0: recover ในการฟื้นฟูและต้องทำกายภาพด้วยแต่ว่าเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนร่างกายนะ mobility ท่านใดที่ไม่ต้องผ่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆด้วย
1: ครับเดี๋ยวผมก็คงจะเข้าคิวขอต่อคิวไปใช้บริการของคุณหมอก่อน
0: และ
1: แรก
0: ๆตัวเลขของผู้ที่มีปัญหาเรื่องเข่าคือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบในสตรีเร็วกว่าคุณสุภาพบุรุษนะคะประมาณ10ปีค่ะ
1: 10ปี
0: ค่ะ
1: ผมก่อนที่จะได้ไปคุยกับคุณหมอนะครับก็พาไปดูข่าวกันต่อบอกว่าพอได้แล้วอเมริกาเหรอขอสักนิดนึงเถอะนะคราวนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับก็เมื่อเสร็จเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงการประชุมของกลุ่ม G20 ซึ่งก็จะมีในเร็วๆนี้ก็พูดออกมาเลยว่าประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 เนี่ยควรที่จะพิจารณาเพิ่มอุปสรรคทางการค้ากับจีนเพื่อลดความไม่สมดุล นะครับเขาก็คือคนอื่นเขาเนี่ยไปเรื่องของความร่วมมือแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความขัดแย้งนะครับดูอย่างรัสเซียกับมาเลเซียกับเมียนมาเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ทางการของรัสเซียนั้นจะนำเทคโนโลยีเรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มาให้กับเมียนมานะครับจากการที่นายกรัฐมนตรีมิคาเอลมิสซูสตินของรัสเซียนะครับกล่าวเลยว่านี่เป็นสัญญาณสัญลักษณ์ใหม่แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและเมียนมาโครงการการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นี้นะครับจะเป็นเรือธงของทั้งสองประเทศซึ่งจะทำการก่อสร้างขึ้นในปีหน้านี้บริษัทที่มาทำการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ให้กับเมียนมาก็คือบริษัทโรสตาทอมซึ่งเขาก็ได้ขายเทคโนโลยีนิวเคลียร์นี้ให้กับเวียดนามอินโดนีเซียและก็ลาวอีกด้วยนะครับแต่ในขณะที่ทางอเมริกาเนี่ยก็ยังอยู่เรื่องของการแซงชั่นขัดแย้งอะไรต่างๆนานาหัวเว่ยได้รายงานนะครับว่าในครึ่งปีนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่มกราถึงมิถุนาเนี่ยสร้างรายได้ไปแล้ว 467.82,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 69,600 ล้าน US ดอลลาร์เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 9.55% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็คือเรียกว่าโตไม่หยุดนะชุดไม่อยู่แล้วแต่ทางหัวเว่ยเองนะครับเขาก็บอกว่างบประมาณในการทำวิจัยและพัฒนาของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยปีที่แล้วเนี่ย 25.2% จากรายได้นะครับคือเรียกว่า1ใน4ของรายได้เนี่ยจะทุ่มไปในเรื่องของการพัฒนาและ development และ research และ development ปีนี้ขึ้นเป็น 25.94% ครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในขณะที่ซีกโลกตะวันตกเนี่ยเขายังหมกมุ่นอยู่เรื่องของการจะกีดกันแซงชั่นนู่นนี่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คนที่ทำการค้าด้วยแต่ในซีกโลกตะวันออกมองในเรื่องของความร่วมมือครับ
0: ค่ะพาไปสั้นๆอีก2เรื่องนะคะเรื่องแรกเมื่อสักครู่เราฟังข่าวจากคุณอัสรีใช่ไหมคะแล้วก็มีประชาชนเนาะคนอินโดนีเซียที่เขาไปวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้คุมกฎหมายนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่านะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียเขาก็มีประเด็นค่ะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการทำงานของผู้นำที่เขาสร้างโครงการอภิมหาโปรเจกต์ที่ใช้งบประมาณชาติเยอะก็คือโครงการอาหารกลางวันฟรีนะคะที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณไปตามจุดต่างๆของประเทศแล้วประเทศเขาเนี่ยก็มีขนาดใหญ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถจะควบคุมคุณภาพได้นะคะรวมไปถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลอื่นๆอีกนะแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดนีเซียเขาดันออกกฎหมายห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ดูหมิ่นรัฐบาลไงก็เลยนี่แหละมันเป็นประเด็นนะ Bloomberg รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Indonesian Court Voice Rules Criminalizing Insults Against State นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียเนี่ยเขายกเลิกบทบัญญัติการเอาผิดผู้ดูหมิ่นรัฐบาลและสถาบันรัฐนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศแล้วก็บังคับใช้ไม่ถึง8เดือนนะคะโดยศาลเนี่ยบอกว่ามันเสี่ยงที่จะไปเอาผิดประชาชนจากการวิจารณ์โดยชอบธรรมค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคือการยกเลิกมาตรา240และ241เนี่ยนะคะระบุว่าสถาบันของรัฐเองเนี่ยไม่มีความรู้สึกต่อการได้

0: ได้รับคำชื่นชมการวิพากษ์วิจารณ์หรือการดูถูกดูหมิ่นจึงไม่ควรมีกฎหมายที่เปิดช่องให้การแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานรัฐกลายเป็นความผิดทางอาญาก็เลยขอผ่อนคลายข้อจำกัดบางส่วนต่อการแสดงออกทางการเมืองนะเพราะว่าผู้ที่ตรวจสอบทัศนสังคมเนี่ยก็จะมีทั้งประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกหน่วยงานทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เขาต้องคอยช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาจาก Bloomberg นะคะส่วนอีกเรื่องความมั่นคงค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะฟิลิปปินส์ตอนนี้เตรียมทุ่มงบประมาณนะของปีหน้าพัฒนาโดรนและเรือคอร์เวตติดอาวุธปล่อยนำวิถีทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนะก็มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะความขัดแย้งน่านน้ำนะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาอยู่ในสมการนี้ด้วยนะเขาเตรียมที่จะขยายขีดความสามารถด้านระบบไร้คนขับหรือโดรนค่ะควบคู่กับการจัดหาเรือคอร์เวตติดอาวุธปล่อยนำวิถีและยุทธปกรณ์หลักเพื่อปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยแล้วก็เน้นรับมือภัยคุกคามจากภายนอกเพราะว่าเขาเผชิญหน้ากับจีนบ่อยครั้งขึ้นบริเวณเกาะแก่งและโขดหินพิพาทภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ EEZ ของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้นะคะงบประมาณที่จะอนุมัติเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้น 6.3% นะคะโดยที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงกองทัพนอกจากยุทธปกรณ์เนี่ยจะใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการโดรนเข้ากับการปฏิบัติการจริงจะเห็นได้ว่าการทำ Modern War นะคะหรือว่าสงครามสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเน้นโดรนค่ะนอกจากนั้นจะมีอีกเรื่องนึงที่พวกคู่ขัดแย้งเนี่ยเขาจะเน้นมากก็คือเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะปัจจุบันฟิลิปปินส์กำลังประสานความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโดรนกับพันธมิตรหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะซึ่งเป็นพันธมิตรความมั่นคงหลักนะคะแล้วก็ได้มีการส่งมอบยานนะคะที่เป็นยานผิวน้ำไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์หรือ USV จำนวน4ลำให้กับกองทัพฟิลิปปินส์เพื่อเสริมภารกิจเฝ้าตรวจทางทะเลเช่นกันอ่ะก็เข้ามามีบทบาทนะสำหรับสหรัฐในบริเวณหน้าน้ำพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์และจีนนะคะ
1: ครับก็เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดเรียกว่าฮอตสปอตในกลุ่มอาเซียนเราละเรื่องตรงฟิลิปปินส์เนี่ยกับเรื่องของความขัดแย้งไม่ลงรอยกันเรื่องพื้นที่ทางทะเลกับจีนเนี่ยก็ดูเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานในช่วงหน้าครับเจาะลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับท่านรอท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลฮิรันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะครับอาจารย์จะพาเราไปดูเรื่องของไทยจีนผลึกนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนเดี๋ยวเป็นยังไงต้องมาติดตามกันครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 7:13 ค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณ ท่านนาวาอากาศโท

0: ายแพทย์เอกพงศ์โกมลหิรันนะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองค่ะเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือไทยจีนผนึกพลังนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนนวัตกรรมทางด้านเข่าจากจีนนี่เป็นอย่างไรต้องไปคุยกันในช่วงนี้นะคะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหมออ
2: รุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ดิฉันก็พอมีประสบการณ์และความรู้เรื่องการผ่าเข่ามาคุยด้วยนะเป็นผู้ป่วยมาก่อนนะคะเอ้อวันนี้
2: ยังไม่มีประสบการณ์แต่ก็กำลังจะมีแล้วค่ะกำลังจะมีเข้าคิว
0: ที่น่าสนใจคือโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ยกำลังจะเปิด knee repair center เหรอคะมองเห็นโอกาสอ๋อเปิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วเห็นโอกาส
3: ที่ผ่านมา
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็คือมันมาจากจุดอ่อนของเราทั้งในไทยเองแล้วก็อาเซียนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการรักษาเข่าเสื่อมเนี่ยที่ผ่านมาและปัจจุบันเนี่ยยังมีจุดอ่อนอยู่ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยกรณีเข่าเสื่อมเยอะนะครับทั้งไทยและอาเซียนเนี่ยจะมีการผ่าตัดแต่เราเน้นผ่าตัดทางด้านของการเปลี่ยนเข่าครับหรือว่า TKA ก็คือคำว่าเปลี่ยนก็คือเหมือนถอนฟันแล้วก็ใส่ฟันปลอมนะครับคือเอาเข่าเดิมที่เสื่อมออกทั้งข้อทิ้งไปแล้วก็เอาเข่าเทียมมาใส่แทนซึ่งเราเป็นอย่างนี้มา40ปีแล้วนะครับซึ่ง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการปรับปรุงบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นอุปกรณ์ดีขึ้นทนขึ้นหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โรบอทมาช่วยเปลี่ยนเข่าแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มันก็คือการเปลี่ยนเข่าอยู่ดีครับก็คือยังมีปัญหาอีกมากมายตามมาหลายๆเรื่องนะครับซึ่ง
2: ฟังแล้วมันดูน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยว่าเอาเข่าทั้งข้อออกไปแล้วก็เอาของใหม่ลงมาแล้วตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับอาจารย
3: ์ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่านี่คือจุดที่เรารับรู้จากคนไข้นะฮะว่าเวลาคุณหมอบอกว่าเข่าคุณป้าเสื่อมเยอะคุณยายเสื่อมเยอะจะต้องเปลี่ยนเข่านะจะมีเยอะแยะเลยนะครับที่แบบไม่อยากจะเปลี่ยนเข่าคือก็แปลว่าสังคมคนไข้เองก็รับรู้ด้วยว่าไอ้รีซัลต์หรือผลของการเปลี่ยนเข่าเองเนี่ยมันไม่ได้ดีเพอร์เฟกต์อะครับมันมีหลายๆจุดที่ทำให้เขาเกิดปัญหาในชีวิตตั้งแต่ผ่าตัดใหญ่แผลใหญ่เสี่ยงเยอะแผลใหญ่เจ็บเยอะฟื้นตัวช้านะครับเมื่อฟื้นตัวเสร็จแล้วใช้งานก็ไม่เหมือนเดิมนะครับคุกเข่าพับเพียบขัดสมาธิไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยเข่าที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็มีอายุแค่ประมาณ10ปี15ปีหลังจากนั้นมันก็จะทรุดจะพังก็ต้องมาเปลี่ยนรอบ2รอบ3ใหม่นะครับนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีจากการเปลี่ยนเข่านะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเข่าแล้วจะจบนี่ก็คือทำให้เราเห็นโอกาสนะครับว่าปัจจุบันนี้ในยุโรปในอเมริกาในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะพยายามใช้อีกวิธีหนึ่งในการรักษาก่อนมันเรียกว่าการซ่อมเข่าหรือว่า UKA นะครับก็คือเมื่อกี้เปลี่ยนเข่าเหมือนถอนฟันใส่ฟันปลอมใช่ไหมฮะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่การซ่อมเข่าเนี่ยก็จะเหมือนอุดฟันหรือรักษารากฟันนะครับการซ่อมเข่าหรือ UKA เนี่ยครับก็คือซ่อมเป็นการผ่าตัดเหมือนกันแต่เป็นการผ่าตัดเล็กนะครับซ่อมเฉพาะจุดที่มันเสื่อมจริงๆขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ยังเก็บอวัยวะในเข่าไว้เหมือนเดิมมีทั้งลูกสะบ้าเส้นเอ็นไขว้หน้าไขว้หลังหมอนรองเข่าและกระดูกอ่อนส่วนที่ดีเก็บไว้หมดเพราะฉะนั้นเข่าหลังจากซ่อมเข่า UKA แล้วเนี่ยจึงเป็นเข่าที่เหมือนกับเข่าธรรมชาติครับผม
0: คุณหมอคะ TKA เนี่ยย่อมาจากอะไรคะ
3: TKA ก็คือ Total Knee Arthroplasty ก็คือเปลี่ยนเข่าเป็นของเก่าแต่ UKA เนี่ยก็คือของใหม่เรียกว่าซ่อมเข่ามันก็คือ Unique Compartment Knee Arthroplasty ครับผม Unique Compartment Knee Arthroplasty เราเรียกกันสั้นๆว่า UKA หรือว่าไทยเราคนจะรู้จักกันว่ามันคือซ่อมเข่าครับผมซ่อมเข่า UKA เปลี่ยนเข่า TKA อย่างเงี้ย
0: ค่ะแค่จินตนาการว่าเปลี่ยนเข่าออกไปทั้งอันแล้วใส่สิ่งทดแทนเข้ามาเนี่ย
3: ขนาดเท่ากำปั้น
0: โอ้โห
3: เหล็กที่ใส่เข่าเทีย

0: มีขนาดเท่ากันปั้นแต่ซ่อมข่าวอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปมีขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือฮะ
1: คุณหมอ
2: แล้วระยะเวลาในการผ่าตัดแล้วก็ในการที่จะพักฟื้นเนี่ยนานแค่ไหนครับอาจารย์ครับสำหรับ UKA ครับ
0: ระยะเวลาผ่าตัดเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับผมแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการพักฟื้นนะครับการเปลี่ยนเข่า TKA แบบเดิมเนี่ย เป็นการผ่าตัดใหญ่แผลยาว15เซน อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแผลใหญ่เจ็บเยอะฟื้นตัวช้ากว่าคนไข้จะเดินได้ด้วยตัวเองนะฮะเป็นเดือน2เดือนนะครับคือทิ้งวอล์กเกอร์หรือทิ้งไม้เท้าเนี่ยแต่สำหรับการผ่าตัดด้วยการซ่อมเข่าครับก็แผลเล็กเจ็บน้อยเนี่ยทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้เลยครับอาจจะเดินด้วยวอล์กเกอร์อยู่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ก็เดินตัวเปล่าได้แล้วครับ oh. นี่คือการฟื้นตัวที่ผิดกันนะเพราะว่าแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวนะครับ เมื่อฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานก็จะกลับไปเหมือนธรรมชาติด้วยครับ
1: อ๋อแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะคุณหมอคะ
0: ฉัน
1: เคยผ่าหมอนรอง
0: แล้ว
1: มี2กล้องค่ะแล้วก็มีตัวยึดอยู่3ตัวตอนนี้อยู่ตรงหมอนรองนะคะอันนั้นก็พักฟื้นนานเหมือนกันกว่าจะกลับมาใกล้เคียงปกติได้แต่ว่า UKA Knee Repair เนี่ยเป็นซ่อมบางจุดแล้วคุณหมอบอกว่าเวลาที่พักฟื้นกลับมาเดินได้เนี่ยก็สั้นกว่าด้วย
0: สั้นกว่าครับผมนะครับแล้วพอฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปใช้งานได้เหมือนคนปกตินะครับผมไม่เหมือนคนเปลี่ยนเข่านะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: เคยวิ่งอะไรก็เคยวิ่งได้เคยเล่นกีฬาเคยใช้งานหนักๆก็ทำได้เหมือนเดิม
1: ก็ต
0: ้
1: องกายภาพควบคู่ไปในช่วงต
0: ้
1: น
0: แต่ระหว่างนั้นก็ต้องมีการกายภาพแต่ว่าเราพูดถึงว่าหลังจากฟื้นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการใช้งานมันจะเหมือนเข่าธรรมชาติมากๆครับผม
1: ค่ะพ
0: ี่
1: ต้นเชิญ
0: เพราะมีอวัยวะครบ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับค่าใช้จ่ายในการที่จะทำ
0: แพงกว่า
2: เนี่ยครับ
0: แพงกว่าน
2: ะครับ
0: แพงกว่า
2: บอกได้ไหมครับว่าอยู่ใน
0: บอกได้ครับผมผมเคยทำตั้งแต่สมัยอยู่บำรุงราษฎร์เนี่ยนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย1เข่า 550,000 ถึง 600,000 ณตอนนั้นนะฮะ10กว่าปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยผมย้ายมาที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ย1เข่าก็คือ 450,000
2: ลงไป 50,000
0: ลงไปประมาณ 150,000 นะครับ 100,000 ถึง 150,000 นะครับอันนี้คือการผ่าตัดซ่อมข่าว UK ซึ่งอันนี้คือราคาที่เราตั้งเอาไว้นะครับผม
2: ครับผม
1: อยากทราบตัวเลขสถิติโดยเฉลี่ยนะคะคุณหมอคือพอถึงวัยที่ต้องเริ่มซ่อมเข่ามีปัญหากันแล้วเนี่ยซึ่งในผู้หญิงจะเกิดขึ้นเร็วกว่าผู้ชายนะคะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: สัก50ปลายๆหรือ60นะครับก็จะเริ่มมีแล้วครับประมาณ60นะครับเป็นอายุมาตรฐานที่เราเจอกันแต่ว่าเราก็จะเจอแบบอย่างอายุเร็วหน่อยก็คือ55ปีหรือ50ปีเนี่ยก็เจอบ้างตัดปลายนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยอยู่ที่60ขึ้นไปครับผม
2: แล้วของผู้ชายล่ะครับจะอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ของผู้ชายเนี่ยจริงๆอายุเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราเจอเนี่ยน้อยกว่ามากนะครับผมผู้ชายจะเจอสัก 20% แต่ส่วนใหญ่อีก 80% จะเป็นผู้หญิงครับผม
2: ท่านครับแล้วเทคโนโลยีนี้นะครับ UKA Knee Repair เนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับทางจีนเขาล่ะครับ
0: จีนเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากจีนโดยบริษัท Just Medical เนี่ยเขาเป็นจีนนี่คือเป็นแหล่งรวมผลิตเป็นโรงงานของโลกนะครับเทคโนโลยีที่สำคัญดีๆจากยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเขามาจ้างจีนผลิตใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการที่เรารู้จักอุปกรณ์เปลี่ยนเข่าหรือซ่อมเข่าอะไรเนี่ยมักจะมาจากยุโรปนะฮะแต่จริงแล้วจริงเนี่ยบริษัทที่ผลิตเนี่ยผลิตจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริษัทจีนเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Just Medical ที่เราร่วมมือกันเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีการผลิต อุปกรณ์เหล่านี้จากหลายๆบริษัทจากหลายๆประเทศทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเขาและจนปัจจุบันเนี่ยนอกจากเขาจะรับจ้างผลิตแล้วนะครับเขายัง develop สินค้าพัฒนาตัวของตัวเองด้วยนะครับผลิตให้ดีกว่า original ที่มาจากอเมริกาสมมุติว่าเคยซื้อลิขสิทธิ์จากอเมริกามาผลิตใช่ไหมครับรับจ้างเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยอัปเกรดสินค้าในแบรนด์ของเขาเองให้ดีกว่าอเมริกาครับผมเนี่ยครับคือข้อดีของการที่เราร่วมมือ

0: กับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Just Medical นี่คือข้อดีคือเราได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจากทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับไม่ว่าเราคุ้นชินกับอุปกรณ์แบบไหนยี่ห้อไหนแล้วเคยไปเทรนจากประเทศไหนมาอยู่ที่นี่มีหมดครับผ
1: ม
0: นะครับและของเขาเองก็ดีกว่าประเทศอื่นๆที่เขาเคยรับจ้างผลิตแล้วด้วยครับผมนะฮะคือข้อดีของมันนะครับผม
1: ค่ะคุณหมอ
0: ราคาก็เป็นมิตรกว่าด้วยครับ
1: อ๋อค่ะคุณผู้ฟังอยากทราบว่าเรื่องเข่าเนี่ยค่ะคือพอเราผ่าเราถ้าหากว่าเราซ่อมแซมเข่าบางส่วนเนาะอย่างเทคโนโลยี UKA นี
0: ่
1: เน
0: ี่
1: ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
0: 20ปีอัพครับ
1: 20ปีขึ้นไป
0: ครับณ20ปีเนี่ยจากสถิติเนี่ยอยู่ได้ระดับ 91% ก็แปลว่าส่วนใหญ่ 91% ณ20ปีผ่านไปเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผ
1: ม
0: ซึ่งตรงข้ามกับการเปลี่ยนเข่ามากๆเลยครับผมและ อยู่ได้ทนอยู่ได้นานยังไม่สำคัญเท่ากับการใช้งานระหว่างนั้นเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติมากกว่าครับผมคุณยังใช้ชีวิตได้ปกติในขณะที่สมมติว่าเราเปลี่ยนเข่าไปเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์วิ่งตลอดชีวิตวิ่งไม่ได้เล่นกีฬาหนักไม่ได้และที่สำคัญคือการใช้งานชีวิตประจำวันบางอย่างก็ยังทำไม่ได้เลยจะกราบพระจะขัดสมาธิจะพับเพียบจะคุกเข่าอะไรก็ยังทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับนี่เป็นเรื่องที่ซัฟเฟอร์มากๆสำหรับคนที่ได้รับการเปลี่ยนเข่าครับ
1: คุณหมอเล่ามานี่มันความรู้สึกก้นบึ้งจากจิตใจดิฉันเลยนะคะแค่หมอนรองดิฉันก็คุกเข่าไหว้พระปกติไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์
1: ออกกำลังกายได้นะคะแต่ว่ามันคุกเข่ามันจะมีความเสียวๆนิดนึง
0: อีกเรื่องนึงคือเรื่องสำคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยของการผ่าตัดครับผ
1: ม
0: การผ่าตัดเปลี่ยนเข่าอย่างเดิม TKA เนี่ยเป็นการผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมครับพอสูงอายุขึ้นมาหน่อยเกิน75หรือ80อย่างเงี้ยโอ้เราก็จะกลัวละหมอเองก็กลัวคนไข้ก็กลัวญาติก็กลัวเพราะมันผ่าตัดใหญ่เสี่ยงเยอะเสียเลือดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้สูงนะครับแต่สำหรับการผ่าตัดเล็กการผ่าตัดซ่อมเข่าเนี่ย UKA เนี่ยมันผ่าตัดเล็กแผลเล็กเจ็บน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงปลอดภัยในคนสูงอายุเราเคยทำถึงคนอายุ91ปีครับ91ปีซ่อมเข่าสองข้างพร้อมกันไม่ต้องเข้า ICU ทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้แล้วก็นอนแค่3วันกลับบ้านเหมือนคนปกติเลยนะครับทั้งที่แกอายุ91ปีครับ
1: โอ้ซ่อม2ข้าง
0: ซ่อมสองข้างได้สบายสบายเลยไม่ต้องให้เลือดด้วยนะครับผม
1: ค่ะ
0: ครับผมปลอดภัยมากครับผม
1: ถามเรื่องโอกาสในอาเซียนนะคะคือตอนนี้คุณหมอทราบมาว่าเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทางด้าน UKA Knee Repair นะคะแล้วมองเห็นโอกาสของการดันเรื่องนี้สู่ตลาดอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: แน่นอนครับทั้งในไทยเองแล้วก็อาเซียน
1: ค่ะจำนวนผู้ที่จะต้องผ่าเข่าเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของอายุด้วยเน
0: า
1: ะพอถึงวัย
0: การรักษาผ่าตัดคุ้นชินอยู่กับคือยังไม่มีใครโดดเด่นเรื่องการรักษาด้วยการซ่อมเข่าหรือ UKA เพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดเนี่ยอาเซียนตั้ง600ล้านคนเนี่ยพูดง่ายๆไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางละเป็นเป้าหลักนะครับก็คือเราโดดเด่นกว่าสิงคโปร์ทางด้านนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก้าบอกได้ว่าในตลาดอาเซียนเนี่ยถ้าในเรื่องนี้เนี่ยเราเหมือนกับเปิดตลาดใหม่ทำให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสิงคโปร์มาเลยเนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยคนไข้ในอาเซียนจะเข้าไปรักษาแข่งกับไทยนะครับเข้าไปมาไทยไปสิงคโปร์ไปมาเลหรือไม่ก็ไปออกนอกอาเซียนไปเลยก็คือไปอินเดียหรือไปเกาหลีหรือไปอเมริกาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยของไทยมีโอกาสมากถ้าเราเป็นศูนย์กลางเรามีศูนย์การซ่อมเข่าของโรงพยาบาลของไทยนะครับแล้วก็มีหมอที่เป็นระดับแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ในไทยเนี่ยครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความโดดเด่นทางนี้มากๆครับผม
2: อาจารย์ครับในอนาคตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเข่าเนี่ยลดลงไหม

0: ครับไหมครับ
1: มีโอกาสมีโอกาสลดลงยิ่งเราทำเยอะขึ้นเนี่ยนะครับวอลลุ่มที่ใช้มันเยอะขึ้นแน่นอนครับซัพพลายเออร์เขาก็ต้องลดราคาลงแต่ตอนนี้เนี่ย UKA ในไทยและอาเซียนเนี่ยคิดเป็น 1% ของ TKA สมมุติว่าคนไข้เข่าเสื่อม100คนที่ต้องผ่าตัดเนี่ย99คนเนี่ยเปลี่ยนเข่า TKA แบบเดิ
2: ม
1: มีแค่ 1% เท่านั้นเองที่มีโอกาสได้ทำ UKA เพราะว่าหาหมอทำก็น้อยราคาก็สูงนะครับผม
2: ค่ะ5วินาทีค่ะคุณหมอคะคุณผู้ฟังถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมีกี่โรงพยาบาลที่สามารถรักษาโดยเทคโนโลยีนี้ได้คะ
1: อ๋อ UKA เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะครับโรงพยาบาลไตภูมิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติครับหรือโรงพยาบาลยาสูบครับ
2: อืมค่ะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลหิรันผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็มาพบกันเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 ค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงวันนี้เราพบกันเริ่มต้น1กันยายนนะคะอังคารที่1กันยายน2569มาอยู่กับคุณสสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็ฝากติดตามเรา2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังทางออนไลน์ออนไซต์นะคะทาง Facebook ก็เปิดดูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจของ FM 100.5 ให้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวหน้าข่าวนะคะว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าครม.เนี่ยเขาไปจัดประชุมที่จังหวัดสงขลาก็มีการลงพื้นที่ไปก่อนเลยนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐมนตรีนะคะก็ลงไปดูความต้องการในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่ามีความต้องการอะไรยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝนแล้งแล้วก็เรื่องของชายแดนใต้นะคะที่จะมีการหยิบยกมาพูดคุยกันทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะตามข่าวนะคะในช่วง11:30 น.นะคะนายกมีรายงานนะคะที่ประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาตำริหรือว่าคลองร.1 นะคะที่บริเวณด้านหลังโรงแรมอัลฟาฮัตตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะและอีกหลายคนค่ะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางลงพื้นที่ไปด้วยค่ะโดยนายกและคณะก็ไปรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันน้ำท่วม

0: พื้นที่หาดใหญ่จากนายวิทยาแก้วมณีอธิบดีกรมชลประทานนายกสอบถามเรื่องงบประมาณในการทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็แก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งก็ได้รับรายงานในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนายกก็ติดตามความคืบหน้าการเร่งดำเนินการขุดลอกตะกอนดินที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลองภูมินาถตำริพร้อมกับจัดเก็บวัชพืชโดยครม.ก็เตรียมอนุมัติงบอุทกภัยให้กับประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเลือกอำเภอหาดใหญ่สงขลาเป็นที่ประชุมครม.นอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งแรกก็ขอให้ชาวสงขลานะคะเข้าใจว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับพื้นที่นะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นพื้นที่5จังหวัดเป็น5จังหวัดใต้ภาคใต้นะคะก็อยากจะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับประชาชนโดยครม.เนี่ยก็จะอนุมัติหลักการเรื่องของการทำประกันอุทกภัยให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนค่ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะจากการที่ลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากมีการตั้งครม.หลังการเลือกตั้งมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีเรื่องอื่นที่ในที่ประชุมครม.เขาจะหารือกันอีกนะคะแต่ว่าณเบื้องต้นเมื่อวานเนี่ยข่าวมาประมาณนี้ค่ะว่านายกไปลงพื้นที่ดูประตูระบายน้ำค่ะมาดูหน้าหนังสือพิมพ์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยมีภาพด้วยนะคนที่ลงพื้นที่ไปด้วยก็คือนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ลงพื้นที่นะคะติดตามเรื่องของการตรวจราชการช่วงการประชุมครม.สัญจรที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายตำบลกระดังงาอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะส่วนพาดหัวข่าวเนี่ยก็รวมๆหลายประเด็นนะพาดหัวบอกว่าอนุทินลุยสะพานสงขลาลันตาคิกออฟมิสซิ่งลิงก์บิ๊กโปรเจกต์โลจิสติกใต้เชื่อมพังงาพัทลุงกระบี่ตรวจป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่วุฒิสภาฉลุยพรก.กู้400,000 ล้านไฟเขียวโควิดอัยการสูงสุดภูมิใจไทยปลื้มชนะซ่อมส.ส.อุดรก็อย่างที่บอกค่ะว่ามติชนเนี่ยเขาก็รวมเรื่องของครม.สัญจรนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินนะคะรวมไปถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรที่ภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งด้วย
1: ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะว่านายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนโดยตรงโดยวันนี้เดินทางมายังจังหวัดสงขลาและหากสถานการณ์เอื้ออำนวยมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปจังหวัดยะลาพร้อมยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่4และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลโดยจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้จะเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเกษตรและการประมงตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะอีกคนนึงนะคะที่เมื่อวานนี้ได้เข้าร่วมการประชุมก็คือทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็บอกว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังเสียงจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไรโดยนายกก็พูดคุยรับฟังเรื่องดังกล่าวซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปดำเนินการต่อส่วนแนวโน้มการหารือเป็นอย่างไรทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจที่คนในพื้นที่ต้องการสิ่งที่ขาดหายไปในบางเรื่องหรือบางจุดที่มีความต้องการการรับการสนับสนุนจากส่วนกลางผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันชาติมาเลเซียฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์หรือไม่ว่าอาจจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พลเอกชัยพฤกษ์ก็ระบุนะคะว่าเราระมัดระวัง

อย่างเต็มที่และจากการที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ก็ได้กำชับให้เปลี่ยนแปลงแนวทางเปลี่ยนยุทธวิธีพร้อมยอมรับว่ายังมีบางพื้นที่ที่มีความกังวลแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็น

0: รับฟังประชาชนชูพลังคนพื้นที่เป็นกำลังสำคัญเปรียบเป็นภูมิคุ้มกันแก้ปัญหายั่งยืนดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่านับถือศาสนาใดวันนอชี้ความสงบเป็นหัวใจหากไม่มีความปลอดภัยก็แก้ไฟใต้ลำบากเสทบเผยหน่วยงานรัฐเตรียมสานต่อขณะฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยครบ1สัปดาห์เหตุหอลาดตระเวนถูกกล่าวหายิงคนชกนราธิวาสแจงกรรมาธิการทหารยืนยันไม่มีพกอาวุธถือเป็น DNA นักบินทบเผยบินที่ความสูงราว300เมตรในเวลากลางคืนมีเมฆกับฝนมองคนแทบไม่เห็นเปรียบเม็ดงาวางบนนิ้วมั่นใจ 99% ทหารไม่ได้เป็นคนยิงค่ะ
1: ด้านนายศิรศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงวันครบรอบวันชาติมาเลเซียกังวลหรือเปล่านะคะว่าที่เกิดเหตุในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างการประชุมครม.สัญจรนะคะตรงนี้นายศิรศักดิ์บอกว่าทุกอย่างมีมาตรการดูแลความปลอดภัยไม่มีอะไรจะต้องกังวลเพราะว่ามีความมั่นใจส่วนจะใช้กลไกของกระทรวงต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้หรือเปล่านายศิรศักดิ์บอกว่าก็ได้รับมอบหมายดูศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรืออบต.นะคะแล้วก็เป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดูเรื่องมาตรการระยะสั้นระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการดูแลความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะคะโดยเรื่องสำคัญค่ะในการประชุมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เน้นความมั่นใจเรื่องของข่าวกรองต้องดีกว่านี้ที่บอกว่ารู้เหตุการณ์ต้องรู้แม่นกว่านี้และการปฏิบัติอย่างทันท่วงทีก็ต้องพร้อมที่สำคัญคืองานมวลชนก็ต้องเข้าถึงประชาชนก็ต้องทำงานร่วมกับประชาชนส่วนเรื่องการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เนศีศักดิ์บอกว่าต้องมาประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขแต่ไม่ใช่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเรื่องสำคัญคือการดูแลภายในทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนทุกสุขโอกาสโดยเฉพาะเยาวชนค่ะประเด็นนี้นะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวสั้นๆเสียศักดิ์ชี้ข่าวกรองต้องแม่นงานมวลชนใต้ต้องเข้าถึงประชาชนเสียศักดิ์จี้ข่าวกรองชายแดนใต้ต้องแม่นยำกว่านี้งานมวลชนเข้าถึงประชาชนบิ๊กดุลนำทีมไปค่ายสิรินธรฝั่งไฟใต้ย้ำมองภัยคุกคามภาพเดียวกันยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ขอพักก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามประเด็นนะคะตามกันมานานเรื่องของกงสอบได้ข้อยุติหรือยังติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2นะคะมีข่าวมาฝากเรื่องของประกันชีวิตเพื่อการออมและเกษียณค่ะเป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบุชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงมี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้

0: สูงสุด 100,000 บาทต่อปีและแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะและมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกงสอบท้องถิ่นนะคะนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีสถ.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการและพัฒนาส่วนท้องถิ่นได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีถอดถอนรายชื่อทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้ทางสถ.ได้ดำเนินการบริหารจัดการบัญชีผู้สอบแข่งขันอย่างรอบคอบและโปร่งใสล่าสุดได้มีมติให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 3,868 รายโดยให้มีผลพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะถอนกงสอบ 100% 3,868 คนฟันคดีอาญาต่อกลุ่มชิงลาออกไปก่อนก็ไม่รอดอีกกว่าพันรายโดนระงับการบรรจุมท.4ยันถอดทุจริตครบหมดแล้วเซมเบ้สถ.ปิดจ็อบไร้ฟ้องกลับเซมเบ้ปิดจ็อบเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นกงสอบ 3,868 รายจาก 5,925 รายอีกกว่า 1,000 รายระงับบรรจุไร้คนฟ้องจ่อบรรจุใหม่ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะมาการเมืองเรื่องของคดีหัวสวกันนะคะก็มีการพูดกันไปพูดกันมาของในส่วนของฝั่งทั้งสองฝั่งนะคะมีไอลอนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาพูดถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอค่ะโดยบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่ต้องอธิบายก็คือหลักฐานที่มันแวดล้อมแล้วก็เส้นโยงความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะวนอยู่รอบพรรคการเมืองที่ชื่อภูมิใจไทยพูดมาแบบนี้นะคะตรงนี้นายสุภชัยก็เลยบอกว่าถ้าจะลากเข้าเส้นโยงก็ต้องกล้าตรวจสอบทุกเส้นนำเสนอหลักฐานแวดล้อมเส้นโยงความสัมพันธ์ต่างๆทั้งนี้นะคะในฐานะภูมิใจไทยเราไม่ปฏิเสธการตรวจสอบแต่ขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ว่านั้นคืออะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดกับใครการกระทำนั้นเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายข้อใดเพราะรู้จักการติดต่อกันก็มีเส้นโยงความสัมพันธ์ถึงกันไม่ใช่โยงความผิดโดยตัวของมันเองการจะกล่าวหาบุคคลใดก็ต้องพิสูจน์การกระทำเจตนาพยานหลักฐานของบุคคลนั้นเป็นรายคนจะเหมารวมจากความสัมพันธ์แล้วสรุปทั้งหมดของขบวนการไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้ทางไอลอเขาก็ไปจัดกิจกรรมกดดันนะคะที่บริเวณหน้าสำนักงานกกต.นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกนะคะจนกว่ากกต.เขาก็จะมีมติออกมาว่าสรุปแล้วประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรในแนวหน้าประเด็นนี้นะคะสุภชัยซัดยิ่งชีพอย่าตีขลุ่มชี้ใช้มาตรจี้ใช้มาตรฐานเดียวกันลากเส้นสอบหัวสว.ลั่นความสัมพันธ์ไม่ใช่ความผิดส่วนไทยรัฐประเด็นนี้นะคะอย่ากดดันกกต.ภูมิใจไทยฮึดโต้เบรกส้มไอลอสมชัยตามบี้คดีทิติเชษฐ์วุฒิโหวตผ่านกู้400ล้านหนูลุยป้องน้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะ
0: มีคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันช่วงขาดแคลนจากวิกฤตตะวันออกกลางนะคะโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็รายงานว่ากรณีรับโอนสำนวนคดีอาญาจากบก.ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัททีซีสยามปิโตรเลียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีฐานกระทำความผิดนะคะว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะซึ่งเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือทั้ง6โรงกลั่นในความผิดพ.ร.บ.การค้าน้ำมันอีกกรณีด้วยนะคะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิว6บริษัทโรงกลั่นปฏิเสธข้อหาคดีน้ำมัน DSI มั่นใจหลักฐานมัดส่อเขากักตุน DSI อัปเดตคดีกักตุนน้ำมันจากวิกฤตตะวันออกกลางคืบหน้าดำเนินคดีไปแล้ว8

0: นวลฟันบริษัท PC สยามปิโตรเลียมฐานกักตุนน้ำมัน 2,100,000 ลิตร 6 โรงกลั่นยักษ์ใหญ่ฐานกรอกเอกสารข้อมูลใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือไม่ครบถ้วน166ฉบับแย้มเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานอีก2บริษัทต้องสงสัยส่อเขามีพฤติกรรมกักตุนน้ำมันหรือไม่ค่ะ
1: ค่ะเรื่องของ THAI Passport เมื่อวานใช้วันแรกนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE นะคะเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass หรือในโครงการ THAI Passport เป็นวันแรกหลังเปิดประชาชนก็ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งาน AI ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถเข้าใช้งานผ่าน aipass.go.th ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ระบบจะรวบรวมเครื่องมือ AI จากผู้พัฒนามากกว่า14รายรวมกว่า30โมเดลนะคะใช้แพลตฟอร์มเดียวมีรายงานนะคะภายในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,300,000 คนก็สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ต้องการพัฒนาทักษะต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีเรื่องอื่นนะคะนอกจากเรื่อง AI เรื่องของ อุตสาหกรรมนะคะในส่วนของพาสของหนังสือพิมพ์ที่พยายามจะพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะก็บอกว่าพร้อมจะดำเนินตามแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ผ่านกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะโดยในส่วนของ AI Passport เนี่ยก็คืออย่างที่ทราบนะคะก็ประชาชนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปก็ลงทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ aipass.go.th หรือสแกน QR code นะคะใช้บัญชี Google Microsoft Apple ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใครดีก็ได้นะคะนี่ก็นำมาให้ได้ทราบกันนะคะเผื่อใครนะคะที่สนใจนะคะในโครงการนี้ประเด็นนี้นะคะในเรื่องของ THAI Passport นะคะ D-Day เปิดใช้ AI Pass แบงก์ชาติรับเศรษฐกิจไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Japanification เติบโตเงินเฟ้อต่ำแนะเร่งเพิ่มรายได้แก้หนี้ครัวเรือน THAI Passport Kick Off เปิดใช้แล้วลงทะเบียนทะลุ1,300,000 คนค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามรวมถึงเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ติดตามเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะคะคุณ
1: เร
0: ื่อง
1: ของกู้400ล้าน
0: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่2นะคะเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569วงเงิน400ล้านบาทที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะสภาสูงผ่านฉลุยพรก.กู้400ล้านสภาสูงลงมติหนุนพรก.กู้เงิน400ล้านบาทมติเห็นชอบ135เสียงค้าน11เสียงอนุทินแบกสังขารป่วยหลอดลมมาแถลงบอกให้เกียรติสว.ต้องมาด้วยตัวเองไม่ผิดคาดสว.พันใหม่พาเรตสับ นันทนาซัดตำน้ำพริกละลายแม่น้ำพรชัยแจงพิรุธ9ข้อวุฒิพงษ์เหน็บเอกสารเงินกู้บรรทัดละ10,000 ล้าน

0: นรเศรษฐ์ห่วงเซ็นเช็คเปล่าเอกนิติเปรียบบ้านประเทศไทยหลังคารั่วต้องเปลี่ยนหลังคาไม่ใช่หาถังมารองน้ำไปเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องความคืบหน้าคลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะว่าสรุปแล้วสาเหตุมาจากอะไรค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบคลองถมเซ็นเตอร์แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น1โซน C ได้เนื่องจากว่าพื้นที่ลานจอดรถบริเวณชั้น2และชั้น3ถล่มลงมาค่ะเจ้าหน้าที่พอถอเขาสามารถระบุตำแหน่งต้นเพลิงได้จากคลิปวิดีโอแต่ยังตรวจหาสาเหตุของเพลิงไหม้ไม่ได้นะคะถ้าเป็นการตรวจละเอียดเนี่ยยังทำไม่ได้เพราะว่าจะต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น2และชั้น3ซึ่งได้รับความเสียหายออกก่อนในด้านนายสุภกรสอนใหม่หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้องกันศัตรูพ่ายบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าของอาคารจัดหาผู้รับเหมาวิศวกรควบคุมดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะเบื้องต้นเจ้าของอาคารให้ความร่วมมือคาดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเร่งดำเนินการได้นะคะทั้งนี้ความคืบหน้าทางคดีโดยพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าตำรวจจัดศูนย์รับแจ้งความอำนวยความสะดวกก็มีผู้ได้รับความเสียหายนะคะเข้ามาแจ้งความเสียหายตั้งแต่วันแรกค่ะขณะนี้เข้าแจ้งความแล้ว170รายสอบปากคำไป138รายสำหรับผู้เสียหายก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถที่ยังไม่ได้แจ้งก็สามารถเข้าแจ้งความได้เพิ่มเติมที่สน.พลับพลาชัย1นะคะส่วนการสอบสวนก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลายส่วนทั้งพยานแวดล้อมข้อมูลกองพิสูจน์หลักฐานสำหรับเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าการจงใจหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสภาพตึกที่คลุกฝุ่นเลยค่ะดำเป็นขมเหลาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างแข็งขันพาดหัวไม่ฟันธงคลองถมอุบัติเหตุหรือวางเพลิงตำรวจชี้รอหลักฐานพบซากตึกชั้น2ถล่มทีมพอถอพยายามเข้าจุดต้นเพลิงคลองถมเซ็นเตอร์แต่เจอซากชั้น2ถล่มลงมาที่บริเวณชั้น1โซน4เร่งหาต้นเหตุแต่ยังเข้าไม่ได้นะคะตำรวจยังไม่ตัดปมอุบัติเหตุหรือวางเพลิงค่ะ
0: ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศล่าสุดนะคะทางกรมอุตุก็เตือนเหนืออีสานตอนบนตะวันออกฝนตกหนักมากบางแห่งโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวนะคะที่เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะข่าวสดพาดหัวแบบนี้นะคะเตือน50จังหวัดรับมือ depression จ่อนายกตรวจหาดใหญ่เร่งขุดลอกคูน้ำแก้มลิงอุตุเตือนฝนเพิ่มทั้ง4ภาคแนะ50จังหวัดทั่วประเทศรับมือน้ำท่วมอนุทินลุยหาดใหญ่ถอดบทเรียนน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วสั่งเร่งขุดลอกคูคลองค่ะ
1: ไปที่ความช่วยเหลือเนปาลกันบ้างตอนนี้พาดหัวข่าวในมติชนบอกว่าสีจิ้นผิงจัดพันล้านเร่งค้นหาเนปาลเร่งกู้900คนในอุโมงค์จีนพยายามค้นหาผู้ประสบภัยเต็มที่ดับพุ่งกว่า900คนสูญหายกว่า 4,200 คนเนปาลระดมนับหมื่นช่วยคนงานติดอุโมงค์โรงไฟฟ้ากองทัพเนปาลลุยกู้ชีพอุโมงค์ฝังหมู่นับร้อยศพระบุตัวตนไม่ได้ชาวบ้านอพยพไปที่สูงหวั่นซ้ำจัดจีนอัดงบพันล้านค้นหาผู้เสียหายค่ะผู้สูญหายค่ะ
0: บรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนที่สนามบินสุวรรณภูมิก็บอกคำได้คำเดียวว่าสนามบินแทบแตกนะคุณยามินเพราะว่าคนไปรอเห็นภาพแล้วแบบทุกชั้นอะในของสนามบินสุวรรณภูมิก็คือก็เข้าไม่ถึงนะแต่ว่าให้กำลังใจอยู่บนชั้นๆ
1: มันเป็นความรู้สึกที่เราอะถึงแม้ไม่ได้ไปเองเรายังต้องดูเลยอะใช่ไหม
0: ค่ะซึ่งก็ทัพลูกยางสาวไทยเนี่ยกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับถ้วยแชมป์เอเชีย2026จารึกประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028ค่ะและมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ข่าวสดนะคะอัดฉีดทะลุ21ล้านวอลเล่สาวไทยไปโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์อนุทินหนุนสุดซอยใน

0: ยกอนุทินสั่งอัดฉีดสุดซอยทีมวอลเลย์สาวไทยหลังตบชนะสาวจีนคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ค่ะ
1: ปลื้มปริ่มและดีใจแทนนะคะเก่งจริงๆนะคะ
0: ให้กำลังใจกันต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวแมตช์ต่อไปนี่คือไปเอเชียนเกมก่อนนะคะ
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณสายสีทรสังสมธนาดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

งสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแฟนกีฬาต้อนรับอบอุ่นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนนี้แฟนกีฬาไปรอต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์เอเชีย2026และเป็นชุดที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลาประมาณ 21:00 น.ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG615นำโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP และเบสเซตเตอร์แนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมและออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารอต้อนรับมอบช่อดอกไม้ให้กับนักตบสาวไทยและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวยินดีที่ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยและยังมีแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นมอบดอกไม้ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมนักตบสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นทีมงานวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยโค้ชออสได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เอาใจช่วยนักตบสาวทีมชาติไทยต่อจากนี้ไปอีก24เดือนต้องเตรียมตัวเต็มที่และต้องหาตัวแทนขึ้นมารองรับในอนาคตต่อไปโดยตั๋วโอลิมปิก2028นี้คือความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวไทยครม.สัญจรภูมิใจไทยเพื่อไทยชื่นมื่นหลังลงพื้นที่ตลอดวันจังหวัดสงขลาจัดงานเลี้ยงต้อนรับด้านอนุทินยศชนันร้องเพลงกระชับสัมพันธ์เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันจังหวัดสงขลาได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของพรรคร่วมรัฐบาลสำหรับบรรยากาศภายในงานมีรัฐมนตรีสลับกันขึ้นไปร้องเพลงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลงกับนักร้องพร้อมยื่นไมโครโฟนให้นายยุทธชนันท์วงศ์สวัสดิ์

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่นจังหวะหนึ่งนายชนันได้ร้องเพลงเล่าสู่กันฟังของเบิร์ดธงชัยมักอินไตซึ่งนายอนุทินได้ไปยืนตบมือเชียร์และนำช่อดอกไม้ขึ้นไปให้นายชนันขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้นำลองกองหนึ่งพวงขึ้นไปให้เช่นกันและยังมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปหอมแก้มนายชนันสร้างเสียงฮือฮาให้กับคนในงานในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีและคณะภายในงานว่าทำงานกันมาทั้งวันตั้งแต่เช้าหลายคนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมีผลสรุปมากมายที่ตนคิดว่าในวันนี้จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบหลายนโยบายล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตนผู้จัดงานและทุกคนที่อยู่ร่วมกันวันนี้ก่อนจะร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรุ๊ฟไรเดอร์ให้กับบรรดาคณะรัฐมนตรีและเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟปิดท้ายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 17-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะโรงเรียนเทพศิรินนท์เปิดออนไซต์วันแรกหลังปิดโรงเรียนเกือบครึ่งเดือนจากโศกนาฏกรรมเหตุกราดยิงบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้หลังเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นวันแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนจนต้องปิดการเรียนการสอนและปรับเป็นรูปแบบออนไลน์นานเกือบครึ่งเดือนตั้งแต่เวลา 5:50 นาทีผู้ปกครองทยอยเดินทางมาส่งบุตรหลานที่หน้าโรงเรียนขณะที่นักเรียนในชุดเครื่องแบบทยอยเดินทางมาถึงและต่อแถวรอเข้าโรงเรียนบรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อยเด็กนักเรียนมีการเดินพูดคุยกันยิ้มแย้มส่วนสีหน้าของผู้ปกครองเห็นได้ชัดว่ายังมีความกังวลเป็นห่วงบุตรหลานทางโรงเรียนได้เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยจัดครูและบุคลากรประจำจุดบริเวณทางเข้าพร้อมตั้งโต๊ะตรวจคัดกรองสัมภาระเพื่อป้องกันการนำอาวุธหรือสิ่งของต้องสงสัยเข้ามาภายในโรงเรียนนักเรียนให้ความร่วมมือเปิดกระเป๋าให้ครูตรวจสอบก่อนเดินเข้าโรงเรียนตามปกติจากการพูดคุยกับนักเรียนหลายคนส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งเพราะไม่ค่อยชอบการเรียนออนไลน์และรู้สึกคิดถึงเพื่อนรวมถึงบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนแม้จะมีการพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนบ้างแต่หลายคนระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลมากนักกับการกลับมาเรียนที่โรงเรียนขณะที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนพร้อมจัดสายตรวจดูแลความปลอดภัยโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุยังคงปิดไว้ชั่วคราวโดยหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ขณะที่การเรียนการสอนในห้องอื่นๆยังคงดำเนินไปตามปกติด้านกรมสุขภาพจิตได้จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพจิตภายในโรงเรียนพร้อมระดมทีม MCAT และนักจิตวิทยาประมาณ80คนลงพื้นที่ดูแลนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องทุกวันในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนโดยมีแผนติดตามและเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อใ

0: การดูแลครอบคลุมทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวขณะเดียวกันจากการประเมินสุขภาพจิตนักเรียนทั้งหมด 3,096 คนพบกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงประมาณ60คนซึ่งกรมสุขภาพจิตจะเฝ้าระวังและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: แปดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
7: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสื่อไพศาลครับสวัสดีครับ
6: ครับก็พบกันเช้าวันอังคารนะครับวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนก็มีครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งท่านนายกก็ไปลงพื้นที่ที่หาดใหญ่แล้วก็สงขลาตั้งแต่เมื่อวานโปรแกรมก็แน่นเอียดเลยนะแต่ว่าก็ยังแสดงภาพของความเป็นมิสเตอร์ไนท์สกายนะท่านนายกผู้มีอัธยาศัยแล้วก็จิตใจที่เบิกบานก็เห็นว่าไปร่วมกิจกรรมก็มีเป่าแซกโซโฟนที่ตัวเมืองเก่าสงขลาแล้วก็ในงานเลี้ยงก็มีการโชว์ลูกคอเพลงอสงไขผมไม่เคยได้ยินชื่อเพลง
7: ไม่รู้จักอะไม่รู้จักเหมือนกันอสงไข
6: ก็ร้องนายกร้องแล้วก็ส่งไมค์ให้คุณยศชนันด้วยแสดงว่าร้องกันได้ทั้งคู่นะเพลงนี้เพลงอสงไขเดี๋ยวจะลองไปหาฟังดูนะครับว่ามีความไพเราะหรือมีนัยยะอะไรยังไงหรือไม
7: ่
6: ขณะเดียวกันก็มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในช่วงที่ท่านนายกลงพื้นที่ใช่ไหมคุณเอกพร
7: ก็เมื่อคืนนี้นะครับก็เกิดเหตุนะครับที่จังหวัดยะลานะช่วงประมาณปัตตานีก่อน
6: ปัตตานีอำเภอยะลา
7: ช่วงประมาณแถวๆหัวค่ำนะครับ
6: ครับ
7: ก็เกิดเหตุว่ามีคนร้ายรอบวางเพลิงรถแบ็คโฮริมถนนตำบลปิตูมูดีอำเภอยะรังจังหวัดยะลานะครับบอกว่า ช่วงเกิดเหตุเนี่ยมีคนร้าย4คนขี่มอเตอร์

0: ไต่มาพร้อมกับปืนยาวนะครับก็มาที่รถแบ็คโฮคันนี้นะครับก็อาศัยความมืดเอาน้ำมันเชื้อเพลิงราดแล้วก็จุดไฟเผาจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนะชาวบ้านก็เร่งกันดับเพลิงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้คือประเด็นของเรื่องเนี่ยคือมันด้วยความที่ท่านนายกเนี่ยมาที่จังหวัดสงขลาซึ่งบางอำเภอของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็เป็นอำเภอที่มีเหตุจังหวัดชายแดนใต้อยู่นะครับแล้วก็ในช่วงประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการก่อเหตุทีมันก็เลยมองว่าเออโอเคแม้ว่าจะเป็นการก่อเหตุเล็กนะแค่รอบเผารถแบ็คโฮเนี่ยนะครับแต่หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างจากทางฝั่งผู้ก่อความไม่สงบหรือเปล่าเพราะเมื่อวานเนี่ยนะครับคือพอดีผมได้จัดรายการกับพี่เล็กวาสนานานุ่มพอดีนะครับเมื่อวานมันก็มีประเด็นอยู่แหละตรงที่ว่ากลุ่มคนที่เขาก่อความไม่สงบเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณมานะเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นการขู่จากทางฝั่งผู้ก่อความไม่สงบหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาเคยเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าไม่เคยได้รับการตอบรับก็อย่าประเมินกลุ่มของเขาเนี่ยต่ำไปนี่ก็มีสัญญาณมา มีข่าวออกมาเมื่อวานนี้ด้วยครับ
1: ก็คนร้ายที่ว่ามาเอาน้ำมันมาราดแล้วก็จุดไฟเผารถแบ็คโฮเห็นว่ามีอยู่สองคันใช่ไหมจอดทิ้งไว้ข้างทางดูจากสภาพแล้วก็เป็นรถที่กำลังเอกชนที่คงจะได้ประมูลงานนะขยายถนนนะเป็นลักษณะการขยายถนนเพราะว่ามันมีถนนที่ลาดยางมาตอยเนี่ยเสร็จแล้วล่ะแต่ว่ากำลังทำไอ้ด้านข้างอาจจะทำสองฝั่งหรือเปล่านะไม่ทราบแต่ฝั่งหนึ่งเนี่ยที่รถกำลังทำงานอยู่เนี่ยกำลังขยายถนนอยู่นะก็เห็นว่าพกมีอาวุธปืนอะไรมาพร้อมด้วยนะมีอาวุธปืนมีอะไรมาก็ไม่ใช่ว่าขี่มาตัวเปล่าๆแล้วพร้อมถังน้ำมันแล้วก็มาลาดอย่างเดียวเนี่ยก็ดูถ้าเกิดมีเจอเจ้าหน้าที่คงจะยิงกันอยู่เหมือนกันนะมีการ
0: เปลี่ยนที่รายงานไปเขามีปืนยาวพกมาด้วย
1: แต่รถเนี่ยจอดอยู่เรียกว่าหน้าบ้านชาวบ้านเลยนะผมก็คิดว่าผู้รับเหมาหรือว่าคนที่เขาก่อสร้างเนี่ยเขาก็คงจะหวังว่าจะมีไม่ใช่ว่าจอดไกลหูไกลตาคนนะจอดใกล้ๆบ้านคนเพราะว่ากลัวคนจะมาทำลายทรัพย์สินคงจะไม่คิดว่าจะมีการมาก่อเหตุเผาเผลอว่าเขาคิดว่ากลัวจะมาขโมยอะไรเงี้ยนะก็จอดไว้ไกลๆแล้วเที่ยวนี้มันเป็นครั้งแรกนะที่ผมฟังรายงานเนี่ยก็คือว่าพอเผาแล้วเพลิงลุกไหม้เนี่ยชาวบ้านช่วยออกมาเอาน้ำมาช่วยกันดับไฟรถคันหนึ่งเนี่ยเสียหายเล็กน้อยเพราะว่าดับได้ทัน
0: ผมว่ามันก็เชื่อว่าเพราะอันนี้มันเป็นทรัพย์สินชาวบ้านโดยตรงนะแล้วมันก็จอดอยู่หน้าบ้านชาวบ้านก็คิดว่ามันน่าจะด้วยเหตุผลประการประมาณนี้แหละเพราะส่วนใหญ่นะที่ก่อเหตุเนี่ยพักหลังๆถ้าเกิดเป็นลักษณะเผาเนี่ยมันจะเผาสถานที่ราชการหรือไม่ก็เผายางรถยนต์ป่วนโรยตะปูระบายอะไรเงี้ยแต่ว่าเผาทรัพย์สินเนี่ยคือถ้ามันมีมันก็จะเป็นลักษณะอาจจะเป็นอาบอมไปเลยที่เป็นรถขโมยมาม ันไม่ค่อยจะเป็นลักษณะการก่อเหตุเผาทรัพย์สินชาวบ้านตรงๆแบบนี
1: ้คือผมก็สังเกตนะเผาร้านสะดวกซื้อเผาบริษัทที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไอ้ทำไม้ยางไอ้ทำไม้จากไม้ยางพารานะคงจะเป็นพวกไม้อัดไม้อะไรต่างๆนะก็เป็นคงจะไม่ใช่กลุ่มทุนในพื้นที่เท่าที่ทราบนะอันเนี้ยเผาราบเลยแล้วก็สถานที่ราชการช่วงหลังๆนี่เน้นไปที่พวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: อบต.
1: อบต.ก็อาจจะมีนัยยะว่าเป็นสถานที่ราชการแต่ว่าก็เป็นจุดที่เปราะบางที่สุดเพราะพวกอบต.เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธประจำการถูกไหมเพราะภารกิจเขาไม่ใช่ด้านความมั่นคงแล้วก็อาจจะเป็นจุดเปราะบาง

0: แล้วก็จะมีร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีบางคนก็บอกว่าการเข้ามาร้านสะดวกซื้อมันก็ทำให้มันพวกธุรกิจโชว์หวยชาวบงชาวบ้านอะไรก็คงจะไม่พอใจแล้วก็ร้านไอ้ห้างใหญ่ค้าวัสดุก่อสร้างมามันก็ที่ปัตตานีอันนั้นผมก็คิดว่ามันก็ถ้ามองในแง่ของการแข่งขันมันก็คงกระทบกับไอ้พวกที่ค้าวัสดุก่อสร้างรายเล็กรายน้อยที่ก็ทำกันมาอยู่ก่อนหน้านั้นพอสมควรนะคือมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของคนในพื้นที่อยู่แต่กรณีรถแบ็คโฮเนี่ยมันมีข่าวว่าชาวบ้านรีบออกมาช่วยกันดับไฟนะผมก็นั่งนึกแล้วว่าเอ๊ะเขาขยายถนนนี่มันน่าจะได้ประโยชน์กันหมดนะมันไม่น่าจะมีใครเสียประโยชน์เขาทำถนนให้มันใหญ่ให้มันดูกว้างขวางสัญจรคล่องขึ้นเนี่ยมันน่าจะมันถึงให้ชาวบ้านออกมาช่วยกันดับผมก็ค่อนข้างจะตีความเหมือนกันว่าปฏิบัติการเนี่ยบางทีมันมีเรื่องของไอ้เรื่องที่เป็นกระแสของประชาชนอยู่ด้วยนะคือถ้าไปดำเนินการในจุดที่มันมีประเด็นที่ชาวบ้านก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าอาจจะมีทั้งคนชอบมีทั้งคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ชอบเวลาเกิดเหตุก็อาจจะวางเฉยนิ่งเฉยไม่พยายามไปชี้เบาะแสหรือว่าไม่พยายามให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่อาจจะเกิดความสะใจอาจจะเกิดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าดูแล้วโอเคอย่างเงี้ยอย่างกรณีเผารถแบ็คโฮเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต่างจากไอ้ที่ปฏิบัติการก่อนหน้านี้ที่ไปเป้าหมายเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการนะกับพวกไอ้ร้านของกลุ่มทุนที่เข้ามาทำในพื้นที่ที่มาลงทุนในพื้นที่อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ภาคใต้นะครับ
1: ครับเมื่อคืนก็น่าสนใจนะฮะสนามบินแทบแตกนะฮะสนามบินสุวรรณภู
0: ม
1: ิทีมชาติไทยทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดชิงแชมป์เอเชียชุดแชมป์เนี่ยนะครับก็เดินทางกลับมาถึงเรียบร้อยแล้วก็โหแฟนๆนี่ผมเห็นภาพนะภาพข่าวเนี่ยรอต้อนรับเยอะมากก็มีทางเลขานุการรัฐมนตรีท่องเที่ยวโฆษกกระทรวงท่องเที่ยวผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็มารอต้อนรับนะครับก็เรียกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้นะก็แข่งทัวร์นาเมนต์ในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีอยู่นะในส่วนต่อไปก็เอเชียนเกมอันนี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใกล้ที่สุด
0: ก็ต้องใช้ทีมก็ต้องใช้ทีมชุดใหญ่เนี่ยนะ
1: ก็ตามรายงานว่าอย่างนั้นเพราะว่าเห็นนักกีฬาเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับว่าหลังจากนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะแข่งเอเชียนเกมละ16กันยานี้อีก2อาทิตย์เองเดี๋ยวสถานีโทรทัศน์หลายช่องเนี่ยช่องที่ผมทำงานอยู่ก็มีถ่ายทอดเริ่มมีตารางอะไรออกมาแล้ว
0: มันเริ่มกันยานี้ใช่ไหม
1: 16กันยา
0: อีก2อาทิตย์ที่นาโกย่านะ
1: ก็อย่างวอลเล่จะแข่งที่จังหวัดไอจิไทยเนี่ยอยู่ร่วมกลุ่ม4กับคีร์กีสถานมองโกเลียแล้วก็ไต้หวันนะครับก็เนี่ยก็โอ้โหเมื่อวานนี้แช่มชื่นมาแล้วผมเนี่ยเพิ่งจะไปอ่านเบื้องหลังนะเรื่องของการเขาเรียกว่าความฝันที่จะไปกีฬาโอลิมปิกของทีมวอลเลย์บอลเนี่ย
0: ครับ
1: ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีเรื่องเบื้องลึกดราม่าอะไรกันพอสมควรนะคือผมไปอ่านเพจวิเคราะห์บอลจริงจังคือน้องเขาเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นน้องเป็นคนใกล้ตัวผมพอสมควรนะเป็นน้องชายของน้องรหัสผมน้องรหัสผมที่นิเทศศาสตร์จุฬาเนี่ยแล้วผมสนิทกับน้องรหัสผมคนนี้มากสนิทกันมากนี่ก็เป็นน้องชายของน้องรหัสผมอีกทีนึงก็เคยเจอกันบ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับ
1: ผมไปอ่านบทความเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังโดยสรุปก็แล้วกันเพราะมันค่อนข้างยาวคือน้องเขาเนี่ยเขาเคยสัมภาษณ์โค้ชออสตั้งแต่ประมาณ7ปีที่แล้วปี2019
0: ครับ
1: นะครับก็คือเขาบอกว่านี่เขาเพิ่งเขียนบทความเนี้ยเมื่อคืนนะเขาก็เล่าย้อนไปเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคำถามหนึ่งที่เขาถามโค้ชออสว่าตั้งแต่

0: ทำทีมวอลเลย์บอลมาเนี่ยโมเมนต์ไหนเสียใจที่สุดเขาบอกว่าเป็นเกมระหว่างญี่ปุ่นกับเซอร์เบียที่เขาแข่งกันในโอลิมปิกรอบคัดเลือกปี2012
1: ครับ
0: แล้วพอเล่าย้อนไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจริงๆความฝันนักกีฬาทุกคนแหละก็อยากไปแข่งโอลิมปิกกันทั้งนั้นแต่ด้วยความที่ศักยภาพตัวเองเนี่ยเขาก็ยอมรับหมายถึงตัวโค้ชออสเองนะเขาก็ไปไม่ถึงนะก็เลยเปลี่ยนความฝันก็มาทำทีมวอลเลย์ก็อยากจะเป็นโค้ชพาวอลเลย์เนี่ยไปแข่งโอลิมปิกให้ได
1: ้
0: ตอนนั้นเนี่ยปี 2004-2008 ทีมไทยยังไม่แข็งแกร่งแต่ตอนปี2012เนี่ยตอนนั้นมันมีรุ่นเจ็ดเซียนวันนาพัวแก้ววิลาวันปื้มจิตนุสลามาริกาออนอุมาอัมพรนะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วทำทีมดีและปรากฏว่าไอ้ไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่ไอ้โอลิมปิก2012ที่จะแข่งที่อังกฤษเนี่ยจะคัดเอา12ประเทศเท่านั้นที่ไปแข่งที่ลอนดอนแล้วตอนนั้นเนี่ยจาก12เนี่ยมันได้ไปแล้ว8ก็คือสหราชอาณาจักรเจ้าภาพอิตาลีอเมริกาจีนแอลจีเรียโดมินิกันตุรกีบราซิลขาดอีก4ชาติตอนนั้นเนี่ย FIVB เนี่ยสมาคมวอลเลย์เนี่ยเขาเชิญ8ชาติให้มาแข่งทัวร์นาเมนต์อันดับ1 2 3ได้ไปส่วนโควต้าอันดับ4เนี่ยจะมาจากทวีปเอเชียที่มีอันดับที่ดีที่สุดในตารางที่ไม่ได้ติด1ใน3นะครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็แข่งกันไปแล้วประมาณ7แมตช์เราก็ชนะแพ้สลับกันไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเหลือแมตช์สุดท้ายฮะที่ปรากฏว่าปรากฏว่าเราไปเจอคิวบาแล้วคิวบาเนี่ยก็โอ้โหเป็นทีมอันดับท็อปๆของโลกในตอนนั้นก
1: ็
0: ชนะมาได้ชนะมาได
1: ้
0: ฮะซึ่งทำให้ตอนนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปโอลิมปิกของไทยเนี่ยสูงมาก
1: ในอันดับ4สุดท้ายเนี่ยนะ
0: เพราะเราตอนนั้นเราอยู่อันดับ3ด้วยฮะเราติดอันดับ3ด้วยซ้ำแล้วที่ต้องมาลุ้นเนี่ยมันมีแค่ญี่ปุ่นเจอเซอร์เบียที่โค้ชออสบอกว่าเป็นแมตช์ที่เขาเสียใจที่สุดเนี่ยเพราะตอนนี้ผลออกยังไงก็ได้ผลออกยังไงก็ได้นะขอแค่เซอร์เบียอย่าชนะญี่ปุ่นด้วยคะแนน3-2เซตเพราะมันจะถีบไทยเนี่ยให้ตกไปที่5แล้วทุกอย่างเนี่ยไอ้ที่อันดับที่ดีที่สุดใน1ใน3ก็จะไม่ติดอันดับที่ดีที่สุดในเอเชียที่หลุดจาก1ใน3ก็ไม่ติดซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันโอกาสมันยากมากเพราะด้วยความที่ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพจะต้องเล่นให้ดีที่สุดถูกไหมโอกาสที่ญี่ปุ่นเนี่ยและญี่ปุ่นชื่อชั้นในห้วงเวลานั้นก็ไม่ได้ขี้เ
1: หร
0: ่ปรากฏตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นนำ 1-0โดนตีเสมอแล้วญี่ปุ่นก็นำ 2-1 ซึ่งในจังหวะ 2-1 นั้นเนี่ยคือญี่ปุ่นยังไงก็เข้ารอบแล้วเพราะได้มา2เซตแล้วแม้ว่าจะแพ้ก็ตามคะแนนค่าสัมประสิทธิ์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะครบปรากฏทุกคนก็งงว่าแต่หลังจากนั้นญี่ปุ่นเหมือนต่อยแล้ว
1: เอาตัวสำรองลง
0: นะแพ้แบบ7แต้มแพ้7แต้มรวดโดยไม่ขอเวลานอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าไอ้ช่วงที่นักกีฬาทีมชาติไทยที่มานั่งดูผลเนี่ยเขาก็ซื้อขนมเตรียมฉลองนะฮะปรากฏก็มีเพื่อนน่ะเพื่อนเกาหลีใต้ที่เขารอไปแล้วเนี่ยเดินมาหาคุณนุสราต้อมคำนี่โค้ดออนให้สัมภาษณ์นะก็บอกนุสราว่าเอ้ยอย่าแม้ว่าจะยังไงมันได้ยินข่าวมาแปลกๆนะว่าแม้ว่าคุณเนี่ยจะชนะคิวบามาได้แต่ก็อาจจะตกรอบนะเหมือนได้ยินมาว่าเขาจะหัวกันก็จะหัวคะแนนกันให้จบสกอร์นี้เพราะไทยเพิ่งผงาดมาก็ตีให้ตายก่อนเดี๋ยวพอถ้าได้ไปโอลิมปิกเดี๋ยวทีมมันจะใหญ่และจะกลายเป็นคู่แข่งในอนาคต
1: อ
0: ันนี้ย้ำนะก็เป็นข่าวลือก็ลือกันมาโค้ชออสบอกก็ได้ยินมาแล้วจนสุดท้ายเอ้าผลมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆ3-2
0: ญี่ปุ่นแพ้3-2ค่ะบ้าโค้ชออสเขาใช้คำว่าโอกาสจะไปโอลิมปิกตอนนั้นเนี่ย80%กว่านะก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยญี่ปุ่นจะแพ้เนี่ยในคัดสกอร์3-2

0: ถ้าตีแบบหลักวิทยาศาสตร์นะจากกี่เซตกี่เซต30 31
1: อื
0: 32
1: ม
0: อะ
1: อ
0: ไร
1: ื
0: เนี่ย
1: ม
0: มันแค่16.6%นะ
1: อืม
0: แล้วมันอย่างที่บอกญี่ปุ่นเล่นครับเล่นที่บ้านด้วย
1: ครับ
0: ปรากฏเนี่ยก็โผล่เป็นปมในใจ
1: อืม
0: จนสุดท้ายเนี่ยผมได้กลับมาแล้วปลดล็อกไป
1: อ่
0: เออผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีเบื้องหลังขนาดเนี้ยคือรู้แหละว่าเราพลาดโอลิมปิกนะเพราะผมก็ไม่ได้เป็นแฟนวอลเลย์บอลแบบเหนียวแน่นนะเราก็เห็นสกอร์เห็นรู้จักทัวร์นาเมนต์อยู่บ้างแหละเออแต่ไม่คิดว่ามันเคยมีเบื้องหลังว่าเร
1: ก
0: า
1: ็
0: เคยจะ
1: ค
0: เ
1: ล
0: ฉ
1: ับ
0: ีย
1: ค
0: ด
1: ล้าย
0: ข
1: คลัน บ
0: า
1: ค
0: ด
1: ลาน
0: ี้
1: ได้ยินมาตอนช่วงนั้นอยู่
0: ครับ
1: ตอนช่วงนั้นได้ยินอยู่ว่าแล้วก็โซเชียลตอนนั้นก็เริ่มมีละเริ่มก่อรูปแล้วนะแวดวงโซเชียลอะไรต่างเนี่ยเขาก็โอ้โหทัวร์ลงญี่ปุ่นยับเลยมีภาควิจารณ์จะเสียหายก็เยอะแต่ว่าก็
0: เพราม ะ
1: ี
0: ญี่
1: ค
0: ปุ
1: น
0: ่นเขาก็อ้างว่าเขาแข่งมา6-7 แมตช์เขาล้า
1: เขาไม่เขาบอก
0: เขา
1: ว่า
0: ล้า
1: เอ้ยมันเป็นเรื่องปกตินะคุณเข้ารอบแน่นอนแล้วคุณก็ต้องเซฟตัวหลักคุณ
0: ครับ
1: เขาบอกมันเป็นหลักปกติเลยไม่ใช่ว่าไปสู้เอียนะใครเนี่ยเขาก็อธิบายเขาพยายามชี้แจงว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าก็คงจะรู้ปฏิกิริยาของทีมไทยเช้านี้ก็เห็นว่าญี่ปุ่นก็สะอื้นเลยนะ
0: ใช่ครับเราชนะผ่านมาตอนรอบรอง
1: ไทยตัดเชือกชนะญี่ปุ่นเข้าไปชิงกับจีนน่ะคือเที่ยวนี้
0: เขา
1: บ
0: ร
1: อก
0: อ
1: ว
0: บ
1: ่า
0: เนี้ยเพราะรอบเนี้ยเขาให้โควต้าแชมป์เอเชียด้วยไงเขาบอกว่าถ้าเกิดมันบืดไปเนี่ยโอ้โหมันต้องไปลุยอีกหนักอ่ะ
1: คือ
0: ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเขาก็เลยเน้นมาก
1: วอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเป็นแชมป์เอเชียเนี่ยครั้งล่าสุดนี่รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย4 ครั้งนะแต่เพิ่งจะมีครั้งนี้แหละที่เขากำหนดไว้ว่าเป็นปีที่ผู้ชนะเลิศเนี่ยจะได้ไปโอลิมปิกเพราะมันไม่ใช่ว่าทุกปีนะชนะเลิศแชมป์เอเชียแล้วจะได้ไป
0: ใช่ครับ
1: เพราะไม่ฉะนั้นแล้วมันโอ้โหถ้าทุกปีมันโอ้โห4 ปีมันมีครั้งคุณเอากี่ทีมอ่ะ
0: ตอนนั้นมัน
1: ทวีป
0: ห
1: นึ่งก็ให้จะที
0: ก่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องไปดูแต้มอ่ะได้แชมป์วันนี้ได้แต้มเท่านี้แต้มสะสมอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาดูอะไรต่างๆเท่าที่ผมพอจะจำได้นะแต่อันนี้ให้แชมป์เลยอัตโนมัติแชมป์ยุโรปแชมป์เมกแชมป์เอเชียแชมป์แอฟริกาอะไรเงี้ย
1: ก็มี12 ทีมสุดท้ายที่จะไปแข่งกัน
0: ครับ
1: เอเชียนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าทั้งทวีปเอเชียเนี่ยตั๋วใบนี้ก็เป็นของไทยแล้วเจ้าภาพสหรัฐได้โดยอัตโนมัติทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยได้แคนาดาไปละคราวนี้ก็จะเหลือตัวแทนจากทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยที่จะยุโรปเขาจะมีอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอะไรนั้นอีก3 อันดับดีที่สุดของอันดับโลกเขาจะมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
0: ซึ่งมีทัวร์นาเมนต
1: ์ซึ่งเขาบอกว่าไอ้รายการที่เหลือเนี่ยทั้งจีนและญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งอันดับโลกดีมากในเอเชียนะก็จะเป็นงานหินอย่างยิ่งที่จะเข้าไปเล่นโอลิมปิก
0: ครับ
1: เพราะว่า
0: ดังนั้นเนี่ยไอ้ทัวร์นาเมนต์เอเชียเนี่ยก็ดูจะเป็นไปได้ที่สุดเนี่ย
1: เป็นไปได้ที่สุดใช่เพราะมันเจอกันเฉพาะในกลุ่มที่ฝีมือมันไม่ห่างกันมากไม่ฉะนั้นคุณก็ต้องไปเจอแบบโอ้โหแบบฉายใหญ่ๆแล้วนะ
0: ใช่แล้วรอบนี้เราก็ดันชนะจีนคาบ้านเลยนัดชิง
1: ก็ถือว่าเป็นตั๋วใบที่เปิดโอกาสให้3ประเทศเนี่ยมากที่สุด
0: ใช่
1: จีนไทยแล้วก็ญี่ปุ่นใครพลาดเนี่ยต้องไปเจองานอยากงานใหญ่เลย
0: คร
1: ับโอกาสที่จะเข้าไป12 ทีม1 ใน 12 ทีมเนี่ยจะยากมากก็ญี่ปุ่นก็คงจะเจ็บปวดเจอไปรอบนี
0: ้ครับเขาก็บางคนก็แซวนี่ไทยเอาคืนทั้งต้นทั้งดอก
1: ก็มีบางคนก็พูดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันแต่จริงๆก็ไม่นั่นหรอกก็เป็นเรื่องวงการกีฬาก็ประมาณอย่างเงี้ยแต่มันมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างก็ถือว่าเป็นสีสันไปไม่ต้องไปโกรธเคืองอะไรกันจริงจังมีเคืองกันแบบพอน่ารักพอนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามจอดหรือประเด็นร้อนกันต่อนะฮะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: บ้านใน ให้ฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5 ล้านบาท
3: จองจริง

0: ค1ใบเทาผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: 8:37 ครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
6: ครับ
5: พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านก็สรุปว่าผ่านครบทั้ง2สภาเรียบร้อยนะครับ
6: ครับ
5: ก็จากนี้ก็คงจะเป็นขั้นตอนที่โครงการต่างๆก็จะมีการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วก็เข้าครม.เพื่ออนุมัติดำเนินการนะว่าตอนนี้ผมก็สังเกตว่าก็เริ่มมีการขยับเป็นรูปธรรมกันมากขึ้นนะอย่างถ้าดูพาดหัวข่าวเนี่ยคมนาคมก็เตรียมชงของบพ.ร.ก.กู้เงินในส่วนอีกเหลืออีก 200,000 ล้านที่จะใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องพลังงานนะก็จะใช้2โครงการเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV นะแล้วก็จะช่วยค่าน้ำมันกลุ่มขนส่งนะจะมี2โครงการที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเขาเปิดเผยนะครับก็จะมีเรื่องของเปลี่ยนรถสาธารณะเป็นรถ EV อันนี้รวม2โครงการเนี่ยจะใช้เงินประมาณ 30,000 ล้านบาทคราวนี้โครงการแรกที่เปลี่ยนรถสาธารณะเป็นรถ EV ไม่ทราบเท่าไหร่นะแต่ว่า

จะมีโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ค่าน้ำมันผู้ประกอบการกลุ่มขนส่งและเพื่อค่าโดยสารไม่ให้ประชาชนเป็นภาระ

0: สาธารณะ7กลุ่มให้เป็นรถ EV หรือไฮบริดเนี่ยหรือรถยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซลเช่น B20 ได้เนี่ยก็จะมีทั้งแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรับจ้างรถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทางรถที่ใช้ในการรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกของขนส่งโดยโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานดังกล่าวจะใช้งบประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ของกระทรวงคมนาคม
1: ซึ่งเรื่องของงบประมาณต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้ที่ประชุมครม.สัญจรเนี่ยก็จะมีพูดถึงไอ้เมกะโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะก็เห็นว่าคมนาคมเนี่ยจะเสนอโครงการเนี่ยไอ้รถไฟรางคู่เนี่ยแสนกว่าล้านนะครับตามเส้นทางเนี่ยที่มีรายงานมานะครับก็จะมีทั้งช่วงชุมพรสุราษฎร์อันนี้วงเงิน 36,800 กว่าล้านแล้วก็มีสุราษฎร์หาดใหญ่สงขลาอันนี้ 77,000 กว่าล้านซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยนะช่วงย่อยสุราษฎร์หาดใหญ่เนี่ยอันนี้ 61,000 ล้านแล้วก็หาดใหญ่สงขลาเนี่ยอันนี้ 15,000 ล้านแล้วก็มีชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาอันนี้ 8,000 ล้านปากน้ำโพเด่นชัยนู่อันนี้ 81,000 ล้านจิระอุบล 44,000 ล้านแล้วก็เด่นชัยเชียงใหม่ 68,000 ล้านรวมทั้งสิ้นเนี่ย 3.16 แสนล้านอันนี้ที่เกี่ยวกับการเดินทางนะ
0: ครับ
1: แต่วันเนี้ยจริงๆถ้าพูดไหนพูดถึงวาระครม.แล้วเนี่ยก็จะมีการเรื่องของพูดถึงงบช่วยเหลือน้ำท่วมงบช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับก็จะมีเซ็นในการประชุมรอบนี้จะมีหารือในการประชุมรอบนี้ด้วยแล้วก็มีเลขาสมช.คนใหม่แทนคุณจัดชัยบางชวด
0: อ๋อนี่ว่าด้วย
1: ชัยพฤกษ์ดวงประพัด
0: ว่าด้วยเรื่องปฏิครม.นะ
1: ใช่ครับ
0: ผมได้ยินมาว่าอาจจะมีเรื่องนี้เข้าด้วยนะเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาล
1: คือมันมาจากนายกนั่นแหละคุณไพศาลเห็นภาพแล้วใช่ไหมที่ชูมือ
0: ที่ในงานเลี้ยงใช่ไหมชูมือคุณรัชดากับหมอเอกเนี่ยนะหมอเอกนี่ไม่ใช่เอกพรนะ
1: ไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นหม
0: อนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษคือมีรายงานข่าวอย่างนี้นะบอกว่ามันมีกระแสข่าวว่านายกจะตัดสินใจเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลจากคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยมาเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกซึ่ง
1: เป็นอยู่ก้าวไกลนะ
0: อดีตสสเชียงรายพรรคก้าวไกลปัจจุบันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของนายพลาดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะโดยมีรายงานข่าวว่าในบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารค่ำสืบเนื่องมาจากการประชุมครม.เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักซึ่งภายในงานเลี้ยงปรากฏว่าท่านโฆษกรัชดาได้นั่งเก้าอี้ติดกับหมอเอกนายแพทย์เอกภพช่วงนายกได้เดินมาโต๊ะต่างๆเนี่ยได้เดินมาที่ทั้งสองท่านแล้วก็มาถ่ายภาพคู่พร้อมชูมือทั้งคู่ด้วยบรรยากาศชื่นมื่นผู้สื่อข่าวก็แซวว่าถ้าชูขนาดนี้เอาเข้าครม.พรุ่งนี้ได้เลยหรือไม่พูดไปไหนๆเป็นที่รู้กันนายกก็ได้ยกมือขึ้นเบรกพร้อมระบุว่าใจเย็นๆทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับประวัติหมอเอกเนี่ยเกิดวันที่15มกราคม2519ปัจจุบันอายุ50ปีจบวิชาชีพเป็นแพทย์นะจบแพทยศาสตร์นั่นแหละและเคยทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมาด้วยแล้วก็มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภารวมถึงศึกษาถึงระดับปริญญาเอกด้วยนะก็ได้ปริญญาเอกด้วย สำหรับ

0: เส้นทางการเมืองเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ตั้งแต่เดือนมีนาคม2562ถึงเดือนธันวาคม2565โดยก่อนหน้านั้นสังกัดพรรคอนาคตใหม่ระหว่างเดือนมีนาคม2562ถึงกุมภาพันธ์2563ก่อนย้ายเข้าสังกัดพรรคก้าวไกลตั้งแต่เดือนมีนาคม63ถึงธันวาคม65ก็คืออนาคตใหม่ถูกยุบพรรคอ่ะเขาตั้งพรรคก้าวไกลหมอเอกก็ต้องย้ายมาสังกัดก้าวไกลแต่ปัจจุบันเนี้ยออกจากสมาชิกพรรคพอก้าวไกลถูกยุบอ่ะนะ
1: ก็เป็นแก๊งงูเห่าแก๊งนั้นนะแก๊งยุบก้าวไกลนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มาเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยทำงานภายใต้การกำกับดูแลของนายพลดอนปริศนานันทกุลนะจากเส้นทางอาชีพแพทย์สู่การเมืองผ่านทั้งพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลก่อนมาร่วมงานกับภูมิใจไทยแล้วก็มาสู่ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกของนายพลดอนนะก็มีรายงานข่าวว่าในการประชุมครม.ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการเสนอสลับตำแหน่งกันนะโดยให้คุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยย้ายไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของคุณพลาดอนปริศนานันทกุลแทนหมอเอกแล้วก็ให้หมอเอกเนี่ยมาทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลแทนคุณรัชดา
1: ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนทีมรอโฆษกด้วยหรือเปล่าก่อนหน้านี้เป็นสามสาวไงมีอะไรพลอยทะเลใช่ไหมอีกคนนึงก็มาจากพรรคเพื่อไทยไม่แน่ใจว่าพอเปลี่ยนโฆษกด้วยเนี่ยรองโฆษกจะเปลี่ยนด้วยหรือเปล่า
0: ถ้าเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยเขาเองก็อันนี้ก็คงจะโดยปกติทั่วไปแล้วก็โฆษกเขามักจะเลือกทีมของเขานะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คงจะชัดเจนอ่ะนายกเขาก็พยายามสื่อสารมาโดยตลอดว่ารัฐบาลมีผลงานมากรัฐมนตรีหลายคนก็มีผลงานแต่บางทีเนี่ยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงการรับรู้ประชาชนได้เนี่ยก็เป็นที่มาหลายรัฐบาลก็ตัดสินใจอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่เพียงว่าผมใช้มาเร็วมากไม่กี่เดือน
1: ทีมโฆษกเนี่ยเรามักจะเจออยู่แค่สองรูปแบบเรามักจะเจอรูปแบบแรกก็คือก็อ่านไปตามนั้นนะก็อ่านไปตามนั้นเป็นคนที่ถ่ายทอดจากตัวหนังสือมาเป็นเสียง
0: ครับ
1: กับโฆษกอีกแบบนึงที่เรามักจะได้เห็นก็จะเป็นแนวบู๊บู๊หน่อยบู๊บู๊โต้เยอะนะแต่เราไม่ค่อยจะเห็นโฆษกแนวที่อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจเป็นภาษาง่ายๆเรามักจะเห็นการสื่อสารที่โอเคอาจจะสร้างความสับสนอะไรต่างๆนานาด้วยเพราะว่าด้วยความที่อ่านอย่างเดียวจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะผมอยากเห็นโฆษกรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้ท่านแปลจากภาษาทางการภาษาที่โอเคอยู่ในที่ประชุมครม.แล้วให้ท่านย่อยให้ฟังหน่อยว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้นะโครงการเนี้ยอย่างสมมติก่อนหน้าแจกเงินหมื่นโครงการ60-40เนี่ยอยากให้ท่านแบบไม่ใช่อ่านนะอยากจะให้ท่านแบบทำอินโฟกราฟิกแบบเอาให้เข้าใจง่ายๆผมว่าอันเนี้ยมันจะเป็นหน้าที่โฆษกที่ดีที่จะสามารถอธิบายให้เข้าใจตัวเองก็เข้าใจอย่างทะลุปลุกโปร่งไม่ใช่ถ่ายทอดออกมาจากตัวหนังสือเป็นเสียงเท่านั้นครับ
0: ครับคือเลือกโฆษกบางทีมันก็ต้องดูคุณสมบัติของนายกด้วยนะผมเห็นโฆษกเด่นๆหลายๆคนเนี่ยในยุคอดีตเนี่ยอย่างอาจารย์ไตรรงค์สามสีเนี่ยนะโฆษกสามสีความโดดเด่นอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าท่านมีความรู้ความสามารถสูงโดยเฉพาะทางด้านการเมืองเนี่ยท่านก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้

0: ไปด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะในความรู้ในด้านวิชาการอย่างเดียวนะแต่เนื่องจากว่าพลเอกเปรมท่านเป็นคนที่ไม่สื่อไม่ชอบสื่อสารกับสื่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะรู้อะไรในรัฐบาลเนี่ยหวังว่าจะได้จากตัวนายกพลเอกเปรมสมัยนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีทางมาถามป่ามากๆป่าก็บอกกลับบ้านเถอะลูก กลับบ้านเถอะลูกหรือไม่ก็ป่าก็ยิ้มเฉยๆเพราะโฆษกเนี่ยมันก็เลยเป็นที่พึ่งพาอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นท่าทีประเด็นการชี้แจงอะไรต่างๆก็ต้องหวังจากโฆษกและป๋าก็ให้ความไว้วางใจเพราะฉะนั้นคุณอาจารย์ใจลงเขาก็พร้อมที่จะอธิบายอะไรได้มากมายนั่งคุยชี้แจงแตกประเด็นเขาพร้อมได้หมดนะแต่ว่าถ้าอย่างที่มันผ่านมาเนี้ยคุณเศรษฐาทวีสินเขาก็
1: ใช้คุณหมอเหมือนกันนะ
0: เขาไม่แต่ว่าเขาเองเขาก็สื่อเก่งเขาก็สามารถสื่อสารได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวแต่ก็มีลีลามีอะไรของเขานะเพราะฉะนั้นโฆษกเองก็ไม่พยายามที่จะไม่พยายามที่จะพูดอะไรที่มันเกินกว่าที่นายกท่านจะสื่อสาร
1: กลัวพลาดเดี๋ยวแหลมไป
0: มันก็มีแต่ต้องระแวดระวังดีที่สุดเลยก็คือมีสคริปต์มาแล้วก็ว่าไปตามสคริปต์ไปที่ออกความเห็นนู่นนี่แล้วก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนายกเขาว่าไปอย่างนึงยิ่งยุคคุณพิษคุณแพทองทานก็คล้ายกันยิ่งคุณอนุทินเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะคุณอนุทินก็เป็นคนที่แบบเขาต่อหน้าสื่อเขาไม่มีตายไม้เลยก็ไปได้ตลอดใช่ไหมไอ้อย่างเนี้ยโฆษกจะไปให้ข้อมูลอะไรเพราะนายกเขาพบกับสื่อตลอดเวลาอยู่แล
1: ้วคือผมว่าหน้าที่โฆษกเนี่ยอย่างที่คุณไพศาลพูดก็ถูกก็คือเรื่องโอเคสะท้อนมุมมองการเมืองท่าทีการเมืองแต่อันเนี้ยผมว่าพอนายกไม่ตายใหม่เนี่ยผมว่าก็ลดทอนหน้าที่โฆษกตรงนี้ก็ได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าอันนี้เนื้อล้วนหมายถึงว่าก็โครงการรัฐบาลนะที่เข้าประชุมครม.แล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยอย่างน้อยให้จับใจความเพราะคือถ้าไปอ่านให้ฟังเนี่ยคุณก็แจกกระดาษให้สื่ออยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่ได
1: ้หรอมั้ยฮะสื่อไม่ได้ต้องการให้คนมานั่งให้มาอ่านให้สื่อฟังอีกทีฮะคุณก็สรุปความเลยโอเคมีอะไรสมมุติสื่อฟังอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องนี้สมมุติเรื่องรถไฟรางคู่สมมุตินะสมมุติรถไฟรางคู่มีอยู่2หน้ากระดาษอย่างเงี้ยหรือ1หน้ากระดาษคุณก็สรุปให้มันย่อความแต่ให้เข้าใจแล้วสมมุติสื่องงเอ๊ะอันนี้ยังไงนะครับยกมือถามแล้วถ้ามันอยู่ในวิสัยที่ตอบได้ก็ตอบถ้ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจในผลครม.นั้นๆหรือโครงการนั้นๆผมว่าอันนี้เป็นหน้าที่โฆษกที่ดี
0: ครับ
1: อยากเห็นจากหลายๆรัฐบาลนะครับ
0: แล้วก็ยิ่งไปถ้าเปลี่ยนจริงนะตามที่นักข่าวเขามั่นใจกันเนี่ยว่าคุณรัชดาจะถอยไปอยู่ข้างหลังแล้วก็จะเอาหมอเอกมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาพูดตรงๆว่าสื่อเองก็แทบจะไม่เคยได้สัมผัสกับหมอเอก
1: ใช่
0: ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะสไตล์เขาจะเป็นยังไงเขามีความคมมีความอะไรยังไง
1: คือตอนแรกนึกไม่ออกเลยนะจนพอไล่ประวัติอ๋อกลุ่มงูเห่าขออภัยนะมันหมายความว่าอย่างนั้นเองอ๋อกลุ่ม
0: จริงๆตอนแรก
1: นี่คือสิ่งที่นึกขึ้นออก
0: เขามีแท็กทีมไปอยู่ภูมิใจไทยอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ก็อาจจะเป็นเหตุผลเฉพาะภายในของทางภูมิใจไทยของตัวท่านนายกแต่ว่าก็เหมือนกับที่คุณเศรษฐาตัดสินใจเลือกคุณโคศกอะที่เป็นสัตวแพทย์ใช่ไหม
1: ใช่ผมจะเรียกว่าเป็นหมอเหมือนกันแต่หมออะไรจำไม่ได้
0: คนก็งงเลยนะคนก็งง
1: มาจากไหนใช่ไหม
0: แล้วก็เอ๊ะทำไมตัดสินใจมาเลือกอะไรเงี้ยอาจจะภายในก็ดูเหมาะสมแต่ว่าพอมาทำงานกับสารเป็นคนที่อยู่ในฐานะโทรโข่งแล้วก็ต้องบอกว่าคนก็ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยได้ให้ราคามากมายนักซึ่งอันนี้จะเป็นงานยากอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่มีราคานะแต่หมายถึงว่า

0: ไม่เคยรู้ว่าท่าน
1: ในด้านนี
0: ้มือระดับไหนอะไรยังไงเงี้ยมันเหนื่อย
1: ใช่ในโอเคในด้านหมอด้านอื่นแล้วท่านก็คงเก่งอยู่แล้วแต่หมายถึงในด้านโฆษกในด้านการสื่อสารเนี่ยไม่เคยเห็นผลงานเนี่ย
0: คุณรัชดาก็ยังเคยไปรองโฆษกสมัยลุงตู่แล้วแต่ว่า
1: ลุงตู
0: ่ท่านก็พื้นนะ
1: พื้นเรียบไป
0: ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัววงในกับนักข่าวก็ดีมีเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันมาแต่ว่าไอ้เรื่องที่จะไปทำให้มันมีประเด็นข่าวอะไรต่างๆที่เป็นหน้าเป็นตารัฐบาลพวกนี้มันก็ยากเป็นเรื่องงานไม่ง่ายเป็นงานที่คุณรัชดาเองก็ที่ช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่ได้ยินคุณรัชดาแถลงอะไรเลยนะก็จะให้ผู้ช่วยหรือว่ารองโฆษกทำหน้าที่แถลงเพราะมันเป็นรูทีนหมดมันเป็นรูทีนหมดคุณรัชดาก็จะออกมาก็ช่วงว่าต้องแก้ข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยออกเป็นแถลงการเลยข้อเท็จจริงชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างก็ติดตามดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองภายในรัฐบาลที่เข้ามาในช่วงครม.สัญจรพอดีจะว่ากันในครม.สัญจรนี้หรือจะไปรอเปลี่ยนกันในการประชุมกลับมาที่ทำเนียบหรือไม่ก็ต้องติดตามนะ
1: ผมว่าน่าไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นมั้งเพราะว่าเพิ่งชูมือชูไม้ชูมือกันอาจจะรอเอาให้นิ่งๆก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันเพราะผมไม่รู้ทำเอกสารกันทันหรือเปล่านะ ดูแล้วไม่ได้มีข่าวมาก่อนเลยผมว่าดูน่าจะตัดสินใจวันสองวันเนี้ย ดูจากท่าทางท่าทีแล
0: ้
1: ว
0: แต่นายกก็คงจะรู้ว่าข่าวอะไรมันออกไปนะถ้าไม่จริงเดินตั้งใจเดินมาตรงนั้นอ่ะครับไอ้คราวนี้ในส่วนของไอ้กลับมาที่เรื่องโครงการที่จะใช้เงินกู้พลกรเงินกู้400,000ล้านในส่วน200,000ล้านที่เหลือนะผมได้พูดถึงเรื่องคมนาคมเนี่ยเขาจะมีเรื่องเปลี่ยนรถ EV ช่วยเหลือบรรดาพวกรถขนส่งต่างๆแล้วเนี่ยคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยบอกว่าสำหรับความคืบหน้าโครงการลดภาระประชาชนในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นเนี่ยคุณจินดารัตน์บอกขณะนี้รอให้หน่วยงานสรุปรายละเอียดของโครงการมาให้พิจารณาอีกครั้งเพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินที่จะอุดหนุนแก่ครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนให้มากขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะกำหนดวงเงินอุดหนุนให้ครัวเรือนละ 50,000 บาทสำหรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด5กิโลวัตต์โดยเบื้องต้นเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการปรับการกำหนดวงเงินที่จะอุดหนุนครัวเรือนตามสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าเช่น3กิโลวัตต์เงินอุดหนุนก็อาจจะอยู่ที่ 30,000 บาทต่อครัวเรือนหากเป็น5กิโลวัตต์เงินอุดหนุนก็อาจจะอยู่ที่ 50,000 บาทต่อครัวเรือนเป็นต้นอย่างไรก็ดีส่วนที่ยังไม่ได้มีการกำหนดชัดเจนต้องรอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาก่อนนะก็คือโดยคุณจินดารัตน์บอกว่าต้องรอพิจารณารายละเอียดกันอีกรอบเพราะขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบยังอยู่ระหว่างการเร่งสรุปมีหลายปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณารวมในการกำหนดวงเงินอุดหนุนและรายละเอียดต่างๆของโครงการอาทิจำนวนผู้ให้บริการและจำนวนระบบโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยหรือเวนเดอร์ว่ามีกี่เจ้ามีความพร้อมหรือไม่โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้คือความจำเป็นและความพร้อมนะฮะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของโครงการที่คุณเอกนัทเขาเคยเปิดมาก่อนตอนแรกเลยใช่ไหม500,000ครัวเรือนถึง1,000,000ครัวเรือนที่พร้อมจะให้การอุดหนุน
1: นะเดี๋ยวคงต้องดูรายละเอียดอ่ะเพราะอยากหลายๆคนอยากรู้ว่าในนามรูปธรรมจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับแล้วก็อุดหนุนเท่าไหนอะไรยังไงกันแน
0: ่ครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผอ.เทพศิรินนท์ย้ำพร้อมเปิดเรียนมั่นใจมาตรการความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้ปกครองด้านตำรวจเพิ่มกำลังดูแลคุมเข้ม1 เดือนว่าที่ร้อยเอกณัฐณพงษ์กองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเปิดเผยว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนได้ประชุมหารือกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงมาตรการดูแลนักเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอนไปจนถึงหลังเลิกเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนจะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนรวมถึงมีการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนบางส่วนยังมีความวิตกกังวลและต้องใช้เวลาในการปรับตัวกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติแต่จากการพูดคุยและประเมินสถานการณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะกลับมาเรียนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่เพิ่มเติมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้นขณะเดียวกันโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนโดยมีการจัดบุคลากรทดแทนเพิ่มเติมเพื่อให้การดูแลนักเรียนในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ให้ครูต้องรับภาระหลายด้านจนกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนส่วนห้องเรียนจำนวน2 ห้องที่ถูกปิดไว้หลังเกิดเหตุโรงเรียนมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่และเปลี่ยนบรรยากาศภายในใหม่โดยไม่ได้เตรียมเปิดกลับมาเป็นห้องเรียนในรูปแบบเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบอื่นพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าตำรวจได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบโรงเรียนและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานรวมถึงนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1 เดือนเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตำรวจจะเน้นการตรวจตราบริเวณโดยรอบโรงเรียนทางเข้าออกและพื้นที่ที่มีนักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมประสานการทำงานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดหากพบสิ่งผิดปกติจะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้อยู่ระหว่างทำสำนวนคดีและสอบพยานเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้

0: เกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47569A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพันตำรวจเอกกำพลรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นำกำลังเข้าตรวจ9สถานบันเทิงในพื้นที่ห้วยขวางพร้อมกำชับห้ามเปิดให้บริการเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนดกลางดึกที่ผ่านมาพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเป็นประธานปล่อยแถวตำรวจลงพื้นที่กวาดล้างสถานบริการและผับทุนจีนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อล้างบางเครือข่ายนอมินีทุนเทาแก้ปัญหาสถานบริการและจัดระเบียบส่งเสริมธุรกิจถูกกฎหมายตัดวงจรนอมินีทุนเทาเด็ดขาดสำหรับในรอบสัปดาห์นี้มีเป้าหมายสถานบริการกึ่งผับที่เข้าข่ายต้องคุมเข้มและตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายสุราซึ่งเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา24นาฬิกาทั้งหมด41แห่งโดยมีการคัดกรองจัดลำดับความเสี่ยงเป็นพื้นที่สีแดงและสีเหลืองหากตรวจพบว่าร้านใดปฏิบัติตามกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ก็จะปรับระดับความเสี่ยงลงตามลำดับต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจตามแผนงานโดยมีเป้าหมายเข้าตรวจค้นและจัดระเบียบรวม9ร้านแบ่งเป็นร้านในโซนสีเหลือง4ร้านและโซนสีแดง5ร้านซึ่งจากการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นสามารถเข้าตรวจเช็คสถานประกอบการได้แล้ว3แห่งได้แก่ร้านจุ๊กร้านบ้านบาเล่าและร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงจากการเข้าตรวจสอบร้านจุ๊กเจ้าหน้าที่พบความผิดชัดเจนจากการตรวจไม่พบทั้งใบอนุญาตจำหน่ายสุราและใบอนุญาตประกอบสถานบริการแม้เจ้าของร้านจะอ้างว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขออนุญาตแต่ทางกฎหมายถือว่าเมื่อยังไม่อนุมัติก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการจับกุมและแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ผลการตรวจอีก2ร้านที่เหลือในชุดแรกไม่พบสิ่งผิดปกติร้ายแรงคงมีเพียงเอกสารบางรายการที่ไม่ได้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจเช่นเอกสารการขออนุญาตจากสำนักงานเขตและใบทะเบียนพาณิชย์ซึ่งเจ้าของร้านยืนยันว่ามีเอกสารถูกต้องครบถ้วนแต่เก็บไว้ที่อื่นเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานกับฝ่ายป้องกันปราบปรามให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าพนักงานเพิ่มเติมในภายหลังพร้อมกำชับเรื่องการปิดให้บริการตรงตามเวลา24นาฬิกาอย่างเคร่งครัดหากพบการฝืนเปิดเกินเวลาหลังจากนี้จะดำเนินคดีจับกุมตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: การนาฬิกา9นาทีนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ

0: ครับ
1: เป็นนายกลงพื้นที่ที่สงขลาเนี่ยก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ที่นายกก็ไปนั่งรับฟังความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาที่ตำบลบ่อยางโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาอาจารย์วันนอเนี่ยซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกนะฮะได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่าตัวอาจารย์วันนอเองก็ได้ร่วมรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่างๆก็จะไปรวบรวมข้อเสนอที่จังหวัดต่างๆเสนอเข้ามาผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีมาตรการอะไรที่ชัดเจนหรือไม่อาจารย์วันนอก็บอกว่านายกต้องการให้เกิดความสงบเพราะถ้าไม่มีความสงบและความปลอดภัยสิ่งต่างๆก็ทำลำบากความสงบเป็นหัวใจในสิ่งที่เราต้องการส่วนข้อเสนอในเรื่องการพัฒนาต่างๆนายกก็คงมีการตั้งงบประมาณต่างๆขึ้นมาผู้สื่อข่าวถามในข้อเสนอที่เคยบอกว่าอยากจะให้มีคณะกรรมการที่บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันตอนนี้มีการตัดสินใจว่าจะตั้งแล้วหรือยังอาจารย์วันนอบอกว่ามีแล้วเรียกว่าคณะกรรมการรวมพลังซึ่งจะมีทั้งฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยทหารตำรวจถามว่าในการประชุมวันนี้มีการหารือเรื่องกรอบการพูดคุยสันติสุขด้วยหรือไม่อาจารย์วันนอบอกว่านายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ระบุว่าจะมีการพูดคุยเจรจาภายในต้นเดือนกันยายนนี้ที่แรกว่าตุลาขยับไปต้นกันเดือนกันยาเลยเร็วขึ้นด้วยเป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะก็หัวใจสำคัญก็คือจะมีคณะกรรมการรวมพลังมาไทยตำรวจทหารหัวใจสำคัญของการบูรณาการนี้ก็คือว่าต้องสร้างความสงบปลอดภัยขึ้นให้ได้ถ้าไม่มีความสงบและความปลอดภัยเนี่ยเรื่องอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องยาก
0: คร
1: ับสรุปหัวใจว่าอย่างนั้นนะ
0: ก็ถ้าเป็นตามนั้นจริงเนี่ยก็แสดงว่าทางผอ.ข่าวกรองสำนักข่าวกรองที่ท่านเป็นหัวหน้าการพูดคุยเนี่ยก็คงจะเดินหน้าต่อนะครับเพราะตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งแต่เดี๋ยวท่านจะพ้นจากตำแหน่งผอ.สำนักงานข่าวกรองแล้วแต่ไอ้ตำแหน่งหัวหน้าการพูดคุยเนี่ยจะยังคงดำรงตำแหน่งอันนี้ไว้อยู
1: ่ครับ
0: ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะนะมีการเลื่อนการพูดคุยเจรจาไปนะ
1: ครับ
0: กลายเป็นว่าเลื่อนมาเร็วเชียว
1: เร็วขึ้นโดยซ้ำแบบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกซึ่งก็มีมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการตำแหน่งเป็นเลขาสมช.แล้วนะฮะก็รอเข้าครม.เนี่ยวันเนี้ยครม.สัญจรเนี่ยเพื่อแต่งตั้งเป็นทางการก็ลงพื้นที่กับนายกด้วยนะครับโดยผู้สื่อข่าวก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องประเด็นด้านสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะถามว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขการเจรจาพูดคุยสันติสุขด้วยหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าเขาต้องขอไปฟังดูก่อนเพราะเขาทำการบ้านกันมาหลายวันแล้วและวันนี้ต้องไปฟังดูเขาขอให้ใจเย็นๆอันนี้พูดก่อนที่จะมีการหารือกันที่สารกลางกับท่านนายกแล้วก็อาจารย์วันนอนะตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ว่าอย่างไรพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าก็มีการประเมินอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการเมื่อวันที่31สิงหาคมก็มีการพูดคุยกันและจะพยายามปรับวิธีการในการดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นยืนยันว่าการข่าวไม่ได้ช้าแต่จะต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

0: ต่างๆให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์พลเอกชัยพฤกษ์นะบริเวณด้านข้างมีการสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งขณะนั้นนายกได้หันมาแซวพลเอกชัยพฤกษ์ว่าคงใส่ชุดนี้ได้อีกไม่กี่วันแต่งชุดทหารเดี๋ยวจะต้องมาเป็น
1: เดี๋ยวต้องกลายเป็นข้าราชการพลเรือนแล้ว
0: ครับ
1: มาเป็นเลขาสมช.
0: ก็ลงไปก็จะก็คิดว่าภารกิจสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องทั้งสระเสปูด้วงนะเฉพาะหน้านี่ก็จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าก็คงจะดูเรื่องความมั่นคงตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยซึ่งก็เป็นงานในฐานะเสทบก็ทำอยู่ทำอยู่ก่อนแล้วนะครับ
1: ครับเอ๊ะพูดถึงท่านนายกเนี่ยคุณไพศาลเห็นที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กเขานำเสนอข่าวนายกอนุทินไหม
0: เรื่อง
1: Data Center
0: เขาว่าไงฮะบริษัท
1: พอดีเมื่อวานนี้เนี่ย
0: ลงทุน
1: ใช่
0: รับไอออเดอร์ไอรับอะไรรับงานก่อสร้าง data center เยอะใช่ไหม
1: Bloomberg เนี่ยเขาพาดหัวว่า Thai PM's family firm eyes 1.5 billion dollars data center bid นะก็คือถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนี่ย Bloomberg เขารายงานได้พาดหัวว่าบริษัทตระกูลของนายกไทยเล็งชิงเค้กโครงการ Data Center 1,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งในเนื้อหาเนี่ยนะเขาบอกว่าบริษัท Sinothai Engineering and Construction จำกัดหรือว่า Staycon Group ลุยแผนลงสนามประกวดราคาโครงการก่อสร้าง Data Center 3โครงการ 1.5 พันล้านดอลลาร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 50,000 ล้านและคาดว่าโครงการเนี่ยจะเปิดให้ยื่นซองประมูลภายในปีนี้แล้วก็ยังบอกว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ซึ่งถือหุ้นโดยตระกูลของนายกไทยมีงานในมือจากโครงการ Data Center อยู่แล้ว4แห่งมูลค่า 13,200 ล้านดอลลาร์อันนี้เป็นตัวเลขสิ้นสุดณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมก็นำเสนอนะเพราะว่าประมาณสักห่วงวัน2วันเนี้ยคุณไพศาลน่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ data center พูดถึงเยอะแต่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ทางคุณสุพนัทมีนชัยนันท์นะสสกทมภาคประชาชนเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลที่บอกว่าโอ้โหมันมีบางแห่งบางจุดเนี่ยกักเก็บน้ำมันเอาไว้400,000กว่าลิตรคือหลายคนอาจจะงงว่าไอ้เก็บสี่น้ำมันไว้เยอะทำไมเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ data center เนี่ยมันใช้ไฟเยอะมากนะครับพอมันใช้ไฟเยอะมาก
0: ก็ต้องเตรียม
1: ม
0: ัน
1: ก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟถูกต้องคือถ้าสมมุติไฟมันกระชากหรือไฟดับไปเนี่ยมันจะส่งผลร้ายแรงเลยก็ต้องเตรียมเครื่องปั่นไฟเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับมันเป็นระเบิดเวลาย่อมๆ
0: ครับ
1: เพราะเขาก็มองว่าไอ้ตรงเนี้ยปรากฏว่ามันคือมันจะใช้คำว่ามันหลบเลี่ยงก็ไม่รู้ว่ามันก็ไม่ถูกนะแต่ด้วยความที่กฎหมายบ้านเรานะตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้บังคับให้ทางกลุ่มของ Data Center เนี่ยมันจะต้องไปขึ้นทะเบียนเห็นว่าเขาไปตรวจกันนะอย่างรามคำแหง28เนี่ยโอ้มันก็เป็นตึกอาคารที่มันอยู่ติดกันกับบ้านเรือนประชาชนเลยนะครับปรากฏโอ้โหมันคือถ้าคือเขาก็พยายามจะบอกในแง่ร้ายไงในแง่ร้ายว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาได้ตอนนี้มันเหมือนคล้ายๆกับว่าพอออก data center ปุ๊บไอ้ดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรก็ยังไม่มีนะแล้วเรื่องของการที่จะมาทำอะไรต่างๆนานามันก็ไม่ได้มีกฎหมายที่มันครอบคลุมมากนะมันเหมือนกับมันแค่ขอยื่นลักษณะเป็นโกดังอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าม
1: ันก็สามารถทำได้แล้ว
0: มันไม่ได้เข้าข่ายว่ามันจะเป็นโรงงานหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับขอก่อสร้างเป็นโกดังแล้วก็มีการเก็บข้าวของอะไรอยู่ข้างใน

0: ก็สามารถที่จะลงมือก่อสร้างเลยนะตอนนี้มันยังมีเรื่องกฎระเบียบยังหละหลวมอยู่มาก
1: แล้วผมเห็นอาจารย์สนธิโฆชวัฒน์นะซึ่งท่านก็ดูเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์สนธิท่านก็บอกว่าจริงๆมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือไอ้พวกเครื่อง Data Center พวกเนี้ยมันด้วยความที่มันเป็นฮาร์ดดิสก์เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะร้อนมันจะต้องมีเครื่องหล่อเย็นซึ่งไอ้เครื่องหล่อเย็นเนี่ยมันต้องเอาน้ำเนี่ยเข้าไปฉีดเลี้ยงให้มันไม่ร้อนจนเกินไปนะซึ่งตรงนี้ฮะมันใช้น้ำมหาศาลมันใช้น้ำมหาศาลและที่สำคัญคือมันท่านใช้คำว่ามันควรจะต้องเป็นระบบปิดเพราะน้ำพวกนี้น้ำหล่อเย็นเนี่ยมันจะต้องมีสารเคมีเอาไปหล่อเลี้ยงเอาไว้แล้วถ้าเกิดน้ำไอหล่อเย็นเนี่ยที่มีสารเคมีมันเกิดหลุดเข้ามาในแหล่งน้ำเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันจะยุ่งเดี๋ยวมันจะทำให้ไอ้ปนเปื้อนเกี่ยวกับแหล่งน้ำอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีมลภาวะทางเสียงอีกอาจารย์ก็บอกอันเนี้ยไอ้เครื่องหล่อเย็นอะไรพวกเนี้ยนะครับประกอบกับถ้าเกิดสมมุติมันมีการใช้เครื่องปั่นไฟสำรองเนี่ยมันก็จะมีทั้งเสียงดังระบบพัดลมระบายอากาศอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะแบบโอ้โห
0: ค
1: ือปัญหามลภาวะทั้งทางเสียงอาจจะทางกลิ่นด้วยถ้าเกิดมีการปั่นเครื่องดีเซลนะแล้วก็ฝุ่นอีกอ่ะอาจจะมีเรื่องฝุ่นอีกเตืออาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เยอะ
0: ครับ
1: อ่ะ
0: ก็ข้อมูลที่เรื่องไอ้ว่าตุนในน้ำมันเนี่ยมันคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนกับติวเตอร์หมูเนี่ยคุณนิติภูมิธนัทมิ่งรุจิลาไลนี่ชื่อล่าสุดนะของติวเตอร์หมู
1: อาจารย์นิติภูมิเนวรัต
0: น์อ่ะนั่นแหละเอาว่าคุณนิติภูม
1: ิเนวรัตน์ท่านเปลี่ยนบ่อย
0: นะ
1: ท่านเปลี่ยนชื่อนามสกุล
0: บอกว่ามันมีไปรวมศูนย์กันที่ซอยรามคำแหง28นะศูนย์ Data Center ใช่ซึ่งกักตุนพลังงานสำรองหรือน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสมัยก่อนผมทำในทีวีดาวเทียมผมเรียกเครื่องเจนที่มันต้องมีเครื่องเจนที่มันเวลาไฟดับปั๊บไอ้เจนมันจะทำงานทันทีติดชึ่งขึ้นมาเลยนะก็คือจะระบุว่าพิกัดมันอยู่ที่รามแห่ง28นะโดยบอกว่าไอ้ Data Center ซอยรามแห่ง28เนี่ยไม่ใช่เพียงแห่งเดียวที่เป็นขุมพลังงานน้ำมันสำรองมหาศาลเพราะศูนย์ Data Center ที่ปักหมุดใจกลางเมืองกรุงเทพในเวลานี้มีลักษณะคล้ายกันกับที่รามแห่ง28ยังมีอยู่อีกมากมายหลายแห่งและมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการตุนน้ำมันมหาศาลที่เลี่ยงชนเพดาน 500,000 ลิตรเพื่อให้หลุดรอดจากการควบคุมเข้มงวดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซ้ำไม่ต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โดยจากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลผ่านฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลและศูนย์ข้อมูลชั้นนำระดับสากลได้แก่ Data Center Map Bangkok Directory นะข้อมูลระบุตรงกันว่าปัจจุบัน Data Center ในไทยไม่ได้กระจายตัวอยู่ในเขตอุตสาหกรรมห่างไกลสักเท่าใดนักแต่กลับกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไข่แดงของกรุงเทพชั้นในและชั้นกลางซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยตึกสูงอาคารสำนักงานและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีผู้คนสัญจรนับล้านคนโดยแยกแต่ละโซนดังนี้1โซนรามคำแหงบางกะปิปทุมวัน0 STT Bangkok 1 and 2ซุกตัวในซอยรามคำแหง28นะ0 STT Bangkok 3ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจในโครงการ1 Bangkok
1: โอ
0: ้แล้ว
1: พระราม4นะ
0: อยู่ในโครงการวันแบงคอกเลย STT Bangkok 3แล้วโซนรัชดาพิเศษพัฒนาการบึงกลุ่มเนี่ยก็จะมีศูนย์ของ True IDC แฝงตัวภายในอาคาร True Tower ถนนรัชดาพิเศษอาคาร True Tower 2ถนนพัฒนาการขณะที่กลุ่ม AIS CSL ปักหลักที่อาคาร Cyber World นะที่CW Tower ถนนรัชดาภิเษกและศูนย์ The Crown

0: ถนนรัชดารามกำแพงเขตบึงกลุ่มโซนสาทรบางรักจะมีศูนย์ TCC เทคโนโลยี and AIMS อยู่ในตึกสูงใจกลางเมืองทั้งอาคาร Empire Tower อาคาร Smooth Life Tower รวมถึง NT โทรคมนาคมแห่งชาติที่อาคารแคทบางรักถนนเจริญกรุง
1: ไปสนิทกลางเก่า
0: จนโซนจตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางศูนย์ UIH and 1 AS 1A อยู่ที่อาคารเบญจจินดาถนนกำแพงเพชร6และโซและซอยลาดพร้าว3รวมถึงศูนย์เทเลเฮาส์แอนด์โพรเอนบนถนนริมคลองบางกะปิและถนนศรีนครินทร์ทั้งนี้เค้กอุตสาหกรรม Data Center ในพื้นที่กทมและปริมณฑลถูกถือครองโดย4กลุ่มทุนหลักมีมูลค่าการลงทุนสะสมรวมถึง 165,000 ถึง 295,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่ครองเค้กก้อนใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มทุนพลังงานและอุตสาหกรรมร่วมทุนต่างชาติครองเค้กมูลค่ารวม 80,000 ถึง 150,000 ล้านบาทเน้นสร้างศูนย์ไฮเปอร์สเกลขนาดใหญ่มีการกักตุนน้ำมันดีเซลสำรองปริมาณมหาศาลรองลงมาคือกลุ่มทุนต่างชาติระดับภูมิภาคและระดับโลกเม็ดเงินลงทุน 40,000 ถึง 70,000 ล้านบาทขยายฐานในเขตรอยต่อปริมณฑลรองรับยักษ์เทคโนโลยีโลกตามมาด้วยกลุ่มทุนโทรคมนาคมเม็ดเงินลงทุน 30,000 ถึง 50,000 ล้านบาทอาศัยโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกเดิมสร้างศูนย์ข้อมูลปะปนในอาคารสำนักงานใจกลางเมืองและกลุ่มทุน IT และคลาวด์สัญชาติไทยอันนี้เม็ดเงินลงทุนที่ 15,000 ถึง 25,000 ล้านบาทรับฝากวางเซิร์ฟเวอร์กระจายตามย่านธุรกิจของกทม. อันนี้เขามีเขาไม่ได้ว่าเป็นข้อมูลปกปิดอะไรนะเขาเข้าไปดูในข้อมูลที่เขาเรียกว่า Data Center Map Bangkok Directory
1: ผมไปดูข้อมูลนะจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์นะระบุเอาไว้ว่า Data Center เนี่ยเปิดในไทยไปแล้ว42แห่งแล้วก็อยู่ระหว่างยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนอีก36โครงการแล้วมูลค่านี่ 7.28 แสนล้านฮะ 7 แสนกว่าล้านขอ BOI
0: ครับ
1: แต่ระบุถึงปัจจัยที่ควรคำนึงอาจจะลงทุนในเรื่องกติกาการกำกับดูแลว่ายังไม่มีหน่วยงานหลักดูแลโครงการในภาพรวมและกฎหมายเนี่ยก็ยังไม่ครอบคลุมลักษณะเฉพาะของไอ้คำว่า Data Center แปลว่าต้องไปเอากฎหมายด้านอื่นมาจับนะขณะที่ต่างประเทศเนี่ยนะก็มีรายงานเรื่องปัญหาการขยายตัวของไอ้ Data Center นั่นแหละยกตัวอย่างอย่างเช่นไอแลนด์ไอแลนด์เนี่ยพอมี data center มาปุ๊บโอ้โหความต้องการไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดคำถามว่าจะหาไฟจากที่ไหนมารองรับโดยไม่กระทบกับประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมมีการประเมินกันด้วยนะครับว่าภายในปี73เนี่ยอีก4ปี data center ทั่วยุโรปอาจจะใช้ไฟฟ้าในปริมาณเทียบเท่ากับบ้านเรือน33ล้านหลังก็เป็นโจทย์ใหญ่ของโลกด้วยผมเห็นอาจารย์สนธิโคชวัฒน์เนี่ยท่านบอกว่าไอ้ data center ในไทยเนี่ยนะครับโอ้มันก็ใช้ไฟมหาศาลจริงๆฮะท่านบอกว่า data center 1แห่งเนี่ยนะครับพบว่าโดยรวมนะขออภัยโดยรวมณตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยขอไฟไปแล้วถึงประมาณ150เมกะวัตต์ท่านบอกว่าอย่างบ้านเรือนธรรมดาเนี่ยปกติก็15วัตต์ data center ละหลังหนึ่งแห่งหนึ่งเนี่ยเท่ากับใช้ไฟบ้านประมาณ 8,000 หลังแต่ก็เป็นห่วงเรื่องคือโอ้มันมีหลายมิติมากที่มันน่าพูดถึงนะเร
0: ื่
1: องไฟพอไหมน้ำพอไหมสิ่งแวดล้อมว่ายังไงใบอนุญาตความอันตรายของการกักตุนน้ำมันกักเก็บน้ำมันเผื่อไว้สำหรับการปั่นไฟหน่วยงานไหนจะมากำกับดูแลอะไรโอ้โหมันแบบพอ
0: ยังแล้วกฎระเบียบเรายังกำลัง

0: กำลังจะถกกันอยู
1: ่แล้วผมว่าด้วยความที่รัฐบาลเนี่ยตอนนี้พูดถึง data center เยอะไงครับตั้งแต่ค่าไฟใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่าไฟนะเราจะไปเก็บ
0: จะโยกไปเก็บ data center ให้ data center มันรับไป
1: แล้วมองว่าเดี๋ยวมันจะเป็นพื้นฐานการลงทุนโครงสร้างอะไรในอนาคตให้ประเทศไทยได้อะไรเงี้ยมันเลยถ้าอย่างนี้มันก็ต้องดูแลกันแบบเต็มรูปแบบหรือเปล่า แต่ครอบครัวหลายๆครอบครัวหลายธุรกิจเจ้าสัวก็ไปจับนานแล้วนะผมก็เพิ่งจะทราบ
0: ใช่เขาไปก่อนแล้วนะ
1: เขาไปก่อนแล้ว
0: อ้าววันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพรครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
7: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11:00 ถึง 13:00ฟัง Marketing News Update
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
8: 9:34 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันที่1กันยายน2569นะคะเข้าสู่เดือนที่9ของปี2569กันแล้วเหลือเวลาอีก4เดือน

ก็จะจบปีม้าที่โลกแสนจะวุ่นวายซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าโลกที่วุ่นวายจะจบไปกับปีม้านี้ด้วยหรือไม่ติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวรรณเมธังกูลค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนงวดีถนิมมานก็จะมาสมทบด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยกําลังเปลี่ยนผ่านมาถึงทางแยกที่สําคัญเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปมาสู่รถยนต์ไฟฟ้าอาจจะไม่ได้เพียงพอแค่เรื่องเทคโนโลยีหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอีกต่อไปนะคะแต่ว่ามันกำลังเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่เคยเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจไทยค่ะปัจจุบันประเทศไทยยังครองตำแหน่งศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนอันดับ5ของเอเชียแล้วก็อันดับ10ของโลกนะคะแต่ว่าสถานะฉายา Detroit of Asia กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดนับว่าอยู่บนเส้นทางแยกที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะประเทศไทยเรามีต้นทุนเดิมมีทั้งเรื่องโรงงานนะคะผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหลายมีแรงงานที่มีฝีมือมีเครือข่ายการผลิตที่เชื่อมต่อกับตลาดโลกได้หากว่าการบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ดีพอรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะไม่ได้ทำลายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแต่ว่าจะสามารถเป็นสะพานเชื่อมอุตสาหกรรมเดิมไปสู่อนาคตได้นะคะรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนโลกและไทยก็ต้องทำให้การเปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้าทุกคันที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นแรงส่งให้อุตสาหกรรมไทยเดินไปข้างหน้าพร้อมกันไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ยอดขายเติบโตนะคะแต่ว่าในส่วนของการลงทุนจริงภายในประเทศการใช้ชิ้นส่วนไทยการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆตลอดจนความสามารถในการสร้างห่วงโซ่อุปทานและการส่งออกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะที่บอกแบบนี้เพราะว่าล่าสุดทางโตโยต้าที่เคยให้น้ำหนักกับการลงทุนในประเทศไทยได้เพิ่มการลงทุนในเวียดนามเดินหน้าขยายฐานการผลิตในเวียดนามกว่า 9,300 ล้านบาทนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยครอบคลุมถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยโครงการนี้จะมีการผลิตประมาณ 52,000 คันต่อปีค่ะถ้าผู้ฟังแบบนี้แล้วได้ยินอะไรได้เห็นอะไรไหมคะรถยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้าจะไปผลิตที่เวียดนามและเขาก็จะเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่นั่นด้วยนั่นหมายความว่าจะเพิ่มห่วงโซ่อุปทานสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวเวียดนามที่สามารถบอกได้ว่าการผลิตรถยนต์หนึ่งคันสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจของเวียดนามได้มากน้อยแค่ไหนและนี่ใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้หากจะจำกันได้ผู้บริหารโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยก็เคยออกมาบอกนะคะว่าไทยเรากำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเราต้องไม่ปล่อยให้การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนของไทยนำเข้าชิ้นส่วนมาหรือว่าสร้างเครือข่ายการผลิตชิ้นส่วนจากคนสัญชาติเดียวกันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมศูนย์เหรียญแบบนี้พวกเราต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะคะที่รายงานกับท่านผู้ฟังว่ามีสื่อต่างประเทศรายงานว่าไทยเรากำลังอยู่ในภาวะJapanification ก็คือภาวะที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำควบคู่กับอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานเหมือนกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเศรษฐกิจไทยเราเติบโตต่ำกำลังซื้อฝืดแล้วก็จำนวนประชากรมีแนวโน้มลดลงแล้วก็เป็นสังคมสูงวัยนะคะซึ่งเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าแม้ว่าตัวเลขหลายๆอย่างจะมีความคล้ายคลึงกับญี่ปุ่นแต่ว่าที่ไปที่มาอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าหากดูประเทศไทยมองศักยภาพว่าในเรื่องของการผลิตการบริการที่เรายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพเศรษฐกิจของเราก็จะเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆปัญหาหลายด้านของไทยไม่ใช่เรื่องใหม่โดยเฉพาะปัญหาโครงสร้างและหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะมีรากเหง้ามาจากรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายแล้วก็ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้สิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นห่วงตอนนี้ก็คือความเปราะบางของตลาดแรงงานค่ะเพราะว่าขณะนี้มีกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราว

ามมาตรา75แห่งพรบคุ้มครองแรงงานมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นแล้วก็พบมากในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เผชิญกับการแข่งขันแรงๆนะคะทั้งชิ้นส่วนยานยนต์อย่างที่บอกไปนะคะว่าที่ผ่านมาอาจจะมี

ซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้รองรับกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแล้วเขาเลยต้องขออนุญาตปิดกิจการชั่วคราวนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มค่ะผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกอันนี้ก็เผชิญกับการแข่งขันสูงนะคะแล้วก็ยังซ้ำเติมด้วยจำนวนธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สุทธิลดลงรวมถึงการลงทุนที่หันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นแทนแรงงานนะคะก็เลยทำให้เป็นความเสี่ยงของแรงงานเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังคะอย่าหวังพึ่งหลอดไฟเพียงหลอดเดียวนะคะที่จะนำทางชีวิตเพราะว่าเราอาจจะต้องมีอาชีพเสริมอาชีพรองรับเราจะหาหลอดไฟอีกดวงอีกหลายๆดวงเราจำเป็นต้องเตรียมตัวเองในโลกที่เปลี่ยนเร็วในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแบบนี้หากว่าเราตกงานชีวิตของเราก็จะไม่มืดมิดนะคะเพราะว่ายังมีหลอดไฟอีกหลายดวงที่เปิดอยู่นะคะขณะที่สถานการณ์ในต่างประเทศส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนก็คือประเด็นที่ราคาน้ำมันดิบ WTI แล้วก็น้ำมันดิบ Brent London พุ่งขึ้นมากว่า 2.5% ค่ะหลังจากที่กองทัพสหรัฐโจมตีแท่นยิงจรวดของอิหร่านนะคะที่เกาะลาลักนะคะซึ่งก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านเองก็ตอบโต้ด้วยการยิงฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนค่ะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าจะตอบโต้อิหร่านหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแล้วก็ขู่ด้วยนะคะว่าจะทำลายเกาะคาร์กซึ่งเป็นสถานีส่งออกน้ำมันที่สำคัญของอิหร่านให้ย่อยยับบ้านเราเองปริมาณสำรองน้ำมันก็ไม่ได้สูงอะไรนะคะก็นิ่งนอนใจไม่ได้กับการปะทะรอบใหม่ที่เกิดขึ้นเราคงไม่อยากเห็นว่าเอ๊ะพวกเราต้องไปขับรถวนหาเติมน้ำมันกันอีกแล้วนะคะการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเนี่ยส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ยังมีแรงขายบอนด์คือพันธบัตรในสหรัฐนะคะก็เลยดันบอนด์ยิลด์ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีพุ่งสูงสุดในรอบ19เดือนตอนนี้บอนด์ยิลด์กลับมาสูงขึ้นอีกแล้วนะคะทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยค่ะอีกทั้งก่อนหน้านี้คุณเควินวอชประธานเฟดก็ยังส่งสัญญาณว่าเฟดจะต้องมั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ด้วยความเร็วที่เพียงพออันนี้ตลาดก็ตีความว่าอาจจะเห็นเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยในไม่ช้านะคะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดติดลบเนื่องจากว่านักลงทุนกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ผลักดันให้เฟดนั้นดำเนินนโยบายที่คุมเข้มทางการเงินมากขึ้นดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะปิดที่53,185 จุดค่ะลดลง374 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.7% ค่ะ S&P 500ปิดที่6ขออภัยค่ะ7,686 จุดนะคะลดลง25 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.33% Nasdaq ปิดที่ 26,370 จุดค่ะลดลง31 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.12% หุ้น9ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500ปิดในแดนลบนะคะโดยเฉพาะกลุ่มบริการด้านการสื่อสารเนี่ยร่วงลง 1.63% ค่ะตามด้วยหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคที่ปรับตัวลดลง 1.18% ค่ะขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นมากที่สุดนะคะก็พุ่งขึ้นตามราคาน้ำมันโดยพุ่งขึ้นถึง 2.1% ค่ะตามด้วยหุ้นกลุ่มเทคที่บวกมา 0.3% นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคมของสหรัฐในวันศุกร์นี้นะคะขณะที่นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มสูงขึ้น 58,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมค่ะหลังจากลดลง 23,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมแล้วก็คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.1% ในเดือนสิงหาคมนะคะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นยุโรปปิดติดลบค่ะหลังจากการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะส่งผลให้ราคาน้ำมันแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าดัชนีสต็อก600เนี่ยยังคงทำสถิติ

ติบวกในเดือนสิงหาคมเมื่อวานนี้31สิงหาคมพอมาดูตลอดทั้งเดือนของสิงหาคมเนี่ยสต็อก600บวกติดต่อกันเป็นเดือนที่5นะคะขณะที่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางเนื่องจากว่าตลาดหุ้นลอนดอนปิดทำการในวันหยุดธนาคารด้วยนะคะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่651จุดลดลง 0.62% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,334 จุดลดลง 0.79% DAX เยอรมนีปิดที่ 26,258 จุดลดลง 1.17% ค่ะ FTSE 100ลอนดอนปิดทำการเนื่องในวันหยุดธนาคารในฤดูร้อนนะคะดัชนี DAX ของเยอรมนีเนี่ยร่วงลง1.2% เป็นการปิดปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาดัชนีสำคัญของภูมิภาคยูโรโซนนะคะหลังจากมีข้อมูลบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของเยอรมนีเนี่ยเร่งตัวสูงขึ้นในเดือนสิงหาคมจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการไว้แล้วนะคะว่าธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบการประชุมเดือนนี้กันยายนค่ะปัจจัยต่างๆกำลังเพิ่มความเป็นไปได้ที่ ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่2ในปีนี้อาจจะเป็นการปรับขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ปรับขึ้นเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของ ECB ป้องกันผลกระทบทางอ้อมนะคะจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นตอนนี้ตลาดจับตาตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนแล้วก็ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ค่ะดัชนีตลาดหุ้นเอเชียนะคะมาดูตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เปิดลบเป็นส่วนใหญ่ตลาดถูกกดดันจากความกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็อาจจะส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ผลักดันให้เฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะโดยดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดลดลงมากว่า400จุดเลยนะคะหางเสงฮ่องกงเปิดลดลง151จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดลดลงกว่า6จุดค่ะคอสปิกของเกาหลีใต้เปิดปรับตัวลดลงกว่า 1% นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้พลิกกลับมาปิดบวกได้เกือบ7จุดเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยบวกมา6.94 จุดนะคะปิดที่ 1,595.16 จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 75,814 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธินะคะโดยเมื่อวานนี้ขายกว่า330ล้านบาทค่ะดูราคาทองคำกันบ้างนะคะในส่วนของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดติดลบเนื่องจากว่านักลงทุนวิตกกังวลว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้เลยหลังจากที่ประธานเฟดแสดงความเห็นในเชิงคุมเข้มนโยบายการเงินนอกจากนี้นักลงทุนก็ยังกังวลว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเร่งตัวขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์งวดส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง48ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 1.07% นะคะปิดที่ 4,481 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนักถึง 64% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบการประชุมเดือนกันยายนก็จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าเพิ่มขึ้นจากระดับ 36% ก่อนที่จะได้ยินการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดที่แจ็คสันโฮนะคะดูน้ำมันดิบกันบ้างค่ะในส่วนของสัญญาณน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กปิดบวกค่ะหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านเปิดฉากปะทะกันรอบใหม่ซึ่งก็ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่ล่วงเข้าสู่เดือนที่6นี้นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกโดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์กับอีก36เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 2.83% ค่ะปิดที่85ดอลลาร์กับอีก76เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบนซ์ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์กับอีก34เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 2.71% ปิดที่90ดอลลาร์49เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันพลังงานของโลกตอนนี้ข้อมูลล่าสุดก็คืออยู่เพียงประมาณสัก5ลำต่อวันจากที่เคยมีสูงถึง

0: 125ถึง140ลำก่อนเกิดสงครามนะคะตอนนี้ความเสี่ยงสงครามการปะทะกันรอบใหม่กลับมาสูงขึ้นแล้วก็กลับมาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์ประเมินสถานการณ์กันหน่อยกับการปะทะรอบใหม่ของสหรัฐกับอิหร่านกลับมาอีกแล้วอาจารย์ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ต้องบอกว่าเสี่ยงนะครับถ้าถามว่าสถานการณ์มันมีความเสี่ยงได้เสมอเราไม่รู้ว่าการเจรจาตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับยังไม่ลงตัวแน่ๆนะครับคำถามคือยังมีท่าทีของการที่จะประสานให้เกิดการเจรจาไหมก็ดูเหมือนกันยังมีนะครับเพราะว่าอิหร่านกับโอมานเองตลอดจนการประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นปฏิญญาเซี่ยงไฮ้เนี่ยอิหร่านก็น่าจะไปเข้าร่วมประชุมกับฝากฝั่งของกลุ่มบริกที่มีการประชุมกันอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นดูเหมือนกับว่าการเจรจาหลายฝ่ายก็เหมือนกับพยายามต่อจิ๊กซอให้สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยตกลงกันให้ได้นะครับเพียงแต่สหรัฐเองก็ยังมีจุดยืนให้เปิดเสรีอิหร่านก็ไม่ยอมอิหร่านอยากให้สหรัฐเลิกการแซงชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าภาพที่นี่คือว่าการสู้รบมันไม่หนักหน่วงการสู้รบมันไม่หนักหน่วงไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันไม่จบสังเกตว่าราคาน้ำมันมันอยู่ที่ประมาณ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมันไม่ได้วิ่งถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คือสถานการณ์ไม่นิ่งครับแต่ว่ามันไม่ได้เสี่ยงรุนแรง
0: ค่ะแม้ดูทรงรอบนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงแต่ว่าการเจรจาหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีแต่วิกฤตราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งทางเรือที่พุ่งสูงขึ้นข้าวของแพงเงินเฟ้อสูงตลาดทุนตลาดเงินอาจจะผันผวนภาวะแบบนี้อาจจะอยู่กับพวกเราไปนานไหมคะแล้วจริงๆมันจะต้องกระทบยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามันอยู่กับเราไปอีกนานนะคะอาจารย
1: ์คือสองมุมนะครับ
0: ค่ะ
1: หนึ่งก็คือน่าจะคลายตัวก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางปีของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้มันงวดเข้ามาทุกทีนะครับดูเหมือนกับท่าทีนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับสหรัฐเองก็ยังไม่ได้เจรจาหรือยังไม่ได้ให้มีการสิ้นสุดของสงครามซึ่งเรื่องสงครามนี้อาจจะเป็นปัญหาทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดแรกเนี่ยจุดสำคัญมากๆก็คือมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์อาจจะคลายลงเมื่อก่อนการนะครับเลือกตั้งซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยถ้ามันจบเนี่ยมันควรจะจบในเดือนกันยานะครับหรือไม่ก็คือต้นตุลาเพราะว่าอย่างน้อยต้องมีการเจรจาหาเสียงนะครับของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าจุดสำคัญมากๆอีกอันหนึ่งถ้าถามก็คือหลังสงครามเนี่ยมันอาจจะไอ้โทษทีหลังจากการเลือกตั้งอาจจะยืดเยื้อยาวนานได้ครับเพราะว่าถ้าเดโมแครตชนะนะครับอันนี้สงครามอาจจะคลายเจรจาอาจจะสำเร็จนะครับแต่ว่าถ้ารีพับลิกันชนะอันนี้อาจจะยาวครับเพราะประธานาธิบดีทรัมป์จะรู้สึกว่าคนอเมริกายังสนับสนุนให้เขาทำสงครามกับอิหร่านเพราะมันพูดยากจริงๆครับคุณวันดีแต่สถานการณ์ก็คือดูเหมือนกับมันยังไม่จบอะฮะเพราะว่าสหรัฐเองก็แซงชั่นทั้งเศรษฐกิจซึ่งยังไม่เห็นผลนะครับว่ามันจะมีผลชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลายประเทศก็ไม่ได้ตอบสนองอย่างชัดเจนขณะเดียวกันเองสหรัฐเองเข้าไปถล่มนะฮะจุดที่จะยิงขีปนาวุธเนี่ยของสหรัฐนะครับที่ของอิหร่านที่เกาะเนี่ยเกาะคลาร์กเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ชี้เห็นว่าสหรัฐเองก็ปฏิบัติการทางสงครามบีบกับสงครามทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็เลยทำให้การเจรจาเนี่ยเหมือนกับสหรัฐเองอยากจะบีบให้อิหร่านเนี่ยยอมจำนนและเจรจาอิหร่านก็ไม่ยอมจำนนแล้วก็ยังยึดเงื่อนไขของตัวเองมันจึงดูจบยากแล้วก็วิเคราะห์ยากครับ
0: ค่ะอย่างสมมติว่าอย่างที่เราเห็นอาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเขามีการปะทะกันแล้วก็โจมตีกันไปกันมาบ้านเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นมันจะกระทบกับอารมณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเที่ยวบ้านเราไหมคะ
1: คือถ้าดูจากสถานการณ์เนี่ยเรารู้สึกมันเหมือนกับบรรยากาศดูไม่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: และมันน่าจะดึงให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยการเรียกว่าเทรดหุ้นในต่างๆของทั้งโลกเนี่ยมันควรจะเป็นไซด์เวย์ดาวน์แต่เราจะเห็นว่ามันเหมือนกับไซด์เวย์ครับแล้วมันเหมือนความรู้สึกผมมันอาจจะไซด์เวย์อัพด้วยซ้ำไปในหมวดของส่งออกเนี่ยเรายังส่งออกได้ดีนะครับและทั้งโลกก็ยังส่งออกได้ดีการค้าขายก็ยังค้าขายกันได้ดีเดิมเนี่ยเราคิดว่าปีนี้เราส่งออกเพียงแค่เลขหนึ่งหลักการขยายตัวแต่ตอนนี้มันน่าจะเป็นเลขสองหลักกันนะครับการส่งออกล่าสุดก็ยังเกือบ 20% นะครับเพราะตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการส่งออกนะครับการเทรดหุ้นอะไรต่างๆมันยังเป็นบรรยากาศที่ดูดี

0: ะครับซึ่งก็ผูกพันกับคำถามที่แล้วทุกคนดีถามว่าอย่างเงี้ยโลกจะมีปัญหาด้านตลาดหุ้นหรือภาวะเศรษฐกิจอะไรไหมเรายังไม่เห็นสถานการณ์นี้นะครับการขึ้นอัตราเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อเราก็ไม่เห็นการขึ้นดอกเบี้ยของโลกอย่างรุนแรงเพิ่งขึ้นไป25เบสิสพอยต์นะครับประเทศหลักๆคือสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยภาพของการที่ตัวของเศรษฐกิจก็มีบรรยากาศที่ไม่ได้ยุบไม่ได้ย่อยอย่างนิ่งๆนะครับแต่จุดของการท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มมีรายงานว่าการท่องเที่ยวโลกเนี่ยมีอาการที่ขยายตัวน้อยนะครับโดยเฉพาะในอาเซียนนะครับก็คือขยายตัวยังติดลบอยู่นะครับในหลายประเทศในอาเซียนยกเว้นเวียดนามฮะที่การขยายตัวเป็นบวกนะครับและเกาหลีใต้ก็ขยายตัวเป็นบวกก็โดยภาพรวมๆคือการท่องเที่ยวอาจจะชะลอลงบ้างแต่สำหรับไทยไฮซีซั่นเราก็หวังว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาตามเป้านะครับให้ได้ประมาณ 32-34 ล้านคนโดยรวมแล้วก็ใกล้เคียงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาน่าจะ3ล้านคนก็หวังว่าอย่างนั้นครับบรรยากาศยังไม่ได้ยุบไม่ได้ย่อนะครับเพราะว่าหลายคนเริ่มบอกว่าราคาห้องพักเริ่มขึ้นนะครับอัตราการจองดีขึ้นเพราะหวังว่าบรรยากาศท่องเที่ยวของไทยในช่วงไฮซีซั่นน่าจะยังดีครับ
1: ค่ะเป็นไปได้ไหมคะที่เหมือนการส่งออกเราโตมากๆเนื่องจากว่าประเทศต่างๆก็กังวลกับเรื่องของปัจจัยความไม่แน่นอนของสงครามแล้วก็อาจจะต้องสั่งอะไรตุนไว้สักนิดนึงก่อนเพราะว่าการเดินทางอะไรมันอาจจะลำบากมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นอีกอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์
0: อันแรกก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เด่นชัดมากสำหรับการส่งออกที่ดูขยายตัวโดดเด่นคือเป็นหมวดของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตรงจุดของทางด้านการเปลี่ยนแปลงโลก AI humanoid เนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันทำให้การส่งออกของโลกเนี่ยคือค่อนข้างจะเติบโตและโดดเด่นในเพราะในเอเชียเนี่ยนะครับประเทศที่ส่งออกได้โดดเด่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผูกพันกับทางด้าน IT อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะนั้นการเติบโตเนี่ยหมายความว่าโลกกำลังเปลี่ยนยุคครับหลายคนก็อยากจะมี AI หลายคนก็อยากมีเฮมานอยด์และทุกคนก็จะใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารติดต่อนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงของโลกโซเชียลนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงกับประเภท IoT อ่ะครับก็คือ Internet of Things นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เติบโตดูแปลกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเราก็ไม่นึกว่าเราจะมีการส่งออกที่โดดเด่นนะครับขึ้นมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูหลายๆประเทศที่การเติบโตระดับ 20-30% เนี่ยส่วนใหญ่เป็น IT ครับ
1: ค่ะเราอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของสงครามไปอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์แนะนำกับท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะจากภาพมหภาคสู่เศรษฐกิจบ้านๆของภาคประชาชนเนี่ยจากนี้ไปจากเราจะต้องดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับความไม่แน่นอนแบบนี้ไปอีกนานอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: คือภาพในตอนนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยก็ได้รับโจทย์เพิ่มเติมว่าเรายังเป็นคนป่วยเอเชียนะครับ
1: ค่ะ
0: จะเป็นEnificationอะไรต่างๆที่เราคุยกันในเมื่อวานเนี่ยหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าประเทศไทยเองเนี่ยจะพลิกฟื้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยวิ่งขึ้นไปที่ 3% หรือ 5% ได้ไหมซึ่งรัฐบาลก็วางแผนอยู่สำหรับ7อุตสาหกรรมรายได้สูงนะครับเพราะผมคิดว่าจุดสำคัญมากๆเนี่ยก็จะต้องเป็นการเป็นกำลังใจและผลักดันให้รัฐเนี่ยเขาเริ่มนโยบายให้สิทธิ์ไทยเนี่ยเริ่มฟื้นให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยเองก็ต้องยอมรับว่าการค้าขายหรือเงินทองอาจจะยังไม่คล่องตัวหนักนะครับเพราะนั้นการที่ท่านเองเนี่ยนะครับจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็คงยังจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าท่านสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ปรับปรุงนะครับเทคโนโลยีปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ที่ใช้ IT AI พวกนี้ท่านก็น่าจะปรับเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐนะครับและต้องติดตามบรรยากาศข้อมูลเศรษฐกิจให้ดีนะครับเพราะว่าภาพของเศรษฐกิจเองเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนราคาน้ำมันผู้ยุทธภัณฑ์น่าจะบริหารอยู่นะครับทำให้ราคาน้ำมันน่าจะยอมรับได้ในขณะนี้ขณะเดียวกันเองการปรับสู่พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็กระแสตอนนี้การลงทุนต่างชาติเยอะจริงๆเพราะนั้นติดตามข่าวสารฮะแล้วก็พร้อมปรับตัวตลอดเวลาประมาณนี้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บนึงนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูตลาดหุ้นไทยกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มการประชุมครม.สัญจรมีหลายวาระที่ต้องจับตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.สวมใส่ชุดที่ตัดโดยการทอลายราชวัตรลายประจำจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาและวันนี้ยังคงโดยสารรถบัส EV เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนเดินทางไปลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามคือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 57,000 ล้านบาททั้งนี้วาระสำคัญด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2571 ถึง 2575 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่6โครงการรวดมูลค่ากว่า 310,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชงครม.ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่20มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อยกย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสุริยะชงครม.ย้ายพืชสวนโลกปี72มาปากช่อง8อำเภอลูกค้านย้ำต้องจัดอำเภอคงตามเดิมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572มาจากอำเภอคงมาเป็นอำเภอปากช่องตามมติคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาหลังพิจารณาผลการศึกษาความคุ้มค่าของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศวันที่4กันยายนนี้ขณะนี้ผลการศึกษาพบว่าหากยังจัดงานที่อำเภอคงเบื้องต้นคงต้องใช้งบประมาณเตรียมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 3,800 ถึง 4,000 ล้านบาทและอาจต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลที่พักถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานทำให้ภาระลงทุนที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มขึ้นใกล้ 10,000 ล้านบาทขณะที่อำเภอปากช่องมีความพร้อมมากกว่าทางด้านคมนาคมโรงพยาบาลที่พักและระบบสาธารณูปโภคโดยสภาพัฒน์ประเมินว่าจะช่วยลดภาระการลงทุนเพิ่มเติมได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทขณะเดียวกันประชาชน8อำเภอโซนเหนือของนครราชสีมาเตรียมรวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายสถานที่ในวันนี้โดยยืนยันต้องการให้จัดงานที่อำเภอคงตามแผนเดิมเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับงานมาหลายปีทั้งโฮมสเตย์ร้านค้าสินค้าชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงกังวลว่าการย้ายสถานที่จะทำให้การลงทุนที่ผ่านมาเสียโอกาสแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านประกาศว่าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ย้ายสถานที่จัดงานจากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องจะยกระดับการเคลื่อนไหวโดยระดมประชาชนออกมาคัดค้านและปิดถนนมิตรภาพพร้อมยืนยันว่าพืชสวนโลกโคราชปี2572ต้องจัดที่อำเภอคงตามแผนเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่มักกะสันแต่เช้ามืดเร่งดูแลผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้เสียหายราว15หลังคาเรือนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3แขวงมักกะสันเขตราชเทวีซึ่งเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 2:35 นที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีเข้าระงับเหตุและควบคุมเพลิงสงบในเวลา 3:17 เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบนายชัดชาติกล่าวว่าเดิมมีแผนจะออกมาวิ่งในช่วงเช้าแต่เมื่อได้รับรายงานเหตุเพลิงไหม้จึงเปลี่ยนเส้นทางและลงพื้นที่ทันทีโดยนายชัดชาติได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้พร้อมสั่งการให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุพร้อมให้เร่งประสานสถานศึกษาเพื่อดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า120คนผู้ว่าชัดชาติได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่โดยรอบพร้อมวางแนวทางรองรับเด็กในช่วงที่ศูนย์ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สำหรับการช่วยเหลือสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดติดหงทารามขออภัยค่ะณวัดติดหงสารามวัดมักกะสันเพื่อรองรับประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักได้ขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครัวเรือนหรือประมาณ50คนขณะเดียวกันมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้สนับสนุนอาหารและจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกทม.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและความเสียหายรวมทั้งความต้องการของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและทั่วถึงส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:08 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update ค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะคะจะเริ่มต้นเดือนใหม่เดือน9อย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ปิดส่งท้ายเดือนสิงหาคมก็ดีดกลับขึ้นมาปิดในแดนบวกได้นะคะเกือบ7 จุดค่ะแต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่า 1,600 จุดนะคะเมื่อวานปิด 1,595 จุดด้วยมูลค่าซื้อขาย 75,000 ล้านบาทต่างชาติขาย300กว่าล้านบาทค่ะเช้านี้ประเดิมเดือนใหม่นะคะเป็นแดนบวกค่ะสีเขียวนะคะบวกมา5จุดกว่าๆนะคะหรือว่า 0.3% ค่ะมาอยู่ที่เส้น 1,600 จุดในช่วงของการเปิดตลาดวันนี้ค่ะและถ้ามาดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราจะเห็นหลายตัวเลยในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งก็กลับมามีแรงซื้อนะคะส่วนเช้าวันนี้นะคะก็ผสมผสานนะคะมีทั้งตัวที่มีแรงซื้อแล้วก็แรงขายคล้าๆสลับกันไปค่ะอันดับแรกเลยวันนี้เป็นตัวปตท.นะคะปตท.วันนี้บวกมา 1.2% 50สตางค์ราคาเช้านี้ 41.25 ค่ะเดลต้าปรับลง1บาท 0.4% เช้านี้อยู่ที่248บาทไทยออยล์บวก 2.3% 1บาท50สตางค์อยู่ที่ 65.50 KCE วันนี้ปรับลง2บาทหรือว่า 3.3% นะคะเช้านี้ราคาหุ้น KCE 58บาท50สตางค์ค่ะตามมาด้วย SCC ปูนใหญ่วันนี้ปรับลง1บาทหรือว่าเกือบ 0.4% 260บาทเป็นราคาณปัจจุบันนะคะพิเทพค่ะปตท.สผ.บวก1บาทหรือว่าเกือบ 0.7% ค่ะ149บาท50สตางค์PTT GC บวก75สตางค์เกือบ 1.7% นะคะอยู่ที่45บาท25สตางค์ True ยังยืนอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงที่13บาท10สตางค์ SCB ค่ะบวก1บาท 0.66% 152บาทนะคะแล้วก็ปิดท้ายตารางที่ IVL ค่ะวันนี้บวก 2.4% หรือว่า60สตางค์เช้านี้ IVL เปิดมาอยู่ที่25บาทต่อหุ้นค่ะ
2: ค่ะทิศทางการลงทุนวันนี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณชัยยศค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ดูประเมินหุ้นไทยนะเริ่มเดือนใหม่นะคะคุณชัยยศประเมินอย่างไรบลกรุงศรีเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ดูภาพของเซตเนี่ยปิดเดือนที่แล้วก็ต่ำกว่า1,600จุดนะคะทีนี้ดูแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ
3: ครับผมก็เรามองว่าในส่วนของตัวแนวโน้มของตัวดัชนีเนี่ยยังมีภาพของความผันผวนอยู่ได้พอสมควรเลยนะครับประเด็นหลักๆเลยนะตอนนี้ต้องบอกเป็น 2-3 เรื่องใหญ่ๆนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของตัวอิรักแล้วก็สหรัฐนะครับอันนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนน่าจะทราบอยู่แล้วนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีการยิงปะทะกันรอบนึงนะครับเพราะนั้นแบบนี้มันแสดงให้เห็นอะไรครับว่าที่เราเคยคาดหวังว่าเขาหยุดยิงกันมาเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวมีตอนนั้นมีพูดอเมริกานะครับที่เดินทางเข้าไปตะวันออกกลางเราก็มองว่ามันน่าจะจบสักทีเนาะแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่จบนะครับอันนี้ค่อนข้างยืดเยื้อนะครับยืดเยื้อนะครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันนะมันมีจ้าของการดีตัวขึ้นนะซึ่งมันก็จะไปส่งผลกับพวกต้นทุนการผลิตต่างๆอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับคือเรื่องของสงครามไม่จบสักทีนะครับประเด็นที่สองนะเมื่อสุดที่แล้วท่านนักลงทุนก็น่าจะทราบดีนะครับว่าคุณเควินรอสนะประธานเฟดคนใหม่เนี่ยเขาออกมาแถลงนะครับว่าโมเมนตัมของตัวเงินเฟ้อเนี่ยนะเขาพยายามที่จะกดให้มันลงมาถึงเป้าหมายเขาที่ 2% นะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อมันเกินกว่านั้นไปเยอะนะครับไม่ว่าจะ CPI ไม่ว่าจะ PPI นะครับเพราะนั้นตรงนี้วิธีนะที่ทางเฟดเนี่ยที่ทางนักลงทุนมองเนี่ยว่าน่าจะทำนะครับแล้วก็มีโอกาสก็คือเรื่องของการขยับขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันตรงเนี้ยมันเป็นที่มาที่ไปเลยครับว่าพอมันทุกคนทางนักลงทุนเนี่ยมองภาพแบบนี้หนึ่งเลยนะครับตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐขยับขึ้นนะครับสองนะครับดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับซึ่งสามประเด็นนี้แหละนะที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยมันเป็นตัวกดดันต่อพวกการลงทุนสินทรัพย์เปลี่ยนในช่วงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยจะมีภาพของการดีตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้รวมถึงวันนี้เช้านี้บวกได้ประมาณสัก2-3 จุดนะครับแต่ถ้าเราขยับไปดู รอบบ้านเราต้องบอกว่าทิศทางไม่ได้ดีนะฮะของบ้านเราเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะตัวมากกว่านะอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยหยิบยกในส่วนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะเข้ามาเก็งกำไรกันนะส่วนวันนี้เนี่ยเท่าที่ดูส่วนใหญ่ก็จะไปเกาะอยู่กับพวกกลุ่มโรงกลั่นปิโตรเคมีพลังงานพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวกลุ่มแบงค์นะครับที่ยืนประคองดัชนีได้นะครับถ้าเราไปดูในส่วนของเซกเตอร์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น property ไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกไฟแนนซ์โอ้โหต้องบอกว่าไม่ค่อยสวยเลยสักกลุ่มหนึ่งนะก็ต้องบอกว่ามันมีภาพของการอ่อนตัวลงมาพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็ตอบคำถามนะฮะว่าเรามองตัวเซ็นเด็กไงเรามองเป็นภาพของความผันผวนนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ต้องติดตามคือไล่เรียงให้ดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามบอลยูดอลลาร์ที่มันแข็งค่าขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับยังคงกดดันอยู่นะครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าดูถึงปัจจัยที่จะมาเป็นปัจจัยบวกได้บ้างล่ะคะอย่างปัจจัยในประเทศเช่นพรก.กู้ 400,000 ล้านนะคะการจะมีนโยบายที่จะใช้จากเงินจากพรก.กู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานอาการเปลี่ยนผ่านพลังงานทั้งหลายนะคะหรือว่าประเด็นอื่นๆในประเทศอย่างเช่นเรื่องการจ่ายปันผลของบริษัทต่างๆอันนี้พอที่จะมาทำให้ภาพของตลาดหุ้นนี่อาจจะไม่ได้กังวลเกี่ยวกับปัจจัยในต่างประเทศ

0: จะชั่งน้ำหนักกันไหวไหมคะคุณชัยยศมองอย่างไร
1: คือต้องมีอย่างนี้นะครับก็คือถือว่าเราโชคดีนิดนึงนะว่าถึงแม้ว่าเราจะขึ้นตัวอินเด็กซ์เราจะอยู่ประมาณ 1,600 เนี่ยแต่ถ้าเราไปเคาะดูตัวเลขเงินปันผลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอยู่ประมาณโซน 3% นะฮะ 3% บวกลบก็ถือว่ายังสูงนะถ้าเทียบกับภูมิภาคก็ถือว่ายังสูงนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่เป็นบิ๊กแคปใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นแบงก์ ICT หรือแม้กระทั่งกลุ่มโรงไฟฟ้าพวกเนี้ยก็มีเงินปันผลที่ค่อนข้างดีมันก็เลยช่วยคือเหมือนกับว่าพอจะมีแรงขายมีแรงขายเนี่ยมันจะมีเม็ดเงินที่เข้ามามองในเรื่องของตัวเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูงมันก็เลยช่วยประคองให้พวกบิ๊กแคปพวกนี้มันไม่ได้ลงมาลึกมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนนะครับก็แต่ถัดมาถามว่าตัวโครงการต่างๆพวกพารากอน400,000,000,000อะไรทั้งนี้จะเข้ามาแล้วช่วยไหมก็ต้องยอมรับครับว่าช่วยนะช่วยแต่ว่าถ้าเข้าไปดูเป็นรายเซกเตอร์จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะอยู่เกาะๆกับพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายระบบพลังงานไม่ต้องข้อที่ครับระบบไฟฟ้าเนาะจากตัวแก๊สอาจจะเป็นรีเนียลเบอร์หรือเปล่าเลยพวกเนี้ยนะเดี๋ยวเราไปดูไอ้ทิศทางกันทีนะหรือจะเป็นโซล่านะโซล่าครัวเรือนอะไรพวกนี้นะครับที่มีการนำเสนอออกมานะครับแล้วก็อีก2เรื่องนะที่คิดว่ารัฐบาลมีโอกาสนะที่จะนำเสนอตัวโปรเจกต์พวกนี้ออกมาหนึ่งเลยก็คือตัวไทยช่วยไทยนะที่จะหมดสิ้นเดือนนี้ตามข่าวมาเหมือนทางท่านนายกบอกว่าเหมือนอยากจะต่อนะอันนี้เดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะว่าจะต่อไม่ต่อถ้าต่อตรงนี้ก็แน่นอนครับมันก็จะเป็นรวมกับพวกกลุ่มพวกค้าปลีกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มท่องเที่ยวอันนี้ผมเชื่อว่าปลายปีเนาะช่วงเดือนตุลาน่าจะมานะครับเพราะว่าเห็นทามมิ่งเห็นอะไรพวกนี้มันก็น่าจะค่อนข้างที่จะล้อกันไปนะครับเป็นช่วงไฮซีซั่นท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีมาตรการพวกนี้เข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมให้พวกตัวเลขนักท่องเที่ยวตัวเลขการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลพวกนี้มันดีขึ้นนะครับก็คงเป็น2โปรเจกต์ครับที่นักทุนรอกันอยู่
2: ค่ะและถ้ามองสัญญาณทางเทคนิคของดัชนีหุ้นไทยอะคะถ้า
1: ก็
2: เช่นค่ะ
1: ก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ค่อนข้างก้ำกึ่งนะครับคือจะเอาสวยสวยสวยสวยเลยนะดัชนีต้องยืน1,600จุดนะครับคืออยากให้นักทุนเนี่ยได้ลองเปิดชาร์ตดูย้อนหลังนิดนึงนะฮะแล้วนักทุนลองเซตตัวเส้นค่าเฉลี่ย50วันเข้าไปดูแล้วจะเห็นได้เลยครับประมาณ6เดือนที่ผ่านมานะเน้นว่า6เดือนที่ผ่านมานะครึ่งปีแล้วนะฮะตัวเส้นเด็กไม่หลุดเส้นนี้เลยไม่หลุดเส้น50วันเลยแต่รอบเนี้ยพอหลุดลงมาแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าถามตามให้ไม่ดีครับไม่ดีคุณหลุดเส้นนี้มาไม่ดีแน่นอนนะเพราะนั้นจะให้สวยคุณต้องกลับขึ้นไปยืนบริเวณสัก 1,600 จุดให้ได
0: ้ทีนี้วิเคราะห์ถึงฟันโฟลว์หน่อยได้ไหมคะคุณชยศคะยังมีโอกาสเราเริ่มเห็นสลับขายบ่อยขึ้นเนี่ยนะคะดูแนวโน้มแล้วยังน่าจะเป็นธีมใหญ่คือยังเป็นอินโฟลว์ไหมคะหรือว่าจะกลับไปเป็นเอาท์โฟลว์อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอะคะค่ะ
1: คือตอนนี้มองเรายังไม่ได้มองไปถึงแบบเอาท์โฟลว์นะ
0: คะ
1: คือเรายังคือโอเคแหละถึงแม้ว่ามันจะมีปัจจัยกดดันแต่ว่าที่เรียนไปครับว่าตลาดบ้านเราอะถ้าดูเรื่องดิวิเดนด์เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคในเทียบกับตลาดรอบบ้านเลยถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆตัวนี้มันก็เป็นแบบตัวเขาเรียกแรงรับแรงกระแทกนะรับแรงกระแทกหรือเวลามีแรงขายอะไรเข้ามาแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของตลาดบ้านเราครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าแบบเนี้ยมองไม่เอาโฟแล้วจะมีอินโฟไหมก็ต้องบอกช่วงนี้เราก็คงเป็นช่วงเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นช่วงจังหวะของการพักฐานกันแล้วเน
0: ี่
1: ยหรือพักฐานปรับฐานนะครับเพื่อรอจังหวะการสร้างฐานเพื่อรอจังหวะขึ้นรอบใหม
0: ่
1: ถามว่าทำไมเรามองแบบนั้นนะครับคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เรามองว่าควรจะเป็นอินโฟนะครับคือจะเป็นเม็ดเงินเข้าเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาถูกเหมือนมีปัญหาในเรื่องของการถูกดาวเกรดนะไม่ว่าจะเป็นตัวฟุตซี่นะหรือว่าตัว MSCI ก็ตามนะครับแต่ทีเนี้ยมันมาแจ็คพอตพอดีว่ามีประเทศเขาเรียกว่าม้ามืดก็แล้วกันนะครับตายอยู่นะคือเวียดนาม

0: ว่ารอบนี้เนี่ยเขาได้เข้ามาคำนวณจากตัวฟอนเทียนะก็คือเป็นเทียร์ล่างนะครับเข้ามา
1: อ
0: ินเวสต์นะครับเพราะนั้นแน่นอนครับคนที่นักลงทุนต่างชาติที่ยังไม่ได้ปรับพอร์ตตาม MSCI ตัวเท่าที่ครับตามฟุตซี
1: ่
0: มันจะมีการขยับพอร์ตเพราะนั้นช่วงนี้ผมไม่ว่าถ้าถามเราอินโฟไหมคงยังไม่ค่อยอินโฟโฟส่วนใหญ่น่าจะไปเข้าที่เวียดนามซึ่งเขาขยับเทียร์ขึ้นมาเป็นภาพออกเหมือนแบบบัคเก็ตเดียวกันแต่มีอีกประเทศนึงเพิ่มเข้ามาด้วยนะมันก็เลยต้องเวทในประเทศนี้ก่อนนะเพราะนั้นช่วงนี้ของเราก็เลยทางคุณสีเราก็เลยมองว่าเป็นลักษณะพักตัวมากกว่ายังไม่ได้ถึงกับเอาโฟแต่ถามว่าอินโฟไหมก็คงจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรหนุนขนาดนั้นเพราะเป็นต้องพักตัวมากกว่านะครับ
1: ค่ะล่าสุดเวียดนามยังได้รับการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าจากโตโยต้าด้วยนะคะท่านผู้ฟังฝากถามสำหรับแสนสิริค่ะแสนสิริท่านผู้ฟังอันนี้ท่านผู้ฟังถามมาว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนค่ะ
0: โอ้ต้องยอมรับว่าปีนี้เหนื่อยนะฮะทำงานเหนื่อยนะครับถ้าถามว่าตัวไหนมองเรามองดีในส่วนของอสังหาเนี่ยจะเป็น AP มากกว่านะครับนะด้วยความที่ถ้าเราไปดูงบเขาเนี่ยค่อนข้างมีเสถียรเนาะตัวเลขของเขาเนี่ยต่อไม่เขาเรียกกำไรเขาค่อนข้างมีเสถียรภาพไม่ได้ขึ้นลงมากนะครับส่วนแสนสิริเนี่ยโอเคแหละดิวเดนดีนะประมาณสัก 7-8% นะครับแต่ว่าตัวกำไรของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงค่อนข้างที่จะสวิงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามลงทุนได้แต่คงต้องติดตามด้วยว่าในไตรมาสนั้นหรือช่วงเวลาใกล้ๆเนี่ยมันมีโปรเจกต์อะไรหรือว่ามีแบ็กหลอกอะไรที่เตรียมที่จะรอเป็นบุ๊กเข้ามาหรือเปล่านะรอโอนโครงการเข้ามาหรือเปล่า
2: ค่ะค่ะทีนี้ขอหุ้นแนะนำบ้างนะคะช่วงนี้กรุงศรีแนะนำหุ้นในกลุ่มไหนธีมไหนอย่างไรบ้างค่ะตัวเด่นๆนะคะค่ะ
0: ช่วงนี้เราคงเวทน้ำหนักไปในส่วนของพวกพลังงานก่อนนะครับเพราะว่าดูจากสถานการณ์อิหร่านแล้วก็สหรัฐนี่เท่าที่ดูแล้วอาจจะจบยากแหละอาจจะจบยากนะครับเหมือนนิ่งๆกันมาเป็นเรือแล้วก็อยู่ดีๆก็จะยิงต่อยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะดูแล้วน่าจะจบยากนิดนึงนะครับเพราะนั้นเรามองว่าถ้ามันจบยากแบบเนี้ยนะครับหนึ่งเลยนะตัวพวกสเปรดปิโตนะครับหรือตัวสเปรดค่ากันกันเนี่ยมันน่าจะยังอยู่ในระดับสูงได้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยเราคงเกลี่ยน้ำหนักนะไปเป็นเรื่องของการเล่นเทรดดิ้งหรือว่าการเก็งกำไรนะเน้นว่าเก็งกำไรนะครับในส่วนของพวกกลุ่มโรงการปิโตมากกว่านะครับก็ตัวหลักๆที่เราแนะนำนะครับเป็นตัวไทยออยล์นะครับไทยออยล์ราคาพื้นฐานที่65 บาทนะครับแล้วก็จะเป็นปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่ตัวนี้ราคาพื้นฐานที่315 บาท
2: ส
0: องตัวนี้ยังมีอัพไซด์อยู่ครับ
2: อย่างแบงค์นี่คือถ้าจะใช้ตีมปันผลนี่ยังทันไหมคะคุณชยศ
0: ต้องเลือกเป็นหลายตัวครับต้องเลือกเป็นหลายตัวคือถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ทุกตัวเลยเพราะว่าแบงค์เนี่ยต้องบอกว่าเงินปันผลนี่มากกว่า 5% น่าจะเกือบทุกแบงค์แล้วนะตอนนี้ไม่น่าจะมีแบงค์ไหนต่ำกว่า5แล้วเพราะนั้นเล่นได้ครับนี่แต่ว่าบางตัวเนี่ยมันขึ้นแล้วมันลอยเนาะเหมือนแบบขึ้นไปแล้วราคามันไม่ลงพอมันไม่ลงปุ๊บถ้าเรามองเรื่องของดีเด่นเนี่ยมันก็จะต่ำลงกว่าที่มันเคยเห็นก่อนหน้านี้นะครับถ้าเอาเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติเราจะมองเรื่องของตัวราคาที่มันยังอยู่โซนล่างอันนี้เน้นในเรื่องของตัวดีเด่นเนา
2: ะ
0: แล้วราคาอยู่โซนล่างเนี่ยอาจจะไปมองเป็น BBL หรือตัว SCB นะครับแต่ว่าถ้าจะมองเรื่องของตัวอัพไซด์เรื่องของgrowth earning growth เรื่องของตัวรายได้โตอะไรพวกนี้อาจจะต้องไปแปลมองเป็น KTB หรือว่า KBank มากกว่านะครับก็อยู่ที่นักลงทุนเลือกนะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับเพราะราคามันฉีกกันพอสมควรนะคร
2: ับ ค่ะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามถ้าเป็นทีมปันผลถ้าถัดจากแบงค์ลงมาที่เด่นๆเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มไหนล่ะคะคุณเชลด์คะ
0: คือจริงๆถ้าเอาเป็นปันผลเลยเนี่ยอสังหาเด่นนะอสังหาเด่นเลยครับก็เรียกว่าปันผลเนี่ยใกล้ๆแบงค์เลย6-7%เนี่ยมีให้เราเห็นเลยจริงแต่ว่าเขาเรียกอะไรล่ะตัวเออร์เน็งมันไม่เหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: เหมือนกันดำเนินงาน
0: ใช่ผมจะนั้นมันไม่เหมือนกันนะแบงค์ค่อนข้างมีเสถียรภาพเนาะส่วนอสังหาก็ตามที่เราเห็นครับเศรษฐกิจดีก็ขายดีเศรษฐกิจไม่ดีก็ขายไม่ค่อยดี

0: อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้สวิงเพราะนั้นถ้าถามว่าถ้าเอาเป็นลักษณะการลงทุนเนาะลงทุนเนี่ยก็คงต้องเอียงไป ICT มากกว่า ICT S1 หรือ2เนี่ยจะปันผลประมาณ 4% นะครับอาจจะน้อยกว่าแบงค์นะครับแต่ว่าถ้ามองเรื่องพิจารณาเรื่อง earning เนาะหรือที่มันมีความเสถียรภาพเนี่ยก็คงต้องไปทางกลุ่มนั้นมากกว่านะคร
1: ับ ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณชยจิวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะอ่ะได้หลายประเด็นเลยน
2: ะ
1: ทั้งแนวโน้มการลงทุนภาพใหญ่สำหรับเดือนใหม่นี้นะคะเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยบวกปัจจัยลบนะคะแล้วก็เรื่องทิศทางฟันโฟลว์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เม็ดเงินนี่คือถ้าจะโฟลว์เข้า emerging market นี่อาจจะแวะไปเวียดนามมากกว่า อุตส่าห์ไหลออกจากอินโดนึกว่าจะมาแบบบ้านเราจริงๆบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาเข้าอยู่นะหลายหมื่นอยู่นะคะแต่ว่าระยะหลังๆเห็นเริ่มสลับขายบ่อยขึ้นนะคะมีหลักพันก็หลายวันนะคะก็คุณชยศให้เหตุผลว่ามันมีเรื่องเวียดนามนะคะที่เขาถูกขยับเกรดของเขาเนาะจาก frontier market เป็นemerging market ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวหุ้นนะคะที่กรุงศรีแนะนำก็มีไทยออยล์นะคะแล้วก็ตัวปูนใหญ่ค่ะ
2: ค่ะมาดูปูนใหญ่เนี่ยราคาแนะนำ315บาทราคาตอนนี้263บาทอัพไซด์ก็มีอยู่พอควรนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยออยล์เนี่ยวันนี้ขยับขึ้นมา65บาทแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะนะก็เป็นการเปิดประเดิมเดือนนะคะต้องรอดูทั้งวันนี้นะว่าจะไปต่ออย่างไรนะคะก็อาจจะแกว่งสักนิดนึงนะนี่พอแวะกลับมาดูก็หลุด 1,600 จุดลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรวมไปถึงวันนี้เนี่ยลองแวะมาที่เรื่องของประเด็นการลงทุนกันสักนิดหนึ่งนะคะที่เมื่อสักครู่เราคุยกันติดแวะไปที่เวียดนามนะคะก็โตโยต้านี่ล่าสุดโตโยต้ามอเตอร์เวียดนามนะคะก็อนุมัติโครงการลงทุนกว่า283ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อขยายกำลังการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะมีกำลังการผลิตต่อปีประมาณ 52,000 คันนะคะก็ไปลงทุนที่เวียดนามนะคะโดยบริษัทเนี่ยได้รับมติเห็นชอบปรับปรุงนโยบายการลงทุนจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟูเถาะและได้รับใบรับรองการจดทะเบียนลงทุนแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่12จากสำนักงานการคลังประจำจังหวัดอีกด้วยนะคะการลงทุนในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมทั้งตั้งแต่การประกอบการผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์นะคะและบริการรับประกันซ่อมแซมรถยนต์และนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปนะคะซึ่งการปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้ก็เพิ่มการประกอบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะคะพื้นที่จะครอบคลุม178ไร่ค่ะก็จะเริ่มก่อสร้างทั้งโรงพ่นสีโรงชิ้นส่วนโลหะนะคะในเดือนพฤษภาคมปี2027 2โรงงานทั้ง2แห่งนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มีระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการเสริมขีดความสามารถในการผลิตของ Toyota นะคะให้ได้คุณภาพนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอีกด้วยนะอันนี้ก็เรากำลังคุยกันอยู่ว่าจะมีการปรับเรื่องของภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใช่ไหมคะอาจจะใช้ธีมเรื่องของการปล่อยคาร์บอนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราพยายามที่จะปักเป้าประสงค์ไว้ก็คือว่าอ่ะไม่ให้ดึงหนึ่งดึงดูดการลงทุนสองลดความเหลื่อมล้ำทางด้านภาษีใช่ไหมอาจจะจากผู้ประกอบการนำเข้าแล้วก็ที่ผลิตในประเทศสามก็คือว่าป้องกันนะไม่ให้มีการย้ายฐานการลงทุนนะแต่ว่า Toyota คือเขาไม่ได้ว่ายังไม่ได้ย้ายไปคือไม่ได้ว่าปิดที่ไทยไปเปิดที่นู่นไม่ใช่อันนี้คือเขาไปเปิดที่นู่นแต่เราดูเราก็ตั้งคำถามอ้าว Toyota ตกลงก็ทำ EV เหมือนกันแต่อาจจะเป็น EV แบบ Toyota อะไรเงี้ยแต่เขาไม่มาปรับโรงงานในประเทศไทยเขากลับไปเปิดโรงใหม่ที่เวียดนาม
2: ก็เลือกเวียดนามเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้านะคะส่วนราคาทองคำเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยน6รอบแล้วนะคะในส่วนของทองคำในประเทศก็รอบแรกเนี่ยขึ้นมา50บาทรอบ2กับ3ลงครั้งละ100บาทนะคะแล้วก็ขึ้นมา50บาท50บาทแล้วก็รอบล่าสุดครั้งที่6เนี่ยลงไป50บาททำให้ทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่ 69,550 บาทค่
1: ะ
2: ขายออก 69,750 บาทนะคะอ้างอิงโกสปอต 4,000

0: 1,439ดอลลาร์แล้วก็คดเงินบาท33.20 บาทนะ
1: คะ
0: เช้าวันนี้เงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะจากเมื่อวานนี้แล้วก็ในส่วนของทองคำเนี่ยก็ปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันนะคะก
1: ับ
0: ในส่วนของที่เราเห็นก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยกับคุยกับคุณหมอกิจรัตน์ว่าในส่วนของทองคำเนี่ยภาษีการเก็บภาษีทองคำอาจจะเป็นข่าวดีที่ไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็ยังเห็นข่าวว่ามีแนวคิดของกระทรวงการคลังที่ยังคงเก็บภาษีอยู่เพิ่มเติมนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นคือทางสมาคมค้าทองคำน
0: ะคะ
1: ที่ไปหารือพูดคุยกับทางกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่ายังไม่เก็บแต่ยังไม่เก็บใช่ไหมที ่นั้นเล่าให้ฟังว่ายังไม่เก็บนะแต่ว่าให้ทางฝั่งของสมาคมผู้ค้าทองคำเนี่ยเข้าไปอยู่ในทีมคณะทำงานเรื่อง Connect the Dot เพื่อที่จะได้ไปดูเชื่อมข้อมูลทั้งหมดในการซื้อขายทองคำนะคะโดยความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไอเดียที่ว่าจะมาเก็บภาษีทองเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะไปสกัดพวกทุนฟอกเงินทุนเทาอะไรทั้งหลายแหละนะคะแต่ว่าเอกชนเขาสมาคมเขาบอกไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบนะไม่ว่าในการที่ไทยเนี่ยเป็นฮับในการซื้อขายทองคำอยู่ซึ่งประเทศไทยก็มีความแข็งแกร่งอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าดูเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีทางผู้อำนวยการสสค.คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะ
0: คะ
1: ท่านพูดแล้วเราก็ตกลงแล้วจะเก็บหรือไม่เก็บนะ
0: คะ
1: ก็บอกว่าเรื่องประเด็นการเก็บภาษีทองนั้นเป็นการจัดเก็บเพื่อพิสูจน์แหล่งที่มารายได้แต่ว่ารัฐไม่ได้มุ่งหวังเรื่องการเก็บภาษีจัดเก็บรายได้จากภาษีทองเพราะว่าต้องการใช้ภาษีทองเป็นเครื่องมือตรวจสอบธุรกรรมต่างๆในการซื้อขายทองเนื่องจากจะได้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้แล้วก็ช่วยคัดกรองการสกัดทุนเทาอีกด้วยอ้าวถ้าเป็นเช่นนั้นหมายความว่าตกลงแล้วเก็บเพื่อหาเก็บเพื่อจะได้ข้อมูลมาหรือว่ายังไม่เก็บหรือเก็บแล้วอะไรแบบเนี้ยนะก็ว่าเดี๋ยวเราได้มีโอกาสพูดคุยกันกับคุณหมอกิจชลัตซึ่งวันนี้เราพยายามติดต่อคุณหมออาจจะท่านติดภารกิจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราไปต่อกันนะกับการวิเคราะห์ค่าเงินนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยกันนะคะสวัสดีคุณหนิงค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อหรือเปล่านะคะส่วนบาทเราเห็นเลขหน้ายัง33บาทอยู่นะคุณหญิงนะคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นค่าบาทอ่อนต
1: ่
2: อค่ะแต่ว่าสเกลการอ่อนก็ไม่ค่อยแบบเป็นบิ๊กจัมเหมือนเมื่อวานนี
1: ้
2: เมื่อวานนี้มันจะเปลี่ยนจาก 32.94 มาเป็น33บาทกว่าๆใช่ไหม
1: คะ
2: ตอนนี้เนี่ยบาทยังพยายามจะเทสแนว 32.20 บาทต่อดอลลาร์อยู่แต่ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสรุปเป็นภาพรวมก็คือจะเป็นไบแอสบาทที่เคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่าค่ะแต่ก็สเกลการอ่อนก็จะค่อยเป็นค่อยไปกว่าเมื่อวานประเด็นก็คือดอลลาร์เขาจริงๆยังไม่ได้มีข่าวใหม่นะแต่ว่าตลาดยังรู้สึกว่ายังรู้สึกซึ้งกับคำพูดของ คุณเควินวอชอยู
1: ่
2: ว่าฮอคเหลือเกินประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว probability ของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ยังทยอย price in เข้ามาค่ะเหมือนถ้าไม่ใช่รอบกันยานี้อาจจะเป็นเผลอๆเป็นตุลาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
2: ือเพราะฉะนั้นโทนของตลาดก็คืออาจจะขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมยังเป็นแมสเซจเดิมแบบที่อัปเดตทางรายการเมื่อวานนะคะเพราะฉะนั้นดอลลาร์ก็ยังมีซัพพอร์ตจากเรื่องสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดที่รับรู้ผ่านคุณเควินวอชตั้งแต่ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วค่ะส่วนตัวเลขต่างๆนานาเนี่ยมันยังไม่ออกเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังไม่ได้แบบมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาคอเลกของเขาค่ะส่วนฝั่งเงินบาทเนี่ยเราอ่อนค่าคือนอกจากจะเจอดอลลาร์ที่แข็งเราเจอราคาน้ำมันที่ขึ้นด้วยค่ะคุณทรัมป์ก็พูดกับสื่อพูดอีกแล้วบอกว่าอาจจะมีการแบบกลับมาใช้ตัวกำลังทางการทหารกับอิหร่านใช่ไหมคะราคาน้ำมันก็ทะยานขึ้นไปเบนก็เกิน30เกินระดับ91ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปแล้วค่ะเมื่อเช้านี้ที่เช็คไวๆนะคะคือโทนก็คือยิ่งน้ำมันแพงแบบนี้ก็อาจจะทำให้ดุลต่างๆนานาของเรายังคงอยู่ภาวะขาดดุลอยู
1: ่
2: ตัวเลขเมื่อวานดุลบัญชีเดือนสภาก็ยังติดลบอยู่ใช่ไหมคะซึ่งภาวะติดลบของดุลบัญชีเดือนสภามันอาจจะแบบกินเวลาไปเรื่อยๆในช่วงหลายๆเดือนข้างหน้าด้วยถ้าราคาน้ำมันมันยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบสูงแบบนี้ คือราคาน้ำมันเนี่ยนอกจากจะทำให้ดุลบัญชีเป็นสะพาย

0: ฝั่งบ้านเราเนี่ยอ่อนแอลงติดลบมันยังแบบเหมือนฉีดเข้าไปที่เงินเฟ้อแล้วเผลอๆเฟดก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยคือมันเหมือนส่งผลทั้งสองทางซึ่งทั้งสองทางแล้วนะมันเป็นปัจจัยที่ย้อนกลับมากดดันให้บาทอ่อน
1: ค่ะ
2: ค่ะอย่าง
0: ตอนนี้บาท
2: ค่ะเช่นค่ะคุณหนึ่งคะ
0: ตอนนี้บาทน่าจะเทรดกันอยู่แถวๆ 32.17 เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ไม่เกิน 32 33.17เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ไม่เกิน 33.20 อยู่ค่ะซึ่งจริงๆหนิงคิดว่ากรอบเงินบาทที่ให้ไว้เป็น 33.10 ถึง 33.25 เนี่ยน่าจะยังเป็นกรอบสำหรับวันนี้ได้อยู่ค่ะ
1: ค่ะ 33.10 33.25 ด้านบนนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ค่ะอย่างเงินเยนล่ะคะคุณหนิงมันเห็นสัญญาณอ่อนเหมือนกันแต่ถ้าโอกาสที่เราจะเห็นสหรัฐกับญี่ปุ่นนี้กลับมาจับมือกันแทรกแซงมีอีกไหมคะ
0: คือต้องบอกว่ามันการเข้าแทรกแซงร่วมน่าจะเกิดไม่บ่อย
2: ค่ะ
0: คือหนิงคิดว่าถ้าดูจากตรงของรัฐมนตรีคลังสหรัฐที่เขาคอมเมนต์เมื่อวานนี้เนี่ย คือเขาจะโยนให้ทางการญี่ปุ่นขยับก่อนซึ่งคือเขาพูดประมาณว่าเขาเชื่อว่าทางการญี่ปุ่นกับ BOJ เนี่ยจะทำอะไรก็ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เยนแข็งค่ากลับมาคือมันเหมือนกับให้ญี่ปุ่นมูฟก่อนแล้วก็ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวสหรัฐอาจจะเข้ามาคุยเรื่องของแบบโคอินเทอร์เวนชั่นแต่อย่างที่บอกค่ะคือการทำโคอินเทอร์เวนชั่นมันไม่ได้เปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานหนิงก็เลยเดาทางว่าอาจจะเป็นเรื่องของการขยับดอกเบี้ยของ BOJ ก่อนแล้วรอดูผลค่ะการโคอินเทอร์เวนชั่นเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นก่อน BOJ ขึ้นดอกเบี้ยคงต้องรอให้ BOJ ลองขึ้นดอกเบี้ยดูก่อนแล้วก็เอาอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยคงต้องคุยเรื่องอื่นกันต
1: ่อ
0: เราว่าแบบนี
2: ้
0: แต่ใดๆก็คือตอนนี้เยนก็อ่อนเหลือเกินค่ะ160เยนต่อดอลลาร์อยู
1: ่
0: ณตอนนี้นะคะก็เป็นระดับที่น่าจะไม่แฮปปี้กันทั้งทางฝั่งญี่ปุ่นด้วยทางฝั่งสหรัฐด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณหนิงค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้บาทอ่อนนะคะ 33.10 ถึง 32. ขออภัยค่ะ 33.10 ค่ะด้านบน 33.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะขออนุญาตเพิ่มเติมว่ามีรายงานข่าวนะคะว่าจะมีการประชุมนอกรอบ G20 ระหว่างขุนคลังของญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกานะคะก็นี่แหละประเด็นเงินเยนอ่อนค่านะซึ่งก็เป็นความเรื้อรังที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะ1เดือนที่แล้วเนี่ยทั้ง2ประเทศนะคะได้ร่วมกันเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักแต่ก็ไม่ได้ผลนะคะผ่านมา1เดือนนี่ก็เยนก็กลับไปอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะการหารือนอกรอบนั้นคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะคะนอกรอบการประชุม G20 นะคะซึ่งจัดที่เมืองแอชวิลล์ของนอร์ทแคโรไลนาที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอป

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

November เพราะฉะนั้นก็กระชั้นมากเลยสำหรับ midterm เนี่ยทุกอย่างมันก็จะไปในแนวทางนั้นแล้วก็คุณทรัมป์เขาก็วางแผนเขาจะต้องแต่ละวันเนี่ยกินเนื้อที่ข่าวคือสร้างข่าวเพื่อจะกลบไอ้ความพ่ายแพ้หรือความผิดพลาดอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเอาสิ่งใหม่มากลบคราวนี้ในเรื่องตอนนี้ที่จะลงคะแนนเลือกตั้งนี่มันก็จะมีธีมที่เราเห็นชัดว่า affordability ก็คือความสามารถของประชาชนอเมริกันที่จะมีใช้มีกินอะไรอยากจะได้ก็ควรจะได้ไม่ใช่ว่าในที่สุดก็อดมื้อกินมื้อแต่แบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ประกาศที่ Oval Office ก็มีบริษัทยาซึ่งเป็น mix size สีขนาดกลางทั้งหมดมี9บริษัทนะเช่นอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ Alcon Estella อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นลิสต์ตามมาเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่9บริษัทยักษ์เช่น Pfizer Eli Lilly Nova อะไร Nordisk อะไรแล้วเนี่ยนะฮะบริษัทเหล่านี้ก็ในข้อตกลง agreement กับรัฐบาลก็คือว่าเขาจะให้สิทธิในเรื่องว่าคุณเนี่ยนะถ้าเอาบริษัทยาเนี่ยมาเปิดบริษัทที่อเมริกาเขาเคยบอกแล้วไงจะลดราคายาเนี่ยมันต้องมาสิทธิที่อเมริกาแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็สิทธิพิเศษทางภาษีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าก็จะเป็นทั้งหมด26เจ้าใหญ่9แล้วก็เจ้ากลางนี่17เท่ากับ90%ของอะไรนะตลาดฟาร์มาทั้งหลายนะฮะซึ่งเขาบอกที่เหลือก็จะมาอีกอ่ะเขาก็พูดนะเพราะอันนี้ก็คือการลดค่ายาทำยังไงก็คือว่าเขาเปิดเป็นทรัมป์ RX Quarter นะฮะนั่นก็หมายความว่าเข้าไปดูเลยราคายาในนั้นนะฮะซึ่งเขาก็อันนี้มันต่อเนื่องเพราะไบเดนเขาทำมาแล้วเขาเรียกว่า Inflation Reduction Act อ่ะกฎหมายใหญ่ของเขาซึ่งเขาไปตกลงให้บริษัทยาเนี่ยจะต้องขายราคายาที่ไม่ใช่สูงกว่าประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยราคายาของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมัน3เท่าเกินกว่าประเทศกำลังพัฒนาเนื่องจากว่าอย่างว่าเนี่ยคนมันafford ได้หรือว่าบริษัทประกันเนี่ยเป็นคนที่ซื้อยาเพราะนั้นไบเดนก็ทำทางมาแล้วแต่คุณทรัมป์ก็ต่อยอดเขาก็เปิดไอ้ควอเตอร์อันนี้คือเว็บไซต์เนี่ยแล้วก็ให้คนเข้าไปดูก็จะเป็นยาบางชนิดเท่านั้นนะคะก็เป็นพวกยาอันตรายเช่นโรคแคนเซอร์นะฮะหรือไม่ก็ตับนะฮะแล้วก็มีอะไรพักซึ่งบริษัทยานี่ก็ยอมตกลงเพราะมันจะได้ผลประโยชน์ที่ทางรัฐก็จะรุ่มรวยให้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเข้าไปซื้อยาแม้จะราคาถูกแต่บริษัทประกันเนี่ยก็จะมีส่วนผลประโยชน์เพราะว่าถ้าคนที่เอาประกันเนี่ยแล้วก็ซื้อยาเหล่านี้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปขึ้นค่าพรีเมียมของค่าประกันแพงนะเพราะนั้นก็เป็นการเอาหน้าเพราะเขาบอกโอ้เนี่ยดีที่สุดจะปวดสารอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งมิดเทอมนะคะอันนี้ก็ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ถามถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงน้ำมันแล้วก็ยิ่งจะกำลังจะประชุมเฟดเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกโอ้ยตอนนี้เราจะต้องทำให้เศรษฐกิจโตทำไมเราจะโตไม่ได้ถึง 20% เราเคยทำมาแล้วนะมันจะเป็น 14-15 20ก็ได้เมื่อไตรมาสที่2นี้นะอเมริกาโต 1.5% นะไตรมาส1โต 2.1% ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหน่วยงานไอ้เขาเรียกอะไรนะคะ Bureau of Economics เนี่ยเป็นสถาบันที่ดูเกี่ยวกับเศรษฐกิจไตรมาสโตเท่าไหร่เนี่ยเขาจะย้อนหลังไป1ไตรมาสหรือ2ไตรมาสถ้า2ไตรมาสมันไม่โตเลยก็เป็น recession อะไรเนี่ยมันจะมองย้อนหลังคือเขาไม่ได้บอกอะไรรวดเร็วนะเพื่อไม่ให้สังคมตกใจเนี่ยอย่างไรก็ตาม DEA เนี่ยนะไอ้ Bureau of Economics บอกว่าในประวัติศาสตร์อเมริกาตั้งแต่1947ที่เริ่มวัดกันมาหลังสงครามโลกใช่ไหมคะปรากฏว่ามันมีอยู่2ครั้งเท่านั้นแหละที่มันโตนะฮะนั่นก็คือหลังโควิดไงล่ะไตรมาสที่3ของปี20ซึ่งก็หลังโควิดเนี่ยเพราะว่าไอ้เศรษฐกิจมันวูบลงไปเลยใช่มั้ยเพราะนั้นyear on year เนี่ยมันโตทั้ง 34% นะตอนนั้นนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันหยุดไปหมดเลยตอนนั้นมันก็โต 34% เพราะว่ามันก็มีการเปิดไอ้อะไรอะไร business ทั้งหลายใช่มั้ยฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่ภาวะธรรมดาเพราะฐานมันต่ำมากอ่ะมันก็เลยโต 34%แล้วก็อีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูนะคะอีกทีหนึ่งนะก็จะเป็นเดี๋ยวเมื่อไหร่อะมันโตพอสมควรนะคะก็ปรากฏว่ามันก็มีเหตุการณ์เนี่ยหลัง2008อะไรเนี่ยมันต้องย้อนหลังไปว่าถ้าฐานต่ำใช่ไหมมันก็โตได้ทีนี้คุณคำก็บอกอุ้ยฉันจะต้องโตแล้วขณะนี้เราก็ไปด้วยสวยเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจโตแล้วมันควรจะลดดอกเบี้ยเขาขู่แล้วเมื่อวานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าเฮ้ยอินเฟลชันยังสูงกว่า 2% มาแล้ว65

0: 66เดือนแล้วนะ5ปีแล้วเนี่ยจะประชุมเดือนกันยาพฤศจิกาเนี่ยเอ้ยกันยาเนี่ยหลายคนบอกมันน่าจะขึ้นตอนนี้จาก 35% ที่โอกาสตรงนี้จะขึ้นมันเพิ่มเป็น 50% แต่บางคนบอกเป็นไปไม่ได้เพราะการเลือกตั้งจะมีในเดือนพฤศจิกายนยังไงก็ไม่สามารถจะขึ้นดอกเบี้ยได้เพราะก่อนเลือกตั้งนะแล้วก็คุณทรัมป์เขาโกรธเจเน็ตเยเลนมากที่เขาแพ้ไบเดนก็เพราะไปขึ้นดอกเบี้ยตอนก่อนเลือกตั้งนั่นไงนะฮะเขาไม่ต่ออยู่ให้เจเน็ตเยเลนแล้วคุณเจอโรมพาวก็โดนบอกว่าโอ้ยเนี่ยนั่นลงดอกเบี้ยช้าไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่บอกเฮ้ยเศรษฐกิจโตแล้วมันมีแต่ลดดอกเบี้ยไม่ใช่ขึ้นดอกเบี้ยขณะเดียวกันเขาก็บอกน้ำมันดูสิอาทิตย์นี้จะเป็น Labor Day Weekend นะคะเป็น Long Weekend วันกรรมกรวันแรงงานของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์มนามันกลายเป็นอาทิตย์แรกไอ้สุดสุดสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนมันไม่ใช่ในเดย์แบบที่เหมือนของเราหรือว่าของยุโรปนะเพราะฉะนั้นคนก็จะเที่ยวกันนะเป็นการส่งท้ายก่อนที่ฝนจะตกเป็น fall season นะแล้วก็แฉะแล้วก็กลับโรงเรียนอะไรทั้งหลายนี่ใช่ไหมก็ปรากฏว่าไอ้น้ำมันเนี่ยเขาจะวัดกันไอ้คือเพิ่งบริษัทประกันของนักขับรถเนี่ยเขาไปวัดก็ตอนนี้มัน $4กับ8 เซนต์ต่อ1 แกลลอนนะสูงสุดในรอบเท่าไหร่นะสามปีนะฮะแล้วก็ขึ้นมาจากปีที่แล้ว 30% โอ้โหอะไรกันขนาดนี้นะ$4กว่าเพราะฉะนั้นคุณทรัมป์ก็บอกเอ้ยเราจะไปได้น้ำมันนะคือที่เวเนซุเอลาเนี่ยเขาอยู่หลังบ้านใช่ไหมคะแล้วนั่นเขาจะจัดระเบียบเขาก็เข้าไปยึดครองแล้วหลักตอนนี้แล้วเวเนซุเอลานี่มีรีเซิร์ฟน้ำมันสูงที่สุดโลก300,000 กับ 3,000 ล้านบาร์เรลนะมากกว่าซาอุดิอาระเบียเขาจะตัดขั้วเส้นออกมาเป็น17 แห่งที่เป็นบ่อเนี่ยนะซึ่งจะมีวอลลุ่มของน้ำมัน65,000 ล้านบาร์เรลเนี่ยนะเขาได้สัญญา100 ปีโดยกระทรวงกลาโหมไปลงทุนตอนนี้ยังไม่รู้ผิดกฎหมายของเวเนซุเอลาหรือเปล่าแต่ว่าทำประกาศออกมาแล้วเมื่อวันศุกร์นะฮะตรงนี้ก็คือว่ากระทรวงกลาโหมเข้าไปถือหุ้นในบริษัทไอ้ Blue Energy เนี่ย North America Blue Energy Partner ซึ่งเป็นบริษัทคล้ายๆกับไอ้ Sovereign Wealth Fund ของทางเวเนซุเอลาเนี่ยนะฮะซึ่งเขาจะตัดเส้นมา 35% ของกระทรวงกลาโหมและตรงนี้เนี่ยในสัญญา100ปีนี่ก็คือ 20% ของน้ำมันของบริษัทนี้ที่ขุดได้เนี่ยนะฮะจะขายในราคาต้นทุนให้อเมริกาคุณทำนี่ทำให้ราคาน้ำมันลงปรากฏน้ำมันไม่ลงค่ะหลังจากที่ประกาศเมื่อวันศุกร์เพราะว่าอะไรเพราะอินฟราสตรัคเจอร์ของเวเนซุเอลาเนี่ยมันแย่มากเลยมันไม่ได้ลงทุนมาเลยต้องใช้เวลา10 ปีแล้วเนี่ยไอ้ผู้ที่เข้าไปถือหุ้น 35% เนี่ยต้องทุ่มเข้าไปอีกซึ่งบริษัทเอกชนที่เข้าไปไม่ว่าจะ Exxon Mobil หรือ Chevron ซึ่งกำลังไปทำงานอยู่ขณะนี้แล้วเนี่ยก็ตะขิดตะขวงที่จะลงทุนอีก100,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจะเอาน้ำมันออกมาช็อตเทอมนี่ไม่มีทางเลยที่ทำให้น้ำมันในอเมริกาลงแต่คุณทรัมป์ก็ประกาศแล้วก็สาวกเขาก็เชื่อแต่ตลาดน้ำมันไม่ลงค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของ affordability และการเลือกตั้งมิดเทอมที่คุณทรัมป์ทุ่มทุกอย่างเพื่อให้บอกว่าราคาน้ำมันต้องลงทำไมไม่ลงก็เพราะว่าความรู้สึกเปิดไม่ได้แล้วก็ไอ้บริษัทไอ้ทั้งซาอุดีอะไรทั้งหลายน้ำมันเนี่ยนะ UAE เนี่ยมันถูกโจมตีเพราะนั้นมันเพิ่มการผลิตไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไอ้เส้นทางที่ออกมาก็ไม่ได้และยังปัญหาที่ยูเครนขณะนี้ยูเครนก็โจมตีด้วยโดรนไปที่ refinery ของรัสเซียนะฮะและแคนาดากำลังคูว่าจะเสือกขายน้ำมันตรงเลยเข้าเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรอินเดียนะฮะแล้วก็อาเซียนทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งก็มันก็จะdivert น้ำมันไปทางด้านนั้นมากกว่าที่จะตลาด 62% ของน้ำมันในอเมริกามาจากแคนาดาเขาจะต้องลดสัดส่วนนี้เพราะนั้น Labor Day Weekend นี้ทรัมป์ก็ออกมาดักหน้าเลยแล้วบอกเฮ้ยเรากำลังจะได้น้ำมันโอ้ยแต่ว่ารอจะ10ปีก็อาจจะไม่ได้มาเลยเพราะขนาดนี้เวเนซุเอลาผลิตได้เพียง 280,000 ค่ะพีคของเขาเคย 3,500,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อ1998ต้นยุคของชาเวสแล้วเขาเข้าไปยึดบริษัทน้ำมันโดยขู่ว่ากองทัพจะเข้าไปบีบให้ขายหุ้นด้วยราคาต่ำและเนี่ยที่ฟ้องศาลกันอยู่ตอนนี้นะคะลดลงมาเหลือตอนนี้ที่280,000ค่ะแล้วก็อีกเท่าไหร่นะอีก 2-3 ปีถึงจะได้400,000 บาร์เรลต่อวันนะฮะแคนาดาซัพพลายนี่62% นะคะก็วันหนึ่งประมาณ6 ล้านบาร์เรลเข้าอเมริกาขณะนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือฉากใหญ่ที่ทรัมป์กำลังพยายามที่จะพูดว่าฉันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นแล้วก็อินฟลักชันต้องลงดอกเบี้ยต้องลงค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะส่วนน้ำมันบ้านเราเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะคะสั้นๆก็คือว่าถ้ามาดูฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะติดลบอยู่ 80,000 กว่าล้านนะคะ 80,000 กว่าล้านนะคะเราก็ถ้ามาดูราคาน้ำมันในบ้านเรานะคะซึ่งก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ไม่ลงไม่ขึ้นนะคะแล้วก็กองทุนก็รับแบกอ่วมไปก่อนนะคะถ้ามาดูการอุดหนุนโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็ใช้อยู่ทุกประเภทเลยนะคะตั้งแต่บาทนิดๆนะคะไปจนถึงอย่าง B20 เนี่ยอุดหนุนอยู่ถึง9.28 บาทนะคะยกเว้นตัว B ตัวเบนซิน95นะคะที่มีการหยอดคืนเข้ากองทุนนะส่วนตัวอื่นนี่ยืมกองทุนมาใช้หมดเลยนะคะและค่าการตลาดก็เนี่ยราคา3บาทกว่านะคะอย่างต่ำก็เบนซินโซฮอลนี่3.35 บาทนะคะไปจนถึง3.60 บาทนะคะนี่ค่าการตลาดส่วนดีเซลก็ค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณสัก2 บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็
2: เติมถังไว้ก่อนนะ
1: ต้องเต็มไว้ก่อนต้องเต็มไว้ก่อนนะคะ
2: ค่ะเมื่อสักครู่กำลังคิดตามแนวคิดของคุณธรรมที่อาจารย์สุดาทิพย์เล่าให้ฟังว่าเศรษฐกิจดีเลยต้องลดดอกเบี้ยก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะปกติเวลาการลดดอกเบี้ยเนี่ยเศรษฐกิจโตช้าหรือว่าซบเซาก็เลยต้องลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใช้ดอกเบี้ยเป็นกลไกเพราะว่าคือคนก็เห็นอุ้ยดอกเบี้ยถูกแล้วก็จะกู้เงินมาลงทุนทำนู่นทำนี่กล้าลงทุนมากขึ้นไม่เคยยังไม่เคยเห็นเพราะว่าสมมติว่าถ้าเศรษฐกิจโตขึ้นเร็วเกินไปเงินเฟ้อมันจะสูงอันนี้ก็ควรขึ้นดอกเบี้ยก็ยังนั่งคิดตามอยู่กับแนวคิดของคุณธรรมว่าเอ๊ะพอเศรษฐกิจดีขึ้นดีแล้วต้องขึ้นดอกเบี้ยก็เลยเอ๊ะมันหลักการมันเป็นยังไง
1: ตรรกะ
2: นะอะไรแบบนี้นะคะ
1: ค่ะนะอันทีนี้บ้านเราเองก็วันนี้เดี๋ยวจับตาเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะคะที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งในมุมของเรื่องของการอัดงบประมาณผ่านโครงการต่างๆลงไปนะคะ5กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะคะมีการเสนองบพัฒนามาทั้งหมดเกือบ200โครงการนะคะที่จะมาคุยกันในครม.สัญจรรอบนี้วงเงินรวมๆกว่า 57,000 ล้านบาทแต่ไม่ใช่แค่199โครงการ 57,000 ล้านบาทยังมีโครงการขนาดใหญ่นะคะพวกโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้มีอีก3เส้นทางอันนี้งบกว่า100,000ล้านบาทนะคะรวมไปถึงจะมีการติดตามลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะก็เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวการค้าชายแดนแล้วก็เรื่องของการจัดการน้ำนะเพื่อป้องกันน้ำท่วมอีกด้วยนะคะรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งหลายนะคะก็จะเสนอมีการเสนอโครงการประกันภัยพิบัติอันนี้เป็นไอเดียนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นของท่านรองนายกด้านกฎหมายนะคะคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะท่านบอกว่าเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวพอเกิดน้ำท่วมอีกนะรัฐบาลก็ต้องจ่ายชดเชยซึ่งก็ไม่เพียงพอหรอกทั้งในแง่ของประชาชนเจ้าของบ้านเรือนเองก็ตามหรือว่าในแง่ของงบประมาณเองก็ตามนะคะก็เลยมีไอเดียว่าอ่ะงั้นซื้อประกันละกันประกันภัยพิบัตินะคะก็จะคุ้มครองขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน20ล้านครัวเรือนวงเงิน10,000ล้านไม่รู้ว่าเจ้าไหนจะได้ไปเนาะ
2: okay.
1: นะคะก็จะเน้นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัตินะคะได้แก่ภัยน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยนะคะแล้วก็ต้องจับตานะคะโครงการรถไฟนะคะซึ่งก็จะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนั้นวงเงินถึง 1.1 แสนล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะดูกันอีก1โครงการนะคะสำหรับ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ซึ่งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมแล้วเมื่อวานเปิดใช้วันแรกนะคะก็มีคนที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย1,366,217 ล้านคนเมื่อวานวันแรกเนี่ยมีบัญชีที่มันแอคทีฟคือเปิดการใช้งานเข้าไปดูเลยเนี่ยประมาณ 111,746 คนนะคะคิดเป็นประมาณ 7.44% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าไม่ค่อยเห่อกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะลงทะเบียนวันแรกแล้วก็เข้าไปใช้งานเปิดการใช้งานเนี่ยประมาณ 7%

0: 10% กว่าๆก็จะมี30กว่าโมเดลของ AI ที่เปิดให้ใช้กันนะคะถ้าเกิดว่าเราลองเข้าไปดูแล้วจับคู่งานที่เราทำอยู่กับโมเดลที่ใช่เนี่ยโมเดลไหนมันเหมาะกับเราก็ลองไปเรียนรู้กันดีดูนะคะกระบวนการมันก็จะเป็นแบบนี้คือสมมติว่าเราเข้าไปเปิดใช้การทำงานแล้วนะคะก็จะมีเครดิตให้ใช้เราก็จะไปใช้เครดิตต่างๆไปกับAI ตัวไหนยังไงก็ตามแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเขามี30กว่าโมเดลในแพลตฟอร์มเดียวกันให้คนที่เลือกอ่ะใช้งานนะคะไม่ว่าจะสมมติว่าคนที่ต้องการด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมหรือว่าการค้นคว้าในเชิงลึกอะไรแบบนี้ก็เหมาะกับใครตัวไหนก็ไปใช้แล้วก็เขาจะมีให้เราต้องแอคทีฟตลอดในบัญชีนี้ด้วยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดมันไม่แอคทีฟเนี่ยการขยับสัก1เดือนหลังจากนี้มันก็อาจจะเราอาจจะไม่ได้ใช้โปรต่ออะไรแบบนี้นะคะเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: ก็คือมันจะมีความเชื่อมต่อด้วยเพราะว่าโครงการนี้ที่ตั้งข้อสังเกตกันถึงเรื่องงบประมาณที่สูงใช่ไหมคะ1,600ล้านใช่ไหมในช่วง
0: 621ล้านนะคะ
1: ในช่วงแรกนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตไปมาๆนู่นนี่นั่นก็เลยมีการปรับว่าอ่ะงั้นจ่ายเฉพาะuser ที่ active
0: ค่ะ
1: user ที่ active เท่านั้นแล้วก็ใช้แค่ไหน active แค่ไหนก็จ่ายเข้าไปรู้สึกจะประมาณว่าเรทอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ25บาทเกือบ25บาทต่อuser ที่ active อยู่ต่อเดือนนะคะแต่ว่าคุณเมื่อวานนี้เข้าไปแสนคนแต่แสนคนก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยววันนี้จะอีกสักกี่คนจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วรวมๆทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าที่ลงทะเบียนกันนะ1.3 ล้านจากเป้าหมายที่ตั้งไว้5ล้านคนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ AI Passport ส่วนเรื่องของพรก.กู้ 400,000 ล้านเมื่อวานนี้ที่ประชุมวุฒิสภาก็มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็วิจารณ์แล้วก็อภิปรายกันพอสมควรเลยในที่ประชุมสภานะคะมีประเภทมีการเป็นการเซ็นเช็คเปล่านะคะหรือว่าโอ้โหงบประมาณขนาดนี้มาแค่กันหน้ากระดาษเดียวอะไรประมาณนี้อย่างท่านปลัดคลังลวรนก็บอกยอมรับว่ายังไม่มีรายละเอียดแต่ถ้าเกิดผ่านกฎหมายเมื่อใดเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นรายละเอียดอย่างแน่นอนนะคะซึ่งหนึ่งในโครงการที่จะใช้งบจากพรก.กู้ก็คือเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลว่ารัฐบาลจะแจกคือเขาเรียกอะไรอุดหนุน500,000ถึง1ล้านครัวเรือนครัวเรือนละ 50,000 บาทใช่ไหมสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในการติดตั้งขนาด5กิโลวัตต์แต่รู้สึกเมื่อวานนี้สบน.บอกว่าอาจจะปรับให้เป็น3กิโลวัตต์ก็พอจะได้ครอบคลุมบ้านเล็กๆจิ๋วๆลงมาหน่อยใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็น3กิโลวัตต์เนี่ยก็จะเหมาะกับบ้านที่ค่าไฟต่ำกว่า3,000บาทต่อเดือนแต่ว่าการอุดหนุนก็จะลดไปด้วยเหลือแค่ประมาณ 30,000 บาทต่อบ้านนะคะที่ติดโซล่ารูฟท็อปนะคะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันบอกว่าโอ้โหตั้งไว้สมมุติล้านครัวเรือนจริงๆเนี่ยไอ้เงินที่จะใช้จากพรก.ฉบับนี้มันต้องใช้ภายใน1ปีล้านครัวเรือนเนี่ยต้องติดวันละกี่ครัวเรือนถึงจะได้1ล้านครัวเรือนภายใน1ปีแล้วก็คุณกรณ์จติกาวนิชบอกว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยครัวเรือนบ้านเมืองคนไทยเนี่ยติดโซล่ารูฟท็อปน่ะแค่แสนบ้านแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในเชิงความเป็นจริงมันเป็นไปได้หรือเปล่ากับการต้องตั้งงบประมาณไว้ระดับนี้นะคะพี่พ
0: ันธ์แล้วก็การผลิตแผงเนี่ยจะทันหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้คงได้ประมาณนี้ค่ะคุณนงวดีและวันดีลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

า11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนำถกครม.สัญจรสงขลากลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้เสนอ199โครงการ 57,000 ล้านชงตั้งบิ๊กปู่ด้วงนั่งเลขาสมช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาด

0: ไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อโอนย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมทั้งต้องจับตาการเสนอชื่อแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังมีรายงานข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษผู้ช่วยของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งและให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลไปเป็นผู้ช่วยของนายภราดรนอกจากนี้กลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเสนอของงบพัฒนา199โครงการคิดเป็นวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทนอกจากนี้มีการเตรียมเสนอโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้ประชาชนประมาณ20ล้านครัวเรือนวงเงิน 10,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เป็นพื้นที่หน่วงน้ำและป้องกันน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นได้ของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือการขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นการเตรียมรับน้ำของปี2569และรองรับหากเกิดเหตุอุทกภัยในอนาคตซึ่งรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำแก้มลิงนี้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าจะสามารถเพิ่มการกักน้ำจาก 500,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นประมาณ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเตรียมขออนุญาตใช้ที่ดินว่างของเทศบาลเมืองคอหง25ไร่เป็นพื้นที่ในการทางอ่างเก็บน้ำเฟส2รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งและเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ขณะที่มีช่วงหนึ่งมีเจ้าหน้าที่แนะนำตัวเพื่อรายงานรูปแบบการดำเนินโครงการนี้ที่จะขอเสนองบต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าที่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครเซโนสักคนไม่ต้องดูแล้วเห็นหน้านายกก็มั่นใจได้แล้วน้ำท่วมฉับพลันแกลนแคนยอนเสียชีวิต2คนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแกลนแคนยอนอุทยานแห่งชาติชื่อดังของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะที่เกิดฝนตกหนักในสำนักงานอุทยานแห่งชาติได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอพยพนักท่องเที่ยวออกมาจากพื้นที่ขณะที่น้ำท่วมเริ่มไหลทะลักในบริเวณเส้นทางชมธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วทางการสามารถลำเลียงผู้คนออกด้วยเฮลิคอปเตอร์กว่า60คนขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพียง1ศพกำลังดำเนินการค้นหาศพที่2
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพาณิชย์แก้โจทย์ขาดดุลการค้าดึงลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มในไทยกระจายตลาดนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าช่วง7เดือนแรกของปี2569ไทยขาดดุลการค้ารวม 35,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเมื่อพิจารณาโครงสร้างการนำเข้าพบว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตไม่ใช่สินค้าเพื่อการบริโภคสินค้าทุนและวัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเช่นเครื่องจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์มีสัดส่วนรวม 72.9% ของการนำเข้าทั้งหมดสอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมภาคการผลิตโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคมี

0: สัดส่วนเพียง 9.2% และหากพิจารณาดุลการค้าเฉพาะสินค้าสำหรับผู้บริโภคโดยไม่นับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการส่งออกอาวุธยุทโธปัจจัยและพลังงานไทยยังเกินดุล 13,315 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าการขาดดุลการค้าในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีสาเหตุหลักจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคการแก้โจทย์ขาดดุลจึงไม่ใช่การมุ่งลดการนำเข้าเพื่อให้ตัวเลขนำเข้าและส่งออกเท่ากันแต่ต้องทำให้การค้าและการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มกลับเข้าสู่เศรษฐกิจไทยมากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศจะผลักดันให้เพิ่มการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศใช้แรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ครับ
5: ค่ะและแก้มปิญญาภัทรด่านอุตรานะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะสวัสดีพี่กุ้งค่ะ
4: ค่ะแก้มเธอรู้ไหมทำไมพี่ไม่เอ่ยชื่อเธอ
5: ทำไมอะคะจำไม่ได้
4: ชื่อเธอนามสกุลเธออ่านยาก
5: ไม่เท่าไหร่หรอกพี่กุ้ง
4: คือนานๆจะได้เจอแก้มไงแต่ว่าเอ๊ะปกติบางครั้งพี่จะแบบว่าเอออยู่กับน้องคนนี้เงี้ยแต่แบบเออชื่อแก้มพูดเองก็แล้วกันเนอะวันนี้วันอังคารที่1กันยายนนี่เราอยู่ไตรมาสที่4แล้วนะใช่ไหม
5: ขึ้นเดือนใหม่แล้ว
4: ขึ้นเดือนใหม่เป็น เดือนกันยายนแล้วเนาะรู้สึกเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะคะวันอังคารเนี่ยเราก็จะมีพูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะวันนี้จะมาคุยกันถึงโอกาสใหม่ของไทยกับอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียวจีนนะเดี๋ยวช่วงที่2พูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะ
5: ค่ะส่วนช่วงแรกนะคะเราก็จะโอ้มีเรื่องราวมากมายนะคะที่นำมาฝากกันนะเรื่องแรกเลยนี่เป็นเรื่องของเหรียญที่ระลึกใช่ไหมคะที่เราจะเป็นเจ้าภาพประชุม IMF กับ World Bank 2026 ในเดือนตุลาคมนี้นะคะ
4: ใช่ค่ะ12-18ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF World Bank ค่ะแต่ว่าเหรียญวันนี้จะพูดถึงเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งก็เปิดเผยจากทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลก็บอกว่าครม.เนี่ยมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกระสาบที่ระลึกประจำปีของการประชุม IMF ในครั้งนี้แล้วนะคะโดยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหาคุณที่คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็ยังการเผยแพร่เกียรติคุณของทั้งสองพระองค์นะคะให้แผ่ไพศาลทั้งในประเทศและนานาชาติด้วยนะคะรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักกับชาวต่างชาติในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะท่านผู้ฟังคะ
5: นะคะก็จะมีเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือด้วยความที่ว่า

0: เหรียญที่ระลึกนี้นะคะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทําเป็นเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกตามรูปแบบที่นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วนะคะก็มีร่างกฎกระทรวงที่กําหนดลักษณะของเหรียญออกมานะคะสาระสําคัญเลยก็คือว่าเขาจะมีเหรียญอยู่2ชนิดนะคะอันที่1คือเป็นเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะคะชนิดราคา100บาทเหรียญ100บาทประเภทขัดเงากับอีกแบบนึงก็คือเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวเป็นทองแดงผสมนิกเกิลเหมือนกันราคา100บาทอันนี้เป็นประเภทธรรมดามีแบบขัดเงากับแบบธรรมดานะคะซึ่งลวดลายด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นเช่นเดียวกันทั้ง2ชนิดนะคะนี่นะคะสำหรับเหรียญที่ระลึกในงานประชุม IMF และ World Bank นะคะก็กำลังจะเกิดขึ้นละนะเป็นงานที่เป็นโจทย์สำคัญแล้วก็เป็นความท้าทายของประเทศไทยด้วยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้นะคะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะต้องบอกว่าวันนี้วันที่1กันยาใช่ไหมวันที่3กันยานี้คงจะฮือฮาน่าดูเลยกับซอฟต์พาวเวอร์ลิซ่าเนี่ยเขาเสิร์ฟซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านซิงเกิลเพลงใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะร้องได้หรือยังคะ
1: เดี๋ยวขอเปิด
0: สวัสดีค่ะ
1: เปิดให้ผู้ฟังฟังกันนิดนึงก็มีทีเซอร์มาแล้ว
0: ค่ะนะปล่อยมาแบบ

0: อุ้ยเยอะขนาดนี้เลยอะค่ะ
1: พี่เสิร์ฟพยายามมากนาทีนึงนะนาทีนึงแต่ว่าเราก็ฟังทันก็สวัสดีค่ะ
0: เออก็รอฟังนะคะว่าเดี๋ยวเปิดตัวมาแบบเต็มๆอะก็คือถ้าเป็นเวลาไทยก็จะเป็น 7:00 นเช้าวันที่4วันศุกร์เช้าวันศุกร์เราจะได้ฟังกันนะคะของที่กำฟังอะมันฟังในช่องที่เขาบอกว่าอะไรนะ Hello สวัสดีค่ะ Yeah you know my race is coldGot this time piece from Geneva อะไรเนี่ยก็เชื่อว่านะเดี๋ยวจะคงจะต้องได้ยินคำฮิตเนี่ยไปทั่วเลยเนาะ Hello สวัสดีค่ะเนี่ยนะคะ
1: คือก็ทำให้คนทั่วโลกพูดคำว่าสวัสดีค่ะได
0: ้ค่ะ
1: ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งเลยเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวคนไทยเองเนี่ยแหละจะแบบสวัสดีค่ะด้วยสำเนียง จากเพลง หรือแบบรับสาย Hello สวัสดีค่ะแบบคือ
1: จะ
0: ลองนิดนึง
1: จะไม่ใช่ว่าสวัสดีค่ะละ จะต้องเป็นสำเนียงลิซ่าละ
0: นิดนึง อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็มีซอฟต์พาวเวอร์หลายแบบ นอกจากคำพูดของเราแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคำทักทายแบบไทยๆแล้วก็เรายังจะเห็นพวกเห็นจะมีพวกเกี่ยวกับมวยไทยตุ๊กตุ๊กด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: คือสื่อถึงเพลงเนี้ยมิวสิกจะสื่อถึงความเป็นไทย
0: ค่ะ
1: มีทั้งมวยไทยมีทั้งตุ๊กตุ๊กนะ
0: นะฮะก็เห็นว่าทางลิซ่าเนี่ยพอโพสใช่ไหมคะไปใน IG ของเธอเนี่ยนะคะโพสซิงเกิลใหม่เนี่ยก็ทางผู้ว่าทรท.ก็ไปคอมเมนต์ขอบคุณด้วยนะคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไปคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณน้องลิซ่ามากๆนะคะเพราะว่าคำนี้ที่น้องลิซ่าโปรโมทเนี่ยมันก็เพิ่มความขลังให้กับความมีไมตรีของคนไทยมากๆนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะ
1: ก็ถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยป้ายสีแดงข้อความ Hello สวัสดีค่ะปรากฏในเมืองสำคัญทั้งกรุงเทพนิวยอร์กลอสแอนเจลิสเม็กซิโกซิตี้ก่อนจะมาเปิดเผยว่าเนี่ยแหละคือการโปรโมทผลงานชุดใหม่ของลิซ่าในซิงเกิลสวัสดีค่ะก็มีคำว่าสวัสดีค่ะเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะทั้งนิวยอร์กลอสแอนเจลิสเม็กซิโกซิตี้ด้วยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของที่ลิซ่าทำขึ้นมาจริงๆเพลงนี้ต้องบอกว่าทุกคนก็อยากจะขอบคุณลิซ่าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะแล้วก็แหมตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่ากระแสของความเป็นไทยนี่มันกำลังเป็นที่พูดถึงมากเลยทีเดียวในเวทีโลกนะระหว่างที่เราก็รอน้องเน่ด้วยใช่ไหมแล้วรอบต่อไปอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็แบบก็มีลิซ่าด้วยเนี่ยที่แบบว่าโอ้ทำให้กระแสการพูดถึงประเทศไทยนี่มันแบบมากขึ้นในช่วงนี้เน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดตามเวลาประเทศไทยก็คือตอนเช้าวันที่4กันยายนก็คือวันศุกร์ใช่ไหมเราก็จะเจอกันก็พูดคำว่าสวัสดีค่ะ
0: อีกแบบหนึ่งจะไม่สวัสดีแบบเดิมอะไรเงี้ย

0: ไอ้ที่ตะกร้าสีชมพูบ้างเป็นยังไงอ่ะ
1: อ๋อเขาอันนี้มาจากฟินแลนด์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคือด้วยความที่เขาบอกว่าวัฒนธรรมของฟินแลนด์เนี่ยคือคนก็จะค่อนข้างมีความแบบมีโลกส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวจะไม่ค่อยเข้ามาคุยกันแบบทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างเว้นระยะแต่ว่าเอาละถ้าคนที่โสดอยู่แล้วจะหาคู่ก็ไม่ง่าย เพราะว่าเอาทางนี้ทำไงนะคะเขาก็มีไอเดียจากทางซูเปอร์มาร์เก็ตที่นั่นแต่จริงๆไม่ได้ใหม่นะมันก็เคยมีมาอยู่บ้างแล้วแหละมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไวรัลด้วยไงพี่ปุ้มก็คือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฟินแลนด์เนี่ยนะคะเขาโดยเฉพาะของ S Group เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศนะที่เป็นผู้ดำเนินกิจการคริสต์มาสซึ่งเป็นหนึ่งในเครือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของฟินแลนด์เนี่ยเขาเตรียมกระตะกร้าที่เราช้อปปิ้ง
0: อ่
1: ะเป็นสีชมพูแยกไว้พิเศษ
0: เวลาที่เราจะไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ของหลายอย่างเรามักจะต้องถือตะกร้าใช่ไหม
1: จริงๆเราใช้รถเข็น
0: ใช้รถเข็น
1: ถ้าแบบช้อปหนักๆ
0: ถ้าช้อปหนักก็รถเข็นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าถ้าใครใช้ตะกร้าเนี่ยตะกร้ามันจะมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกว่าฉันโสดแบบบอกตะโกนเลยตะโกนว่าฉันโสดนะด้วยการเป็นตะกร้าสีชมพูนะ
1: ก็คือเหมือนกับเป็นการแสดงถึงว่าฉันพร้อมทำความรู้จักกับคนใหม่นะใครจะเข้ามาคุยก็คุยได้นะเป็นสัญลักษณ์ประมาณว่ามาเปิดบทสนทนากันได
0: ้
1: พร้อมที่จะทำความรู้จักกับใครสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงถ้าพี่กุ้งยังโสดอยู่คงจะใช้วิธีดีไหม
0: ไม่คือถ้าเกิดคนที่พร้อมจะเปิดตัวเองอ่ะเขาอาจจะเวลคัมกับวิธีนี้ก็ได้ไงเดินไปไหนก็ตะโกนเลยว่าฉันโสดจ้า
1: ใช่ไหมแต่ว่าก็อาจจะบางคนก็อาจจะบอกว่ามันก็เขินๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราถือตะกร้าสีชมพูก็คือประกาศตัวเลยใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนกับพูดเหมือนกับต่อให้ไม่ได้มีคำพูดแต่มันก็คือเหมือนกับว่า
0: ฉันพร้อมทำความรู้จัก
1: แต่คนที่จะเข้ามาจะเป็นทาร์เก็ตที่เราต้องการหรือเปล่า
0: แล้วมีแล้วได้ความนิยมไหมตะกร้าเนี้ย
1: ก็เห็นว่าตอนนี้มันก็เป็นกระแสอยู่นะแต่เราไม่รู้ว่าในพื้นที่จริงอ่ะเขาใช้กันมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยมันก็เลยได้รับความสนใจไปทั่วโลกนะคะคือเรื่องราวนี้ค่ะมาจากที่ว่าทางครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนะคะ Royal Fox เนี่ยเขาไปเที่ยวฟินแลนด์ใช่ไหมแล้วก็โพสต์คลิปเล่าเรื่องธรรมเนียมเนี้ยในโซเชียลมีเดียก็บอกว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วแบบพอไปเจอตะกร้าแบบนี้ค่ะซึ่งที่เจอเพราะอะไรเพราะจริงๆได้รับการแนะนำมาอีกทีหนึ่งจากไกด์ท้องถิ่นก็พาไปที่ซูเปอร์ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอ้าวร้านขายของชำเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมของประเทศเหมือนกันแล้วมันเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเธอเงี้ยค่ะก็เลยอ๋อน่าสนใจชีก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปมาแล้วก็ปรากฏว่ากลายเป็นไวรัลนะมีคนมาดูใน TikTok เนี่ยกว่า4ล้านครั้งแล้วก็คนก็มาคอมเมนต์กันใหญ่เลยว่าอุ๊ยน่าจะมีในบ้านฉันบ้างมั้ยนะอะไรอ่ะ
0: คือใครที่ถือตะกร้าสีชมพูเนี่ยก็มันจะสื่อถึงว่าเอ๊ะฉันโสดนะแล้วฉันก็พร้อมที่จะแบบเวลคัมถ้าคุณจะเดินมาคุยกับฉันแต่บางครั้งก็แอบเขินมั้ย
1: เขินอยู่นะก็เขินอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาไม่ใช่คนที่เราอยากให้เข้ามา
0: ก็เราก็คุยน้อยหน่อยไหมคุยตามมารยาท
1: คุยนิดนึงแล้วเป็นไงต่อเดือนนี
0: ้แหมก็เดือนเช็คบินเสร็จก็จบแล้ว
1: ก็อาจจะถือว่าเราได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ใช่ไหมอาจจะไม่ได้ว่าจะต้องเป็นคู่รักในอนาคตเสมอไป
0: มันเหมือนเป็นการจุดเริ่มต้นของบทสนทนากับคนแปลกหน้า
1: ประมาณนั้นนะคะซึ่งอันนี้มันก็มาจากแนวคิดเขาเรียกว่าซิงคุโครินะเป็นภาษาฟินแลนด์นะคะหมายถึงตะกร้าสำหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะสำหรับเรื่องของการแบบเป็นตัวช่วยในการหาคู่สำหรับบางประเทศอาจจะลองเอาอะไรคล้ายๆเทือกๆเนี้ยไปลองทำดูก็ได้เนอะถ้าอยากส่งเสริมการมีคู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้อัตราการเกิดต่ำใช่ไหมคะการแต่งงานก็ต่ำลงอย่างเงี้ยก็จะได้แบบจับคู่ให้เขาง่ายขึ้นหรือเปล่า
0: ธุรกิจหนึ่งท่านผู้ฟังถ้าเรามองภาพรวมของโลกใบนี้เลยไม่ต้องเฉพาะประเทศไทยนะพี่ก็เคยคิดนะแก้มว่าแบบเอ๊ะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปช่วยจัดการเรื่องงานศพเนี่ยมันน่าจะเวิร์กมันน่าจะเวิร์กเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทางญาติพี่น้องครอบครัวของ

0: ผู้วายชนเนี่ยเขาอาจจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาวุ่นวายทำอะไรเกี่ยวกับงานศพธุรกิจจัดงานศพเนี่ยมันน่าจะเวิร์กไห
1: ม
0: ปรากฏว่าเห็นตัวเลขนี้แล้วน่าตกใจกับท่านผู้ฟังคะธุรกิจจัดงานศพเนี่ยรายได้ปีหนึ่งเนี่ย140,000 ล้านบาท
1: อันนี้ที่ไหนคะ
0: มีทางหนึ่งในผู้ที่ทำธุรกิจด้านนี้เนี่ยก็คือ Swick Corporation International หรือว่า SCI ผู้ให้บริการธุรกิจงานศพและก็สุสานรายใหญ่ในอเมริกาเหนือก็ครอบคลุมทั้งสหรัฐและแคนาดา
1: โอ้เขาใหญ่ละถ
0: ึ
1: งเป็นแสนละ
0: เขาเปิดเผยเรื่องนี้มาว่าแบบมันมีดีมานด์มันแน่นอนอ่ะเพราะว่าเวลาที่แบบมีผู้เสียชีวิตครอบครัวก็ต้องการใช้บริการไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือเศรษฐกิจจะแย
1: ่
0: มันก็ต้องจัดงานศพอ่ะ
1: ใช่แล้วก็คืออย่างของไทยแล้วก็จะเน้นแนวแบบครอบครัวจัดกันเองเตรียมกันเองช่วยๆกันอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือแบบอ่ะโทรกริ๊งหนึ่งหรือติดต่อทางช่องทางไหนก็ตามแล้วก็ให้เขาไปจัดการให้อย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนกับอย่างเราแต่งงานแล้วมีเวดดิ้งแพลนเนอร์แต่นี้ก็ไปแพลนในส่วนของการจัดงานศพดีลติดต่อประสานงานต่างๆนะคะแล้วก็รายได้ที่เขาได้เนี่ย140,000 ล้านบาทเนี่ยคือเป็นรายได้ของปีที่แล้วนะ
0: อ
1: ันนี้ต่อปีแต่ถ้าคิดต่อวันล่ะ380 ล้าน
0: มันได้ขนาดนี้จริงๆหรอ
1: โอ้กำไรอันไหนกำไรสุทธิประมาณ 18,000 ล้านบาทคือรายได้เขาเป็นแสนล้านแต่เขาก็กำไรเขาอยู่ประมาณสักเกือบ20,000 ล้านก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าแต่ธุรกิจเขาอะค่ะก็ไม่ได้มีแต่เรื่องของการเป็นรับจัดงานศพอย่างเดียวนะก็แบ่งธุรกิจเป็น2 ขาหลักๆนะคะหนึ่งเลยอะคือเรื่องของธุรกิจจัดงานศพและบริการที่เกี่ยวข้องใช่ไหมตรงนี้ก็รายได้อยู่ที่2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ56% ของรายได้รวมในปีที่แล้วแต่ยังมีอีกธุรกิจหนึ่งด้วยพี่กุ้งธุรกิจสุสาน
0: เป็นยังไง
1: เขาก็ต้องดูตั้งแต่พื้นที่ฝังศพนะช่องเก็บอัฐิบริการต่างๆเกี่ยวกับสุสานของฝรั่งเขาฝัง
0: เออฝรั่งเขาฝังไง
1: ก็รายได้ตรงนี้ก็คิดเป็น 44% ของรายได้รวมอันนี้อยู่ประมาณทัก1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เลยเหมือนกับมันต้องเอามาเสริมกันไม่ได้เป็นรายได้จากฝั่งเดียวแต่เขาครบวงจรมันก็มีความแบบใช่ไหม
0: คือ
1: ติดกันเองได้อ
0: ่
1: ะ
0: ก็คือต้องมีการ diversify บ้างเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงมีรายได้มาจาก2ขาเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจงานศพเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็รอให้คนเสียชีวิตแล้วมาใช้บริการแต่ตอนนี้คนเนี่ยวางแผนมากขึ้นนะเมื่อคนมีการวางแผนมากขึ้นธุรกิจนี้ก็เปลี่ยนไปขายสินค้าตั้งแต่คนยังไม่ตายเลยวางแผนไว้ว่าถ้าตายแล้วคุณอยากได้แบบไหน
1: ฮะสุสานเอาทำเลไหนอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ทำเลไหนหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดคิดถ้าเราคิดง่ายๆนะคิดเป็นตัวเราเนี่ยแก้มเคยคิดไหมว่าถ้าเราเสียชีวิตไปเนี่ยเราจะออกแบบงานศพเรายังไง
1: ยังไม่ค่อยกล้าคิด
0: เฮ้ย
1: คนไทยเนาะแบบเราก
0: ็พี่ไม่ถือนะ
1: หรือเปล่านะอะไรเงี้ย
0: พี่ไม่ถือนะพี่ต้องคิดแล้วนะพี่คิดนะ
1: อาจถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะต้องเริ่มคิด
0: โอเคยังไม่ได้คิดใช่ไหม
1: ย
0: ัง ท่านผู้ฟังเคยคิดไหมอย่างกุ้งเองเนี่ยก็คิดแล้วก็ขำเนาะเราก็คิดว่าอ้าวถ้าสมมติว่ามีการเสียชีวิตจริงๆนะคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกแบบงานศพตัวเองนะ
1: ก็ถูกค่ะ
0: เพราะคุณเสียไปแล้วอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้แบบไหนเนี่ย
1: สั่งเสียไว้ก่อน
0: เราต้องบอกไว้ก่อนเขียนเลยเขียนเป็นคำสั่งเลย
1: ใช่ไหมบอกให้รู้กัน
0: ดอกไม้สีอะไร
1: ก็จริงก็จริงๆแล้วก็เป็นการเตรียมตัวเพราะว่าเราก็ไม่รู้วันนั้นของเรามันเมื่อไหร่ใช่ไหม
0: ใช่แต่อย่างของพี่เนี่ยเราจะเลือกไว้เลยว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอะรูปสำคัญมาก
1: โอ้ใช่อย่าให้คนอื่นมาเลือกแทนเราร
0: ูปไหนคุณต้องเลือกไว้เลยนะ
1: ต้องรูปที่แบบเราสวยเป๊ะ
0: เราดูดี
1: เออ
0: แต่ว่าเคยไปงานศพไหมท่านผู้ฟังผู้วายชนเนี่ยอาจจะแบบ70 กว่า 80แต่ลูกๆอ่ะญาติญาติอ
1: ่
0: ะ
1: รูปสมัยสาวๆ
0: ใช
1: ่หนุ่มๆจำหน้าเริ่มไม่ได้แล้ว
0: พอลงไปเสร็จเฮ้ยฉันมาผิดงานตัวเนี้ยเพราะว่ารูปด้านหน้าไม่ตรงกับอายุจริง
1: ใช่แต่ก็เข้าใจได้แล้วก็อยากจะให้แบบเป็นภาพที่ดีที่สุดของใช่ไหมอ
0: ันนี้ก็แล้วแต่ชอบเนาะแต่ว่าคือพี่เคยแอบคิดเล่นๆไงว่าเฮ้ยถ้าเราควรจะต้องมีการวางแผนคือบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถมาวิ่งจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบตามที่

0: เราเป็นคนที่จัดการได้เป็นคนเจ้าจัดการได้แต่อย่างน้อยๆอ่ะรูปเราควรได้เลือกไว้ไหม
1: เออเลือกรูปแล้วบางทีอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นแบบเป็นรูปยิ้มแย้มสดใสมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนเราจะเป็นรูปแบบหน้านิ่งๆดูมีความทึมๆเออนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ไม่พอเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเราไปงานศพญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัจธรรมไง
1: ค่ะ
0: ว่ายังไงยังไงซะมันก็ไปถึงวันนั้นแหละเพียงแต่ว่าก็ความโศกเศร้าก็มันต้องเกิดขึ้นทุกคนเนา
1: ะ
0: แต่ว่าทำยังไงให้มันเริ่มเรียกว่าพูดง่ายเริ่มปลงได้อะ
1: ก็ด้วยแล้วก็บางคนอาจจะมองไปถึงล่วงหน้าว่าเอองานฉันต้องเลิศนะ
0: ไม่ต้องขอฉันรูปสวยก็พอแล้ว
1: อาจจะมันต้องมีตกแต่งอะไรบ้างมันต้องมีแบบบางคนอาจจะได้บอกลูกหลานเอาไว้ว่าขอมีการแสดงแบบนี
0: ้อ๋อ
1: ขอไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะที่เราเห็นตามข่าวบ้าง
0: ใช่
1: ไหม
0: พี่เคยไปงานศพของคุณแม่เพื่อนเพื่อนเป็นนักร้องวันที่เขาชาปนกิจอ่ะเขามีฟอร์ดมาเล่นแซกโซโฟนนะ
1: ว้าว
0: หน้าเมนเลยก็คือแล้วแต่ความชอบของผู้วัยชนอะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าของน้องหรือว่าของลูกๆที่จะเตรียมการให้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นกันในประเทศไทยแต่ว่าสำหรับตัว SCI ที่เขาทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานศพโดยเฉพาะเนี่ยการจัดการทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าการขายสินค้าเนี่ยเขากระจายความเสี่ยงด้วยการขายบริการล่วงหน้าแทนที่จะเกิดการเสียชีวิตแล้วค่อยหาลูกค้าบริษัทก็จะเข้าไปขายบริการตั้งแต่ลูกค้ามีชีวิตอยู่
1: อ๋อแล้วค่อยส่งมอบเมื่อถึงวัน
0: ใช่ใ
1: ช่ไหม
0: แต่บางครั้งเราก็ไม่กล้าซื้อนะ
1: แต่ถ้าเป็น
0: คนไทยเนอะ
1: วัฒนธรรมของฝรั่งอาจจะพอได้เนอะแต่ว่านึกถึงว่าถ้ามีเซลล์ของบริษัทเนี้ยเข้าหาลูกค้ายังไง
0: เราคงแปลกวิธีการที่เซลล์จะเข้าหาลูกค้า
1: น่าสนใจนะว่าจะเข้าหายังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่า
0: แต่ไม่แน่นะ
1: ไม่ได้แช่งชนะอะไรเงี
0: ้ยไม่แน่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาต้องมีเขาไม่ได้เผาไงเขาต้องมีสุสานเขาต้องเลือกสิว่าอยากจะไปอยู่โลเคชั่นไหน
1: เนอะใช่ไหมคะ
0: ทำเลตรงไหนรูปแบบหน้าตาหลุมเป็นยังไง
1: เพราะอย่างของคนจีนก็เหมือนกันว่าจะต้องอยู่ตรงจุดไหนความอลังการอะไรต่างๆ
0: เพราะคนจีนก็จะเป็นแนวของการฝังเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นโมเดลธุรกิจที่ทาง SCI เนี่ยเขารุกธุรกิจในด้านนี้แล้วก็มีรายได้ดีที่สำคัญคือรายได้ดีคือเปลี่ยนธุรกิจที่มีดีมานด์เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเนี่ยให้มีรายได้ในอนาคตที่มองเห็นได
1: ้
0: คือเหมือนถ้าขายล่วงหน้ามันจะเห็นยอดแล้วไงเห็นยอดล่วงหน้าก่อนไม่รีบอ่ะคุณเสียเมื่อไหร่ฉันก็มีรายได
1: ้ซื้อคอร์สไว้ก่อนแล้วค่อยมาใช้เหรอใช่ไหมแล้วแต่ว่าก็จะมีคือเหมือนกับเขาก็หลายอย่างตอบโจทย์เหมือนกันทั้งส่วนของการจัดงานเมื่อเกิดงานแล้วอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของสุสานเรื่องของการเตรียมพื้นที่แล้วก็การขายล่วงหน้าเลยตั้งแต่ที่ลูกค้ายังมีชีวิตอยู่ได้เลือกอะไรต่างๆไว้นะคะก็
0: เลือกแพ็กเกจ
1: ไว้ได้แล้วก็อันเนี้ยก็เหมือนกับมันก็กลายเป็นว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราอาจจะต้องดูว่าแต่ละ
0: มันเข้ากับวัฒนธรรมไทยหรือเปล่า
1: เราจะปรับยังไง
0: เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่ทำให้ SCI เขาเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยคือการทำธุรกิจทุกอย่างมันไม่มีคำว่าฟลุกมันต้องมีมันก็มีปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสริมแต่ตัวที่ SCI เขาเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยท่านผู้ฟังคะส่วนหนึ่งก็มาจากการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ที่หนึ่งแหละต้องมีว่าสถานที่จัดงานศพและสุสานจำนวนมากในมือ มีโลเคชั่นให้คุณเลือกไงว่าคุณเสียไปแล้วเนี่ยคุณจะไปจัดงานศพที่ไหนจะไปอยู่สุสานที่ไหนณสิ้นปี2025ก็คือปีที่แล้วเนี่ย SCI เขามีสถานที่จัดงานศพกว่า 1,485 แห่งมีให้คุณเลือกแล้วก็มีสุสานถึง500แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา
1: ธุรกิจเขาก็ถึงใหญ่โตไงคือให้บริการครอบคลุมทั้งประเทศนะคะท
0: ั้
1: งอเมริกาด้วยทั้งแคนาดาด้วยเงี้ยนะคะ
0: ใช่นั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่รุ่งเรืองในต่างประเทศแต่ถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วมันฟังแล้วอาจจะยังแปลก
1: ๆแต่เชื่อว่าในส่วนของการจัดการงานศพอ่ะเมื่อเกิดงานแล้วอันนี้ก็สามารถทำได้นะ
0: อ
1: ยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่รับจัดการงานภาพรวมทั้งหมดเลยซึ่งจริงๆมันก็คงมีอยู่บ้างเนี่ยอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ยังไงอะอาจจะใช้บางคนอาจจะใช้บางคนอาจจะ

0: เกิดเป็นงานศพที่แบบพิธีการมากๆหน่อยต้องการความสวยหรูเนี่ยหลายๆคนบางคนก็จะใช้ออร์แกไนเซอร์ไปจัดงานเลย
1: เ
0: หมือนงานแต่งมีออร์แกไนเซอร์อะ
1: แต่อย่างนี้ประเทศไทยอะวัดก็คือออร์แกไนเซอร์ที่เก่งนะ
0: เพราะวัด
1: เขาครบวงจรแล้วไง
0: เขาคือ
1: บางทีบางทีติดต่อวัดปุ๊บวัดจัดการหมดเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยก็คือจบมันอาจจะแบบไม่ได้ต้องไปดีเทลอย่างอื่นๆที่แบบนอกเหนือคือด้วยความที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานมาอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยในวัด
0: นอกจากซึ่งว่าแบบอยากได้ดอกไม้ที่หรูมากขึ้นหน้าเมนวันชาปนกิจจะมีความฮารุฮารามากขึ้น อันนั้นก็จะมีออร์แกไนเซอร์เข้ามาช่วยจัด
1: หาสิ่งที่เจ้าภาพก็จะไปเลือกก็จะเป็นเรื่องความต้องการพิเศษอื่นๆละของที่ของชำร่วยของที่ระลึกอะไรเงี้ยเป็นอะไรหรือว่าอาหารการจัดเลี้ยงต่างๆอันเนี้ยนะคะแต่ว่า
0: ถามวัดวัดทั้งหมด
1: ก็ได้หมดแหละจริงๆแล้วแต่ถ้าอยากจะอะไรที่แบบเอ็กซ์ตร้าก็อีกเรื่องนึง
0: ใช่เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งนะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับดร.ภัยจิตค่ะจะไปดูโอกาสใหม่ของไทยกับอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียวจีนนะเอ๊ะเราจะมีโอกาสไหมหรือว่าเราเป็นผู้ซื้อจากจีนนะช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะอยู่กับน้องแก้มและสร้อยฟ้าค่ะ
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับดร.ภัยจิตนะคะก็มีเรื่องของทริปมูนะคะของคลื่น Med 107นะคะจัดทริปสุด Exclusive ค่ะ Med Mute on Tour นะคะก็บินตรงไปลงจีนเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปนะคะทั้งเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงค่ะนำทีมมูโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวนะคะก็ไปเที่ยวสถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะคะที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์นะคะแล้วก็ไปที่ระเบียงกระจกยักษ์ด้วยนะคะต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนะคะความมงคลที่จะไปเสริมกันนี่ก็คือจะไปที่วัดหลัวหั่นนะคะอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งตามรอยเส้นทางสายบุญนะคะที่วัดต้าฉือเฉิงตูค่ะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมนะคะแล้วก็จะได้ไปช้อปปิ้งด้วยที่ย่านซนซีลู่นะคะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนค่ะเดินทางกัน24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะก็เรียกว่าสุดคุ้มเลยสนใจสอบถามได้ที่0814986322นะคะหรือว่า LINE line @med107 นะคะตอนนี้เหลือ4ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นแล้วนะคะ
0: อืม4ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเอาละค่ะเดี๋ยวระหว่างรอดร.ไพจิตรนะคะทีมงานแจ้งเข้ามาด้วยนะคะ

0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงจะแจ้งเข้ามาด้วยค่ะ
1: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับใครที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลก็ให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณได้นะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาค่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะโทรได้ที่เบอร์021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะเราไปดูโอกาสใหม่ของไทยกับอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียวจีนนะคะกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะดร.ภัยจิตค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีวีกรทั้งสองท่านและแฟนรายการครับ
0: ค่ะดร.ภัยจิตคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้อุตสาหกรรมจีนเนี่ยเขามาแนวอุตสาหกรรมอัจฉริยะอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วการเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะเป็นโอกาสของไทยยังไงคะ
2: ครับคือถ้าเราย้อนกลับไปในแผนพัฒนาฉบับที่13และ14เนี่ยสิ่งที่เราพอจะจับกระแสได้ก็คือจีนหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาในเชิงคุณภาพที่เพิ่มสูงขึ้น
0: ค่ะ
2: นะครับมีนโยบายหรือแคมเปญหลักๆเช่น Made in China 2025ที่สิ้นสุดลงเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
0: ค่ะ
2: นะครับตอนนี้พอมาเข้าแผน15เนี่ยจีนกับเร่งการดำเนินการในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ความเป็นอัจฉริยะความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นไปอีกแสดงว่าทิศทางจากนี้ไปเนี่ย 4-5 ปีอย่างน้อยในแผน15
0: ค่ะ
2: นะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ซึ่งปรากฏว่าบริษัทของบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งเข้าไปลงทุนอยู่ในเมืองจีนทำธุรกิจนะร่วมมือกับจีนเนี่ยก็เข้าไปมีบทบาทและก็แน่นอนอ่ะบางทีนะเป็นนโยบายของรัฐเขาเนี่ยเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยนะทำอะไรที่มันสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเขาเราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยในหมู่บริษัทของไทยนะที่ตอนนี้เข้าไปลงทุนอยู่ในเมืองจีนครับ
0: คือคำว่าการเปลี่ยนแปลงที่อุตสาหกรรมไทยธุรกิจไทยไปลงทุนที่จีนเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันเป็นกรีนมากขึ้นเหรอคะ
2: อัจฉริยะและกรีนมากขึ้นเราจะเห็นอุตสาหกรรมการผลิตเราจะเห็นภาคการเกษตรเห็นมิติของธุรกิจที่ไปลงทุนเกี่ยวกับพลังงานอะไรต่างๆพวกนี้ขยับแล้วก็ปรับแนวทางนะของความเป็นอัจฉริยะและความเป็นสีเขียวเนี่ยในระดับที่สูงขึ้นผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพ
0: ค่ะ
2: นะอย่างด้านเกษตรเนี่ยแน่นอนที่ดังที่สุดนะของไทยในประเทศจีนก็คงหนีไม่พ้นกลุ่ม CP
0: ค่ะ
2: นะครับกลุ่ม CP เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของพวกเกษตรอัจฉริยะพวกโรงงานสีเขียวค่อนข้างมากนะครับเราจะได้ยินข่าวเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นการทำฟาร์มอัจฉริยะนะของ CP เช่นการเลี้ยงไก่นะฟาร์มละ3ล้านตัวนะนะไข่ออกมาวันละ2ล้านฟองอ่ะนะครับแต่ว่ามันอัจฉริยะยังไงคือเขาเอาพวก AI เอาพวกอะไรต่างๆนะความระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยแล้วก็มุ่งเป้าหมายของการใช้แรงงานคนนะครับค่อนข้างน้อยมากเลยนะเพราะไก่มัน3ล้านตัวเนี่ย
0: ใช้คนน้อย
2: ใช้คนนะฮะสัดส่วนนะ 168,000 ตัวไก
0: ่ค่ะ
2: นะครับต่อพนักงาน1คนเมื่อหารออกมาเนี่ยประมาณสักโทษนะไม่ถึง20คนน่
0: ะ
2: ดูแลไก่3ล้านตัว
0: เพราะมันคอนโทรลด้วยอัจฉริยะหมด
2: ใช่ครับระบบอัตโนมัติสายพานนะเราเห็นเอาตั้งแต่การควบคุมอุณหภูมิความชื้นภายในฟาร์มนะการให้อาหารให้น้ำนะมันก็เป็นระบบอัตโนมัติ
0: คือคนเนี้ยที่ควบคุม
2: รวมถึงพอเลี้ยงไก่เสร็จปุ๊บฟาร์มพวกนี้เป็นฟาร์มไก่ไข่นะที่ผมเรียนมา2ล้านตัวก็คือใช้คนเก็บก็พอดีกันเลยนะคนคงล้นโรงงานทั้งหมดไม่มีมนุษย์ไปสัมผัสเลยครับ
0: เป็นระบบสายพานหมด
2: ที่ไหลทำความสะอาดคัดแยกนะครับอันไหนเข้าไซส์ก็ไปขายเป็นง่ายๆไข่

0: ีแบรนด์ของ CP อันไหนตกไซส์นะหรือใหญ่เกินไซส์ก็มีนะก็เอาไปโทษนะแยกขายเป็นเขาเอาไปไงต๊อกไข่แล้วก็เอาใส่รว
1: ม
0: นะครับเป็น

0: ความแตกต่างของมันเนี่ยระหว่างจากกันเนี่ยนะได้ยากมากเออถ้าฟาร์มมันมีไม่กี่ตัวก็ว่าไปอย่างแต่ฟาร์มพอเดี๋ยวนี้ฟาร์มมันพูดกันเป็นล้านตัวน
1: ะ
0: หลายแสนตัวนะครับการจะกำกับควบคุมกลิ่นเสียงอะไรต่างๆนะต้องใช้ความเป็นอัจฉริยะและความเป็นสีเขียวที่เพิ่มสูงขึ้นมากเพราะเดี๋ยวนี้ฟาร์มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเมืองนะมันเข้ามาอยู่ใกล้เมืองนะสมัยก่อนนะเราอยู่บ้านเราใช่ไหมใครมีบ้านใกล้ฟาร์มหมูอ่ะโอ้โหทั้งกลิ่นทั้งเสียงถูกไหมฮะ
1: แล้วการอัจฉริยะนี่มันจัดการอย่างฟาร์มหมูอย่างเงี้ยเขาจัดการยังไงคะกลิ่น
0: เดอมันเข้าไปอยู่ในคอนโดอ่ะนะฮะแล้วก็มีระบบการจัดการกลิ่นเนี่ยเขาจะว่ายง่ายมีระบบการทรีตการบำบัดนะฮะที่มันเป็นปัญหามากก็คือกลิ่นนี่มันจะมักจะมาจากตัวอุจจาระมันถูกไหม
2: ค่ะ
1: ขี้หมู
0: นะไอ้ตัวขี้หมูเนี่ยมันถูกเอาไปใช้เป็นไบโอแก๊ส
1: อ๋อ
0: เขาไปต่อยอดอีกไปสร้างรายได้อีก
1: ค่ะ
0: นะจากส่วนนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับ
1: พอเก็บเข้าโดมไบโอแก๊สแล้วเนี่ยมันก็เก็บกลิ่นได้เกือบ 100%
0: ใช่แล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์นะเป็นพลังงานนะอันนี้ก็เป็นพลังงานสีเขียวอีกรูปแบบนึงนะที่จีนใช้อีกบริษัทหนึ่งที่ผมคิดว่าบ้านเราคุ้นหูคุ้นตาก็คืออย่างบ้านปู
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะบ้านปูจริงๆแล้วเราชอบแซวว่าบ้านปูเนี่ยเขาไปขายความอบอุ่นนะคือเขาไปขายเขาไปทำพวกเหมืองเราจะรู้จักว่าบ้านปู
1: เป็นเหมือง
0: เนี่ยทำเหมืองถ่านหินใช่ไหมผลิตกระแสไฟฟ้าแต่อันนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบเดิมตอนหลังเนี่ยบ้านปูค่อยปรับเปลี่ยนมาสู่ความเป็นอัจฉริยะและสีเขียวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเอาพวกชีวมวลมาใช้ประโยชน์อย่างเมื่อกี้ชีวมวลเนี่ยเพราะนั้นมันจะมีบริษัทอย่างเช่นบ้านปูพาวเวอร์บ้านปูเน็กซ์อะไรต่างๆนะครับที่ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ใช่แต่จากพลังงานความร้อนจากถ่านหินแต่ใช้พลังงานหมุนเวียนหรือเขาขยายธุรกิจไปทำระบบการกักเก็บนะพวกกระแสไฟฟ้าว่ายง่ายพวกแบตเตอรี
1: ่ค่ะ
0: นะครับซึ่งไอ้พวกนี้ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะก็ทำให้เขาสามารถต่อยอดนะทำเรื่องของพลังงานทำเรื่องอะไรต่างเขาทำเขาเรียกว่าเป็นระบบแบตเตอรี่ energy storage system BESS BESS นะซึ่งส่วนนี้เขาก็เข้าไปลงทุนแล้วก็ทำนะครับปัจจุบันก็เริ่มทำละในส่วนที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็กักเก็บกระแสไฟฟ้าควบคู่ไปด้วยนะครับพวกนี้ก็ส่วนใหญ่จะมีความเป็นอัตโนมัติแล้วก็มีความเป็นสีเขียวที่เพิ่มมากขึ้นปตท.เองบ้านเรานะฮะคือสายไฟฟ้าอยู่วงการพลังงานก็ทราบดีว่าเขาก็ไปทำเหมือนกันนะในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยระบบการกักเก็บพลังงานนะแบตเตอรี่นะทำกับCATL หรือบางทีเราเรียกย่อๆว่า CATL นะในการพัฒนาวัสดุใหม่ในการทำอะไรต่างๆนะครับไอ้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของตัวอย่างรวมไปจนถึงนะช่วงนี้คนจะพูดเดี๋ยวจะมีคนพูดเรื่องกวางสีมามณฑลกวางสีมากขึ้นน
1: ะ
0: พอพูดถึงกวางสีก็คนก็จะนึกถึงบริษัทอย่างมิตรผลนะที่ไปลงทุนทำโรงงานน้ำตาลนะไปพัฒนาคุณภาพนะเรื่องของความหวานของน้ำตาลที่นั่นนะรับซื้อใบอ้อยมาแล้วก็มาผลิตนะเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อยอดไปหรือแม้กระทั่งการใช้ระบบพวกโดรนระบบอัตโนมัตินะเอามาปรับปรุงกระบวนการผลิตกำกับเรื่องของโรงงานนะหรือแม้กระทั่งไร่อ้อยเดี๋ยวนี้เขาก็ปล่อยโดรนนะไปตรวจนะพวกไร่อ้อยเหล่านี้ไปดูซิว่าเอ๊ะมันมีโรคหรือเปล่าจะได้กำกับควบคุมโรคได้เหมาะส
1: ม
0: นะไอ้พวกเนี้ยเป็นระบบนะที่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้บริษัทบ้านเรานะครับที่เข้าไปลงทุนในเมืองจีนเนี่ยจะส่วนหนึ่งก็เป็นนโยบายของภาครัฐอีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าบริษัทบ้านเรามีความสามารถนะในการต่อยอดสิ่งต่างเหล่านี้ครับ
1: ค่ะคือจริงๆแล้วเราเห็นจีนเนี่ยใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วจีนก็สามารถผลิตได้ในราคาที่มันถูกมันต่ำกว่าประเทศอื่นๆแบบนี้โอกาสที่แบบไทยจะเข้าไปแทรกตัวทำเรื่องพลังงานสะอาดระบบอัจฉริยะเนี่ยถ้าไม่ใช่บิ๊กเนมมันก็ไม่ง่ายนะ
0: ถูกครับแต่อย่างนี้เวลาเราดูทั้ง

0: ห่วงโซ่อุปทานเนี่ยห่วงโซ่อุตสาหกรรมเนี่ยบางทีบริษัทบ้านเราซึ่งอาจจะไม่ใช่บิ๊กเทคใหญ่ๆไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆกลุ่มทุนใหญ่ๆเราก็อาจจะสามารถถ้าเรามีโน้ตฮาวมีเทคโนโลยีอะไรบางส่วนนะที่อาจจะเป็นเสี้ยวหนึ่งที่จะเข้าไปเชื่อมอยู่ในระบบห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่อุตสาหกรรมเขาก็เปิดกว้างนะว่าง่ายเพราะว่าวันนี้เนี่ยบริษัทที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาไม่ได้ขายสินค้านะไม่ได้ทำตัวเป็นนักลงทุนและผู้ผลิตเท่านั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขากำลังเป็นผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นะครับเป็นผู้ที่จะว่ายง่ายขายโซลูชันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบริษัทเล็กอยากเข้าไปแล้วมีโน้ตฮาวต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเชื่อมผ่านบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ได้ในทางหนึ่งในอีกทางหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราเจ๋งแล้วเรามีเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้แล้วเราแข่งกับจีนได้เข้าไปเลยครับตลาดใหญ่มากเลยเพราะมันเป็นนโยบายเราเคยคุยกันเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้คาร์บอนพีคคาร์บอนนิวทรัลิตี้ใช่ไหมที่จีนต้นมีกำหนดพันธสัญญากับ UN ไว้อะไรต่างๆกับองค์การระหว่างประเทศไว้นะว่าจะปลดปล่อยคาร์บอนสูงสุด2030นะครับแล้วก็จะมีความเป็นกลางด้านคาร์บอนในปี2060ด้วยเหตุเหล่านี้นะครับทั้งหมดองค์คาพยพเขาเลยเนี่ยถูกกำกับนะว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไปในทิศทางแบบนี
1: ้
0: นะซึ่งก็เป็นที่มาว่าทำไมเราเห็นบริษัทต่างๆนะของไทยนะซึ่งอาจจะต้องถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำของไทยเนี่ยนะยกระดับนะเพราะเห็นโอกาสคือถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองจะต้องตกขบวนแน่นอนท้ายที่สุดอาจจะประกอบธุรกิจนะว่ายง่ายเล็กลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่พอปรับเปลี่ยนปุ๊บไอ้นี่คือโอกาสเพราะนี่คือนโยบาย
2: ค่ะ
0: ครับ
2: แต่เราพูดถึงในแง่ของโอกาสไปแล้วนะคะถ้าในแง่ของความท้าทายหรือว่าความเสี่ยงล่ะคะที่ต้องพิจารณานะคะ
0: อย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นนะคือถ้าไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองจะเหนื่อยเลย
2: ค่ะ
0: เพราะว่าจะเรียกว่าการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของจีนว่าง่ายมีแนวโน้มที่จะเข้มข้นมากขึ้นยกตัวอย่างนะเพราะนั้นถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะเราก็อาจจะถูกประชาชนร้องเรียนหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐเขาเวลาเข้ามาตรวจสอบนะก็อาจจะบอกให้เราไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับไอ้พวกนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของแบรนดิ้งของการทำธุรกิจว่าถ้าคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคุณดีคุณมีประสิทธิภาพนะก็ทำให้คุณมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพควบคู่ไปด้วยไม่ทำเราตกขบวนอย่างที่ว่านะเพราะว่ามีธุรกิจใหม่ๆนะหรือแม้กระทั่งธุรกิจเดิมของจีนเนี่ยที่เขาปรับเปลี่ยนตัวเขาเองในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องเท่ากับว่าเราก็จะแพ้เขาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเอาไว้ง่ายครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นความท้าทายแรกนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะบริษัทที่อยู่เมืองไทยเนี่ยผมยังกังวลใจนะถ้าเราไม่ปรับตัวอะไรนะแล้วต่อไปเราจะส่งสินค้าเข้าจีนนะยกตัวอย่างเช่นบอกเอ๊ะถ้าจีนเขาทำเรื่องคาร์บอนพีคคาร์บอนนิวทรัลิตี้ไปแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเขาเอามาตรฐานต่างๆเหล่านั้นมากำหนดนะกับสินค้านำเข้าของต่างชาติที่จะเข้าประเทศจีน
1: ค่ะ
0: นะแล้วเราไม่มีมาตรฐานต่างๆเหล่านั้นเลยเราไม่มีความเป็นสีเขียวเลยเราไม่ได้ใช้พลังงานสีเขียวในสัดส่วนตามที่เขากำหนดเราอาจจะไม่สามารถส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดจีนได้ในระยะยาวถ้าเขามีการแอคทีเวทมาตรการลักษณะแบบนี้เพราะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะบริษัทที่เข้าไปลงทุนแล้วที่ต้องปรับตัวแม้กระทั่งบริษัทที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วมีตลาดส่งออกเข้าจีนหรือเข้าเวทีโลกเนี่ยก็ต้องเริ่มคิดและวางแผนเรื่องพวกนี้แล้วครับ
1: คือบริษัทที่ตั้งอยู่ในไทยแต่ว่าคุณส่งออกคุณค้าขายกับจีนเนี่ยคุณก็ต้องดูทิศทางนโยบายของบ้านเขาด้วยเพราะวันหนึ่งถ้าเกิดเขาเรียกขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีการปรับตัวอย่างที่มาตรการที่ดร.ภัยจิตบอกเนี่ยมันเริ่มที่ยุโรปละซีแบมก็คือผู้ประกอบการไทยจะส่งสินค้าไปยุโรปนะคุณก็ต้องใช้พลังงานสะอาดไม่งั้นคุณจะถูกเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเกิดขึ้นที่ยุโรปแล้วแต่ในอนาคตดร.กำลังจะบอกว่าในอนาคตถ้าจีนเขาเรียกขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณอยู่เมืองไทยคุณทำธุรกิจส่งออกไปจีนเนี่ยคุณไม่ปรับตัวคุณก็จะตามไม่ทันเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับเพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นกระแสของโลกเลยนะไม่ได้เฉพาะยุโรปหรือแม้กระทั่งจะขยับมาจีนนะอาจจะยกเว้นอเมริกาหน่อยเพราะว่าผู้นำอาจจะบอกว่าไม่เชื่อว่าโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะลักษ

0: ณะลักษณะแบบนี้นะมันเป็นว่าง่ายกระแสของโลกที่จะเกิดขึ้นและผมยังไม่เห็นการชะลอตัวของกระแสนี้เลยนั่นหมายความว่ามันจะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะระดับของความเข้มงวดในสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมในความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นเราต้องเตรียมตัวครับ
1: ตอนนี้ในเชิงมาตรฐานแล้วก็เงื่อนไขของทางจีนเนี่ยค่ะเขาเริ่มใกล้เคียงกับทางฝั่งยุโรปมากน้อยขนาดไหนแล้วอะคะ
0: เข้มงวดในระดับผมถือว่ากับยุโรปเนี่ยในมาตรฐานเดียวกันแต่อีกระยะหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลใจมากกว่าคือผมคิดว่าจีนจะไปไกลกว่ายุโรปสูงกว่ายุโรปนะเพราะว่าเขาเนี่ยมองถึงเป้าหมายระยะไกล2050ในการเป็นประเทศน่าอยู่มิติหนึ่งของความเป็นประเทศน่าอยู่ของเขาคือตอนนี้เราชอบพูดเรื่องเมืองน่าอยู่น
2: ะ
0: แต่เมืองน่าอยู่มันเป็นแค่เป้าหมายระยะกลางของเขาแต่ระยะไกลของเขา2050เนี่ยเขาจะเป็นประเทศน่าอยู่คือเขาจะแผ่ซ่านความน่าอยู่ของเขาออกไปทั่วประเทศมิติสำคัญอันหนึ่งก็คือมิติเรื่องสิ่งแวดล้อมครับนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ผมคิดว่าจีนก็มาแน่ไม่ว่าโลกจะไปหรือไม่ไปนะแต่ผมเชื่อว่าจีนเขาเวลาเขาวางเป้าหมายวางทิศทางพวกนี้เนี่ยเขาเดินไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ตอนนี้เราเห็นหลายๆเมืองของจีนเนี่ยในอดีตเนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยจีนเนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าก็สัดส่วนถ่านหินสูงแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ราคามันต่ำลงแล้วราคาผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยเนี่ยมันถูกกว่าการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลอย่างหลายๆประเภทด้วยซ้ำทำให้จีนเนี่ยหันมาใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นทั้งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะที่ด็อกเตอร์ได้เคยไปเห็นมาไปดูมา
0: ครับวันนี้เขาไปไกลมากนะแล้วจีนเขาวิ่งไม่หยุดจริงๆนะในทุกด้านซึ่งรวมทั้งเรื่องของพลังงานสีเขียวด้วยนะครับสมัยก่อนเราจะนึกถึงแต่ว่าพลังงานน้ำนะพลังงานลมแสงอาทิตย์นะลมผมคิดว่าท่านลมวันนี้จีนอาจจะอยู่ประมาณสักในแง่ของกำลังการผลิตนะ 60% ของโลก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะถ้าแสงอาทิตย์เนี่ยนะผมว่ามากกว่า 80% ของโลกแล้วแถมช่วงปีนี้เขายังบอกว่าไอ้เทคโนโลยีที่เขาใช้อยู่ในขณะนี้กำลังจะปรับเปลี่ยนไปนะครับเขาจะขึ้นท้องฟ้ามากขึ้นนะต่อไปผลิตพลังงานลมก็ไปเอาโทษนะแทนที่การหันลมจะปักอยู่ที่ดินเอาขึ้นไปลอยฟ้านะครับโซล่าเซลล์แทนที่จะอยู่ที่พื้นดินนะเจอเมฆเจอฝุ่นเจอฝนเขาจะเอาขึ้นไปอยู่บนอวกาศนะครับแล้วล่าสุดจีนนี่ผมกำลังจะหาเวลาไปส่องเหมือนกันจีนมีบริษัททำวัสดุใหม่ที่น่าสนใจมากนะครับคือไม่ใช่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นแต่ผลิตได้จากแม้กระทั่งแสงไฟฟ้านะภายในบ้านนะเป็นรูปแบบวัสดุใหม่ที่ว่ายง่ายสามารถผลิตได้ตลอด24ชั่วโมงหรือถ้าเราคิดเนี่ยเรามีแผงลักษณะแบบนี้วัสดุแบบนี้อยู่ภายในบ้านเนี่ยก็เท่ากับว่าตัวมันเองผลิตตัวมันเองด้วยนึกออกไหมอันนี้ก็จะทำให้เกิดพลังงานสีเขียวนะที่ไร้ขีดจำกัดในอนาคตเกิดขึ้นนะวันนี้จีนผมคิดว่าทะลุ 50% ไปแล้วนั่นหมายความว่าเป้าหมาย2030เขาเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรในแง่ของคาร์บอนพีค
2: หมายถึง
0: นะ
2: ว่า
0: เพราะว่าเขาสามารถผลิตเรื่องของพลังงานสีเขียวออกมาเนี่ยระดับประมาณ 50% นะเรียบร้อยแล้ว
2: สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดตอนนี้ของจีนทะลุ 50% ไปแล้วเหรอคะ
0: ใช่ครับนะเพียงแต่ว่าเขาก็ยังคงจะเดินหน้านะไปอีกระดับหนึ่งนะของเป้าหมายระยะไกลเขา
2: เป็นเพราะมันเป็นกติกาโลกด้วยแล้วก็ประเทศไหนชาติไหนที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นก็ทำให้เป็นที่ยอมรับในสังคมโลกมากขึ้นเท่านั้นในอดีตเนี่ยย้อนหลังไปสัก10ปี20ปีเนี่ยจีนเคยได้ฉายาเลยว่าเป็นไฟฟ้าที่มาจากฟอสซิลโดยเฉพาะถ่านหินในสัดส่วนที่สูงมากวันนี้สัดส่วนต่างๆลดลงเพราะว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มาแรงแล้วก็ราคาถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อีกถ้าพอมีเวลาเหลือผมยกตัวอย่างให้ดูอีกอันหนึ่งนะซึ่งเมื่อกี้พอดีเราพูดถึงยุโรปเนี่ยจะใส่ใจแม้กระทั่งเรื่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆระบบสืบย้อนกลับระบบ traceability ที่เราชอบพูดนะตัวอย่างอันหนึ่งนอกเหนือจาก CP นอกจากอะไรต่างๆที่ทำอยู่อ อีกอันนึงคือบริษัทอย่างไทย

0: ูเนียนนะไทยยูเนียนเนี่ยแน่นอนเขาทำเขาเก่งเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ประมง
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นเวลาเขาทำเนี่ยระบบของเขาสืบค้นย้อนกลับเนี่ยเขาทำตั้งแต่จากท้องทะเลสู่โต๊ะอาหารนะว่าง่าย
1: ๆ
0: นะแล้วก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเขาระบุนะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เรื่องอะไรต่างๆนะลักษณะแบบนี้ถือว่าไทยยูเนียนเนี่ยว่าง่ายใส่ใจแล้วว่าง่ายให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผู้บริโภคเขาไปตามกระแสโลกไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดบางทีไอ้พวกนี้มันกระทบแม้กระทั่งปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเอ๊ะจะซื้อสินค้าโอ้ซื้อของไทยยูเนียนดีกว่าน
1: ะ
0: เพราะสินค้าเนี่ยว่าง่ายห่วงใยสิ่งแวดล้อม
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในมิติเชิงการตลาดที่มันเกิดขึ้น
1: คือวันนี้เทรนด์ของผู้บริโภคก็เลือกที่จะซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะคะอย่างที่ดร.เล่ามาเนี่ยก็คือถ้าคุณจะทำการค้าการขายกับจีนหรือคุณจะไปลงทุนในจีนเรื่องของอุตสาหกรรมอัจฉริยะอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเลยนะคะ
2: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นประเด็นที่อาจจะถูกนำมาใช้ในเรื่องของการกีดกันทางการค้าได้ด้วยเหมือนกันเนาะ
1: ค่ะเอาค่ะวันนี้ได้สาระกันไปนะคะได้รู้มุมมองใหม่ๆนะคะที่นำมาฝากนะคะเกี่ยวกับเมืองจีนด้วยและโอกาสทางธุรกิจของไทยด้วยวันนี้ขอบคุณดร.ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะนั่นคือดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะ
2: ค่ะก็นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของ Marketing News Update แล้วนะคะแก้มและพี่กงก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00 ถึง 3:00
5: ขณะนี้เวลา12:00 น.

0: มสัญจรสงขลาจับตาอนุมัติรถไฟทางคู่6โครงการรวดกว่า 300,000 ล้านขยายสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเปิดเรียนวันแรกโรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์หลังเหตุกราดยิงตำรวจเพิ่มกำลังดูแลต่อเนื่องอีก1เดือนผู้ปกครองเผยสภาพจิตใจเด็กเริ่มฟื้นแน่นสนามบินสุวรรณภูมิแฟนวอลเลย์บอลแห่ต้อนรับนักตบสาวไทยสุดอบอุ่นหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนปาลเร่งกู้ภัยหลายร้อยชีวิตในอุโมงค์ตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับ

0: ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่1กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับนอกจากวาระเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟทางคู่รวมถึงการทำประกันภัยให้กับประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นำครม.ครับสวมใส่ชุดที่ตัดโดยผ้าทอลายราชวัตรลายประจำของจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือบูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขลาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีมาสคอตอุลตร้าแมนมาโปรโมตนายกรัฐมนตรีก็ถ่ายรูปแล้วก็ทำท่าปล่อยพลังด้วยซึ่งเป็นท่าเดียวกับที่ทำท่าพลัสของพรรคภูมิใจไทยและทททยังได้มอบภาพถ่ายนายกรัฐมนตรีถ่ายคู่กับน้องเนเน่รอยัลให้ด้วยนะครับนายกได้กล่าวถึงช่วงต้นของการประชุมยืนยันนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแก้ปัญหาให้เกิดสันติสุขวางมาตรการควิกวินแก้ปัญหาระยะยาวแล้วก็ยังระบุถึงการชงวาระสำคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทาง6โครงการรวดมูลค่ากว่า 3.16 แสนล้านบาทรวมถึงเรื่องหลักการทำประกันภัยอุบัติเหตุทั่วหน้า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครับเพื่อหวังรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามก็คือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทครับขณะที่การรับมือสถานการณ์น้ำในสงขลาก็เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยช่วงเช้าครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าต้องการที่ชาวหาดใหญ่ปลอดภัยจากอุทกภัยพร้อมจะเดินหน้าจัดสรรงบประมาณสร้างพื้นที่แก้มลิงเพิ่มอีก25ไร่ซึ่งก็จะเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำรวมกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันสำหรับประเด็นที่จะเสนอครม.เพิ่มเติมวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องการจัดทำ TOR แนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอกบูกิจยายูฮิตัมซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นการรองรับแก้ปัญหายาเสพติดสินค้าเถื่อนของผิดกฎหมายเชื่อเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญส่วนความร่วมมือกับมาเลเซียก็จะเดินหน้าไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย6กันยายนนี้ครับเพื่อสร้างความมั่นคงและก็พัฒนาชายแดนร่วมกันอีกเรื่องที่ต้องจับตาแม้วันนี้อาจจะไม่ได้เสนอตอนที่ประชุมครม.ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลครับวันนี้เห็นภาพทีมโฆษก4สาวถ่ายภาพหมู่ท่ามกำลังกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวโดยให้นายแพทย์นะครับเป็นหมอเอกนะฮะเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นอกจากนี้ก็มีความเห็นจากนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุได้รับรายงานการตั้ง Data Center หลายแห่งในกรุงเทพที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ไม่ทราบเจตนาก็จะเร่งให้มีการตรวจสอบให้ครอบคลุมและก็ถูกต้องทั้งหมดส่วนเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟก็ต้องตรวจสอบเช่นกันว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ยอมรับนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของกลุ่มทุนต่างชาติขณะที่นายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมจะหารือกับเลขาธิการสภาพัฒน์เร่งจัดระเบียบหลังพบบางส่วนขาดเอกสารรับรองครับ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุการณ์ป่วนไม่หยุดนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะคนร้าย5คนพร้อมอาวุธปืนก็ไปเผารถแบ็คโฮริมถนนที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสาย418ฝั่งยะลาปัตตานีในพื้นที่หมู่3บ้านบารอตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะ ก็เห็นภาพเมื่อคืนนะคะก็มีการเอาไฟไปจุดเผารถแบ็คโฮนะคะแต่ว่าทางกอรมน.ภาค4

0: ส่วนหน้าก็แจ้งตั้งแต่เมื่อคืนว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดค่ะพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างทำถนนตลอดเส้นทางมีกองดินเป็นแนวยาวก็เกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดเอาไว้เพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานก็ต้องวางแผนเพื่อจะเข้าพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับความเสียหายก็คือรถแบ็คโฮ1คันถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องคนขับภายในเสียหายทั้งหมดค่ะห่างกันประมาณ50เมตรก็พบรถบดถนนเรียงกันอยู่3คัน2คันถูกเพลิงไหม้บริเวณที่นั่งคนขับได้รับความเสียหายส่วนรถบดถนนที่อยู่คันกลางนะคะไม่ได้รับความเสียหายค่ะทั้ง3คันเป็นของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างเป็นรถที่มาทำถนนนะคะตามโครงการขยายถนน4เลนสายปัตตานียะลาค่ะจากการสอบสวนทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุคนร้าย5คนขับขี่รถจักรยานยนต์3คันพร้อมด้วยอาวุธปืนยาวขับตรงไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนนะคะพอมาถึงคนร้ายก็กระจายกำลังเข้าก่อเหตุ1คนต่อ1คันค่ะพร้อมกันในแต่ละจุดที่รถแบ็คโฮและรถบดถนนจอดอยู่โดยเอาน้ำมันมาราดเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเผาประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็มาช่วยจะมาช่วยดับไฟนะคะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยถือปืนขู่เอาไว้ค่ะไม่ให้เข้ามาทำให้รถแบ็คโฮถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายค่ะวางเพลิงเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์อาศัยความมืดหลบหนีไปนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดการหลบหนีของคนร้ายก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการชุดเดิมที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็การทำลายรถยนต์ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ก็เพื่อหวังทำลายเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดเข้มเรื่องของการจ้างเหมาสกัดผู้หลุดจากบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นยอมรับห้ามไม่ให้จ้างเหมาไม่ได้เหตุอปท.มีความเป็นอิสระของหน่วยงานครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีการห้ามจ้างเหมาคนมีประวัติการทุจริตและก็หลุดจากบัญชีสอบท้องถิ่นว่าการเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตขณะนี้สามารถเพิกถอนได้ครบถ้วนแล้วจำนวน 3,868 คนซึ่งก็ทราบว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนโดยก่อนหน้านี้ครับตนเคยกำชับในประเด็นนี้ไปแล้วพร้อมทั้งทำหนังสือซักซ้อมไปถึงอปท.ทั่วประเทศว่าคนกลุ่มนี้จะต้องดูเป็นพิเศษในเบื้องต้นตนจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปดูว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบรวมถึงต้องขอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยเช่นกันส่วนที่มีผู้ต้องตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่นำมาจ้างคนกลุ่มนี้เอามาจากไหนนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเป็นงบของท้องถิ่นเองเนื่องจากท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการบริหารฉะนั้นหากจะห้ามไปเลยเราคงไม่มีสิทธิ์เช่นกันสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็เตือนเพราะหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและไปจ้างเหมาอีกเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมของผู้บริหารครับเมื่อถามถึงรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบ็คลิสต์ไม่ให้สามารถทำงานกับราชการได้เลยอีกหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วส่วนรอยต่อก่อนที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่อปท.ที่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการออกกระทบงานมากน้อยอย่างไรนายวรสิทธิ์ยอมรับว่ากระทบอยู่แล้วเพราะคนที่ถูกเพิกถอนออกมาเป็นจำนวนที่เยอะแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะที่มาของคนเหล่านี้ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกจะต้องดึงออกมาแล้วก็ค่อยบรรจุใหม่เข้าไปส่วนจะเป็นตำแหน่งใดมากที่สุดนั้นก็จะมีการกระจายไปอยู่ทุกตำแหน่งเมื่อถามว่าได้มีการหาทางช่วยเหลือผู้ที่สามารถสอบได้จริงในระดับต้นๆของบัญชีรายชื่อในการเลือกพื้นที่บรรจุหรือไม่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ครับทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาได้ส่งเรื่องในกรณีที่คนสอบได้ด้วยตนเองแล้วก็บรรจุไปแล้วซึ่งการประกาศผลครั้งใหม่ได้ลำดับที่ดีขึ้น

0: จึงเรียกร้องว่าอยากจะเลือกที่บรรจุใหม่เนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียสิทธิ์ขณะนี้ครับจะให้ทางกรมดูเรื่องของความเป็นไปได้และวิธีการอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้จะทำได้อย่างไรและที่สำคัญคือจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นจนเกินไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ครับ
1: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูเปิดเรียนวันแรกของเทพศิรินทร์นนทบุรียกระดับความปลอดภัย3ขั้นตอนค่ะพักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะหลังจากที่หยุดไปหลังเกิดเหตุกราดยิงนะคะก็วันนี้ก็ไปดูบรรยากาศกันโดยผู้สื่อข่าวของเราก็เล่าให้ฟังนะคะว่านายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคณะผู้บริหารครูก็มารอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนเขาตั้งจุดคัดกรองเข้มงวดเลยมีการตรวจกระเป๋าสัมภาระจัดแถวแยกเป็น2ฝั่งแบ่งชายหญิงแล้วก็มีอีกจุดที่เป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะค่ะมีสารวัตรนักเรียน 4-5 คนแล้วก็มีครูที่มาช่วยกันจัดระเบียบแถวนะคะถ้าเกิดว่าผ่านจุดตรวจเนี่ยไม่มีสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็เข้าอาคารเรียนไปได้แต่สมมุติว่าเครื่องมันส่งสัญญาณเตือนหรือว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะมีการส่งต่อไปยังจุดคัดกรองอีกจุดหนึ่งค่ะเพื่อจะค้นเพิ่มเติมด้วยมือหรือว่าสแกนโลหะซ้ำหากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่เขาจะยึดไว้นะคะส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะโดยรอบโรงเรียนมีตำรวจจากสภ.ปลายบางกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยที่2กรมการปกครองมาอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดค่ะซึ่งมาตรการนี้จะทำต่อเนื่องไปอย่างน้อย1เดือนนะคะตลอดช่วงเช้าผู้ปกครองหลายคนก็มาส่งลูกด้วยตัวเองค่ะมีผู้ปกครองของน้องม.1คนหนึ่งอายุ12ปีนะคะคุณแม่ก็มาส่งค่ะกอดลูกบอกว่าก็เล่าให้นักข่าวฟังว่าก็ยังกังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องอยู่ในห้องที่เกิดเหตุก็รู้สึกสะเทือนใจจริงๆก็รู้สึกยังไม่พร้อมจะมาเรียนแต่วันนี้มีโฮมรูมคุณแม่ก็เลยให้น้องมาลองดูก่อนถ้าไม่ไหวคุณแม่จะให้กลับบ้านค่ะเพราะว่าสภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่ผ่านมาก็บอกว่าคือต้องคอยโอบกอดน้องเอาไว้นะคะกลายเป็นว่าน้องนี่อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะแม่ต้องอยู่กับน้องตลอดเวลาคอยปลอบใจวันนี้พอมาเห็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนก็มั่นใจอุ่นใจขึ้นมา 80% เพราะว่าเพิ่มมาตรการขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะส่วนอีกคนนึงก็เป็นคุณแม่ของน้องม.3กับม.4ค่ะบอกว่ามาส่งลูก2คนลูกคนโตเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในอาคาร4ซึ่งเป็นอาคารที่เกิดเหตุก็สอบถามสภาพจิตใจลูกก่อนเข้าห้องเรียนลูกก็บอกว่าก็อาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างถ้ามาเห็นที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าก็ยังอยากที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเพราะเวลาเรียนออนไลน์น้องบอกว่าเรียนไม่ค่อยเข้าใจค่ะ คุณแม่บอกว่ารู้สึกดีที่เห็นลูกมีความเข้มแข็งก้าวข้ามเหตุการณ์ไปได้ซึ่งทางโรงเรียนเขาจะมีการประเมินสภาพจิตใจนักเรียนค่ะคุณครูจะพูดคุยสอบถามเด็กทุกวันว่ารู้สึกอย่างไรส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก็เห็นว่าเข้มงวดรัดกุมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่จุดบริเวณปั๊มน้ำมันไปจนถึงทางเข้าโรงเรียนค่ะยืนยันว่ายังเชื่อมั่นในโรง

0: เรียนไม่กังวลว่ามาตรการนี้อาจจะเข้มงวดเพียงช่วงแรกฝากฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องว่าอยากจะรักษามาตรให้นำมาตรการนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุ2ห้องตอนนี้เขาปิดห้องเอาไว้นะคะจะมีการปรับปรุงใหม่โดย2ห้องนี้จะไม่ใช้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนแต่อาจจะเอาไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆแทนค่ะ
1: เมื่อคืนนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงกลางดึกในชุมชนมักกะสันริมคลองแสนแสบมีผู้เสียชีวิต1คนบ้านไม้วอดไป15หลังคาเรือนชาวบ้านเผยอาจจะมาจากบ้านต้นเพลิงที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทแล้วก็ขู่เผาตัวเองแล้วก็บ้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 02:35 ครับในชุมชนมักกะสันเก่านานกว่า50ปีเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันกว่า30หลังคาเรือนอยู่ริมถนนสุขุมวิท3เขตราชเทวีกทม.เปลวเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเร่งระดมกันฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้เพลิงไหม้เสียหายวอดไป15หลังคาเรือนโดยในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1คนไม่ทราบเพศสภาพร่างกายถูกไฟคลอกทั้งตัวครับนายนิยมอายุ67ปีผู้ประสบภัยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ครับบ้านต้นเพลิงมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวโดยน้องสาวได้ไล่พี่ชายออกจากบ้านก็ทำให้พี่ชายเกิดความไม่พอใจและพูดในลักษณะข่มขู่ว่าจะเผาตัวเองมานานแล้ววันเกิดเหตุมีการล่ามโซ่ขาตัวเองไว้กับบ้านโดยผู้ตายชื่อว่านายพรมีน้องสาวชื่อว่ายายตุ่มก็คาดว่าสาเหตุเกิดจากการที่น้องสาวของผู้ตายนะครับนำบ้านไปขายแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ขู่จะเผาบ้านตัวเองมานานแล้วขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดดิษหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารที่นอนห้องน้ำแล้วก็พื้นที่อาบน้ำขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครัวเรือนหรือราวๆ50คนแล้วก็จัดให้นะครับมีการจัดยาให้กับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเช่นยาเบาหวานและก็ความดันรวมทั้งให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า120คนที่ศูนย์ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็สอบสวนของเจ้าหน้าที่ขณะที่กทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ค่ะมีเรื่องของเหตุพยายามที่จะชิงทองอีกแล้วนะคะก็เป็นเหตุสองโจรค่ะขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะขโมยทองในร้านหลบหนีไปกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะล่าสุดนี่คนร้ายก็ยอมมอบตัวค่ะในกล้องวงจรปิดนี่จะเห็นภาพสองโจรสวมหมวกไหมพรมขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินมาค่ะใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองเข้าไปขโมยทองในร้านเลยนะคะก่อนจะหลบหนีไปค่ะตำรวจสภ.วังสะพุงเขาก็สืบสวนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นชื่อนายณัฐวุฒิหรือนายบอนอายุ25ปีค่ะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะนะคะบริเวณบ้านของตัวเองอยู่ที่หมู่11บ้านโนนกกหาดตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มขยายผลก็รับสารภาพนะคะว่ามีคนวางแผนอีกคนหนึ่งก็คือนายเอกพลหรือนายโต้งค่ะอายุ41ปีวันก่อเหตุก็พกอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนคาร์บิน1กระบอกก็ได้ทรัพย์สินมาจำนวนหนึ่งนะคะเป็นกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินอื่นๆนะคะก็มูลค่าประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทค่ะแต่ว่าทรัพย์

0: สินเนี่ยทางตัวของนายบอลเขาบอกว่านายโต้งเอาไปคนเดียวเลยนะคะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะเกาะกลางน้ำที่บ้านเมตตาตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็ประสานไปยังแม่นายบอลให้ช่วยเกลี้ยกล่อมสุดท้ายก็ผ่านไป7ชั่วโมงก็ไม่เป็นผลแต่ว่าในที่สุดเนี่ยแม่ของนายโต้งก็พานายโต้งลูกชายเข้ามามอบตัวพร้อมของกลางทั้งหมดนะคะก็เป็นแหวนกรอบพระสร้อยนะคะเจ้าตัวบอกว่าเข็นพ่อแม่ลำบากค่ะก็เลยไปงัดร้านทองอ่ะแต่ว่าหลังจากหลบซ่อนตัวแม่ก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมให้พามามอบตัวนะคะส่วนที่บอกว่ามีปืนเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีปืนนะคะแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเห็นจากภาพวงจรปิดว่ามีปืนนะคะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพส่วนทองคำวันนี้นะคะในตลาดโลกนี่ปิดลบติดลบแรงนะคะประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อแต่ขณะที่ทองคำในบ้านเราเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นลงนะคะเปิดมานี่ยังขึ้นอยู่50บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการปรับราคาถึง10ครั้งตั้งแต่เช้านะคะโดยล่าสุดราคาทองคำนะคะขายออกทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,650 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ7,450 บาทนะคะส่วนเงินบาทเช้านี้ส่งตัวที่ระดับ33บาท17สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบ2พี่น้องเครือข่ายแก๊งไอซ์ข้ามชาติของกลางเกือบ2ตัน4ครับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายปริวัติอายุ43ปี1ใน2พี่น้องชาวจังหวัดระยองครับผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์แล้วก็อื่นๆอีกหลายข้อหาจับกุมได้ที่ริมถนนหมู่บ้านอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยนายปริวัติเป็นน้องส่วนคนพี่ก็คือนายปิติอายุ46ปีเจ้าหน้าที่ไปตามจับกุมได้ในทะเลอ่าวขนอมบนเรือประมงพฤติการก็คือเมื่อเดือนมิถุนายน68ครับหลังจาก DSI ส่วนที่กำลังก่อกองทัพเรือและปปส.ทลายเครือข่ายยึดของกลางไอซ์ 2,399 กิโลกรัมหรือว่า2ตันเกือบ2ตันครึ่งนะครับที่อาศัยเรือท่องเที่ยวเป็นพาหนะตบตาตามข้อมูลยาเสพติดล็อตดังกล่าวมีเป้าหมายใช้น้ำไทยบริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยองเป็นจุดส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้และก็ไปปลายทางต่างประเทศนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขยายผลพบกลุ่มบุคคลผู้รับจ้างเดินเรือยนต์ท่องเที่ยวประมาณ90ตันกรอสนะครับมีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากปากน้ำประแสจังหวัดระยองและชลบุรีก็เตรียมลงอ่าวไทยส่งต่อไปที่อำเภอสิชนของนครศรีธรรมราชเพื่อให้เรือใหญ่มารับถ่ายโอนเตรียมส่งปลายทางประเทศที่3ตามข่าวก็คือประเทศออสเตรเลียต่อมาเจ้าหน้าที่ DSI ได้แกะรอยเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีต้องสงสัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลการแบ่งหน้าที่จากเงินค่าจ้างการติดต่อทางโทรศัพท์และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของผงพาหนะที่ใช้ลำเลียงก็คาดว่าเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามชาติรายใหญ่ที่มีฐานบัญชาการในประเทศเพื่อนบ้านและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายรายจึงได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาและก็จากการสืบสวนครับก็พบ2พี่น้องนี่แหละครับเกี่ยวข้องก็เลยนำมาซึ่งการรวบตัวดังกล่าวได้ครับ
0: หลังจากที่ทาง2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะทางคุณพลพีคุณวรสิทธิ์เขาไปบุกจับนะคะไปบุกที่สถานประกอบการในย่านห้วยขวางคลับที่เรียกว่า577นะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นผับที่น่าจะเป็นเจ้าของบอกว่าเป็นคนไทยแต่ว่าน่าจะเป็นผู้ที่ถือหุ้นแทนคนจีนนะคะเป็นนอมินีทีนี้ทางตำรวจห้วยขวาง5เสือก็ถูกเด้งไปนะคะล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็มารักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางค่ะเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าในคดีดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการจะจัดระเบียบนะครับสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ห้วยขวางเพราะหลังจากนั้นตอนกลางคืนค่ะ5ทุ่มก็เลยมีการปล่อยแถวลงไปนะไปตรวจสอบสถานบริการแล้วก็ผับทุนจีนในพื้นที่นะเพราะว่าเป้าหมายก็บอกว่าจะล้างบางเครือข่ายนอมินีทุนเทาค่ะแล้วก็จะแก้ปัญหาสถานบริการที่ไม่ถูกกฎหมายค่ะจัดระเบียบส่งเสริมธุรกิจที่ถูกกฎหมายตัดวงจรนอมินีและทุนเทาอย่างเด็ดขาดเป้าหมายก็คือสถานบริการ ึ่งผับนะคะที่ต้องเข้าไปคุมเข้มตรวจใบอนุญาตจำหน่าย

0: ุรานะคะมีทั้งหมด41แห่งในพื้นที่ค่ะเขาก็คัดกรองแบ่งออกเป็นสีนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวคือถ้าถูกต้องก็จะได้สีเขียวแต่ว่าถ้ามีความสุ่มเสี่ยงก็จะแบ่งออกเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะถ้าร้านไหนดูแล้วตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ก็จะปรับระดับความเสี่ยงลงนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจ9ร้านด้วยกันเมื่อวานค่ะเป็นโซนสีเหลือง4ร้านโซนสีแดง5ร้านเขาก็บอกว่าเขาจะสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นเขาตรวจเช็คนะคะก็พบ1แห่งเนี่ยที่มีไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราแล้วก็ใบอนุญาตสถานประกอบการเจ้าของร้านบอกว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขออนุญาตค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อยังไม่อนุญาตคุณก็เปิดไม่ได้นะคะก็จับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายอีก2ร้านที่เหลือในชุดแรกไม่พบสิ่งผิดปกติเขาก็กำชับว่าก็ต้องปิดให้ตรงเวลาเที่ยงคืนนะคะต้องเคร่งครัดค่ะถ้าฝ่าฝืนจะจับกลุ่มตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
1: แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับแห่ต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ทำท่าเดาะแล้วก็เสิร์ฟวอลเลย์บอลเกือบทั้งวันครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP แล้วก็ Best Setter แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมแล้วก็อมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวหัวสาวยอดเยี่ยมพร้อมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งมีแฟนวอลเลย์บอลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรอมอบดอกไม้แล้วก็ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมตบสาวไทยที่สามารถคว้าตัวโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับส่วนรัฐบาลครับมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงท่องเที่ยวดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายสุขสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลและผู้บริหารวงการกีฬาและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลมารอต้อนรับครับมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนักตบสาวไทยและก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ทุกคนทำได้ที่อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเข้าสู่วันที่7แล้วค่ะหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยค่ะก็ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าต่างๆนะคะทางการเชื่อว่ามีคนงานกว่า600คนติดอยู่ในอุโมงค์ขนาดใหญ่ตามแนวแม่น้ำตรีสุรีในเนปาลค่ะแต่ว่าทีมกู้ภัยยังเข้าไม่ถึงนะคะเขาก็มีการตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศค่ะโดยจุดที่ใช้ระเบิดเนี่ยแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็จำเป็นนะคะเพราะว่าต้องการจะสูบอากาศเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าตรีสุรี 3A ค่ะเกรงว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยผู้รอดชีวิตอยู่ข้างในอาจจะขาดอากาศหายใจส่วนปฏิบัติการกู้ภัยนานาชาตินะคะก็ประกอบไปด้วยบุคลากรจากจีนและเนปาลเป็นหลักค่ะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีและออสเตรเลียเข้าร่วมด้วยค่ะทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติพุ่งขึ้นเป็น939คนแล้วค่ะปรับตัวเลขผู้สูญหายเป็น 3,925 คนในจำนวนนี้ก็มีชาวต่างชาติ592คนโดยเชื่อว่าผู้สูญหายจำนวนมากนั้นเป็นคนงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11โครงการทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามลำน้ำสายนี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดิลกผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับ

0: ลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุจจุทินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebookทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
3: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันเริ่มต้นของเดือนกันยายนวันอังคารที่1กันยายน2569ครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาตอนนี้ยังไม่ถอดบทเรียนอะไรไปถอดบทเรียนกีฬาก่อน
3: ครับ
2: จากชัยชนะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ตอนนี้ทีมงานและนักกีฬาก็เดินทางกลับมาแล้วนะคะในช่วงที่
3: เมื่อคืนนี้ประมาณ3ทุ่มกว่ามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็โอ้โหมีแฟนคลับมีประชาชนไปให้การต้อนรับกันอย่างมากมายพักพร้อมพรั่งกันทีเดียวครับ
2: เรียกว่าอบอุ่นมากเหมือนศิลปินมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็โอ้โหคนมากมายแล้วก็มีขบวนกลองยาวมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปรอรับในวงการกีฬานี่ไปกันเยอะเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการแข่งขันในครั้งนี้นะคะวันก่อนเราก็มีการคุยกันเหมือนกันนะว่าเขาก็มีการอัดฉีดเงินให้กับนักกีฬาด้วยวันก่อนนี่เราบวกได้15ล้านวันนี้มันเกินมันเพิ่มเข้ามาแล้ว
3: อืมครับ
2: ก็จะมีบรรดาผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นว่าน่าจะต้องให้นักกีฬาเพิ่มเติมเขาเรียกให้กำลังใจใช่ไหมอันนี้เขาเรียกให้กำลังใจ
3: ใช่ใช่ใช่ก็มีการกำลังใจเงินรางวัลอัดฉีดว่าอย่างนั้นทีเดียวนะครับแต่ว่าจะใช้กับอาชีพก็ไม่ได้นะเพราะวันนี้ให้หลังจากประสบความสำเร็จว่า
2: อ
3: า
2: ชีพใช่มันต้องก่อนใช่ไหม
3: ก่อนว่ามันให้ก่อน
2: ว่า
3: ถ้าชนะนะถ
2: ้
3: าชนะจะให้เท่านั้นเท่านี้แต่นี่เป็นการแบบว่ามาแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นะครับโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเลยก็บอกให้เงินรางวัลตามหลักเกณฑ์เลยนะอันนี้เป็นไปตามหลัก
2: อันนี้แบบต้องได้ของเดิมใช่ไหม
3: ต้องได้อยู่แล้วใช่ใช่11ล้านใช่ไหมฮะ
2: 11ล้าน7แสน60,000
3: 60,000
2: เออดิฉันไม่แน่ใจทำไมเขาไม่ปัดเป็น12ล้านนะคือจะติ่งไว้หน่อยทำไมเนี่ย
3: เป็นไปตามหลักเกณฑ์
2: เขาจะติ่งไว้ทำไมเนี่ยเขาไปหาได้ลงตัว
3: เพื่อว่าเขาให้อย่างนี้เลยครับก็ให้เป็นนักกีฬาทั้งหมด14คนก็รับไปคนละ
2: 600,000 บาท
3: 600,000 บาทนะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนนี่ก็ให้840,000 บาทส่วนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนี้ก็ให้ไป2ล้านใช่ไหมไอ้200,000
2: 2ล้านแหมคุณ
3: 2ล้าน5แสน2ล้าน5แสน20,000 บาท
2: นะครับอันนี้ติ่งมันเสร็จเนี่ย
3: ใช่ก็คงโฮมไปตามระเบียบก็ว่าถ้าแข่งสนามนี้เหรียญทองหรืออันดับ1จะได้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยก็คงเป็นไปตามระเบียบเขาแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับแต
2: ่
3: คนสำคัญผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโมโนหรือแจ๊สนะครับคือคุณพิษโอทาราเบกนี่ประกาศตั้งแต่แรกเลยว่าเตรียมมอบเงินอัดฉีด5ล้านบาทหลังจากที่ทีมนักวอลเลย์สาวไทยนี่สามารถทำผลงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่เคยประกาศเอาไว้ครับ
2: ค่ะก็เป็น16,760,000
3: ครับครับก็เป็นความสำเร็จความภาคภูมิใจที่คนไทยทั้งประเทศก็ร่วมแสดงความยินดีไปด้วยครับ
2: ค่ะดิฉันว่าน่าจะมีคนมาช่วยปัดเศษนะ
3: เดี๋ยวนายกเนี่ย
2: ท่านนายกสนใจไหมคะ

0: ท่านนายกบอกว่าจะมีท่านนายกก็บอกเป็นใน
1: เดี๋ยวจะเปิดกันเนี่ยให้เข้าไปพบท่านนายกบีก็อาจจะมีการเลี้ยงแสดงความยินดีแล้วก็คงจะมีเงินส่วนหนึ่งให้ของขวัญแก่นักกีฬา
0: เหมือนนักมวยอันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนี่เขาขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นเจ้ากระทรวงก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าการผ่านเข้าไปในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์เนี่ยนะครับก็คือทีมของเราต้องถือว่าอัพขึ้นไปหรือว่าปรับไปอยู่ในระดับเวิลด์คลาสมีศักยภาพสูงเพราะนั้นรัฐบาลนี่ก็พร้อมสนับสนุนทีมตบต่อเนื่องทีมตบลูกยางสาวไทยทั้งในการเตรียมทีมก็คือหมายถึงว่ามันก็มีกำลังใจใช่ไหมในครั้งหน้าก็อาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการเตรียมทีมแล้วก็การสร้างนักกีฬาเยาวชนจากโครงการ Prime Minister Youth Club Youth Club ค่ะครับไม่ใช่คลับแบบที่เราไปเที่ยวกันคลับอ่ะคลับที่เป็นถ้วยอ่ะแล้วก็สนับสนุนลีกอาชีพเพื่อต่อยอดเพื่อที่จะมีโอกาสเข้าไปโอลิมปิกได้เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะคะส่วนดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.บอกว่าได้ร่วมกับสมาคมในการเตรียมทีมมาตลอดแม้ตอนชนะเนี่ยดีๆใครๆก็แจมทั้งนั้นนะโดยเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอันนี้เป็นโครงการน่าจะเป็น NEC นะอันนี้เป็นชื่อโครงการ NTC ค่ะ NTC ที่เขาสนับสนุนทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็มีนักจิตวิทยาไปกับทีมด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีความเครียดไงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ากีฬาอื่นๆนี่ที่เคยมีโอกาสไปเนี่ยก็เขาก็จะมีการเตรียมแบบนี้เหมือนกันก็ได้แบบนี้เหมือนกันนะคะเรื่องของการได้แชมป์เนี่ยค่ะอย่างแชมป์เอเชียกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ให้รางวัลอย่างที่คุณจักรพันธ์บอกอันนี้คือตามเกณฑ์เลยเขาให้อยู่แล้วแต่ว่าพอสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ได้ตั๋วไปมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกก็ต้องไปคุยกันอีกนะว่าอยากจะให้เงินพิเศษอีกเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะก็จะไปดิฉันถ้าไปถามดิฉันก็ไปรีบเงินกองทุนต่อ
1: ใช่
0: ไปขออีกก้อนหนึ่ง
1: ครับเดี๋ยวท่านนายกท่านก็ให้ความสนใจมากหลังจากประสบความสำเร็จไหมสังเกตว่าท่านเดินทางไปประชุมครม.ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับจะเห็นภาพท่านเนี่ยพอนักข่าวถ่ายกล้องแพนไปปั๊บท่านก็จะทำท่าตีวอลเล
0: ่ตีวอลเล่โอ้แบบ
1: แล้วก็ทำท่าตบอะไรเงี้ยตลอดเลยว่าตลอดเวลาหลายช็อตมากเลยที่ท่านอนุทินชาญวีรกุลนี
0: ่
1: แสดงท
0: ่
1: าแสดงความดีของการยินดีกับนักกีฬาด้วยนะครับก็เห็นได้ว่าท่านให้ความสนใจก็ต้องดูกันเดี๋ยวว่าอีก2วันท่านเดินทางกลับมาแล้วจะเปิดทำเนียบรัฐบาลให้นักกีฬาและทีมงานนี่เข้าไปที่ทำเนียบนะครับก็นอกจากเลี้ยงอาหารแสดงความดีก็คงจะมีรางวัลของขวัญอะไรมอบให้กับทีมนักกีฬาทั้งหมดด้วยนะครับ
0: ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าถ้าเรามาแจกแจงแยกแยะเนี่ยมันก็จะได้หลายเด้งเหมือนกันนอกเหนือจากแชมป์เอเชียใช่ไหมคะเราได้ตัวไปมหกรรมกีฬาโอลิมปิกอันดับโลกของไทยก็พุ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นการปรับจาก17ขึ้นไปถึงลำดับที่14เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าสร้างผลงานที่ประทับใจเนี่ยหลายต่อหลายรางวัลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้รางวัลที่มีเศษอยู่ก็หวังว่าผู้ใหญ่มาช่วยปัดเศษให้เยอะๆหน่อย ให้สัก5ล้าน10ล้าน
1: ปัดได้เพิ่มขึ้นนะ
0: อย่าปัดลงเออใช่
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ถ้าจ่ายเงินให้ปัดลงถ้าได้เงินก็ให้ปัดขึ้น
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าท่านนายกนะครับท่านบอกว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทยต่อไปนะครับเพราะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นวินัยและก็การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของทีมนักกีฬาท่านก็บอกว่าท่านจะให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบนักกีฬาไทยสามารถก้าวไปถึงระดับเวทีโลกได้ขนาดนี้ก็ต้องเชื่อว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการยกระดับวงการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและก็ยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
0: คือจริงๆเนี่ยวันที่นักกีฬาจะมีโอกาสเข้าไปที่ทำเนียบนะ
1: จ
0: ะใจดิฉันเองเนี่ยคืออยากจะให้ทีมเก่าๆได้เข้าไปด้วยเข้าไปเยอะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ย
1: ว่าจะมาเป็นวันนี้ก็ต้อง
0: ต่อยอด

0: ก็มาจากทีมเก่าๆกว่าเขาสร้างมาเนี่ยอย่างทีมเจ็ดเซียนเนี่ย
1: หรือ
0: ก่อนเจ็ดเซียนเนี่ยโอ้โหเขาก็ฝ่าฟันอดทนอุตสาหะกันมาอย่างมากนะครับมาต่อยอดส่งไม้ต่อให้กับทีมน้องๆจนถึงชุดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จร่วมกัน

0: แล้ว
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ็
1: ่ใช่
0: เขาเรียกว่าเหมือนถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นถึงแม้จะเรียกว่าถ่ายทอดเนี่ยแต่ไม่มีใครเหมือนใครนะมันมีสไตล์ที่แตกต่างกันทั้งนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: แต่อย่างของชมพู่พรพันธุ์เกิดปราศดิฉันมาดูคล้ายๆคล้าย
1: ก็
0: ๆ
1: เหมือนมาแทนนุสรานะมาแทน
0: แต่มัน
1: น
0: ุ
1: สรา
0: คนละสไตล
1: ์เอ็ดหน้าแต่คนละสไตล์แต่ความคล่องแคล่วอะไรเงี้ย
0: มันเฟิงคุณอะ
1: ก็ถ่ายทอดมา
0: ของพรพันธุ์นี่จะคล้ายๆเฟิงคุณ
1: หนอ
0: ค่ะก็ยังไงก็ตามขอแสดงความยินดีกับกองทัพวอลเลย์บอลไทยแล้วก็รู้สึกว่าวอลเลย์บอลของชายไทยก็เดินทางไปต่างประเทศเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะเริ่มไปมีนัดแข่งเหมือนกันนะคะ
1: ชาวเชียงก็เตรียมทีมอะไรเนี่ยหลังจากให้พักผ่อนกัน 2-3 วันพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องเตรียมทีมแล้วเพื่อจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวล่วงหน้าเพื่อเตรียมการแข่งขันเอเชียนเกมส
0: ์
1: ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเนี่ยก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วก็ต้องไปเก็บตัวไปสัมผัสกับบรรยากาศถึงญี่ปุ่นณขณะนี้ก็ก่อนที่เราจะแข่งขันว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เรียกว่าไม่ได้พักกันเลยอ่ะได้พักแค่วันสองวันก็ต้องเตรียมทีมไปฝึกซ้อมแล้วก็ลงสนามอีกแล้วนะครับ
0: ค่ะก็หลายๆท่านที่อยู่ในทีมเจ็ดเซียนในขณะนี้ก็ยังอยู่ในทีมชาติไทยเนาะก็เขาเรียกว่าปรับ
1: อัน
0: ด
1: ับ
0: ขึ้นมาเป็นโค้ชใช่ไหม
1: ผู้ช่วยโค้ชใช่หลายคน
0: ก็มีหลายท่านเพราะว่าของเรานี่ต้องถือว่ามันยังอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วงการที่เป็นครูฝึกสอนเลยนะคะมีหลายท่านนะมีหลายท่าน
1: ใช่ก็มีกัปตันกิฟต์ก็ยังเป็นที่เป็นโค้ชให้กับทีมสโมสรในประเทศไทยแล้วก็อรุบาลก็ไปเป็นผู้ช่วยโค้ชหลายครั้งการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับก็ยังมีพี่น้องนะก็เป็นโค้ชของกับทีมสโมสรให้กับหลายๆสโมสรเหมือนกันช่วงนี้ก็เรียกว่าหลายคนที่ยังอยู่ในชุดเจ็ดเซียนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ยังเป็นนักกีฬายังเป็นที่ปรึกษายังเป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นโค้ชกับน้องๆอีกหลายรุ่นด้วยกันนะครับ
0: ค่ะแล้วก็น่ารู้สึกจะมีอีกท่านหนึ่งนะที่ไปเป็นโค้ชให้กับรุ่นเยาวชนในต่างจังหวัดอ่ะ
1: ครับ
0: นะนะเข้าใจว่าจะมี
1: น้องทางเหนือเนี่ยผมจำชื่อกันไม่ได้ใช่ใช่นึกออก
0: ใช่ไหมคะ
1: นึกออกใช่เป็นเล็กๆขาวๆหน่อย
0: ไม่ขาวไม่ขาวคล้ำคล้ำ
1: ไม่ขาวเลย
0: คล้ำคล้ำเดี๋ยวนะนึกก่อนคนที่มาริกาก ันทอง
1: อ๋อกันทอง
0: ที่แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นตรงข้ามหัวเสาอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีวรรณาบัวแก้วก็เป็นโค้ชนะคะมีหลายท่านเพราะว่าบางทีเราเห็นแข่งเนี่ยบางทีกล้องมันแพนมาตรงทีมโค้ชเราก็นั่งดูคือเราก็เป็นแฟนคลับของแต่ละท่านทุกรุ่นอ่ะใช่ไหมพูดถึงพอเห็นหน้าปั๊บแหมมันรู้สึกว่าแฮปปี้รู้สึกมันยังได้ดูทีมเก่ากับทีมใหม่อยู่นะครับอันนี้ก็เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงก่อนที่จะคุยเรื่องของคณะรัฐมนตรีสัญจรครม.สัญจรนี่เห็นเขาบอกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจหลายประเด็นนะธรรมดาเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นสรุปข้อมูลเนาะ
1: อันนี้มีการประชุมร่วงหน้าเรียกว่าทำเวิร์กช็อปร่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมวันนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ว่าเวิร์กช็อปมีการระดมความคิดเห็นระดมข้อเสนอแนะและแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสด้วยใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นการประชุมนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569นะครับซึ่งก็มีท่านนี่เป็นประธานร่วมกับครม.ทั้งชุดเลยก็ด้วยว่าบรรยากาศช่วงเช้านี่นักข่าวก็ถ่ายมาเนี่ยโอ้โหสวมเสื้อผ้าลายเขาเรียกผ้าลายราชวัตร
0: ราชวัตรไหม
1: ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็มีการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพื้นที่อีกด้วยครับ
0: ค่ะก็เห็นว่ามีหลายโครงการที่นายกท่านนายกแบบเช่นปั๊บๆๆเลยไงใช่ไหม
1: ใช่ใช่แล้วเห็นบอกว่าจะให้สงขลานี่

0: นำไปเป็นมรดกโลก
1: มรดกโลกก็ป่ะ
0: จะนำเสนอศักยภาพด้านประวัติศาสตร
1: ์
0: ด้านวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตแล้วก็ให้เป็นแหล่งมรดกสำคัญของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับท่านบอกว่าเพื่อจะพยายามผลักดันการข
1: ึ้
0: นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับ
1: ก็
0: จะเน้นไปเรื่องของประวัติศาสตร
1: ์ประวัติศาสตร์
0: วัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตครับ
1: ก็ถือว่ามันจะมีโครงการหลายๆโครงการให้ได้เห็นพี่น้องชาวใต้ในช่วงนี้ก็อาจจะอุ่นใจขึ้นหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของโครงการต่างๆที่จะมาช่วยเหมือนกับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มีโครงการที่ดิฉันคิดว่านะมันจะเป็นการสร้างงานในหลายๆด้านโดยเฉพาะที่มันเป็นการสร้างงานระยะทั้งเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวยังเร่งด่วนกับระยะกลางนี่ชาวบ้านนี่ต้องการที่สุดอ่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังแย่ๆอยู่เห็นว่าลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนไปดูเรื่องของระบบป้องกันอุทกภัยอีกด้วยนะอาจจะครั้งที่แล้วนี่หัดใหญ่นี่น่าจะเป็นบทเรียนที่ยังตราตรึงอยู่มาก
0: ใช่ๆก็ต้องไปหาทางแก้ปัญหาแก้ไขในเรื่องนี้ว่าจะยกระดับหาดใหญ่ให้มีความพร้อมในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะครับเพ
1: ื
0: ่อไม่การเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าได้มีแผนรับมือภัยพิบัติเฉพาะพื้นที่ได้อย่างเฉียบพลันและก็ทันท่วงทีด้วยนะครับ
1: ค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมานี่เขาก็มีการเอามาถกกันในที่ประชุมนะคะคือสิ่งสำคัญก็คือต้องการจะแก้ปัญหาของประชาชนให้สอดแล้วก็ให้สอดคล้องกับศักยภาพแล้วก็ความต้องการของแต่ละพื้นที่ว่ามีการนำเสนอเรื่องของปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วก็แนวทางแก้ไขที่สามารถปฏิบัติได้จริงแล้วก็มีการเสนอพวกนโยบายครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนแล้วก็ฐานรากในเรื่องการพัฒนาระยะยาวแต่นี่มันก็ต้องเป็นนามธรรมของคุณเนี่ยเป็นรูปธรรมกว่าดิฉันนะเห็นเวลาอ่านเนี่ยดูคลุมๆหน่อยชอบกล
0: เป็นอันนั้นเป็นแนวคิดที่ยังเป็นนามธรรมของ
1: เราทำข่าวเดียวกันป่ะเนี่ยเราทำข่าวเดียวกันหรือเปล่า
0: ข่าวเดียวกันแต่เราอาจจะแยกเซกชั่น
1: มองละมุม
0: เรามองผมมองเนี่ยอะไรที่เป็นรูปธรรมผมรีบมาบอกคุณผู้ฟังว่าดิท่านนายกทำอะไรนะครับแต่คุณสุขเชียวพออาจจะมองอะไรที่เป็นนามธรรมต้องใช้เวลานิดหน่อยในกว่าจะสำเร็จได้
1: แม้กระทั่งดิฉันเองยังต้องค่อยๆทำความเข้าใจแต่ดิฉันได้เห็นไอ้เรื่องที่เราคุยกันมันก่อนโน้นนะเกี่ยวกับเรื่องหลักประกันภัยพิบัติเห็นว่าท่านนายกเซ็นปลั๊บ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่สื่อเนี่ยนะแบบจับภาพตอนเซ็นเลยอ่ะเหมือนเซ็นเหมือนเซ็นตอนอยู่ใน
0: เป็นพันธะสัญญานอกจากเอกสารแล้วนี่มีภาพประกอบเลยครับว่าท่านเซ็นแล้วจริ
1: งๆ
0: นะท
1: ่
0: านจะมาบอกว่าไม่ได้เซ็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีใครจะหน่วยงานไหนบอกเอ้ยยังไม่เห็นมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ย
1: เซ็นไปแล้ว
0: ภาพมีปรากฏเลยนี่เซ็นแล้วเห็นชัดๆเลย
1: แต่อันนี้ก็มันก็คงคือหลักการมันก็ดูดีไงแต่ว่าในรายละเอียดจะต้องเจาะลึกอย่างกรณีการที่นายกรัฐมนตรีเซ็นเห็นชอบเอกสารที่ใช้ในการประชุมครม.เป็นทางการนอกสันที่เกี่ยวกับเรื่องของฉบับที่เป็นหลักประกันภัยพิบัติทั่วประเทศแล้วก็ครอบคลุมเหตุคือแบบครอบหมดเลยนะน่าจะทุกจังหวัดดินโคลนถล่มน้ำท่วมแล้วก็แผ่นดินไหวด้วย
0: ครับ
1: นะคะกรณีที่เขาบอกว่าเหมือนกับรัฐจะจ่ายเป็นจ่ายเบี้ยประกันให้กับทางบริษัทประกันภัยซึ่งครม.สัญจรในที่ประชุมก็เห็นว่ามีการเห็นชอบแต่ไงก็ตามทุนประกันน่าจะต้องน้อยกว่าที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมในแต่ละปีเพราะไม่งั้นรัฐก็ขาดทุนถูกไหมโดยหลักการก็คือรัฐเนี่ยจะหาหน่วยงานที่มาช่วยเยียวยาเวลาที่มีภัยพิบัติที่ดีกว่าของรัฐมีประสิทธิภาพกว่ารวดเร็วกว่าและถ้าจะให้ดีก็มากกว่าด้วยโดยที่รัฐนั้นต้องจ่ายน้อยลงถ้าเกิดรัฐจ่ายมากขึ้นก็ไม่ต้องทำก็จ่ายเองได้เพราะนั้นก็ควรจะต้องเป็นหลักการแบบนี้นะ
0: คร
1: ับ ส่วนทุนประกันจะเป็นยังไงน่าจะต้องติดตามอาจจะต้องมีการแก้พวกกฎกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อลงพื้นที่ใช่ไหมคะช่วงก่อนหน้านี้วันก่อนที่เราคุยแต่ยังไม่ได้คุยเรื่องของโพซึ่งดัช

0: มีความเชื่อมั่นของทางภาคของประชาชนทางภาคใต้นี่ยังไม่ค่อยดียังวุบวุบอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: นะแต่ว่าตอนเลือกตั้งที่อุดรตอนนั้นก็โอเคนะถอยหลังก็ได้เนาะแต่ว่าในส่วนของภาคใต้อาจจะมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะในส่วนของ14จังหวัดภาคใต้ซึ่งคะแนนนิยมถือว่าลดลงเห็นข่าวว่านะก่อนหน้านั้นโพลของทางอันนี้นี่เป็นเดี๋ยวนะดูสิโพลของใครหาดใหญ่โพลมันจะที่เราอ่านกันบ่อยๆเราจะอยู่ที่ส่วนกลางใช่ไหมจะเป็นนิดาโพดุสิตโพแล้วก็มีหลายๆโพอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นโพของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะเห็นเขาว่านะเขาสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน14จังหวัดใต้ซึ่งปรับตัวลดลงช่วงนี้ค่าครองชีพเขาบอกว่ามันสูงขึ้นของแพงขึ้นรายได้ลดหนี้สินเพิ่มท่องเที่ยวก็ซบเครียดก็เลยสะสมอาชญากรรมก็พุ่งปัญหาสังคมก็เลยบานอ่ะเขาว่างั้นบานปลายนะบานปลายก็มีความพยายามที่จะเขียนเหมือนกับจะว่าเสียไอเดียก็ได้เนาะก็หมายถึงว่าต้องการนำเสนอให้รัฐบาลช่วยอะไรบ้างเช่นพยุงราคาสินค้าเปิดสายด่วนสุขภาพจิตด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ดิฉันเห็นว่าทางภาคประชาชนเนี่ยอยากได้สายด่วนสุขภาพจิตไม่นับไอ้ตอนที่มีปัญหาใหญ่ๆเช่นตอนที่โควิดนะตอนนั้นนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นก็จะมีตอนต้มยำกุ้งอ่ะที่โอ้โหเศรษฐกิจนี่พังระเนระนาดแต่อย่างครั้งนี้น่าจะเป็นภาวะที่สืบเนื่องมาจากช่วงหลังน้ำท่วมซึ่งมันยังไม่ค่อยเข้าสู่สภาวะปกติเท่าไหร่เราก็อยากจะให้ลดค่าน้ำมันแก๊สหุงต้มแล้วก็ที่สำคัญกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของทางหาดใหญ่โพหาดใหญ่โพเข้าใจว่าจะเป็นจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะที่เขาทำส่วนใหญ่ของสถาบันการศึกษาเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนเศรษฐกิจกับสังคมนี่จะปรับลดลงมากเพราะว่าเวลาคนเจอค่าของชีพสูงปรี๊ดเนี่ยนะหรือว่าไม่ค่อยมีสตังค์ใช้งานก็ลดลงธุรกิจอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับมันก็จะได้รับผลกระทบทางจิตใจเยอะขึ้นนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจก็มาเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเขาบอกว่ามันจะเกิดในช่วงหลังตอนที่ปัญหาที่มีผลกระทบจากราคาน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่มันยังสูงต่อเนื่องอยู่นะคะแล้วก็มันทำให้ต้นทุนสินค้ากับบริการเกือบทุกประเภทขยับขึ้นนะคะก็เลยทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยกับปานกลางเนี่ยค่ะจะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่นถ้าเกิดค่าขนส่งค่าพลังงานอะไรต่างๆวัตถุดิบเนี่ยพุ่งสูงพ่อค้าแม่ค้าก็ขยับขึ้นราคาสินค้าทั้งพวกข้าวกล่องเครื่องใช้อาหารการกินอะไรต่างๆนะก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าถึงแม้เงินจะเท่าเดิมเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันได้ของน้อยลงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้อุดหนุนตรงส่วนนี้นะคะ
1: ครับเอาถือเป็นแนวทางที่ดีที่รัฐบาลชุดนี้ไปประชุมนอกสถานที
0: ่
1: ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับของรัฐบาลชุดนี้นะครับอย่างที่คุณสุภาเรียนเบื้องต้นว่ามีโครงการประกันภัยที่บาดทั่วหน้าใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ซึ่งแนวคิดนี้ก็รัฐบาลบอกว่าจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัย3ประเภทด้วยกันนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะครับท่านบอกว่าจะให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนเขาบอกว่าระบบนี้นะครับจะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและก็มากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมนะครับเขาบอกว่าขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก
0: ็
1: ถือว่าเป็นแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินมาคราวนี้เตรียมการรองรับไว้เลยมีการประกันภัยไว้ล่วงหน้าซึ่งก็คงจะมีการหารือกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่า เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาล

0: ได้นำปัญหาในพื้นที่เนี่ยมาเชื่อมกับการตัดสินใจของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยตรงและจะทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งหนึ่งครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากเรื่องที่เราคุยกันไปมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจอยากจะเก็บตกมาเล่าสู่กันฟังด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ารายละเอียดอันนี้นี่มันก็มีความสัมพันธ์กับโครงการต่างๆที่รัฐพยายามช่วยอยู่อย่างเช่นเรื่อง60-40อ่ะคนละครึ่ง plus อะไรแบบเนี้ยคุณจักรพันธ์เขาบอกงี้ใน
0: วันนี้ก็เข้าแล้วครับวันนี้เงินเข้าแล้วเ
1: รื่อง
0: กันยายนสุดท้ายแล้วว
1: ัน
0: นี้วันที่หนึ่งเข้าอีกรอบแล้วที่เดือนที่แล้วคุณสิวพรใช้หมดหรือยัง
1: เมื่อวานที่ฉันเหลืออยู่80 บาทต้องไปเดินหาจน
0: ของผมก็ใช้หมดแล้วเนี่ยรอรับได้วันนี้ออกไปใช้ได
1: ้น้ำผลไม้หนึ่งแก้วมันเหลือไงเหลือติ่งต้องกินสองแก้วต้องดื่มสองแก้วแล้วต้องถือกลับบ้านเขาบอกงี้นอกเหนือจากเรื่องของรัฐบาลที่เปิดสายด่วนสุขภาพจิตพวกนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้คนโทรไปปรึกษาแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านลงพื้นที่ก็อยากจะให้เพิ่มเติมอย่างการเยี่ยมเยียนประชาชนให้กำลังใจให้ตำรวจเพิ่มสายตรวจลาดตระเวนอะไรต่างๆการตั้งด่านอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จริงๆเนี่ยปัญหาก็คือรายได้มันลดลงไงรายได้ก็เลยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายไอ้ส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกปลายทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังในขณะนี้ก็คืออยากจะหาโครงการหรือว่าการช่วยเหลือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอย่างกรณีของอายุโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาบอกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นคนละครึ่ง plus แล้วก็ขอเพิ่มวงเงินได้ไหมอันนี้นี่เดี๋ยวโพลนะไม่ใช่สิวพรพูด อยากจะให้ต่อเดิมเนี่ยไม่เกิน200ใช่ไหมอย่างที่คุณจักรพันธ์เล่าถ้าขยับเป็น300 หรือ 400 บาทโหจะดีมากคือหวังอย่างนั้นนะแล้วก็อยากให้เพิ่มเงินสมทบจาก 1,000 เป็น 1,500 บาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าค่าสินค้ามันแพงขึ้นไงชาวบ้านก็มีกำลังใจแล้วก็กำลังซื้อมากขึ้นแล้วก็ร้านเล็กๆในชุมชนก็น่าจะมีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแล้วก
0: ็
1: น่าจะพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะดิฉันว่าก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนจริงๆเพราะว่า ขอไปบางทีเนี่ยข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันอาจจะคลาดเคลื่อนได้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็อาจจะทำให้คนที่จนจริงเดือดร้อนจริงโดนตัดสิทธิ์คนที่ไม่จนจริงก็ได้การช่วยเหลืออะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่าคูปองส่วนลดส่วนลดของพวกค่าพลังงานพวกก๊าซหุงต้มค่าน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะก็อาจจะช่วยได้แล้วก็ที่สำคัญกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนมันก็จะคึกคักแล้วก็สนับสนุนสินค้าและบริการในชุมชนพวกร้านอาหารร้านขายของฝากโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างกรณีที่คุณจักรพันธ์เล่าใช่ไหมเดี๋ยวเรามาคุยต่อนะฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งย้ายข้ามห้วยจากเสทบถือเป็นทหารคนที่17ที่มานั่งตำแหน่งเลขาสมช.รองเลขาสอบต.เผยนายกรัฐมนตรีพร้อมหนุนไม่กับโปรเจกต์แผนแก้แผนเยียวยานายชนทัศน์แสงพุ่มรองเลขาธิการและรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งข้อเสนอต่างๆเป็นเรื่องยาเสพติดการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอมาตรการพิเศษด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเยียวยาทั้งหมดนี้ถือเป็นการคิกออฟว่ารัฐบาลสนใจรับฟังปัญหาประชาชนและร่วมกันพิจารณาเพื่อปลดล็อกปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเดินต่อไปได้ส่วนโครงการหลักที่เสนอและนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยคือการปรับเยียวยาให้ความช่วยเหลือปัญหายาเสพติดสนับสนุนการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนโครงการไม่กับ

0: โปรเจกต์สนามบินเบตงท่าเรือปัตตานีนายกรัฐมนตรีพร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการเพียงขอประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และรัฐบาลประชาชนและรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนเมกะโปรเจกต์ทุกโครงการคณะรัฐมนตรีไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินชดเชยมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะวรสิทธิ์สั่งผู้ว่าทุกจังหวัดเข้มจ้างเหมาสกัดผู้หลุดจากบัญชีทุจริตสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีการห้ามจ้างเหมาคนมีประวัติการทุจริตและหลุดจากบัญชีสอบท้องถิ่นว่าการเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตขณะนี้สามารถเพิกถอนได้ครบแล้ว 3,868 คนซึ่งก็ทราบว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนโดยก่อนหน้านี้ตนเคยกำชับในประเด็นนี้ไปแล้วพร้อมทั้งทำหนังสือซักซ้อมไปถึงอปท.ทั่วประเทศว่าคนกลุ่มนี้จะต้องดูแลเป็นพิเศษเบื้องต้นตนขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปดูว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบรวมถึงต้องขอความร่วมมือกับปปช.และปปท.เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันส่วนที่มีผู้ต้องตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่นำมาจ้างคนกลุ่มนี้มาจากที่ใดนั้นเป็นงบของท้องถิ่นเองเนื่องจากท้องถิ่นมีความอิสระในการตัดสินใจและการบริหารดังนั้นหากจะข้ามไปเลยคงจะไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกันสิ่งที่ทำได้คือการเข้าไปดูในรายละเอียดและเตือนเพราะหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตจะไปจ้างเหมาอีกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมและผิดจริยธรรมผู้บริหารส่วนรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบล็คลิสต์ไม่ให้สามารถทำงานราชการได้เลยหรือไม่เป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นผู้เสียหายกว่า40รายบุกแจ้งความถูกบริษัทดังหลอกลงทุนระบบสูญเงินกว่า100ล้านบาทกลุ่มผู้เสียหายกว่า40คนเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนและแจ้งความดำเนินคดีแก่บริษัทขายตรงชื่อดังหลังถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนซื้อแพ็กเกจลิขสิทธิ์ระบบแอปพลิเคชันจนได้รับความเสียหายเป็นเงินหลักล้านบาทต่อรายรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนับร้อยล้านบาท ผู้เสียหายได้นำหลักฐานแผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนธุรกิจของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพร้อมด้วยหลักฐานการโอนเงินและข้อความชักชวนทางสื่อสังคมออนไลน์มอบให้แก่พนักงานสอบสวนหนึ่งในตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยว่าบริษัทดังกล่าวได้จัดกิจกรรมสัมมนาและประ

0: ประชาสัมพันธ์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งชวนเชื่อให้ประชาชนนำเงินมาร่วมลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ระบบบริการเติมเงินและแพ็กเกจโทรศัพท์แบ่งระดับการลงทุนตั้งแต่ขนาด SML ไปจนถึงแพลทินัมซึ่งใช้เงินลงทุนสูงสุด 75,000 บาทต่อแพ็กเกจและอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนรายสูงสุดถึงวันละ 75,000 บาทหรือคิดเป็นเงินกว่า 2,200,000 บาทต่อเดือนจึงสมัครตั้งแต่ปี2566ลงทุน2สามีภรรยารวมเงินกว่า2ล้านบาทแต่เมื่อลงทุนไปแล้วกลับไม่ได้รับผลตอบแทนเบื้องต้นพนักงานสอบสวนบก.ปอท.ขอไปค่ะบก.ปอส.สอบปากคำผู้เสียหายพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานไว้ตรวจสอบต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวันรายงานค่ะ
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะครับคุณจักรพันธ์คะ
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
3: เมื่อครู่ที่เราคุยในช่วงชั่วโมงแรกเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการสัญจรลงใต้ของครม.สัญจรนะแล้วก็มีการผลักดันโครงการหลายๆอย่างแล้วก็โครงการที่เราคุยกันในโพลเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นประชาชน14จังหวัดภาคใต้แล้วก็สิ่งที่เขาอยากให้รัฐช่วยเนาะจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เรื่องหนึ่งส่วนเมื่อครู่ที่คุณจักรพันธ์เล่าเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันให้สงขลาเนี่ยมีมรดกโลกเดี๋ยวให้คุณนึกถึงทะเลสาบแล้วก็ย้อนกลับมาดูในรายละเอียดมันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าสงขลาเนี่ยกำลังเดินหน้าผลักดันพื้นที่ก็คือตรงทะเลสาบจริงๆนั่นแหละแล้วก็ชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับริมทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกซึ่งความคืบหน้าในการผลักดันเนี่ยนะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนะฮะคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีมติเห็นชอบนำเสนอพื้นที่เมืองเก่าสงขลาเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นด้วยรู้สึกอันนี้เนี่ยจะผลักดันไปแล้วนะส่งไปแล้วส่วนลงพื้นที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับเขาบอกว่าเคยมีการลงสำรวจพื้นที่แล้วก็ตรวจเยี่ยมย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาภูมิทัศน์แล้วก็เตรียมความพร้อมในการนำสายไฟลงดินด้วยนะแล้วก็มีพื้นที่สำคัญที่เขานำเสนอครอบคลุม 4-6 พื้นที่สำคัญรอบๆทะเลสาบสงขลาเช่นอย่างที่คุณจักรพันธ์เล่าก็คือพวกวัฒนธรรมใช่ไหมครับก็เป็นย่านเมืองเก่าย่านเมืองเก่าที่อำเภอเมืองแล้วก็สิงหนครแล้วก็แหล่งประวัติศาสตร์เขาแดงและเกาะยอซึ่งแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีชุมชนมีวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะซึ่งแต่ละจุดนี่มันก็สามารถผลักดันแล้วก็พัฒนาในเชิงการท่องเที่ยวแล้วก็เชิงวัฒนธรรมได้ด้วยนะคะก็ปักธงตรงเนี้ยก็น่าจะผลักดันอันนี้ได้คืบหน้าไปเยอะเหมือนกันนะคะ
4: ครับก็เรียกว่าท่านนายกไปคราวนี้ก็เรียกว่าส่งเสริมทุกอย่างเพื่อจะทางให้พื้นที่ภาคใต้นี่มีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมอะไรที่กลับมาอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากที่จะได้สวมชุดผ้าไทย
3: ล
4: าย
3: ราชว
4: ัฒน์สีฟ้าแกงเทามีการเป่าแซกโซโฟนด้วยเมื่อคืนนี้ก็เป็นที่ประทับใจแก่คนที่ได้พบเห็นนะครับ
3: ม
4: ีผู้สื่อข่าวมีผู้สื่อข่าวเขารายงานถึงเมนูสมัครครม.ชุดนี้มาให้ทราบด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนต้องอาหารใต้แน่ๆนะครับบอกว่ามื้อเช้าเนี่ยทางคณะจัดงานเนี่ยเขาเสิร์ฟเมนูอาหารเช้าด้วยข้าวต้มปลากระพง3น้ำ
3: โอ้โห

0: ที่เป็นจากกลุ่มแม่น้ำทะเลสงขล
1: า
0: พร้อมด้วยปลาท่องโก๋สังขยาและก็นมข้นนะครับส่วนมื้อกลางวันหลังจากการประชุมนี้ก็จะมีแกงส้มปลากระพง3น้าดื่มกัน
1: ค่ะ
0: และประกอบด้วยมะม่วงเบาสำหรับสงขลา2นะครับนะครับก็แล้วนอกจากนี้ก็จะมีอันนี้ขาดไม่ได้เลยถ้าไปใต้ใบเหลียงผัดไข่ครับคุณชูพร
1: เฮ้ยดีที่อยู่กรุงเทพดีที่ก็กินแต่ไปใต้นี่มันกว่า
0: ไปใต้มาใช่ใบเหลียงผัดไข่ปลากระบอกทองหอมก๋วยเตี๋ยวถนัดสีไก่ทอดหาดใหญ่อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ข้าวมันไก่เบตงสำหรับรสแห่งการแห่งไก่สายพันธุ์ใต้นะฮะแท้ๆเลยแล้วก็ของหวานก็ปิดท้ายด้วยลูกตาลกะทิสดไอศครีมส่วนที่เป็นคณะตีชุดที่เป็นมุสลิมนะครับก็มีเมนูฮาลาลประกอบด้วยซุปเนื้อฮาลาลนะครับข้าวมันไก่ฮาลาลก
1: ๋
0: วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรต้นตำรับแล้วก็ขนมลูกตาลกะทิสดแล้วก็ไอศครีมครับนี่เป็นเมนูที่เขาจัดเตรียมให้กับครม.ที่ไปประชุมนอกสถานที่ครั้งนี้ครับ
1: อาหารพวกนี้น่าจะผลักดันเนาะแล้วก็บางอย่างนี่ก็รสชาติดีมาก
0: ต่อพาวเวอร์ได้นะใช
1: ่
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใครกินก็อร่อยอ่ะ
0: อย่างไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยโอ้โหรสชาติไม่เหมือนใครมีการเอาหอมใช่ไหมหอมเจียว
1: หอมเจียว
0: โรยด้วยขนาดคนมาทำเลียนแบบก็ไม่อร่อยเท่านะ
1: ใช่ต้องคนหาดใหญ่ทอด
0: ตัวผมเองก็รับประทานได้ไม่มากไม่น่าจะพูดให้ตัวเองอยากเลย
1: คือถ้าไม่น่าไปเส้นเลือดตีบ4เส้นเนี่ย
0: เส้นเลือดตีบ
1: เราจะคุยกันได้สนุกสนานแบบนี้แล้วก็เมื่อครู่นี้เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งแซวมาบอกถ้าดาวนึกแจ้งเราไปไหนนึกแจ้งนำสกุลนึกแจ้งคือเมื่อกี้เราคุยเรื่องเซตเตอร์ก็เลยคุยฝั่งคุณใช่ไหมของไทยเนี่ยที่เรามีต่อเนื่องกันมาคุณปริมอินทวงศ์แล้วก็ซาร่าคุณนุสลาใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็พรพันธ์เกิดปราดนะฮะที่ต่อเนื่องกันมาเป็นช่วงๆแล้วก็รุ่นตัวกระจ้อยรุ่นหลังนี่ก็น่าจะมาเป็นนุกนิกกับซาร่าอีกซาร่าหนึ่งอีกน้องซาร่าหนึ่งที่เริ่มจะมาเป็นลูกศิษย์ฝั่งคุณนะครับก็อันนี้นอกเรื่องนะเวลาคุยนอกเรื่องรู้สึกมันยาวเหลือเกินนะมีข้อมูลเยอะแล้วก็หวังดูว่าถ้าเกิดว่าก็มีการผลักดันมรดกโลกในภาคใต้หลายๆจุดโอ้โหมันจะสร้างเขาเรียกว่าเศรษฐกิจที่น่าจะรุ่งเรืองได้แบบโอ้โหแตกยอดแล้วก
0: ็
1: ขยายไปได้หลายสาขามากๆคือแค่พูดเนี่ยก็นึกถึงคิดถึงแล้วก็อยากไปแล้วนะ ไม่ได้ไปนานแล้ว คือบางทีเราไปเนี่ยเราก็จะไปจุดที่เราต้องการใช่ไหมมันนี้ก็แค่ผ่านโชว์ไปกระโชกมาไปหาดใหญ่ไปนู่นนี่แล้วก็หรือไม่ก็ลงทะลุไปเลยไม่ค่อยได้แวะคือนานๆจะแวะทีเพราะว่าบางทีมันนึกไม่ถึงไงจุดที่ท่องเที่ยวนี่หรือมันก็ลืมไปแล้วนอกจากตอนเด็กๆที่เราท่องสอบแล้วก็มีโอกาสได้ไปใช่ไหมแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้มีโปรโมทไม่เหมือนที่อื่นๆซึ่งโหมันจะเด่นชัดนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการกระตุ้นแล้วก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วถ้าเกิดได้เป็นมรดกโลกหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้คนสนใจมากแล้วก
0: ็
1: มันก็จะมีเงินไปกระจายอยู่ตามชุมชนอ่ะดิฉันว่าดี
0: ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นห้องตัวขึ้นมากยิ่งขึ้น
1: ใช่
0: จากที่ปีสองปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะประสบปัญหาซบเซาเจอปัญหาของภัยพิบัติน้ำท่วมโอ้โหทำให
1: ้จัง
0: ห
1: วั
0: ดใหญ่ขนาดใหญ่สงขลานี่แย่เลยนะครับ
1: แล้วหลังๆก็มีต้มๆกันหลายจังหวัดด้วยก็เลยทำให้จริงๆไอ้จังหวัดที่มีปัญหากันเนี่ยดิฉันเคยลงพื้นที่ไปเยอะนะแล้วก็ชอบทุกจังหวัดทุกจังหวัดที่ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ที่เราไปก็สวยงามจริงๆทุกที่เลยทุกจังหวัดของภาคใต้มีที่เที่ยวหมดนะคะแล้วก็ที่เราลืมไปเท่านั้นเองเราก็เหมือนกับมีปลายทางของเราเพราะว่าที่ลืมไปนะว่าตรงนี้มีให้เที่ยวตรงนั้นมีให้เที่ยวใช่ไหมคะที่เราก็ไปเฉพาะจุดที่มันดีอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ย
0: ครับแต่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะในการที่เดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาอย่างคุณสาธิตวงหนองเตยซึ่งเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยก็บอกว่าการที่ท่านนายกจัดประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาอย่าทำเพียงแค่ไปหาเสียงเท่านั้นนะครับอย่าทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาภาคใต้มีเยอะกว่าที่คิดคือปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายกรัฐมนตรีอย่ามัว

0: จะตีกันเชียงนะครับต้องส่งคนไปดูแลอย่างใกล้ชิดและแก้ไขให้เกิดความคิดที่มันดีขึ้นมีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจากหลายหน่วยงานซึ่งต้องรับฟังมาเยอะๆและก็เข้ามาแก้ปัญหาที่หาดใหญ่ให้ได้อย่างจริงจังนะครับ
1: ค
0: ุณสาธิตบอกนะครับว่าเรื่องใหญ่ที่มีการเรียกร้องจากภาคใต้มากที่สุดในเวลานี้ซึ่งรัฐบาลไม่เคยพูดถึงเลยคือเรื่องผลผลิตทางการเกษตรกับแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะต่อจากนี้ไปเช่นเรื่องของปาล์มเรื่องของยางพาราซึ่งเป็นปัญหาในพื้นที่และเศรษฐกิจภาคใต้ตอนนี้จมไปมากแล้วเพราะเรื่องท่องเที่ยวก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ทำครม.สัญจรแล้วไปหาเสียงเท่านั้นถ้าอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนและไม่เกิดประโยชน์จากการที่ครม.สัญจรจะได้อะไรด้วยนะครับนี่ก็เป็นออกวิพากษ์วิจารณ์ของคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับ
1: ค่ะก็มีเรื่องที่ทางส.ส.ในพื้นที่ที่เขาอยากจะผลักดันในเรื่องต่างๆก็ดีค่ะก็ดีดิฉันคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ทำให้เหมือนกระตุ้นแหละนะคะเกี่ยวกับจุดต่างๆที่บางทีทางภาครัฐเนี่ยอาจจะลืมเลือนไปหรือบางทีถ้าเกิดว่ามีส.ส.ในพื้นที่ไม่มากใช่ไหมก็จะไม่ค่อยได้รู้ในรายละเอียดเบื้องลึกซึ่งหลายๆท่านที่สะท้อนออกมาก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
0: ที่ดีใช่แม้กระทั่งอย่างคุณวานมูฮัมหมัดนอมาท
1: า
0: ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจากการที่มีการพูดคุยกันซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้บอกว่าต้องการให้เกิดความสงบเพราะว่าถ้าไม่มีความสงบและความปลอดภัยสิ่งต่างๆก็ทำลำบากความสงบถือว่าเป็นหัวใจในสิ่งที่เราต้องการส่วนข้อเสนอในเรื่องการพัฒนาต่างๆท่านนายกก็คงมีการตั้งงบประมาณต่างๆขึ้นมานะครับคุณวันโมหมัดบอกนะครับว่าข้อเสนอที่เคยบอกไว้ท่านนายกบอกว่าอยากให้มีคณะกรรมการที่บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันคือตอนนี้ก็มีการตั้งไปบ้างแล้วนะครับเรียกว่าคณะกรรมการรวมพลังทั้งฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยทหารและก็ตำรวจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะแล้วมีประเด็นในเรื่องของรายละเอียดให้เราได้ฟังกันไหมคะ
0: ก็อันนี้เป็นการสะท้อนในการประชุมนะครับแต่บอกว่าก็จะมีการหารือพูดคุยกันนอกกรอบโดยเฉพาะเรื่องของสันติสุขด้วยครับซึ่งก็จะต้องมีการไปเจรจาพูดคุยกันเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าก็คงต้องมีการพูดจากันภายในต้นเดือนกันยายนนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้วันแรกของ AI Thailand AI Passport ใช่ไหมคะ TH AI Passport
0: ใช่ไม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: เมื่อวาน
0: ไหมเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อวานวันที่
1: 31
0: วันนี้ก็
1: 1
0: ครับก็เรียกว่าก็เป็นไปตามคาดหมายของทางกระทรวง DE นะครับเพราะว่า
1: แม้จะ
0: ม
1: ีคน
0: มีลงทะเบียนมาใช้สิทธิ์เพียง1,300,000สิทธิ์ก็ตามจากเป้าหมายที
1: ่ตั้
0: งไว้5 ล้านผมก็ยังไม่ได้ลงเลยเพราะบางทีผมก็ไม่รู้สึกว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่า
1: เดี๋ยวลงก็ยังไม่สำเร็จ
0: อบรม
1: คือเป็นอย่างนี้
0: นะฮะ
1: เรามาวิเคราะห์ก็ได้นะเพราะว่าปกติโครงการของภาครัฐนี่มีแต่แย่งกันลงแล้วก็ทำเว็บไซต์ล่มบ่อยๆใช่ไหม
0: ใช่
1: เมื่อวัน
0: หรืออันนี้มันยากไปหรือไงไม่ทราบคนถึงมาใช้ลงทะเบียนแค่1 ล้าน
1: เรียกว่าคนไม่ค่อยเข้าใจ
0: ใช่แล้วก็เหมือนใช้ฟรีแค่1ปีนะคนก็เลยบอกอ่ะแล้วจะยังไงลงแล้วใช้ฟรีแค่1ปีแล้วเรามีความจำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับคนเลยอาจจะยังไม่รอดูท่าทีว่าจะลงโครงการนี้มันจะเป็นยังไงกันแน่ไทยพาสปอร์ตนะครับ AI เพราะว่าเป็นการรวบรวมเครื่องมือ AI จากผู้พัฒนากว่า14รายใช่ไหมกว
1: ่
0: า30โมเดลมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวรองรับการใช้งานทั้งการสนทนาการค้นคว้าข้อมูลการวิเคราะห์แล้วก็สรุปเอกสารที่เขียนโปรแกรมตลอดจนสร้างภาพวิดีโอและก็เสียงโดยผู้ใช้สามารถเรียนรู้หลักสูตรและก็สะสมคะแนนเพื่อปลดล็อกสิทธิ์ในการใช้งานระดับสูงขึ้นไปซึ่งอันเนี้ยคนก็เลยสงสัยว่าต้องมีการไปอบรมไปเรียนรู้อะไรอีกคืออย่างผมก็สูงวัยแล้วนะครับก็อาจจะเรียนไม่ทันก็ต้องให้เด็กรุ่นใหม่ๆเขาเข้าไปศึกษาแล้วก็

0: เรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม
1: เรา
0: ป
1: อ
0: รา ะ
1: จ
0: เภ
1: จะ
0: ทนี้
1: รู้
0: คร
1: น
0: ั
1: ้
0: บ
1: อยไปหน่อย
0: ใช่ใช่
1: มันเลยอาจจะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจมั้งคะเพ
0: ใ
1: ร
0: ช
1: าะ
0: ่
1: ว่าม
0: เป
1: ัน
0: ็น
1: เป
0: ไ
1: ็
0: ป
1: น
0: ได้
1: คนก็รู้สึกว่าเป็นระดับสูงถึงเขาจะเป็นลักษณะของพื้นฐานเนี่ย
0: ครับ
1: คือคนจะนึกภาพออกแต่ว่าถ้าพอเป็นระดับสูงคนจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงมันจะได้
0: จ
1: อ
0: ะ
1: ะไ
0: ท
1: ร
0: ำอะไร
1: ใช่ไห
0: ไ
1: ม
0: ด้แพลตฟอร์มนี้เราจะทำอะไรได้บ้าง
1: ค่ะ
0: ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งยังไงก็ตามนะครับรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
1: แป๊บหนึ่
0: เพ
1: ง
0: ื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
1: ค่ะแป๊บหนึ่ง
0: ท่
1: แ
0: า
1: ป
0: น
1: ๊บ
0: ก็
1: หนึ่
0: บ
1: ง
0: อกว่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คุณรณรงค์สวัสดีค่ะ
0: อ๋อสวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณเฉลิมพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับพอดีมาเข้าประชุมอยู่ในวงเสวนาใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมครับเกี่ยวกับเรื่องเงินกองทุนผู้เสียหายในคดีอาญาที่กำลังที่เพิ่งมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาในเมื่อเดือนที่แล้ว
1: ที่วันก่อนที่ฉันส่งข้อมูลเข้าไปช่วยไลฟ์ฟังหน่อยสิคะเดี๋ยวของคุณชัยชนกติดไว้ก่อนนะคุณจักรพันธ์
0: เอา
1: ฟ
0: ัง
1: น
0: ี่ก่อนตอบแทนผู้เสียหาย
1: อันนี้เสร็จแล้วหรอ
0: ค่าทดแทนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ยัน
2: เนี่ยลงคือมันนานจัดก็เลยลงมาซื้อกาแฟกิน
1: เห็นนะคุณส่งถาดข้าวให้ดูอ่ะ
2: คือผมเนี่ย
0: จะได้รู้ว่าเมนูของครม.สัญจรนั่นเนี่ยว่าเอ๊ะไม่เห็นเหมือนที่เรา
1: ข้าวกับน้ำพริกว่ะ
2: โอ้ผมมาตั้งใจมากินข้าวที่กระทรวง
1: อันนี
2: ้
1: ให้คุณฟัง
2: กินข้าว
1: คุณจะ
2: ผมมาตั้งใจมากินข้าวที่กระทรวง
1: ข้าวฟรีอะฮะกินมะเขือ
2: ต่อมาม
1: ะเขือ
2: กะว่ากะว่ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งกินบุฟเฟ่กระทรวงงบประมาณน่าจะเลี้ยงกันหรูหราแน่นอนแหละมากระทรวงที่ทำมันต้องหรูอ่ะจักรพรรด
0: ิเอ้ยที่
2: กระทรวงนะ
0: เขาสมถะ
1: อายุเยอะเขาว่ากินแบบคลีนเขาเรียกกินคลีน
2: ผมนี่ไม่น่าเลยเราจำได้ว่าตอนเปิดประชุมสภาวันแรกเราขอตัดลบงบประมาณใช่ไหมผมได้กินไอ้นี่เลยเนี่ยผัดกุ้งสตอเนี่ย
1: เห็นสตอเนี่ยแล้วก็ไก่ผัดขิงใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับนี่แหละครับเมนูข้าวกล่องแล้วก็ไม่ต้องลุกไปบุฟเฟ่ต์ตรงไหนนั่งประชุมต่อยาวๆเลย
1: ข้าวกล่อง
0: ครับครับ
1: แล้วผักกินกับอะไรอ่ะ
2: ผักก็กินกับผัดสตอเนี่ยนะครับ
1: อ๋อเหร
0: ออ๋อ
1: คิดซะว่ากินคลีน
0: คืออาหารใต้ยังไงก็ต้องมีผักไว้ก่อนเป็นเครื่องเคียง
1: เขาไปกระทรวงยุติธรรมทำไมมีอาหารใต้
2: ก็เขาต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยคุ้มค่าทุกนาทีในการเข้าประชุมเพราะว่าแต่ละคนที่มาในระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยของแต่ละมหาลัย
1: อ๋อถ้าปรมาจารย์นี่ส่วนใหญ่อายุจะเยอะแต่ละท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะกินแบบนี้ผัก
2: ผมรู้แล้วใครเป็นคนเลือกเมนู
1: ใช
2: ่ทีเนี้ยในของคนที่มีการประกาศในปีนี้มีการประกาศกฎหมายใหม่ออกมาหลายฉบับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา
1: ค่ะ
2: เป็นเงินตอบแทนจะบอกเป็นเงินตอบแทนได้ไหมเป็นเงินตอบแทนเงินช่วยเหลือเหยื่อแล้วกัน
1: เขาเรียกว่าทดแทนดีกว่าไหม
2: เป็นเงินทดแทนเหยื่อในคดีอาญา
1: แบบติดคุกเนี่ยไม่ต้องมาตอบแทนหรอกเรียกว่าทดแทนความเสียหาย
2: แต่มันจะมีเงื่อนไขการจ่ายเงื่อนไขการจ่ายคืออย่างแรกเลยคุณต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
1: อ๋อถึงแม้ว่าจะเป็นกรณีที่เขาเรียกอะไรนะยกความสงสัยยกประโยชน์ให้จำเลยแบบนี้แสดงว่าอาจจะมี
2: ถ้ายกประโยชน์เนี่ยไม่จ่ายนะ
1: ไม่จ่ายเพราะว่าแสดงว่าอาจจะมีปัญหาเพียงแต่หลักฐานมันไม่เพียงพอใช่ไหม
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยกองทุนยุติธรรมของเราเนี่ยจะครอบคลุมถึงแค่ศาลพิพากษายกฟ้องและให้เหตุผลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เราถึงจะจ่ายเงิน
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดคุณจักรพันธ์ถูกอัยการสั่งไม่ฟ้องเขาไม่จ่ายนะ
0: อ๋อเหมือนพยานหลักฐานอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าไม่ใช่ว่าผิดหรือไม่ผิดยังไม่รู้ใช่ไหมฮะ
2: คือก็คุณไม่ได้ไปติดคุกกับ
1: คุณไม่ได้ติดคุก
0: อ๋อ
2: ไอเงินก้อนเนี้ยเขาเอาไปให้คนติดคุก
1: ค่ะ
0: อืม
1: โอ
0: ้ต้องรับโทษติดคุกถึงจะคิด
1: ออ
0: กม
1: า
2: คือมันจะมีเงินอยู่2ก้อนที่เราจะคุ้นกันก็คือ1ค่าเสียหายในคดีอาญาที่กระทรวงยุติธรรมจะจ่ายให้กับผู้เสียหาย
1: ค่ะ
2: ก็คือถ้าเราเป็นเหยื่อเนี่ยเราจะได้เงินก้อนนี้ไปอย่างเช่นที่ลงเบียร์ได้ศพละ300,000
1: อ่
2: าทีนี้ในตัว ค่าตอบแทน

0: อันตัวเนี้ยค่าทดเชยค่าทดแทนตัวนี้จะเป็นกรณีว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาไม่ได้เขียนว่าแพะตรงๆหรอกเขาก็ไม่ได้เขียนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรงๆหรอก
1: เขียนว่าแกะมา
0: เขาจะเขียนว่าถ้ามีกระบวนการยุติธรรมที่ยกฟ้อง
1: ค่ะ
0: หรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอ่ะรัฐก็ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: รัฐต้องจ่ายแต่ทีนี้มันจะครอบคลุมออกไปทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงได้เลยคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะบอกเงินทดแทนยังไงดีอ่ะคือวิธีการจ่ายเนี่ยไอ้เงินก้อนเนี่ยนะที่ทำไมเขาถึงต้องออกเป็นกฎหมายออกมาก่อนทำไมต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาในปี2569ถึงจะสามารถจ่ายได้เพราะว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน
2: ค
0: ือครม.เนี่ยเขาจะให้มาปีละ200ล้านหรือประมาณเนี่ยจะแกว่งแต่ละปีอาจจะไม่เท่ากัน
1: ประมาณ
0: ให้เอามาจ่ายได
1: ้
0: ทีนี้ในระหว่างที่ผมออกจากห้องมาแวบเข้ามาจัดวิดูเนี่ยเขาก็ยังนั่งปกกันว่าที่คุณศิวพรชอบถามเขาก่อนว่าเอาเงินจากไหนเอาเงินจากไหน
1: มาดิฉันก็จะสอนลูกสอบเห็น
0: ศาสตราจารย์หลายท่านก็เสนอก็เล่าให้ฟังว่าในต่างประเทศเนี่ยมันก็คือเงินประกันของเอกชน1ต้องใช้ประกันของเอกชนก่อน2รัฐถึงจะไปเยียวยาหลังจากนั้นคือต้องเน้นให้มีการทำประกันนะว่าง่ายๆอันนี้คือตัวยกตัวอย่างที่สหรัฐในบางมลรัฐและในส่วนของรัฐบาลกลางด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันจะมีรูปแบบของโครงสร้างคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าไอ้รอบนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเสียหายแล้วคุณเดินไปรับเงิน 300,000 นะ
1: แล้วก็ได้รับ
0: แล้วมันจะต้องมีดีเทลมีรายละเอียดที่มีการชดใช้ที่อาจจะสูงขึ้นไปอีกแต่ยังมีปัญหาเรื่องของที่มาที่ไปของเงินว่าเอาเงินจากตรงไหนมาจ่ายนี่นั่งเสียกันอยู่บางคนบอกว่าก็เป็นยึดของปปส.มาสิปปส.มีเยอะ
1: มันก็ต้องมีเหตุผลนะว่าทำไมถึงไปยึดของปปส.หรือว่าจะเอาเป็นส่วนอื่นจากค่าปรับอะไรต่างๆที่เอามาใช
0: ้ที่ทุกคนเขาพูดไปถึงปปส.เนี่ยก็ปปส.ก็มาประชุมด้วยไงปปส.เขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยมีกองของเขาเนี่ยมีกองทุนปปส.ประมาณ1,000 กว่าล้านนะคุณศิวพรคุณจักรพันธ
1: ์ค่ะ
2: ครับ
0: กองทุนตัวนี้ใช้สำหรับการป้องกันปราบปรามหรือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดที่เป็นเชิงป้องกันปราบปรามหรือเยียวยาทั้งหลายแหล่เขาบอกให้เราไปขอได
1: ้ค่ะ
0: เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเขาเอาก้อนเนี้ยมาบริจาคให้กองทุน
1: ฟังดูดี
0: คือพอคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บเราก็นักวิชาการท่านก็เสนอว่าในต่างประเทศก็มีการรับบริจาคนะนายวันๆก็ยังมีการใช้วิธีการแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็นั่งฟังได้สรุปกองทุนนี้เราต้องนำบริจาคเข้าไปเหรอวันเนี้ย
2: แล้วอย่างนี้เหมือนกรณีอย่างนี้มันช่วยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช่ไหมถึงจะไปเอาเงินจากปปส.มาได้ถ้าเป็นผู้ต้องหา
0: ทั้งหมดเลยคุณจักรพันธ์คืออย่างนี้ปปส.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีการยึดอายัดแล้วก็เอาไปขายท่อตลาดทีนี้พอขายท่อตลาดเขาก็จะมีเงินย้อนกลับมาบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเข้ามาที่กองทุนเกี่ยวกับหน้างานของปปส.แล้วก็ให้ทางปปส.เนี่ยเอาไปเบิกจ่ายเหมือนกองทุนกสทช.
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเบิกจ่ายไม่หมดเขาก็บอกว่าปีคือผมไม่รู้ว่าควรจะดีใจดีไหมไอ้เศษเสี้ยวของเม็ดเงินที่ปปส.ไปอายัดมาทำมาเอาเข้ากองทุนได้เป็น1,000 ล้านเลยอ่ะ
1: โอ้โหอันเมื่อกี้200 ล้านต่างกันมาก
0: อันนี้เขาขอแค่200 ล้านเอง
1: ซึ่งจริงๆถ้าเขาเบิกจ่ายเก่งๆให้ประชาชนได้รับการชดใช้เยียวยาได้ไวเนี่ยน่าจะเอามาอุดหนุนตรงนี้เนาะหรือไง
0: คือด้วยความที่เป็นวงเซเว่นนาเนี่ยเราก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็เป็นระดับปรมาจารย์ด้านกฎหมายกองทุนต่างประเทศทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: เราก็นั่งฟังไปเราก็ถึงได้อ๋อเข้าใจแล้วคือในต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีปัญหาคอร์รัปชันหรอมั้ง
1: ช่วยมองให้เป็นเชิงสร้างสรรค์หน่อย
0: คือในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่มีระบบการตรวจสอบแล้วถ้าถามว่าที่ต่างประเทศมีปัญหาเหมือนกับเมืองไทยไหมเกี่ยวกับเรื่องของคนเข้าไม่ถึงสิทธิทางกฎหมายมีเพราะมีแล้วแหละเขาถึงได้มีการแก้ไขออกกฎหมายต่างๆนานาแต่เขาใช้เป็นกฎหมายกองทุนช่วยเหลือเหยื่อ
1: ค่ะ

0: ป็นกองทุนช่วยเหลือเหยื
1: ่
0: อก็คือเงินกองทุนที่มาจัดประชุมวันนี้และเพิ่งออกกฎหมายประกาศได้ยังไม่ถึงเดือนนี้แหละ
1: ค่ะ
2: อืมครับ
0: แต่กองทุนตัวนี้ก็ยังต้องรอให้ครม.ประกาศรายละเอียดการเบิกจ่ายมาอีกซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งรอคืออันนี้เป็นพระราชบัญญัติเม
1: ื่
0: อเป็นพระราชบัญญัติกฎกระทรวงทบวงกรมก็ต้องรอให้ทางครม.เขาประกาศออกมาก่อน
1: ค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามครับโดยหลักการและความน่าสนใจคือเราจะได้เงินเยอะขึ้นครับ
1: อันนี้ดีมากงั้นทำเถอะ
0: แต่ผมก็ถามว่าคือผมถามเงี้ยคุณจักรพันธ์คุณเยียวยาเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญาหมดแต่คุณไม่เยียวยาเหยื่อคดีช่อโกงหรือคอร์เซ็นเตอร
1: ์
0: เอาอะไรมาเลือกเอาทำไมต้องเลือกปฏิบัติทำไมไม่เยียวยาเหยื่อคอร์เซ็นเตอร์ไม่เยียวยาเหยื่อคดีช่อโกง
1: คือ
0: ทั้งที
1: ่คอร์เซ็นเตอร์เนี่ย
0: ทั้งที่คอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมีเม็ดเงินในการหลอกลงวันหลอกในแต่ละปีเนี่ยเป็นแสนแสนล้านเนี่ยหรือหลายหมื่นล้านเนี่ยทำไมไม่เยียวยาแล้วก็ตั้งกองทุนไปยึดของเขาต่อมาคือที่ดิสคัทกันในวงเนี่ยน่าสนใจมากว่าโอเคเราจ่ายเงินได้แล้วเราจะหาเงินจากไหนมาเติมเขาก็บอกว่าคนที่ก่อเหตุหรือกระทำความผิดทางอาญาคุณก็ต้องเป็นคนจ่ายสิรัฐเนี่ยรัฐหมายถึงว่ารัฐบาลหรือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเพียงแค่สำรองจ่ายเงินลงหน้าให้เท่านั้นอันนี้แนวคิดนะแนวคิดนี่ดีนะคุณจักรพันธ
2: ์ครับ
0: จะให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยจ่ายเงินเหมือนถ้าวันนี้คุณถูกละเมิดสิทธ
1: ิ์
0: ในระหว่างรอขั้นตอนการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นทางกระบวนการกระทรวงจะมีเงินจ่ายไปก่อน
1: ค่ะ
0: เขาเสนอแบบนี้นะ
2: ครับ
0: แต่มันสะท้อนให้เห็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยแสดงว่าเงินแสดงว่าเรามีปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ามาสำรวยตลอดถ
1: ึ
0: งต้องมีคนถึงขั้นต้องมีคนเสนอว่าในขั้นตอนการเบิกจ่ายช่วยไปตั้งระบบการเบิกจ่ายอีกอันหนึ่งที่ไวกว่าได้ไหม
1: เห็นด้วยดิฉันเห็นด้วย
0: คุณจักรพันธ์คุณเสียพรฟังดูแล้วก็จะแปลกๆว่าขอกองทุน
1: เ
0: พื่อให้เยียวยาระหว่างรอเปิดจ่ายกองทุนฟังดีๆนะขอกองทุนเยียวยารอการเบิกจ่ายกองทุน
1: แล้วทำไมมันต้องรอด้วยก็ทำให้มันเป็นอันเดียวกันไม่ได้หรอ
0: ก็ต้องรอเช่นนั้นแหละ
1: ก็ทำเป็นกองทุนชดเชยแห่งชาติเลยก็ได้ทุกกรณีเอาส่งมาให้หมด
0: คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ารอเบิกจ่ายเนี่ยมันช้าเขาก็เลยอยากให้มีการเหมือนกับสำรองจ่ายแต่ผมก็แบบ
1: แล้วมันจะต้อง
0: ปัจจุบัน
1: เพิ่มขั้นตอนทำไมเนี่ย
0: ปัจจุบันเรามี AI passport แล้วอะทำไมเราไม่รู้จักเอา AI มาใช้อย่างเช่นวันนี้ประชาชนที่มายื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยถ้าเอกสารเอาครบเนี่ยเขาสามารถทำแพลตฟอร์มทางดิจิตอลแล้วก็ใช้แอลกอริทึม AI เนี่ยตรวจคุณสมบัติได้เลยไหมว่าวันนี้เขามีสิทธิ์ได้เงินไหมแล้วคุณก็ทำเชื่อมโยงไปถึงธนาคารให้มันเบิกจ่ายได้ส่วนคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการเซ็นเบิกจ่ายก็ให้นั่งรอประชาชนอย่าเดินหนีรอเซ็นเช็คให้จะได้ไวแต่ทำไมเราถึงคือวิธีคิดของเอกชนควรจะต้องแก้แบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ทำไมราชการต้องไปตั้งกองทุนเพื่อรอกองทุน
1: ดิฉันเข้าใจว่าเนื่องจากที่มาของแต่ละกรณีมันไม่ได้เป็นแบบคณิตศาสตร์อ่ะ1 2 3 4 5แล้วเหมือนกันน่ะแต่ละกรณีอาจจะมีความต่างแต่จริงๆสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในบางส่วนที่มันมีความแน่นอนได้นะแต่ว่าง
2: ั้นเดี๋ยวก่อนที่คุณให้คุณรงอธิบายต่อนี่เราไปพักสักครู่ดีไหมฮะ
1: เดี๋ยว
2: มาค
1: ุ
2: ยกันยาวๆเพราะผมยังมีข้อสงสัยว่าอย่างหน่วยงานปปส.ตัวแทนเขาจะยอมหรือจะเอาเงินกองทุนเขาคดีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเป็นคดีอื่นคดีฆาตกรรมคดีอะไรเงี้ยทำไมเขาต้องมาชดเชยให้แทนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้คุณรงมาช่วยอธิบายตรงนี้หน่อย
0: เงินเหลือครับเงินเหลือ
1: ช่วยรับประทานมะเขือกับแตงกวาไปก่อนเดี๋ยวมาสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์

0: ลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เรากลับมาคุยกันต่อคุณรณรงค์คุณจักรพันธ์สัญญาณอยู่ไหม
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันนะครับ
4: ค่ะคุณรณรงค์สัญญาณอยู่ไหมคะเมื่อครู่นี้นะครับคุณเบิร์ตถามมาว่าคือฟังข่าวน่าจะต้นชั่วโมงมาเกี่ยวกับเรื่องของโฆษกท่านใหม่ค่ะที่เป็นคุณหมอบอกว่าไม่ได้อ่านชื่อนามสกุลก็คือคุณหมอเอกคุณหมอเอกภพ
5: ใช่ใช่ใช
4: ่เอกภพเพียรพิเศษ
5: เอกภพเพียรพิเศษหมอเอกซึ่งเป็นอดีตส.ส.จังหวัดเชียงรายของพรรคก้าวไกล
4: ปัจจุบันเป็นผู้ช่วย
5: ของคุณพระดอน
4: คุณพระดอนปริศนานันทกุลแล้วก็คือทีมโฆษกเขาจะมีเขาเรียกว่าสลับนะสลับเพราะว่าก่อนที่เป็นดร.รัชดาธนาดิเรกใช่ไหม
5: ใช่ใช่ก็ได้คุณรัชดาไปเป็นผู้ช่วย
4: ของคุณประดอน
5: สลับกันกับคุณหมอเอกภพ
4: ค่ะ
5: ครับก็เปลี่ยนทีมงานโฆษกเป็นโฆษกรัฐบาล
4: ค่ะก็ยิ้มหวานยิ้มแป้นกันคุณหมอเอกเนี่ยเคยเป็นหมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะถ้าจำไม่ผิด
5: ใช่ใช่ใช่
4: ใช่ไหมใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
4: แล้วก็ตอนนู้นอยู่พรรคอนาคตใหม่ปะ
5: พรรคก้าวไกล
4: อนาคตใหม่แล้วก็มาก้าวไกล
5: ใช่ใช่
4: แล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นผู้ช่วยของคุณพระดอนนะคะ
5: ใช่ครับย้ายวิกย้ายมุ้ง
4: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหมือนว่ามันก็อาจจะมีจังหวะที่อาจจะได้ทำงานเพื่อส่วนรวมว่างั้นถูกไหมถูกไหม
5: ใช
4: ่คุณคริสถามว่าขอความรู้หน่อยก็เป็นเรื่องที่คุณรณรงค์พูดพอดีผมคิดแบบนี้ได้ไหมที่ไม่เยียวยาเหยื่อช่อโกงเพราะเหยื่อมีส่วนในปัญหาด้วยไม่มากก็น้อยแล้วมีมูลหนี้ของมันอยู่ต้องไปรองเงินตรงนั้นส่วนเหยื่ออื่นคือเหยื่อส่วนใหญ่ที่ถูกกระทำคือเป็นผู้บริสุทธิ์ไงนะว่าจะถามว่าจะ
5: ให้คุณรออธิบายตรงนี้ว่าอย่างเนี้ยปปส.เขาจะไปคัดค้านหรือว่าทำไมต้องมาเอาเงินกองทุนเขา
4: ไ
5: ปเยียวยา
4: เขามีงบ
5: ครับทีนี้อย่างเช่นคดีอื่นเนี่ยความผิดพลาดมันเกิดจากอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมตำรวจทำสำนวนสอบฟ้องแต่ว่าระหว่างดำเนินคดีกันอยู่เอาเข้าไปติดคุกอยู่ในเรือนจำแล้วปรากฏว่าสุดท้ายศาลตัดสินแล้วว่าเขาไม่มีความผิดในคดีฆาตกรรมรายนี้ก็ต้องปล่อยตัวก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปชดเชยถามว่าความผิดพลาดมันไม่ได้เกิดกับปปส.มันเกิดจากตำรวจทำสำนวนบกพร่องหรือเปล่าหรือว่าทางอัยการทำสำนวนไม่ชัดเจนหรือเปล่าซึ่งไม่สามารถที่จะเอาผิดคนนี้ได้แต่ทำไมต้องเอาเงินที่ปปส.ม
4: ัน
5: น่าจะเอาเงินที่สตช.หน่วยงานก็มีงบไปทั้งนั้นแหละจะมากจะน้อยก็มาดึงตรงนี้มันก็ไม่ถูกผมก็ยังสงสัยว่าปปส.เขาจะยอมหรือมาใช้กองทุนนี้ไปก่อนทั้งครึ่งความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากเขาถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและเกี่ยวข้องกับเขาอย่างเงี้ยมาเอาเงินของเขาไปชดเชยได้แต่ถ้าคดีอื่นในคดีข่มขืนคดีฆาตกรรมคดีทำร้ายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าความบกพร่องของการดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนที่ไปเอาคนนี้มาติดคุก

ฟรีๆเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนบกพร่องมันก็ควรจะต้องไปเอาจากต้นทางหรือเปล่าฮะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายนะแต่ผมสงสัยในฐานะปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยว่าทำไมถึงต้องเอาเงินจากปปส.จะมาบอกว่าปปส.มีเงิน

0: ใช่
1: การโอ
0: ก็
1: นย้า
0: อ
1: ย
0: าจ
1: ส
0: จะ
1: ับ
0: เบิ
1: เ
0: ก
1: ป
0: ไ
1: ล
0: ป
1: ี่ยน
0: ก่อ
1: เง
0: น
1: ิ
0: แล
1: น
0: ้วเดี๋ยวมาชดเชยมา
1: ไ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ่
0: ้
1: ใช่
0: ใช่ทีหลังไป
1: มันไม่ใช่เหมือนกระเป๋าของคุณจักรพันธ์กับของเสือพรนะที
0: อ
1: ่เราจะไม่ยอมกันแต่นี่มันเป็นการทํางานของทางภาครัฐด้วยกันเพราะบางหน่วยงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่บางหน่วยงานก็อาจจะเหมือนสรรพสามิตอ่ะคุณหรือว่าเอาง่ายๆเงินที่ขายสลากเนี่ยทำไมเอาไปช่วยตรงนั้นตรงนี้ล่ะใช่ไหมบางหน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่มีรายได้บางหน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งแล้วก็มีจุดที่ต้องชดเชยเยียวยาเหมือนกันเพราะไม่งั้นหน่วยงานที่อาจจะมีผลกระทบเนี่ยถ้าเขากลัวเงินเขาหมดตกลงเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนะถูกไหมเขากลัวเงิน
0: ไม่
1: ที
0: เ
1: ่จ
0: อาจจะทำเฉพาะในส่วนของเขาไงที่เขาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องอยู่ๆมาควักเงินกระเป๋าฉันมันก็ดูผิดปกติหรือเปล่าผมก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวแทนของปปส.เนี่ยเขาชี้แจงต่อที่ประชุมในวันนี้ว่ายังไงบ้างหรือของกระทรวงยุติธรรม
1: เขาห
0: ยัง
1: ่ว
0: ไ
1: ง
0: ง
1: หรือ
0: บ
1: เปล่าใช่ไหม
0: ใช่เขาบอกไม่เกี่ยวกับเขา
1: คือ
0: เ
1: ถ
0: น
1: ้
0: ี
1: า
0: ่
1: เ
0: ย
1: ป็นคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์ห่วงไม่ให้แต่ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นๆมันอาจจะรวมหรือโยกจะเด็ดอันนี้น่าสนใจนะก็น่าถามน่าถาม
0: เดี๋ยวต้องให้คุณลองมาชี้แจง
1: ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยพวกเราชาวบ้านเนี่ยจะชอบนักเขียวเวลาที่มีแต่ว่ามันก็น่าสนใจใช่ไหมเพราะโดยหลักการบางคนก็จะคิดว่าหน่วยงานคุณทําหน่วยงานคุณต้องรับผิดชอบก็เอาเงินคุณสิใช่ไหม
0: ใช่คุณก็มีงบประมาณมีอะไรเหมือนกันจะบอกว่าไม่มีกองทุนในหน่วยงานคุณเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ก็จะมีกันทั้งนั้นเพราะงั้นคุณก็ไปเอากองทุนของโครงการของกระทรวง DA สิมีไทยพาสปอร์ตก็มีกองทุนเรื่องพวกนี้ก็ไปเอาตรงนั้นมาใช้ก่อนได้สิทำไมต้องมาเอาที่ปปส.อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจ
1: จริงๆมันก็ทุกหน่วยงานที่มีเงินเหลือเนี่ยฝ่ายบริหารก็น่าจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้นะพูดถึงนะถ้าในความเห็นดีนะ
0: ครับ
1: เพราะมันก็อาจใหญ
0: ่
1: มันกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเหมือนกันอะฝ่ายหนึ่งต้องทำงานกับประชาชนอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งและเกิดความเสียหายได้อีกหน่วยหนึ่งนี่เก็บเงินอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้น แต่อันนี้ก็แล้วแต่นะถามได้ไอ้เรื่องเอาเงินใครมานี่ดิฉันไม่ค่อยมีปัญหาจะคิดอีกแบบหนึ่งนะคะ
0: หรือคิดอีกแบบ
1: ว่ารวม
0: หรือว่าบ้านเมืองเรานี่มันเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมันมีคือไม่มีใครไว้ใจใครเอาตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวคนเซ็นคนเดียวหรือคนอนุมัติหน่วยงานเดียวนี่มันจะมีปัญหาช่วยเหลือพรรคพวกเดียวกันหรือเปล่านะครับก็เลยว่าต้องให้มันคอนทราสต์กันหลายฝ่ายหน่วยหลายหน่วยงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพอเมื่อกี้คุณดวงลงก็พูดเกิดมาว่าในต่างประเทศเขาไม่มีนะเขามีเงินกองทุนเขาสามารถได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนบ้านเมืองเราหรือเปล่าครับ
1: ไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้เป็นความเห็นอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแต่ก็น่าสนใจน่าคุยคนที่มีความรู้ก็จะได้มาตอบ
0: อาจารย์ข้าวน้ำพริกเลยไม่กลับมาเลยเหรอ
1: ไม่แน่ใจว่ายังสามารถคุยได้ไหมถ้าสามารถคุยได้เดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาตอบคำถามของคุณจักรพันธ์เนี่ยแหละ
0: ครับ
1: แค่คำตอบที่บอกว่ามีเงินเหลือนี่คุณจักรพันธ์รับไม่ได้ค่ะก็คือการบริหารภาครัฐเนี่ยนะหรือรัฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนจุกจิกเหมือนกันนะแล้วก็มีวิธีคิดอาจจะคนละแบบกันสัญญาณมาแล้วใช่ไหมคะมายังเนาะยังเนาะงั้นก็คุยเรื่องอื่นก่อนคุยประเด็นอื่นๆที่มันใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับที่เราคุยกันเมื่อครู่นี้แหละนะมันมีประเด็นที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของแพะที่ฉันเกริ่นแตะไปนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆนี่มันเป็นประเด็นที่ในสังคมไทยนี่ไม่ค่อยจะอยากฟังคำนี้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่น่าชื่นชมยินดีกับความผิดพลาดหรือว่าคนที่ต้องตกทุกข์ได้ยากจากกรณีที่ทางภาครัฐนั้นเขาเรียกว่าอาจจะกระทำผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาหรือว่าเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมีคดีหนึ่ง

น่าสนใจคือเมื่อวานเนี่ยค่ะมีข้อมูลอันหนึ่งเกี่ยวกับกรณีที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกานะคะเป็นขั้นสุดท้ายละมีกรณีของคุณฤทธิรงค์ชื่นจิตเป็นผู้เสียหายจากการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้อมทรมานให้รับสารภาพตั้งแต่ปี2552คุณฤทธิรงค์เนี่ยไปยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.เรียกค่าเสียหายนี่แหละตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐพุทธศักราช2539ซึ่งก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับหลังจากที่ครอบครัวของคุณฤทธิรงค์ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมนานถึง17ปีเขาเล่าให้ฟังว่าไปยื่นหนังสือต่อหน่วยงานรัฐมากกว่า50แห่งเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กระทำคนทรมานนี่แหละคดีนี้เนี่ยนะคะเมื่อวันที่28มกราคมปี52คุณฤทธิรงค์เนี่ยค่ะตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีจับกลุ่มแล้วก็ทรมานคือเป็นลักษณะการซ้อมค่ะทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการใช้ถุงดำคลุมศีรษะด้วยเหมือนที่เราเคยติดตามข่าวจำได้ไหมคดีคลุมศีรษะถุงดำอ่ะคดีถุงดำอ่ะตอนนั้นก็คือบังคับทรมานเพื่อให้รับสารภาพในคดีวิ่งราวทรัพย์ต่อมาอัยการและตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตัวจริงได้นะคะคือจับคนผิดได้คนร้ายได้คุณฤทธิรงค์ก็เลยฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กระทำการซ้อมทรมานที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีคดีอาญานั้นนะครับศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพันตำรวจตรีซึ่งเป็นยศในขณะที่เกิดเรื่องอะค่ะมีความผิดจริงโดยให้ลงโทษจำคุกเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นเป็นเวลา1ปี4เดือนแล้วก็ปรับ 8,000 บาทแต่โทษจำให้รอลงอาญา2ปีจากนั้นคุณฤทธิรงค์ก็ไปยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่นายนั้นตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐปีพุทธศักราช2539ไปยื่นที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะคะแล้วก็ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตอนที่เป็นศาลชั้นต้นนะคะมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายให้คุณฤทธิรงค์3,380,000บาทต่อมาคุณฤทธิรงค์ยื่นอุทธรณ์แล้วก็ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นอุทธรณ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้เหลือเพียง380,000บาทคือพออุทธรณ์ปั๊บเงินลดลงไปอีกเหลือ300,000เองที่แรก3,800,000แล้วก็ตอนหลังเหลือ380,000แล้วก็อัตราดอกเบี้ย107.5ต่อปีนะคะทีนี้ครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยขออุทธรณ์ศาลสูงก็พิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วง 15-16 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาด้วยวันที่28เมษายนปี69เนี่ยค่ะศาลฎีกามีคำสั่งว่าฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249จึงมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ฎีกาแล้วก็รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาและให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้จำเลยแก้ฎีกาจำเลยยื่นคำแก้ฎีกาหรือว่าครบกำหนดแล้วตอนนั้นจำเลยไม่ยื่นก็ให้ศาลชั้นต้นรวบรวมสำนวนคืนศาลดำเนินการต่อนะล่าสุดนะคะทนายความมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมเรียกว่า CRCF เนี่ยค่ะเข้าฟังคำสั่งของศาลฎีกากรณีนี้ที่คุณฤทธิรงค์ยื่นเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในคดีที่ตำรวจสภ.ประจินบุรีทรมานต่อนายฤทธิรงค์เพื่อให้รับสารภาพในคดีวิ่งราวทรัพย์เมื่อปี52ศาลฎีกามีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่ายเงิน 4,380,000 บาทและให้เพิกถอนประวัติอาชญากรและลายพิมพ์นิ้วมือของคุณฤทธิรงค์ในคดีวิ่งราวทรัพย์ออกจากฐานข้อมูลทะเบียนอาชญากรรมนะก็ถือว่าคดีถึงที่สุดจริงๆดอกเบี้ยนะมีมันจะมี2ส่วนตอนแรกที่มันเป็น 7% น่ะตอนหลังรู้สึกจะเป็น 5% นะคะคือคดีการซ้อมทรมานช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีหลายคดี

0: คัญโดยเฉพาะคดีถุงดำถ้าหลายๆท่านติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคดีเนาะกรณีการซ้อมทรมานคดีนี้เนี่ยนะคะเป็นการละเมิดสิทธิ์โดยเจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อเยาวชนและเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาในการผลักดันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้บุคคลสูญหายปี2565นะครับที่บังคับใช้เมื่อปีถัดไปก็คือปี66เพื่อให้มีการบัญญัติโทษที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำทรมานการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมแล้วก็ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงการกระทำให้บุคคลสูญหายเพื่อให้สามารถลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดทางอาญาแล้วก็ลงโทษผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับที่ปล่อยปละละเลยทำให้เกิดการละเมิดสิทธินั้นนะครับการชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายจากการทรมานถือเป็นหนึ่งในแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายดังนั้นคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวานนะก็ต้องถือว่าเป็นการยืนยันความเป็นธรรมที่ผู้เสียหายก็คือคุณฤทธิรงค์และครอบครัวควรจะได้รับรวมทั้งยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายในคดีทรมานอีกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมมาอย่างยาวนานนะ
1: ตอนนี้ไปใช้เงินกองทุนไหนฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าต้องมาใช้กองทุนปปส.นี่อย่างเงี้ย
0: ปปส.
1: สงสัยกันอย่างคดีอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยความผิดพลาดเกิดจากใครไม่ได้เกิดจากปปส.มาแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยแต่ผลสุดท้ายศาลตัดสินฎีกาออกมาเขาไม่มีความผิดจะต้องชดใช้ในส่วนที่เขาเสียหายไปเนี่ยจะไปเอาเงินที่ไหน
0: ก็นี่ไงก็มาเกลี่ยจากปปส.นี่ไงคะ
1: จะขอเงินปปส.บอกไม่ให้ไปเอาที่อื่น
0: อันนี้ถามคุณรณรงค์ได้อันนี้คนงกคุณรณรงค์เมื่อครู่นี
2: ่ประชุมเขานี่แหละ
0: เมื่อครู่ดิฉันอ่านไปถึงคดีหนึ่งของคุณฤทธิรงค์ที่โดนจับคลุมถุงดำตอนที่เป็นชั้นม.6นะเมื่อปี52แล้วก็ตอนหลังเขาจับกลุ่มคนร้ายตัวจริงได้นะคะ
2: คดีคุณฤทธิรงค์เนี่ยกับกฎหมายที่ผมกำลังเข้ามานั่งประชุมเนี่ยคือเรื่องเดียวกันเลยเนี่ย
0: เ
2: ป็นเรื่องเขาเลยด้วยซ้ำเลยเนี่ย
0: ค่ะ
2: เรื่องที่ผมมานั่งประชุมกันคือการวิพากษ์ผลการศึกษาการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาและหาแนวทางป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมวงเล็บผมเติมเองตำรวจ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าฤทธิรงค์เนี่ยโดนตำรวจจับนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เหตุการณ์ของฤทธิรงค์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้วนะคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
2: คือเด็กม.6 คนหนึ่งเข้าใจว่าออกจากบ้านไปแล้วก็ตำรวจสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับของกลางที่ถูกวิ่งราวทรัพย
0: ์ค่ะ
2: ก็เลยควบคุมตัวไปโดยที่ไม่มีหมายจับหมายค้นไม่มีการแจ้งข้อหาณตอนที่ควบคุมตัวไปนะ
0: ค่ะ
2: 17ปีที่แล้วยังไม่มีพรบ.อุ้มหายครับก็เลยฟ้องตามกฎหมายอุ้มหายไม่ได้หลังจากนั้นก็ผ่านไปผ
0: ่
2: านกระบวนการฤทธิรงค์เข้าใจว่าถูกควบคุมตัวไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ถูกเจ้าทุกข์ทำร้ายร่างกายในโรงพักเพราะเจ้าทุกข์เข้าใจว่าเป็นฤทธิรงค์เป็นคนทำ
0: แล้วก็โดน
2: จับค่ะหลังจากนั้นก็ไปเจอคนร้ายตัวจริงก็สั่งไม่ฟ้องฤทธิรงค์แล้วก็จบกันไปแค่นั้นพ่อเขาเนี่ยเข้าใจว่าไปร้องเรียนประมาณ50หน่วยงานอะ40ถึง50หน่วยงานเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องนี้แต่คำตอบที่ได้คือเงียบจนสุดท้ายไปเจอมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมก็คือเป็นมูลนิธิของ NGO ก็พาไปฟ้องศาลฟ้องศาลก็ปรากฏสู้กันมาจนล่าสุดเมื่อวานศาลสั่งสทช.จ่าย3ล้านกว่า
0: ค่ะสี่ศาลชั้นต้นเนี่ยจ่าย3ล้าน3ศาลอุทธรณ์เหลือ 300,000 พอฎีกาได้4ล้านเศษ
2: 4ล้านเศษ4ล้านเศษเนี่ยคุณผู้ฟังครับเขาคำนวณตรงไหนมันจะมีแก๊ปช่วงเวลาที่เด็กม.6 ถูกตำรวจที่ปราจีนบุรีเอาตัวไปโรงพักเอาตัวไปถึงโรงพักแล้วก็เอาไปไว้หลังโรงพักก็คือห้องสืบที่มันจะอยู่ตัวอาคารนอกโรงพักส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นปราจีนเนี่ยเคยไปอยู่ค่อนข้างเปลี่ยวไม่มีคนหรอกเอาไปแล้วก็ไปสอบปากคำด้วยวิธีการที่ซ้อมทรมานเขาก็เลยรับสารภาพเพื่อจะได้มีคนอุบายออกมาจากโรงพักไปหาตำรวจได้จนสุดท้ายทั้งหมดที่ว่ามาเขาไปฟ้องศาลแล้วศาลให้เขาชนะด้วย
0: ค่ะ
2: แต่คุณจักรพันธ์ฤทธิรงค์ถูกตำรวจฟ้องกลับนะ
0: ค่ะ
2: เรื่องฟ้องเท็จเบิกความเท็จโอ้โหเรื่องนี้มหากาพย์มันมากมาก
0: คุณในส่วนมหากาพย์นี่เดี๋ยวเรามาเล่าต่อแต่มีคำถามคุณจักรพันธ์ที่ค้างคาใจแกทำไมถึงเอาเงินของหน่วยงานอื่นไปชดใช้หรือว่าไปเป็นเงินที่สตช.เนี่ยต้องจ่ายคือเขาไม่ให้ได้ไหมปปช.ปปส.ไม่ให้ได้ไหม
1: คือลงรับตัวแทนปปส.เขาไม่ทวงติงบ้างหรือว่าทำไมต้องมาเอาเงินเขาในเมื่อหน่วยงานอื่น
0: เขาไม่ให้
1: การผิดพลาดและคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดในบ้าน
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ทุกวงเสวนาทุกที่ประชุมไม่ว่าจะในกรรมธิการหรือที่ไหนคนก็จะถามแบบนี้แหละอ้าวแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเวลาจับแพะไม่รับผิดชอบบ้างหรอคะ
1: ครับ
2: คำตอบนี้ก็หายไปกับสายลมไม่มีใครอยากตอบคำถามนี้เขาเลยไม่มาประชุมกับผมเลยเนี่ยสตช.
0: ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
2: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

14 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินเผยจุลพันธ์ต้นคิดเปิดบ้านชวนครม.กินข้าวไม่ขอโชว์ฝีมือกลัวไม่มีใครมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายหลังการแถลงข่าวผลประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ยืนคุยกันกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่หน้าห้องประชุมซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเชิญรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลมารับประทานอาหารที่บ้านพักในวันที่6กันยายนนี้ได้มีการแจ้งรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าให้ถามนายจุลพันธ์เพราะเป็นคนต้นคิดส่วนในวงกินข้าววันนั้นจะมีประเด็นอะไรพูดคุยกันเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเรื่องเยอะแยะจากนั้นผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าโชว์ฝีมือเป็นเชฟเองเลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคนมาก่อนหัวเราะชอบใจครม.ดันโครงการ5จังหวัดภาคใต้สู่แผนปฏิบัติได้จริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอจากนอกจากนี้ยังได้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจด้านสังคมเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมด้านภัยพิบัติเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีแล้วเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับโครง

0: การที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน67ล้านบาทประกอบด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังและโครงการสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีประธานโสพลควงนางงามเดินชมผ้าไหมไทยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินเยี่ยมชมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของกรมหม่อนไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดทั้งผ้าไหมอาหารเครื่องดื่มบริเวณรอบสระมรกตโดยผู้สื่อข่าวแซวว่าวันนี้มีการควงนางงามมาด้วยนายโสพลจึงกล่าวว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินควงนางงามเพราะจะให้นางงามมาฉายแสงให้กับผ้าไหมเมืองบุรีรัมย์เมืองผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นการโปรโมททั้งสภาของประชาชนและโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่มาใช้สภาในการจัดงานซึ่งประชาชนอาจยังไม่ได้เห็นภาพของสภาจริงๆวันนี้เมื่อเติมสีสันแล้วได้เชิญมิสไทยแลนด์เวิลด์มาเพิ่มสีสันด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะวรสิทธิ์กำชับผู้ว่ากทม.และผอ.เขตคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงเหตุเพลิงไหม้หลังเกิดเหตุซ้ำซากหลายจุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าตนได้รับการรายงานว่าบ้านเรือนเสียหาย15หลังและมีผู้เสียชีวิต1รายเบื้องต้นกทม.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วมีทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงและหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ส่วนแนวทางการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หลังจากเกิดเหตุซ้ำในหลายจุดต้องดูที่สาเหตุก่อนในพื้นที่ชุมชนอาจมีการพบอุปกรณ์ที่เสื่อมตามระยะเวลาจึงต้องกำชับทางสำนักงานเขตและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบพื้นที่ความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อป้องกันไว้ดีกว่าแก้ในภายหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งเลขากพท.ร่วมสังเกตการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเปิดเทอมวันแรกนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนวันแรกว่าเด็กทุกคนได้กำลังใจที่ดีและให้เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพท.ไปร่วมสังเกตการและหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนสิ่งที่สำคัญคือเรื่องจิตใจของเด็กและครูเพราะที่ผ่านมาช่วงเกิดการสูญเสียโดยจะให้นักจิตวิทยาเข้าไปดูแลซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการมีการออกมาตรการโรงเรียนปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้เชื่อว่าขณะนี้บรรยากาศเริ่มคลี่คลายสถานการณ์ปกติแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
8: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
6: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:08 นวันอังคารนะครับที่1กันยายนพุทธศักราช2569 2ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดพร้อมเสริมนะครับและวันนี้ได้รับเกียรติจากป้าพรของเรานะครับคุณวดีวัฒนเมธังกูลนะครับสวัสดีครับคุณพร
10: สวัสดีค่ะนังเหงาค่ะไม่เรียกสักแก่เลยนะคะฟังเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้รับหน้าที่แทนใครนะคะคิววันนี
9: ้คิววันนี้เราจะเป็นน้องอุ้มฮะ
10: น้องอุ้มนะคะ
9: ครับผม
10: ค่ะก็วันนี้ก็เริ่มกันมีมติครม.ออกมาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนแถลงเองนะคะสำหรับครม.สัญจรที่ภาคใต้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้แถลงเองเลยนะคะก
9: ับ
10: ครั้งแรกของครม.ชุดนี้ที่ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลานะคะถือว่าเป็นการจัดประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรก
9: ครั้งแรกเลยนะ
10: ใช่ค่ะก็ถือว่าได้ลงพื้นที่ทั้งที่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีเพื่อที่จะรับฟังแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
9: ไหนๆไปแล้วว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะก็ต้องไปให้มันครบว่ากันอย่างนั้นนะแต่แม้เห็นสื่อใหญ่ท่านหนึ่งนะเชื่อท่านก็ได้พี่สุทธิชัยยุ่นนะเขาก็แซวๆนายกเพราะเมื่อวานเนี่ยนายกไปขึ้นเวทีมีปอทรงปอแซกอะไรเนี่ยนะฮ
10: ะ
9: เสร็จแล้วสุทธิชัยหยุ่นก็บอกว่าในพอช่วงที่ผ่านมาเราก็จะคงจำได้ว่ามีสถานการณ์ไม่ค่อยสู้จะดีนักนะฮะมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับสุทธิชัยหยุ่นบอกว่าเอ๊จากไอ้ตรงสงขลาเนี่ยลากเส้นไปปัตตานีเนี่ยมันก็น่าจะสักประมาณสัก80-90-100 โลอะไรเงี้ยนะฮะก็น่าจะไปเยี่ยมเยือนถึงค่ายทหารถึงอะไรหน่อยนะอะไรเงี้ยไหนๆไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮ
10: ะ
9: เขาก็อำๆกันมาเพราะว่ามองภาพให้แต่ว่าเราอาจจะมองภาพของอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมองภาพว่าท่านก็ต้องการทำให้เหมือนขวัญและกำลังใจมันดีน
10: ะ
9: ก็เลยไปทำอะไรให้มันดูรื่นเริงบันเทิงใจกันหน่อยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คืออุ้ยเราเห็นภาพของนายกทำอะไรมากเลยเมื่อวานนี้รู้ไหมฮะ
10: คือ
9: ท่ารับวอลลีย์บอลไม่ว่าจะเดินลงบันไดเลื่อนลงมาเนี่ยนะฮ
10: ะ
9: หรือว่าจะเดินในหลายๆที่น
10: ะ
9: ท่านก็จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอินกับเรื่องของวอลลีย์บอลทีมชาติไทยวอลลีย์บอลหญิงนะฮ
10: ะ
9: ที่นี่เป็นครั้งแรกของทีมเราเลยนะที่ได้มีโอกาสเข้าไปโอลิมปิกแต่การเป็นแชมป์เอเชียเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปปราบจีนถึงที่บ้านเลยนะ
10: ค่ะ
9: แล้วจีนเนี่ยเขายังไม่เคยแพ้ใครในบ้านในรอบชิงเลยนะวอลลีย์บอลครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขา
10: แพ้คาบ้าน
9: ใช่แล้วก็เมื่อวานก็เห็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่าแกใช้คำว่าท่านใช้คำว่าขนแขนสแตนด์อัพเลยเวลาเห็นวอลเลย์บอลหญิงเราชนะเนี่ยนะฮ
10: ะ
9: แต่นั่นแหละก็คือหลายคนก็บอกว่าไหนๆลงไปภาคใต้แล้วทำไมไม่ไปเยี่ยมเยียนค่ายทหารแถวทั้งปัตตานีทางที่มันติดชายแดนอะไรเงี้ยที่เกิดเหตุการณ์กันอยู่นะ
10: ค่ะก็สนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกสำหรับการต้อนรับ
9: เมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหม
10: ใช่ไหมคะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กลับกันมาค่ะแต่ว่าในส่วนของครม.ที่ประชุมวันนี้นะคะก็สรุปใน 4เรื่องสำคัญก็มีด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการภัยพิบัติค่ะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของทั้งเรื่องของภาคเกษตรการค้าการลงทุน

0: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะ
1: ค
0: มีการปลดล็อกข้อจำกัดในการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้นำเสนอสนับสนุนพร้อมกันนะคะ
1: ค
0: ก็ในเรื่องของการพิจารณาอย่างกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะพิจารณามาตรการด้านภาษีนะคะโดยเฉพาะเรื่องสินเชื
1: ่
0: อรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกแล้วก็ซ่อมบำรุงร่องน้ำปัตตานีร่องน้ำสงขลามีเป้าหมายเพื่อที่จะให้พื้นที่เนี่ยมีโอกาสมีรายได้แล้วก็สามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาค
1: เพราะว่าการขุดลอกกล้องน้ำอะไรต่างในคลองเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณนะมันก็จะได้มีเงินเข้าไปในการที่จะทำให้มันมีการจับจ่ายใช้สอยกันตรงนั้น
0: ใช่ค่ะประเด็นที่สองก็คือเรื่องสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตนะคะรัฐบาลก็จะเดินหน้าแก้ปัญหาดูแลความยากจนของประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะรัฐบาลเนี่ยมอบหมายเรื่องของการออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2ค่ะวงเงินส่วนนี้250ล้านบาทนะคะแล้วก็จะหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อที่จะให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสมลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการอันนี้เป็นประเด็นทางสังคม
1: ทางสังคมนะ
0: ค่ะ
1: แต่เศรษฐกิจก็มาสังคม
0: ค่ะส่วนประเด็นความมั่นคงเนี่ยรัฐบาลก็จะเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญก็คือจะทำงานร่วมกับประชาชนนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของ AI นะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยหรือว่าบริหารจัดการผ่านจุดผ่านแดนเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างความสงบดูแลความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่บางทีเขามาจากต่างถิ่นแล้วมาทำมาหากินหรือว่าประกอบอาชีพที่ภาคใต้ของเราเขาได้มีความรู้สึกมั่นคงมากขึ้น
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือเวลาไปทำงานต่างถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่มิติเพียงแค่ไปหาเงินอย่างเดียวแต่มันต้องมีความปลอดภัยความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกในการที่จะมันอยู่แล้วทำมาหากินคล่องก็ทั้งด้านเศรษฐกิจแต่ว่ามันก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะมีความอุ่นตรงนั้นด้วยนะเพราะมันก็ต้องมองรอบด้านตรงนี้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอย่างประเด็นที่4ก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: ค
0: ือที่ผ่านมาร
1: ัฐบาลโดนหนักเลย
0: น้ำท่วมแต่ว่าอันนี้เป็นองค์รวมของทั้งประเทศนะคะก็จะดูแลเรื่องของการซื้อประกันภัยพิบัติ
1: อันนี้ก็เป็นการพูดถึงมันอยู่
0: ใช่ค่ะท่านนายกบอกว่าแต่ละปีเนี่ยเสียเงินงบประมาณในส่วนของการชดเชย
1: โอ้สูงมาก
0: ประกันภัยพิบัติ40,000ล้านต่อปี
1: นั่นนะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือว่ารัฐบาลก็จะทำประกัน
1: ครับ
0: ให้กับคนทั้งประเทศนะคะก็เรื่องของอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวทั้งหลายความคุ้มครองก็จะอยู่ที่ 100,000 บาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีแล้วก็ถ้ากรณีเสียชีวิตก็จะได้รับรายละ2บาท2ล้านบาทใช่ปกติเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายเงินส่วนนี้อยู่แล้วแล้ววงเงินประกันมันจะครอบคลุ
1: ม
0: ทั้งปีเนี่ย 75,000 ล้านบาท
1: กลมๆคือ 75,000 ล้านบาทที่ก็เรียกกันว่าเบี้ยประกันนะใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเบี้ยประกันความคุ้มครอง
1: ความคุ้มครอง
0: ใช่ถ้าสมมติว่าในส่วนของรัฐบาลใช้งบประมาณส่วนนี้ประมาณ 10,000 ล้านบาท
1: อ๋อ 10,000 ล้านบาทคือเบี้ยประกัน
0: ใช่
1: แต่ความคุ้มครองนี่คือ75,000
0: ล้านบาทครอบคลุมทุกกรณีเพราะว่าเท่ากับว่ารัฐบาลก็จะกันงบส่วนหนึ่งซึ่งเป็นรายจ่ายประจำเอาไว้เลยแต่ละปีเสียไปเท่านี้เพราะว่า
1: เสียเป็นหมื่นล้าน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมีได้ถึง 75,000 ล้าน
0: ใช่
1: ซึ่งมันไม่แน่เพราะว่าบางปีเนี่ยไอ้หมื่นล้านที่ว่าเราจะต้องเสียประกันเนี่ยเผลอเสียค่าความเสียหายมากกว่า
0: ใช่
1: ยิ่งหลังๆมันเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมฮะ
0: ก็นั่งเหงาก็รัฐบาลอาจจะเสียในสัดส่วนที่อาจจะมากน้อยแต่ละปีแต่ว่
1: า
0: ล่าสุดเนี่ย 40,000 ล้านบาทยอดที่จ่ายไป
1: ใช่ไหมฮะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการจัดสรรงบประมาณมา
1: เสียสักหมื่นล้านเนี่ยนะ
0: เสียเป็นรายจ่ายประจำไปเลย
1: เป็นรายจ่ายประจำไปเลย
0: ไม่ต้องมากังวลว่าอุ้ยเดี๋ยวภัยพิบัติรอบนี้รัฐบาลจะต้องกันงบส่วนไหนมาอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าประชาชนก็จะได้เร็วขึ้น
1: ใช่
0: ไม่ต้องแม้รอการงบประมาณมาจ่ายแบบนี้ค่ะ
1: เอาง่ายๆว่าเรารับเงินจากบริษัทประกันกับรับเงินจากภาครัฐเนี่ย คนเขาบอกว่าขอจากบริษัทประกันดีกว่า
0: ความเร็วอาจจะ
1: มันเร็วกว่าหนึ่งนะสองก็คือว่าบริษัทประกันเองก็ไม่กล้าเบี้ยวและสามก็คือรัฐบาลก็จะต้องคือสามารถที่นั่นไปได้แต่ว่าผลักดันให้ความรู้เร็วได้แต่บางทีภาครัฐด้วยกันเองเนี่ยขนาดภาครัฐด้วยกันผลักดันเนี่ยยังช้าเลยนะเพราะก็จะบอกว่าติดนู่นติดนี่ติดนั่นเนี่ยนะนี่อันนี้ยังไม่ได้

0: นะอันนี้ยังถ่ายรูปไปครบนะน้ำท่วมเนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะ
1: น้ำลดไปแล้ว2เดือนยังไม่ได้ตังค
0: ์เขาบอกว่าไม่ได้ถ่ายรูปไปให้เขาดู
1: ฮะ
0: มีนะมีนะหลายแห่งน
1: ะ
0: ที่บอกว่าเอาเนี่ยมันยังไม่ครบเพราะองค์ประกอบมันต้อง1 2 3 4อะไรเนี่ยนะปรากฏว่าก็มีการบ่นกันแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ตรงเนี้ยไปอยู่กับบริษัทประกันซะอะไรเงี้ยนะฮะเออมันก็ตัวน่าสนใจแล้วเขาก็ลงนามกันไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ก็เห็นชอบครม.วันนี้นะคะ
0: เห็นชอบ
1: ก็อาจจะอยู่ขั้นตอนจากนี้ไปอาจจะติดต่อกับบริษัทประกัน
0: ซึ่งก็
1: อาจจะไม่ได้รายใดรายหน
0: ึ่
1: งรายเดียวเพราะว่าความเสี่ยงมันมี
0: ใช่ใช่
1: เพราะจะต้องซื้อ
0: เพราะเขามีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสมาคมของเขาอะนะ
1: ฮะ
0: อาจจะต้องผ่านสมาคมแล้วก็มาจัดสรรปันส่วนกันเพราะว่าถ้าให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีข้อครหากันอีกใช่ไหมว่าบริษัทนู้นแล้วบริษัทนี้ไม่ได้ทางสมาคมอาจจะต้องหรือทางรัฐบาลอาจจะต้องไปเจรจากับสมาคมแล้วก็เขาจะคัดกันมาหรือมีผู้เสนอกันเข้ามาผมเชื่อว่าก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าตัวบริษัทประกันเองก็จะต้องเฉลี่ยความคุ้มครองให้กันเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีไขว้กันไปมา
1: อันนี้ถือว่าดีเพราะว่าเป็นการเซฟงบประมาณของรัฐบาลแล้วก็มันไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะจัดสรรงบในแต่ละปีงบส่วนนี้มันจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรมันจบไปในก้อนเดียว
0: แล้วมันไม่เท่ากันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่ว่าผ่านมาเนี่ยกระซัดเข้าไป40,000 ล้านแต่ถ้าเกิดว่าเรากลมๆมาไว้เนี่ย10,000 ล้านโดยไว้ให้กับทางด้านของความทายของคือจ่ายขาดไปเลยเนี่ยนะฮะ
1: คุ
0: ณกรมให้กับบริษัทประกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจ
1: แต่ต้องมาดูว่าจะมีบริษัทประกันรายใดเข้ามารับมากน้อยแค่ไหนยังไงด้วยนะคะแล้วก็วันนี้รัฐบาลยังเดินหน้าโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ค่ะในภาคใต้เนี่ยก็จะมีใช่ค่ะเป็นรถไฟทางคู่ระยะที่2เงิน 1,698 ล้านบาทนะคะ
0: โอ้โหแสนกว่าล้านนี่วิ่งจากไหนไปไหนครับเนี่ย
1: ก็จะเป็นเส้นทางทั้งคู่ระยะที่2 2เส้นทาง3ช่วงนะคะก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานี
0: ชุมพรสุราษฎร์นี่ก็ยาวเลยนะ
1: ค่ะสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ
0: ่อ๋อนี่ก็ยาวไปที
1: ่แล้วก็
0: ขายนะ
1: จากชุมทางหัดใหญ่ก็ต่อไปยังประดังเบซา
0: อ๋อถึงมาเลเลยว่างั้นเลยนะถึงปักถึงด่านประดังเบซา
1: ติดมาเลเลยนะคะก็ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก
0: ็
1: ศึกษาเรื่องของทางเชื่อมชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้การคมนาคมขนส่งระบบรางเนี่ยเต็มพื้นที่อย่างสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าเป็นระบบรางจากชุมพรไปจนนู่นแหละฮะหัดใหญ่สุไหงโกลกเลยเนี่ยนะฮะโอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าสร้างเขาเรียกว่าไอโครงสร้างพื้นฐานหรืออินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้ได้เนี่ยนะมันอย่างอื่นมันก็จะตามมานะใช่ไหม
1: อันนั้นก็จะเป็นรถไฟทางคู่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาด้วยนะคะ
0: จะเป็นนายกไปเปิดอยู่นี
1: ่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เป็นโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอก
0: เกาะลันตานี่จะเป็นจังหวัดกระบี
1: ่ค่ะที่ท่านนายกไปเปิดนะคะค่ะก็ยังมีโครงการเชื่อมทางระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุงด้วยอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจอีกเส้นทางหนึ่งในการลดต้นทุนการเดินทางการขนส่งสินค้านะคะเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยทำมาหากินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าประชุมครม.สัญจรกันที่ภาคใต้เนี่ยนะก็มีคนภาคใต้เขาก็ฝากมาถามอยู่เหมือนกันจริงๆมันมีอีกโครงการหนึ่งเขาเรียกว่าจนะเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจนะนี่จะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาเนี่ยสงขลาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า4อำเภอที่อยู่ในโครงการใหญ่ตรงนี้โครงการใหญ่ตรงนี้มันจะมีก็คือปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยน
1: ะ
0: และก็สงขลาแค่4อำเภอจะมีเทพามีชนะเนี่ยประมาณนี้นะฮ
1: ะ
0: ส่วนปัตตานียะลานราธิวาสนั้นครบทุกอำเภอเลยเขาจะมีโครงการใหญ่แล้วก็ตรงจนะเนี่ยเขาก็อยากให้เกิดเขาเรียกว่าโครงสร้างใหญ่ๆที่เรียกว่าเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็โอ้โหเขาเรียกว่า SEA กันหรือว่าตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของผลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะ2 ปี 8 เดือนนะครับตรงนั้นอ่ะกว่าจะผ่านนี่เขาผ่านแล้วนะ SEAตอนนี้ก็เหลืออยู่ว่าจะผลักดันให้โครงการนี้มันเกิดเพราะถ้าเกิดเนี่ยมันจะเกิดเป็นโรงงานเขาเรียกว่าแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งผมเองเนี่ยผมชอบเพราะผมไม่อยากให้เกษตรกรของเราเนี่ยขายเขาเรียกว่า primary product
1: ค
0: ือปลูกข้าวขาย
1: สินค้าพื้นฐาน
0: สินค้าพื้นฐานอะไรเงี้ยหรือเต็มที่ก็เป็นอุตสาหกรรมแบบง่ายๆเอาเงาะมาใส่เป็นเงาะกระป๋องอะไรเงี้ยนะหรืออะไรมันง่ายเกินไปในขณะ

0: ที่หลายประเทศเนี่ยเขามีข้าวเนี่ยเขาเอาข้าวไปทำเป็นยาเป็นคอสเมติกไปแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าของเรายังไม่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องการเกษตรที่มันขนาดนั้นเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยคนปากใต้เนี่ยเขาก็ถามมาว่าโครงการเนี้ยมันจะเดินหน้าได้หรือยังก็ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ
1: เขาอาจจะต้องไปรอที่ประชุมครม.สัญจรรอบถัดไปหรือเปล่าแต่ว่ารอบถัดไปจะอยู่ที่อีสานไม่แน่ใจว่าจะเน้น
0: ภูมิภาค
1: เนี่ยเรื่องของสินค้าเกษตร
0: ครับ
1: นะคะอาจจะอย่างที่นางเหงาบอกว่าอยากจะเห็นเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มันมากกว่าการแปรรูปที่เพิ่มมูลค่าได้เพียงนิดหน่อย
0: ใช
1: ่แต่ว่าอยากเห็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร
0: ใช
1: ่ที่แปรรูปบอกมาแล้วมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมหาศาล
0: และอีสานเนี่ยเราก็เลยนึกไปถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกันกับรถไฟความเร็วสูงจีนสปลาวเนี่ยน
1: ะ
0: เพราะว่าก็พูดถึงกันเรื่องว่าเฟสต่อไปเฟสแรกเนี่ยคือจากกรุงเทพเนี่ยไปโคราชมัน250กว่ากิโลแล้วก็เฟสต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าจะไปเชื่อมเนี่ยก็คือจากโคราชเนี่ยก็จะไปหนองคายอีกสักประมาณเนี่ย350กิโลรวมแล้วเนี่ย500 600กิโลจากกรุงเทพไปเนี่ยนะอันนี้คือรถไฟความเร็วสูงซึ่งถ้าไปเชื่อมกับสปลาวเนี่ยทั้งอีสานเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวของการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรต่างๆและความเร็วจากนี่ไปจีนแล้วก็สินค้าเกษตรยกตัวอย่างเช่นปีนี้นี่ทุเรียนเขาขายหมดเลยนะ
1: หมด
0: ภาคตะวันออกเนี่ยเป็นล้านตันนะตันนะไม่ใช่กิโลล้านตันเลยนะแล้วก็ถ้ามันเชื่อมความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงได้ขนาดนั้นเนี่ยนะฮะก็น่าจะดีแล้วผมเชื่อว่าไปอีสานรอบต่อไปรอบต่อไปอีสานใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็น่าจะต้องคุยถึงเรื่องนี้นะ
1: พูดถึงเรื่องทุเรียนแล้วนี
0: ่
1: คืออย่างมาเลเซียเนี่ยเขามีปัญหาราคาตกต่ำแต่บ้านเราเนี่ย
0: เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าพลิกกลับเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเดิมทีเนี่ยคนบอกว่าระวังให้ดีนะหมอนทองไทยเนี่ยถ้ามูลซัมคิงของมาเลเซียเนี่ยเข้ามาเนี่ยมูลซัมคิงก็เป็นคิงของกันเลยเหมือนกันเนี่ยนะสำหรับทุเรียนเนี่ยแล้วเราจะแย่กว่ากันแน่นะปรากฏทำไมมาเกมพลิกฮะเกมพลิกก็คือว่าของเรามาขายหมดหมอนทองของเราเนี่ยน
1: ะ
0: ขายหมดในจีนเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามาเลเซียกลับมีปัญหาราคาตก
1: เป็นเพราะว่าผลผลิตเขาออกสู่ตลาดช้ากว่าเรานิดนึง
0: ช้ากว่าเรานิดนึงทำให้เรายึดตลาดได้ก่อนทำให้เรายึดตลาดได้ก่อนหนึ่งแล้วก็คือเขาอาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เตรียมการในการที่ผลผลิตมันทะลักออกขนาดนี
1: ้
0: การเตรียมการพื้นฐานเช่นเรื่องการล้งรับซื้ออะไรต่างคือล้งบ้านเราเนี่ยว่าก็มากเลยนะตอนนี้นะพี่จีนมาครอบทั้งนั้นทำให้เขาเร็วไงฮ
1: ะ
0: เพราะเขาก็มาจากบ้านเขามาตั้งล้งแล้วซื้อกลับไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะเชี่ยวชาญแต่เขาออกมาเลเซียตั้งล้งไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยของออกเยอะแล้วก็การเชื่อมโยงเรื่องของการส่งของออกไปไม่ทันเนี่ยทำให้มันก็เลยเหมือนกับว่าต้องคอยพอคอยเนี่ยสินค้าที่เป็นผลไม้สดๆอย่างเงี้ยมันก็เลยมีปัญหาแล้วก็เลยราคาตกปุ๊บเลยส่วนคู่แข่งอีกอันนึงของเราในคุยตุเรียนแล้วก็ไปก่อนอีกอันนึงก็คือเวียดนามปีนี้เวียดนามย่ำแย่เลยครับเพราะว่าเวียดนามเจอ2เด้งนะฮะเด้งแรกเลยก็คือว่าฝนมันชุกจนถึงขนาดที่ว่าสุเรียนเขาเรียกสุเรียนไส้ซึ
1: ม
0: เวลาฝนตกเนี่ย
1: ฝนตกไม่ดีเลย
0: ไม่ดีเพราะมันจะไส้ซึมมันชุ่มน้ำมันจะชุ่มน้ำมันชืด
1: ไม่อร่อย
0: มันชืดหนึ่งน
1: ะ
0: สองก็คือไอ้ปีที่แล้วที่เราเจอเรื่องราวของอะไรการตรวจสารโลหะหนักอ่
1: ะ
0: ปีที่แล้วเราโดนเยอะนะปีนี้เวียดนามโดนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าอันนี้ไทยอันนี้เวียดนามอันนี้มาเลเซียหรอก
1: เ
0: ขาคิดแต่ว่าอาหารที่จะเข้าปากพลเมืองของเขาเนี่ย1,300ล้านเนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นอาหารที่เขาต้องคัดกรองว่ามันต้องมีสารพิษมันต้องไม่มีอันนี้มันต้องไม่มีพวกพยาธิพวกไข่แมลงอะไรต่างนี่น
1: ะ
0: ปีนี้เวียดนามโดนฮะเพราะฉะนั้นทุเรียนเวียดนามกับทุเรียนมาเลเซียเนี่ยปีนี้ก็เลยว่าสู้เราไม่ได้เลยแต่ก็อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาว่าปีหน้าเนี่ยเขาคงต้องเตรียมทับกันมาหลายแล้วเพราะกำลังจะเป็นเข้าสู่การทุเรียนออกทุเรียนในปีต่อไปแล้ว
1: ใช่ค่ะอันนี้อาจจะต้องรอติดตามกันแล้วก็เตรียมการรับมือ
0: รับ
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: ใช
1: ่ในปีหน้าด้วย
0: ในปีหน้านะฮะ
1: เดี๋ยวชวนท่านผู้ฟังกับนักข่าวคุยเรื่องของประเด็นที่มีการแก้กฎหมายนายกท้องถิ่นไม่จำกัดวาระ
0: นี่คุณก็พูดถึงเยอะนะ
1: ค่ะ
0: คือ คือ

0: มันก็เหมือนเดินไปข้างหน้าแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เดินไปข้างหน้าว่าหนึ่งก็คือว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าการมาเป็นเขาเรียกว่ารัฐมนตรีท้องถิ่นหรือรัฐมนตรีระดับชาติก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีวาระแม้แต่นายกนึกออกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องมีวาระประธานาธิบดีอเมริกาจะมีวาระเลยคือคนละแค่ไม่เกิน2วาระถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่พระกูเอ๊ะทำไมนักการเมืองท้องถิ่นของเราเนี่ยนายกนู่นนี่นั่นอะไรต่างเนี่ยนะฮะท้องถิ่นเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ถอยกลับอีกได้ไง
1: โอ้ก็จากเดิมก็กำหนด2วาระเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ล่าสุดมีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ4ฉบับด้วยกันก็คือก็จะไม่กำหนดวาระแล้วอยู่กันยาวๆไปเลยจ้ะ
0: อยู่กันยาวไปเลย
1: จนกว่า
0: จะทำงานไม่ได้
1: จะทำงานไม่ได้แล้วก
0: ็ดึงนะ
1: ค่ะ
0: อีกอันนึงก็คือถอยอายุลงมาอย่างฮะ
1: ถอยอายุลงมาจากเดิมกำหนดอายุว่าขั้นต่ำต้อง35ปี
0: ต้อง35ปีเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มใหญ่เลยแล้วนะตอนนี้25ปีคือ
1: เขาเรียกว่าคุณเป็นได้เด็กขึ้น
0: เบญจเพสขึ้นไปเนี่ยเป็นนายกได้เลยว่าไงเนี่ยนะ
1: ได้เลยแล้วก็อยู่กันยาว
0: ๆ
1: ไม่มีวาระนะคะและที่สำคัญคุณสมบัติการศึกษาจากเดิมเนี่ยอนุต้องปริญญาตรี
0: ต้องปริญญาตรีนะ
1: แต่ว่าตอนนี้อนุปริญญาก็ได้มัธยมปลายก็ได้จบม.6 ก็เป็นได้
0: จบม.6 ก็เป็นได้ว่างั้นนะอันนี้ก็คุยกันบ่อยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยน้อหลายปีแล้วเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของผู้แทนไง
1: ค่ะ
0: มีอยู่ช่วงนึงคุณสมบัติของผู้แทนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องปริญญาตรีขึ้นไป
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคนรุ่นเก่าๆก็เก่านะผมจำได้ยุคนั้นเหมือนจะยุคป๋าหนอนี่แหละเขาก็ออกมาโวยๆกันว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าบางคนที่เขาเป็นมาแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้แทนสมัยนั้นก็หลายคนก็หลายคนเลยน
1: ะ
0: ยังไม่ได้จบปริญญาตรีหรอกอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เลยเหมือนมีการปรับว่าใครที่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็เป็นได
1: ้
0: ต่อแต่ว่าใครที่มาสมัครใหม่เนี่ยต้องปริญญาตรีขึ้นนะว่ากันอย่างนั้นนะอันนี้คือผู้แทนใหญ่น
1: ะ
0: สมัยนั้นเนี่ยน
1: ะ
0: แต่อันนี้เนี่ยส่วนท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าให้ถอยกลับมาได้ถึงม.6 ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะนายกอบจนายกอบตทั้งหลายนะคะนายกเทศมนตรีส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยถอยอายุลงมาแล้วก็ถอยคือจากเดิม35นะคะแล้วก็25คือคุณเด็กคุณเป็นนายกได้เด็กลงแล้วแถมแก่ขึ้น
0: แล้วแถมคือ
1: ก็ยาวๆไปอ่ะ
0: อายุยาวขึ้นเดี๋ยวถ้า25สมมุติเกษียณที่60มั้ย25 35 45 5ใช่ป่ะอยู่35ปีได้นะ
1: อยู่ได้ถ้าเกิดว่าคนในท้องถิ่นเลือกคุณ
0: เขาเลือกคุณ
1: ใช่
0: แล้วไม่ต้องเลือกบ่อยเลือกครั้งเดียวอยู่ยาวเลยใช่มั้ยหรือไง
1: ไม่
0: เลือกไปเรื่อยๆ
1: เป็นวาระ4ปีเหมือนกันแต่ว่าเดิมเนี่ย2วาระ
0: เดิม2วาระ
1: ก็คือ8ปีอย่างสมมุติ35เต็มที่บวกอีก8ก็43คุณก็จบแล้วก็ไปทำอย่างอื่นใช่ไหมคะ
0: อัน
1: นี้ก็คือ25ลง
0: บวกไปอีก
1: รับเลือกตั้งได้เลยแล้วบวก4บวก4
0: บวก4
1: บวก
0: 4
1: บวก4ไปเรื่อย
0: นู่นนะโหยาวนานเลยฮะอันนี้มันก็เลยหลายคนเขาก็ผมมาบอกนะบอกว่าเฮ้ยแทนที่มันจะไปข้างหน้านี่มันถอยกลับมาอีกเลยหรือไงแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าแหมหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบของใครรู้ไหมฮะบ้านใหญ่ทั้งหลายไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บ้านใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าเอาละทีนี้เนี่ยรากงอกกันแล้วทีเนี้ย
1: ค่ะ
0: เขาคุยกันมานะ
1: ค่ะ
0: เป็นลักษณะอย่างเงี้ยรากงอกก็คือหมายความว่าของอบต.นี้ของบจ.นั้นเนี่ยไม่ต้องยกให้ใครหรอก
1: ค่ะ
0: อยู่จนกว่าจะหาไม่เลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยแล้วอาจจะมีลูกหลานต่อมาอีกนะลูกหลานต่อก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: ค่ะ
0: แต่หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยอยู่ได้ไปเรื่อยๆไม่มีวาระว่า2วาระเหมือนเก่าอีกแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเค้าเรียกว่าทําให้เค้าเรียกว่ามีการขยายอำนาจหรือควบคุมในพื้นที่เป็นเบ็ดเสร็จอะไรเลยหรือเปล่าเขาก็พูดถึงคำนี้กันเยอะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: อ่ะเดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันปิดท้ายเบรกนี้นะคะก็คือการที่สหภาพยุโรปเนี่ยเขายกระดับการควบคุม ChatGPT นะคะประกาศให้แชทบอทของ OpenAI เนี่ยเครื่องมือค้นหาคำตอบต่างๆต้อง
0: ใช้กันอยู่เกลือนะตอนนี้นะ
1: กฎหมายควบคุมของ EUนะคะเพราะว่าเขามีคนใช้งานมากกว่า45ล้านคนเป็นการทะลุเกณฑ์ที่เขากำหนดไว
0: ้
1: นะคะแล้วก็ทำให้ต้อง ต้องอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพิ่มเติมภายในเวลา4เดือน
0: ต้องมีกรอบมีกฎเกณฑ์แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะคนใจเยอะกันแล้วเนี่ย
1: สิ้นปีนี้นะคะสาระสำคัญก็คือเขาอาจจะลดความเสี่ยงเชิงระบบต
0: ้
1: องจัดการความเสี่ยงจากอัลกอริทึมที่อาจจะทำงานแล้วก็กระทบกับเยาวชน
0: โอ้นี่น่า
1: สุขภาพกายจิตใจของผู้ใช้แล้วก็ความปลอดภัยของสาธารณะนะคะแล้วก็จะมีการคุมเข้มเนื้อหาที่ผิดกฎหมายจะต้องมีกลไกที่ตรวจสอบจัดการการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือว่าข้อมูลที่มันบิดเบือน อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เรื่องของความโปร่งใสเนี่ยจะต้องมีการเปิดเผยอัลกอริทึ
0: ม
1: ระบบการแนะนำข้อมูลการโฆษณาที่แสดงบนแพลตฟอร์มต่าง
0: ๆ
1: ถ้าเกิดว่าภายใน4เดือนนี
0: ้
1: ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปี
0: 4เดือนพอดี
1: ค่ะ
0: กันยา
1: GPT ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU
0: ทั้ง EU เลยนะ
1: ทั้ง EU
0: ไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะ
1: ใช่ค่ะก็จะมีโทษปรับสูงสุด 6% ของรายได้รวมทั่วโลกทั้งปีนะนั่งเอ
0: า
1: ไม่ใช่ว่ารายได้
0: เฉพาะยุโรปไม่ใช่
1: ใช
0: ่
1: รายได้ที่คุณมีรายได
0: ้
1: จากการเป็นแชทบอททั่วโลก
0: ครับ
1: ค่ะทั้งปี 6%
0: ประเทศไทยน่าสนใจไหม
1: น่าสนคะแต่ประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้มีกฎหมายนี้แต่ว่า EU เขามีกฎหมายนี้อยู
0: ่
1: นะคะ
0: ครับผม
1: ที่จะบังคับดูแลเป็นแพลตฟอร์มต่างๆ AI นะคะหรือว่
0: า
1: จะ Reddit ที่เขาโดนอยู
0: ่เขาให้ความสำคัญมากนะ EU
1: ให้ความสำคัญมาก
0: กับเรื่องของพลเมืองของเขาที่จะได้เขาเรียกว่าถูกรุกล้ำถูกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะฮ
1: ะ
0: อันนี้น่าสนใจ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวเราไปพักการชั่วโมงกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบสี่นาฬิกาสามสิบหกนาทีนะครับเชียร์เล่าข่าวเด็ดยังอยู่กับนะวันนี้นะคุณพรวันดีนะการทั้งเหงาชื่อทุพพ์นะครับในช่วงที่สองนี้ช่วงนี้เราก็จะต่อสายไปยังอาจารย์ของเรานะครับพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องของหัวสว
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็บางทีเนี่ยถ้ามันกินลึกไปเนี่ยมันอาจจะไปเป็นถึงคดีความได้นะ เพราะว่าคำว่าหัวเนี่ยบางทีมันหมายถึงเรื่องของไม่ใช่บางทีอ่ะเขาก็หมายถึงว่าทุจริตด้วยใช่ไหมฮะซึ่งมันจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนเนี่ยนะครับ
1: ซึ่งกกต.ก็เลื่อนนัดลงมติเป็นวันที่14กัน

0: ยายนนะคะหล
1: ัง
0: จากที่รับฟังข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้
1: อง
0: นะคะก็หัวใจสำคัญก็คือว่าการเลือกตั้งสว.ปี67ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม
1: ่
0: นะคะ
1: แล้วก็2ปีมาแล้วนะ
0: 2ปีแล้วแล้วถ้าเกิดมันห้วงจริงใครผิดบ้าง
1: ไม่แล้วเมื่อวานเนี่ยนะผมดูบรรยากาศที่การประชุมสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เนี่ย
0: ค่ะ
1: เหมือนกับฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจกันนะผมเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะ อาจารย์นันทนา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กับทางด้านของประธานเลยเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหซัดกันฉากแหลกเลยนะ
0: ฮะ
1: เมื่อวานเนี่ยนะฮะ
0: ซึ่งเราก็จะไปพูดคุยประเด็นนี้นะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชัยคะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณเอาคุณวันดีและท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงอาจารย์ให้อาจารย์มาสรุปหน่อยทีอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้มันจะมีไพ่ใบใหม่หงายกันขึ้นมามั้ยหรือว่าเขาจะตัดจบครบทุกกระบวนการตรงนี้หรือจะยื้อต่อหรือว่าจะอะไรจาก229เนี่ยมันจะหันมาสัก20มั้ยหรือว่าฉลุยทั้ง229อะไรอาจารย์ว่าไง
2: คือตามการประเมินในช่วงนี้นะคุณหมอก็ข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับมีร่องรอยที่ชวนให้จะต้องคิดอยู
1: ่
2: มากพอสมควร
1: ครับ
2: คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าประมาณเดือนสิงหาปลายเดือนเนี่ยมันมีข่าวว่าจะมีสว.เลี้ยงฉลองปล่อยผีท
0: ั
2: ้งหมดแต่ว่าก็เรื่องราวนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็มีนั่นก็แต่ว่ามันข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันก็เป็นนัยยะว่าเหมือนกับจะถูกปล่อยหมดทั้ง229คน
1: ครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็เคลื่อนตัวไปจากการที่ภาคประชาชนซึ่งก็มีทั้งคุณยิ่งชีพค
1: ุ
2: ณไพรอแล้วก็อาจารย์สมชัยด้วยเนี่ยสามคุณพลเนี่ย
1: อดีตกกต.
2: ได้เขาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆแล้วก็เกิดเป็นกระแสแรงกดดันทางสังคมเข้าไปยังกกต.ให้ต้องคิดต้องไตร่ตรองมากขึ้นเพราะว่าบรรดาข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆที่ออกมานั้นเนี่ยมันก็ทำให้สามารถถูกตั้งคำถามได้ถ้ามีการปล่อยทั้งหมดของ129คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวในระยะหลังในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมันก็อาจจะมีมาในทำนองที่ว่าจะมีความพยายามที่จะปล่อยนั่นแหละแล้วก็อาจจะปล่อยเป็นส่วนใหญ่ด้วยแต่ว่าก็อาจจะต้องมีคนบางส่วนซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสีน้ำเงินโอดเนี่ย จะต้องถูกนำมาเป็นเหมือนกับเป็นแพะบูชายันเพื่อที่จะรักษาแกนกลางของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการประเมินกันว่าจะมีคนที่อยู่ในข่ายสว.เนี่ยก็อาจจะประมาณสัก10กว่าคนเพราะเขาต้องการรักษาฐานในการคุมสว.ไว้ที่ประมาณ120
1: ซึ่งถ้าเกิน120ไปก็สามารถจะได้เลยว่างั้น
2: ใช่ไม่ต่ำกว่า120เนี่ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะมีคนที่ถูกนำมาส่งฟ้องเนี่ยแค่10กว่าคนแล้วก็ในส่วนที่ไม่ใช่สว.ก็มีการประเมินกันว่าบรรดาแกนนำของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคงจะหลุดหมดเพราะว่าถ้าหากว่าคนเหล่านี้ถูกส่งฟ้องเนี่ยมันก็จะกระทบกับพรรคภูมิใจไทยอย่างมากและอาจจะนำไปสู่คดีของการยุบพรรคด้วยมันก็เลยออกมาเป็นกระแสข่าวที่ทำให้คนก็ต้องกลุ้นคิดวิเคราะห์กันว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสว.เนี่ยก็อาจจะเป็นเครือข่ายระดับปลายแถวที่เป็นนายหน้าติดต่อเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก90กว่าคนนะแต่ว่าที่เป็นแกนนำเนี่ยรัฐมนตรีบ้างมันมีอยู่ประมาณสัก20-21คน
0: คร
2: ับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะมีคนกลุ่มนี้อีกจำนวนหนึ่งรวมๆแล้วเนี่ยข่าวที่มีการประเมินแล้วก็มีการวิเคราะห์กันเนี่ย
1: คร
2: ับ ตัวเลขเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก20-30คนนะครับที่อาจจะถูกส่งฟ้องอันนี้ก็คือตัวเลขนี้เป็นตัวเลขการเมืองชัดเจน
1: ครับ
0: ค่ะ
2: คือหมายความว่า

0: การตัดสินถ้าภายใต้ตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันตัดสินภายใต้เหตุผลทางการเมืองมันไม่ได้เป็นเหตุผลในเรื่องของตัวหลักฐานหรือตัวหลักการก็กฎหมายแต่อย่างใดนะครับ
1: คือสมมติมาบูชายันแค่นี้แต่ว่าที่เหลือเนี่ย120จริงอยู่สบายว่างั้นเนี่ยนะ
2: ใช
0: ่เพราะว่าถ้าดูเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย มันไม่ได้เป็นเรื่องราวของการแยกส่วนนะคุณครับแต่มันเป็น

0: ริเริ่
1: ม
0: ที่จะจัดตั้งวางแผนวางกลยุทธ์ในการจัดตั้งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เป็นการหาคนมารับสมัครตั้งแต่อำเภอตั้งแต่แล้วก็เลื่อยมาจนกระทั่งถึงระดับประเทศ
1: เรียกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือต่างคนต่างทำใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหรือต่างคนต่างทำในลักษณะที่เป็นกลุ่มคนนะแต่มันก็ทำกันเป็นเครือข่าย
1: เป็นเน็ตเวิร์กเลยว่างั้นนะ
0: ใช่ใช่แล้วก็มันก็สิ่งที่บอกเราอย่างชัดเจนก็คือตัวผลผลิตที่ออกมาเป็นโพยอ่ะที่ออกมาเป็นโพยที่หลายคนก็เล่าเรียนกันว่ามีการเรียงเลขกันแบบมีโอกาสเกิดขึ้นหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านล้านเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นได้นะครับเพราะงั้นนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการทำกันเป็นกระบวนการแล้วคนทั้ง229คนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ร่วมกระบวนการนี้เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้คณะอนุชุดที่26
1: ก
0: ต.เนี่ย
2: ค่ะ
0: เขาก็เลยสั่งฟ้องทั้งหมดไงเขาก็มองว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้วก
1: ็
0: แต่ละฝ่ายก็อาจจะมีความผิดทั้งอย่างเช่นเป็นผู้ยอมให้ผู้อื่นมีเอารายชื่อของตัวเองไว้ในโพยเพื่อให้ได้เป็นสว.หรือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งอำเภออะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันก็สัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปหมดเลยทีนี้พอชุดที่36ที่เขาตั้งมาเนี่ย
1: ตั้งมา
0: เขาก็ใช้วิธีคิดแบบเดียวกันเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการหลักฐานข้อมูลชุดที่26เสนอมาเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงอะไรเขาก็เลยยกหมดของ29คนเหมือนกัน
1: ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนี่เดี๋ยวอาจารย์ก็คือเหมือนกับว่าเออมี26แล้วยังต้องเอา36มาอีกนะเพื่อมาสร้างเขาเรียกว่าคัดงานกันกับชุด26เนี่ยมันก็เลยเป็นอีกรอยนึงเหมือนกันที่คนก็มองอ่ะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มัน
0: ก็เลยกลายมาเป็นการเปิดช่องทางที่จะให้กกต.เนี่ยเขาหยิบมาพิจารณาเป็นรายบุคคลนั่นเองนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่เราได้พูดคุยไปตอนต้นนะครับ
2: อาจารย์กำลังมองว่าอ่านฉากจบของคดีหัวสว.ถ้าเกิดว่ากกต.ส่งความผิดไปจำนวนมากเกมการเมืองจะเปลี่ยนอาจไปถึงยุบพรรคได้เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าที่จะโดนเนี่ยจริงๆก็คือสีน้ำเงินอ่อนๆแล้วก็เพียงอาจจะเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
1: ผิวสิวๆเหมือนกัน
2: ทีนี้คำถามต่อมามันก็คือมาตรฐานในการใช้ดุลพินิจของกกต.ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเอ๊ะ
0: อันนี้ก็
2: ใครโดนไม่โดนอะไรยังไง
0: เป็นคำถามหลักของสังคมไงว่ากกต.ใช้มาตรฐานอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กกต.เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมบอกหรือเปล่านะบอกพวกเราเอ๊ประชาชนตาดำๆเนี่ยทราบหรือไม่ว่าคนนี้เนี่ยเขามีข้อมูลหลักฐานอะไรแล้วที่เขาส่งไปเนี่ยเพราะเหตุใดหรือว่าคนนี้เนี่ยมีข้อมูลหลักฐานอะไรแล้วที่ไม่ส่งไปเพราะเหตุใดเป็นรายตัวบุคคลไห
1: ม
0: นะแต่ว่าไม่ว่าเขาจะบอกเราหรือไม่บอกนะครับผมคิดว่าพอหลังเรื่องนี้เสร็จสิ้นไปเนี่ยแล้วถ้าเป็นไปอย่างที่ผมได้ประเมินนะครับต้องมีคนไปขอข้อมูลในการวินิจฉัยเรื่องนี้แน่ๆเหมือนกับที่คุณวีระสมความคิดเคยไปขอข้อมูลจากปปช.ในการวินิจฉัยอะไรหลักคุณพลเอกประวิตร
1: ใช
0: ่แล้วก็ได้เอกสารมา
1: ตอนนั้นเนี่ย
0: แบบขีดทับนู่นนี่นั่นไปหมดเลยจนกระทั่งคุณวีระเนี่ยก็ไปฟ้อง
1: สำเร็จด้วยนั้นน่ะ
0: ฟ้องสำเร็จศาลก็รับฟ้องแล้วก็ตัดสินจำคุกด้วย
1: ใช่
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากกต.ตัดสินว่าจะส่งใครฟ้องบ้างก็ส่งใครฟ้องบ้าง
1: ครับ
0: และไม่ยอมบอกเหตุผลแก่ศาลนั้นเนี่ยก็จะโดนนี่แหละโดนคนขอ

0: แล้วก็ถ้าหากว่าไม่ให้อีก
1: ครับ
0: ก็จะถูกฟ้องถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลานานนะการต่อสู้เพราะคุณเวลาเนี่ยใช้เวลาต่อสู้เนี่ยหลายปี
1: หลายปี
2: ค่ะ
0: จนกระทั่งพลเอกประวิตรเนี่ยก็พ้นตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนที่โดนก็คือตัว
1: ของ
0: คนที่เป็นกรรมการอิสระ
1: กรรมการอิสระนั่นแหละว่างั้นเนี่ยนะ
0: เพราะงั้นเนี่ยการที่เขาจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยมันก็มีผลตามมาต่อตัวเขาเองทั้งสิ้นไม่สามารถอธิบายต่อสาธารณะได
1: ้
0: ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะฮะย
1: ิ่
0: งกว่านั้นเนี่ยคือทางคุณยิ่งชีพตอนนี้ก็มีอาจารย์สมชัย
1: มาไปเสริมอีกนะครับอดีตกกต.
0: เขาก็ประกาศชัดเจนว่าถ้าใครที่ไม่ถูกส่งเข้าไปให้ศาลพิจารณาเขาก็จะเปิดเผยข้อมูล
1: ว้าว
0: นะคราวนี้สังคมก็จะได้เห็นว่าข้อกล่าวหานะแล้วก็หลักฐานที่บรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเหตุใดกกต.จึงไม่ส่งนะอันนี้ก็มันก็จะเกิดเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: แล้วก็ไม่ใช่อยู่แค่นี้
0: กระทบทั้งตัวกกต.เองแล้วก็กระทบทั้งตัวพรรคภูมิใจไทยด้วยอย่างแน่นอนนะครับ
1: คันนี้อาจารย์มันมีบางคนแทงสวนเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเอ๊ะจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะจะบอกว่าเขามีพงมีโพยเพราะว่ามันก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่ก่อนที่จะมาเลือกตั้งที่เมืองทองเนี่ยนะเขามีการเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ขอคะแนนกันตอนที่เลือกไข่นะฮะขอคะแนนกันได้มีจังหวัดใหญ่ๆมานั่งเขาบอกว่าไอ้ร้อยเองก็ทำเนี่ยไปขอคะแนนให้กับผู้ที่สมัครในฝั่งของที่เขาชอบกันอยู่ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าไง
0: ครับก็อันนั้นก็พูดกันไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะให้เรื่องนี้ไปพิสูจน์ในศาลไงแต่ถ้าศาลว่าไม่เป็นไรก
1: ็
0: คือไม่เป็นไรก็คือจบไปแต่ถ้าเกิดศาลว่ามันเป็นไรขึ้นมาเนี่ย
1: เป็นเรื่อง
0: คือตอนนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันเป็นข้อกังขาของสังคม
1: ใช่
0: แต่ว่าพอเขามีข้อโต้แย้งมาแบบนั้นได้แบบนั้นแล้วก็ทางนี้ก็มีข้อโต้แย้งแบบนี้ถ้างั้นไปพิสูจน์ในศาล
1: ปัญหา
0: ที่สุด
1: ปัญหาก็คือกกต.กกต.จะเอาถึงศาลไหมว่างั้นเนี่ยนะตอนนี้
0: กกต.ก็อย่าตัดตอน
1: อย่าตัดตอน
0: มีสังคมตั้งข้อสงสัยเพราะว่าถ้าหากว่ากกต.ตัดตอนเนี่ยม
2: ัน
0: ก็คลายความสงสัยไม่ได้คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็จะมีตราบาปติดตัวไปตลอด
1: ใช่ไหม
0: เขาจะถูกตั้งคำถามตลอดจะมาบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็ไม่ได้เพราะศาลยังไม่ตัดสินถ้าคนไม่เชื่อถือกกต.
2: ค
0: ่ะคำวินิจฉัยของกกต.ของปกต.เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดมันจะถูกโต้แย้งต่างๆได้ง่ายดังนั้นถ้าว่าคนยังมีข้อสงสัยอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นปมสำหรับคนคนนั้นอย่างตลอดไปแหละแต่ถ้าให้ไปถึงศาลเนี่ยถ้าเกิดศาลท่านพิพากษาว่าโอเคคุณไม่มีปัญหาอะไรมันก็จบไปจะได้บริสุทธิ์ผุดผ่องไป
1: เพราะคนที่จะล้างมลทินได้ดีที่สุดก็คือศาลถูกไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ครับตอนนี้ที่มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าอาจจะมีการทุจริตแบบนี้เนี่ยก็ให้ศาลท่านพิสูจน์ถ้าศาลท่านพิสูจน์แล้วเนี่ยคุณไม่มีปัญหาอะไรคุณก็โอเคไม่มีมลทินก็จบไป
2: ค่ะแต่ถ้าเกิดกกต.ตัดสินบางส่วนให้ศาลตัดสินพิจารณาให้ศาลพิจารณา
1: ไม่ครบว่างั้นเนี่ยนะ
2: ค่ะไม่ครบทั้ง229คนกกต.เองก็จะถูกจับตาว่าจัดการเรื่องนี้อย่างไรอาจารย์คิดว่าใครกำลังแบกรับความเสี่ยงมากที่สุดระหว่างสว.กกต.แล้วก็ระบบการเลือกตั้งคะอาจารย
0: ์ท่านในแง่ของตัวบุคคลเนี่ย
2: ค่ะ
0: กกต.จะแบกรับความเสี่ยงมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่ากกต.ทำตามหลักการนะครับกกต.จะไม่เสี่ยงจะไม่เสี่ยงต่อสังคมหมายความว่ากกต.เนี่ยก็อาจจะได้รับการเชื่อถือจากสังคมมากขึ้นถ้าส่ง229คนเนี่ยไปแต่กกต.อาจจะเสี่ยงกับกลุ่มอำนาจที่ตั้งเข้ามาอาจจะโดนเล่นอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เพราะกกต.ก็เป็นองค์กรอิสระและมีผู้ตั้งมาใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่หรือว่าไปสัญญงสัญญาอะไรกันไว้หรือเปล่า
1: ก็ไม
0: ่รู้นะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงแบบนี้อยู
1: ่
0: นะ

0: ทีนี้เนี่ยถ้ากกต.แต่ว่ามันจะได้ประโยชน์กับสังคม
1: ใช่
0: ถ้ากกต.ทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ใครที่จะคิดอาศัยวิธีการที่ไม่ถูกต้องในการที่จะดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะถูกส่งไปศาลแล้วก็ถูกการพิพากษาแล้วก็มีการสืบสาวข้อมูลกันโดยละเอียดก
1: ็
0: เป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับประชาธิปไตยนะถ้ากกต.ส่ง229คนเข้าไปเนี่ยแต่ถ้ากกต.ไม่ส่งเนี่ย
2: อ
0: ันนี้เนี่ยกกต.ก็อาจจะได้ประโยชน์ระยะสั้นก
1: ็
0: คือประโยชน์จากกลุ่มที่เลือกเข้ามาเนี่ยนะก็อาจจะไปเลี้ยงวายฉลองกันอะไรก็แล้วแต่นะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่า
1: ต้องเลือกแล้ว
0: กกต.ก็จะถูกสังคมประณามว่าอยู่ภายใต้การกำกับวงการของเครือข่ายสายสีน้ำเงิน
1: มันก็จริงๆเส้นนี้ก็เข้มขึ้น
0: ระยะยาวกกต.ก็อาจจะโดนคดี
2: อ
0: ีกแล้วก็สิ่งที่สำคัญนอกจากตัวบุคคลแล้วต่อระบบประชาธิปไตยเนี่ยถ้ากกต.ไม่ส่งเนี่ยหรือส่งไม่ครบเนี่ยมันก็ทำให้ระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมีมลทินเพราะว่าคนก็ยังไม่คลายความสงสัยว่าการเลือกสว.ครั้งนี้เนี่ยมันบริสุทธิ์และก็ยุติธรรมเที่ยงธรรมจริงหรือไม
1: ่
0: แต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าจากการที่ดูข้อมูลเนี่ยถ้าหากว่ามีจิตใจไม่ไปหนุนแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาเนี่ยม
1: ัน
0: ก็คงจะมีแนวโน้มจะเชื
1: ่
0: อแล้วว่าสว.ชุดนี
1: ้
0: 138 140คนเนี่ยมันมาด้วยวิถีที่อาจจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อระบอบประชาธิปไตย
1: เรียกว่าสว.ก็เลือกเอาว่าคุณจะเอาทางรอดหรือจะเอาให้หล่อเลยว่างั้นเนี่ยนะจะเอาแบบหล่อหรือจะเอาแบบแค่รอดนะฮะแล้วรอดก็ไม่รู้จะรอดไปได้นานหรือเปล่าด้วยนะอาจารย์
0: ครับ
2: ค่ะถ้าให้อาจารย์ฝากหนึ่งเรื่องกับประชาชนว่าก่อนวันที่14กันยายนนี้เราควรดูอะไรไม่ควรหลงไปกับอะไรอาจารย์อยากฝากบอกอะไรคะ
0: ครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางไอรอแล้วก็อาจารย์สมชัยเอามาเปิดท
1: ุ
0: กวันนะครับแล้วก็นักข่าวเมื่อได้รับข้อมูลไปแล้วก็ไปถามที่ต่อนะครับคนที่เกี่ยวข้องมันก็จะได้สังคมก็จะได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่14กันยานั่นแหละแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยแน่นอนว่ารัฐบาลเขาก็อาจจะมีการเปิดประเด็นอะไรมาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็นอย่างเช่นเบี่ยงเบนประเด็นในเรื่องของที่มาของข้อมูลความไม่ถูกต้องบ้างแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นไปหรือว่าทำให้ตัวเองเป็นเสมือนเป็นเหยื
1: ่อ
0: ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ล่าน
1: ี่สำคัญอันนี้ก็พูดถึงกันเรื่องนี้อยู
0: ่ครับ
1: เ
0: พราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือการเบี่ยงเบนประเด็นหรือว่าบางทีก็อาจจะถูกนายกเนี่ยเบี่ยงเบนประเด็นด้วย อะไรล่ะภาษาที่ดราม่าบ้างนะอย่างเช่นเหล็กไม่ละลายไอศกรีมละลายอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: แขวะคุณในทีม
0: ก็คงจะมีการสร้างประเด็นสร้างเรื่องในซีกของรัฐบาลช่วงนี้เนี่ยเพื่อมาปลุกกระแสเรื่องของข่าวการหัวสว.เราก็จะได้เห็นทั้งตัวนายกเองแล้วก็บรรดารัฐมนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะพยายามสร้างข่าวอาจจะเป็นประเภทเมกะโปรเจกต์หรือว่าสร้างเรื่องที่มันดูน่าหวือหวาน่าตื่นเต้นให้คนไปสนใจในเรื่องราวเหล่านี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประชาชนก็อย่าหลงประเด็นก็ตามแล้วก็ตามที่อยากไปคิดในเรื่องของการหัวสว.เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนะคร
1: ับ โอ้แล้วเราก็ปล่อยให้เนิ่นช้ามาถึง2ปีกว่าหลังจากเรื่องสว.ปี67นะอาจารย
0: ์ครับใช่ครับ
2: ค่ะ
0: นี่แหละ
2: อาจารย์คะถ้าขออนุญาต1นาทีสำหรับคำตอบหากถ้าเกิดว่ามีสว.จำนวนหนึ่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
2: มันจะกระทบกับสมดุลอำนาจในวุฒิสภาระดับการเมืองของประเทศมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
0: ์ขึ้นอยู่กับจำนวนนะถ
2: ้
0: าร้อยทั้ง138คนเนี่ยมันก็กระทบมากทีเดียวม
2: ัน
0: จะทำให้ทิศทางของการแก้รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆที่หลายคนหวั่นเกรงว่าจะถูกครอบงำโดยระบบสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะปลอดจากระบบสีน้ำเงินก็สามารถที่จะสร้างรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยได้ ได้มีความโอกาสที่จะส

0: ำเร็จเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าสวถูกฟ้องไปแค่10กว่าคนอันนี้เนี่ยสถานการณ์การพัฒนาการทางการเมืองในข้างหน้าก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของระบอบสีน้ำเงินเหมือนเดิมถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีแนวโน้มที่กลุ่มนี้จะเข้ามากำกับทิศทางของรัฐธรรมนูญได้อยู
1: ่ครับผม
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้
1: ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ได้มีโอกาสสอบถามหน่อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ศาสตราจารย์ดร.พิชาร์รัตนดิลกณภูเก็ตนะครับ
2: ค่ะก็ถือว่าวันที่14กันยายนอาจจะไม่ได้วันแค่ชี้ชะตา22คนแต่ว่าอาจจะเป็นวันที่กกต.ก็ถูกจับตาว่าจะวางมาตรฐานกับระบบการเลือกตั้งอย่างไร
1: ใช่ครับตามดูกันนะครับสังคมไทยนะครับส่วน 100.5 พวกเราก็จะติดตามในทุกคราวที่จากนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มันจนสิ้นกระแสสงสัยนะฮะ
2: เดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีแถลงผลครม.สัญจรภาคใต้สั่งลุย4มาตรการควิกวินควบคู่เมกะโปรเจกต์อัดฉีดเศรษฐกิจคมนาคมประกันภัยทั่วหน้านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ว่าครม.ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติทันทีด้านเศรษฐกิจมุ่งผลักดันให้5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตด้วยศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวเรือหลักรัฐบาลพร้อมปลดล็อกอุปสรรคทางธุรกิจมอบหมายกระทรวงการคลังดูแลมาตรการทางภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านปสย.ขณะที่กระทรวงคมนาคมเร่งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและสงขลาเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในพื้นที่ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางอนุมัติออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทพร้อมเตรียมหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อคุ้มครองและดูแลแรงงานไทยตลอดจนลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการด้านความมั่นคงยึดหลักทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้บริหารจัดการจุดผ่านแดนเพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติอนุมัติงบเร่งด่วนรวมกว่า142ล้านบาทก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคนรังนอกจากนี้ครม.อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงิน 16,798.32 ล้านบาทในเส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ชุมทางหาดใหญ่ประดังเปซาสั่งการให้สภาพัฒน์เร่งศึกษาการเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมพร้อมขับเคลื่อนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำหนดการจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการนัดหมายก็อยากพบคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างไรก็ตามต้องไม่รบกวนเวลานักกีฬาในการฝึกซ้อมด้วยรวมถึงการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับบุคคลที่ใกล้ชิดมากกว่า

0: หากมีโอกาสก็อยากขอบคุณนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมีการจัดงานเลี้ยงฉลองในฐานะรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า All Request ได้หมดทุกอย่างจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อเหตุโคลนถล่มฆ่า16ชีวิตในด่านจีหลงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าวันนี้หน่วยงานท้องถิ่นในเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มครั้งใหญ่ในอำเภอจีหลงซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากโดยพิธีจัดขึ้นที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะประจำเมืองรื่อขาเจ๋อสาขาด่านปกจีหลงและจุดกู้ภัยเหตุโคลนถล่มเมื่อเวลา 9:55 นและมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวบ้านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นการไว้อาลัยรายงานล่าสุดจากรัฐบาลประจำภูมิภาคเผยว่าเหตุโคลนถล่มซึ่งมีต้นตอจากการพังทลายของฐานน้ำแข็งและหินในเนปาลซึ่งกระทบพื้นที่ด่านปกจีหลงเมื่อวันที่26สิงหาคมส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะครม.เห็นชอบให้ทบทวนมติเดิมปรับพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกโคราชจากอำเภอคงสู่อำเภอปากช่องร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติครม.เมื่อ16พฤศจิกายน2564และวันที่4มกราคม2565ในส่วนของสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572โดยปรับพื้นที่จัดงานจากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังสรุปผลการศึกษาความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่จัดงานโดยสสช.คำนึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทางด้านการเดินทางสาธารณูปโภคที่พักสถานพยาบาลและการรองรับผู้เข้าชมรวมถึงความพร้อมของพื้นที่ในการจัดงานโดยพื้นที่ปากช่องเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มและช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐระยะยาวครม.เห็นชอบเร่งจัดทำผังแม่บทและแผนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อให้การเตรียมการพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมคุ้มค่าใช้งบประมาณคงเดิม 4,281 ล้านบาทขณะที่งานมีกำหนดเปิดวันที่10พฤศจิกายน2572จึงต้องเร่งเตรียมพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรอบเวลาที่กำหนดนอกจากนี้ครม.รับทราบการปรับชื่ออย่างเป็นทางการของงานเป็นเอ็กซ์โป2029โคราชไทยแลนด์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเอกสารทางการในกระบวนการรับรองการจัดงานระหว่างประเทศทางด้านพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าสำหรับการชุมนุมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดงานพืชสวนโลกได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์การชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิ์เอาไว้ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ผู้ชุมนุมสามารถดำเนินการได้ตามกรอบของกฎหมายที่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนในส่วนของตำรวจมีขั้นตอนแผนการปฏิบัติรองรับอยู่แล้วทางด้านการดูแลพื้นที่ความสงบเรียบร้อยและการติดตามสถานการณ์ดูแลการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอำนวยความสะดวกการจราจรในเส้นทางบริเวณทางแยกต่างๆซึ่งการชุมนุมสามารถดำเนินการได้ตามสิทธิและกฎหมายแต่การใช้สิทธิดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อสิทธิของประชาชนผู้อื่นด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เสียงเพียว

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับอยู่กับคุณพรกนกเงาครับผม
5: ค่ะเดี๋ยวเบรกนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงงบประมาณเงินกู้200,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจะใช้กับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
4: นะคะ
5: ตอนนี้แผนงานชัดเจนไหมความซ้ำซ้อนจะเป็นอย่างไรหรือว่าม ันจะเรื่องของงบเนี่ยการใช้งบมันตรงปกมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะกระทบกับเรื่องของการจ้างงานไหม
4: ครับ
5: หนี้สาธารณะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามีนัดพูดคุยกันนะคะกับดร.ธนิตโสรัตน
4: ์ครับ
5: นะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่ออยู่ในส่วนของสายพร้อมแล้วนะคะไปพูดคุยกันเลยก
4: ับ
5: ดร.ธนิตโสรัตน
4: ์
5: ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาแรงงานแห่งชาติและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยสวัสดีค่ะคุณธนิตคะ
4: สวัสดีครับดร.ครับ
6: สวัสดีและคุณพุทธิภพนะครับ
4: ครับผม
5: ค่ะถ้าพูดถึงค่ะ
4: เป็นไงบ้างครับท่านดูทรงแล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่าดูภาพรวมๆแล้วก็บอกมันก็ดีนะมีโซล่ารูฟท็อปมีนู่นนั่นนี่แต่เขาบอกว่าโครงการเขาบอกว่ามันกระดาษยังไม่กี่แผ่นเลยหมายความว่าจริงๆแล้วในส่วนของภาครัฐเองก็เหมือนยังไม่ได้ร่างโครงการที่มันแบบชัดเจนนะฮะอาจารย์ธนิตว่าไงฮะว่ามันจะเป็นยังไงมัน
6: ก็มองเอาแบบนี้ไม่พูดประเด็นการเมือง
4: ไม่พูดประเด็น
6: เขาว่าเราเป็นชาวบ้านแล้วกันนะเป็นคนเสียภาษี
4: ครับ
6: นะยังไงก็ไม่ชอบเขาก็ผ่านแล้วนะผ่านรัฐธรรมนูญก็นะไอ้สองแสนแรกก็เอกฉันท
4: ์
6: ไอ
4: ้
6: สองแสนในตันไอ้อะไรนะไอ้สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยก็7-2ใช่ไห
4: ม
6: ใช่แล้วก็สองสภาก็ผ่านแล้วนะชอบไม่ชอบมันก็ผ่านใช่ไห
4: ม
6: คราวนี้ไอ้เรื่องความวิตกว่าเขาจะเอาเงินไปใช
4: ้
6: ไปโปะงบประจำหรือไปทำพูดง่ายๆอ่ะประชานิย
4: ม
6: เรียกคะแนนเสียงนั่นก็มันก็คิดได้ใช่ไห
4: ม
6: แต่ก็ต้องไปตรวจสอบเห็นมีกรรมธิการเข้าไปตั้งกรรมธิการไปตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
4: ท
6: ีนี้มาประเด็นของเราตรงนี้ไอ้เงิน200,000 ล้านหลังนะไอ้ที่แรกเนี่ย
4: แรกมันก็ไป
6: มันก็เราก็ไปใช้คนละครึ่งพัดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
4: จะหมดแล้ว
6: เดือนนี้หมดใช่ไหม
4: ใช่ครับสิ้นเดือนตายกันยาเดือนตายครับ
6: ตายแล้ว
4: ครับ
6: จริงๆถ้าความเห็นผมนะเขาไม่ทำโครงการนี้ไม่รู้นะ
4: ใช่ไหม
6: มันก็โอเคไปแต่ช่วยคุมเบาๆแท้ๆนะที่ผมบอกว่า
4: ชาวบ้านเขาชอบนะ
6: ผมทำไมไม่รู้
4: เลยใช่ไหม
6: เราไม่ให้เราก็ใช้อยู่แล้วที่พูดตรงๆใช่ไหมม
4: ัน
6: ควรจะไปกลุ่มที่เ
4: ขาปลอบบางกว่านี้ใช่ไหม
6: ผมว่าตรงเนี้ยจะไม่มีใครกล้าค้านไง
4: อ๋อเหมือนสมัยไอ้เขาเรียกรถร้อนนะเนาะตอนนั้นพอตั้งขึ้นมาแล้วก็โอ้คนก็แบบใช้กันหลายปีเลยอ่ะตอนนั้นนะเนาะ
6: ตอนนี้พอมาพูดที่ไอ้พลังงานพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดเนี่ย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แม่มันฟังแล้วเอ๊ะคุณจะเอายังไงเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกกระดาษเปล่าอ่ะ
4: ใช่
6: ไม่มีดีเทลเลย
4: ขนาดคนไป
6: ได้เยอะ
4: คนไป
6: เริ่มบอกมาแล้วนะ
4: ก็
6: จะเป็นแบ่งเป็นก้อนๆไปใช้อะไรนะไอโซล่า

0: ลูฟท็อป
1: ลูฟท็อป
2: เออคือว่าลูฟท็อปอ่ะ
1: หลังคาบนหลังคาว่าอย่างนั้นนะไฟบนหลังคา
2: แล้วก็ยังงงๆอ่ะนะจะเอาไปช่วยเกษตรกรไปช่วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถแท็กซี่หรืออะไรตัวเปลือกเลยนะ
1: มันชักจะเปลือกไปไหม
2: เออเปลือกนะเอาไปช่วยยานยนต์ EV รถเมล์แท็กซี่อะไรเนี่ยนะผมว่ามาดูเป็นเรื่องๆดีกว่า
1: เออเป็นยังไงดี
2: คือโครงการเนี้ยเขาบอกว่าเขาเคยแบ่งเป็น3ก้อนนะไอ้ก้อนแรกเนี่ยก็จะไปซันรูปไปซันอะไรแสงโซล่าเซลล์เนี่ย
1: มูลค่า
2: ใช่ไห
1: ม
2: มีให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมีซับซิดี้หมายว่าให้เงินอุดหนุนใช่ไหมบ้านหลังเล็กๆอ่ะไม่เกิน3กิโลวัตต์มั้งแต่เขาไม่เขียนนะก็แบบไม่เกิน3,000บาทนะไอ้ตรงเนี้ยผมเห็นด้วยเพราะว่ามันประหยัดจริงๆนะคุณเป็นดีกับคุณชิติภพเพราะว่าผมติดเองเออมันลดไฟไปครึ่งนึงเลยนะ
1: อ๋อที่บ้านด็อกเตอร์นี่ติดไอ้ลูกท็อปนี่แล้วใช่ไหม
2: เต็มเลยเต็มรูปแบบไปหลายต่าง
0: ไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี
1: ้ตอนนั้นขออนุญาตนะถามว่า
2: ความ รู้เลยยังแพงเท่านั้นแหละ
1: มันแพงไหมเป็นแสนไหม
2: เป็นเต็มรูป200,000กว่าบาทนะ
0: ใช
2: ่เออมันน่าจะไปลดตกไอ้นี่แต่ว่าผมก็ใช้ออนทิปนะใช้กลางวันเต็มที่มันแพงอ่ะลูกเดียวก็ไม่มีประโยชน์อ่ะสองลูกก็ล่อไปครึ่งล้านแล้ว
1: ก็เลยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แต่ว่าใช้ไฟเนี่ยเฉพาะกลางวันใช่ไหม
2: แล้วคุ้มแล้วบอกได้เลยว่าเซฟไฟไปครึ่งหนึ่งนะเซฟไฟไปครึ่งเลยนะผมถ้าจำไม่ผิดเดือนหนึ่ง30,000แล้ว15,000เนี่ย
1: บึ๊บลงมาเลยฮะ
2: อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่ามันช่วยชาวบ้านด้วยช่วยรัฐบาลด้วยช่วยกันไอ้น้ำมันเราก็ต้องไอ้ผิดแล้วก็ซื้
1: อ
2: ถึงก็ต้องมีน้ำมันมาปิดด้วยซื้ออะไรอ่ะซื้อมาจากลาวมาจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมอันนี้ผมเห็นด้วยนะตอนนี้ก่อนที่มาลงรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้เขาบอกไอ้ก้อนสองเนี่ยเขาไปช่วย EV นะ
1: รถ
2: ไม่ค่อยเห็นด้วย
1: รถไฟฟ้าว่างั้น
2: ตรงๆเนี่ยผมอยู่กระทรวงแรงงานเนี่ยเราไปดูโรงงานประกอบรถยนต์ของค่ายจีนเนี่ย3-4ค่ายมันของจีนหมดอ่
0: ะ
2: เงินมันจะไม่หมุนเวียนในประเทศมันจะไปอยู่ทุนใหญ่หมดรถ EV มันเป็นรถผลิตมันยกมาทั้งคันเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
2: แต่เราก็ยังซับซิดี้คันละแสน
1: ไอ้ที่ว่าประกอบหรือมีโรงงานในไทยเนี่ยคือจริงๆเขายกมา
2: เขาก็มีวิธีของเขาอะโลโก้คอนเทนต์เขาอะ
1: อ๋อ
2: กินเขาไม่ปล่อยให้ใครกินนะก็เหมาหมด
0: อาจจะเป็นอุตสาหกรรมศูนย
2: ์เขาไม่ได้แบบสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์จีนเขาก็แบ่งกันกินใช่ไหม
0: ค่ะ
2: คนไทยของเขาเนี่ยนะโลโก้คอนเทนต์เขาก็มีของเขามาตั้งโลโก้คอนเทนต
0: ์
2: มันไม่ได้กินผมก็เลยบอกว่าไอ้รถ EV เนี่ยทบทวนได้ไหมเพราะเงินไปอยู่ในทุนใหญ่มันไม่หมุนเวียน
1: เรื่องเงินเนี่ย
2: ทั้งหมดมันไหลไปนอกหมด
0: อ
2: ันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยที่พูดตรงๆนะ
0: ใ
2: ช่ไหมส่วนเรื่องไปใช้กับพัฒนาทักษะแรงงานสร้างเทคนิควิศวกรมันไม่ใช้เงินเยอะหรอกแล้วกรมพัฒน์เนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเขาก็ทำเอกชนเขาก็ที่เขาไม่ตั้งไอ้ทำพวกนี้เขาก็ทำแล้วเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ซับซ้อนนะผมมีคลังสินค้าผมทำโลจิสติกส์ก็มีคลังสินค้าไอ้พวกนี้มาเก็บผมเยอะมากเลยนะเป็นลูกค้ารายใหญ่ผมเลยไอ้พวกโซล่าเซลล์เนี่ยเห็นไหมคราวนี้กลับมาที่ไอ้โครงการที่ผมเห็นด้วยนะคือยังไงไอ้ที่เราบอกเราไม่เห็นด้วย200,000 ล้านมันจบไปไง
1: จบไปแล้ว
2: เห็นด้วยเขาก็ได้ต่างแล้วอ่ะ
1: ได้ต่างไปแล้ว
2: เออมันก็พับไปเถอะใช่ไหมตอนที่เหลือมันคือลูกบนลูกเดียวคราวนี้ไอ้มาทำซันโซล่าลูกเนี่ยนะครับเห็นด้วยแต่ประเด็นคือว่าไอ้200,000 ล้านเนี่ยคุณจะมาแบ่งจ่ายกันยังไงเพราะคุณจะติดบ้านใช่ไหมเห็นบอกว่าใช้ไฟประมาณ3,000 บาทไม่เกิน3,000 บาทเนี่ยถ้าติดตรงนี้มันก็ประมาณ3กิโลวัตต
0: ์
2: นะขนาด3กิโลวัตต์ก็เล็กที่สุดของเขาแล้วแหละ3กิโลวัตต์เนี่ยราคามันก็ไม่ถูกนะ
1: เป็นแสนเง
2: ินก็ประมาณ70,000อัพถูกก็50,000-60,000เราใช้งานได้หรือเปล่าเราไม่รู้นะอันนี้ใช่ไห
1: ม
2: ก็ประมาณนี้50,000-60,000เลยยังถูกอ่
0: ะ
2: ใช่ไหมคราวนี้ถ้าอยู่ดีๆมาให้ผมกู้เนี่ยแล้วก็ทั่วทีเนี่ยไอ้การคืนทุนเนี่ยมันอีกเรื่องนะมันเกิน3ปีทั้งนั้นนะโดยเฉลี่ยแล้วมัน3.5 ปีสามปีครึ่ง
1: ถึงจะคืนทุน
2: ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราเป็นชาวบ้านพูดถึงชาวบ้านใช่ไห
1: ม
2: นะเพราะว่าเราจะให้ไปให้คนมีสตังค์ทำไมถูกต้องไหมฮะเพราะว่าบ้านไอ้ประมาณ3,000เนี่ยไม่เกิน3,500 กิโลวัตต์เนี่ยมันบ้านหลังเล็ก
1: ก็ชาวบ้านทั่วไปนี่แหละ
2: เออมันก็คือชาวบ้านทีนี้หนึ่งกูใช้ก็ไปกู้ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะ

0: ปอร์เซ็นต์นั้นแต่มันก็คือเงินกู
1: ้
0: ใช่ไห
1: ม
0: โอเคถ้าให้เงินกู้มันก็ต้องเป็นระยะยาวก็ต้องผ่อนเท่าที่มันคืนทุนประมาณ3ปีครึ่งเป็นอย่างน้อยระยะเวลาก็เฉลี่ยเดือนนึงอาจจะพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาก็จะเซฟพันหนึ่งต้องไหม
1: เห็นบอกว่าขายไฟคืนด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้การไฟฟ้าก็ออกมาก
0: ่อนใช่ไหมแต่คราวนี้คุณได้เขาเท่าไหร่ถ้าให้เขาแค่ที่เห็นบอกว่าไม่เกินหลังละ30,000อะไรพวกเนี้ย
1: ม
0: ันไม่ปองอ่ะ
1: ทีแรกบอก50,000ตอนหลังซอยลงมาเหลือ30,000ว่างั้นเลยนะ
0: ใช่แต่ราคามันประมาณเกือบ60,000อ่ะผมเช็คราคาหลังเล็กๆเนี่ย
1: ก็ต้องติดหนี้
0: เหรอแล้วก็จะฟอกกระเป๋าตังค์อีก30,000ตังค์ก็ไม่มี
1: เออ
0: แต่มันต้องคิดอีกแนวเลยนะคุณซับซิดี้หมายความว่าอุดหนุนไปเลยอีก30,000ให้ฟรีเลยหรือว่าเป็นส่วนลด 30% อะไรพวกนี้นะใช่ไหม
2: ใ
0: ช่ไหม
2: ดร.ธนิตคะคือ
0: ที่เหลือไปผ่อนไอ้ที่เหลือก็ไปผ่อน
2: ค่ะแนวคิดของรัฐบาลก็คือแบบนี้เขาก็จะสนับสนุนก้อนจากเดิมที่วางไว้ 50,000 บาทต่อครัวเรือนก็จะใช้ไฟ5กิโลวัตต์แต่ว่าตอนนี้อาจจะลดจำนวนบ้านอาจจะ 3,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ประมาณสัก3กิโลวัตต์เนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณสัก 30,000 บาทเดิมเนี่ยคิดว่าจะผู้ใช้สิทธิ์น่าจะประมาณ1ล้านสิทธิ์แล้วก็ใช้ 50,000 บาทก็จะใช้งบในส่วนนี้ประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่ตอนนี้มีการปรับเกณฑ์ส่วนลดลงมาแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินสนับสนุนเลยแล้วจะพิจารณาเรื่องของธนาคารมาปล่อยกู้ให้ด้วยเพราะว่าบางทีบ้านนึงอาจจะติดสัก100,000 200,000 300,000 บาทในโซล่า
0: ก็ที่เนี่ยเห็นด้วยนะเพราะว่าถ้า10กิโลวัตต์เนี่ยมัน 200,000 นะ 200,000 อัพนะค่าติดตั้งไม่รวมแบตนะฮะ
1: ค่า7นะ
0: อย่างน้อย 200,000 อัพถ้า10กิโลวัตต์เนี่ยคือถ้าจะช่วยได้จะบ้านคนจนๆนะมันจะได้กระจายไปจำนวนเยอะหน่อย
1: ใช่ไหมซอยให้ได้บ้านคนมีแล้วได้น้อยหน่อยว่างั้นเนี่ยได้หลายหลังหน่อย
0: ใช่ไหมไอ้พวกนั้นเขาพอมีก็โอเคนะใช่ไหมแต่ไอ้ก็แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยอยู่ดีๆจะไปเขาควักตังค์เนี่ยไม่ได้เขาต้องมีที่บอกถ้ามีเงิน
2: มีเงินอุดหนุนกับมีสินเชื่อให
1: ้มีสินเชื่อให
0: ้แล้วก็ส่วนหนึ่งแต่ระวังเงินทอนกันระหว่างผมขาย
1: นี่คนก็คือสังคมไทยเนี่ยมันอดระแวงไม่ได้ไงด็อกเตอร์
0: มีส่วนลดกันเนี่ย
1: มันอดระแวงไม่ได้คือเขาอาจจะค
0: ือ เราเป็นคุกปองจำได
1: ้ตั้งอะไรไว้ดีนะฮะแต่ว่าพอมามีเรื่องของคำว่าเงินทอนเงินใต้โต๊ะเนี่ยสังคมไทยมันโดนแรงไม่ได้
0: คนซื้อคนขายได้เงินสด
2: ค่ะ
0: อันนี้ระวังนะท่านระวังสองเนี่ยติดตั้งแล้วลองยกไปขาย
1: เออใช่
0: นึกภาพไหม
1: นึกภาพว่าคือหมายความว่าได้เงินมาติดตั้งมาสมมติสักแสนนึงเลยนะแล้วขายได้เงินสดๆเลยละ40,000นึงนะฮะ
0: แต่อีกคนนึงเอาไปขายแล้วแกไปขาย
1: โอ้สวยอะไรอย่าง
2: ง
1: ี้
2: ถ้ามอง
0: อันนี้ตัวเราอ่ะเป็นไปได้เยอะนะคนไทยเราเก่งนะเรื่องพวกนี
1: ้ก็นั่นน่ะสิ
2: ถ้ามองภาพใหญ่ของ
0: แต่นี่ผมเห็นด้วยสรุปว่าไอ้เงินซับซิดี้กับเงินดอกเบี้ยต่ำเน
1: ี่
0: ยด้วยก็ต่ำจริงๆนะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1% น่ะไม่ควรจะเกิน
1: 1% ไม่ควรเกิน
0: 1% นะระยะเวลาต้องยาวด้วยนะไม่ใช่ปี2ปีนะเพราะปกติรัฐบาลให้ไม่เกิน2ปีไอ้เงินพวกนี้นี่มันต้องไปถึง3ปีครึ่งถึง4ปี
1: มันเกินไป
0: ทุนเขาม
1: ันจะเลยช่วงรัฐบาลไปไงเขาก็เลยบอกว่าเอาสั้นๆ
0: ม
1: ัน
0: เป็นไปไม่ได้มันต้องผูกพันใช่ไหมและที่เหลือก็จะไงไม่ใช่มันจะไม่จูงใจเนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่ไอคนที่ใช้ก็จะมีหวังกิตนาแฝงอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี
1: ้แล้วคนไทยมันก็จะมีบางส่วนที่มันคอยตัดตอดมันได้ตลอดเลยนะ
0: ใช่ใช
1: ่เขาให้ไอนี้เอาไปเอาข้าวของก็เอาไปแปลงเป็นเงินมาซะอะไรเงี้ย
0: ไปแกะขาย
1: ไปแกะขายอีกอันนี้ต้องระวังเหมือนกันน
0: ะอันนี้ไปได้นะฮะเป็นไปได้เพราะว่าเขาอยากได้ตังค์อันนี้พูดยากนะ
1: อ
0: ันนี้เราเห็นด้วยแต่เรื่องรถ EVกับเรื่องอะไรอ่ะไอ้เรื่องคุณจะไปทักษะแรงงานผมว่านี้ไม่ได้ใช้ตังค์เท่าไหร่หรอกเอาเงินไปให้คนขัดก็จัดการได้ส่วนที่เรากลัวเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยผมว่ายังไงหนี้สาธารณะเรามัน
1: ก็
0: สูงอยู่แล้ววันนี้ก็ 66.8% แล้วเนี่ยมันทะลุ70อยู่แล้วฮะ
1: จะทะลุ70แล้วนะ
0: ใช่ช่วง5ปีเนี่ยหนี้สาธารณะเพิ่ม2,200,000,000กว่านะ 2.3 ล้านล้าน
1: ภายใน5ปีนี่นะเร็วมาก
0: ทวีคูณแต่ทวีคูณเอาปีนี้กับปีที่แล้วก็เท่าไหร่อ่ะไป 400,000 กว่าล้านนะ
1: แค่
0: ปีเดียวนะปีนี้กับปีที่แล้วอัตราเร่งมากเพราะว่าก็ประมาณขาดทุนเยอะนะทุกปีแล้วก็ยังมีเงินในพวกเนี้ยจุกจิกเนี่ยใช่ป่ะรัฐบาลหน้ามาก็เดี๋ยวก็มีโครงการแปลกๆมาก็เงินไม่มีก็ไปเอานี่สาระมาแต่ว่า

0: คนกลัวนะแต่ว่านี่สถานะของไทยเรา 70% เนี่ยมาเลเซียเขาก็ 70% นะ
1: คือแต่ละประเทศทั่วโลกนี่ว่าอันตีตามจริงเนี่ยนี่สถานะ
0: ญี่ปุ่นนี่202% นะ235%
1: อเมริกาเข้าไปเท่าไหร่นะฮะ
0: โอ้อเมริกาไม่พูดมันแบงค์ดูเอสดอลลาร์ก็พิมพ์เองอะฮะ
1: ตายสามชาติยังใช้ดีไปหมดเลยอเมริกา
0: ต้องกระดาษเอง
1: ใช่ฮะเพราะไม่ต้องกลัวสักเท่าไหร
0: ่ In God We Trust เนี่ยเชื่อพระเจ้าก็เชื่อกูไม่ได้พูดหยาบๆนะต้องเขียนไว้หลังไอ้ดอลลาร์เพราะเขาไม่มีทองคำอ่ะไง
1: สรุปแล้วเรื่องนี้สาระเนี่ยไม่ควรต้องกลัวว่างั้นถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะทำ
0: ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนี่สาระของเราเนี่ยมันมีเงินต่างชาติอยู่ 58,000 ล้านเองนะนะน้อยมากฮะ 0.5% นี่ล่าสุดนะตัวเลขล่าสุด
1: ถือว่าไม่เยอะนะ
0: ไม่ถึง 1% เพราะว่ามันน้อยมากที่เหลือมันเป็นเงินบาทหมดกู้กันเองในประเทศ
1: กู้กันเองในประเทศ
0: รัฐบาลกู้ก็ไปพิมพ์ก็ไปให้แบงค์ชาติพิมพ์กระดาษมาเป็นตังค์มาไว้ใช่ไหมอัดจ่ายขนมใหญ
2: ่
0: แต่จริงๆเขาก็จะมีอะไรแบ็กอัพกันนะแต่มันเป็นเงินบาทระบบเกือบ 100% น่ะ
1: ก็ดูเหมือนว่า
0: ถ้าเราไปกู้ดอลลาร์น่ากลัว
1: เพราะเขาพร้อมที่จะเข้ามายึดสินทรัพย์แล้วได้ตลอดเลยว่างั้นนะ
2: ค่ะ
1: ก็จะกู้เขาอะแต่นี้เรากู้
0: เ
1: ขาหน่อย
0: ฟ
1: ิ
0: ล
1: ิ
0: ปปินส์ก็ 70% นะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เขาเป็นหนี้ต่างชาติ 30% อยู่ในนั้นแต่น่ากลัว
1: เพราะฉะนั้น3ก้อนเนี้ยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของโซล่ารูปท็อปเรื่องของการอะไรต่างๆเรื่องเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยอีกการหนึ่งก็คือไอ้เมล็ดเต็ดน้อยเนี่ยนะ
0: มันจะได้กระจายไปคนจะได้ประโยชน์เยอะ
1: ก็ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ส่วนเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นนะเพราะโลกนี้มันก็หนี้สาธารณะกันทุ่มๆกันทั้งนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่แล้วมันเป็นเงินบาทรถ EV อะไรขอร้องเถอะไปเข้ากระเป๋าชาวบ้านเขาหมด
1: เอ้พูดถึงรถ EV มันมีประเด็นอยู่อันนึงนะที่เรื่องของ Toyota ที่จะไปอินโดไม่ไปอินโดล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยขยายโรงงาน EV ให้ Toyota นะหมื่นล้านเลยนะ
0: อย่าง
1: น
0: ี้ฮะ
1: เออยังไง
0: อย่างอินโดเนี่ยไปดีเพิ่งอันนี้หน่อยไม่บอกแหล่งข่าวอินโดเนี่ยเขาออฟเฟอร์มาอย่าลืมว่าตลาดเขาใหญ่พลเมืองเขา200-300 ล้านนะ
1: ใช่ใหญ่สุดในอาเซียนอ่ะ
0: เขายังไปตลาดคนหนุ่มสาวฟิลิปปินส์ก็ตลาดคนหนุ่มสาวไทยมันคนแก่ไม่ซื้อรถใหม่แล้ว
1: อ
0: ันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนรถขาย
1: ใน
0: ประ
1: เทศ
0: ม
1: ัน
0: ลดลงทุกปีใช่ไหมใช่ไหม
1: ประเด็นนี้
0: อย่างคุณอย่างผมเนี่ยรถใหม่แล้ว
1: ขาย
0: มาเยอะแล้วเราไม่เอาแล้วจริงไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมคราวนี้ไอ้นี่หนึ่งตลาดมันโหดสองเนี่ยต้นทุนเราสูงเพราะว่าเราก็ค้าขายแข่งเขาไม่ได้ไม่มาตรฐานการผลิตเวลาเขาย้ายเนี่ยอย่างอินโดเขาถ้าย้ายมาผลิตในเขาต้องมาทางซัพพลายเชนมาหมดไ
1: ม่
0: งั้นไม่ให้เป็นคนเขาก็ร้อยล้านเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมทั้งพวกนี้ตลาดเขาใหญ่ตลาดคนหนุ่มสาวการเติบโตมันสูง
1: การบริโภคลดเยอะกว่าเราเยอะมากเนี่ยของเรามีแต่จะถอย
0: สอบเครื่องออกไปเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงไม่ทำขนาดนั้นแต่ลงทุนใหม่เนี่ยอีกเรื่องนึง
1: เขาไม่ลงทุน
0: ไม่ใช่เฉพาะโตโยต้านะผมว่ามันทุกอุตสาหกรรมเพราะเราไม่ใช่ตลาดเป้าหมายแล้วเราก็จะไปอะไร data center เลยแต่ผมต้องปิดด้วยนะมันร้อน
1: มันกินพลังงานมากเลยนะไอ้ data center เนี่ย
0: ต้องเข้าใจหนึ่งคนหนึ่งเราไม่มีแรงงานแล้วนะตอนนี้ต่างชาติพม่าอยู่ในบ้านเราเนี่ย14 ล้านคนนะ
1: คือเรามีสถานที่แต่ว่าเราไม่มีแรงงานเป็นแรงงานของเพื่อนบ้าน
0: แล้วนะสองเนี่ยค่าแรงเราก็มีแต่ขึ้นสวัสดิการแรงงานเราก็สูงอันนี้ดีแรงงานแต่ไม่ดีต่อนักลงทุนเขาไปประทุกนี้เขาออฟเฟอร์ดีกว่าสามตลาดมันหลบตัวเพราะว่าคนเราแก่คนเกิดก็น้อย
1: สังคมสูงวัยแล้วนะ
0: เขาก็ต้องเลือก
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ดร.ธนิตค่ะ
0: เราไม่ปรับตัวไง
2: ในมุมของนายจ้างคือตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของงบในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอาจจะไหลไปสู่อุตสาหกรรมบางกลุ่มที่ดร.ธนิตบอกว่าอาจจะไม่เห็นด้วยอย่างเช่นอุตสาหกรรม EV ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มจีนทั้งนั้นเลย
0: กลุ่มใหญ่อย่าไปว่าเขาเป็นกลุ่มใหญ่ได้
2: กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่นะคะ
0: แต่
2: ถ้าเราจะกระจายประโยชน
0: ์ใช่
2: ให้ถึง SME ให้ถึงแรงงานนี่เราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ถ้าจะกระจายไปอย่างกลุ่มน้อยทำไ
0: มผมบอกเนี่ยก็คือไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยไอ้ติดพลังงาน
1: ไอ้รูปสอบเนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: อันนี้มันได้จริงๆเพราะว่าผมกล้าพูดว่าผมติดมาดีดีออฟฟิศผมติดหมดเลยนะ
1: เพราะมันเห็นผลจริงๆใช่ไหม เรื่องมาตรฐานล่ะถ้าเกิดว่าจะขยายซอยย่อยไปเนี่ยมันจะมีมาตรฐานที่มัน
0: คุมมาตรฐาน
1: โอ้
0: เพราะเราก็ไปจับเยอะอย่างพวกทีโรงงานพวกทีเนี่ย

0: ก็ถูกไหลโรงก็ถูกไอ้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปจับก็ไม่ได้มาตรฐาน
1: เออนี่สำคัญนะ
0: เราต้องระวังและที่ผมไม่พูดก็คือว่าไอ้ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยแล้วเราเร่งให้ลงทุนในให้ทุกหน่วยราชการเสนอมากันยายนเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเงิน 200,000 ล้านให้เวลาคิดหน่อยจะไปทำอะไรไม่ใช่กันยาแล้วมันจะชุ่ยๆไง
1: ใช่เดือนเดียวนี่มันจะ
0: ถ้าส่งเสริมให้โซลาร์เซลล์เนี่ยน่าจะให้อุดหนุนผิดในประเทศหรือว่ากำหนดโลโก้คอนเทนต
2: ์
1: โ
2: อ
0: ้เออมันต้องใช้วัสดุของไทยเราเท่าไหร่ A B C D E F ไม่งั้นเงินก็ไหลออกหมด
1: ใช่
0: เงินมันคลายแล้วเนี่ยนอกจากพลังรถไฟฟ้าแล้วเงินมันควรจะหมุนเวียนไม่ออกไปฮะ
1: ใช่ใช
0: ่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไปกระเป๋านุ่มกระเป๋านี้มันอยู่ในประเทศ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันไม่ใช่ไปอยู่ในโรงงาน
1: โครงนึงไปอยู่โรงงานนู่นเลยจากนู่นเมืองอะไรก็ไม่รู้
0: พวกนี้นะฮะเขาเอาเข้ามาแล้วมาประกอบมันไม่ได้ผิดเลยมาประกอบ
2: ค่ะ
0: อาจจะต้องไปด้วย
2: ค่ะอาจจะต้องกำหนด
0: มันจะได้เกิดไงอุตสาหกรรมนี้มันจะได้เกิดแต่มันเกิดแล้วแต่มันแข็งไม่ได้
2: ค่ะดร.ธนิตคะอาจจะต้องกำหนดมาตรฐานเลยไหมคะว่าเขาเข้ามาลงทุน
0: มีอยู่แล้ว
2: รถยนต์ EV ในบ้านเรา
0: แต่ว่าไอ้กรณีเคสเนี่ยมันไม่มีไงก็คือต้องมาให้สัดส่วนในประเทศเท่านี้นะอะไร A B C D E F นะอะไรอย่างเงี้ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอ๊ะดร.วันนี้เนี่ยโรงงานทำโซลาร์เซลล์ที่เป็นของในประเทศไทยแล้วมีเยอะไหมหรือไม่มีเลย
0: มีแต่ว่าชื่อไทยจะอินพอร์ต
1: อ๋อ
2: สวม
1: เป็นมีเวฮาส์อยู่อะไรต่างแต่อิมพอร์ตเอาของมา
0: แต่บางรายก็อาจจะติดในนี้ก็ได้นะเดี๋ยวก็บอกว่าผมแต่ว่าเท่าที่ผมทราบและรู้มาคืออิมพอร์ต
1: อ
0: ิมพอร์ตแล้วมาอะไรนะมาประกอบ
1: แต่ถ้าเกิดว่าจะตั้งโต๊ะเป็นโซลาร์เซลล์ของ Made in Thailand เป็นแบรนด์ไทยหรือ
0: มันสู้ก็ไม่ได้ไงราคามันได้หมดนะ
1: หนึ่งราคาสู้เขาไม่ได้
0: แค่โซลาร์เสื้อพนักงานผมเนี่ยเสื้อปลอมเนี่ยนะเออถ้าตัดไอ้มีอะไรนะค่ายผิดไอ้นะแต่ก่อนนี่ตัวละ 5-600 มีโลโก
1: ้
0: ทีนี้มันลงมาเหลือ500ลดไป 20% มันอินพอร์ตมันจะกี่นะติดโลโก้เราเนี่ย
1: โ
0: ถสูตรอย่างที่ท่านใส่ดีนะถ้าทำในประเทศไทย 1,500 มาจากจีน 7-800 อย่าง
1: ว้าย
0: แล้วก็ติดโลโก้ให้เราด้วยที่สำคัญนะ
1: เหมือนแน่เลยดี
0: ก็ไม่ใช่ฮะไอ้บริษัทไอ้ร้านไทยนี่แหละไปจ้างเขาไม่ตั้งลงแต่ก่อนนี่ไปทำโรงงานใช่ไหม
1: เ
0: ดี๋ยวนี้อินพอร์ตเลย
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะ
0: นี่น่ากลัวนะทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมด
1: ฮะมันจะกลายเป็นว่าไอ้เงิน 200,000 ล้านหลังที่เหลือเนี่ยทำไปทำมามันจะไม่ได้อยู่ในปากในคำของคนไทยใช
0: ่
1: ไหมฮะมันจะหายไปว่า1ใน3หรือครึ่งนึงไป
0: มันจะอาจจะได้ค่าลงค่าแรงแต่ว่าไอ้ค่ารถไฟฟ้าเนี่ยโอเคนะมันก็ได้จริงใช่ไหมแต่ไอ้ค่าของเนี่ย อย่างน้อยเราก็น่าจะได้ประโยชน์บ้างก็รีบไปกำหนดฮะโลโก้คอนเทนต์ในถังหรือเปล่าไม่รู้นะมันต้องรีบแล้วเขาบอกต้องทำการให้จบเร็วๆผมว่าไม่จำเป็นเราเงิน 200,000 ล้าน
1: เนี่ยอ๋ออ่าฮะแม้ในเดือนเดียว
0: โซลาร์เซลล์บ้านคุณเนี่ยคิดวันสองวันเนี่ยไม่ใช่หรอกผมคิดอยู่นานนะมันคุ้มไม่คุ้มติดตรงไหนราคามันตั้งได้ไหมอะไรมันไม่ง่ายนะกว่าจะติดตั้งได้เนี่ยคิดอยู่นานเหมือนกัน
1: ใช่
2: ค่ะเรียนถามถึงสถานการณ์แรงงานตอนนี้นิดนึงค่ะเห็นแบงค์ชาติเขาเป็นห่วงแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนว่ามีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาใช้สิทธิตามมาตรา75แห่งพรบคุ้มครองแรงงานแล้วก็หยุดกิจการชั่วคราวสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็ถามว่าล่าสุดตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่ล่าสุดเพิ่งออกวันนี้ว่างานก็เพิ่มเป็น 1.1 %อันนี้มากกว่าเดือนที่แล้ว 0.9
2: ค่ะ
0: เป็นร้อยละนะอันนี้เป็นร้อยละนะ
2: จาก 0.9
0: อันนี้เป็น 1.1% ก
1: ็
0: คนว่างงาน 400,000 กว่าคน
2: ที
0: ่น่าสนใจก็คือว่าไอ้คนว่างงานเนี่ยครึ่งนึงมันเป็นเด็กใหม
1: ่
0: เด็กที่ยังไม่มีงานทำอันนี
1: ้
0: ก็ว่างงานสะส
2: ม
0: เพิ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อวิตกนะครับและคนเศษฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นพวกตกอุดมศึกษาก็เยอะ 10%
2: ค่ะเด็กจบมหาลัยตกงานว่างงานกันมากข
0: ึ้
2: น
0: แล้วก็ตัวเลขอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า
1: คืออะไรฮะ
0: ไอ้ว่างงานแสนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ว่างงานแสน
0: ไอ้ว่างงานแสนคือคนทำงานที่อะไรนะฮะที่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะต่อสัปดาห์เนี่ย
1: เพิ่มขึ้น
0: มันก็เพิ่มขึ้นมันค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่เรามีตั้ง150,000คน

0: 150,000 คนอันนี้เป็นว่างงานแฝงนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำงานครึ่งหนึ่งของชั่วโมงทำงานหมายความว่าอาทิตย์หนึ่ง48 ชั่วโมงก็ทำครึ่งหนึ่งเนี่ยอ
2: ัน
0: นี้เยอะอันนี้3 ล้านคน
2: โอ้โห
0: ไอ้ตัวเลขนี้มันไม่อยู่ในอัตราว่างงานเมื่อกี้นี้
2: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่าถ้าแรงงานประกันสังคมอะไรก็ยังไม่ยังปกตินะ
2: ปกติ
0: ตัวเลขก็ยังระดับสูงประกันสังคมมาตรา33
2: ครับ
0: เอาว่าภาพใหญ่เนี่ยจากแรงงานก็ยังไม่มีสัญญาณเรื่องการเลิกจ้างอย่างรุนแรงแต่ว่าไอ้โรงงานที่ใช้ติดมาตรา75เนี่ยเขากำลังการผิดเขาลดลงเพราะว่าตลาดเขามันอยู่ที่คุณอยู่ไซส์ไหนนะถ้าคุณอยู่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยโคตรบูมเลยนะต้องใช้คำว่าโคตรเลยตัวเลขล่าสุด9 เดือนแรกเนี่ยนะ
2: ครับ
0: เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเราโตตั้งเท่าไหร่อ่ะโต3
2: กี่เปอร์เซ็นต์
0: 3ตลาดเนี่ยนะฮะเราโตเท่าไหร่30%เนี่ย
2: โอ้โห
0: นะครับคือเราโตค่อนข้างเยอะส่งออกเนี่ยนะครับเท่าที่โต 18% เทียบกับปีที่แล้วเนี่ย 13% อันนี้เก็บเดือนนะ
2: ครับยังไม่ครบปี
0: ถ้าเดือนที่แล้วเดือนโทษทีตลาดที่ส่งออกดีๆเนี่ยนะครับก
2: ็
0: ย
2: ัง
0: เป็นอเมริกานะเบอร์หนึ่งเลยนะขยายตัว 18% คิดดูแล้วกันนะนี่ขยายตัวนะนะอเมริกานี่ก็ดีจีนก็ขยายตัวได้ดีนะครับญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลย์พวกนี้ก
2: ็
0: ส่งออกเราก็ยังถือว่าโต 18% นี่ไม่เบานะ
2: ไม่เบานะโอ้โห
0: ไม่เบาสูงสุดในเท่าที่เคยมีนะในรอบ10 ปีเลย
2: โอ้เออ
0: นี่7 เดือนนะฮะ
2: นี่7 เดือนเองนะยังมาถึง
0: นี่7 เดือนนะก
2: ็
0: ไอ้ส่งออกมันดีมันก็ดึงนำเข้าขยายตัว
2: ใช่เพราะมันรับไปด้วย
0: ใช่ไหมนำเข้าก็โต30%เมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันคือนำเข้า37% แต่ว่ามันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะๆนะ
2: เออใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่าที่น่าสนใจคือไอ้นำเข้าเครื่องจักรก็ขยายตัวแบบ34%นะฮะ
2: สู
0: งส
2: ุ
0: ดในประวัติการเหมือนกันไหมว่าเครื่องจักรก็เข้ามาเยอะแต่ว่ามันยังมีการผลิตนะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยขยายตัวเกือบ50%นะวัตถุดิบที่เอาเข้ามาผลิตนะ
2: อัน
0: นี้นำเข้านะมันเป็นไอ้ตัวเลขพวกนี้มันกำลังบอกว่าไอ้การผิดมันยังขยายตัวเพราะการผิดขยายตัวคนมันยังไม่ตกงานไ
2: ม
0: ่ได้ภาคที่ตกงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริการแล้วก็ไอ้พวกสถาบันการเงินไม่ต้องสื่อเห็นไหมคนตกเยอะแยะเลยเน
2: ี่
0: ยที่เกิดเป็นซันเซ็ตบิสเนสเนี่ย
2: ใ
0: ช่ไหมอยู่ที่ตรงอยู่ตรงไหนแต่ว่าภาคใหญ่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่คนอายุมากๆเนี่ยดีนะคุณชิติภพนี
2: ่
0: งานอิสระนะถ้าไปอยู่นั่นนะเหนื่อยเลยนะ
2: ใช่
0: เพราะว่า50เขาถือว่าเป็นคนสูงวัยเลยนะในเดี๋ยวนี
2: ้ผม61แล้ว
0: ใช่ใช่เนี่ยคนที่สภาพต่ำอายุเยอะปรับตัวไม่ทันอันนี้อันตรายต้องฝากไว้ด้วยนะถ้าใครได้มีกวดฟังเนี่ยก็เราก็ต้อง
2: คิดตัวรัฐบาลคงฟังอยู่นะแหมดร.ธนิตมาทั้งทีเนี่ยรัฐบาลต้องเงียบหูฟัง
0: ต้องทำตัวมี value จะทำตัวเป็นโน้ตเบอร์นา
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
0: ้ต้องไม่เอามันหมด
2: ไม่ได้
0: เขาเอาออกจริงๆนะ
2: ต้อง active ไว้ตลอดเวลาเนาะอาจารย์เนาะ
0: ไม่มีคุณค่าจะไม่ทิ้ง
2: ใช่
0: สำคัญ
2: ครับผม
0: อย่าอยู่เพราะเขาสงสาร
2: ใช
1: ่โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ดร.ธนิตโสรัตน์นะคะประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาแรงงานแห่งชาติและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรม
2: เห็นภาพรวมหมดเลยนะ
1: ก็วันนี้ก็คุยกันใน2 ประเด็นเลยนะคะก็เรื่องของงบ200,000 ล้านกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะคะมีจุดไหนที่ต้องระวังบ้างก
2: ับ
1: ภาพรวมสถานการณ์การจ้างงานในประเทศ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: มาพักสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5 สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2 Prince of Boys

0: Voice Love รางวัลนักแสดงนำ Voice Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบห้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะครับเอาละช่วงสุดท้ายของแชร์ล็อกข่าวเด็ดในวันนี้แล้วนะครับคุณพรกับน้าเหงายังอยู่ตรงนี้นะครับ
3: ค่ะก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะน้าเหงาเป็นไหมปวดคอปวดบ่าปวดไหล
2: ่เป็นสิครับ
3: เส้นตึง
2: ยิ่งอายุหลักหกอย่างผมเนี่ยนะฮะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันโอ้โหมันเหมือนไม่อยากจะขยับขยื่นเลยฮะมันปวดมันตึงตึงจนยึด
3: บางทีท่านผู้ฟังทำงานหน้าจอเป็นเวลานานๆหรือว่าขับรถทางไกลทั้งหลายนะคะแนะนำให้ใช้สุกยะยานวดคลายเส้นกิ่งกลิ่นกาสลองนะคะสำหรับวัดโพช่วยดูแลเลยค่ะเป็นนวัตกรรมนาโนที่ผสมผสานกับสมุนไพรสกัดเข้มข้นนะคะซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมที่ช่วยผ่อนคลายให้หลับสบายด้วยนอกจากนวดปวดเมื่อยคลายความปวดคลายความปวดเมื่อยแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะมาทาหัวนิดนึงทาศีรษะนิดนึงทาขมับนิดนึงหลับสบายแน่นอนนะคะมั่นใจ
2: มาตรฐาน เลยว่างั้นเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะมั่นใจในมาตรฐานอย.นะคะการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่
2: ะ
3: สุกยะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองนะคะตำรับวัดโพวันนี้เนี่ย999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็ยังแถมขนาด3กรัมเป็น6ขวดด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: หรือไม่ได้ซื้อมาใช้เองก็ซื้อไปเป็นของฝากของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เนา
3: ะ
2: เพราะว่าเราสามารถที่จะซื้อแล้วก็ส่งไปในที่ที่เราต้องการได้ด้วยเนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: ไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้
3: ใช่ก็โทรสอบถามเพิ่มเติ
2: ม
3: ถ้าเกิดว่าใกล้ถึงวันเกิดผู้หลักผู้ใหญ่พอดีหรือว่าบางท่านบอกทำงานอยู่กรุงเทพเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดปวดเมื่อยตัวก็จัดส่งไปเลยค่ะ
2: และขอยืนยันเขาได้ใช้จริงๆนะ
3: ค่ะ
2: บางทีเราซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางทีท่านก็ไม่กล้าใช้
3: ใช่หรือบางที
2: มันนอนไม่ใช้อ่ะท่านก็ไม่ใช้นะรู้ไหม
3: เสียดาย
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยไอ้น้ำมันไอ้ผ่อนคลายการสลองเนี่ยกินการสลองเนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: ยังไงก็ต้องใช้แล้วพอใช้ก็จะชอบไงฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไอ้อย่างเงี้ยเพราะว่ามีประโยชน์นะฮะอ้าวชอบมันอย่างของเรานี่อู้สารพัดสินค้าเลยเหมือนกันนะ
3: ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มด้วยเรื่องอะไรดีคะนั่งเอา
2: ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีเรือรบอเมริกันนะฮะต้องเตือนว่าเรือบรรทุกเครื่องบินถ้ามองเรือรบว่าอาจจะดูเล็กไปต้องเรียกว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน US อับราฮัมลินคอนซึ่งในรอบ14ปีที่ผ่านมาคือปี2012เนี่ยเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วมาที่เดียวกันเนี่ยคือท่าเรือแหลมฉบังที่เราบอกว่าเรืออเมริกาจะมาขึ้นพัทยาเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นตรงพัทยานะเขาจะมาขึ้นตรงท่าเรือแหลมฉบังเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นท่าเรือน้ำลึกมันไม่ได้อยู่ตรงพัทยาเลยหรอกนะตรงแหลมฉบังมันถึงก่อนนิดนึงถ้าเกิดว่าไปทางกรุงเทพเนี่ยนะก็ฝากคนไทยหน่อยก็แล้วกันเนี่ยนะฮะว่าก็เราก็มีหลายมิติน
3: ะ
2: ที่จะต้องดูแลเขาเพราะว่าเข้ามากันเนี่ยก็คือหนึ่งตัวเรือลบเรือบรรทุกเครื่องบินหลักเนี่ยคืออับราฮัมลินคอนแล้วจะมีเรือก็เรียกเรือคุ้มกันอีกลำหนึ่งมากัน2ลำก็มีจะเรียกว่าพนักงานก็ทหารเรือแล้วนะฮะมากกว่า 5,000 คนนะ
3: ฮะ
2: ถือว่าเยอะเลยนะแล้วก็เขาไม่ได้ขึ้นฝั่งมาเนี่ยเพราะออกปฏิบัติภารกิจ

0: เนี่ยในตะวันออกกลางแล้วก็เสร็จแล้วก็จะกลับว่างั้นเนี่ยนะ250กว่าวันเลยนะเกือบปีอ่ะ
1: ค่ะ
0: เกือบปีที่ทหารเรือไม่ได้ขึ้นบกอ่ะนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะแวะมาต้องเรียกว่ามาพักผ่อนมาแรงต่างมาตั้งแต่วันที่2 3 4 5แล้ววันที่6ก็

0: แถวพัทยาแถวแรงต่างนะเขาก็ออกมาเรื่องของอะไรเรื่องของความปลอดภัยเพราะมันต้องมีทุกมิติน
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราจะเอ้ยดีด้าเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างเพราะว่าในฝ่ายการข่าวการอะไรต่างก็จะต้องมีเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการให้บริการเข้าหน้าตาของมันครบทุกมิติเลยนะ
1: ค่ะ
0: จะไปคิดแต่ว่าเอ้ยมาแล้วหวานแล้วหวานเทียบแล้วนะแล้วก็จะไปแหกตาตังเขาอะไรเงี้ยนะฮะดูหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชื่อเสียงของประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่า100คนดี1คนเสียเนี่ยมันเสียไปทั้งอีก99คนเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยผมเห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาไปกวาดจับมา20กว่าคนเลยนะที่ไปเหมือนไปขายบริการนะฮะ
1: อ
0: ันนี้มันก็เราก็เพลาๆหน่อยบางอย่างนะฮะอย่าให้มันประเจิดประเจ้อนักเราก็ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยน
1: ะ
0: แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาเป็นแค่เที่ยวอย่างเดียวนะอย่างเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มาเขาเรียกว่าอะไรบูรณะวัดวาอารามต่างเรื่องมันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีเวนต์อะไรต่างของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาตรงนั้นเหมือนกันปีนี้เข้ามาพรุ่งนี้แล้วนะฮะวันที่สองกันยานะฮะ
1: ก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดนะคะ
0: ใช
1: ่ 5-15 ล้านบาทแต่พอมองว่าอุ้ยมันน้อยไป
0: น้อยไป
1: เขาประเมินว่าจะมีกำลังพลเนี่ยใช้จ่ายแต่ละนายประมาณ 1,000-3,000 บาทต่อคนต่อวัน
0: ต่อคนต่อวันนะ
1: ต่อคนต่อวัน 1,000-3,000 บาทต่อคนต่อวัน
0: เอาว่า 4-5 วันเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 แล้วกันอะ5,000 เนี่ยคูณไปอีก 5,000 5,525 เนี่ยโอ้มากกว่า25ล้านบาทแล้วนะ
1: ค่ะก็ผู้ประกอบการในพัทยาก็มีความหวังว่าการมาเยือนครั้งนี้ก็จะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ตอนนี้อาจจะเงียบเหงาไปนิดนึงให้มันคึกคักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มาดูการเตรียมการความพร้อมของภาครัฐเนี่ยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเขาก็เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางนะคะก็อย่างที่นางเหาบอกว่าขอความร่วมมือกับประชาชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่ควรที่จะฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าปกติข้าวกะเพราไข่ดาวขายอยู
0: ่
1: 70บาทไปเรียกเขาเป็น100 150แบบนี้ไม่ได้นะคะเอาเปรียบเขา
0: ไปเอาเปรียบเขา
1: ค่ะ
0: คืออาจจะขึ้นได้บ้างก็ให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยแต่จะถึงขนาดไปขูดเลี่ยนอะไรเขามากมายคูณ2เลยมันไม่ดีใช่ไหมฮะ
1: แต่ธรรมดาถ้าเกิดว่าจะขายเท่ากับราคาคนไทยเลยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่า
0: ใช่ไหมฮะเพราะอย่างน้อยนี่มันก็มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะความรู้สึกของคนที่แบบเวลาเราไปเที่ยวไหนเราก็อยากกินอาหารแล้วก็จ่ายในราคาเท่ากับคนท้องถิ่นเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่พื้นที่พัทยา
0: ครับ
1: ในช่วงนี้นะคะ
0: ก็อยู่กันนั่นแหละ4คืนเลยแหละ
1: ค่ะ
0: เรามาวันที่2ในวันนี้แล้วกลับวันที่6ฮะ
1: คร
0: ับผม
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับครม.ที่จะมีการปรับกฎการขอใช้ประโยชน์เขตป่าเพิ่มกิจกรรมจาก10ประเภทเป็น16ประเภทนะคะ
0: ครอบคลุม
1: ตั้งแต่การสำรวจการทำเหมืองแร่ผลิตปิโตรเลียมนะคะแล้วก็เปิดอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตเนี่ยยื่นคำขอทางออนไลน์ได้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาอนุมัติหลักการกฎกระทรวงการขออนุญาตแล้วก็การทำประโยชน์ในเขตป่านะคะก็เดิมเนี่ย10ประเภทเพิ่มอีก6ประเภทถามว่าอะไรบ้างก็คือจะมีกิจการด
0: ้
1: านพลังงานทดแทน
0: 1พลังงานทดแทน
1: 2กิจการโทรคมนาคมค่ะกิจการสาธารณูปโภคการดำเนินเกี่ยวกับการจัดการขยะการจัดสวัสดิการกรมป่าไม
0: ้
1: นะคะแล้วก็การเข้าทำประโยชน์อื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความมั่นคง
0: 6อย่างเนี่ยนะ
1: 6อย่างนี้
0: เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างไออย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องของสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วตั้งอยู่ในเขตป่าไงแล้วเขาบอกเฮ้ยไม่ได้เรื่องต่างเนี่ยแต่พอมา
1: ตอนนี้
0: ตอนนี้ก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไอ้พวกกิจการของพวกปิโตรเลียมอะไรต่างเนี่ยน
1: ะ
0: เพราะถ้าเกิดว่าเอาเราก็มั่นใจว่าตรงนี้มีแล้วเราจะขอสมรทานอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งมันอาจจะต้องไปใช้กฎหมายอย่างอื่นแน่แต่ถ้าเขาแก้กฎตรงนี้มาได้แล้วมันก็อาจจะเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าสำรวจชัดว่ามันมีปิโตรเลียมหรือว่าให้สมรทานได้อะไรเงี้ยนะก็น่าที่จะดี
1: นอกจากการเพิ่มจาก10 ป็น16แล้วเขายังมีขยะ

0: ายความในบางประเด็นด้วยอย่างเช่น อนุญาตให้บางกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์จริงอย่างเช่นการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพของเกษตรกรรมจากเดิมเนี่ยอนุญาตไม่เกิน10ปีเป็นไม่เกิน30ปีก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ขยายเวลายาวนานมากขึ้นนะคะ
1: จาก10เป็น30นะ
0: จาก10เป็น30จากไม่เกิน10เป็นไม่เกิน30การจัดกิจกรรมพื้นที่พักผ่อนเชิงอนุรักษ์ก็เช่นเดียวกันจากไม่เกิน10เป็นไม่เกิน30การเพาะเลี้ยงการขยายสัตว์ป่าหรือว่าการทำสวนสัตว์เนี่ยจากเดิมไม่เกิน10เป็นไม่เกิน30นะคะกิจการใหม่ๆก็พร้อมกันเลยอย่างที่เราบอกไปว่าเขาขยายใน6ประเด็นใช่ไหมคะพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการจัดการขยะทั้งหลายก็กำหนดอายุไปเลยว่าไม่เกิน30ปีก็ให้เท่ากับกิจการที่ดำเนินการแล้วก็ขยายเวลาอยู่ในเวลานี
1: ้
0: ไปพร้อมกันเลย
1: ครับ
0: ค่ะก็เชื่อว่าการปรับกฎกระทรวงนี้จะไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเปิดพื้นที่ป่านะคะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเขาก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะคะอนุญาตหลักเกณฑ์ต้องชัดเจนแต่ว่าก็มีการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที
1: ่
0: เงื่อนไขการอนุรักษ์แล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ต้องมาพร้อมกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ไปควบคู่กันนะคะ
1: โดยเฉพาะยิ่งในประเด็นเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยนะผมก็สนใจอยู่อันนั้นก็คือหมายความว่าบางทีป่าบางแห่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นป่าที่มันสูงมากนะฮะพลังงานที่เราเรียกกันว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมี3กลุ่มอย่างที่คุยกับท่านธนิตเนี่ยสามกลุ่มที่ว่าหนึ่งก็คือที่เขาพูดกันถึงเรื่องเขาเรียกว่าโซลารูฟท็อปเนี่ยนะก็คือไฟฟ้าบนหลังคาเนี่ยนะไฟฟ้าแสงแดดเนี่ยนะบนหลัง
0: ค
1: าแต่มันมี2อันนะคุณบอลก็คืออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าโซลาร์ฟาร์มโซลาร์ฟาร์มเนี่ยก็คือขึ้นไปบนที่เป็นการปลูกพืชอะไรอยู่ข้างล่างซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติเราไปใช้ในเขตป่าเนี่ยนะฮะหรือเป็นป่าที่มันไม่ได้สูงมากป่าเชิงเขาเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะทำเขาเรียกโซลาร์ฟาร์มได้แล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าโซลาร์ฟลอตติ้งฟลอตติ้งก็คือลอยบนน้ำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันยังเหลืออีก2อันนะที่เราสามารถเอาพลังงานแสงแดดเนี่ยก็คือโซลาร์เซลล์เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: มาอยู่ในพื้นที่ถ้าเป็นในป่าหรือว่าในพื้นที่การเกษตรเนี่ยก็เรียกว่าโซลาร์ฟาร์มถ
0: ้
1: าเป็นประมงหรือว่าบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยก็จะเป็นโซลาร์ฟลอตติ้งเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาขยายเรื่องของการใช้ประโยชน์จากป่ามาเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนนะเราก็จะได้เห็นเรื่องของสามารถที่จะทำเป็นเขาเรียกว่าโซลาร์ฟาร์มได้หรือจะเป็นเขาเรียกว่าไฟฟ้าพลังล
0: ม
1: เพราะว่าป่าหลายๆแห่งที่มันเป็นเชิงเขาเนี่ยลมดีๆน
0: ะ
1: เป็นช่องเขาไปแรงต่างเนี่ยลมมันจะดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปตั้งพลังงานลมหรือว่ากังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะอันนี้ก็น่าสนใจ
0: แต่ว่าต้องเป็นโซลาร์ฟาร์มถ้าเกิดในเขตป่าก็อาจจะต้องเป็นป่าที่มีต้นไม้ไม่สูง
1: ใช่
0: ไ
1: หมคะใช่หรือว่าก็ใช้ป่าแต่ว่าข้างบนเนี่ยก็คือขึ้นไปเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าเคยไปแถวทางโคราชนะที่มันจะมี
0: กังหันลมเยอะๆ
1: ใช่กังหันลมอันนั้นเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ดีมากเลยนะแล้วผมว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยเรามีบางอันที่มันอาจจะไม่ได้เป็นที่โล่งอย่างนั้นแต่ว่าเป็นที่ช่องเขาไปแรงต่างซึ่งลมดีเนี่ยนะก็น่าที่จะมาทำเพราะวันนี้เราต้องคุยถึงเรื่องของพลังงานทดแทนกันเยอะเพราะว่า น้ำมันก็จะหนักข้อขึ้นทุกวันแล้วฮะตามใจของท่านโดนท่านทำของผมเลยฮะ ว่าท่านจะทำน้ำมันแพงหรือทำน้ำมันให้มันถูกลงแล้วมันก็ขึ้นลงกันอยู่นี่นะ ว่าถ้าเกิดเรามีพลังงานทดแทนจากไฟจากแสงแดดก็ตามจากพลังลมอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่พลังงานขยะนะครับหรือแม้แต่เขาเรียกว่าเป็นการปลูกพืชมาเป็นพลังงานไฟฟ้าก็ตามเนี่ยนะฮะอันนี้ควรต้องคิดกันเลยล่ะใช่ไหม
0: ค่ะเพราะจริงๆรัฐบาลเปลี่ยนผ่านพลังงานก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยด้วยเพราะว่าที่เราใช้น้ำมันกันแล้วพอมีปัญหาน้ำมันแพงแบบนี้ก่อนหน้านี้ที่เราต้องไปแห่เติมน้ำมันแล้วก็ต้องรอลุ้นว่าได้ไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของอย่างที่ดร.ธนิตบอกว่าบางจุดเนี่ยการใช้งบ200,000 ล้านบาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงานผลประโยชน์มันไปตกอยู่ที่ไทย อยู่ที่ใคร
1: ใช่
0: มันคุ้มหรือไม
1: ่
0: สำหรับการใช้งบประมาณส่วนนี้ถ้าเกิดว่าผลประโยชน์มันตกอยู่กับคนไทยโดยสมบูรณ์แบบ

0: แบบ 100%
1: หมุนเวียนในอยู่คนไทยเนี่ยนะโอ้มันก็น่าดีใจ
0: ค่ะเพราะต้องก็ไปคิดต่อเหมือนกันว่าอย่างแผงโซล่าเนี่ยใครผลิตใครติดตั้ง
1: ใช
0: ่นะคะจากคนไทยหรือเปล่าค่ะ
1: ไม่ใช่ติดหลังคาคนไทยแต่คนปีนขึ้นไปพูดไทยไม่ชัดเนี่ยนะ
0: เอาความจริงใช่หรืออาจจะแรงงานไทยติดตั้งแต่แผงผลิตจากไหนไม่ใช่แผงผลิตจากไทย
1: อ่านภาษาไม่ออกเลยว่า
0: ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณเพราะว่าพองบประมาณออกมามันต้องใช้ในปีงบประมาณ
1: ใช่
0: การติดตั้งมันก็ต้องเร่งติดตั้งกี่ครัวเรือน
1: ใช่มั้ย
0: แล้วความปลอดภัยก็ส
1: ำคัญการเร่งอย่างเงี้ยใช่มั้ย
0: ใช่
1: เกิดมันสปาร์คขึ้นมาเนี่ยยิ่งถ้านึกภาพดูถ้าเป็นบ้านที่เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์อ่ะนะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันต้องตรงหัวซอยเนี่ยแล้วผมอยู่กลางซอยเนี่ยนะเกิดมันสปาร์คมาตรงหัวซอยเนี่ยผมจะไม่โดนด้วยเลยอันนี้ก็ต้องดูหน่อยเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมฮะเพราะถ้าอะไรก็ตามที่มันรีบเร่งอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องของความเป็นอันตรายพอสมควรเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยต้องดูหน่อยก็แล้วกันนะฮะ
0: ค่ะค่ะก็อ่ะเดี๋ยวดูหนึ่งเรื่องนะคะก็อาจจะไปที่ต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: เดือนกันยายนสัปดาห์หน้าประชุมเฟดตอนนี้มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทางนักลงทุนมองกันว่าอุ้ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าในการประชุมรอบนี้เลยจากเดิมเนี่ยก่อนที่ประธานเฟดนะคะจะพูดถึงการส่งสัญญาณว่าเป็นห่วงเงินเฟ้อ
1: เอออ
0: ันนี้สัญญาณก็อุ้ยนักลงทุนก็มองว่าอาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยกันแล้วจากเดิมที่นักลงทุนประเมินแค่ 32% ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบการประชุมสัปดาห์หน้า 15-16 กันยายนนะคะก็อาจจะเป็นแค
1: ่
0: ตอนนี้กลายเป็น 60% ที่นักลงทุนให้น้ำหนักขนาดนั้นนะคะก็คือต้องรอลุ้นเลยในส่วนของตลาดหุ้นว่าเฟดเนี่ยจะชี้ชะตาอย่างไรบ้าง
1: มีผลต่อตลาดหุ้นเลยใช่ไหมการขึ้นลงดอกเบี้ย
0: ตลาดหุ้นทั้งน้ำมันทั้งทองคำ
1: ครบเลย
0: ครบเลย
1: 3ตลาดเลยเนี่ยนะฮ
0: ะแล้วก็มาในเรื่องของการปะทะระหว่างสหรัฐ
1: กับอิหร่าน
0: กับอิหร่าน
1: อีกแล้วหลังจากที่หยุดกันมาเป็นเดือนนะ
0: ใช่ค่ะก็เมื่อเช้านี้น้ำมันก็ขึ้นไป 2% กว่า
1: ๆโอ้โหเนี่ย
0: ก็เป็นผลพวงก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
1: แล้วยังไงเนี่ยปู่ดูแลทำผมเนี่ยแกถึงขนาดที่เอารูป AI อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในการโจมตีอิหร่านน่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ทำเหมือนเด็กเล่นเลยนะ
0: คงยังไม่สามารถทำจริงได
1: ้แกเอารูป AI อ่ะแล้วมันลงเป็นตัวเป็นตาแล้วก็มันคนระดับนี้อย่างเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอนี่มันเป็นเรื่องของสงครามนะฮะเอารูป AI มาแบบมาไอ้นี่โทรพิรานราบวินาศสันตโลอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันมีผลเนี่ยต่อเราท่านๆเพราะมีผลต่อราคาน้ำมันราคาทองราคาตลาดหุ้นเนี่ยถูกไหม
0: ค่ะก็หลายคนก็ลุ้นว่าการเจรจาจะสำเร็จไหมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็มีความพยายามกันมาหลายแล้วรอบแต่ว่าก็ไม่สำเร็จกันสักทีแต่ว่าสหรัฐเขาก็ยังมีเงื่อนไขว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น
1: กลางเทอมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดือนพฤศจิกายนใช่ไหม
0: ค่ะถ้าจะให้มีในเรื่องของสงครามเกิดขึ้นก็ยังไม่น่าจะทำหรือบางคนก็มองบอกว่าเขาก็อาจจะส่งสัญญาณถึงเฟดไหมว่ายังไม่อยากให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยอย่างเหมือนรอบที่แล้วขึ้นปุ๊บคะแนนเสียงมันก็มีผลต่อคะแนนเสียง
1: มีผลต่อคะแนนเสียง
0: ใช่
1: หรือปู่ทั้มของผมเนี่ย
0: ปู่ทั้มอ
1: าจจะไม่สนใจดีเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าแกยังไงแกก็ไปต่อไม่ได้แล้วแกสองรอบแล้วอ่ะใช่ไหมแกจะทำในสิ่งที่หลุดโลกแกไปเลยก็ได้อันนี้ผมพูดแบบภาษาผมน
0: ะ
1: เพราะว่าคืออาจจะบอกว่าเอ้าท่านอยู่รีพับลิกันเนี่ยนะท่านก็ต้องพยายามที่จะดึงให้คนจากรีพับลิกันมาหยุดรีพับลิกันได้แล้วก็ไม่รู้ว่ากลางเทอมมันจะสู้ชนะเปล่าเพราะทักษะนั้นเสียงเงี้ยแต่ในมองอีกทางหนึ่งก็คือแกก็บอกว่าฉันต้องอยู่แค่หมดเวลานี่ก็หมดแล้วฉันก็ไปแล้วไม่สนแล้วถ้าเขาคิดอย่างนั้นอันตรายต่อโลกเลยนะพอเขาจะทำอะไรแบบหลุดโลกยิ่งกว่านี้อีกนะพอเขารู้แล้วว่าเขาไม่สามารถกลับมารอบที่3ได้ไงนี่ก็เป็นสิ่งที่หน้าที่จะคิดไว้เหมือนกันนะเพราะขนาดทุกวันนี้แกก็ยังทำอะไรตรงนี้อะไรมาโดยตลอดตั้งแต่นั่งประธานาธิบดีมา2ปีกว่านั่นเนี่ย
0: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะ
1: ประมาณนี้แล้วฮะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณปอนมาดีนะครับ

0: ที่มาร่วมกันในเช้าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนเลยนะครับขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ขอบคุณพอนะครับ
1: ยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: บไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเสียศักดิ์เผยนายกกำชับงานด้านความมั่นคงแก้ไฟใต้ให้เข้มข้นขึ้นการข่าวทุกหน่วยงานทำแบบทีมประเทศไทยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าตนเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาดูแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งเข้มข้นให้มากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับคือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเราได้เน้นเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและการทำงานต้องทำงานลักษณะเป็นทีมประเทศไทยต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีอีกประเด็นที่หารือคือเรื่องงานมวลชนต้องมีการเข้าถึงมวลชนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่และความร่วมมือกับทางมาเลเซียความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ก่อเหตุรวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้เอกนิติเดินหน้าฟื้นฟูดันเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจกับผู้แทนส่วนกลางทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นโดยได้เห็นปัญหาอุปสรรคหน้างานในพื้นที่และให้นำความต้องการของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นที่ตั้งซึ่งต้องนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติได้จริงทั้งการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสและปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ขับเคลื่อนได้ทันทีรวม6ได้แก่สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารอมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการทั่วไปในระยะยาว5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการค้าชายแดนล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนBOIต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีเพื่อให้การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอุโมงค์ที่เนปาลความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย30คนในอุโมงค์ชิลิเมและเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ส่งน้ำและพื้นที่ปฏิบัติงานใต้ดินของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งในเขตราสุวาและนูวาโกสโดยทางการเปิดเผยว่ามีผู้ประสบภัยประมาณ933คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์เหล่านี้ซึ่งมีทั้งโคลนและสร้างความเสียหายขวางทางเข้าออกด้านรัฐบาลออสเตรเลียได้ส่งเครื่องบินบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมจัดสรรงบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงินราว265ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีชาวออสเตรเลียอีกประมาณ42คนที่ยังคงไม่ทราบชะตากรรมจากตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกือบพันคนและสูญหายอยู่ราว 4,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: บารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับชาชนกบอกไม่ได้ทำอะไรผิดไม่เห็นต้องกังวลปมไอซ์ร้องปปช.เอาผิดปมล็อกสเปค THAI พาสปอร์ตนายชาชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานปปช.เพื่อเอาผิดนายชาชนกและผู้บริหารกระทรวงดีปมล็อกสเปคโครงการ THAI พาสปอร์ตว่าทราบเรื่องแล้วไม่ได้กังวลเพราะไม่ได้ทำผิดกฎหมายและไม่ได้มีประเด็นที่จำเป็นต้องฟ้องกลับเนื่องจากฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายแม้จะมีการสื่อสารที่ไม่ให้เกียรติมีการข่มขู่แต่มองว่าเป็นบุคลิกของแต่ละบุคคลอาจเสียความรู้สึกอาจไม่ให้ความร่วมมือแต่ย้ำว่าเราทำทุกอย่างตามกรอบกฎหมายส่วนการนำเรื่อง THAI Passport มาโจมตีทางการเมืองบ่อยครั้งเป็นเรื่องแล้วแต่มุมมองอาจมองว่าเป็นเป้าแต่ตนใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสการได้รับความสนใจจะทำให้ประชาชนเห็นและรับรู้โครงการมากขึ้นหวังว่าจะทำให้ประชาชนมาลองใช้เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับประโยชน์โดยส่วนตัวยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพราะอยากเก็บสิทธิ์ให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นและข้อจำกัดสำหรับการถูกเปรียบเทียบว่าของฟรีดังกล่าวดีกว่า THAI Passport นั้นเมื่อไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่ดีกว่าแบบฟรีแน่นอนเพราะแบบฟรีมีข้อจำกัดเรื่องของโทเค็นการถามคำถามที่มีปริมาณน้อยกว่ามากพลพีลุยปรับโนมินีทุนเทาต่อเนื่องพบ 14,000 บริษัทน่าสงสัยเร่งตรวจสอบเส้นเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปราบปรามธุรกิจโนมินีในพื้นที่ห้วยขวางและกรุงเทพมหานครว่าพอทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนในกทม.หรือจังหวัดใดที่สงสัยว่าจะมีบริษัทโนมินีก็จะทำข้อมูลโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อมีความมั่นใจว่าบริษัทใดเป็นโนมินีโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งในกทม.ยังมีอีกหลายจุดรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือที่เตรียมจะดำเนินการเมื่อถามย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลบริษัทธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายเป็นโนมินีมากน้อยแค่ไหนนายพลพิกกล่าวว่าทั้งประเทศมี 2,314 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 กว่าแปลงมูลค่า 6.5 หมื่นล้านบาทซึ่งสัปดาห์หน้าจะเชิญกลุ่มที่ดินมาคุยและยังมีอีก 14,000 บริษัทที่สงสัยว่าจะเป็นโนมินีซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมเมื่อถามว่ากรณีที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะเข้าไปดำเนินการอย่างไรนายพลพิกล่าวว่ากำลังดูว่ามีเจ้าหน้าที่ใดเกี่ยวข้องโดยย้ำว่าจะประสานกับกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ให้ตรวจสอบเรื่องการโอนหุ้นของแต่ละบริษัทรวมถึงอาจจะมีบางเรื่องที่ต้องปรึกษากับปปง.เพื่อดูเส้นเงินด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกัน

0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันอังคารที่1กันยายน2569ก็พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะและวันนี้วันที่1กันยายนเข้าสู่เดือนใหม่แล้วและก็เป็นวันหวยออกด้วยเพราะฉะนั้นต้องแจ้งเลขกันนิดนึงนะคะว่าวันนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่1กันยายนเนี่ยออกอะไรกันบ้างนะคะวันนี้รางวัลที่1ค่ะ417212นะคะ417212ส่วนเลขท้าย2ตัวนะคะก็04ค่ะเลขหน้า3ตัวคือ257กับ346แล้วก็เลขท้าย3ตัวค่ะ136กับ740นะคะอ่ะใครถูกกันบ้างก็โชคดีกันไปนะถ้าเกิดว่าใครถูกนะคะแต่ว่าสำหรับประเด็นข่าวคราวต่างๆเนี่ยนะคะวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีข่าวระเบงเซ็งแซ่กันว่าจะเปลี่ยนตัวแล้วก็เปลี่ยนตามคาดจริงๆค่ะนั่นก็คือเนี่ยนะคะมีการเตรียมตัววันนี้ยังไม่ได้เข้าครม.นะคะแต่ก็คาดว่าคงจะเข้าครม.กันเร็วๆนี้แหละน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยสลับตำแหน่งกับทางนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือว่าหมอเอกเนี่ยนะคะคือหมอเอกนะตอนนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยคุณพระดอนปริศนานันทกุลก็จะให้คุณรัชดาเนี่ยไปแทนคุณหมอเอกและคุณหมอเอกเนี่ยก็จะมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ละค่ะเรื่องของการที่จะมีการเปลี่ยนตัวนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ามียุทธศาสตร์ยังไงนายกก็บอกนะคะว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจค่ะเนื่องจากว่ามีเรื่องของผู้หญิงในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเนี่ยนะคะนายกเนี่ยก็ทราบบอกว่าทางคุณรัชดาเนี่ยนะคะทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วก็เลยอยากให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาช่วยงานเนี่ยนะคะนายกเนี่ยในเรื่องของงานกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้ค่ะรวมไปถึงช่วยงานอื่นๆด้วยส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่เนี่ยนะคะก็จะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษค่ะหรือว่าหมอเอกซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนก็จะนำเข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะบอกโฆษกคนใหม่เนี่ยเคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนนายกแบบโอ้โหตอบทันทีเลยนะคะบอกว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมานานแล้วค่ะอ่ะก็เป็นไปตามข่าวลือที่บอกกันออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ว่ากันว่าทั้งคู่เนี่ยโอ้ยนั่งติดกันเลยถึงขนาดที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มาชูมือทั้งคู่เนี่ยนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะคะระหว่างกันจริงๆแล้วก็เป็นไปตามคาดจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคุณผู้ฟังคะก็ไฟเขียวเรียบร้อยแล้วมีมติเรียบร้อยแล้วกับประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะโดยจะคุ้มครองนะคะ3ภัยด้วยกันคุณผู้ฟังอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าครม.ที่เห็นชอบนะคะในหลักการกับการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็คือให้ภาครัฐเนี่ยนะคะจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะโดยจะมีความคุ้มครองนะคะที่อยู่อาศัยครอบคลุมเนี่ยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยด้วยกันก็คืออย่างที่บอกอุทกภัยวัตภัยและก็แผ่นดินไหวโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะบอกว่าแนวทางที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกันในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐคือจากเดิมเนี่ยนะคะที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยถึงจะดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงเอาไว้เป็นการล่วงหน้าเลยค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยนะคะก็จะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทคืออุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งตั้งเป้านะคะครอบคลุมที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณ30ล้านครัวเรือนด้วยกัน

โดยระบบนะคะประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะคะจะช่วยประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือนะคะมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมและขณะเดียวกันนะคะภาครัฐเนี่ยก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยด้วยหลักเกณฑ์ค่ะหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังคะว่าในกรณีอุทกภัยเนี่ยให้จ่ายส่วนที่1คือจำนวน 10,000 บาทก็ต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะและกรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวเนี่ยให้จ่ายส่วนที่1เนี่ยจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมนะคะตามมูลค่าความเสียหายจริงในวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะและสำหรับกรณีเสียชีวิตนะคะจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนั้นกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งวันนี้ค่ะที่ประชุมครม.นะคะก็ได้มอบหมายให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เนี่ยเร่งดำเนินการค่ะในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จเร็วพร้อมกับนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นนะคะแล้วก็เร่งศึกษาแนวทางในการยกเลิกแก้ไขหรือว่าปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เพื่อป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันกับมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับแนวทางแล้วค่ะเป็นการปรับแนวทางในการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐให้เป็นการปรับนะคะแนวทางในเชิงรุกคือจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเนี่ยมาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าก็เพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับความคุ้มครองค่ะแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเวลาที่เกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐเองนะคะก็สามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงและก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะคุณฟังค่ะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยยังเคาะนะคะตำแหน่งเลขาสมช.แล้วก็เป็นไปตามคาดนะคะนั่นก็คือวันนี้ที่ประชุมครม.ค่ะก็ได้ให้ความเห็นชอบเนี่ยนะคะแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเนี่ยไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ซึ่งย้ายข้ามห้วยแล้วค่ะจากเสนาธิการทหารบกเนี่ยไปดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะวันที่ครม.ก็มีมติเห็นชอบกันออกมาเรียบร้อยละแล้วก็ในส่วนของครม.ที่เขาจะนัดหมายพูดคุยแล้วก็กินข้าวพร้อมกันนะคะปรากฏว่าวันนี้ท่านนายกค่ะออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าได้ยืนคุยกันกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามีการเชิญรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยกินอาหารที่บ้านพรรคในวันที่6กันยายนเนี้ยได้มีการแจ้งรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายกก็บอกว่านี่ไงถามคุณจุลพันธ์สิผู้สื่อข่าวก็เลยหันไปถามคุณจุลพันธ์ค่ะว่าวันที่6กันยายนนี้นายกได้แจ้งแล้วหรือยังคุณจุลพันธ์ก็ตอบว่าแจ้งแล้วสิซึ่งนายกเนี่ยนะคะที่ยืนฟังอยู่ข้างๆก็เอื้อมมือนะคะไปขยับปลอกคอเสื้อของคุณจุลพันธ์ค่ะพร้อมกับบอกว่าใครรีดผ้าให้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกเนี่ยเปิดบ้านตัวเองเนี่ยเลี้ยงเลยใช่หรือเปล่านายกก็บอกว่าก็เชิญมาทานข้าวเย็นด้วยกันที่บ้านแต่ว่าต้นความคิดเนี่ยคือคุณจุลพันธ์เนี่ยต้นความคิดคือคุณจุลพันธ์นะคะก็จะไปเลี้ยงกันนะคะวันที่6กันยายนนี้ค่ะพอถามว่าในวงกินข้าววันนั้นจะมีประเด็นอะไรพูดคุยกันเป็นพิเศษไหมนายกบอกว่าเดี๋ยวก็คุยกันเรื่องแย่แย่พอถามว่าจะโชว์ฝีมือเป็นเชฟเองเลยหรือเปล่านายกบอกไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคนมาก่อนจะหัวเราะชอบใจพอถามถึงกรณีที่คุณเอกนิตินะคะรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center เพื่อวางกรอบการทำงานแล้วก็การส่งเสริมการลงทุนกับการตั้งเซ็นเตอร์ในประเทศไทยทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่ได้รับรายงานแล้วหรือยังนายกบอกยังคุณเอกนิติเนี่ยเรียกประชุมในวันที่4กันยายนนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของคุณไอซ์รัชนกด้วยนะคะวันนี้คุณไอซ์รัชนกค่ะไปที่ปปช.วันนี้ไปพร้อมกันกับคุณธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณนะคะก็นำเอาสำนวนพร้อมกับพยานหลักฐานไปยื่นต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ THAI Passport คุณไอซ์รัชนกเนี่ยก็บอกว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้ค่ะประกอบไปด้วยคุณชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีแล้วก็มีชื่อของคุณชื่อของปลัดกระทรวงดีอีด้วยแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็รวมไปถึงประธานคณะร่าง TOR และบุคคลที่

ี่ยวข้องนะคะจากบริษัท Human Intelligence นะคะโดยสำหรับคุณชัยชนกเนี่ยนะคะทางคุณไอซ์เนี่ยก็บอกว่าเป็นข้อกล่าวหาค่ะในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธและความผิดปกติของโครงการแล้วเนี่ยกลับไม่ได้พยายามหยุดยั้งหรือว่าหาทางยกเลิกโครงการในขณะที่ข้าราชการรายอื่นเนี่ยเป็นผู้รับนโยบายมาผลักดันและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกร่าง TOR ซึ่งหนึ่งในข้อพิรุธสำคัญก็คือการกำหนดสเปคใน TOR ด้านการประชาสัมพันธ์ที่ระบุว่าต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอในสาขาเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 แห่งและจอในห้างสรรพสินค้าไม่น้อยกว่า200จุดซึ่งมีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่สามารถจะตอบโจทย์เงื่อนไขที่ว่านี้ได้ซึ่งคุณไอซ์รัชนกเนี่ยก็บอกเลยว่าข้อน่าสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือความเชื่อมโยงนะคะระหว่างบริษัท Human Intelligence เนี่ยกับบริษัทที่ครอบครองสื่อจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศก็พบว่ามีผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายเนี่ยนะคะกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีที่ตั้งจดทะเบียนอยู่ในสถานที่เดียวกันโดยพรรคประชาชนเนี่ยก็ทักท้วงประเด็นเนี้ยมาอย่างต่อเนื่องแต่ทางกระทรวงดีกลับไม่ได้มีการดำเนินการใดๆตามข้อทักท้วงและแถมนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีการเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินของโครงการโดยสัญญาในช่วงแรกในกำหนดให้มีการเหมาจ่ายและต่อมาเนี่ยนะคะก็มีผู้ลงทะเบียนใช้งานเพียงคนเดียวเนี่ยเอกชนคู่สัญญาก็จะได้รับเงินกันแบบเต็มจำนวนนะคะประมาณ 1,600 ล้านบาทก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยมาเป็นการจ่ายตามการใช้งานจริงในภายหลังเพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางเนี่ยนะคะคุณไอซ์รัชนกก็บอกเลยค่ะบอกว่าจุดหมายปลายทางของเราก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอยากที่จะยกเลิกโครงการนี้กลับไปเริ่มต้นใหม่เลยคือถ้าท่านคิดว่ามันดีจริงเนี่ยมันคุ้มค่าท่านกลับไปเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องกลับไปเขียน TOR ให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าไปแข่งขันได้คุณไอซ์รัชนกเนี่ยนะคะยังบอกเพิ่มเติมอีกด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าจากข้อมูลล่าสุดนะคะที่ได้รับเนี่ยเมื่อวันที่31สิงหามีผู้ลงทะเบียนนะคะประมาณ 1.3 ล้านมีผู้ใช้งานจริงเนี่ยนะคะประมาณ 100,000 คนเมื่อคิดจากค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยตามที่กระทรวงระบุเอาไว้คือถ้าว่ายังใช้สัญญาแบบเหมาจ่ายเดิมเนี่ยรัฐจะต้องจ่ายเงินสูงถึง 1,600 ล้านทั้งที่มูลค่าการใช้งานจริงเนี่ยอยู่ที่เพียงไม่กี่ล้านเพราะฉะนั้นก็น่าตั้งข้อสังเกตล่ะว่าโครงการเนี่ยมันเป็นการหากินกับเงินนอกงบประมาณหรือว่าเป็นการปั้นโครงการขึ้นมาเพื่อผันเงินไปยังบริษัทที่สนับสนุนระบอบสีน้ำเงินหรือเปล่าซึ่งหากว่าพรรคประชาชนไม่นำเรื่องนี้มาตีแผ่ให้สาธารณะเนี่ยจับตาเอกชนก็อาจได้รับส่วนต่างประมาณ 1,500 ล้านบาทค่ะจากรูปแบบสัญญาเดิมไปแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามเนี่ยนะคะว่าการยื่นเรื่องต่อปปช.ครั้งนี้จะสามารถหยุดโครงการได้ไหมทางคุณไอซ์รัชนกก็ตอบนะคะบอกว่ามาถึงวันนี้ก็คงไม่สามารถหยุดโครงการได้แล้วล่ะแต่ก็คาดหวังนะคะว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบและถูกลงโทษคือเรียกว่าปลายทางสุดท้ายเนี่ยนะคะถ้าคดีมันสิ้นสุดคุณไอซ์บอกว่าก็อยากจะเห็นคนติดคุกค่ะในเมื่อกล้าที่จะผลักดันออกมาท้าทายสายตาประชาชนท้าทายการจับตาของสื่อท้าทายกฎหมายมากๆถึงปลายทางสุดท้ายเนี่ยถ้าฟ้าสีทองมันผ่องอำไพขึ้นมาสักวันก็อยากเห็นคนกระทำผิดต้องติดคุกและต้องรับโทษค่ะและพร้อมกันนี้เนี่ยนะคะทางคุณไอซ์รัชนกคุณผู้ฟังยังมีการตั้งคำถามเนี่ยนะคะถึงการทำงานของปปช.ด้วยว่าอาจจะเข้ามาตรวจสอบโครงการนี้ช้าเกินไปหรือเปล่าเมื่อเปรียบเทียบกับบางโครงการในอดีตที่ปปช.นั้นเคยออกข้อสังเกตหรือว่าเข้ามามีบทบาทตั้งแต่โครงการเนี่ยยังไม่ทันจะได้เดินหน้าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็น่าสงสัยว่ามีเหตุแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าหรือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับบุคคลในระบอบสีน้ำเงินไหมที่ทำให้ปปช.นั้นไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณไอซ์รัชนกก็บอกเลยว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะกับปปช.แต่ว่าเหตุผลที่ต้องมายื่นเรื่องเป็นเพราะว่าต้องการให้สังคมเนี่ยร่วมกันจับตาว่าเมื่อมีโครงการที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติและการทุจริตอย่างต่อเนื่องเนี่ยปปช.จะดำเนินการยังไงต่อไปและหน้าที่ของตนในฐานะผู้แทนคือการตีแผ่ความผิดปกติให้ประชาชนได้รับรู้นั่นเองค่ะเอาล่ะจากประเด็นความเคลื่อนไหวของคุณไอซ์รัชนกนี่เองนะคะก็ทำให้มีท่าทีออกมาจากทางคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีดีอีก็พูดถึงนะคะกรณีที่ทางคุณไอซ์รัชนกเนี่ยไปยื่นหนังสือร้องเรียนพร้อมกับพยานหลักฐานนะคะต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อเอาผิดนะคะคุณชัยชนกและผู้บริหารกระทรวงดีอีนะคะกับปมประเด็นล็อกสเปคโครงการ THAI Passport นี่แหละคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะคะก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วค่ะไม่กังวลเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายหากมีกระบวนการใดๆก็ตามที่ต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็พร้อมที่จะเข้าร่วมทุกอย่างไม่มีข้อกังวลใดๆทั้งสิ้นพอถามถึงความมั่นใจนะคะในการตอบข้อสักถาม

ทางปปช.คุณชัยชนกก็บอกว่าให้ตามความเป็นจริงทุกอย่างเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มีอะไรต้องกังวลและพอถามถึงกรณีนะคะคุณไอซ์รัชนกเนี่ยท้าให้ปลัดดีอีนะคะถ้าหากว่าอยากฟ้องเนี่ยก็ดำเนินการฟ้องได้เลยทางคุณชัยชนกก็บอกว่าประเด็นเนี่ยไม่ทราบนะคะแล้วก็ถามกับผู้สื่อข่าวกลับเลยค่ะว่าทำไมปลัดดีอีต้องฟ้องด้วยเพราะว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในชั้นกรรมาธิการแล้วและเราเองก็ปฏิบัติตามหน้าที่จึงไม่เห็นว่าจะมีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องฟ้องร้องเนื่องจากว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็ไม่มีเหตุจำเป็นในการฟ้องร้องแม้ว่าจะมีการสื่อสารที่ไม่ให้เกียรติมีการข่มขู่แต่ก็มองว่าเป็นเรื่องบุคลิกของบุคคลก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นนะคะปลัดดีอีหรือว่าข้าราชการค่ะที่อยู่ในกำกับดูแลของตนเนี่ยจะคิดฟ้องเรื่องพวกนี้อาจจะเสียความรู้สึกอาจไม่ให้ความร่วมมือแต่ก็ย้ำเลยว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยตามกรอบของกฎหมายผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามีการนำเรื่อง THAI Passport เนี่ยมาโจมตีทางการเมืองบ่อยครั้งคุณชัยชนกก็บอกว่าคงแล้วแต่มุมมองค่ะคือมุมนึงเนี่ยอาจจะมองว่ารุนแรงเป็นเป้าแต่ตนคิดว่าใช้วิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสดีกว่าและการได้รับความสนใจก็จะทำให้ประชาชนนั้นเห็นและรับรู้ในเรื่องของโครงการมากขึ้นซึ่งก็หวังว่าจะทำให้ประชาชนนั้นมาทดสอบมาลองใช้ไม่ว่าจะด้วยเจตนาใดก็ตามตนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ส่วนการเปิดใช้งานวันแรกไปแล้วเนี่ยนะคะคุณชัยชนกก็บอกว่าก็ตนไม่ได้ลงทะเบียนเพราะว่าอยากเก็บสิทธิ์ให้มากที่สุดกับประชาชนที่มีความจำเป็นและข้อจำกัดจริงๆในการที่จะใช้งานรูปแบบโปรเพราะฉะนั้นเนี่ยตนจึงไม่ได้ลงทะเบียนพอถามถึงผลตอบรับของการใช้งานค่ะคุณชัยชนกก็บอกว่าที่เกิดขึ้นเยอะๆแล้วก็เป็นกระแสสังคมเนี่ยหลังจากที่มีการเปิดใช้งานก็คือถูกเปรียบเทียบกับของฟรีดีกว่า THAI Passport เนี่ยพอไปตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่มีการนำมาเปรียบเทียบอย่างการประมวลผลคำตอบลักษณะการตอบแบบฟรีที่มีการใช้งานมาโดยตลอดเนี่ยตอบไม่เหมือนกับ THAI Passport ซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะว่าของฟรีเนี่ยมันมีการใช้งานมานานเพราะฉะนั้นจะมีการเรียนรู้บุคลิกการใช้งานของผู้ใช้แต่ว่า THAI Passport เนี่ยยังไม่ได้ถ่ายโอนข้อมูลจากที่เคยใช้มาก็จะมีการคำนวณ นะคะโดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้มาตรฐานเหมือนของฟรีนะคะแล้วก็ยังมากันที่ความเคลื่อนไหวของทางคุณพลพีสุวรรณฉวีกันบ้างนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาพูดค่ะถึงกรณีการปราบปรามธุรกิจโนมินีทั้งหลายแหล่ในพื้นที่ห้วยขวางแล้วก็กรุงเทพนะคะโดยบอกค่ะบอกว่าพอทราบข้อมูลอยู่แล้วนะคะว่าพื้นที่ไหนเนี่ยในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดไหนที่สงสัยว่ามีบริษัทโนมินีก็จะทำข้อมูลนะคะโดยกรมการปกครองค่ะร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์และพอมีความมั่นใจว่าบริษัทไหนเนี่ยเป็นโนมินีนะคะพอยิ่งไปดูรายละเอียดให้มันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเราจะเข้าไปตรวจซึ่งในกทม.เนี่ยมันยังมีอีกหลายจุดรวมไปถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือที่เตรียมจะดำเนินการค่ะพอถามย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีข้อมูลบริษัทธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นโนมินีมากน้อยแค่ไหนทางรัฐมนตรีพลพีก็บอกว่าทั้งประเทศเนี่ยมี 2,314 บริษัทด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังที่ถือครองที่ดินเนี่ย 5,800 กว่าแปลงมูลค่า 65,000 ล้านซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเชิญกรมที่ดินมาคุยค่ะแล้วก็ยังมีอีก 14,000 บริษัทที่สงสัยว่าจะเป็นโนมินีซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมโอ้ก็เรียกว่างานนี้คุณพลพีเนี่ยนะคะออกมาประกาศว่าจะลุยต่อเนื่องแน่ๆสำหรับบริษัทโนมินีทั้งหลายแหล่นะคะเพื่อปราบพวกโนมินีทุนเทาค่ะและแถมโอ้โหตัวเลขเนี่ย 14,000 กว่าบริษัทน่าสงสัยกำลังเร่งตรวจสอบทางด้านเส้นทางทางด้านการเงินกันอยู่นะคะพอถามว่ากรณีที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องจะเข้าไปดำเนินการยังไงทางรัฐมนตรีพลพีก็บอกว่า2ภารกิจหลักเลยนะคะที่ไปได้ยินเขาเอ่ยชื่อหน่วยงานอื่นๆเนี่ยแล้วก็ข้าราชการเนี่ยตนก็ไม่สบายใจตอนนี้กำลังไปดูว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นใครบ้างอย่างกรณีที่ห้วยขวางแบบนี้พอถามถึงกรณีที่ลงไปตรวจสอบ577ผับเนี่ยในเขตห้วยขวางสร้างแรงกระเพื่อมต่อธุรกิจโนมินีไหมทางคุณพลพีก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไปตรงนั้นคือตอนไปดำเนินธุรกิจเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสน.ไหนเนี่ยเป็นผู้ดูแลตรงนั้นเพราะว่าในถนนรัชดาห้วยขวางเนี่ยมีถึง3สน.ก็ไม่ทราบเลยว่าเป็นสน.ห้วยขวางซึ่งกรมการปกครองเนี่ยกำลังทำกันบ้านถ้าเจอสถานที่ว่าทำผิดเนี่ยเราจะดำเนินการเราต้องช่วยกันกรุงเทพจะได้สะอาดขึ้นก็ย้ำเลยนะคะว่าจะประสานกับทางกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ให้ตรวจสอบในเรื่องของการโอนหุ้นของแต่ละบริษัทรวมไปถึงบางเรื่องนะคะอาจจะต้องปรึกษาปปง.ค่ะเพื่อดูเส้นเงินคือถึงแม้ว่าเนี่ยนะคะจะย้ายหนี

0: แต่ก็หนีไม่พ้นแน่เราต้องการจะปราบแบบจริงๆจังๆแต่ก็ยอมรับนะคะว่าบริษัทสีเทาเนี่ยก็ยังคงขุดเป็นดอกเห็ดเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะกัดกร่อนคนไทยเนี่ยไปเรื่อยๆพอถามถึงกรณีที่มีคำสั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยให้สถานบันเทิงย่านสะพานควายเนี่ยปิดชั่วคราวทางรัฐมนตรีพลพีก็บอกเลยบอกว่าเรื่องนี้ตนคิดว่ากทม.ได้เห็นภารกิจที่ห้วยขวางและมีหลายสื่อที่พูดถึงร้านซึ่งกทม.เนี่ยก็เลยไปดูซึ่งตนทราบว่าที่ห้ามใช้สถานที่เนี่ยเป็นเพราะเรื่องของสาธารณสุขแต่ก็คิดว่ายังมีอย่างอื่นนะคะที่กทม.นั้นสามารถดำเนินการได้ค่ะซึ่งเรื่องโครงสร้างของอาคารใบอนุญาตต่างๆจึงต้องฝากผู้ว่ากทม.เข้าไปดูซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปต่อยอดร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งที่พบว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านที่สะพานควายมีการเปิดให้บริการเหมือนกันกับร้านที่ถูกปิดไปแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเขาก็เอาป้ายเนี่ยมาติดบอกว่าปิดปรับปรุงพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลผุดขึ้นใหม่เรื่อยๆค่ะนี่แหละค่ะก็งานนี้ยิ่งขุดยิ่งเจอว่ากันอย่างนั้นนะคะก็ลุยกันไปค่ะสำหรับพวกบรรดาบริษัทโนมินีทั้งหลายแหละนะคะแล้วพอพูดถึงเรื่องของบริษัทโนมินีนะคะเรื่องของทุนเทาเรื่องของชาวต่างชาติเนี่ยปรากฏว่าในราชกิจจานุเบกษาค่ะได้มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องกำหนดรายชื่อประเทศและดินแดนของผู้ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราแล้วก็ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันก็หมายความว่าเป็นการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันแล้วนะคะมีการปรับเกณฑ์ใหม่แล้วค่ะกับกลุ่มท่องเที่ยวก็อยู่ไทยได้ไม่เกิน30วันไม่ใช่60วันแล้วนะคะอ่ะว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับเบรกแรกค่ะได้เวลาต้องพักละเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16 นาฬิกา 33 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะเข้ามาในเบรกที่2ค่ะอ่ะเบรกที่2นี้ก็มาคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะที่ส่งข้อความกันมาผ่านทางช่องทางไลน์นะคะก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินค่ะเข้ามาเป็นคนแรกเลยนะคะมาสวัสดีเด้งกับเล็กค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคุณอ่อน59นะคะที่เข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่ารอฟังอยู่นะคะคุณชิคเก้นค่ะก็ส่งสติกเกอร์นะคะเข้ามาทักทายคุณทิมมี่ก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กทีมี่เกือบเป็นเศรษฐีแล้วนะครับเพราะว่าซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายถูกแบบตรงๆเลย212เป็นบ้านเลขที่หลังใหม่ที่บางแสนแต่ว่าไม่ได้ตามใต้ดินจริงๆโดนเต็มๆทั้ง3ตัวตรง2ตัวล่างงดหน้าเอาใหม่นะครับ คุณติ๋วค่ะคุณติ๋วก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะแล้วก็มาที่คุณวิชานตลิ่งชันนะคะก็บอกว่า

วันนี้มีดอกเข็มสีชมพูหน้าบ้านแล้วก็มีดอกแพงพวยนะคะแล้วก็ดอกบัวด้วยนะคะบอกว่ามีสายเนี่ยสายบัวเอาไว้แกงปลาทูด้วยนะนี่โอ้โหส่งมาให้ดูแบบละเอียดเลยนะเนี่ยคุณชนกค่ะคุณชนกบอกว่าพร้อมรับฟังแล้วครับเต้งท้องฟ้ามืดคลึ้มเลยน่าจะตกหนักอีกที่พระปิ่นเกล้ากับตลิ่งชันนะคะโอ้ไม่รู้อสมทเป็นไงบ้างเนี่ยตกอีกเหรอตายแน่เลยคุณพูนสุขนะคะคุณพูนสุขค่ะวันนี้ส่งเรื่องของ10อาหารที่ช่วยลดความเครียดอ้าวฟังเลยใครเครียดนะนี่เลือกอาหาร10ประเภทนี้ได้เลยนะคะก็จะมีปลาแซลมอนค่ะมีกล้วยมีข้าวกล้องมีอะโวคาโดมีโยเกิร์ตมีถั่วกับอัลมอนด์นะคะมีชาเขียวเออชาเขียวนี่ช่วยลดความเครียดด้วยเนาะเขาบอกว่ามันจะช่วยให้รู้สึกสงบนะคะแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นสำหรับชาเขียวค่ะแล้วก็มีข้าวโอ๊ตนะคะมีส้มมีผักใบเขียวค่ะส้มนี่จะมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากความเครียดต่อร่างกายเนาะแล้วปลาแซลมอนนี่ก็บอกว่ามันจะช่วยสนับสนุนการทำงานของสมองและอารมณ์ค่ะข้าวกล้องมาดูข้าวกล้องบอกว่าข้าวกล้องเนี่ยมันจะมีพลังงานอะแบบสม่ำเสมอแล้วก็สนับสนุนการทำงานของระบบประสาทอ่ะเนี่ย10ประเภทอาหารที่ช่วยลดความเครียดนะคะก็ลองไปบริโภคกันดูนะมันจะช่วยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ละเนี่ยแต่ว่าเนี่ยทางวิชาการเขาว่ากันอย่างนั้นเนาะแล้วก็ส่งต่อกันแบบทางไลน์เนี่ยคุณปุณสุขก็เอาข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยนะคะมาให้ได้รับทราบกันคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาวันอังคารแจ่มใสใจสบายคุณมยุรีบอกว่าฝนใกล้ตกแล้วที่ไหนคะเนี่ยคุณมยุรีบ้านอยู่แถวไหนเอ่ยเข้ามาทักทายสวัสดีแล้วก็บอกว่าฝนใกล้ตกแล้วคุณนิตินัยค่ะคุณนิตินัยส่งเรื่องของคุณไอซ์นะคะคุณไอซ์ที่ประกาศอยากเห็นคนติดคุกก็ที่ไปยื่นหนังสือนะร้องกับทางปปช.วันนี้นั่นละมั้งคุณอรุณรันเนี่ยนะบอกว่าอยากเห็นคนติดคุกเหมือนกันครับก็พูดถึงคดี112นะคะอ่ะมาต่อกันกับนี่พอพูดถึงคุณไอซ์รัชนกเนี่ยก็ต้องพูดถึงบุคคลคนนี้เลยหัวหน้าพรรคเขาละค่ะนะคะผู้นำฝ่ายค้านนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะออกมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมของฝ่ายค้านค่ะในการอภิปรายรัฐบาลแล้วออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจเลยนะว่าพรรคประชาชนนั้นมีหมัดเด็ดนะคะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและก็เชื่อเลยมั่นใจเลยนะคะว่าระวังนายกรัฐมนตรีจะหลุดเก้าอี้นี่นะคะทางคุณเท่งณัฐพงษ์เนี่ยออกมาบอกเลยได้บอกอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้มีการพูดคุยกันนอกรอบบ้างแล้วนะคะสำหรับบรรดาพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันแบบเป็นทางการก็ยืนยันค่ะว่าเร็วๆนี้จะมีการพูดคุยกันเป็นการภายในแน่นอนส่วนการปรายครั้งนี้นะคะจะเจาะจงเฉพาะรัฐมนตรีรายบุคคลหรือว่าทั้งคณะเนี่ยต้องรอคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นก่อนค่ะเพราะว่าต้องดูเนื้อหานะคะที่แต่ละพรรคนั้นมีเป็นหลักซึ่งก็ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ในตอนนี้พอถามว่าจะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปและอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งสองแบบใช่ไหมคุณเท่งณัฐพงศ์ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าก็ขอหารือกันก่อนแต่ตนวางหลักเอาไว้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่ประชาชนมองเห็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.หรือว่าเรื่องอื่นๆตามหลักฐานที่ปรากฏชัดตอนนี้ก็ปฏิเสธได้ยากว่าคนในรัฐบาลโดยเฉพาะกับพรรคภูมิใจไทยอาจจะมีส่วนเข้าไปพัวพันในส่วนนี้และคุณเท่งณัฐพงษ์ยังบอกอีกนะคะบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมีเรื่องใหญ่หลายเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปฏิเสธยากและไม่สามารถใช้วิธีที่เบาไปกว่านี้ได้เพราะประชาชนเองก็หวังในเรื่องการตรวจสอบของฝ่ายค้านนะคะที่จะใช้เวทีในสภาเนี่ยซักฟอกรัฐบาลอย่างเข้มข้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นเวทีอภิปรายทั่วไปหรือว่าเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านนั้นพร้อมค่ะพร้อมที่จะตรวจสอบเต็มที่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะคะกับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นจึงยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะเป็นเวทีอภิปรายทั่วไปหรือว่าเป็นเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าทั้งสองเวทีคุณณัฐพงษ์ยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนประเด็นที่จะซักฟอกรัฐบาลของพรรคประชาชนนั้นทุกเรื่องที่เห็นตามหน้าข่าวค่ะจะมีข้อมูลเพียงบางส่วนที่พรรคประชาชนเนี่ยได้รับมาอาจจะเป็นคนที่เสียประโยชน์หรือว่าคนที่ร่วมกระบวนการและก็พร้อมที่จะใช้ข้อมูลทีเด็ดเหล่านี้ไปเปิดเผยค่ะในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจคือตอนนี้นะคะยังไม่ได้เจาะจงประเด็นอะไรเป็นพิเศษนะคะก็ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือถ้าออกมาให้ข้อมูลมากเกินไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการบอกกันบ้านนะคะบอกกันบ้านกันไปกับรัฐบาลถ้ารัฐบาล

เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนทั้งกระทู้ถามสดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ต้องพร้อมตอบได้ในทุกคำถามอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าข้อมูลที่พรรคประชาชนมีนะคะจะสามารถสั่นคลอนรัฐบาลได้ใช่ไหมคุณเทงณัฐพงศ์ก็บอกนะคะบอกมั่นใจเลยค่ะมั่นใจในการทำงานของพรรคประชาชนว่ามีข้อมูลนะคะที่จะสามารถเปิดโปงให้ประชาชนได้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบสีน้ำเงินที่เป็นอยู่และกำลังกินรวบประเทศยังไงบ้างทั้งอำนาจในระบบการเมืองแล้วก็อำนาจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระหรือว่ากลุ่มทุนบางกลุ่มค่ะที่อาจจะมีความสัมพันธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยซึ่งก็เป็นกรอบที่จะใช้ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณเทงณัฐพงศ์ยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าในเรื่องของการใช้อำนาจที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้นะคะก็อาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีคนที่ออกมาเปิดโปงข้อมูลหรือว่าเรียกกันว่าฟ้องปิดปากรวมไปถึงอาจจะใช้ทรัพยากรของรัฐเนี่ยผลิตข่าวสารต่างๆที่มีวาระการเมืองเนี่ยอยู่เบื้องหลังซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วแต่ว่าเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเราจะมีหลักฐานที่ชี้ให้สังคมเห็นได้ว่ามีความพยายามแล้วก็มีการกระทำที่มันเกิดขึ้นจริงในรัฐบาลชุดปัจจุบันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะไม่มีงูเห่าอีกใช่ไหมคุณเทงณัฐพงศ์ก็บอกว่าตนมั่นใจเลยในเพื่อนร่วมพรรคประชาชนชุดปัจจุบันเนี่ยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้จะไม่มีใครแหกมติพรรคค่ะและพอถามถึงกรณีที่นายกเนี่ยนะคะออกมาขอบคุณพรรคประชาชนหลายครั้งในการพิจารณาพรก.กู้เงินที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าคุณเทงณัฐพงศ์ก็บอกเลยบอกว่านายกเนี่ยคงต้องเปลี่ยนมุกใหม่ได้แล้วเพราะว่าครั้งนี้หลายคนฟังก็รู้วัตถุประสงค์ในคำกล่าวขอบคุณว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคือคุณเทงณัฐพงศ์บอกเลยบอกผมเนี่ยเชื่อเลยว่าการสื่อสารที่เราคาดหวังจากคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือการพูดเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาประชาชนมองเห็นทางออกมากกว่าวาจาที่จะใช้เชื้อเฉือนกันทางการเมืองและการพูดด้วยประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับผมเองเนี่ยถ้านายกจะขอบคุณในฐานะที่ผมเนี่ยเคยทำให้ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านเนี่ยหลุดจากตำแหน่งนายกได้เช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำเนี่ยนะคะว่าจะทำให้หลุดจากตำแหน่งได้จริงเหรอนี่คุณเทงณัฐพงศ์ก็บอกว่าอยู่ที่เนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้และตนก็เชื่อมั่นในเนื้อหาที่พรรคประชาชนเนี่ยมีค่ะนี่แหละค่ะนะคะก็ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะทีนี้วกกลับกันมากับประเด็นนะคะที่พูดทิ้งค้างกันเอาไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วก็คือเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันโดยมีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะกับกลุ่มท่องเที่ยวโดยเนี่ยนะคะจะอยู่ไทยได้เนี่ยไม่เกิน30วันไม่ใช่60วันเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะโดยเนี่ยนะคะในการปรับปรุงครั้งนี้ในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีประกาศนะคะมีประกาศออกมาในเรื่องของการกำหนดรายชื่อประเทศเลยค่ะที่พูดถึงหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเนี่ยที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เนี่ยไม่เกิน30วันลงวันที่4มีนาคมเนี่ยซึ่งประกาศในเรื่องของการกำหนดรายชื่อประเทศผู้ที่ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวและได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันนั้นได้มีการกำหนดรายชื่อประเทศเลยค่ะนะคะกำหนดรายชื่อประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็ดินแดนของผู้ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวและได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เนี่ยนะคะไม่เกิน30วันเนี่ยโอ้เขาก็ไล่ชื่อมาเลยนะคะมีทั้งออสเตรเลียออสเตรียบาเรนเบลเยียมบัลแกเรียภูฏานนะคะมีแคนาดามีบรูไนมีโครเอเชียไซปรัสโอ้ไล่เรียงมาที่แน่ๆมีอิสราเอลค่ะนะคะก็วันนี้เนี่ยมีทั้งหมดนะคะประเทศทั้งหมดเนี่ย60ประเทศด้วยกันรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยและนะคะในผู้ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเนี่ยนะคะที่ได้รับการยกเว้นนะคะการตรวจตรงตราเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเนี่ยนะคะตามข้อ2ในกรณีที่เข้ามาทางช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกันกับพรมแดนทางบกเนี่ยให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินค่ะยกเว้นบุคคลนะคะซึ่งมีสัญชาติของมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์หรือว่าบุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดเนี่ยอาจเข้ามาในราชอาณาจักรเกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินก็ได้ซึ่งประกาศนี้เนี่ยนะคะก็ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด15วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะคะก็มีการประกาศเมื่อวันที่ผ่าน

ประกาศวันนี้นะคะมีการประกาศในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นประเด็นกันออกมาในวันนี้ละค่ะนะคะวันนี้มีการเผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมาเอาแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะครม.เนี่ยยังได้อนุมัตินะคะรถไฟทางคู่สายใต้ชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ป่าดังในวงเงิน 1.06 แสนล้านค่ะก็อนุมัติกันไปนะคะกับเส้นทางรถไฟทางคู่เนี่ยนะคะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย3เส้นทางด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะรวมทั้งหมดเนี่ย6โครงการเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น

0: กาศแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็มีการแถลงออกมาเนี่ยนะคะจากทางด้านของคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเปิดเผยว่าครม.นั้นได้มีมติอนุมัตินะคะดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟนะคะซึ่งเป็นรถไฟทางคู่ระยะที่2นะคะจำนวนทั้งหมดใน6 โครงการโดยแบ่งเป็นการอนุมัตินะคะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้เนี่ยจำนวน3โครงการรวมวงเงินนะคะ 1,6798.32 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลค่ะจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมดโดยสำนักงบประมาณนะคะจะจัดสรรงบประมาณรายปีแล้วก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะจัดหาแหล่งเงินกู้พร้อมกับค้ำประกันนะคะภายในประเทศตามความเหมาะสมเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ค่ะและสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2นะคะสายใต้ทั้ง3โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้เดินหน้าก่อสร้างนั้นประกอบไปด้วยนะคะโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ค่ะใช้ระยะเวลาดำเนินการเนี่ย7ปีค่ะคุณผู้ฟังในวงเงินนะคะ 36,892.32 ล้านบาทถัดมาก็เป็นโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ8ปีเลยนะคะก็นู่นแหละค่ะปี76ชุมพรสุราษฎร์เนี่ยปี75นะคะแต่ว่าสำหรับสุราษฎร์หัดใหญ่เนี่ยปี76วงเงินนะคะ 61,534.55 ล้านบาทแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงชุมทางหัดใหญ่ประดังเปซาจะใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด6ปีค่ะอ่ะมาแล้วคุณเล็กวาสนานานุ่มไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คงต้องคุยเรื่องทีมโฆษกรัฐบาลกันหน่อยพี่แดงนะเพราะว่าก็จริงๆเนี่ยนะนักข่าวทำเนียบเนี่ยมีข่าวไวๆแว่วๆมาเนี่ยว่าจะเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลเนี่ยมาสักเดือนนึงก่อนล่วงหน้าแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะจะเป็นใครอะไรอย่างไรเพราะว่าเหมือนกับว่านายกเนี่ยเริ่มมีการติอย่างงู้นอย่างนี้แนะนำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนว่าอยากหาตัวคนที่แบบคืออยากจะได้สเปคมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือต้องการเป็นนักการเมืองที่คือเรียกว่าอะไรอ่ะมีวาทะมีค
0: ือแม้ว่าวันนี้
2: ใช่คือแม้ว่าวันนี้นายกจะบอกว่าเปลี่ยนโฆษกเนี่ยไม่ได้จะเอามาเรื่องประเด็นทางการเมืองนะแต่ในแวดวงของนายกเนี่ยเขาเริ่มมีการมีเสียงออกมาแล้วว่าเขาต้องการโฆษกที่ตอบโต้ทางการเมืองได้ด้วยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณรัชดาอาจจะเน้นเรื่องของประเด็นของรัฐบาล
0: ว่าทำวิชาการ
2: ใช่จะเรื่องเนื้องานของรัฐบาลมากกว่าก็ไม่มีคนที่จะคอยตอบโต้ทางการเมืองจนล่าสุดเนี่ยนะนายกเนี่ยมอบหมายเขาเรียกว่าเป็นรายงานข่าวนะว่านายกเนี่ยให้คุณสุชาติชมกฤตมาช่วยเป็นเหมือนนักการเมืองเป็นระดับรัฐมนตรีที่จะมาช่วยตอบโต้ในทางการเมืองนายกเพิ่มด้วยอันนี้หนึ่งละแล้วเดี๋ยวน่าจะมีทีมดึงพวกนักการเมืองหรือรัฐมนตรีเนี่ยมาเหมือนเป็นแพ็คทีมมากขึ้นแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ประกาศให้รู้ว่ามีการสร้างทีมในลักษณะนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปลี่ยนโฆษกพอดีด้วยนะเพราะว่าหนึ่งคุณแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยซึ่งจริงๆนายกบอกว่าให้ไปช่วยงานด้านสตรีชายแดนใต้นะเป็นอาจจะนั่งตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็คือคุณพราดอนเพราะว่าแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือคุณรัชดาเนี่ยทำงานชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่ในคณะเคยอยู่ในคณะพูดคุยสันติสุขด้วยนะพี่แดงแล้วก็มีชื่ออยู่ในคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลแล้วก็ทำงานด้านสตรีถ้าใครจำได้สมัยก่อนเนี่ยด็อกเตอร์การรัชดาเนี่ยจะลงชายแดนใต้แล้วก็ไปทำเรื่องผู้หญิงสตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนายกก็เลยจับจุดนี้เปลี่ยนหน้าที่ของด็อกเตอร์รัชดาไปทำงานชายแดนใต้ด้านสตรีแทนแล้วก็ช่วยงานนายกเรื่องอื่นด้วยส่วนตัวหมอเอกเนี่ยคุณอะไรนะเอกภพใช่ไห
0: ม
2: ซึ่งนายกก็บอกว่าแม้เขาจะเคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนเป็นสสอดีตสสเชียงรายแต่ว่าย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนานแล้วเป็นสมาชิกนานแล้วแล้วก็มีรายงานข่าวว่านายกเนี่ยก็เหมือนน่าจะโอเคกับบทบาทของหมอเอกในห้วงที่ผ่านมาด้วยก็นายกถึงบอกว่าผมเนี่ยอยากให้การสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยเป็นแบบไม่ใช่มานั่งอ่านให้นายกให้มานั่งอ่านแถลงอ่ะ

ให้ประชาชนได้รับทราบแต่ต้องสื่อสารและต้องเข้าใจมุมประชาชนและก็ปรับคือเหมือนนายกไม่ได้ต้องการให้แบบมานั่งแถลงแต่ต้องการมีการเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า improvise เหรอก็คือเอาข้อมูลของรัฐกับความต้องการของประชาชนแล้วก็คือเอาว่าเอามาปรับแล้วก็สื่อสารในรูปแบบที่ทีมโฆษกต้องทำอ่ะคือจริงๆถ้าพูดไปแล้วอ่ะโจทย์ยากเหมือนกันนะที่นายกพูดแบบนี้แต่ว่านายกก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีจุดอ่อนคือสื่อสารไม่ค่อยเก่งบางครั้งเนี่ยก็สื่อสารไม่ตรงและอาจจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่ผ่านมาอาจจะพูดเยอะไปนิดก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยพูดน้อยลงเพราะฉะนั้นรอดูที่เราต้องดูนะว่าอันหนึ่งทีมโฆษกรัฐบาลเนี่ยจะปรับรูปแบบการนำเสนอการสื่อสารยังไงกับอันที่สองบทบาทของหมอเอกเนี่ยจะมีมากขึ้นในด้านการตอบโต้ทางการเมืองหรือเปล่าแม้ว่าวันนี้นายกจะออกตัวว่าเอ้ยไม่ได้มีอะไรการเมืองไม่ได้รุนแรงหรือรุกอะไรถึงขั้นที่ผมจะต้องตั้งโฆษกประจำตัวอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าที่เป็นข่าวภายในรอบตัวคนนายกเนี่ยก็เหมือนเป็นดัชนีชี้วัดว่าเขาจะต้องมีการปรับเรื่องการสื่อสารแต่ไอ้ข้อพี่เด้งแต่อันนึงที่นายกบอกว่าเดี๋ยวจะพูดน้อยลงเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเชื่อนะ นายกเนี่ยพยายามจะพูดน้อยมาในห้วงที่ผ่านมาและแต่ก็อดไม่ได้ด้วยความที่ว่าอ่านนักข่าวก็ตามนักข่าวก็ถามและนักข่าวเนี่ยก็ล้วนคุ้นเคยทำข่าวคุณอนุทินกันมายาวนานนะบางทีก็มีลูกเกรงใจนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ถือว่าเป็นการปรับด้านการสื่อสารของรัฐบาลและอีกอันนึงก็คือในเรื่องของชายแดนภาคใต้ซึ่งเราจะเห็นว่าครม.สัญจรไปสงขลาเนี่ยจะเน้นเรื่องของโอเคอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยมิติอื่นแต่ว่านายกเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมบิ๊กดุลเนี่ยก็จะเน้นด้านความมั่นคงรวมถึงวันนี้เนี่ยในการแถลงเนี่ยท่านศรีหศักดิ์ซึ่งเป็นรองนายกในฝ่ายความมั่นคงที่ดูมิติด้านการต่างประเทศเนี่ยซึ่งก็ในช่วงที่เขาเวิร์กช็อปกันเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็มีมติเขาเรียกว่ามีอะไรอ่ะมีการสรุปข้อมาว่า1เรื่องงานการข่าวก็จริงๆพอพูดเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องของงานการข่าวว่าต้องปรับเป็นเรื่องของ Team of Thailand ก็คือต่อไปหน่วยข่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างหาข่าวแล้วก็กักกันไว้พี่เด้งในหมู่หน่วยข่าวเขาจะมีกั๊กนะเราก็ทราบกันดีว่าบางทีมันก็เป็นผลงานของหน่วยใช่ไหมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะโดนลอกข่าวคือบางหน่วยอาจจะแบบไม่ลงทุนไม่เสียสละเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าพอได้ข่าวไปก็อ้างเหมือนกันว่าหน่วยตัวเองได้แต่ต่อไปนี้นายกบอกว่าแล้วก็ท่านศรีศักดิ์บอกว่าจะต้องรวมกันเป็นทีมไทยแลนด์ต้องเอางานการข่าวเนี้ยมาบูรณาการแล้วก็ต้องทำให้มันทันท่วงทีแล้วก็แม่นยำขึ้นด้วยนะรวมถึงการประสานงานกับทางมาเลเซียนะในเรื่องของพวกผู้ก่อการร้ายที่ข้ามไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องไม่ทิ้งงานมวลชนนะแม้ว่าในระยะหลังเนี่ยกองทัพนะฝ่ายทหารเนี่ยจะมีการพูดกันเยอะเลยว่างานมวลชนเนี่ยยิ่งทำยิ่งล้มเหลวเพราะว่าชาวบ้านประชาชนในพื้นที่ยิ่งห่างไกลออกไปเพราะประชาชนเนี่ยหวาดกลัวในการก่อความไม่สงบของกลุ่มจนใต้ก็เหมือนไม่อยากร่วมมือกับชาวบ้านอันเนี้ยแม้ว่าส่วนใหญ่เราจะมองแบบนั้นก็ตามแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยแจ้งว่าเราจะไปท้อแท้ไม่ได้ว่าในเมื่อประชาชนเขาไม่อยู่ฟังเราก็ปล่อยเขาไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องไม่แยกประชาชนออกจากรัฐเพราะฉะนั้นให้เดินหน้าเรื่องงานมวลชนต่อไปด้วยนะอันนี้เป็นแนวทางที่เขาเวิร์กช็อปกันออกมาแล้วตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินเองก็คาดหวังนะว่าอันหนึ่งวันนี้ครม.ก็แต่งตั้งเสปูด้วงพลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาสมช.คนใหม่มีผล1ตุลาแล้วเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่อยากจะพูดว่ามันจะดีขึ้นแบบโอ้โหข้ามคืนอะไรเงี้ยเพราะปัญหาเนี่ยมันมีมายาวนาน 30-40 ปีแล้วแต่ก็คาดหวังว่ามันจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นเพราะนายกมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยกระชับคือเขาเรียกว่าไม่คือทำงานใกล้ชิดกันมากที่สุดแล้วอันหนึ่งนายกกับปช.1เป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นอีกหน่อยการทำงานของฝ่ายปกครองกับทหารพลเรือนตำรวจเนี่ยก็จะแน่นมากขึ้นเป็นประเภทว่าเป็นหัวเรือเดียวกันการที่สองคือเราก็จะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยกับฝ่ายทหารเนี่ยก็ทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจนถึงล่าสุดก็เอาเสปูด้วงเนี่ยมาเป็นเลขาสมช.เพราะฉะนั้นก็จะยิ่งทำให้การทำงานเนี่ยก็น่าจะกระชับมากขึ้นคือพอพูดในภาพนี้นายกถึงมอง

0: ว่ามันก็น่าจะมีอะไรดีขึ้นอ่ะนะแต่ก็ไม่รู้แหละเราก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่านะพี่แดง
1: อ่
0: ะส่วนอีกเรื่องนึงนะเรื่องของกองทัพบ้างนะช่วงนี้เนี่ยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกจริงท่านเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาคือเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยท่านไปที่ฮาวายมาแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าคราวนี้ไปที่ดีซีเลยนะก็มีรายงานว่านอกจากเป็นการไปเยือนตามปกติของความสัมพันธ์กับเพนทากอนแล้วเนี่ยก็คาดอันนี้เป็นการคาดการณ์กันนะว่าพลเอกพนาเนี่ยจะต้องไปพูดคุยเรื่องที่เรามีแผนในการจัดซื้อจรวดหลายลำกล้องแบบไฮมาส์นะคะแล้วก็ปืนใหญ่ M777 ที่ก่อนหน้านี้ทางโฆษกกลาโหมมีการแถลงรวมถึงเรื่องของรถกรอสไตรเกอร์ด้วยเพราะว่ามันต้องคุยในรายละเอียดไงว่าสหรัฐเนี่ยเขาจะขายให้เราได้ไหมอย่างไฮมาส์เนี่ยเขาพร้อมขายแต่ว่าของไม่มีเพราะว่าเขาเรียกว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ต้องการใช้เพราะว่าเขาก็ใช้ในการสู้รบของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการผลิตเนี่ยผลิตแทบไม่ทันนะแล้วก็เราอาจจะต้องรออย่างน้อย2ปีเพราะฉะนั้นในห่วง2ปีเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าแล้วถ้าเราเกิดการสู้รบกับเขมรก่อนไม่ว่าจะใน1ปีหรือ2ปีหรือจะไม่เกิดใดๆก็ตามแต่ถ้าเกิดเนี่ยจรวดหลายลำกล้องที่เรามีอยู่พี่เด้งถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเรามีไม่เพียงพอนะจากการสู้รบ2รอบที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเราใช้แบบวิ่งขึ้นวิ่งล่องตลอดเลยใช้ไม่เพียงพอนะทัพภาค2อ่ะก็มีพอสมควรแต่ทัพภาค1เนี่ยมีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแนวคิดว่าในระหว่างที่เรารอซื้อจรวดไฮมาจากสหรัฐและต้องใช้เวลาหลายปีเนี่ยทาง DTI ก็คือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมซึ่งเขามีวิจัยร่วมกับทั้งจีนแล้วก็อิสราเอลเนี่ยเขาสามารถจัดหาได้เช่นจรวด DTI 1 C นะแบบนำวิถีอันนี้เขาก็สามารถจะหาเพิ่มได้แต่ว่าทบช่วงนี้ไม่สะดวกใจใช้ของจีนนะเพราะฉะนั้นของอิสราเอลก็มีคือ D11A ที่พี่เด้งเรียกหาเนี่ยก็คือยิงได้300กิโลเมตรแล้วก็สามารถต่อระยะได้อีก450กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้เขาก็เสนอให้กองทัพบกพิจารณาเพราะว่ามันจะได้เร็วกว่าในห่วงที่เรารอจรวดไฮมาค่ะเพราะฉะนั้นก็รอดูนะว่าการตัดสินใจของทบแล้วมันก็ต้องดูเรื่องงบประมาณด้วยนะแล้วอาจจะเพราะว่างบรายปีเนี่ยอาจไม่เพียงพอนะก็อาจจะต้องไปขอนายกเรื่องของงบกลางด้วยนะเพื่อเสริมสร้างกำลังในการป้องกันของเราเองเพราะว่าเขมรนะพี่เด้งเขามีการเช็คยอดนะโหพี่เราทราบกันดีว่าในการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยเราทำลายดีจรวดเขาเนี่ยได้น้อยมากเพราะเขาเอาไปวางในชุมชนใช่ไหมเอาคนเป็นโล่มนุษย์ฝั่งเราก็ทำลายได้สักไม่กี่ระบบนะเพราะฉะนั้นเขายังเหลืออีกเกือบ100ระบบนะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังนะแม้ว่าเราจะมี F16 ไว้ทิ้งบอมใส่เขาก็ตามแต่อย่างที่บอกเขาเอาโล่มนุษย์กันไว้ก็ไม่สามารถที่เราจะไปป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีจรวดหลายลำกล้องในปริมาณที่มากขึ้นเราจะยิงได้ไวขึ้นแล้วยิงเร็วกว่าปืนใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยคิดเนี่ยในเรื่องของการเตรียมพร้อมด้านกำลังรบด้วยเพราะฉะนั้นรอดูนะว่าท่านผบ.จะสามารถเจรจาได้สำเร็จแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงด้วยนะพี่แดงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวโผทหารนะอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะว่าก็ต้องรอปลายสัปดาห์นี้นะให้ผบ.มาก่อนนะก็จะมีการเป็นในขั้นตอนเอกสารนะขั้นตอนธุรการแล้วจากนั้นก็จะส่งนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทุนเกล้าในปลายสัปดาห์นี้พี่แดง
1: ว่ากันเท่านี้ขอบคุณมากๆนะเล็กนะลาคุณผู้ฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองประเสริฐไม่กลัวโดนเคลมหลังพบแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1 เขียนนุ่งผ้าจุงกระเบนห่มสบายเป็นของกัมพูชาจ่อคุยกระทรวงวัฒนธรรมนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าจงกระเบนและผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่าได้เห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชานายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่กังวลเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวขอไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนแบบเรียนดังกล่าวจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนซึ่งได้สอบถามไปและสำนักพิมพ์ได้ทำหนังสือชี้แจงกับสพท.มาส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการจะต้องคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนและให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปพลพีปรับโนมินีทุนเทาต่อเนื่องพบ 14,000 บริษัทน่าสงสัยเร่งตรวจสอบเส้นเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปราบปรามธุรกิจโนมินีในพื้นที่ห้วยขวางและกรุงเทพมหานครว่าพอทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนในกทม.หรือจังหวัดใดที่สงสัยว่าจะมีบริษัทโนมินีเราก็จะทำข้อมูลโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีความมั่นใจว่าบริษัทใดเป็นโนมินีก็ยิ่งจะดูรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลบริษัทธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายเป็นโนมินีทั้งประเทศ 2,314 บริษัทถือครองที่ดิน 5,800 กว่าแปลงมูลค่า 65,000 ล้านบาทซึ่งสัปดาห์หน้าจะเชิญกรมที่ดินมหารือและยังมีอีก 14,000 บริษัทที่สงสัยว่าจะเป็นโนมินีซึ่งอยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติมส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นกำลังดูว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นใครขณะที่การตรวจสอบ577ผับในเขตห้วยขวางนั้นกรมการปกครองกำลังทำการบ้านหากเจอสถานที่ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเราต้องช่วยกันกรุงเทพมหานครให้สะอาดขึ้นเราต้องการปราบจริงแต่ยอมรับว่าบริษัทสีเทาก็ยังผุดขึ้นมากลัดกร่อนคนไทยไปเรื่อยๆขณะที่กรณีมีคำสั่งของกทม.ให้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสะพานควายปิดชั่วคราวนายพลพิกล่าวว่าตนทราบว่าที่ห้ามใช้สถานที่เพราะเป็นเรื่องสาธารณสุขแต่ตนคิดว่ายังมีที่อื่นอย่างเช่นในกทม.ก็สามารถดำเนินการได้ทางเรื่องโครงสร้างของอาคารใบอนุญาตต่างๆเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปดูร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งที่พบว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านที่สะพานควายมีการเปิดให้บริการเหมือนกันกับที่ร้านที่ถูกปิดไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิด

0: ดเดียวปากสะอาด
1: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับนายกแป้นเผยนายกเมตตาชาวหัดใหญ่สั่งเร่งทำสัญญาโครงการแก้มลิงคลองเรียนภายในเดือนนี้นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่กล่าวถึงการสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นอย่างไรบ้างหลังมีความคืบหน้ามาแล้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ทำสัญญาภายในเดือนนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเมตตาคนหาดใหญ่เดือนนี้ต้องทำสัญญาให้เสร็จโดยเร็วขยายแก้มลิงให้กักเก็บน้ำจากเดิมประมาณ500,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น800,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นคันปูนทั้งหมดเพื่อป้องกันเขื่อนแตกในอนาคตและเก็บกักน้ำได้มากขึ้นการชะลอน้ำที่จะลงมาคลอง30เมตรหรือคลอง7ทำให้ช้าลงนายกรัฐมนตรีให้ขยายแก้มลิงอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่ดินของเทศบาล25ไร่ตั้งงบไว้200ล้านบาทรวมทั้ง2จุดจุดแรกให้ทำก่อนภายในเดือนกันยายนส่วนเดือนหน้าเพิ่มแก้มลิงจุดที่2จะทำ2ตัวให้เสร็จด้วยงบประมาณ200ล้านบาทโควิด-19 ปีนี้พบผู้ป่วยเกือบ 100,000 รายเสียชีวิต15คนแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่เป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายสำหรับการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจนจังหวัดที่พบผู้ป่วยจำนวนมากอันดับหนึ่งคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากคือกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตพบในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยเป็นกลุ่ม608จำนวน14รายพื้นที่ที่มีการระบาดและมีผู้ป่วยสะสมคือเรือนจำมีผู้ป่วยสะสม761รายสถานศึกษา400รายโรงพยาบาล37รายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ32รายสถานประกอบการ52รายและค่ายทหาร57รายสำหรับเชื้อโควิดปัจจุบันยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังคือโอไมครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานทำให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
3: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18 น.ถึง 20 น.

0: าง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
3: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบกันวันอังคารที่1กันยายนนะครับ
4: ค่ะ
3: โอ้โห
4: เป็นไง
3: กรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
4: มืดมาก
3: แม่นมากเป็นไงเลยเด้งตกเรียบร้อย
4: โอ้โห
3: ตกเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมืดหนักครับ
4: หนัก
3: แต่ไม่นานเท่าไหร่แต่ตอนนี้ยังปล่อยอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนอย่างไรนะครับตกขนาดไหนบ้างก็ไม่ทราบได้ครับแต่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็คือเริ่มมีแสงสว่างเด้งนะโอ้อย่าตกมานักเลยครับตกมาช่วงเย็นถึงค่ำตามคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแม่นทุกวันนะเด้งนะแต่โอ้โหขับรถสิครับเด้งเมื่อวานนี้ผมหันเรือโหดมากเลย
4: เป็นไงมากอ่ะเออเมื่อวานอ่ะ
3: สองชั่วโมงกว่าครับ
4: เกือ
3: บครึ่งโอ้โห
4: ตายพี่สุวิทย
3: ์นะท่อปัสสาวะนะครับแย่เลยตอนเนี้ย
4: เมื่อวานเด้งไม่เท่าไหร
3: ่ครับ
4: เออแต่เด้งจำได้แค่วันศุกร์อ่ะว
3: ัน
4: ศุกร์อ่ะจะติด
3: นะ
4: วันศุกร์อ่ะจำได้เลยว่าโทรศัพท์เข้ามาก็คุยกันไปเออได้แบบช่วยผ่อนคลายเวลาขับรถเนี่ยแต่พอถึงบ้านบอกเนี่ยเดี๋ยวฉันถึงบ้านแล้วนะพอถึงบ้านปุ๊บเนี่ยขอเข้าห้องน้ำก่อนนะไม่ไหว
3: นะกรรมของคนกรุงเทพนะครับเด้งนะทุกวันเลยครับแต่ไม่รู้พบกันวันที่หนึ่งนะครับใครเป็นเศรษฐีใหม่บ้างสำหรับสลากดิจิทัล
4: งวดนี้ออก2เยอะเน
3: า
4: ะ
3: เออเห็นว่าถูกนะครับตั้ง23คนอ่ะเด้งนะสูงสุด24ล้านนะครับเอาเป็นว่านะครับท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าเลขมันออกอะไรยังไงบ้างครับปรากฏว่าวันนี้นะครับบรรยากาศการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยออกที่จังหวัดระยองนะครับเป็นการออกสลากแบบสัญจรเหมือนทุกครั้งแหละครับเลขมาแรงเป็นไงอ่ะพอไปจังหวัดระยองนะครับเลขมาแรงเป็นไงเรือรบสายลัดอย่างเงี้ย
4: อ
3: ับราฮัมลินคอนเหรอ
4: 72
3: ยังบอกยังมาซื้อกันน่ะเด้งนะ
4: โอ้โห
3: คนนี้นะ
4: แต่ว่านี่มันออกอะไรนะ12
3: ครับนี่นะเ
4: ออครับ12อะไรเน
3: ี่
4: ยส
3: ัก
4: อย่าง
3: ออกเลยครับ3ตัวหน้าเด้งนะ257ครับ
4: เหรอ
3: ใช่ครับแล้วก
4: ็
3: 3ตัวได้แก่นะครับ136แล้วก็740 2ตัวก็คือ04รางวัลที่1ก็คือ417 212ครับเอาสู้กันใหม่นะครับงวดหน้าเด้งแต่นะครับที่บอกว่ารวยเศรษฐีใหม่ที่ว่านี้สรุปให้ฟังนะครับรวมทั้งหมดผู้ที่ถูกนะครับ23คนเนี่ย31ใบครับรวมเงินรางวัล186ล้านผู้ที่ถูกรางวัลที่1สูงสุด4ใบ1คนครับรับรางวัลไป12ล้านแล้วก็ที่เหลืออีกถูก1ใบ19คนรับไปคนละ6ล้านนี่นะส่วนงานนะงวดหน้านะครับก็ว่ากันไปเด้งนะแต่ผมก็ถูกนะครับเด้งวันนี
4: ้ถูกอะไร
3: ครับคนละครึ่งครับ
4: ทำไมอ่ะ
3: วันที่หนึ่งไงเริ่มเดือนสุดท้ายอ่ะ
4: จะถูกไงก็ได้กันทุกคน
3: นั่นแหละใช้ไปแล้วผมก็พูดให้ตัวเองสบายใจเด้งนะถูกเหมือนกันนะครับหลายท่านก็ถูกด้วยนะ
4: อย่าเลยเมื่อวานวันสุดท้ายใช่ไหมของเดือนที่แล้ว
3: ครับ
4: ยังได้ใช้เลยตื่นเต้นมากเลยอ่ะ
3: เ
4: ออตัวเองยังมีสิทธิ์ได้ใช้จนถึงวันสุดท้าย
3: เลยเออผมไม่ได้ใช้เลยเพราะหมดไปก่อนหน้านี้แล้ว
4: นี่มาอ่านเจอเรื่องของความรักระหว่างโค้ชออสอ่ะกับภรรยาแล้วอ่ะ
3: ชาวจีนเออเป็นไงไม่อยากฟังอยากฟัง
4: เจอเนี่ยในสยามสปอร์ตเนี่ยเขาลงเอาไว้โอ้
3: เ
4: ขาบอกว่าความรักเนี่ยนะมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนช่วงปี2544เลยคือตอนนั้นน่ะฝงคุณเนี่ยนะภรรยาของโค้ชออสเนี่ยนะคะอายุประมาณสัก23ป
3: ี
4: เพิ่งเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกในฐานะที่เป็นแบบเซตเตอร์ดาวรุ่งอ่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหูจีนนี่ถือว่าเป็นมหาอำนาจเลยนะทางด
3: ้
4: านของวอลเลย์บอล
3: เ
4: ลยนะของเราเนี่ยเห็นบอกว่าจะเป็นทีมที่แบบเพิ่งตั้งไข่ด้วยซ้ำแต่ว่าพอหลังจากที่การแข่งขันเนี่ยจบลงคือฝั่งคุณเนี่ยนะคือเขาเหมือนเขาถูกใจกับ

0: โค้ชออสมากอ่ะ
1: โอ้เหรอครับ
0: เออเขาถูกใจแบบ
1: มีเซนมีเซนกระเด้งนะ
0: คือเธอแบบชอบอ่ะชอบถึงขนาดที่ว่าคือเฝิงคุณเนี่ยนะบุกเดี่ยวเข้ามาเลยขอถ่ายรูปคู่คิดดูแล้วกันเออขอถ่ายรูปคู่กับโค้ชออสเลย
1: บุกเพเริ่มทำงานตอนนั้นละเด้งนะ
0: แล้วก็บอกว่าไอ้ตรงจุดนั้นนี่แหละไอ้ตอนช่วงที่มาแข่งที่ไทยเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่แบบเริ่มจะชอบในโค้ชออสค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะปรากฏว่าโค้ชออสเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วเฝิงคุณเนี่ยก็แบบเออคือเหมือนจะชอบโค้ชออสมากๆอ่ะถึงขนาดให้ล่ามเนี่ยแปลทุกคำพูดที่โค้ชออสเนี่ยพูด
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เออแล้วพอฟังปุ๊บเนี่ยโอ้ยก็แบบคือชอบอ่ะ
1: ครับ
0: เออเขาบอกว่าเนี่ยเขาอธิบายเลยบอกว่าคือแววตาของคือแววตาของฝึงคุณเนี่ยพอพูดถึงโค้ชออสเนี่ยแววตาจะแบบเป็นประกาย
1: คือ
0: แสดงว่าต้องหลงรักมาตั้งแต่แบบต้นเลยอ่ะ
1: ปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งเลยเด้ง
0: เลยโค้ชออสเนี่ยแบบเป็นคนที่แบบเออฉลาดมากมีอารมณ์ขันมากอะไรเงี้ยแล้วเธอเองอ่ะนอกเหนือจากจะชอบโค้ชออสแล้วเนี่ยนะก็หลงรักในอาหารไทยโดยเฉพาะกับแกงถุงอ่ะคือชอบมากกับแกงถุง
1: อะไรก็ดีหมดอ่ะเด้งนะโลกสีชมพูแล้วครับตอนนี้เอ้า
0: แล้วก็ทุกครั้งในหลังจากที่จบเกมการแข่งขันเนี่ยแบบโค้ชออสเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยเธอก็จะแบบชอบฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ล่ามมาแปล
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากนั้นมาเน
1: ี่
0: ยตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยที่คบหาดูใจกันเนี่ยเขาบอกเป็นการคบหาดูใจกันแบบเงียบๆนะโค้ชออสเนี่ยต้องหาเวลาแบบเคลียร์คิวเพื่อที่จะบินเนี่ยไปหาเธอที่จีนเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้ง
1: โอ้ครับ
0: แล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็คือเรื่องของภาษา
1: เรื่องของภาษาจีนนะ
0: คือโค้ชออสเนี่ยเวลาไปเจอกับครอบครัวเนี่ยของฝึงคุณเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเวลาไปจีนปุ๊บเนี่ยก็จะต้องไปตลาดสดด้วยกันไปกับพ่อแม่ของฝึงคุณนี่แหละไปถึงปุ๊บเนี่ยคือต่างคนต่างก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
1: เ
0: ออโค้ชออสก็พูดภาษาไทยพ่อแม่ก็พูดภาษาจีน
1: ภาษาใบ
0: เออแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นการสื่อสารทางใจอ่ะเออแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้วัตถุดิบอย่างที่ตัวเองต้องการ แล้วก็เพื่อพิสูจน์รักแท้นะคือโค้ชออสก็ถึงขั้นลงทุนลงแรงเรียนภาษาจีนแบบจริงจังเลยค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยโอ้ยชอบกันอยู่นานปุ๊บเนี่ยก็แต่งงานกันในที่สุดแล้วก็ทางโค้ชออสเองนะก็เข้าพิธีพระราชทานทั้งสังในไทยก่อนที่จะบินไปจัดพิธีฉลองมงคลสมรสเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยที่กรุงปักกิ่งเห็นบอกว่าในงานแต่งงานเนี่ยโค้ชออสนะก็สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการหยิบกีตาร์เนี่ยขึ้นมาโซโล่เพลงอ่ะ
1: แล้
0: วก
1: ็ร้
0: องเพลงจีนให้เจ้าสาวฟัง
1: เลยครับ
0: แบบสดๆเลย
1: เหมือนนายกอนุทินเลยนะเนี่ยชอบร้องเพลงเนี่ยแดงเออ
0: แล้วก
1: ็ยังให้อยากฟังต่อ
0: แล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจนะเขาบอกว่าก็คือในงานแต่งงานเนี่ยของทั้งคู
1: ่
0: ปรากฏว่าเขาใช้วิธีเนี่ยทำเป็นราโลโก้ไงสัญลักษณ์เน
1: ี่
0: ย
1: เป็นสัญลักษณ์
0: ที
1: ่
0: เพื่อนของฝึงคุณเนี่ยทำให้นั่นก็คือเป็นภาพช้าง
1: โอ้ภาพช้างอ้าวสัญลักษณ์ของประเทศไทยครับช้าง
0: คือเพราะว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำประเทศไทยอยู่แล้ว
1: จริงแล้วต้องเอาก่อนละเด้งเอา
0: เออช้างเนี่ยหันหน้าเข้าหากันจนดูคล้ายกับตัวอักษรเค
1: โอเค
0: เคเนี่ยก็หมายถึงเนี่ยโค้ชออสเนี่ยเกียรติพงศ
1: ์อ๋
0: อ
1: ครับ
0: แล้วก็ฝังคุณก็ตกคุณไงเออ
1: ตกเคเหมือนกัน
0: ใช่
1: โอ้เหรอครับ
0: เออแล้วก็อบล้อมด้วยนกฟินิกซ์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์มงคลระดับตำนานที่เป็นตัวแทนของประเทศจีน
1: นั่นแหละคือว่าแพนด้าง
0: านแต่งงานของทั้งค
1: ู่แ
0: ล้วก็ทั้งคู่ก็มีเนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องช้างช้าง
1: ช้างช้าง
0: ใช่น้องช้างช้าง
1: ลูกอายุเท่าไหร่แล้วลูกชาย
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: นี่นะ
0: แล้วก็คือตอนช่วงแรกๆเนี่ยที่เขาแต่งงานกันก็โค้ชออสเขาตอนช่วงนั้นไม่ได้เป็นโค้ชเนอะ
1: ครับ
0: เพิ่งกลับมาเป็นโค้ชเนี่ยเมื่อปี67นี่แหละค่ะ
1: เขาเป็นบักไปทีนึงได
0: ้แล้วฝังคุณเนี่ยในฐานะผู้ชีวิตเนี่ยก็คือเหมือนเข้ามาช่วยซ้อมด้วยนี่แหละที่เป็นที่มาไงที่ตอนนี้คือหลายคนเนี่ยก็พูดถึงว่าเนี่ยคือไอ้ความสำเร็จครั้งนี้ก็ต้องยกให้ฝังคุณด้วย
1: น่าเห็นไหมครับนี่นะช่วยกันทำมาหากินนะเด้งนะโอ้โหในที่สุดแล้วนะครับเส้นมีก็แพ้เส้นอะไรอ
0: ะไร
1: เส้นหมี่โคราชเด้งขอเขาดังหน่อยเส้นหมี่โคราชอะไรไม่เด้งผัดหมี่โคราชอย่างเงี้ยเห็นไหมเส้นหมี่ประเทศจีนแปลเลยครับโอ้เป็นสิ่งสวยงามนะครับรักนี้ไม่มีอุปสรรคแล้วก็มีพรมแดนนะเด้งนะ
0: ใช่เดี๋ยวยังมีคู่หนึ่งนะ
1: คู่ไหนอ่ะ
0: คือฮากันมากเลยคู่ของอมสินน่ะ
1: โอ้เอ้าเอ้าเหรอ ขาออมสินนะครับนักตบหัวเสาที่บอกว่าโอ้โหคนจีนนะครับไม่พอใจเธอมากเลยน่าจะไปทักไปว่าเธอโดนอะไรหรือเปล่าเพราะว่า

0: แรงคือมหาศาลมากเลยที่สุดแล้วก็ไม่มีปัญหานะเอออยากรู้ต่ออีก
1: หล่อมากเลยนะ
0: เป็นใครยังไงอ่ะ
1: เพราะแฟนเนี่ยเขาไปรับถึงสนามบินไงก็เลยพวกสื่อเนี่ยก็จะล้อกันเห็นลงคลิปแบบล้อเลียนกันอยู่เลยเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ค่ะหลายคนก็ไปค้นมาเลยนะว่าเป็นใครอ่ะสำหรับหวานใจของออมสินชื่อว่ามอสพิเชษเปรียบยอดยิ่งค่ะหรือว่ามอสเดอะเฟสเป็นผู้เข้าประกวดเดอะเฟสด้วยรู้จักเดอะเฟสไหมพี่สวิทหรือแบบพวกนายแบบนักแสดงอะไรเงี้ย
0: โอ้เหรอครับเออไม่รู้จักกันเด้งช่วยอธิบายต่อให้หน่อยเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นรุ่น
1: เป็นพวกแบบทีมการแข่งขันอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับมอสเดอะเฟสคนนี้เขาอยู่ในทีมของลูกเกดเมทนี
0: ครับ
1: แล้วมอสพิเชษเนี่ยนะเขาก็จะเป็นนายแบบแล้วก็เป็นนักแสดงหนุ่มชาวสุรินทร์เคยเข้าร่วมเนี่ยรายการเดอะเฟสเมนนะครับซีซั่นหนึ่งเมื่อช่วงปี2560ในทีมของลูกเกดเมทนีก็สำหรับมอสเนี่ยนะอายุ22ปีมีส่วนสูงเท่าไหร่รู้ไหม
0: เท่าไหร่
1: 187
0: โอ้สูงกว่า
1: สูงชะลูดมาก
0: ฝ่ายออมสินนะเด้งนะ
1: แล้วมอสเนี่ยจะมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องนะคะงานถ่ายแบบโฆษณามิวสิกวิดีโอแล้วก็ละครแล้วก็มีผลงานละครเรื่องแรกด้วยนะเรื่องฝ่ายนุ่มพยัคฆ์ก
0: ่
1: อนจะมีผลงานอื่นๆเนี่ยตามมาอีกหลายเรื่องแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหคือเขาแบบสไตล์วัยรุ่นน่ะสำหรับมอสพิเชษเนี่ยนะ
0: โอ้ดูทีไรนะครับภาพข่าวเมื่อคืนพวกเธอกลับมานะครับมีความสุขนะเด้งหน้าตาตามโอ้หน้าตาวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่สุวรรณภูมิแทบแตกเมื่อคืนนี้นะครับอย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่นะแต่คนหนึ่งนะครับไม่มีคนไปย่างไกลว่าจะเป็นแฟนหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับสำหรับทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วทีมชาติแน่บอลเร็วไงนะครับน้องนี่เป็นคนอำเภอบ้านโคกล่ามอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้ปรากฏว่าวันนี้
1: ต้องพูดถึงคนร้อยเอ็ดเลยใช่ไหม
0: คนร้อยเอ็ดบ้านเดียวกันน้อยไม่อยากเบ้าไม่อยากพากไม่อยากพากไม่อยากคุยเด้งคนร้อยเอ็ดนะครับเก่งนะบอกให้นี่โอ้ปรากฏว่าวันนี้หลังจากที่เธอกลับมาแล้วใช่ไหมครับนี่นะทัดดาวนึกแจ้งนะครับได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อใช้เวลาร่วมกับครอบครัวปรากฏว่านะครับลงจากสนามบินไปแล้วโอ้โหนายกอบจจังหวัดร้อยเอ็ดเร็วจริงนะครับเด้งไงไปรอรับเลยครับรอรับมอบพวงมาลัยก็เจ้าหน้าที่ไปรอรับเพียบแฟนคลับไปเพียบเลยสำหรับนักยายกบรรจงนะครับบรรจงร้อยเอ็ดนี่นะแล้วก็เธอเดินทางไปต่อที่หอโหวตครับหอโหวตนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่เป็นหอท่องเที่ยวเด้งไปกระโดดลงก็ได้นะครับความสูงไม่ต้องห่วงแล้วก็สวยงามมากครับบึงพลันชัยเนี่ยแล้วภายในเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะเลยไปเลยครับพระพุทธมิ่งพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครับและก็พระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เติมพลังใจก่อนกลับเข้าสู่ภารกิจทีมชาติอีกครั้งนะครับทัดดาวแล้วก็ทับลูกยางสาวไทยก็จะเดินทางไปเก็บตัวพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่3กันยายนนี้ครับเพื่อเดินหน้าสร้างผลงานแล้วก็ล่ารางวัลให้กับประเทศต่อไทยต่อไปนี่นะเด้งนะซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจะแข่งขันกันที่เมืองไอจินาโกย่านะครับระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนี
1: ้
0: เนี่ยนะครับฟังทีไรเห็นทีไรก็มีความสุขกันเด้ง
1: เห็นทางอะไรนะกับตันแป้นกับตันแป้นน่ะปิยนุชแป้นน้อยเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าเห็นว่าคือเขาก็กลับบ้านไงกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันบอกว่าก็กลับไปที่บ้านเพราะว่าเธอเนี่ยซื้อที่ให้คุณแม่ห้าไร่ค่ะว่าไปเห็นบอกว่าเงินของเธอเนี่ยก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเองก็ใช้วิธีแบบคือไม่ได้แบบติดหรูอะแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ของหรูหราของแบรนด์เนมได้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเธอเองก็ไปใช้ชีวิตแบบกับชีวิตแบบสงบอะที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าเธอเนี่ยก็ไปซื้อที่ให้กับคุณแม่ที่นั่นประมาณ5ไร่นะคะคุณแม่ก็ใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่นั่นละค่ะที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับปิยนุชแป้นน้อยหรือว่ากับตั๋งแป้นนะคะ
0: ครับแต่ละคนก็มีความเคลื่อนไหวหมดเด้งนะนะครับแต่ละแต่ที่ผมน่าสนใจที่สุดก็คือว่านะครับน้องๆที่มาเมื่อคืนนะเด้งนะคนที่ไปรับครับคนไปรับผมว่าดูมีความสุขกับทีมน้องๆนะเด้งนะเพราะอะไรครับ
1: หลายคนเนี่ยบอกเลยนะ
0: วิ่งขอลายเซ็นวิ่งทะลุโห
1: ไม่นะคือหลายคนอ่ะจะออกมาพูดคล้ายๆกันพวกบรรดาแฟนคลับอ
0: ่
1: ะก็คือถ้าเกิดว่าชนะได้ไปโอลิมปิกเนี่ยทุกคนจะยอมซื้อตั๋วไปดูวอลเลย์บอล
0: ที่ลอสแอนเจลิส
1: ใช่หลายคนเนี่ยออกมาพูดเหมือนกันเลยเนี่ยใครนะ

0: ภรรยาของชาคริตอ่ะชาคริตย้ำนามก็จะเป็นแฟนคลับโตยงแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาก็แบบเชียร์มาตามเชียร์มาประมาณ10ปีแล้วสำหรับวอลเลย์บอลเนี่ยไม่เคยมีโอกาสจะได้เจอน้องๆเลยแล้วก็ปรากฏว่าได้เจอน้องอยู่คนหนึ่งเนี่ยแล้วน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องได้ไปโอลิมปิกอ่ะคือต้องซื้อตั๋วไปดูนะก็ไปรับปากไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภรรยาชาคริตก็ออกมาประกาศเลยว่าเขาจะซื้อตั๋วไปเจอกันที่เอลเอแน่ๆ
1: ครับเรื่องสาวไทยนักตบลูกยางสาวไทยอยู่ในสายเลือดของคนไทยตอนนี้ทุกคนละเด้งนะเพราะว่าทุกคนพูดหมดครับแต่อยากจะดูนิดนึงนะครับว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี้ยนะครับแฟนก็ปรากฏตัวเมื่อสักครู่ที่เด้งบ้าไปแล้วนะกับตันทีมครับคนนี
0: ้
1: กว่าจะมาสู่เส้นทางในเด้งนะโอ้โหมันยากเหลือเกินนะเด้งเธอนี่เป็นคนที่กำเนิดแล้วก็เติบโตที่จังหวัดนครพนมครับเกิดที่อีสานเนี่ยนะเดิมทีนะครับเธอไม่เคยรู้จักวอลเลย์ด้วยซ้ำไปครับจนได้เห็นพี่สาวลงแข่งขันระดับโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านนกเหาะที่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพน
0: ม
1: รู้สึกว่าอยากเล่นแล้วก็มีพี่สาวนี่เป็นต้นแบบไปเด้งนะจากนั้นก็เริ่มเล่นด้วยความสนุกเลยครับเธอพัฒนาฝีมือมาอย่างรวดเร็วจนเริ่มจริงจังกับวอลเลย์บอลครับจนวันหนึ่งต้องห่างจากครอบครัวเดินทางไกล700กิโลครับเพื่อมาศึกษาต่อที่ไหนครับโรงเรียนกีฬาอ่างทองเพราะอะไรครับลุงของเธอแนะนำว่าให้มาเรียนต่อที่นี่เพราะเขาเก่งกีฬาประเภทวอลเลย์ว่างั้นเด้งนะอ่างทองครับนี่นะจากนั้นนะครับเธอก็เริ่มฝึกวิชาลูกยางอย่างเข้มข้นครับโดยมีโค้ชโทนี่อภิรัตน์งามมีฤทธิ์เนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้มาตลอดเลยช่วงแรกนะครับพรปันก็เล่นในตำแหน่งหัวเสาแต่โค้ชโทนี่ก็พยายามให้เธอเล่นฝึกหลายตำแหน่งครับจนวันหนึ่งเธอเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเมื่อรุ่นพี่ตำแหน่งเซนเตอร์ครับเซนเตอร์นี่นะย้ายไปเรียนที่อื่นเด้งโค้ชโทนี่ก็ตัดสินใจแล้วครับให้เธอในก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในตำแหน่งเซนเตอร์ครับเพราะมองว่าเป็นตำแหน่งที่น่าจะเหมาะสมกับเธออย่างมากเลยหลังจากเปลี่ยนตำแหน่งนะครับโค้ชเขาก็เคี่ยวเข็นแล้วก็ถ่ายทอดทุกวิชาอย่างเต็มที่เลยจนพรพันธ์นะครับพัฒนาฝีมือแล้วก็ก้าวไปติดเยาวชนทีมชาติไทยได้สำเร็จหลังจากที่จบม.6เด้งเธอก็เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตใช่ไหมครับในวัย19ปีเธอก็มีโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อปี2555ในยุคของเจ็ดเซียนโอ้โหเจ็ดเซียนตอนนั้นดังมากอะเด้งนะเส้นทางของเธอไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าต้องเรียนรู้แล้วก็รอโอกาสจากซาร่าคือนุสราต้อมคำนั่นเองครับมือเซนระดับโลกคนเนี้ยแล้วก็ต้องเป็นตัวสำรองอยู่นานเกือบ10ปีครับก่อนที่จะก้าวมาเป็นตัวหลักหลังจากนุสราประกาศเลิกเล่นทีมชาติครับการรับไม้ต่อจากรุ่นพี่ที่สร้างผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมมาเด้งนะทำให้พรพันธ์นั้นต้องเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แรงกดดันอย่างมหาศาลด้วยแต่เธอก็เลือกใช้คำวิจารณ์เหล่านั้นเป็นแรงผลักดันจนค่อยๆนะครับก้าวข้ามมหาสมุทรเนี่ยหรือมรสุมเนี่ยครับเพื่อพิสูจน์ตนเองก่อนที่พรพันธ์นะครับจะรับมาที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยแล้วก็พาทีมคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในปี2023ได้สำเร็จนี่เป็นการพิสูจน์ฝีมือเธอนะครับเด้งไม่ได้มาทำหน้าที่แทนใครหรือไม่ได้มาแบบง่ายๆครับจนกระทั่งเธอนะครับพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปคว้าแชมป์เอเชียได้อีกครั้งในปี2026สร้างประวัติศาสตร์นะครับในที่สุดแล้ววันนี้ก็ประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นไปโอลิมปิกจากเด็กหญิงนครพนมที่มีพี่สาวเป็นแรงบันดาลใจสุดท้ายกลับเป็นกัปตันทีมชาติไทยจะนำพาทีมไทยไปสู่ความฝันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนะครับอีก2ปีข้างหน้าถือว่าเป็นระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนคำนี้เป็นสิ่งที่หลายคนคอยใช้ตอกย้ำเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครทำได้หรือไม่วันนี้พรพันธ์เกิดปราดทำสำเร็จแล้วเด้งเห็นไหมครับนี่นะ
0: เงินอัดฉีดตอนนี้เห็นเขาบอกว่าประมาณ21ล้าน
1: อือครับ
0: นะจะไปโอลิมปิกนะ
1: ครับนี่นะแม่อยากจะให้อยากให้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือใครก็แล้วแต่นะเด้งนะนะครับถ้าสมมติว่าเอาวิกเอาเรื่องของอะไรที่ไม่ดีในประเทศไทยนะครับเอามาดูตัวอย่างของทีมน้อง
0: ๆ
1: หรือใครก็แล้วแต่มีความฝันแล้วก็แล้วแต่นะครับความตั้งใจมุ่งมั่นเด้งนะ
0: ดีครับ
1: สร้างคนสร้างคนครับเด้ง
0: จะมีเรื่องดราม่าอยู่เรื่องนึงอ่ะที่หลายคนพูดถึงกันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณกันจอมพลังเนี่ยกับทนายตั้ม
1: ทนายตั้มอะไรเด็ก
0: ทนายตั้มนี่ก็จะแบบ เออเขาก็มีแล้วก็จะมีเรื่องขุนของคุณกันจอมพลังกับหนุ่มกันชัยเนี่ยซึ่งเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้น
1: อ
0: ่ะเออพี่สุวิทย์เห็นไหมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็กับทนายตั้มเนี่ยนะก็ทนายตั้มบอกว่ามีน้องคนนึงที่ภาพลักษณ์ดีช่วยเหลือสังคมพลังล้นเหลือ

0: เคยมาขอผมหยุดแฉนักการเมืองที่ทำเว็บพนันบอกเป็นพวกกันพอผมไม่หยุดเนี่ยเก็บความเจ็บแค้นเอาไว
1: ้
0: พอผมพลาดวันแรกเนี่ยโพสซ้ำผมเลยทางคุณการจอมพลังก็เลยมาตอบบอกว่าเอ้ยโพสแบบนี้คนเข้าใจว่าเป็นผมสิตอนที่ติดคุกเนี่ยคนไปร้องตรวจผมเนี่ยเยอะเลยโดนมาเยอะเลยไปเตือนด้วยความหวังดีว่าข้อมูลมั่วเนี่ยก็ว่าชัดๆเนี่ยว่าสุดท้ายเนี่ยมั่วจริงบอกไปขอเนี่ยนะก็ไปยื่นร้องเนี่ยเต็มไปหมดเป็นไงได้นะเนี่ยหน้าครบได้เหรอวันนี้ไลฟ์ Live ขายเครื่องตัดหญ้าในต
1: อ
0: ช่องการจอมพลังนะเผื่อเนี่ยจะมีคนมาอุดหนุนแล้วก็เหมือนถามว่าน้องว่าใครปรากฏว่าทางทนายตั้มก
1: ็บอกว่า
0: ก็ว่าจุดๆ
1: ว
0: ่
1: าต
0: ั
1: วนี่แหละว่าถูกตัว
0: แล้วก็แบบแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยเขาก็ตอบโต้กันอีกประเด็นแบบอยากเป็นนายกอ่ะ
1: เลิกครับเขาอยากเป็นนายกคือคนที่ว่านักการเมืองนี่เหรอเด้ง
0: คือทนายตั้มไงก็บอกว่ามีคนคนนึงเนี่ยฝันอยากจะเป็นนายกถามพี่นักข่าวไปถามกันจอมพลังยังจำกลุ่ม12ได้ไหมกันจอมพลังก็เลยตอบโต้บอกว่าถ้าผมอยากเป็นนายกเนี่ยผมลงเลือกตั้งตั้งแต่ตอนที่พี่เนี่ยอยู่ในคุกแล้วครับก็เลยตอนนี้เขามีอะไรกันเนี่ย
1: ครับก็ไม่รู้เด้งนะจะฟังดูนะครับมันก็แฝงด้วยการเมืองหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะเด้งนะ
0: เนี่ยก็ตอบโต้กันไปมาถึงขนาดที่อะไรนะทางด้านของอะไรทนายเลยน
1: ะ
0: ทนายเลยอ่ะ
1: ทนายไหนอ่ะเด้งทนายกองเชียร์เหรอ
0: ไม่เนี่ยกองตรีได้ด็อกเตอร์ธนกฤตเลย
1: อ๋อธนกฤต
0: เขาบอกเอามาบอกเลยบอกว่าตอนนี้เรื่องของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยกับการจอมพลังก็ตอนนี้ก็ไม่อยากฟันธงหรอกใครถูกใครผิดเห็นบอกว่าทางคุณหนุ่มกัญชัยเองก็พยายามขอโทษแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเลือกที่จะไม่คุยเพราะนั้นก็ฝากให้การจอมพลังว่าเนี่ยคิดด้วยนะเรื่องนี้อะไรเนี่ยประเด็นเนี่ยนี่ก็เลยเป็นลูกวุ่นวุ่นเรื่องหนึ่งอ่ะที่กำลังเป็นดราม่าอย่างมากมายตอนนี้ก็ยังไม่มีคำเฉลยออกมาว่าตกลงมันคืออะไรกันเ
1: องคนดังทั้งคู่นะเด้งนะเด้งเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่ง

0: ว่าย1ติวเตอร์ยิมว่าย2ภูพาวเวลว่าย3ฟอร์ดพีทว่าย4ลูกหมีซอนย่าว่าย5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบหกนาทีนะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันคุณหนึ่งพันช่างค่ะส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอะไรเนี่ยนักบุญทุนชาวบ้านถ้าไม่ใส่จริงๆอยู่ไม่ได้หรอกครับวันหนึ่งก็ต้องถูกแฉตามระเบียบ
3: ครับ
2: สุดท้ายก็ไล่ออกคงใส่พูดถึงคุณกันจอมพลังใช่ไหมคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาเนาะแล้วก็คุณมายุรีวันนี้คุณมายุรีส่งอะไรมาเอ่ยส่งลิงก์ข่าวอะไรอ่ะมดขึ้นต้นไม้ยังไงแล้วก็อะไรเนี่ย13ผลไม้ลดความอ้วนน้ำตาลน้อยแล้วก็ใหญ่สูง
3: โอ้ครับต้องผลไม้แล้วก็ผักมั้ง
2: แต่ไม่ได้บอกว่า13ผลไม้มีอะไรบ้างมีแต่ภาพให้ได้เห็นเนี่ยเห็นมีมะละกอมีแตงกวามีอะโวคาโดม
3: ี
2: ส้มมีชมพู
3: ่
2: เนี่ย
3: ใช่หมดแหละครับที่เดินเอ่ยมาเด
2: ็กส่วนใหญ่
3: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วก็มาคุณไพศาลค่ะคุณไพศาลบอกว่าอะไรเนี่ยสวัสดีวันอังคารเบิกบานกายใจวลีเด็ดนักกีฬาว่าส้มตำชมพู่นำปูชาคือป้าเขียวญี่ปุ่นหาโคชชินว่าปีนเกลียวจีนแก้เกี้ยวกล่าวหาว่าฝึงคุณขอเป็นควันหลงตามกระแสก่อนเราที่ชื่นชมสาวนักเทนนิสใน US Openเป็นลำดับต่อไปด้วยคร
3: ับ อ๋อเลยครับ
2: เนี่ยเขาบอกว่า
3: สาธุ
2: บูชาป้าเขียวอ่ะป้าเขียวคืออะไรรู้ไหม
3: ป้าเขียว
2: อืมที่เขาพูดกันเนี่ยตอนแรกก็ป้าเขียวคืออะไรเหมือนเขาไปขอพวกเนี้ยพวกทีมวอลเลย์บอลเขาไปขอกับป้าเขียว
3: เลยครับป้าเขียวอยู่ไหนไม่รู้เด้ง
2: เทพีสันติภาพที่นิวยอร์ก
3: อ๋อเหรอ
2: ไปขอป้าเขียวว่าเนี่ยข
3: อท
2: ำนองว่าขอทีมเราเนี่ยได
3: ้
2: แข่งได้มาถึงโอลิมปิกเถอะอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยป้าเขียวรักเราป้าเขียวเลยให
3: ้เป็นไปได้ไง
2: ตอนแรกก็อ่ะป้าเขียวใครอ๋อป้าเขียวเทพีสันติภาพคุณอารมณ์ดีค่ะคุณอารมณ์ดีบอกว่าหอโหวตสวยๆไปมาแล้วครับ
3: อ
2: าวิท
3: ย์ไปที่ไหนครับ
2: คืออะไรอ่ะหอโหวต
3: หอโหวตร้อยเอ็ดอ๋
2: อ
3: หอโหวตร้อยเอ็ดโอ้ดีแล้วครับสวยครับผม
2: สวยคืออะไรอ่ะ
3: ผมกับร้อยเอ็ดไปก็ไปทุกไปเท่าที่สะดวกก็ไปครับคือ
2: สมเด็จพระศรีนครินท
3: ร์เป็นสัญลักษณ์ครับเด้งนะครับคือโหวตที่เป็นดนตรีของคนอีสานโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดครับเหมือนกับบอกว่าเอามาเนี่ยดูเนี่ยเป่าไม่เหมือนแคนอ่ะเด้งแคนนี่ก็คือว่าเป็นเป่าแบบที่ไม่มีลูกระนาดใช่ไหมครับมีลูกเป่าลูกเขาเรียกลูกแขนนะเด้งนะใช้มือแต่โบสถ์นะครับก็คือใช้ปากเด้งปากเป่าก็คือว่าเป็นหมุนลักษณะว่ามันแหมจะบอกว่ายังไงล่ะครับเป็นเอาว่าเป็นดนตรีแบบพื้นเมืองโบราณสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ดเขาก็เลยมีการสร้างตึกหรือหอโหวตข้างบนนะครับเป็นรูปโหวตหมดเลยเด้งนะแล้วก็ตอนนี้พัฒนาการก็คือว่า

0: มีการนะครับบอกว่าโหนคือใช้เครื่องมือนะครับก็คือว่าลงจากหอโหวตคือโหนลงไปนะถ
1: ้
0: าพูดภาษาชาวบ้านก็โหนสลิงนะครับแต่ความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าใช้เทคโนโลยีต่างประเทศลงไปสวยตรงบึงพลานชัยแล้วไปอยู่บนหอโหวตนะครับก็จะมองเห็นรอบทิศหมดเลยเด้งรอบทิศของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ภายในหอโหวตเนี่ยจะมีเรื่องของวิถีชีวิตนะครับเรื่องของวิถีเรื่องของพุทธรวมทั้งนะครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับโชว์หมดเลยโดยเฉพาะฝีมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเด้งโอ้โหวาดรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เก่งมากครับไปดูนะครับจะเกิดความภาคภูมิใจเลย
1: ค่ะ
0: อ
1: ันนี้คุณสุภัทรเก้าเอี้ยนเขาโชว์มาเลยเนี่ยเขาถูกเลขท้าย2ตัวเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย
0: กี่บาทแล้วเน
1: ี่ยได้มา 20,000
0: โอ้โหได้เยอะจังแวะมาเลี้ยงหน่อยแวะมาเลี้ยงหน่อย
1: ไวนี่โอ้โหดีใจจังเลยอ่ะอิจฉาคุณใบเตย ค่ะคุณใบเตยเข้ามา Hello Tuesday คุณชนกบอกว่าฟังเด้งบรรยายความรักของโค้ชออสแล้วทำให้เข้าใจเลยว่าเป็นผู้เข้าใจความรักมาก
0: ๆครับ
1: คุณพูนสุขคุณพูนสุขบางเขนฝนตกหนักไม่นานตอนนี้ปล่อยๆแล้วค่ะน
0: ี
1: ่แล้วก็ส่งเรียงเบอร์มาให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยส่งเรียงเบอร์มาแล้วอภิสุทธิ์ไปตรวจหน่อยมะ คุณเทนท่าฉลอมค่ะรายการดีมียำเย็นเด่นดีดังคุยขมงจริงจังฟังไว้ดีป่าวิชิตใกล้เด้งเก่งเข้าทีเพราะว่ามีไอเฮิร์บเสิร์ฟทุกวัน
0: นี่วันนี้ไม่มีไอเฮิร์บครับ
1: แล้วก็มาที่คุณสุภชัยที่ดินนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุทธิ์กับเด้งค่ะคุณไปเตยส่งรูปอะไรมาอีกเอ่ยเป็นรูปอะไรเนี่ยอ๋อนี่เนี่ยกับแฟนเลยนะในกับแฟนเนี่ยเนี่ยตอนนี้คนพูดถึงกันเยอะเนี่ยน้องกับแฟนเนี่ยเดอะเฟสเนี่ยเดอะเฟสเนี่ย
0: ความรักสวยงามเสมอนะเด้งนะเอาหมดหรือยังเด้ง
1: อ่ะหมดแล้วคร
0: ับ หมดแล้วนะเอวันนี้อดีตนายกอุ้งอิงแพทองธารเป็นข่าวเด้ง
1: เรื่อง
0: เอ้านะครับบอกว่าไม่ทนว่างั้นนะส่งทนายคำนายกาพันนะครับไปแจ้งความครับเจ้าของบัญชี Facebook คนหนึ่งนะครับที่ว่าเผยแพร่นี่ Face New ครับ
1: เ
0: นี่ยวันนี้แหละครับที่คุณศิระวริศสวนแก้วหรือทนายหมูครับได้เดินทางไปพบพนักงานสอทคือตำรวจไซเบอร์ครับบอกว่าได้รับมอบอำนาจจากคุณแพทองธารชินวัตรอดีตนายกเพื่อร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ใช้ Facebook ชื่อว่ามานิก้าครับกรณีที่ว่าการเผยแพร่เนื้อหาอันเป็นเท็จซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยและก็ความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งทนายย้ำว่าเป็นกระบวนการรักษาสิทธิชื่อเสียงและก็ความเป็นธรรมตามกฎหมายครับพร้อมให้ความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งตำรวจนะครับก็ว่าพนักงานสอบสวนนะครับได้มีการสอบปากคำแล้วก็รับเรื่องเอาไปแล้วโดยจะไปเร่งการตรวจพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บัญชีดังกล่าวนี้เพื่อดำเนินการเชิญตัวมาสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเด้งนะนะครับก็คือว่าตอนนี้โลกโซเชียลครับใครทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่รู้บางทีจริงก็มีแต่ไม่จริงก็เยอะนะครับเด้งเพราะฉะนั้นคนที่ว่ารักษาสิทธิ์ของตัวเองก็รักษาเอาไว้ก็ตามข่าวนี่ครับ
1: อุ้ยนี่คนที่โดนหนักเนี่ยคือคุณป๋อณัฐวุฒิอ่ะเห็นยังที่อุ้ยแล้วเด้งเห็นนะในโซเชียลอ่ะใน TikTok อ่ะคือลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเป
0: ็
1: นภาพเหมือนตำรวจแบบบุกเข้าไปที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วไปจับอะไรเงี้ยว
0: ่
1: าพวกเป็นพวกเว็บพนันเป็นพวกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือผิดกฎหมายอ่ะตำรวจก็บุกเข้าไปบ้านรวบตัวอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: อืม
1: เขากล้ากันเนาะ
0: เออ
1: เขากล้าออกข่าวกันแบบนี้เลยอ่ะงง
0: ครับ
1: นี่อะไรเนี่ยคุณชนิวัฒน์ใหม่บอกว่าโหวตครับพี่เด้งถ้าเต่าเป็นเนี่ยไพเราะเพราะมาก
0: โอ้ใช่ใช่ครับ
1: นี่ทุกคนก็มาพูดถึงเรื่องโหวตกันใหญ่เลยเนี่ย
0: ค
1: ุณกฤษ USA นะก็ส่งรูปเข้ามาเลยเนี่ยหอโหวตหอโหวตร้อยเอ็ดค
0: ุ
1: ณอาร
0: ม
1: ณ์ดีก็บอกว่าผมจะขึ้นไปโหนสลิงลงบึง
0: บึงพลาชัย
1: บึงพลาชัย
0: ใน
1: ขามันสั่น
0: ครับ
1: ลงลิฟต์ดีกว่าแล้วก็มีเนี่ยคุณใบเตยก็บอกว่าหอโหวตนี้ไหมคะใช่คร
0: ับ ใช่ค่ะใช่สวยๆนะครับ
1: คนก็พูดกันถึงหัว
0: เออถ้าอยากจะฟังเสียงโหวตนะครับผมขอบอกล่วงหน้าเด้งนะวันที่14กันยายนนี้ครับ
1: ทำไม
0: เนี่ยนะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับจะมาแสดงที่รายการ360องศานิวส์โชว์ของสวทนี่เองครับ
1: เอกวั
0: ตผมเนี่ยเด้งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาประมาณ

0: 10โมงครึ่งครับ
1: ค่ะ
0: เปิดโทรทัศน์ดูได้เลยครับวันจันทร์ที่14กันยายนนี
1: ้
0: โหวตจะมาแสดงที่นี่พร้อมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเด้งรับรองนะครับเพราะว่ากระหึ่มแน่ครับ
1: อืม
0: ครับ
1: นี่

0: เนี่ยแพ้สเปนในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกนั่นแหละแล้วก็เพิ่งจะเผยแพร่กันออกมาเมสซี่นะ
1: ครับ
0: เคยยอมรับนะคะว่ากำลังพิจารณาอนาคตในวงการฟุตบอลหลังจากการเสียชีวิตของพ่อของเขาอะนะซึ่งเสียชีวิตด้วยวัย68ปีหลังจากที่ต้องต่อสู้กับอาการป่วยมานานเมสซี่นะได้ระบุผ่าน IG นะคะเมื่อวันจันทร์ค่ะโดยเป็นภาพที่เขาเนี่ยเขียนเองกับมือเลยเป็นลายมือตัวเองบอกว่าเวลาของผมเนี่ยกำลังเหลือน้อยลงบทต่างๆเนี่ยกำลังเดินทางมาถึงจุดจบและนี่คือบทหนึ่งที่ทำให้ผมนั้นเจ็บปวดอย่างมาก
1: ครับ
0: ผมรักแล้วก็เคยรักและก็จะรักการเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติเนี่ยตลอดไปผมเนี่ยทุ่มเททุกอย่างที่มีผมไม่มีอะไรเหลือให้มอบอีกแล้วแล้วก็นอกจากนี้ยังมีนักเตะดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายกำลังก้าวขึ้นมาอยู่เบื้องหลังพวกเขาสมควรได้รับโอกาสของตัวเองวันนี้หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อของผมผมยิ่งมั่นใจมากกว่าเดิมขอบคุณสำหรับความรักทั้งหมดตลอด20ปีที่ผ่านมาผมจะคิดถึงการได้ยินเสียงของพวกคุณจากในสนามและจากนี้ไปเนี่ยผมจะเป็นเพียงหนึ่งในพวกคุณที่คอยเชียร์และสนับสนุนทีมจากข้างสนามอยู่เสม
1: อ
0: ผมเนี่ยจากไปพร้อมกับความสบายใจและความภาคภูมิใจที่ได้มอบช่วงเวลาซึ่งเราเนี่ยเคยได้แต่ฝันถึงให้กับพวกคุณร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมของผม มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากที่ได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดนี้ร่วมกับพวกคุณผมรักพวกคุณนี่แหละค่ะเป็นบทอำลาของเมสซี่ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้บ้านเราต้องประกาศแจ้งข่าวสารเตือนกันหน่อยนะครับเพราะว่า8เดือนเนี้ยไทยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ทะลุ 300,000 รายแล้วครับเด้งตาย48นะครับแซงหน้าโควิดอ่ะ3เท่าเลยอ่ะ
0: เหรอเออตอนนี้คือคนเอาไปลือกันเรื่องโควิดระบงระบาด
1: เออ
0: เวมานี่คือไข้หวัดใหญ่ในตัวเองใช่ม
1: ั้ยถูกต้องเด้งนะครับคุณหมอผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นขศกด้วยครับคุณหมอจุไรวงสวัสดิ์ครับท่านแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดของบ้านเรานะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมนี่ครับมีผู้ป่วยสะสม 99,069 รายนะครับตายไปแล้ว15ครับ
0: ค
1: ิดเป็นอัตราการป่วยตาย 0.2% เมื่อเทียบกับจำนวนเคสน้อยกว่าช่วงถึง 2-3 ปีอย่างไรก็ตามครับช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่มและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกรุงเทพครับรองลงมาคือชลบุรีภูเก็ตลำพูนและก็นนทบุรีตามลำดับด้วยนะครับผู้ป่วยทุกช่วงก็อายุครับแต่สูงมากในกลุ่มของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีครับอาจจะเป็นลักษณะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือพี่นำเชื้อมาสู่เด็กเล็กที่บ้านก็ได้ครับแต่กลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คืออายุ40ปีขึ้นไปโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ60ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยครับเด้งนี้นะ อันนี้เป็นเรื่องของโควิดครับแต่ที่น่ากลัวครับคุณหมอบอกว่าไข้หวัดใหญ่ครับตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคมนะครับมีผู้ป่วยสะสม 333,032 รายครับตายไปแล้ว48ครับมากกว่าโควิดแนวโน้มผู้ป่วยกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งพบมากในเด็กวัยเรียนอายุ 5-9 ปีนะครับสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดก็คือว่า AH1N1 ครับกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่สูงอายุมีโรคประจำตัวแล้วก็ 90% ครับไม่รับวัคซีนรวมถึงมีเด็ก5รายเสียชีวิตทุกคนจึงไม่ควรประมาทครับส่วนโรคติดเชื้อไวรัส RSV ปีนี้มีผู้ป่วยแล้ว 7,020 รายครับไม่พบผู้เสียชีวิตแต่ขณะนี้แนวโน้มช่วงฤดูฝนจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นซึ่งพบมากในเด็กเล็กอายุตั้งแต่เริ่มเกิดถึง4ปีแต่ยังต่ำกว่าปี68นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครกันแล้วแต่นะครับยังไม่รับวัคซีนนะป้องกันไข้หวัดเด้งนะรีบไปเลยครับ
0: ค่ะ มาดูเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของน้ำที่ต้องระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าทางปภ.เนี่ยเขาออกมาเตือน6อำเภอของจังหวัดหนองคายค่ะเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยขึ้นวันเดียว 1.44 เมตรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกมาประกาศเตือนว่าให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่ด้วยคือตอนนี้ในหลายจังหวัดต้องระวังกันเลยเนาะตอนนี้คือเงี่ยหูฟังกันให้ดีเลยสำหรับเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหฝนเนี่ยมาตกทุกวันแล้วน้ำมันก็ขึ้นคือตอนนี้นะคะทางปภ.เนี่ยโดยเฉพาะกับที่จังหวัดหนองคายเนี่ยนะคะเขาออกมาระบุเลยว่ามันมีแนวโน้มของแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะคือระดับน้ำเนี่ยยังต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนภัยนะแต่ว่าก็คาดว่าวันพรุ่งนี้วันที่2กันยายนเนี่ยมันจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยไหลมาถึงจังหวัดหนองคายหลังจากที่ระดับน้ำโขงเนี่ยนะคะที่เชียงคานเนี่ยมันเพิ่มขึ้น 2.20 เมตรเพราะฉะนั้นก็

0: จะส่งผลให้ระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้อีกเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มานี่แหละค่ะที่ทางปภ.เนี่ยก็ออกมาส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนเลยนะคะว่าระดับน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นก็ระวังค่ะเพราะว่ามันมีฝนตกหนักไงที่สปป.ลาวเพราะนั้นก็เลยคาดว่าน้ำเนี่ยมันจะเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยประมาณ30-50 เซนติเมตรนะคะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังค่ะก็จะมีนะที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยแล้วก็อำเภอรัตนวาปีคือนอกจากหนองคายแล้วนะก็ยังมีคำเตือนอีกปอพ
1: อ
0: เตือน4จังหวัดลุ่มน้ำโขงว่าให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็น้ำอาจจะล้นตลิ่งในช่วงวันที่1จนถึงวันที่6กันยาโดย4จังหวัดนี้ประกอบไปด้วยนะคะหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารซึ่งคาดว่าระดับแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะจะสูงประมาณ 2-4.8 เมตรเลย
1: ครับอย่าประมาทนะครับเด้งนะ
0: ใช
1: ่เดี๋ยวนี้นะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับอย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่นะเตรียมตัวไว้ยกของครับแต่ถ้าไปภูเก็ตครับเด้งโอ้โหปรากฏว่าไปพบก้อนน้ำมันอะแล้วก็คราบน้ำมันนะครับถูกคลื่นซัดเกยชายหาดบริเวณหาดไม้ขาวครับหาดไม้ขาวก็รู้กันอยู่นะครับบอกว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเลยเห็นภาพแล้วครับก้อนน้ำมันแล้วก็คราบน้ำมันถูกซัดขึ้นมาเกยตื้นครับบริเวณหาดชายหาดไม้ขาวที่อำเภอถลางครับพบว่าลักษณะเป็นก้อนแล้วก็คราบสีเข้มตามแนวชายแดนตามแนวชายแดนชายหาดนี่ครับเบื้องต้นครับยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นน้ำมันชนิดใดหรือมาจากแหล่งใดด้วยครับพื้นนี้ตรงบริเวณหาดไม้ขาวนะครับถือว่าเป็นชายหาดสำคัญด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การพบคราบน้ำมันจึงสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด้วยครับเพราะว่าระบบนิเวศทางทะเลรวมถึงภาพลักษณ์นะหากกระจายออกไปนะครับเป็นวงกว้างเนี่ยใครจะกล้าลงอ่ะนะครับกรณีการพบก้อนน้ำมันเกยชายหาดในพื้นที่ภูเก็ตเคยเกิดมาหลายครั้งนะครับโดยการตรวจสอบหาต้นตอก็จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อเปรียบเทียบกับลักษณะเฉพาะของน้ำมันแล้วก็สืบหาที่มาขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะต้องเร่งสำรวจพื้นที่โดยรอบแล้วก็ติดตามการเคลื่อนตัวของคราบน้ำมันอย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้ครับยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าก้อนน้ำมันแล้วก็คราบน้ำมันที่พบครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการน้ำมันรั่วไหลจากแหล่งใดจึงต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้นะครับในพื้นที่ภูเก็ตนะครับพบคราบน้ำมันแต่จะพูดถึงเรื่องของที่ท่องเที่ยวอย่างนี้เด้งน
0: ะ
1: พรุ่งนี้ผมว่าพัทยาคงคือขากมากันนะเด้งนะ
0: เขาติดป้ายเวลคัมกันแล้ว
1: เหรอ
0: เตรียมพร้อมกันหน้าดู
1: ยกพลขึ้นบอก 5,000 กว่าคนเด้งนะจะไปโจมตีอะไรกันแน่เนี่ย
0: รับรองเดี๋ยวต้องมีภาพบรรยากาศออกมา
1: เออ
0: เออคงได้เห็นสีสันแน่ๆโอ้โหยกพลขึ้นบกเนี่ย
1: นะ
0: แต่ว่าที่สมุทรปราการนะต้องระวังกันนิดนึงเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีการแจ้งเนี่ยนะคะว่าพบวานบูด้าเนี่ยเกยตื้นค่ะบริเวณริมเขื่อนหินที่ชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการคือทางน้ำรีนะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยได้มอบหมายค่ะให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยกำลังหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและกับการสูญเสียวานบูด้าเน
1: ี่
0: ยปรากฏว่าปัญหาตอนนี้มันคือ
1: เรือ
0: ไปชนไง
1: โอ้ใช่ใช่วานบูด้าตัวใหญ่อะเด้งนะเรือเยอะด้วยครับ
0: ตอนน
1: ี้
0: ทางเจ
1: ้
0: าหน้าที่เขาต้องลงพื้นที่ไปเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจตราเลยนะคะก็กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประกอบการเดินเรือด้วยนะคะคือจะต้องลดความเร็วเรือค่ะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการชนไอ้เจ้าปลาวานเนี่ยตอนนี้โอ้โหปลาวานบูด้าเนี่ยมันโดนชนโดยจากการชันสูตรเนี่ยทางทีมสัตวแพทย์เขาสรุปสาเหตุในการตายเนี่ยก
1: ็
0: เกิดมาจากภาวะช็อกค่ะจากการบาดเจ็บรุนแรงและก็การสูญเสียเลือดหลังจากที่ได้รับแรงกระแทกนะครับบริเวณส่วนหัวแล้วก็ขาด้านใด
1: ค
0: ือจากลักษณะเนี่ยนะคะทางกายภาพแล้วก็ประวัติการบันทึกเนี่ยคาดว่าไอ้เจ้าประวานตัวนี้เนี่ยนะคะคื อน่าจะนะน่าจะมาจากเนี่ยการสูญเสียเลือดแล้วก็ได้รับแรงกระแทกนั่นเองก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะซ้ำรอยกันอีกทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขาก็เลยเตรียมยกระดับการเฝ้าระวังทางทะเลค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะจากทางผู้ประกอบการเดินเรือให้สัญจรเรือในพื้นที่เนี่ยก็คือลดความเร็วเรือลงหน่อยรักษาระยะห่างด้วยนั่นแหละค่ะเพื่อให้วานบูด้าเนี่ยปลอดภัย
1: ครับเขาชอบทำมาหากินนะครับบริเวณชายฝั่งอะเด้งนะเนื่องจากว่ามี

0: ปลาตัวเล็กๆนะครับนี่นะเยอะครับเขาก็เลยมาแบบนี้แล้วก็เรือเราก็เยอะครับ
1: ก็เข้าไปดูด้วยไง
0: เออ
1: ใครก็อยากไปดูวานบรูด้าใช่ไหม
0: ครับแต่ถ้าไปดูจริงๆนะครับต้องไปโน่นเพชรบุรีโอ้โหรับรองนะครับเด้งนะสวยครับเพราะว่าผมไปดูมาแล้ว
1: ก็นี่มาใกล้ไงมาใกล้หน่อยคนก็เลยแห่กันไปดูเลย
0: เออใช่ใช่ใช่สุพรรณการก็ใกล้ครับแต่เพชรบุรีสมุทรสงครามนะครับสมุทรสาครเป็นชายแดนติดต่อกันนะครับอ่าวไทยรูปตัวกอตรงนั้นนะครับโอ้โหรับรองเด้งน
1: ะ
0: ไม่ต้องห่วงครับก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับกลัวว่าเรือต่างๆนะครับที่ออกไปนี่จะชนเขาครับตัวใหญ่เอามาดูความคืบหน้านะครับการยกพลขึ้นบกของทหารสหรัฐ 5,000 นายพวกนี้น่ะเด้งพาณิชย์ชลบุรีเขาออกตัวเด้งร้านค้านะไอเราที่พูดกันก็คือว่าเป็นห่วงนะครับว่าเออจะมายกพลขึ้นบกนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้วันนี้นะครับไม่รู้ละเสาที่บอกว่าต้องใช้บริการต้องทำมาหากินการบริการน่ะเด้งนะก็จ้องไปเยอะละเด้งน
1: ะ
0: แต่เรื่องของสินค้าเด้งเมื่อฝรั่งมาเป็นไงบ้างครับอ้าวป้ายติดโฆษณาเป็นยังไงบ้างฉวยโอกาสขึ้นราคาไหมติดป้ายชัดเจนไหมวันนี้ก็เลยเห็นภาพครับนายอำเภอบางละมุงพร้อมกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรีครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาครับไปดูเลยครับไปดูเรื่องของการแสดงป้ายราคาสินค้าและก็บริการที่ให้ชัดเจนครับป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและก็บริการเกินจริงตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบด้วยครับความสะอาดและก็ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็ประชาชนโดยเฉพาะกำลังพลของสหรัฐกว่า 5,000 นายครับที่บอกว่าจะเข้ามาพักผ่อนแล้วก็เติมเสบียงที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องซื้อข้าวซื้อของจากประเทศไทยเด้งนะขึ้นเรือไปครับนะเพราะฉะนั้นผู้ซื้อเขาต้องมีความมั่นใจกับประเทศไทยด้วยจะให้สาธารณสุขนะครับร่วมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบความสะอาดและก็ความปลอดภัยของอาหารด้วยนี่ถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นด้วยนะครับว่าร้านไหนเนี่ยไม่ติดป้ายโกงราคาเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับ
1: อ่ะแล้วก็สำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยนะคะเตรียมเข้าทำเนียบไปพบกับนายกแล้วนะวันที่3
0: พรุ่งนี้ใช่ไหมเด็ก
1: วันที่3อันนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะก
0: ็
1: เนี่ยจะได้พบกับทีมวอลเลย์บอลนะคะส่วนจะมีงานเลี้ยงอะไรไหมอันนี้แล้วแต่ทีมวอลเลย์หรือเพราะว่าทางรัฐมนตรีสุรศักดิ์บอกว่าon request ได้หมดทุกอย่าง
0: ครับโอ้สงสัยทีมงานท่านนายกอนุทินคงใส่เตรียมวอลเลย์บอลไปด้วยแล้วมั้ง เอ้าวันนี้เห็นไม่ลงจากนี้นะครับไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาได้นะลงจากบันไดเลื่อนนะบันไดเลื่อนครับไปเฮลิคอปเตอร์ครับโอ้โหลงมานะครับโอ้โหโชว์ใหญ่เลย
1: ดอกบอล
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: มาหลังสายฝนนะฮะจบไปแล้วของผมของคุณรัน
8: มันนำหนักมากเลยนะคะพี่เป็นสาร
7: วันนี้หนักวันนี้หนัก
8: ค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่กระหน่ำแต่ว่าไม่นานมากอะค่ะ
7: แล้วไม่มีลม
8: โอ้แถวบ้านแถวบ้านดี
7: นะของผมนี่มาตรงๆมาแบบมันเทน้ำลงมาสั้นๆพักเดียวครับ
8: ค่ะ
7: ก็วันอังคารนะวันนี้1สิงหาคมที่ผมเห็นมีนายแพทย์ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์บอกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในปี2569เนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นปีถึง31สิงหาคมนะครับพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 99,691 คน
8: ใช่ค่ะอ
7: ีกนิดเดียวก็จะ 100,000 คนนะ
8: แต่เราไม่รู้สึกว่าแต่เราไม่รู้สึกอันตรายเลยไหมคะข้างตัวก็ไม่มีใครเป็น
7: เสียชีวิต15คนคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02
8: ค่ะ
7: แม้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ความรุนแรงของโรคลดลงกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุต่ำกว่า1ปีขณะที่กลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรงยังเป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวโดยผู้เสียชีวิตจากโควิด-15คนในจำนวนนี้มี14คนหรือร้อยละ93เป็นผู้มีอายุ60ปีขึ้นและส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรัง
8: ค่ะ
7: ขณะที่นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคก็เป็นโฆษกอีกท่านหนึ่งด้วยนะก็บอกว่าสายพันธุ์โควิดที่พบในปัจจุบันยังอยู่ในกลุ่มโอมิครอนโดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบมากกว่า150และยังไม่มีข้อมูลว่าทำให้เกิดอาการ

0: การรุนแรงขึ้นอาการส่วนใหญ่คล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและไข้ต่ำส่วนสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ปีนี้พบผู้ป่วยแล้วกว่า 330,000 คนเสียชีวิต48คนโดยเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปีมีอัตราป่วยสูงขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป30คนจาก48เนี่ย60อัพ30คนก็เน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงอายุ60ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวหรือกลุ่ม608ให้ป้องกันตนเองสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการควรหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อที่บ้านผมเนี่ยลูกๆเขาทำงานเขาก็มีพูดอยู่เหมือนกันว่าเปิดที่ทำงานเขามีเซ็นกันอยู่นะต้องระวังอะไรเงี้ยผมก็ต้องงดไม่ไปทานข้าวของเขาอะไรที่อยู่ถ้าพบว่าสมาชิกในบ้านเขามีใครเกิดเป็นไข้ตัวร้อนขึ้นมาอะไรเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นโควิดหรือเปล่า
1: แต่ว่าพี่ไพศาลก็ฉีดวัคซีนไปแล้ว
0: โควิดก็ฉีดตอนนั้นนะตอนที่มันระบาดฮะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฉีดฮะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ก็คือผมร่วงผมก็เลยไม่ฉีดเลยละผมมันร่วง
1: แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้มั้งคะเอาแบบเอาเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก่อนผมไม่เป็นไรมั้งคะ
0: เอาว่าไอ้ตอนฉีดเนี่ยไม่รู้จะติดหรือไม่ผมร่วงเย็นแล้วฉีดอะไรผมร่วงเย็น
1: เอาผมก่อนใช่ไหมคะ
0: เอาผมก่อนแล้วก็ระวังตัวด้านอื่นเอาแต่ไข้หวัดใหญ่นะฉีด
1: ค่ะ
0: ไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วก็อะไรนะไอ้งูสวัสดฉีด
1: แพงมากเลยงูสวัสดฉีดทีละหมื่น
0: เข็มละ 5,000 ต้องฉีด2เข็ม
1: 10,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งูสวัสดแพง
1: แต่ว่านะคะเพราะว่าถ้าหากเป็นในจริงแล้วโอ้โห
0: เป็นก็ไม่ดีรุนแรงมาก
1: เดี๋ยวจะหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้คือพักพวกเพื่อนฝูงพี่ๆไปฉีดกันเยอะเพราะว่าพอเป็นแล้วมันกลับมาเป็นอีกแล้วพอเป็นอีกตอนอายุมากเนี่ยพี่ไพศาลพอมันเข้าไปที่ปมประสาทเนี่ยมันหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวอะไรอย่างนั้นเลยอะค่ะมันไม่หายขาดเขาก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสกันเลยที่หาว่าโฆษณาวัคซีนให้เขา
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ตังค์เหมือนคนที่อยู่ที่วิวบอร์ดนะฮะ
0: ผมฉีดเข็มละ 5,000 นี่น่าจะถูกที่สุดแล้วใช่ไหมน่าจะค่อนข้างถูกใช่ไหมเห็นก็ฉีดโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปแพงกว่านั้น
1: ดิฉันฉีดโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็ 5,000 ไม่เกิน 5,000 2เข็มน่าจะประมาณ1ใช่ครับประมาณ 10,000 ไม่ถึง 1,000 ครั้งแรกมันจะมีค่าหมอ
0: ใช่มันจะมีต้องพบหมอเพราะมันไม่ใช่จิตจู่เดินไปแล้วฉีดต้องไปพบหมอต้องไปพบอายุรแพทย
1: ์ค่ะ
0: ก็หมอจะตรวจแล้วนิดนึงมาไหมครับฉีดรู้สวัสดิ์ครับครับเราเขียนต้องไปรอฉีด
1: แล้วจ่ายตังค่าหมอด้วย
0: ต้องจ่ายค่าพบหมอใช่ต้องจ่ายค่าพบหมอ400-500อะไรประมาณนี้ต้องมีแต่ว่าเขาไม่สามารถจะเดินเข้าไปฉีดได
1: ้
0: เขาต้องไปติดต่อที่แผนกอายุรแพทย์แล้วก็แจ้งว่าเราจะมาฉีด
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ตามนั้น
0: นี่ก็เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยว
1: นอกนั้นมีอะไรตื่นเต้นคะ
0: วันนี้มีประชุมครม.ก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นก็พอมีเรื่องให้พอคุยกันได้บ้างแต่ว่าขออนุญาตพักก่อนสักครู่ให้กลับมา
1: ครับค่ะค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02 201 6512หรือ089 499

0: 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ติดตามรายการ11นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวต่อครับคุณอันครับ
5: ค่ะก็วันนี้ถ้าถามว่าเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นคือรอมานานแล้ววันนี้ก็ออกมาจบๆกันก็คือราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศการแก้ไขจำนวนวันของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยแล้วก็ฟรีวีซ่าค่ะวันนี้นะคะในที่สุดราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการออกประกาศปรับปรุงสิทธิใหม่สำหรับฟรีวีซ่าหรือสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยค่ะคือก่อนหน้านี้อ่ะเราเนี่ยฟรีวีซ่าแต่ตั้ง60วันปรากฏก็เข้ามาเปิดร้านมาล่าเข้ามาทำธุรกิจรีสอร์ททำมันทุกอย่างนักท่องเที่ยวเพราะอยู่ได้ตั้ง60วันใช่ไหมคะฟรีวีซ่าทีนี้จะยังไงเข้ามาทำงานกันบ้างล่าสุดลงตัวที่30วันนะคะพี่ไพศาลสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนค่ะก็เป็นการปรับปรุงรายชื่อประเทศและดินแดนของผู้ที่ถือหนังสือเดินทางนี่แหละ60วันไม่มีแล้วให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันสำหรับประเทศที่คุณไม่ต้องขอวีซ่าคุณเข้ามาเลยอยู่ในประเทศไทยได้30วันก็เป็น60ประเทศหมดนะคะออสเตรเลียออสเตรียบาเลนลองเช็คดูก็แล้วกันนะฮะดูประเทศไหนบ้างที่ได้เหมือนกัน60วันยูเครนได้ค่ะแอฟริกาใต้ได้มีไหนอีกที่ได
4: ้จีนได้ไหมจีนน่าจะได้ด้วยนะ60วัน
5: เจอจีนก็น่าจะได้นะฮะเดี๋ยวนะไม่เห็นนะพี่ไพศาล
4: ครับ
5: 30วันนะคะไม่60วัน
4: ได้30
5: ฟรีวีซ่าไม่เกิน30วัน60ประเทศออสเตรเลียออสเตรีย
4: จาก60ลงมาเป็น30ครับ
5: บาเลนเบลเยียมบัลแกเรียพูตานบรูไนแคนาดาโครเอเชียไซปรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟิจิฟินแลนด์ฝรั่งเศสจอร์เจียเยอรมันกรีซฮังการีไอซ์แลนด์อินโดอินเดียไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นจอร์แดนคูเวตคีกิสถานลัตเวียลิกเทนสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมาลตามาเลเซียบาร์ดิฟเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โอมานฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์โรมาเนียซาอุสิงคโปร์สโลวาคสโลเวเนียแอฟริกาสเปนสวีเดนสวิสไต้หวันตุรกียูเครนสหรัฐอาหรับอิมิเรตสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาไม่มีจีนค่ะพี่ไพศาล
4: ก็จีนต้องอยู่ต้นๆ นะฮะเพราะว่าซีไชน่าใช่ไหม
5: ไม่มีจีนนะคะ
4: อ่านที่คุณอ่านเนี่ยเรียงตัวตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
5: มีไต้หวันมีสิงคโปร
4: ์จีนอาจจะมีข้อตกลงพิเศษที่เขาอนุญาตเขาฟรีวีซ่าเราฟรีวีซ่าเขา
5: ก็นี่เราก็ฟรีวีซ่านะคะพี่ไพศาล
4: อาจีนเรามีฟรีวีซ่าอยู่ก็เราเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนฟรีวีซ่าให้จีนก่อนใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แล้วตอนหลังเนี่ยจีนจึงให้ไทยเนี่ยได้ฟรีวีซ่าแล้วผมยังไม่เคยเข้าจีนฟรีวีซ่าเลยก็เปิดมาผมเนี่ยไปต้องไปขอวีซ่าเข้าทุกครั้ง
5: ตั้งแต่เขาฟรีนี่ยังไม่เคยไป
4: ตั้งแต่เขาฟรีมายังไม่เคยไปเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปจีนผมว่าน่าจะไปเกือบสิบครั้งเนี่ยต้องไปทำวีซ่าตลอด

0: แล้วยังจำได้เลยว่าคนที่เขาไปทำวีซ่าให้ผมเนี่ยเขาก็บอกว่าจะไม่ลงอาชีพเพราะเป็นสื่อของใครนะ
1: ไม่งั้นจะโดนตาม
0: ไม่ใช่นั้นแล้วเขาจะขอหลักฐาน
1: ด
0: ู
1: แลเป็นพิเศษ
0: เขาจะขอหลักฐานเพิ่มว่าสื่ออะไรยังไงทำที่ไหนเป็นสื่อด้านไหนอะไรยังไงถ้าไม่บอกเป็นสื่อแล้วก็บอกว่าเป็น employee เป็นอะไรต่างไปครับ
1: ค่ะไม่มีสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะพี่ไพศาล
0: ก็อาจจะมีเฉพาะแยกไปเป็นข้อตกลงเฉพาะที
1: ่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการลงตราเพื่อการท่องเที่ยวที่ให้เข้ามาก็ยังจะมีพวกที่อยู่ชายแดนเรานะคะแต่ว่าแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ใช่คนในประเทศเราที่ออกไปสแตมป์เนี่ยที่บอกว่าออกไปไหนนะออกไปทางลาวออกไปทางกัมพูชาออกไปทางใต้เนี่ยพวกนี้นะคะจะให้สแตมป์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปฏิทินค่ะพี่เบซาน
0: ครับ
1: ยกเว้นคนมาเลคนบรูไนคนอินโดคนสิงคโปร์ที่เข้ามากันทุกอาทิตย์ไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกที่เข้ามาแล้วแบบเด็กเขาไปสแตมป์เขามีทัวร์พาไปสแตมป์เลยนะคะ
0: ครับ
1: พวกตะวันออกกลางเขาก็จะไปด้านหนึ่งพวกฝรั่งก็นิยมไปด้านหนึ่งเขาจะมีสายของเขาที่บางพวกชอบไปลาวถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไปอารันกันก็เยอะค่ะสำหรับประเทศที่ให้เข้ามาได้แค่15วันก็มีเซเชลแล้วก็เมอริเซียสค่ะส่วนที่เป็นวีซ่าออนอราเบิลต้องมาทำนะคะแต่ให้ทำหน้าด่านได้เนี่ยคืออาเซอร์ไบจานเบลารุสแล้วก็เซอร์เบียค่ะจีนอยู่ตรงไหนให้เดียนสงสัย
0: ครับเดี๋ยวเราไปค้นข้อมูลดู
1: ค่ะ
0: วันนี้ที่ประชุมครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนโดยรัฐช่วยค่าเบี้ยนะโดยหลักๆนี่ก็คือถ้าเกิดภัยพิบัติบ้านเสียหายนี่รับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทถ้าเสียชีวิตก็ไม่เกิน2ล้านบาทวันนี้แถลงโดยคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานสุดท้ายหรือยังเพราะว่าคาดว่าสัปดาห์หน้านี้น่าจะมีมติครม.เรื่องเปลี่ยนโฆษกนะคุณรัชดาบอกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนี่ครบทั่วทั้งประเทศไหม
1: เรามีคนไทยอยู่60กว่าล้านคน30ล้านน่าจะเพราะว่าบ้านหนึ่งควรบ้านหนึ่งน่าจะมีคนอยู่มากกว่านั้น
0: ที่มีเลขบ้านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่มีเลขบ้านไม่มีอะไรเป็นหอพักเป็นอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะไม่ได้หรือว่าที่ยังอยู่ในพื้นที่บุกรุกอยู่ยังไม่ได้บ้านเลขที่นะ
1: ก็ไม่ได้30ล้านน่าจะครบค่ะ
0: ก็ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ไม่รวมไฟไหม้นะคะ
0: ไม่รวมไฟไหม้
1: ไม่รวมไฟไหม
0: ้ต้องเป็นภัยต้องเป็นภัยธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: อุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวไอ้ไฟไหม้นี่มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยาก็จะมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทอย่างที่ว่าเนี่ยนะตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนได้รับที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมแต่ด้วยการภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณ

0: สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่านะฮะถ้าเป็นกรณีอุทกภัยเนี่ยให้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ที่ประชุมใช่ไหมคะ
0: ถ้าเสียชีวิตฮะจากภัยพิบัตินะที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางยกการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมคุณรัชดาบอกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากการรอให้เกิดเหตุและเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเปลี่ยนว่าผมอยากจะรู้จังเลยว่าต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่
1: 15,500บาท500ล้านค่ะ15,500ล้าน
0: ต่อปี
1: เขาอ้างว่าอย่างนี้ค่ะข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเด็กก็ตกใจนะคะมันขึ้นมาเป็น 15,500 เพราะตอนที่ข่าวไล่ออกมาเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาปูข่าวเรื่องนี้มาก่อนก็คือจะใช้งบแค่หมื่นล้านนี่เพิ่มขึ้นมาอีก 50% 15,500 ล้านแล้วก็อ้างว่าทุกปีเนี่ยจะใช้งบประมาณในการเยียวยาประชาชนประมาณ 34,000 ล้าน 34,000 ล้านแล้วกว่าจะจ่ายจะต้องคือเวลาคนน้ำท่วมแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยงานอะไรที่จะไปคอยส่องดูประชาชนว่าเสียหายจริงเท่าไหร่เขาก็คิดว่าจ่ายประกันหมื่นล้านกับต้องเตรียมงบไว้ปีละ 34,000 ล้านเนี่ยหมื่นล้านคุ้มกว่าแล้วให้เอกชนเป็นคนประกันไปทำประกัน
0: แล้วก็ให
1: ้
0: เอกชนเขาก็จ้างเซอร์เวยเออร์ไป
1: แล้วเขาก็อ้างว่าอย่างนี้ค่ะเขาอาจจะไม่ใช่คำว่าอ้างก็แล้วกันก็อธิบายไว้อย่างนี้ว่าเอกชนเนี่ยจะใช้ระบบดาวเทียมในการตรวจสอบดูความเสียหายเขาจะมีเทคโนโลยีของเขาแล้วเขาก็ตามที่ข่าวที่พี่อาเคสารว่านั่นแหละเขาจะสามารถจ่ายค่าชดเชยได้ตามดิอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือจ่ายหมื่นล้านปุ๊บปีนึงจบไม่ต้องตามไปจ่ายอีกให้เอกชนรับไปทีนี้ในข่าวที่เพิ่มเติมน่ะเขาสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้กฎระเบียบต่างๆเสียถ้าในระหว่างนี้คุณยังไม่แก้กฎระเบียบต่างๆเกิดน้ำท่วมเกิดวาตภัยเกิดอุทกภัยขึ้นมาประกันก็จ่ายคุณก็ต้องจ่ายแล้วพี่เทศานคะดิฉันไม่เชื่อเลยว่าจะจบแค่นั้นจบแค่หมื่นเดียว
0: คร
1: ับดิฉันไม่เชื่อเลยดิฉันเชื่อว่าจ่ายประกันแล้วต้องจ่ายอีกแน่นอน
0: เพราะประกันมันอาจจะไม่คุ้มครองเพียงพอใช่ไหม
1: ก็จ่ายหมื่นหนึ่งจ่ายตามจริงประกันที่ไหนบ้างเราได้กำไรเขาค่ะและอย่างแม่สายท่วมปีกี่รอบหาดใหญ่ท่วมปีกี่รอบแต่โอเคมันก็อาจจะถัวกับ30ครัว30ล้านเนี่ยท่วมจริงแค่หลักแสนถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ท่วมถึงล้านได้ซ้ำไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการถ้าจะว่าคุณแต่ดิฉันก็ไม่รู้นะสถิติ 34,000 ล้านนี่มันทุกปีหรือเปล่า
0: คือถ้าเขาคิดอัตราการชดเชยอะไรออกมาเนี่ยนะผมว่าพวกระบบมือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็คำนวณหมดแล้วสถิติการ
1: หมายถึงว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยทำและให้รัฐบาลส่งมาที่รัฐบาล
0: ไม่ใช่เขาคำนวณดูแล้วว่าต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ถึงได้มีเรทราคามาว่าต้องจ่ายเท่า

0: นี้แล้วก็เขาคุ้มครองเท่านี้เบื้องต้นเท่านี้กับครัวเรือนนะสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000 อย่างเงี้ยเสียชีวิตก็สูงสุดไม่เกินศพละ2ล้านอย่างเงี้ยคือก็คำนวณมาละ
1: เพราะคงคุยกันแล้วล่ะระหว่างรัฐบาลกับบริษัทประกันว่าอะไรที่คุณรับได้รับได
0: ้แล้วก็อย่างเงี้ยมันต้องถ้าเป็นระดับหมื่นล้านเนี่ยประกันมันต้องมาเป็นพูนมันต้องเป็นพู
1: นแล้วได้บ้างไม่รู้บริษัทประกัน
0: คงให้สำนักงานประกันภัยก็เป็นคนทำแล้วก็เขาคงยังมีพูนเพราะว่าเขาต้องเฉลี่ยกันไปรับไปถ้าเวลามันเกิดเหตุแล้วที่มันจ่ายกันหนักเลย
1: แต่เขาประกันต่อกันอยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทย
0: คือผมก็เห็นด้วยนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคแต่เพียงแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาไม่ได้เวลาคนสมมติว่าเขาเสียหายมากเขาก็จะแล้วประกันตีราคาก็น้อยนะมันก็จะมีปัญหามาแล้วก็รัฐบาลก็อาจจะเป็นต้องเอางบนู้นงบนี้ไปช่วยเพิ่มจนไม่ตกไม่สิ้น
1: เดนไม่เชื่อมันเดนไม่เชื่อมันจบแค่หมื่นห้าเอางี้ดีกว่าจ่ายเดือนประกัน 15,500 ล้านปีนึงแล้วจบให้ประกันไปตามจ่ายให้30ล้านครัวเรือนแล้วก็ติ่งคำสั่งว่าให้ไปแก้กฎระเบียบซะเพื่อไม่ให้มันซ้ำซ้อนเดนคิดว่าพอถึงหน้างานจริงๆประชาชนก็คงจะพูดอะไรแล้วสุดท้ายก็มีงบกลางงบอะไรไปลงอีกเหมือนเดิมล่ะค่ะ
0: ครับแต่ว่าก็โอเคก็ลองให้เริ่มขยับทำกันดูนะฮะถ้าไม่ทำเลยมันเราก็จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ
1: มันก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วมันก็
0: 30,000 40,000 ล้านทุกปีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็โอเคบริษัทประกันเขาก็เป็นธุรกิจนะคะรับความเสี่ยงไป
0: ที่โยงไปถึงเรื่องท่านโฆษกรัชดาธนาดิเลกเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเนี่ยวันนี้นายกยอมรับแล้วนะครับหลังจากที่เป็นข่าวที่สื่อเขาระแคะระคายกันมา
1: ชื่ออะไรนะนายแพทย์เอก
0: หมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอก
1: แนวไหนอะคะเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยค่ะ
0: เขาเคยเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ได้เป็นส.ส.เชียงรายของอนาคตใหม่พออนาคตใหม่เนี่ยถูกยุบเขาก็ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกลพอพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยเขาเป็นกลุ่มงูเห่าที่ตบเท้าเข้าไปอยู่กับทางพรรคภูมิใจไทยเขาไม่ไปพรรคประชาชนเขามาอยู่พรรคภูมิใจไทยนะก็มีตอนนั้นเข้าใจว่ามีจำนวนอยู่หลายคนน่ะที่แตกกลุ่มมาสมัยลุงตู่จำได้ไหมมีก้าวไกลที่แตกกลุ่มกันมา
1: ค่ะ
0: นะห้าหกคนหรือไงเนี่ยก็จะมีหมอเอกด้วยคนหนึ่ง
1: อายุ50แล้วนะ
0: คะอายุ50ใช่
1: อายุ50แล้วเกิด
0: 1919
1: เขาจริงๆเขาเองเขาก็เป็นหมอแล้วเขาก็เป็นนักกีฬาเขาจบปริญญาเอกสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
0: เป็นหมอประจำทีมชาติทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเคยเป็นหมอเป็นหมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอย
1: ู่อ๋อทีมชาติไทยด้วย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เขาทำหน้าที่ดูแลความพร้อมทางร่างกายเป็นแพทย์ประจำสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดค่ะก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี2018ก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะเส้นทางการเมืองก็คือเริ่มต้นอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งใหญ่เมื่อมีนาคม62ก็คือสมัยบิ๊กตู่เลือกตั้งเข้ามานั่นแหละก็เป็นส.ส.เชียงรายเขต1ตอนนั้นพวกเขต1ได้มาหมดเลยพวกพรรคอนาคตใหม่นะคะพอยุบปุ๊บก็เลยไปอยู่พรรคภูมิใจไทยไปก้าวไกลแต่พอ64 65เนี่ยมาอยู่ภูมิใจไทยค่ะ
0: ครับคุณอนุทินบอกว่าที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่คุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยเขาอยากจะไปทำเรื่องเกี่ยวกับสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ทราบมาว่าคุณรัชดาได้ทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แล้ว จึงอยากให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐ

0: มนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาช่วยงานตนในเรื่องงานกลุ่มสตรีในภาคใต้รวมถึงช่วยงานอื่นๆด้วยส่วนงานโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอก ซึ่งเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าในนายกบอกเองเลยนักข่าวก็ถามว่าโฆษกคนใหม่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนไม่ใช่หรือนายกตอบทันทีเลยว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนานแล้วก็สลับกันนะเพราะว่านายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับว่าเอาคุณรัชดามาแทนในตำแหน่งของหมอเอกแล้วหมอเอกก็ไปแทนในตำแหน่งคุณรัชดานะสลับกันแบบตรงๆเลย
1: คุณรัชดาแกทำเรื่องทางภาคใต้ตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายพรรคจากประชาธิปัตย์มาแล้วนี่ฮะ
0: ตั้งแต่ว่าทำสมัยนายกประยุทธ์เป็นรองโฆษกสมัยพลเอกประยุทธ์ก็รู้สึกคุณรัชดาเขาจะมีโครงการอะไรนะ
1: นี่ก็เห็นอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาโดยตลอดพี่ดิฉันคิดว่าในเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: จุดแปดนาฬิกา33นาทีครับคุณต่อครับคุณอังครับ
1: ค่ะจีนนี่วีซ่า30วันเหมือนเดิมนะคะ
0: เขา
1: ตกลงเขาเป็นข้อตกลงระหว่างไทยใช่ค่ะระหว่างไทยกับจีน30วัน
0: ก็เท่ากับไม่ต้องไปลดลงมาจาก60มาเป็น30เพราะเขา30เดิมอยู่แล้ว
1: ค่ะการที่เปลี่ยนโฆษกรัฐบาลเนี่ยที่เข้าใจว่าคุณอนุทินคงต้องการให้มีคนที่ช่วยตอบโต้ทางด้านการเมืองมากๆเพราะว่าโฆษกทีมผู้หญิงที่มีอยู่ทุกวันนี้ทุกคนก็นั่งอ่านไปแล้วแต่งานของพรรคไหนก็อ่านของพรรคนั้นต่างคนก็เป็นตัวแทนของพรรคมานั่งอ่านไปคือเราก็ไม่เคยเห็นโฆษกหรือรองโฆษกที่ดูแบบใสๆอะไรขนาดนี้นะเรียนตามตรง
0: แต่ผมก็ไม่เคยเห็นบทบาทหรือว่าความรู้ความสามารถของนายแพทย์เองนะหมอเองนะผมก็ไม่เคยเห็นผมก็เลยไม่รู้ผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้แต่คุณรัชดาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นโฆษกแบบก็โฆษกแบบต้องมีเอกสารมาแล้วก็แถลงตามเอกสารคือถ้าวางเอกสารมาแล้วก็ให้คุยสัมภาษณ์นะในประเด็นเรื่องนั้นมาแตกประเด็นกันมาคุยกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นบทบาทเท่านั้น
1: คือมันอยู่ที่ว่าจะเอายังไงมากกว่า
0: แล้วก็นายกคุณอนุทินเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แพร่ความ
1: เขาตอบโต้เอง
0: ลูกเล่นอะไรต่างๆเขาเพราะฉะนั้นโคศกจะมาทำตรงนี้อะไรด้วยเนี่ยก็ผมว่าก็คงจะอัดตะอวดอยู่นะพอเดี๋ยวมุกกับคนละมุกกันคนละอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ผมก็พอเข้าใจนะว่าคือจะเอาโคศกที่มาปราดเปรียวยิ่งกว่านายกเนี่ยมันยาก
1: ไม่ใช่แค่นายกนะคะคุณภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีเป็นสำนักนายกนั่นก็อีก
0: แล้วก็ยังมีคุณสุภชัยใช่ไหมถ้าเกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายเขาก็ใช้คุณสุภชัย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็นไอทีเนี่ยคุณชัยชนกไ

0: ถนัดก็มาคุณแนนก็จะแทนอะไรเงี้ยมันก็จะมีทีมจริงๆเนี่ยการทำหน้าที่โฆษกเนี่ยมันไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่สำนักโฆษกหรือว่าตัวคุณรัชดาที่เป็นหัวหน้าทีมหรอกมันมีหลายคนที่มีบทบาทอยู่แล้วคุณรัชดาเนี่ยคล้ายๆกันเหมือนว่าเป็นคนที่แถลงอะไรที่เป็นลักษณะที่เป็นทางการแล้วก็ปฏิเสธอะไรที่มันเป็นเฟกนิวก็จะเป็นบทบาทอย่างนี
1: ้อย่างเช่นตัวอย่างวันนี้ถแถลงว่าในวันพรุ่งนี้ท่านนายกจะพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นการรีทรีตความสัมพันธ์เราใช้คำว่ารีทรีตอะไรเนี่ยรีทรีตมิทติ้งระหว่างไทยกับสิงคโปร์ครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะวันพรุ่งนี้นายกสิงคโปร์จะไปเยือนไทยอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของโฆษกในการแถลงแล้วก็แถลงรายละเอียดเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะที่เราจะมาคุยกันวางแผนความร่วมมือร่วมกันซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของไทยกับสิงคโปร์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องระหว่างไทยกับอาเซียนด้วยเพราะว่าปี70เนี่ยไทยจะเป็นเลขาอาเซียนแล้ว71สิงคโปร์จะมารับไม้ต่อเพราะฉะนั้นไทยกับสิงคโปร์จะมาคุยกันก่อนเพื่อวางแผนว่าเราจะทำงานในอาเซียนกันยังไงในวันพรุ่งนี้นี่คือหน้าที่ของโฆษกค่ะพี่ไพศาลซึ่งก็อ่านเอาก็ได้นะ
0: ซึ่งถ้าแถลงแค่นี้ผมก็มีความรู้สึกว่าโอเคคุณบอกคนแค่เดียวว่าเขาจะมาพบกับนายกก็จบ
1: อ่านได้ถ้าบทที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือที่ฉันอ่านมาแล้วถ้าหากว่าจับประเด็นได้แค่นั้นน่ะก็เขียนมาก็ได้ค่ะไม่ผิดไม่เพี้ยนเลย
0: จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันจะมีประเด็นจริงๆก็คือว่าเขามาเนี่ยไอ้เรื่องที่มันสำคัญที่เป็นไฮไลท์ก็จะคุยเรื่องอะไร
1: ก็เขายังไม่คุยฮะนี่เขาแถลงกันพรุ่งนี้ก่อนนะฮะ
0: ก็อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีมันไม่ต้องไปลงรายละเอียดแต่มันต้องบอกได้ว่าจะเอาเรื่องอะไรจะคุยกันเรื่องอะไร
1: คือการเมืองของประเทศไทยก็เป็นบุคลิกของประเทศนั้นประเทศไทยเราก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่เวสารนายกเราก็มีบุคลิกในการที่จะพูดได้ทุกเรื่องทุกอย่างตามที่อยากจะพูดนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่านักข่าวต่างประเทศมาทำข่าวเนี่ยคนที่เขาจะฟังอ่ะเขาฟังโฆษกรัฐบาลค่ะพี่เวสาร
0: ไม่มันเป็นทางการ
1: ใช่คืออย่างน้อยเวลาที่ท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศแล้วเวลาที่เขาจะต้องติดต่อเนี่ยเขาก็นอกจากเขาฟังรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็ฟังโฆษกรัฐบาลด้วยค่ะถ้าเขาไม่ได้สัมภาษณ์นายกมันก็เป็นหน้าเป็นตามันเป็นตำแหน่งทางการอยู่ค่ะ
0: ก็ดูแล้วคุณรัชดาก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดแล้วฉกาจฉกรรจ์นะที่ผมดูนะก็เป็นเรื่องปกติก็ประมาณนี้แถลงก็ประมาณนี้ถ้าจะตั้งนายกมีบทบาทขนาดนี้โฆษกเขาก็ต้องทำประมาณนี
1: ้คือ
0: เรียกว่าตั้งแต่ตอนตัดสินใจแต่งตั้งคุณรัชดามาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคุณรัชดาก็ประมาณนี้แหละบทบาทอะไรต่างๆเขาก็คือไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติไปจากการทำหน้าที่ในความเป็นตัวคุณรัชดาเลยนะ
1: คุณรัชดาอาจจะดีใจก็ได้นะพี่ไพศาลคือถ้าลำพังแค่มานั่งอ่านแค่นี้แกก็อาจจะคิดว่าแกไม่ต้องทำก็ได้ดร.รัชดาเด็กน่าจะอาจจะทำอะไรได้ดีกว่านี้
0: แต่ว่าโฆษกเนี่ยโฆษกเนี่ยต้องตามนายกตลอดไง
1: ค่ะ
0: ต้องไปกับนายกไปไหนก็ต้องไปตลอด
1: แต่คนที่อยู่ข้างหลังนายกส่วนใหญ่เป็นคุณกวางไตรสุรีมากกว่า
0: แต่ว่าคุณรัชดาก็ต้องไปเพราะว่าเราต้องทำหน้าที่ในเรื่องการแถลงข่าวแถลงข่าวสื่อทั้งหลายก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมาจากประเด็นที่เขาคงเห็นว่าปัญหาในขณะนี้ของรัฐบาลเนี่ยที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลงานเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ยังอ่อนนะทั้งที่ผมคิดว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลมักจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะคือเชื่อว่าตัวเองทำเยอะทำมากมีผลงานมากแต่ว่าการแถลงหรือว่าการเผยแพร่เอาไปสู่สาธารณชนสู่การรับรู้เนี่ยทำได้ไม่ดีพอแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าคิดว่าปัญหาของรัฐบาลเป็นอย่างนี้นะการตัดสินใจก็มักจะเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือเปลี่ยนตัวโฆษก

0: เป็นตัวคนทำหน้าที่เป็นโทรโข่งจะได้ช่วยเอาของดีๆที่รัฐบาลมีอยู่เยอะแยะเนี่ยออกไปสู่สาธารณะก็รอดู
1: จริงเหรอคะ
0: คือถ้าคิดอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นไงแต่ยกเว้นว่ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้ที่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
1: เนี่ยอย่างผลงานล่าสุดก็ไม่รู้ว่าถ้าคิดว่าจะเอาคุณหมอเอกมาเพื่อที่จะมาอธิบายผลงานนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะตรงวัตถุประสงค์ป่ะเพราะอย่างล่าสุดที่ฉันไปดูกันข่าวของหมอเอกล่าสุดก็แล้วกันที่เฟี้ยวฟ้าพอสมควรพาดหัวของแนวหน้าเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าหมอเอกฟาดเครือข่ายรากงอบิดเบือนปมสปสช.ลั่นว่าหยุดปล่อยข่าวลือล้มบัตรทองโดยที่หมอเอกเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยบอกเรื่องสปสช.มีข้อความบอกว่าพอมีใครไปแตะแหล่งหากินของพวกเขารากงอกในสปสช.เมื่อไหร่เราจะเห็นเครือข่ายคนคุ้นเคยออกมาบิดเบือนว่าจะล้มบัตรทองบ้างจะให้ร่วมจ่ายบ้างบ้าบอผมจะชวนดูกันครับว่าร่างพรบที่แก้ไขเปรียบเทียบพรบเก่าที่เขาอ้างว่าจะให้ร่วมจ่ายเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่เราจะต้องมาดูกันที่มาตรา5ซึ่งเป็นมาตรการหลักในการกำหนดสิทธิของประชาชนสำหรับพรบนี้มาไล่ดูทีละวรรคเลยครับแล้วแกก็ลงวรรค1วรรค2วรรค3อะไรเนี่ยยาวพอสมควรแล้วก็บอกหยุดบิดเบือนการร่วมจ่ายได้แล้วมาคุยกันเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการที่ร่างพรบแก้ไขแกก็จะโพสต์เรื่องบัตรทองเยอะอยู่นะคะที่ไพศาลก็ดูจะเป็นคนที่
0: น่าจะอยู่ในทีมที่ต้องการรื้อไอ้เรื่องของโครงสร้างสปสช.ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาต้องการรื้อคือมันไม่มีหรอกไอ้ที่ไปกล่าวหาว่าจะยกเลิกบัตรทองให้จ่ายให้อะไรนะไอ้โคแชร์อะไร
1: ให้ร่วมจ่าย
0: ร่วมจ่ายใช่ไหม
1: มีหรอข่าวนี้ดิฉันไม่เคยเห็นข่าวนี้เลย
0: มันมีแนวคิดและพูดกันถึงว่าคือเงินไม่มีแล้วไงอาจจะต้องกลับมาใช้ระบบร่วมจ่ายอะไรเงี้ย
1: มัน
0: มาจากสมมติฐานแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นก็คือว่าเขาต้องการล้างโครงสร้างของคนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการอยู่ในสปสช.แล้วก็จะเพิ่มสัดส่วนข้าราชการประจำเข้ามาผมตอนนี้ในส่วนของข้าราชการประจำเนี่ยถือเป็นเสียงส่วนน้อยอันนี้ก็มีการกล่าวหาว่าผูกขาดโดยกลุ่มคนซึ่งเป็นแล้วเป็นตลอดเป็นอะไรต่างๆเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นกลุ่มที่ผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็เป็นกรรมการอยู่ในสปสช.แล้วก็เอาเครือข่ายพรรคพวกตัวเองมาตั้งเนี่ยมันจะมีข้อกล่าวหาเนี่ยที่สู้กันอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอาข้าราชการประจำมาก็กลายว่าคนที่กุมเงินกับคนที่รับเงินนั้นก็เป็นคนกับคนกลุ่มเดียวกันแล้วมันจะไปควบคุมกันได้ยังไงใช่ไหมเพราะกระทรวงสาธารณสุขเขาดูโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นคนรับเงินสปสช.เป็นคนคุมเงินจริงๆแล้วไอ้การทานอำนาจตรงนี้มันดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอาข้าราชการมาสัดส่วนอยู่ในกรรมการที่ทำให้ไปกลายเป็นเสียงข้างมากได้ก็กลายว่าคนที่คุมเงินกับคนที่จะต้องเอาเงินไปใช้พวกเดียวกันก็ตกลงกันได้ว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรอย่างไรมันก็จะมีผลกระทบต่อไอ้เรื่องกองทุนมันก็เนี่ยกำลังสู้กันอยู่หนักหน่วง
1: ตกลงว่าก็ไม่ควรให้ข้าราชการมาสิครับมันจะได้ทานกัน
0: แต่ว่าที่เขาเสนอไปต้องไปดูในรายละเอียดดูแล้วกันเขากำลังสู้กันอยู
1: ่นะครับแล้วอย่างกลุ่มที่ชมรมรักสาธารณสุขเนี่ยเขาเป็นกลุ่มไหนอะคะ
0: เขาฟังชื่อแล้วน่าจะเป็นสายข้าราชการน่าจะเป็นฟังชื่อน่าจะเป็นสายข้าราชการ
1: อดีตปลัดกระทรวงพร้อมด้วยอดีตประธานชมรมรพศรพทนำทีมแถลงตั้งชมรมรักษาสาธารณสุขเปิดช่องทางแจ้งร้องทุกข์ไม่เป็นธรรมให้เปิดชื่อไม่เปิดชื่อคนร้องหวังจะรวบรวมหาข้อเท็จจริงส่งเรื่องดำเนินตามกฎหมายหนึ่งก็คือเรื่องจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สองการแต่งตั้งยกย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาล
0: ของสปสช.
1: ไม่ใช่ค่ะพี่เพศานหมอใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: ที่ไม่หมายถึงว่าเขาจัดซื้อจัดจ้างของใคร
1: จากของกระทรวงสาธารณสุขค่ะไม่ใช่สปสช.เป็นอดีต

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอดีตปลัดสาธารณสุขอดีตชมรมโรงพยาบาลศูนย์รวมตัวกันจัดตั้งชมรมรักษาสาธารณสุขเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณรวม40 คนนำโดยอดีต

0: โชคต่างวิวัฒน์อดีตเลขาอย.เยอะเลยค่ะพี่สาร40คนก็จะตามในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาลดีดีเห็นว่าได้หมอมาเป็นโฆษกรัฐบาลดีไม่ดีอาจจะต้องได้แถลงเรื่องนี้ค่ะ
1: ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู
0: ่น่าจะได้แถลงเรื่องนี
1: ้
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะ
1: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47 นาทีครับคุณอันครับ
3: วันนี้ได้คุยกับทางเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องที่ว่าจะทำสะพานเชื่อมระหว่างอำเภออะไรนะคะกระแสสิน
2: สงขลาก
3: ระแสสินไปที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวานเราดิฉันมอง
2: ภาพผิดไปเขาชัยสนเลยใช่ไหม
3: อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงดิฉันมองภาพผิดไปค่ะพี่ไพศาลคือจากเมืองเก่าของสงขลาเนี่ยพอข้ามฟากไปปุ๊บมันคืออำเภอสิงหนครและถัดจากสิงหนครถึงเป็นอำเภอกระแสสินขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยคือทะเลสาบสงขลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่อำเภอกระแสสินเนี่ยข้ามไปก็คือเป็นพัทลุงไม่ได้ข้ามมาเป็นสงขลาส่วนคุณวีระมุสิกพงษ์อ่ะเขาอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอยู่กระแสสินยังไม่ได้ข้ามยังข้ามมาแล้วไม่ใช่เป็นสงขลาค่ะเมื่อวานเราคิดว่าข้ามมามาเรียนสงขลาไม่ใช่ค่ะข้ามไปเป็นพัทลุง
2: ยังเป็นพัทลุงอยู่
3: ใช่ค่ะที่ฝั่งที่ฝั่งตรงข้ามเลยคืออำเภอ
2: เขาชัยสน
3: ตรงนั้นน่ะเป็นเขาชัยสนเป็นพัทลุงค่ะ
2: ครับวันพรุ่งนี้นะครับ2กันยายนเนี่ยศาลปกครองกลางกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะกรณีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางเมื่อวันที่7สิงหาคมที่สั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาการนัดฟังคำสั่งของศาลปกครองกลางในครั้งนี้เป็นที่จับตาอย่างยิ่งจากทุกฝ่ายเนื่องจากประเด็นความขัดแย้งและข้อกฎหมายภายในองค์กรกำกับดูแลกิจการสื่อและโทรคมนาคมของประเทศซึ่งคาดว่าผลคำสั่งในวันดังกล่าวจะส่งผลต่อทิศทางการทำงานและการบริหารงานภายในสำนักงานกสทช.ต่อไปก็คืออุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาว่าการไม่รับคำฟ้องนั้นชอบหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอฟังว่าพรุ่งนี้คำสั่งศาลปกครองสูงสุดจะออกมาอย่างไรนะฮะ
3: และในระหว่างที่ศาลได้บอกที่ตกลงว่าเราก็ยังไม่ได้ข่าวว่าเขาประชุมกันแล้วมีอะไรคืบหน้าบ้าง
2: ก็ประชุมไม่ได้คือ
3: กรรมการก็เดือดร้อนไปหมดเลยสิฮะ
2: กรรมการอย่างน้อย3-4เสียงเขาไม่ขอเข้าร่วมกับนายแพทย์สอนะ
3: ค่ะ
2: นายแพทย์สอนะก็ยังยืนยันว่าตัวเองยังทำหน้าที่ไ

0: ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นัดประชุมก็จะขอนั่งเป็นประธานไม่มีใครถอยเมื่อไม่มีใครถอยคุณสรณะเขาบอกว่าผมต้องเข้าประชุมแล้วผมต้องนั่งเป็นประธาน
1: กรรมการก็ไม่เข้าประชุม
0: กรรมการบอกว่าถ้าหมอสรณะมานั่งเป็นประธานที่ประชุมผมก็ไม่มานั่งแต่พร้อมที่จะร่วมประชุมทันทีถ้านายแพทย์สรณะตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุมก็ยืดอย่างนี้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเดือนมาแล้วที่ไม่มีการประชุมเกิดขึ้นก็เสียหายกันไป
0: ครับ
1: แล้วคุณอะไรนะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลที่รักษาการเลขาธิการกสทช.เนี่ยเขาไปเป็นบอร์ดน
0: ั่
1: งเป็นประธานบอร์ดคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะ
0: ประธานเป็นประธานบอร์ด
1: โอ้ทำได้ใช่ไหมคะ
0: ก็อยู่ที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่านก็ตัดแต่งตั้งอันนี้มันอยู่ที่ตอนนี้ไปร
1: ั
0: ฐมนตรีอุตสาหกรรมก็คุณท็อปวราวุฒิใช่ไหม
1: ค่ะไม่ใช่ใช่
0: คุณท็อปวราวุฒิเขาก็เป็นคนเลือกไปไม่มีอะไรซับซ้อนคิดว่าน่าจะเป็นคุณท็อปยกเว้นแต่ว่าจะมีใครมาคุยกับคุณท็อปด้วยก็แล้วแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าแสดงว่าเขาก็ไม่ใช่
1: ธรรมดา
0: ไม่ใช่ธรรมดาก็เป็นคนที่มีคอนเนคชั่นอยู่พอสมควรแล้วตำแหน่งของนายแพทย์สอนะก็ยังคลาคสังอยู่นะก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรครับ
1: ก
0: ็ยิ่งเนี่ยมันมีประเด็นที่คุณสุพนัทมีนชัยนันเขาเคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้ผมคิดว่าส่วนสำคัญนี่มันเกี่ยวข้องกับกสทช.ได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมไอ้เรื่อง Data Center
1: ค่ะ
0: มันเป็นไอ้เรื่องของไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของกิจการด้านโทรคมนาคม
1: สุพนัทเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีการเปิดช่องโหว่ให้กลุ่มทุนมาสร้าง Data Center กลางชุมชนโดยเลี่ยงทำ EIA ที่กทม.และกระทรวงทรัพย์ให้เร่งจัดโซนนิ่งอุดช่องโหว่กฎหมายก่อนเมืองจะพังคือสุพนัทมีนชัยนันเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเป็นส.ส.พรรคประชาชนนะคะเขาเปิดเผยถึงความกังวลต่อกรณีการก่อสร้างและการดำเนินกิจการศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่ชุมชนเพราะว่าจากการร่วมตรวจสอบระหว่างภาคเอกชนกับสำนักโยธากรุงเทพเนี่ยพบว่ามีผู้ประกอบการข้อมูลศูนย์ข้อมูลบางแห่งใช้วิธีขออนุญาตสร้างในรูปแบบอาคารคลังสินค้าซึ่งตามกฎหมายไม่ต้องจัดทำร่างรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIAส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าทรัพยากรน้ำการปล่อยความร้อนเสียงหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงจากการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง มีตัวอย่างชัดเจนคือมีศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งอนุญาตเป็นคลังสินค้าแต่เก็บน้ำมันไว้สูงสุดถึง 4,600 ลิตรโดยอ้างว่าไม่ต้องทำ EIA นะคะและกฎหมายปัจจุบันเนี่ยคลังสินค้าสามารถก่อสร้างได้ในทุกผังเมืองทำให้มีศูนย์ข้อมูลไปตั้งอยู่ติดกับโรงงานหรือใกล้ชุมชนได้อย่างสเปะสปะทั้งที่ในความเป็นจริงควรมีการจัดโซนนิ่งค่ะก็วันก่อนที่ฉันฟังคุณนะคุณปริพรคุณจูนซึ่งเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง Data Center ดีหรือไม่ดีกันแน่แต่คือของ WHA เนี่ยของเขาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขาก็มีกฎหมายเขาก็อยู่ห่างชุมชนแล้วก็ว่าไปแต่ที่คุณสุพนัทพูดเนี่ยติดกับโรงพยาบาลเลยกลางเมืองแล้วก็มีหมอที่โรงพยาบาลออกมาพูดว่ามันมีเสียงดังมันมีความร้อนเกิดขึ้นหมอไม่พูดให้ดูให้รู้ว่ามันก็ต้องร้อนปล่องใหญ่ขนาดนั้นนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะไม่มีใครทำอะไรนะคะพี่ไพศาลแล้วก็กฎหมายของเราก็คือตีความว่าม
0: ันเป็นช่องโหว่มันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายมันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายว่าเขาก็ขออนุญาตแค่เป็นไอ้โกดังคลังสินค้า

0: ขออนุญาตทำเป็นโกดังเป็นคลังสินค้า
1: แล้วก็เอาพวกคอมพิวเตอร์มาใส่ไว
0: ้เพราะไม่ได้ติดไม่ได้มี
1: มันไม่มีเครื่องจักรอะไรนี่ฮะ
0: จักรที่ต้องไปขอใบรอ4
1: ใช่
0: หรือว่าตอนทำ EIA อะไรต่างๆไม่มีไงก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตั้งอันนี้ปรากฏว่าอย่างที่เรารู้อ่ะมันจะต้องมีระบบหล่อเย็นทำความเย็นเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ไฟฟ้าวันนี้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามันก็อย่างเราผมเคยทำสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมผมรู้ถ้าเราทำสถานีโทรทัศน์ปั๊บเราต้องซื้อเจนมาตวงใช่ไหม
1: สำรองไว
0: ้แล้วก็สำรองไว้ดีถ้าไฟมันตกไฟมันดับปั๊บเจนติดเครื่องยนต์จะดังปึ้งติดข
1: ึ้นใช่ค่ะใช่
0: กว
1: าดระเบิดขึ้นอย่างนั้น
0: เพื่อเราก็รู้อยู่เพราะไอ้อย่างเนี้ยที่สุพนัทมีชัยนันท์เขาบอกว่ามันต้องตุนน้ำมันไว้ก็เข้าใจอยู่เพราะมันต้องมีเจนหลายตัวใช่ไหมมันต้องมีโอ้โหมันจำนวนเจนที่มันต้องมีมันเยอะมากเพราะมันต้องเตรียมสำรองน้ำมันไว้แล้วยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยไฟกระตุกไฟดับอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาเจนเลี้ยงไว้เนี่ยมัน
1: มีไฟหมดเลย
0: เ
1: กิดไฟดับขึ้นมา
0: ครับคราวนี้มันมีรายงานที่เขาไปสำรวจดูนะก็พบว่าใจกลางกรุงเทพมีที่ไหนอะไรบ้างเนี่ยนะผมเห็นข้อมูลอยู่เมื่อเช้าก็ยังรายงานอยู่นะคืออ
1: าซีเอเนี่ยมีสองโกดังขาวกับดำหันหน้าเข้าหากันเลยอาซีเอเนี่ยชัดแต่ว่าอาบอบนวดยังไม่รู้ที่ไหนนะจากอาบอบนวดและแปลงกายเป็น data center ที่ไม่เห็น
0: ก็ว่าตรงพระรามเก้าเนี่ยใกล้ๆพระรามเก้าไปไกลไปไกล
1: ตรงสะพานลอยลงมาเลยป่ะฮะเข้าซอยไปหน่อย
0: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยเชี่ยวชาญสถานที่เหล่านี้ไปบอกระบุพิกัดได้ชัดเจนครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกเอ้ยทำไมคุณเป็นสารรู้มากเหลือเกิน
1: ดิฉันยังรู้เลยก็นั่งรถผ่านทุกวันใช่ไหมคะไม่ต้องไปเที่ยวหรอกมองดูก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรผ่านทุกวัน
0: คือเนี่ยเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะคุณอันที่เขาคือมันเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปหาอะไรมากมายเลยเซิร์ชเข้าไปในเพจที่เขาเรียกว่า Data Center Map Bangkok Directory
1: ค่ะ
0: นะ Data Center Map แมปที่แปลแผนที่เนี่ยนะcom/thailand/bangkok หรือว่า datacenter.com datacenters.com/bangkok นะอันนี้เขาจะระบุมาเลยนะเขาบอกปัจจุบัน data center ในไทยได้กระจายตัวในเขตไม่ได้กระจายตัวในเขตอุตสาหกรรมห่างไกลสักเท่าใดนักแต่กลับกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไข่แดงของกรุงเทพชั้นในและชั้นกลางซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยเป็นตึกสูงเป็นอาคารสำนักงานและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีผู้สัญจรนับล้านคนโดยแยกเป็นแต่ละโซนดังนี้เนี่ยถ้าผมอ่านไม่จบผมจะเบรกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มัน 18:59
1: เบรกก่อนดีกว่าพ
0: ี่เบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาว่าโอเคครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 373
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00 ถึง 3:00ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา2นาทีนะครับ
4: ค่ะพี่เอกสารเชิญค่ะ
3: คุยกันนะฮะก็ที่ดาที่เขาเป็นแผนที่ Data Center Map Bangkok
4: ค่ะ
3: เขาก็จะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยที่มันมีเนี่ยก็จะมีโซนรามคำแหงบางกะปิก็คือศูนย์ STT Bangkok 1 and 2 อยู่ในซอยรามคำแหง28เขตบางกะปิอันนี้เป็นจุดที่คุณอะไรมีนชัยนันเนี่ย
4: ค่ะ
3: คุณสุพนัทมีนชัยนันเนี่ยเขาบอกว่าทราบว่ามีการตุนดีเซลไว้มากถึง 429,000 ลิตรอะไรเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยแล้วก็จะมีที่เขตปทุมวันศูนย์ STT Bangkok 3อันนี้กลุ่มเดียวกันนะก็คือ STT Bangkok 1 and 2เนี่ยอยู่รามคำแหง28แต่ว่า STT Bangkok 3เนี่ยเขาอยู่ที่เขตปทุมวันเพราะว่าเขาอยู่ในโครงการวันแบงคอกถนนวิทยุอันนี้โซนรัชดาพิเศษแล้วก็พัฒนาการเนี่ยก็จะมีศูนย์ของ True IDC อยู่ในอาคาร True Tower ถนนรัชดาพิเศษและอาคาร True Tower 2ถนนพัฒนาการขณะที่กลุ่ม AIS CSLก็อยู่ที่อาคาร Cyber World CW Tower ถนนรัชดาพิเศษและศูนย์ The Cloud ถนนรัชดารามินทราเขตบึงกุ่มคราวนี้มาโซนสาทรบางรักศูนย์ TCC Technology and AIM AIMS ก็อยู่ในอาคาร Empire Tower ถนนสาทรและอาคาร Smooth Life Tower ถนนสาทรเหนือรวมไปถึง NT โทรคมนาคมแห่งชาติที่อาคารแคทบางรักถนนเจริญกรุงอันนี้ก็ไปรษณีย์กลางเดิมใช่ไหมฮะคราวนี้โซนจตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางนี่ก็จะมีศูนย์ UIS and 1 AS1A ที่อาคารเบญจจินดาถนนกำแพงเพชร6และซอยลาดพร้าว3รวมถึงศูนย์เทเลเฮาส์แอนด์โปรเอ็นอันนี้อยู่ถนนริมคลองบางกะปิและถนนศรีนครินทร์อันนี้ที่เขารวมกันดูนะยังไม่มีพระราม9อยู่ในนี้นะพระราม9เห็นว่าเพิ่งจะเริ่มได้ประมาณ2

0: เดือนเพิ่งจะมาตั้งได้ประมาณ2เดือน
1: ค่ะเพิ่งเปิดค่ะเพิ่งเปิ
0: ค
1: ด
0: รับ
1: นะฮะโอเคนอกจากนี้อ๋อมันมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้คุณไอซ์รัชนกนี่เขาถูกฟ้องเขาได้รับหมายจากบริษัท
0: แพนบี
1: ริ
0: ไห
1: ษ
0: ม
1: ัทใช่ค่ะแพน
0: แพ
1: บี
0: น
1: ฟ
0: บ
1: ้
0: ี
1: อง
0: เป็น
1: เ
0: ค
1: ข
0: น
1: า
0: ฟ้องครับเอ
1: เม
0: ก
1: ื่อ
0: ช
1: วาน นี้ที่เข
0: อ
1: าโพสต์นะคะว่าเอกชนฟ้องเขาดร.การดีโดนแล้วไอซ์รัชนกโดนแล้ววันนี้เขาลุกขึ้นมาไปที่ปปช.ค่ะไอซ์รัชนกเนี่ยไปพร้อมด้วยธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณนำสำนวนพร้อมพยานหลักฐานเข้ายื่นต่อปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการไทย AI Passport ค่ะคนที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้1นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอี2ปลัดกระทรวงดีอี3เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4ประธานร่าง TOR 5เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Human Intelligence ค่ะรัฐมนตรีดีอีที่โดน
0: เอกชน
1: เอกชน
0: โด
1: น
0: เป็นเอกชน
1: Human Intelligence บริษัท Human Intelligence
0: ครับ
1: ลักษณ์บอกว่ายื่นเอาผิดรัฐมนตรีดีอีน่าจะ157นะคะเราเป็นปฏิบัติหน้าที่
0: ใช่157
1: เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธอย่างชัดเจนกลับไม่ระงับหรือยกเลิกโครงการขณะที่ข้าราชการรายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกร่าง TOR ที่มีลักษณะกีดกันการแข่งขันโดยระบุเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ที่สูงเกินจริงเช่นต้องมีจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดจอในร้านสะดวกซื้อ 6,000 จอคือ105คือ 1,500 สาขาจอในห้างสรรพสินค้า200จุดซึ่งมีกระชนเพียงไม่กี่รายที่เข้าขายมีบิลบอร์ด400จุดทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ระบุเรื่องที่เอกชนครอบครองจออยู่แล้วน่าสนใจต่อนะว่าปปช.
0: กล่าวหาชี้มูกล่าวหาว่ามีประเด็นที่ดูแล้วอาจจะมีการล็อกสเปคใช่ไหม
1: ใช่ล็อกสเปคเพราะว่าการกำหนดว่าต้องมีจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าใครมีนี่คือคุณไอซ์เขาพูดนะคะเดนไม่ได้เป็นคนพูด
0: ครับ
1: อันนี้คือในสำนวนที่เขาส่งไปยื่นกับปปช.ถามว่าคุณชัยชนกรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวไหมนะคะไม่อะค่ะให้ก็ถ้าปปช.เรียกก็จะให้การตามความเป็นจริงทุกอย่างเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวล
0: ครับ
1: โอ้แต่ว่าตกลงว่าที่เรียนเคยพูดว่าเขาจะอภิปรายสองมาตราเลยตกลงเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่ไพศาลทั้ง151และ152
0: เห็นคุณอะไรนะครับประธาน
1: คุณสาธิตวงศ์หนองเตย
0: คุณสาธิตคุณสาธิตเขาก็บอกว่าเขาจะเสนอทั้ง151 152เลย
1: ค่ะ151ก็คืออภิปรายทั่วไปโดยที่ไม่ต้องลงมติไม่ไว้วางใจ152ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจจะนำส่วนหนึ่งไปอภิปรายก่อนโดยไม่ลงมติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลจะบริหารงานตามคอนเทนต์เป่าแซกโซโฟนทำท่าตีวอลเลย์บอลไปวันๆไม่ได้เพราะปัญหาบ้านเมืองไปลึกมากชาวบ้านเดือดร้อนแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ทางโซเชียลไม่ได้ต้องเอามาพูดอย่างจริงจังนะคะปัญหาบ้านเมืองในเวลานี้อยู่ตรงจุดไหนและจะเดินต่อไปให้บ้านเมืองรอดได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็คือ 7-9 อภิปรายงบนะคะแล้วเขาก็ยังมีเวลาต่อค่ะหรือ14กันยานี่ก็เป็นจุดเดือดอีกอันนึงนะว่ากกต.จะว่ายังไงแล้วเขาก็บอกว่าฝ่ายค้านจับมือกันแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คงรอ14กันยากกต.จะยังไงกับหัวสว.แล้วเขาก็ยังมีเวลาที่จะทำงานทั้งเดือนตุลาและพฤศจิกาค่ะยังไม่ได้กำหนดวันไหนแต่รู้ว่าเขารอ14กันยาด้วยน่าจะเป็นข้อมูลหนึ่ง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ชัดเจนนะเอาละครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้า

0: ข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: การนาฬิกา10นาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะพี่ปิสารดิฉันไม่ได้ฟังที่ท่านนายกพูดในสภาแล้วขอบคุณพรรคประชาชนบ่อยจนทำให้คนรู้สึกว่าเป็นการเสียดสีหรอคะยอมรับว่าไม่ได้ฟังช่วงนั้น
1: ผมก็ไม่ได้ฟัง
2: มันเป็นประเด็นขึ้นมาม
1: ีใครหยิบยกมาเป็นประเด็นอะไรยังไง
2: ก็มีค่ะวันนี้คือคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยเขาก็พูดเรื่องที่งบประมาณที่รัฐบาลลงไปประชุมทางภาคใต้เนี่ยว่า50,000 ล้านลงภาคใต้ประชาชนไม่ได้ติดใจตัวงบแต่ต้องการให้รัฐบาลให้ภาพเป็นเป้าหมายชี้วัดที่คนใต้จะได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็พูดถึงความเตรียมความพร้อมที่จะอภิปรายว่าก็ได้คุยกันนอกรอบบ้างแล้วเหมือนกับที่ประชาธิปัตย์พูดนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่านักข่าวถามว่านายกเนี่ยกล่าวขอบคุณพรรคประชาชนหลายครั้งในการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินมีนัยยะอะไรหรือไม่คุณเท้งณัฐพงศ์
1: สื่อถามใช่ไหม
2: ก็สื่อคงรู้สึกแหละ
1: ครับ
2: ถ้าสื่อไม่รู้สึกสื่อก็คงไม่ถามแล้วที่สำคัญก็คือณัฐพงศ์ก็คงรู้สึกด้วยเพราะคำตอบคือนายกคงต้องเปลี่ยนมุกใหม่แล้วการสื่อสารที่คนคาดหวังจากคนเป็นนายกคือการพูดให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าที่ใช้วาจาเชื่อเฉือนกันทางการเมืองด้วยการพูดประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: อ๋อแสดงว่าคุณณัฐพงศ์ตีความว่าน่าจะเป็นการพูดเหน็บกันแน่กันแหน่อะไรอย่างนั้น
2: นักข่าวคงตีความก่อนนะเพราะนักข่าวเป็นคนถามก่อน
1: นักข่าว
2: ก็คงรู้สึกถ้านักข่าวไม่รู้สึกนักข่าวไม่ถามหรอกว่านายกเนี่ยพูดขอบคุณพรรคประชาชนหลายครั้งเนี่ยคุณรู้สึกอะไรไหม
1: ถ้านายกเขาต้องการสื่อให้ทั้งนักข่าวก็จับความได้อย่างนั้นแล้วก็คุณนัทพงศ์ก็จับความได้ก็แสดงว่านายกเขาก็สื่อได้ถูกต้องนะ
2: เพราะนักข่าวต้องจับต้องรู้สึกก่
1: อ
2: นเพราะนักข่าวถามแบบนี้คือเขาขอบคุณคุณทั้งหลายครั้งอ่ะคุณรู้สึกอะไรป่ะนัทพงศ์บอกก็ควรจะพูดให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าจะเชื่อเฉือนทางการเมืองได้ประโยชน์เดิมผมไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับผมเองถ้านายกจะขอบคุณนะคะที่ผมเคยทำให้ท่านได้เป็นนายกก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านหลุดจากตำแหน่งนายกได้เช่นเดียวกัน
1: แต่ว่าก็เป็นตราบาปไปก็ต้องยอมรับสภาพไป
2: ก็ให้เขาทำยังไงแต่ได้วันนี้
1: ผมก็ตัดสินใจไปแล้วก็ยกไปแล้วทำยังไงไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นตราบาป
2: แต่ถ้าคุณอนุทินไม่ไปตอกย้ำอะไรก็จะก็ไปใช้คุณอนุทินอีกันเน
1: า
2: ะ
1: ก็ถ้าไปเป็นร่วมรัฐบาลนะเขาก็คงไม่มีอ่ะที่เป็นฝ่ายค้านมันต้องสู้กันใช่ไหมจุดที่มันจะก
2: ็ชนกำแพงจนหัวโนบ้างอะไรต่ออะไรบ้าง
1: อัดเรื่องหัวสวงสวนี่ก็เรียกว่างานใหญ่นะแล้วนายกเขาถึงว่ากำลังใจเขาจะแสดงความว่าเขามีกำลังใจดีความเชื่อมั่นสูงก็ตามแต่ผมดูแล้วเรื่องนี้มัน
2: ออกอาการนะพี่สารเรียนไม่คิดว่านายกมั่นใจนะพี่นายสารดิฉันว่าตั้งแต่เขาเป็นรัฐบาลมาขึ้นเดือนที่6เนี่ยเรื่องนี้เขาเสียอาการมากที่สุดอะเรื่องเศรษฐกิจไอ้ที่ว่าของจริงอะมันก็ยังแจกเงินก็พอผ่านไปได้ไอ้เรื่องนี้มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมฮะประชาธิปัตย์ดันสามัคคีกับพรรคเพื่อกับพรรคประชาชนเวลาประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านมันก็น่ากลัวอยู่นะคะดันจับเบื่อพรรคประชาชนได้แล้วก็ยังมีใครมีพวกอดีตท่านวัดติงสมิธอาจารย์บวรศักดิ์ใครต่อใครไปนั่งพูดอีกฮะ
1: คนที่ดูเหมือนว่าก็ดูจะมีความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเรื่องที่
2: อาฆาตแค้นกัน
1: อาฆาตแค้นกับทางภูมิใจไทยก็ยังมาก็ยังมีจุดยืนอะไรที่ต้องการให้เรื่องนี้ไปสู่ศาลนะให้ศาลท่านชี
2: ้แล้วถ้าหากไปดูสื่อยักษ์ใหญ่อ่ะพี่ไพศาลคะหนักทุกวันสื่อที่ไม่ใช่คู่อาฆาตนะหนักทุกคอลัมน
1: ์ครับ
2: ทุกวันทุกคอลัมน
1: ์นี่ผมยังไม่ได้ไปดูลงรายละเอียดที่คุณอดีตกกต.

0: เขาไปขุดคุยคณะอนุวินิจฉัยชุดที่อะไรนะ36อะไร
1: ค่ะ
0: ที่บอกว่า
1: คุณสมชัยเหรอฮะ
0: คุณสมชัยศรีทุติยากรอะไรเนี่ย
1: ศรีดร.นัทเขาเหรอฮะ
0: รู้สึกจะไปให้สัมภาษณ์คุณนายบ้างใช่ไหมน่าจะไปให้สัมภาษณ์คุณนายมีเนื้อหาอะไรต่างพูดถึงว่าแจงมาเลยแต่ละคนที่ทางอดีตประธานกกต.ก่อนที่เขาจะพ้นวาระไปเขาไปเลือก
1: มา
0: ว่าจะเอาใครทั้งหมด7คนอ่ะแล้วก็เสียการสมชัยเขาก็บอกว่าคือตัวเขาเป็น OSK เขาเป็นศิษย์เก่า
1: ค่ะ
0: คุณสมชัยนี่คุณสมชัยน่าจะรุ่นเดียวคุณเนวินนะคุณสมชัยคุณวีระสมความคิดคุณเนวินเนี่ยพวกนี้น่าจะรุ่นเดียวกันเป็นสวนกุหลาบรุ่นเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าก็เป็น OSK แต่ผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ไป
1: ยิ่งชีพก็เป็นค่ะ
0: แต่รุ่นยังรุ่นเด็กรุ่นห่างกันไปเหมือนกับลูกของเสียเตื้อลูกคุณสมศักดิ์
1: ลูกคุณเฉลิมก็เป็น
0: อันนั้น
1: ก็เรียนทั้งบ้าน
0: มันห่างกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็โอเคก็ยังเป็นประเด็นร้อนต่อเรื่องนะเรื่องของสว.
1: ก็คุณอนุทินน่าจะเครียดอยู่เหมือนกันกับเรื่องนี
0: ้ครับมันมีข่าวเรื่องหนึ่งนะคุณนันสื่อเวียดนามรายงานว่าโตโยต้ามอเตอร์เวียดนามได้รับอนุมัติโครงการลงทุนมูลค่ากว่า283ล้านเหรียญสหรัฐหรือลาว 9,382 ล้านบาทเพื่อขยายกำลังการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งรวมถึงยานยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 52,000 คันต่อปี บริษัทได้รับมติเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการลงทุนจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟูท็อกและได้รับใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่12จากสำนักงานคลังประจำจังหวัดโตโยต้าเวียดนามจะดำเนินโครงการที่ครอบคลุมทั้งการประกอบและผลิตรถยนต์รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์หลากหลายประเภททั้งยังมีบริการประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์และการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งคันโครงการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ได้เพิ่มขอบเขตได้เพิ่มขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงการประกอบและผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของโตโยต้าการปรับปรุงสายการผลิตให้ทันสมัยคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโครงการนี้จะครอบคลุมพื้นที่ 28.6 เฮกเตอร์หรือราว178ไร่โตโยต้าเวียดนามมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงงานพ่นสีและโรงงานชิ้นส่วนโลหะในเดือนพฤษภาคม2027โรงงานทั้ง2แห่งจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคาดว่าทั้ง2โรงงานทั้ง2แห่งจะเริ่มผลิตได้ในปี2029ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำหรับผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในรูปแบบ CKD ก็คือชิ้นส่วนประกอบครบชุดในประเทศเวียดนาม
1: เป็นรถไฟฟ้าเหรอคะ
0: ก็เป็นรถพลังงานสันดาปแต่ว่าจะมีโครงการรถไฟฟ้าอยู่ด้วยในการลงทุนรอบนี
1: ้เจ็บปวดมากนะ
0: โครงการนี้เรียกได้ว่าเป็นบุตรหมายสำคัญในแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในรูปแบบ CKD ในเวียดนามรวมถึงรถยนต์ไฮบริดด้วยการขยายกำลังการผลิตในครั้งนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่มีต่อการลงทุนและการพัฒนาในระยะยาวภายในประเทศนายโอซามุฮิราตะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโตโยต้าเวียดนามระบุว่าการรักษา

0: ครือข่ายซัพพลายเออร์ของบริษัทและการเพิ่มสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศเวียดนามจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านยานยนต์ของเวียดนามแล้วนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังคาดว่าจะช่วยสร้างงานส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มรายได้จากภาษีพร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาจังหวัดฟูถอให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ในภาคเหนือของเวียดนามฟูถอเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ห่างอยู่ลึกเข้าไปทางตะวันตกของฮานอยนะในเดือนมีนาคม2026โตโยต้าเวียดนามได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ณสำนักงานใหญ่จังหวัดฟูถอนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงศูนย์ฝึกอบรมอาคารสำนักงานและสายการผลิตใหม่โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ในเร็วๆนี้
1: ทำไมเขาไม่ผลิตในประเทศไทยอะคะ
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ในเมื่อเราก็มีความชำนาญขนาดนั้นแปลกมาก
0: ก็เขาก็แสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นฐานใหม่ฐานหนึ่งโตโยต้านะก็เท่ากับฐานการผลิตเขาก็จะมีที่ไทยที่เวียดนามแล้วก็ที่อินโดนีเซีย
1: อินโดนี่ก็เริ่มแล้วเหรอคะ
0: อินโดนานแล้ว
1: อ๋อมีนานแล้ว
0: รถโตโยต้าที่คนไทยใช้อยู่ซึ่งนำเข้าจากโรงงานในอินโดนีเซียนี่ก็มีเช่นโตโยต้า
1: อินโนวา
0: อินโนวาอาเวนซ่าเนี่ยอย่างน้อย2รุ่นเนี่ยก็คือจากโรงงานโตโยต้าที
1: ่อินโด
0: ที่อินโดแล้วก็ฐานใหญ่ของไทยนี่คือรถปิกอัพแล้วถ้าเป็นรถซาลูนก็จะเป็นเข้าใจว่าฐานใหญ่ของไทยก็จะเป็นพวกอัลติสพวกอัลติสพวกโคโรล่าแล้วตอนหลังก็จะเป็นพวกยาลิสพวกอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเข้ามา
1: คุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์เนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เป็นโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะคะเปิดเผยตัวเลขที่น่าวิตกสำหรับประเทศไทยนะคะว่าเรากำลังจะสูญเสียเรื่องเครือข่ายในการผลิตรถยนต์สันดาปของเราซึ่งมันมีซัพพลายเชนที่กว้างขวางแล้วก็แข็งแกร่งมากของประเทศไทยเนี่ยมันมีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีตัวเลขการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 29,89 คันเพิ่มขึ้นถึง 122% คิดเป็น 35.46% ของยอดขายทั้งหมดในขณะที่รถสันดาปนะคะพี่ไพศาลขายได้เพียงแค่ 7,600 คันรถไฟฟ้าขายได้ 20,000 คันรถสันดาปเนี่ยลดลงถึง 34% เห็นชัดว่ารถไฟฟ้ากำลังเร่งเคลื่อนอย่างเต็มที่เป็นกำลังส่วนรถยนต์แบบเดิมถอยลงอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไปดูที่โชว์รูมแล้วกลับไปยังโรงงานมันจะมีคำถามเกิดขึ้นรถไฟฟ้าขายดีมากเดือนกรกฎาคมขายได้ทั้ง 20,000 คันรถสันดาปแค่ 7,000 คันเองแต่ปรากฏว่าตั้งคำถามว่ารถไฟฟ้าที่ขายดีนั้นผลิตที่ไหนเพราะว่า7เดือนแรกของปีนี้เราขายรถไฟฟ้าในประเทศไทยได้ถึง 125,411 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 100% ค่ะพี่ไพศาล 97.39% ขณะที่รถยนต์สันดาปใช้น้ำมันเนี่ยเราขายได้เพียง 46,924 คันหรือราว 37% ของยอดขายเพราะฉะนั้นความแตกต่างนี้กำลังกลายเป็นโจทย์ของอุตสาหกรรมเพราะว่าการเติบโตของตลาดไม่ได้หมายความว่าฐานการผลิตในไทยกำลังเติบโตด้วยนะคะพี่ไพศาลรถ1คันไม่ได้สร้างมูลค่าแค่ตอนส่งมอบกุญแจให้ผู้ซื้อแต่มีโรงงานชิ้นส่วนเหล็กพลาสติกยางระบบไฟฟ้าแรงงานวิศวกรการขนส่งศูนย์บริการธุรกิจต่อเนื่องมากมายอยู่เบื้องหลังหากรถที่ขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นรถนำเข้าประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งย่อมไหลออกนอกประเทศขณะที่ห่วงโซ่อุปทานในประเทศอาจไม่เติบโตตามยอดขายเขาจึงเสนอให้ทบทวนโครงสร้างภาษีรถค่ะเพราะว่ามันทำให้เราอยากมีรายได้
0: ญี่ปุ่นก็เสียเปรียบ
1: น้อยมากเสียมากค่ะรถไฟฟ้ามีข้อดีอะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าการที่มันไม่มีการผลิตในประเทศไทยแล้วขายกันเป็นแสนๆคันแต่นำเข้าทั้งนั้นเลยอ่ะก็เจ๊งหมดสิคะโครงข่ายทั้งหมดในประเทศไทยดิ้งขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐวันนี้นะคะ The issues ที่ คุณเจริญสุขลิ้มบรรจงกิจเขียนไว้แล้วก็สัมภาษณ์คุณสุรพงษ์เนี่ยที่ทำให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเราไม่รีบแก้มันจะมีปัญหาตามมาคือการออกแบบนโยบายไม่ควรมองจึงควรที่จะมองไกลว่ารถประเภทใดคือสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาว่ามันเกิดการลงทุนจริงในประเทศเท่าไหร่ไม่ใช่แค่เราสนับสนุนรถไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าซื้อเข้ามาขายหมดเลยแล้วทำลายระบบการผลิตในประเทศไทยหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
0: เห็นเขาบอกว่าตัวเลขมันเท่าไหร่นะ 70% ยังนำเข้าผลิตจริงๆแค่ 26% ที่ผลิตและประกอบในประเทศเพราะว่ามันมียอดที่พุ่งพวดขึ้นมามากก็เลยส่วนใหญ
1: ่
0: หลายรุ่น
1: รถยนต์สันดาปเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเราผลิตลดลง 34.49% เหลือเพียงแค่ 92,000 คันในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้น 73.13% ค่ะเป็น 47,000 เราผลิตได้แค่ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 73% ผลิตได้ 47,000 คันแต่เราขายได้ถึง 125,000 คันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกดตัวเลขสิคะขายรถยนต์ไฟฟ้า7เดือนที่ผ่านมา 125,411 คันในขณะที่ทั้งประเทศผลิตได้แค่เสร็จ 47,000 คันเราเอาเข้ามากี่หมื่นคันล่ะไม่เรียกว่าแล้วธุรกิจห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมรถเราไม่เจ๊งงวดนี้เจ๊งงวดไหนอ่ะขายรถได้ 120,000 คันผลิตได้แค่ 470,000 อ่ะค่ะก็เหมือนกับผู้บริหารโตโยต้าที่เขาพาดหัวที่เขาเขียนใน Facebook ว่าเราเสียซูซูกิไปแล้วได้เนตะมานะคะ
0: เนตะก็ไปแล้วนะ
1: คนใช้เราเสียซูซูกิไปแล้วได้เนตะมา
0: คนที่ซื้อใช้ก็ยังไม่รู้ว่าจากนี้ไปประคับประคองถ้าต้องเข้าศูนย์จะเข้าที่ไหนยังไง
1: ในบทความนี้เขียนดีนะคะประเทศไทยยังมีต้นทุนเดิมที่มีค่าทั้งโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนแรงงานฝีมือและเครือข่ายการผลิตที่เชื่อมโยงกับตลาดโลกหากบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านไปได้ดีรถไฟฟ้าอาจไม่ใช่ผู้ทำลายอุตสาหกรรมยานยนต์แต่จะเป็นสะพานพาอุตสาหกรรมเดินไปสู่อนาคตค่ะแต่ไอ้ที่ทำอยู่ตอนเนี้ยซื้อเข้ามาใช้ล้วนๆขาย120ผลิตได้47,000จากที่เราเนี่ยผลิตแล้วส่งออกกลายเป็นว่าซื้อรถเข้ามาใช้
0: ก็มีสถานการณ์ที่เป็นตัวเร่งด้วยนะจังหวะที่เดือนน่าจะเป็นเดือนกุมภาใช่ไหมที่มันเกิดการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและราคาน้ำมันปรับพุ่งขึ้นไปพรวดเลยนะทำให้คน
1: ตัดสินใจเร็วขึ้น
0: ที่กำลังลังเลจะซื้อรถจะซื้อไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยอ่ะต้องเป็น EV ไปเลยนะก็คือคนซื้อรถ EV เนี่ยนะถ้าคิดว่ารถจะอยู่กับเราสัก10ปีนะก็คือคิดว่าใช้จนมันเป็นซากมันไม่ต้องไปคิดว่าจะขายต่อมือสองอะไรยังไงใช่ไหมเพราะ10ปีเนี่ยคือเท่าที่เขาการันตีไอ้เรื่องตัวแบตเตอรี่อ่ะที่เขาการันตีคุ้มครอง
1: ก็เหมือนซื้อโทรศัพท์ใช้อ่ะค่ะโทรศัพท์ใช้เสร็จคุณก็ทิ้งก
0: ็
1: เท่าหมดอายุรถของคุณนั่นแหละ
0: ครับ
1: คิดว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์แล้วมันไม่คุ้มก็เหมือนกับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์แล้วไม่คุ้มอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: เหมือนกันอ๋อเนี่ยคุณคนฟังข่าวบอกเราจัดรายการอะไรไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยไปเป่าแซกดีกว่าคุณอิสระชนคุณอิสระชนมีด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนข่าวให้ใหม่ก็แล้วกันเอาข่าวนี้นะคุณต้องชอบแน่ๆเลยเขาเขียนว่ามันเป็นประเด็นของประเทศไทยอะค่ะสื่อนานาชาติรายงานว่าทางการไทยเตือนเรื่องการค้าประเวณีที่มันจะเกิดขึ้นอย่ามาค้าประเวณีนะช่วงวันที่สองอะไรเนี่ยที่จะมีใครมาเนี่ย
0: ที่ทหารเรือจะมาเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: เห็นอันน่ะสำนักข่าวกัมพูชาไปตีข่าวซะสนุกสนานเลยไม่ใช่เหรอ
1: มันก็พวกทำโซเชียลไทยก็

0: ็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกสนานด้วยอะค่ะเอามาทำล้อเลียนแบบเป็นผู้หญิงสูงวัยแต่งตัวรีบซ้อนมอเตอร์ไซค์กันกางเกงหลุดมาอะไรอย่างเงี้ยจะรีบไปพัทยาอะไรกันเนี่ยบางทีพวกเราเองก็มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสนุกเกินไปค่ะเดนมองว่าอย่าง
1: ก็คือประเทศไทยมันก็มีอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เราก็ยังแบบปิดตากันข้างหนึ่งอันนี้ก็อย่างหนึ่งเหมือนกับที่เมื่อวานเราบอกว่าไอ้เรื่องการชื่อเสียงมันไม่เห็นมีจับอะไรใครได้แต่ก็รู้มันอยู่ว่ามันมีอยู่แน่นอน
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องธุรกิจอะไรพวกเราเนี้ยมันก็มีอยู่แน่นอนแต่ว่าก็เราก็ไม่รู้จะพูดทำไมมัน
0: แต่มันก็ไม่ควรจะพูดเป็นเรื่องสนุกจนเกินไปมันเป็นเรื่องที่ยอมรับเข้าใจลึกๆก็เห็นใจแล้วก็เจ็บปวด
1: มันอาจจะมี
0: มันมีละคน
1: มันมีที่มามันมีที่มามันมีอะไรต
0: ่
1: างๆของมันอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มันก็มีความรู้สึกอะไรหลายอย่างแต่ก็ไม่ควรทำให้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องรับได้แต่ก็ไม่ควรจะเป็นถึงขนาดเป็นเรื่องที่ไปดูถูกดูแคลนอะไรกันอย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาดูเรื่องการลงทุนกันนะครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: เอาละครับช่วงนี้คุณนันครับ
4: ค่ะคุณสุเชษสุขแท้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้ตลาดหุ้นไทยปิด1588นะครับติดลบไป648นะครับปริมาณการซื้อขายก็อยู่ระดับ 72,000 ล้านวันนี้ต่างชาติซื้อ 2,000 นะฮะรายย่อยซื้อ450นะฮะสถาบันขาย 1,700 แล้วก็ป๊อปเทรดขาย700นะฮะตลาดอยู่ในแดนลบในช่วงตั้งแต่บ่าย3นะฮะจนถึงปิดตลาดเลยนะฮะเป็นจุดโลนิวโล1588เลยนะครับก็เป็นลักษณะอ่อนตัวขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะครับในดักเองลงไป230จุดครับในฝรั่งเศสลงไป14จุดในตัวของลอนดอนลงไป59จุดแล้วก็อิตาลีลงไป474จุดนะฮะในขณะที่ตลาดในแง่ของตัวดาวโจนส์ล่วงหน้าติดลบไป344จุดตัว Nasdaq ลง356จุดนะครับในตัว S&P ลงไป48จุดนะครับตัวราคาน้ำมันขณะนี้ตัวเบนซ์เองขยับขึ้นมาเป็น92เหรียญนะฮะในขณะที่ WTI ขึ้นมาเป็น87เหรียญตัวราคาทองขณะนี้ทองเทรดอยู่ที่4358นะฮะลงมา 89เหรียญนะตรงนี้โอ้โหลงมา
4: ทำไมลงเยอะจัง
5: คะเลยลงเยอะมากนะฮะก็ตอนนี้เรื่องบอนด์ยิลด์ข่าวมาเรื่องเกี่ยวกับบอนด์ยิลด์นะฮะในทั่วโลกเป็นลักษณะการปรับในทิศทาง

0: ที่เพิ่มขึ้นหวั่นว่าสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะหนุนภาวะเงินเฟ้อที่มีการดิดตัวเพิ่มขึ้นนะก็เลยทำให้ตัวทองตัวน้ำมันขยับด้วยนะฮะแล้วก็ราคาทองบอนด์ยิลด์ต่างๆเป็นลักษณะของการปรับนะฮะก็กระทบกับตัวตลาดหุ้นนะตลาดหุ้นโดยทั่วไปขนาดนี้เนี่ยทั้งดาวโจนส์ทั้งยุโรปนะครับก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวค่าบาทวันนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 33.20 นะครับลักษณะอ่อนค่านะครับก็พรุ่งนี้นะแนวโน้มตัวตลาดของ ASL ยังมองจริงๆแล้วก็มอง1580ตลอดทุกวันนะนะแล้วก็1,300 1,630นะแต่ก็ขึ้นไม่พ้น1610นะในขณะที่ตัวลงเนี่ย1680ก็ยังลงไม่ถึงนะฮะเป็นลักษณะชะลอไปวันนี้หุ้นที่มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเอาไว้เพื่อนักลงทุนนะฮะก็ปตท.ขึ้นมา75ตังค์ครับเดลต้าขึ้น2บาท BDMed โรงพยาบาลเริ่มมีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเตือนเรื่องไข้หวัดหน่อยฮะตอนนี้ไข้หวัดมีสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ระมัดระวังให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: หวัดใหญ่ใช่ไหม
0: ระบาดตอนนี้นะครับ BDMS นั้นบวกมา40ตังค์แล้วก็พิเทพบวก2บาท50กรุงไทยบวก25ตังค์ช่วงนี้เป็นช่วงของแบงค์ประกาศ XD นะฮะในเดือนกันยายนนะครับเพราะนั้นก็กลุ่มแบงค์ยังพอยืนช่วยตลาดได้กับกลุ่มน้ำมันนะในขณะที่กลุ่มอื่นๆเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนค่าพรุ่งนี้ยังคาดหวังยังเป็นลักษณะอ่อนตัวขณะนี้บิตคอยน์เทรดลงอ่อนตัวลงมา970เหรียญนะลงหลุดจาก 80,000 ลงมาเหลือ 78,275 นะครับทองอ่อนบิตคอยน์อ่อนนะครับค่าเงินอ่อนนะครับแล้วก็ตัวของราคาน้ำมันแข็งขึ้นตลาดทุนโดยทั่วไปอ่อนตัวระมัดระวังนะครับตลาดผันผวนมากๆนะครับช่วงนี้ตลาดผันผวนช่วงเช้าๆซื้อหุ้นช่วงบ่ายๆอาจจะเสียใจได้นะครับก็ลดหน่อยนะครับช่วงนี้ตลาดผันผวนมากนะครับผันผวนมากครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ตามตลาดกันอีกทีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณชูเชษฐ์ครับสวัสดีครับส่วนทองคำนะครับผมดูราคาสปอตนี่ล่าสุดลงมา77เหรียญนะมาอยู่ที่ 4,352.37 อ่ะเดี๋ยวไปดูคุณวรุษรุ่งขำนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ YLG Bullion Future นะครับคุณวรุษครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทองก็ปรับลงต่อเนื่องเลยคงจะสืบเนื่องมาจากประธานธนาคารกลางสหรัฐใช่ไหมที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะกัวรุต
3: ใช่เลยครับต้องบอกว่าท่าทีของคุณเควินวอสนะครับแตกต่างกับรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสเซนเป็นการหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ เพราะว่าคุณสกอตต์เบสเซนเนี่ยพยายามจะมีการอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหรือเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรนะครับ
1: ครับ
3: ขณะที่สกอตต์เบสเซนเนี่ยออกมาปฏิเสธครับว่าจะทำ QE นะครับแล้วก็ยังมีการส่งสัญญาณในลักษณะของการจับกุมเข้มนโยบายการเงินด้วยนะครับท่าทีดังกล่าวของสกอตต์เบสเซนที่ออกมาหักรัฐมนตรีคลังเนี่ยทำให้ตัวราคาทองคำร่วงลงอย่างทันทีนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดมองนะครับว่าการเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรของสกอตต์เบสเซนเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์และไม่สามารถที่จะทำให้บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรปรับตัวลงได้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้บอนด์ยิลด์ระยะ30 ปีปรับตัวขึ้น10ปีและ2ปีเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่านักลงทุนเลือกที่จะลดการถือครองพันธบัตรลงนะครับขายพันธบัตรออกมาจนบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยขยับขึ้นเพราะคาดการว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสัญญาณตัวนึงนะครับที่กลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันทองคำค่อนข้างชัดครับ
1: ครับแล้วดูแนวโน้มจากนี้ไปจะ ทิศทางน่าจะเป็นอย่างไร

0: แล้วก็มีข้อแนะนำสำหรับบรรดานักลงทุนไหมครับ
1: ครับตอนนี้เนี่ยทองคำยังเป็นลักษณะของการพักฐานนะครับก็ราคาเนี่ยปรับฐานหรือมีลักษณะของการปรับตัวลงมาก็วันนี้เนี่ยลงต่ออีกเกือบ100 เหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยเรายังมองว่า 4,395 4,425 เหรียญดอลลาร์ต่อเคชออนถ้าราคายังไม่ผ่านระดับดังกล่าวแบ่งขายออกมาก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับทองไทยเนี่ย 69,150 กับ 69,600 บาทต่อบาททองนะครับถ้ายังไม่ผ่านระดับดังกล่าวเนี่ยทองยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางซึมลงหรืออ่อนตัวลงแนวรับถัดไปที่มองว่าราคาน่าจะหยุดลงแล้วก็น่าจะเกิดจังหวะของการเด้งกลับหรือเสียหรือรีบาวกลับได้นะครับจะเป็นโซน 4,325 4,324 นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับก็ระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นฐานของตัวราคาทองคำในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับช่วงวันที่11ถึงวันที่19สิงหาราคาลงมาชนระดับดังกล่าวแล้วก็เด้งกลับได้ค่อนข้างดีนะครับคิดเป็นทองไทยเนี่ย 68,000 ถึง 67,800 บาทต่อบาททองคำถ้าใครที่เงินเย็นมากพอนะครับแล้วรู้สึกว่ารอบที่ผ่านมาตกรถอยากจะซื้อก็อาจจะมีการเก็บบางส่วนแต่ตรงนี้เนี่ยแนะนำแค่ 5-10% เท่านั้นนะครับเพราะว่าแนวรับระดับดังกล่าวเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่แนวรับที่ราคามองว่าราคาลงมาลึกสุดเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ 4,200 นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยเก็บตามแนวรับสำคัญ 4,300 สัก 5% 4,200 อีกสัก 5% นะครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับสายที่เป็นเงินเย็นแล้วก็สายสะสมแต่ถ้าเป็นในส่วนของนักลงทุนที่ลงทุนระยะสั้นหรือเป็นลักษณะของสายซิ่งก็อาจจะต้องรีบซื้อรีบขายแล้วก็รอดูปัจจัยที่จะส่งผลต่อการแกว่งตัวของราคาทองคำในระยะถัดไปครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณวรุฒครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วรุฒลุงขำหน้าจาก YLG Brilliant Future ส่วนสมาคมวันนี้เปลี่ยนแปลงราคา30ครั้งนะครับลงต่ออีก800รวมเบ็ดเสร็จของวันนี้ผมดูราคาทองคำแท่งทองรูปพรรณนี่หลุด700หมดไอ้ติดหลุด 70,000 หมดละทองคำแท่งขายออกก็เหลือ 69,50 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกก็ 69,850 นะครับแล้วมีรายงานข่าวอย่างนี้ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกมาเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำหากไม่จำเป็นท่ามกลางแรงกดดันจากการขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินรูปีที่อ่อนแอพร้อมผลักดันแนวคิดพึ่งพาตนเองและสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศโดยโมดีได้กล่าวผ่านวิดีโอที่เผยแพร่บน X หรือ Twitter เนี่ยนะบอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าก็อย่าซื้อทองโดยบอกว่าท่ามกลางสงครามที่กระทบห่วงโซ่อุปทานโลกอินเดียจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นเพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเรียกร้องให้ประชาชนซื้อสินค้าในประเทศและลดการเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพื่อท่องเที่ยวหรือจัดงานแต่งงานก็ตาม
2: ทำไมอะคะให้ประหยัด
0: เป็นการเงินตราไหลออกแล้วเงินรูปีก็มีทิศทางที่อ่อนค่าลงนะฮะอ่อนค่าลงก็ทำให้ยิ่งซื้อสินค้าแพงขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการนำเข้าทองคำของอินเดียในช่วง4เดือนแรกของปีงบประมาณที่เริ่มจากเดือนเมษายนเนี่ยพุ่งขึ้นมากกว่า 32% เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีส่วนกดดันค่าเงินรูปีขณะที่การขาดดุลการค้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยขยายตัวแต่ระดับ 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมโอ้ของเขาก็ขาดดุลไม่แพ้ไทยนะไทยนี่ขาดดุลไปแล้วล้านสอง 12,000 ล้านบาทนะ
2: ค่ะ
0: ขาดดุลนะไทยทองคำถือเป็นสินค้านำเข้าใหญ่อันดับ2

2ของอินเดียรองจากน้ำมันนะและเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศขาดดุลการค้าเนื่องจากอินเดียเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่อันดับ2ของโลกและต้องพึ่งพาทองคำจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดขณะที่ทองยังฝัง

0: ตัวเพื่อควบคุมความต้องการกระแสข่าวเรื่องการลดภาษีดังกล่าวทำให้ราคาทองคำในประเทศผันผวนแม้รัฐบาลยังไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างเป็นทางการว่าจะปรับลดภาษีเมื่อใดนี่นับเป็นครั้งที่2ในปีนี้ที่โมดีออกมาเรียกร้องให้ชาวอินเดียลดการซื้อทองหลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมเคยขอประชาชนงดซื้อทองเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีเพื่อช่วยรักษาทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอินเดีย
1: เรียนว่ายากค่ะอินเดียเป็นอะไรที่วัฒนธรรมเขาก็คิดดูว่าเขาเป็นเมืองขึ้นอังกฤษเป็นร้อยๆปีแต่อังกฤษเอาสาลีออกจากประเทศเขาไม่ได้อะทุกวันนี้เขายังใส่สาลีอยู่ทำอะไรไม่ได้จริง
0: ๆครับ
1: วัฒนธรรมเขาลึกมากโดยเฉพาะเรื่องทองเนี่ยอูดิ้นเคยไปงานแต่งงานคนอินเดียเดินเห็นว่าเขาทองเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตจริง
0: ๆ
1: แล้วแต่งงานก็7วัน7คืน
0: ใช่
1: โรงแรม
0: ชอบมาแต่งงานในเมืองไทยด้วยนะ
1: แล้วก็งานแต่งงานของคนอินเดียตระกูลใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นงานที่เคยไปปกติเราเห็นงานแต่งงานเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะจองห้องห้องเดียวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เขาจองหมดทุกโรงแรมเลยทั้งโรงแรมเลยการที่สุขุมวิทมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามาก
0: เลี้ยงกันแล้วเลี้ยงกันอีกนะ
1: ทานทุกห้องจัดทุกห้องทุกห้องมีอาหารเลี้ยงหมดเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยเดนก็ขอเก็บไว้เป็นแหล่งข่าวพิเศษกันละกันนะเขาให้ชื่อมาแล้วค่ะว่าที่ไหนแปลงกายจากอาบอบนวดแปลงกายเป็นดาต้าเซ็นเตอร์
0: ดาต้าเซ็นเตอร
1: ์ค่ะที่รัชดาอยู่รัชดาค่ะ
0: อยู่รัชดาเนี่ยนะ
1: ค่ะแล้วอยู่รัชดาเดี๋ยวขอไปตรวจสอบกันละกัน
0: อ๋อเพราะอาบอบนวดส่วนใหญ่อาคารจะปิดทึบด้วยคุณนัน
1: แล้วเขามีระบบน้ำที่หล่อเย็นเขาต้องใช้น้ำเยอะ
0: แล้วเขาตุนน้ำเยอะแล้วก็ไอ้อะไรนะ
1: มันดูเป็นโกดังแล้วด้วย
0: มิเตอร์เขาเนี่ยมันไม่ประหลาดเอามาใช้น้ำมากเนี่ยมันก็สติมันก็มีอยู่ใช้ไฟมากใช้น้ำมากอยู่ละ
1: ค่ะเดินผ่านไปที่ถนนราชดำเนินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เห็นป้ายห้ามแจกอาหารนะคะ
0: คนเร่ร่อน
1: ใช่ค่ะไม่อย่างนั้นก็จะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 บาทหรืออย่างเงี้ยแล้วเรียนก็สังเกตดูที่พื้นมันก็สะอาดมากขึ้นนะคะคือก่อนหน้านี้คนไปแจกกันมีกฎมีระเบียบอะไรหรือเปล่าไม่ทราบแต่สิ่งที่เรียนเห็นก็แล้วกันนะคะมันมีกล่องโฟมอะไรมันสกปรกมันเลอะไปหมดเลยอะค่ะมันเหมือนกับว่าเขาสามารถจะเลือกทานได้อะอาจจะเลือกทานที่มันอร่อยอย่างเงี้ยนะคะล่าสุดก็คือกทม.กำลังเอาจริงเอาจังในครั้งนี้โดยที่ผู้ว่าชัดชาติเดี๋ยวลงพื้นที่ไปเยี่ยมศูนย์ลงทะเบียนคัดกรองส่งต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณตรอกสาเกตรอกสาเกจะอยู่ข้างในเข้าไปจากถนนราชดำเนินนะฮะแล้วก็จะมีทั้งเจ้าที่กทม.บูรณาการมีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กพลตำรวจเอกอดิศรอดิษฐ์งานจิตสุขศรีที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.มีกระทรวงพม.ไปด้วยมีอส.มีทีมของกระทรวงสาธารณสุขไปด้วยค่ะก็คือขอให้เข้าสู่บ้านที่เขารองรับชื่อว่าบ้านอุ่นใจ
0: อยู่ที่ไหนไม่ได้บอก
1: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนค่ะก็คือดูแลก็แล้วกันทีนี้ทางฝั่งขององค์กรเอกชนที่เขาก็ดูแลพวกนี้มานานเขาก็บอกว่าต้องกลับไปดูหน่อยนะว่าที่บ้านน่ะที่นอนมันพอหรือเปล่าคนเร่ร่อนมีเท่าไหร่ที่นั่นนอนได้ครบไหมแล้วคนเร่ร่อนส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่ขาเจ็บเดินขึ้นชั้นบนไม่ได้ถ้าให้เขาไปนอนข้างบนมันก็มีปัญหานะแล้วก็ปัญหาคนเร่ร่อนส่วนหนึ่งเขาก็คือแรงงานที่ใช้แรงมาตลอดจนถึงวันหนึ่งก็พออายุมากแล้วก็ขายแรงงานต่อไปไม่ได้วิธีการแก้ปัญหาก็อาจจะต้องสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการอิสระและก็ต้องการทำงานค่ะพี่ไพศาลมันก็คือการแก้ปัญหาที่ไปถึงรากเสียหน่อยอ่ะเรียกก็เข้าใจนะแต่คนเล่ร่อนเองก็ไม่ใช่ไม่มีหัวหน้านะคะอย่างตอนโควิดเราเห็นชัดเลยว่าคนเล่ร่อนเขาก็มีหัวหน้าทีมเขาอยู่เหมือนกันในตอนนั้นอ่ะแก้ปัญหายากแต่เนี่ยก็ให้กำลังใจว่าควรจะแก้เพราะว่าสภาพถนนราชดำเนินที่เราเห็นมันก็สกปรกมากจริงๆอะค่ะจากเอาหัวอาหารที่เกลื่อน

0: กาดอยู่ตรงนั้นแล้วนกพิราบก็มาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: หลายยุคหลายสมัยนะ
0: แต่ก็ต้องแก้ค่ะแก้ยากแต่ก็ต้องแก้ค่ะ
1: ก็หลายยุคหลายสมัยหลายยุคหลายสม
0: ั
1: ยอ
0: ันนี้ก็เป็นการเอาจริงเอาจังอีกครั้งหนึ่งวันนี้เขาเคาะนะฮะย้ายการจัดงานพืชสวนโลกค่ะ
1: ตกลงมาที่ปากช่องของแท้แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ขู่กันว่าจะปิดถนนมิตรภาพคงไม่ทันได้ปิดมั้งคะคนที่อำเภอโคงคืออย่างนี้มันคงมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆแหละที่ไปสารคะเพราะว่าฟังดูจากที่เขาแถลงวันนี้งบประมาณที่จัดไว้ 4,000 กว่าล้านน่ะต้องไปซื้อที่ด้วย
1: แต่นี้เข้าใจว่าจะเป็นที่ของกระทรวงเกษตรนะ
0: ใช่ค่ะที่ขององค์การโคนมแล้วก็
1: อ
0: ๋
1: อใช้ที่องค์การโคนมที่มกเหล็กเหรอ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวฉันอ่านให้ชัดๆเลยนะ
1: คะเขาบอกว่าติดกระลำตะคองอะไรนะเขาพูดอยู่ผมทีแรกนึกว่าแผงอะไร
0: ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมไม่ค่ะไม่
1: นึกว่าเขาแผงม้าไร่สุวรรณอะไรนะ
0: ไม่ค่ะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปตามข้อเสนอของสภาพัฒน์คือดิฉันก็เข้าใจทุกอย่างอะนะฮะอำเภอคงมันก็อยู่ไกลจากโคราชไปเกือบ100กิโลแล้วก็ปล่อยให้เวลาเนิ่นนานมาจนถึงป่านนี้แล้วยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะพูดกันตรงๆค่ะพี่ไพศาลถ้าสมมติว่าตั้งแต่มีมติปี64มาจนถึงปี69เนี่ย5ปีผ่านไปมีการลงทุนสร้างโรงแรมการเดินทางมอเตอร์เวย์อะไรต่อมีอะไรพร้อมไปเกินครึ่งนะเดียนก็คิดว่ามันก็คงเหมาะที่จะจัดแต่นี่มันเหมือนยังไม่มีอะไรจริงๆอะค่ะและงานจะจัดปี72แล้วอะ
1: อีก3ปีนะ2ปีกว่า
0: แล้วและที่พูดว่าโคราชตรงนั้น8อำเภอก็ควรจะได้ประโยชน์มันก็ควรจะได้จริงๆอย่าโกรธกันนะถ้ายันพูดอีกอย่างนึงคือโคราชก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่ควรจะแยกเป็น2จังหวัดได้แล้วอะ
1: ค่ะ
0: จังหวัดอื่นเนี่ยแยกหมดแล้วแต่โคราชก็ไม่แยกด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที
1: ่ครับ
0: เป็นหลานย่าโมเนี่ยป
1: ั
0: ญหามันลึกกว่าที่เราพูดกันวันนี้ด้วยซ้ำไป
1: ค่ะวันนี้ทางคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.นะคุณทิพย์บดีวัฒนกุลผู้อำนวยการได้เปิดเผยภาพรวมการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจ
0: โอ้ยเขาได้เพิ่มตั้ง 110%
1: ก็ปรากฏว่า
0: อันดับ1
1: การสิ้นเดือนสิงหาคม69รวมแล้ว 197,356 ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายทั้งปีงบประมาณโดยถ้าเรียงลำดับนะครับก็คือสูงกว่าประมาณการสะสมที่ตั้งไว้163,901แต่เก็บได้ถึงส่งได้ถึง197,356ก็คือมากกว่า 30,000 กว่าล้านนะมากกว่า 33,455 ล้านหรือคิดเป็น 120% จากเป้าหมายทั้งปีของงบประมาณ69ที่ 18,200 182,600 ล้านบาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่ส่งเข้า10อันดับสูงสุดนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยสูงสุดส่งไป 47,388 ล้านบาทรองลงมาคือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนอาคุปรบมือให้หน่อย 33,754 ล้านบาทอันดับ3ได้แก่กองทุนรวมวายุพัก1 19,202 ล้านบาทแล้วก็เป็น2หน่วยงานด้านพลังงานไฟฟ้านะครับคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,244 ล้านบาทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 16,011 ล้านบาทนครหลวงไม่นครหลวงไม่ติดโอ้มันติดนครหลวง 5,000 กว่าล้านธนาคารออมสินเนี่ยนำส่งเงินอันดับ6นะครับมูลค่า 13,389 บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็ 8,100 ล้านบาทธนาคารสงเคราะห์ 6,963 ล้าน

0: ครับ
1: ประธานโทษฮะคุณอันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรย
2: ัง
1: ส
2: ่
1: งเงินไป 5,552 ล้านบาท
2: ใช่ค่ะ
1: คือในทางบัญชีนี่เก็บออกไปก่อน
2: ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: คือหนี้ของเขาไม่ศูนย์อยู่แล้วค่ะพี่อุษาหนี้ที่รัฐบาลหนี้ที่รัฐบาลกู้เนี่ยต้องตามกฎหมายบังคับให้คืนและให้ดอก
1: คือถือว่ายังเป็นเงินที่อยู่ในคลังของเราอยู
2: ่
1: ยังเป็นเงินเป็นรายได้ของเราอยู่ว่ากันนะ
2: ค่ะ
1: ก็เลยส่งเงินได้ 5,552 ล้านแล้วก็สุดท้ายอันดับ10ก็คือการไฟฟ้านครหลวงครับ 5,104 ล้านบาทจริงๆก็ไล่กันมาอีกเยอะอีกเยอะที่ได้เขาส่งแต่ว่าเป็นหลักร้อยล้านบ้างอะไรบ้างนะพันล้านร้อยล้าน
2: แต่ทั้งหมดก็ไม่พอค่ะต้องกู้มาใช้อยู่ดีค่ะ
1: ก็ยัง
2: ภาษีได้น้อย
1: ก็ยังต้องกู้อยู่แล้วก็ยังเป็นก๊อปขาดดุลอยู
2: ่ภาษีที่เสียหายมากที่สุดอันนี้ก็คือภาษีนำเข้าภาษีจากรถเนี่ยค่ะเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยลดภาษีให้เขาเยอะมากอ้อและอีกอันหนึ่งนะคะที่เดนลุ้นอยู่ที่เขาจะแก้ไขก็คือเราเนี่ยมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาตั้ง500,000ล้านแต่ว่าต่างชาติที่เข้ามาลงทุน500,000ล้านที่ BOI เสนอให้เขาก็คือลดภาษีหรือไม่มีภาษีเนี่ยแต่บริษัทที่มาลงทุนในประเทศไทย500,000ล้านแทบไม่มีบริษัทไหนเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะพี่ไพศาลลงทุนอย่างเดียวภาษีไม่ต้องเสียกำไรส่งออกประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังมีการคิดว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็คือพวกที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยควรที่จะนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้คนไทยได้มีผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยค่ะ500,000ล้านลงทุนแล้วก็ภาษีไม่ต้องเสียได้ BOI แล้วก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรกับประเทศไทยเลยค่ะ
1: คร
2: ับ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันควรจะได้อะไรที่มันมีเงื่อนไขที่ดีกว่านั้นนะคะค่ะ
1: นี่ผมเห็นมีบทความนะเขาบอกไชน่าสปีดอาวุธที่เคยพาค่ายรถจีนแซงหน้าคู่แข่งทั่วโลกกำลังเผชิญบททดสอบเมื่อ AI อาจย่นเวลาพัฒนารถใหม่เหลือเพียง18เดือนจนทางการจีนต้องเร่งคุมเข้มหวั่นการแข่งขันด้านความเร็วกำลังวิ่งเร็วกว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยสรุปสั้นๆแล้วกันวันนี้หมดเวลาคร
2: ับ พรุ่งนี้ขออนุญาตลาค่ะเดี๋ยวจะไปดูงานที่เมืองจีนนะไปเที่ยวเมืองจีนพรุ่งนี้คุณอลงมาจัดค่ะ
1: โอเคครับ
2: เจอกันอีกทีก็วันจันทร์ตอนบ่าย
1: ค่ะ
2: ตอนเย็นค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่การฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวรวม8ตัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทางนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมว38ตัว

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองครม.เห็นชอบปฏิญญาด้านกำลังคนสุขภาพหนุนกระจายแพทย์เฉพาะทางลงสู่พื้นที่ห่างไกลใช้เทเลเมดิซีน AI เพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงการรักษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยกำลังคนด้านสุขภาพความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพเฉพาะทางเพื่อร่วมผลักดันการกระจายบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับพื้นที่ชนบทและห่างไกลพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นสาระสำคัญของปฏิญญามุ่งให้ประเทศสมาชิกวางแผนกำลังคนทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรพร้อมสร้างแรงจูงใจทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรเฉพาะทางให้อยู่ในระบบสาธารณสุขภาครัฐและพื้นที่ห่างไกลรวมถึงพัฒนารูปแบบบริการเช่นการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพการกระจายและมอบหมายภารกิจการจัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่และการหมุนเวียนบุคลากรลงพื้นที่อีกแนวทางสำคัญคือการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลสุขภาพมาใช้มากขึ้นทั้งโทรเวชกรรมหรือเทเลเมดิซีนระบบตรวจวินิจฉัยทางไกลและระบบส่งต่อผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทและห่างไกลเข้าถึงบริการ

0: การเฉพาะทางได้สะดวกขึ้นพัฒนาระบบส่งต่อที่เชื่อมโยงกับบริการปฐมภูมิและเพิ่มความเข้มแข็งในการดูแลโรคเฉพาะทางที่มีความสำคัญเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองการบาดเจ็บรวมถึงการดูแลแม่และเด็กตลอดจนบริการการดูแลแบบประคับประคองเข้ากับบริการทุกระดับพาณิชย์จังหวัดชลบุรีร่วมกับนายอำเภอบางละมุงลงพื้นที่กำกับดูแลผู้ประกอบการกำชับห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพื่อรองรับการแวะพักของกำลังพลจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนนิราศทิพย์ศรีรายงานครับ
1: ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยานายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์คิริวรรณพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับกำลังพลทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและเรือร่วมขบวนอีก3ลำที่มีกำหนดแวะจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการแสดงป้ายสินค้าและราคาอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินจริงพร้อมตรวจความสะอาดและความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนนางสาวไทยรัฐคิริวรรณพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงเปิดเผยว่าทางอำเภอได้จัดชุดสายตรวจดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พัทยาบางละมุงสัตหีบและศรีราชาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หากพบร้านไม่ติดป้ายราคาหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุงด้านนางสาวไทยรัตน์โพเกตผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยายืนยันความพร้อมในการต้อนรับและได้กำชับร้านค้าทุกแห่งภายในศูนย์การค้าให้ร่วมกันดูแลเรื่องราคาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงาน
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากร
6: คุเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
2: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า Mcord News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio

0: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธาสนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะวันนี้1สิงหาคม2569วันอังคารนะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธานวิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาติสวัสดีคุณดำรงค่ะ
2: สวัสดีครับก็
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมคุณพิสมัยก็เป็นห่วงอยู่กลัวจะเป็นโควิดนะเห็นว่าป่วยคือตอนนี้ถ้าอายุมากและเป็นโควิดนี่มันผมนี่กลัวที่สุดเลยนะเพราะผมอายุมาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็ขอให้หายไวๆนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้สัญญาไว้ในรายการนี้ว่าจะมาพูดถึงเรื่องน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัตติการอ่ำลอยนะครับแต่ว่าจะเป็นความเห็นของ AI AI คืออะไรเดี๋ยวนี้ในโลกนี้เนี่ยอะไรๆก็ AI Artificial Intelligence ก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่มันทำอะไรต่อมีอะไรได้เหมือนมนุษย์หรือเก่งกว่ามนุษย์นะครับจนแล้วมีอิทธิพลไปทั่วทุกวงการวงการแพทย์วงการราชการวงการนักวิชาการเนี่ยพอต้องการจะให้จะทำอะไรก็ให้ AI ทำให้แล้วก็ AI ก็ทำได้ดีด้วยนิดผมก็มีเพื่อนผมก็อายุเท่าผมเนี่ยแหละครับเขาก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกามานานมา5-60 ปีเห็นจะได้แล้วก็แกก็คงมีเวลาว่างมากเขาก็มีการติดต่อให้ AI ทำโน่นทำนี่ให้อยู่เนืองๆครับเขาเคยให้ AI แต่งเพลงที่เป็นภาษาใต้อะแหล่งใต้นะฮะก็ AI ก็แต่งมาได้แล้วศัพท์บางคำเนี่ยก็ลึกซึ้งมากนะครับเป็นศัพท์คำเก่าๆโบราณผมก็ทึ่งและพอเขามีอะไรเขาก็จะส่งมาให้ผมดูให้ผมอ่านวันก่อนแล้วเราก็จะคุยกันอาทิตย์หนึ่งก็โทรศัพท์หากันคุยกันวันก่อนเขาก็ผมก็ถามเขาคือก็ไม่นึกว่าเขาจะเป็นคนสนใจรู้เรื่องผมถามว่านี่รู้จักน้องเนเน่ไหมเขาบอกโอ้ยรู้จักดังมากในอเมริกาในหมู่ในกลุ่มคนไทยเนี่ยเธอดังมากเลยนะครับแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเพื่อนผมเนี่ยซึ่งอยู่ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยนะครับก็นามสกุลอ่ำลอยเนี่ยเป็นนามสกุลของเนเน่หรือเปล่าฮะเนเน่เนี่ยผมว่าคงไม่ได้นามสกุลรอยัลหรอกครับเอาเป็นว่าอ่ำลอยก็แล้วกันนะฮะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยขอความเห็นจาก AI ให้วิเคราะห์เกี่ยวกับเนเน่ AI มันก็วิเคราะห์เลยครับวิเคราะห์ออกมาก็เป็นภาษาอังกฤษเพื่อนผมก็ได้กรุณาแปลให้แล้วส่งมาให้ผมเขาก็มีอย่างนี้ฮะข้อความครับผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยนะฮะมันก็ขนาด A4 ไม่ถึงประมาณครึ่งหน้า A4 ก็ไม่กินเวลามากแล้วครับคุณผู้ฟังก็จะได้รับรู้อะไรแปลกๆในโลกนี้ในมุมมองของ AI บทวิเคราะห์เกี่ยวกับเนเน่มุ่งเน้นไปที่เส้นทางของเธอในฐานะปรากฏการณ์ทางดนตรีและวัฒนธรรมโดยเมื่อประเมินจากมาตรฐานการแสดงเนี่ยการมีส่วนร่วมของผู้ชมและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพลงเนเน่โดดเด่นในฐานะอัจฉริยะร็อกรุ่นใหม่เนี่ยใช้คำว่าร็อกรุ่นใหม่นะฮะเนเน่ครับเขาวงเล็บภาษาอังกฤษมาด้วยก็ผมไม่อ่านดีกว่าครับอ่านผิดก็เสียหน้ารู้สึกอายเขาบอกว่าอัจฉริยะร็อกรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดบนเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21 AI บอกว่าสะท้อนให้เห็นถึงส่วนผสมที่หาได้ยากระหว่างทักษะชั้นสูงและการแสดงออกที่จริงใจและนี่

0: คือบทวิเคราะห์เชิงวัตถุวิสัยที่ทำให้เธอเป็นศิลปินที่น่าจับตามองอย่างยิ่งก็เขาแบ่งเป็นข้อๆในอันแรกเขาบอกว่าทักษะลูกผสมชั้นสูงหมายความว่าอะไรครับคืออธิบายได้ว่าอัจฉริยะดนตรีรุ่นเยาว์ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเก่งด้านใดด้านหนึ่งระหว่างการร้องเพลงหรือการเล่นเครื่องดนตรีแต่เนเน่ได้ทลายกรอบนั้นด้วยการทำได้ดีเยี่ยมในระดับแนวหน้าทั้งสองด้านคือทางด้านร้องเพลงก็ทำได้ดีเยี่ยมมากผู้คนก็ชื่นชมกันมากทางดนตรีก็ดีกีตาร์นี่ก็เป็นที่สุดนะครับมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับนักกีตาร์ชั้นนำของอเมริกาตั้งแต่ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮะความเชี่ยวชาญด้านกีตาร์เธอฝึกฝนด้วยตัวเองผ่านสื่อดิจิตอลเป็นหลักเทคนิคของเธอมีความซับซ้อนสูงเช่นการสลับไปมาระหว่างริทึมจังหวะและก็โซโล่นะฮะอย่างไร้รอยต่อในเพลงที่ท้าทายอย่างเพลง Master of Puppet ทักษะการคุมจังหวะของเธอสามารถรับมือกับท่อนโซโล่ที่ดุดันและก็ลายเบสที่ซับซ้อนได้พร้อมกันได้โดยจังหวะไม่ตกเลยเนี่ยนี่กลไกการร้องเพลงล่ะเธอมีเนื้อเสียงร็อกที่เป็นเอกลักษณ์มีการควบคุมไดนามิกพลังและก็การเขาเรียกว่าเนี่ยร็อกสครีมเนี่ยเขาก็แปลว่าการวากร็อกหมายว่าร้องเพลงวากออกมานี่นะครับที่มั่นยำและทรงพลังเธอไม่ได้แค่คัฟเวอร์เพลงแบบทื่อแต่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียบเรียงทำนองเสียงร้องใหม่เพื่อส่งอารมณ์ให้ดิ่งลึกยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดที่โค้ชที่สอนร้องเพลงบนโลกออนไลน์ต่างชื่นชมเธอเป็นอย่างมากคุณอ้อมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ค่ะก็ได้ติดตามแต่ AI ตอบก็ตอบได้ดีนะคะคุณดำรงรู้เยอะดี
0: ครับ
1: แต่ว่า AI ก็ดู
0: ค่ะขอโทษนะ AI บอกว่าเสน่ห์บนเวทีที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์จากชีวิตจริงต่างจากผู้ที่เข้าแข่งขันรายการเรียลิตี้หลายคนที่มักจะประมาทเมื่อต้องเปลี่ยนจากห้องนอนมาสู่เวทีระดับโลกเนี่ยมีเสน่ห์และมีทักษะการคุมเวทีที่เฉียบคมมากซึ่งเป็นผลพลอยได้โดยตรงจากประสบการณ์การเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนัดภูเก็ตการใช้เวลาหลายปีในการดึงความสนใจจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาตั้งแต่เด็กทำให้เธอเรียนรู้วิธีสะกดสายตาผู้ชมและเอนเตอร์เทนผู้ชมได้อย่างมีพลังราวกับเป็นนักร้องชั้นนำของวงการร็อกระดับตำนานโอ้โหพี่ AI แกวิเคราะห์ชัดเจนมากครับกระแสจากความสามารถที่แท้จริงไม่ใช่การปรุงแต่งความสำเร็จของเธอให้ความรู้สึกที่แท้จริงเพราะถูกสร้างขึ้นมาจากหลายหยาดเหงื่อของตัวเองก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีอเมริกา Got Talentเธอได้สร้างฐานแฟนคลับในโลกดิจิตอลไว้มากกว่า3ล้านผู้ติดตามและก็ไปเข้าตาแบรนด์เครื่องดนตรีใหญ่ดังนั้นตอนที่เมลบีเนี่ยก็คือกรรมการในอเมริกันก็อตแทเลนต์เนี่ยนะกดปุ่ม Live Golden Buzzer เพื่อส่งเธอทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยมันจึงไม่ใช่แค่การแสดงเพื่อเรตติ้งรายการแต่มันคือการรับรองคุณค่าในตัวศิลปินที่พร้อมจะเติบโตอยู่แล้วพารากราฟสุดท้าย AI บอกว่าผลกระทบต่อวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเพลงเนเน่กำลังเปลี่ยนมุมมองของคนทั่วโลกอย่างเงียบๆการที่เธอสามารถโดดเด่นในพื้นที่ดนตรีร็อกไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและการเลือกหยิบเพลงร็อกตะวันตกที่หนักหน่วงและซับซ้อนมาแสดงเช่นเพลง

0: Hysteria และก็เพลง Black Hole Sun หรือเป็นการช่วยส่งต่อและปลุกกระแสดนตรีร็อกแท้ๆให้กับกลุ่มคนฟังรุ่นใหม่ทั่วโลกไม่ว่าเธอจะคว้าแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศในวันพุธที่23กันยายนนี้ได้หรือไม่อันนี้น่าฟังว่าเส้นทางอาชีพหลังจากจบรายการของเธอก็สดใสและยิ่งใหญ่แน่นอนเธอได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเป็นแค่ผู้เข้าแข่งขันรายการประกวดไปแล้วและพร้อมแล้วในฐานะศิลปินเต็มตัวที่จะก้าวสู่เทศกาลดนตรีระดับสากลครับ
1: เน่เป็นก็ยังถือว่ายังเด็กเนาะ15 16อะไรเงี้ยเวลาขึ้นไปบนเวทีตอนตอบตอนอะไรน้องก็ดูประหม่าตามภาษาเด็กๆแต่เป็นความประหม่าที่มีความเป็นธรรมชาติสูงนะคุณดำรงน่ารักมากแต่เวลาอยู่ด้านไมโครโฟนแล้วก็อยู่กับกีตาร์แล้วเนี่ยเน่ระเบิดพลังคุมเวทีได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยนะคะเขาบอกว่าสะท้อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยจริง
0: ๆเส้นผมของเธอเนี่ยสวยมาก
1: แล้วเวลาผมดำ
0: เธอสะบัดผมเข้ากับจังหวะเพลงเนี่ยนะฮะเธอไม่ต้องท้ายมือเสยผมเลยก็ดูเก๋ไก๋ดูเซ็กซี่น่าดูครับ
1: ค่ะยังไงก
0: ็ท่านผู้ฟังครับที่ผมอ
1: ่
0: านจบไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นการวิเคราะห์ของAI ซึ่งไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ว่าAI ทำท่าจะครองโลกเอาแล้วด้วยนะครับ
1: ค่ะวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งมากเลยนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าดูซิ AI นะคุณนำลงเจาะลึกได้ขนาดนี้ค่ะ
0: ก็ดีใจผมดีใจที่เอาของอย่างนี้มานำเสนอผ่านรายการคู่สร้างคู่สมของเราที่อสมทคลื่น 100.5 แห่งนี้นะครับ
1: พี่ก้องเลิฟสยามบอกว่าอยากเห็นน้องเนเน่เล่นกีตาร์และให้น้องลิซ่าเป็นคนร้องเพลงคนไทยและทั่วโลกคงจะทึ่งนะคะเพราะสองคนนี้ก็รู้จักกันทั่วโลกไปแล้วค่ะตอนนี้เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะพี่ก้อง
0: ผมมีความคิดอย่างนี้นะฮะผมอยากให้วงดนตรีของคุณแอดคาราบาวเนี่ยนะครับจัดคอนเสิร์ตแล้วก็เชิญเนเน่มาเล่นเพลงของซันตาน่าที่มันโซโล่ดนตรีโซโล่กีตาร์มันมากเลยครับผมว่ามันจะเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ดังไปทั่วโลกนะครับผมขอเสนอผ่านรายการนี้ไปถึงเจ้าของวงคุณแอดคาราบาวว่าน่าจะทำผมสนับสนุนให้ทำครับมันก็จะทำให้วงแอดคาราบาวดังก้องโลกไปอีกเน่ๆมาเล่นกีตาร์เนี่ยโอ้ยยกคมมงวะเพลงของซันตาน่าเนี่ยนะครับเพลงซันตาน่านี่มันโซโล่กีตาร์อย่างเดียวเลยสนุกมากเลยนะฮะแล้วก็วงแอดเขาก็เล่นได้ดีอยู่แล้วครับผม
1: ค่ะ
0: ผมเคยดูแอดก็เล่นร่วมกับวงซันตาร่วมกับตัวซันตาน่าเลยฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับนี่ก็เป็นความเห็นของผม
1: ค่ะคุณน้ำลงมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: ขอไม่สบายใจแต่ขอทิ้งท้ายหน่อยฮะคุณอ้อมเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่หัวค่ำมาเนี่ยสถานีโทรทัศน์ NBT เนี่ยเขาถ่ายทอดพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่เรียกว่าพละศึกษาเกมครั้งที่49เขาก็ทำจัดงานมีประธานในพิธีมีอะไรต่ออะไรเหมือนกับเปิดกีฬาสีหรือกีฬาซีเกมเอเชียนเกมเนี่ยนะครับมีโฆษกพิธีกรมีการเดินขบวนเดินพาเหรดอะไรก็เหมือนกับงานกีฬาเปิดเอามาเอเชียนเกมนี่แหละเขาก็ทำเรียนแบบแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมการถ่ายทอดครั้งนี้ต้องมีโฆษกพูดภาษาอังกฤษด้วยคือเราก็มานั่งดูนั่งกวาดตาเมามาในจอเอ๊ะมันมีฝรั่งมานั่งอยู่ในปรัมพิธีไหมมีคนต่างชาติไหมก็ไม่มีอ่ะถ้าจะมีอาจจะมีพม่าที่มาอยู่ในสุพรรณเนี่ยอาจจะเข้ามาดูพิธีนี้แต่ว่าคนต่างชาติที่จะเป็นฝรั่งบางค่าที่จะฟังภาษาอังกฤษเนี่ยผมไม่เห็นผมก็เลยงงว่าทำไมต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วย

0: ือว่าเป็นห่วงว่าคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเปิดทีวีมาดูเขาช่อง NBT แล้วมันเห็นเอ๊ะกีฬาอะไรก็เลยต้องอาศัยฟังภาษาอังกฤษจากพิธีกรที่ประกาศนะครับ
1: เขาอาจจะไลฟ์สดไปทั่วโลกก็ได้นะคุณดำรงบนเพจซึ่งอยู่ไหนก็สามารถที่จะดูได
0: ้ก็นั่นน่ะสิครับก็เลยสงสัย
1: ค่ะ
0: แล้วฝากคุณอ้อมไว้อย่างนะคุณอ้อมเป็นโฆษกในรายการอะไรหรือคุณพิษสมัยเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ได้ไปเป็นโฆษกในพิธีกรงานอะไรเนี่ยนะขอสักอย่างได้ไหมฮะเอาติงตังก็เอาปรบมือก่อนให้คนในงานปรบมืออยู่เรื่อยเลย มันไม่ใช่งานคอนเสิร์ตซะหน่อยนะฮะ ประธานกล่าวเปิดงานจบขอปรบมือให้กับประธานหน่อยผมเนี่ยนะฮะเวลาผมไปงานหรือไปทำอะไรแล้วคนเขาก็แนะนำผมว่าเชิญพบกับขอปรบมือให้คุณดำรงวุฒิจารย์หน่อยผมนึกในใจทำไมต้องขอให้คนในงานปรบเขาชอบผมเขาดีใจที่ผมมาเป็นคนสมวิธีกรเขาก็อาจจะ
1: ปรบมือเอง
0: ด้วยตัวเองนะฮะด้วยความรู้สึกเองแต่ทีนี้พอประกาศว่าขอปรบมือหน่อยแล้วมันมีเสียงปรบมือปอบแปรเนี่ยเราก็เสียกำลังใจเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็เป็นความคิดเห็นของผมฝากผ่านรายการนี้ครับพรุ่งนี้
1: ขอบคุณค่ะ
0: พรุ่งนี้พบกันใหม่ครับนี่เมื่อกี้นี้มีคนโทรมาว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปงาน6 โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรนะงานอยู่ใกล้ๆบ้านไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
1: โอเคค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะสวัสดียามดึกค่ะ
1: คุณน้ำรองบอกพี่ไหมป่วยเหรอคะไหนดูหน้าคนป่วยเอ้าก็ยังสดชื่นอยู่
2: อ๋อคืออย่างนี้ค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันกำหนดที่ไปฉีดวัคซีนงูสวัดเข็ม2วันนี้หมายก็เกือบจะได้โทรหาคุณอ้อมแล้วเพราะประสบการณ์แหมนี่ไม่ใช่วันศุกร์ก็คุยซะเลยนะคุณอ้อมน
1: ะ
2: ก็คือจากประสบการณ์คนวัยนี้กลุ่มใหม่นี่คือกลุ่มเสี่ยงที่จะมีสิทธิ์เป็นงูสวัดเพราะว่าทั้งเป็นโรคเบาหวานทั้งอายุเกิน60มันเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยล่ะกลุ่มเสี่ยงใหญ่มีโอกาสมากๆที่จะเป็นคุณหมอก็เลยแนะนำคือจะขายวัคซีนนั่นเองพูดเล่นคือจะแนะนำ
1: วัคซ
2: ี
1: นงูสวัดแพงเนาะพี่ใหม่เน
2: า
1: ะ
2: คุณอ้อมหมายเช็คแล้วไม่ว่าจะที่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเอกชนพอๆกันเลยพอๆกันเลยก็แปลว่าราคามันคงสูงอะนะคะแล้วต้องฉีด2 เข็มคุณหมอบอกว่าฉีดไปเถอะมันแพงหน่อยแต่มันคุ้มมันครอบคลุมไปเป็น10 ปีที่นี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ไมค์เคยฉีดเข็มที่2ไมค์ก็นึกว่าจะเหมือนเข็มแรกคือเข็มแรกเนี่ยเวลาเราป่วยเหมือนโควิดเลยคุณอ้อมค่ะคุณดำรงก็เลยคงจะเข้าใจผิดนึกว่าไหมป่วยโควิด
1: แกก็บอกว่าติดวัคซีน
2: อย่าเอามาติดกันเลยไหมก็บอกว่าทางเสียงนี่คงไม่ติดนะคะไม่สามารถติดได้แกก็เลยไหมก็เกือบจะโทรหาคุณอ้อมว่าถ้าไหมป่วยจริงๆแบบครั้งเข็มแรกจริงๆเนี่ยก็คงจะแย่เหมือนกันปรากฏว่ากลับกลายเป็นไม่เป็นอย่างนั้นคุณอ้อมคุณหมอขู่หน้าดูตั้งแต่10 โมงเช้าที่ไหมไปฉีดวัคซีนคุณหมอบอกว่าก็เหมือนเข็มแรกนั่นแหละค่ะป่วยเหมือนเดิมนะคะเป็นไข้เหมือนเดิมกินยาด้วยนะคะไมค์ก็เป็นคนชอบท้าพิสูจน
1: ์
2: ก็ไม่กินยาค่ะลองดูซิว่าดื้อจะเป็นยังไงเพราะผมมันไม่เป็นอะไรเลยคุณอ้อมเห็นไหมมันไม่ได้เกิดเลยเพราะฉะนั้นร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณอ้อมยังไม่ถึงวัยที่จะต้องฉีด
1: ต้อง60ไปเนาะ
2: ค่ะ
1: ค่ะก็วันพรุ่งนี้มีงานต้อนรับ CEO รุ่นที่3นะคะต้องฝากพี่ใหม่ด้วยกับคุณดำรงนะคะดำเนินรายการเนาะแต่วันนี้พี่ใหม่ไม่ป่วยแล้วนี่พรุ่งนี้ก็สบายนะ
2: โอ้สบายครับคุณอ้อมให้จับ2 ชั่วโมงยังได้เลยขอให้ได้พูดพูดเล่นพูดเล่นกากับพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังก็อยู่กับใหม่แล้วก็คุณดำรงพุทธะนะคะท่านก็คงจะมาครึ่งชั่วโมงหรือยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึง
1: เขาว่าอ้อมกับทั้งอ้อมทั้งน้องขวัญก็อยู่ในงานทั้งคู่เลย
2: ขอให้ประสบความสำเร็จส่งรูปมาด้วยนะคะอยากดู
1: ขอบคุณค่ะต้อง
2: ซีโอเรานี่เดี๋ยวคุณอ้อมนิดนึงรู้สึกว่าจะได้มากกว่าที่กำหนดจะได้จำนวนท่านที่เนี่ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจอสมทให้ความไว้วางใจ 100.5 นะคะที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะคิดว่าความรู้นี่ได้เต็มเปี่ยมแน่นอนค่ะพี่หมาย
2: คิดว่าท่านน่ะเล็งเห็นในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วล่ะแล้วท่านเห็นสมควรว่าการมาอบรม

0: มาเรียนมาเนี่ยก็คือการลงทุนของทางธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งดีมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็เป็นพี่ใหม่กับคุณดำรงอยู่ด้วยกัน
0: ฝากกลับสวัสดีด้วยนะคะท่านซี
1: ค่ะ
0: โอทุกท่านนะคะขณะนี้2:31แล้วค่ะคุณอ้อมค่ะค่ะ
1: ได้ค่ะวันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาวันนี้วันอังคารเรื่องลี้
0: ตาม
1: ลั
0: ธ
1: บ
0: รรมเน
1: น
0: ีย
1: ะ
0: ม
1: คะ
0: ของเราเรื่องลี้ลับแต่เรื่องลี้ลับอันนี้หมายชอบมันออกจะดูน่ารักถึงเป็นผีก็เป็นผีน่ารัก
1: อืมไม่น่ากลัวนะไม่น่ากล
0: ไม
1: ัว
0: ่น่ากลัวเลยค่
1: โ
0: ะ
1: อเคค
0: เ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ี๋ยว
1: เ
0: เ
1: ด
0: ร
1: ี๋
0: าย
1: วช
0: ม
1: ่
0: า
1: วง
0: ฟ
1: หน้
0: ัง
1: าก ก
0: ั
1: ล
0: น
1: ับม
0: ด
1: า
0: ู
1: ฟัง
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีสอนย่า Y 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริท B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงผู้สร้างผู้สม on radio
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ2:35แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาของวันอังคาร ที่เราจะคุยกันเรื่องลี้ลับที่เคยถูกเล่าผ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมนะคะ
0: แน่นอนค่ะแล้วที่สำคัญต้องมีทุกฉบับนะเหมือนกับรายการที่เราบอกว่าจะต้องมีทุกวันอังคารไม่มีโดนทวงนะคุณอ้อม
1: หนังสือเหมือนกันนะ
0: เป็นคอลัมน์ในผู้สร้างผู้สมค่ะ
1: เราก็อยากจะถอดหนังสือผู้สร้างผู้สมมาแล้วให้คุณผู้ฟังได้เหมือนกับได้อ่านได้กลับไปอ่านนะ
0: ได้ฟังสบายกว่าอ่านอีก
1: ค่ะแต่จะมีเปลี่ยนเป็นอัปเดตข้อมูลจากข่าวที่อ้อมนำมาปิดท้ายที่เป็นปัจจุบันเล็กน้อยนะคะ
0: อันนี้ดีค่ะมันเป็นส่วนที่ไหมเองก็จะได้ความรู้จากสิ่งที่คุณอ้อมนำโลก

0: มาย่อให้กับพวกเราฟังนะคะ
1: ค่ะ
0: เรื่องที่หมายจะเล่าเนี่ยในคอลัมน์คู่สร้างคู่สมร้อยพูดพันวิญญาณเนี่ยไม่ได้มีหนึ่งมีสองนะมีเป็นพันเป็นหมื่นหมายว่าเป็นหมื่นวิญญาณถูกเล่ามาโดยครูเข็มครูเข็มเนี่ยเขาเป็นอดีตครูอาสาคุณอ้อมเป็นครูอาสาที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละวันหนึ่งเธอก็ได้ไปอบรมกับครูซึ่งเขามาจากภาคอีสานแล้วก็ถูกอัธยาศัยกันวันหนึ่งทางคุณครูคณะนี้ก็เลยบอกว่านี่ถ้าเกิดอยู่ว่างๆเพราะว่าเธอเป็นครูเอกชนไงเธอเป็นครูอาสาดูแลเด็กเล็กอยู่ที่เอกชนในกรุงเทพมหานครบอกถ้าว่างๆก็ลงไปช่วยงานที่อีสานบ้างสิจะพาไปเที่ยวชมวัฒนธรรมอีสานนู่นนี่นั่นเธอก็บอกว่าโอ้ก็น่าสนใจทีนี้เธอก็ชอบทีนี้ทางอีสานนั่นน่ะเด็กเขาไม่ได้มีปิดเทอมเด็กเล็กที่คุณครูทางกรุงเทพไปเป็นอาสานี่ก็มีอยู่เนืองๆเธอก็เลยตัดสินใจไปครูเข็มนะเธอชื่อครูเข็มนะคะเธอก็ไปแล้วก็ไปหาคุณครูจากภาคอีสานนี่แหละเขาอยู่ในวัยศึกษานะแต่ครูเข็มบอกว่าครูเข็มเนี่ยอายุมากกว่านะเขาบอกว่าเด็กๆพวกเนี้ยเป็นคุณครูที่เป็นคุณครูอาสามาแต่เขามีจิตใจเห็นถึงความตั้งใจจริงของเด็กสาวกลุ่มนี้และค่อนข้างศรัทธาในสิ่งที่เขาทำกันเธอก็เลยบอกว่าเอาล่ะที่เธอมาเล่าให้ฉันฟังในระหว่างอบรมเนี่ยมันจูงใจฉันให้ฉันอยากจะไปอีสานแล้วก็ไปช่วยพวกเธอในที่สุดเธอก็ไปนะคะเธอก็ให้ชื่อที่อยู่ไว้แล้วในสมัยก่อนเรื่องนี้ถูกเล่ามาเป็น10ปีแล้วคุณอ้อมเธอบอกว่าสมัยก่อนมันก็ต้องติดต่อกันด้วยจดหมายเธอก็จดหมายไปค่ะกว่าจะไปถึงเนี่ย5วันที่เธอไปเนี่ยนะคะคือแถวๆโรงเรียนอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมามันเป็นเขตรอยต่อระหว่าง2จังหวัดคุณอ้อมระหว่างขอนแก่นกับนครราชสีมานะคะเป็นอีสานจริงๆอ่ะนะคะวันที่เธอไปเนี่ยมีคุณครูคนหนึ่งในคณะเนี่ยชื่อครูเก๋ครูเก๋ก็มารับเธอจากกรุงเทพนะคะเมื่อมารับที่กรุงเทพเสร็จแล้วก็บอกว่าไอ้ศูนย์เด็กเล็กที่ดูแลอยู่มันไม่มีการปิดเทอมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการคนเด็กที่ต้องไปดูแลเนี่ยก็ประมาณสัก60คนก็ถือว่าเยอะเลยแหละนะคะเธอก็คุณครูเข็มที่ไปจากกรุงเทพเธอก็ปฏิบัติด้วยจิตใจของครูเธอก็ขนขนมไปจากกรุงเทพนะต่างจังหวัดอาจจะไม่มีขนเครื่องเขียนไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ที่สอนอยู่หลายกล่องอะไรต่ออะไรในขนไปครูเก๋กับครูทั้งนั้นก็ดีใจมากนะคะก็เอาของไปให้เด็กๆเราก็ออกเดินทางสัก5ทุ่มไปถึงที่โคราชขอนแก่นตอนนั้นมันไกลในสมัยก่อนยังไม่มีเส้น M6 M81 อะไรพวกเนี้ยนะก็ไปถึงจุดหมายก็สว่างพอดีมีคนมารอรับกันหลายคนเลยเรียกว่าครูเก๋เนี่ยเป็นที่ต้อนรับของคนที่จังหวัดนั้นเลยนะคะวัดที่ไปเนี่ยนะคะเป็นเขตโรงเรียนที่เขาเอาเด็กตัวเล็กๆมาฝากเนี่ยพ่อแม่ต้องไปทำนาทำสวนทำไร่ใช่ไหมเขาก็เอาเด็กมาฝากแล้วก็ให้เรียนรู้เนี่ยตามนโยบายของการพัฒนาชนบทนั่นแหละค่ะที่เธอไปเนี่ยมันเป็นวัดป่าแห่งหนึ่งค่ะมันอยู่ติดถนนใหญ่คุณอ้อมทอดเชื่อมไปมาระหว่างจังหวัดกับอำเภอทีนี้มันอยู่ติดถนนใหญ่แล้วมันก็มีถนนเล็กๆเข้าไปแต่ไอ้ถนนเล็กๆเนี่ยมีรถวิ่งผ่านเรื่อยๆคุณอ้อมก็คือไม่ได้วังเวงเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะโรงเรียนก็สร้างด้วยไม้หลังคามุงหญ้าแฝกอาคารเรียนมี2อาคารไม่มีพื้นปูนเลยไม่มีฝามีแต่หลังคาอย่างเดียวอาคาร2หลังก็หลังหนึ่งเอาไว้กินอาหารพักผ่อนยามกลางวันอีกอาคารหนึ่งก็เอาไว้สำหรับนั่งเรียนค่ะซึ่งมันเป็นการเรียนการสอนที่สนุกมากคือคุณครูสอนเด็กเล็กเนี่ยมันต้องมี1มีพลังมีพลังที่จะทำให้เด็กมันมีความสุขทั้งวันว่าเด็กมันเด็กเล็กอ่ะอายุมันจะไม่กี่ขวบใช่เหนื่อยมาก
1: ขวบอนุบาลขวบอนุบาลนี่เหนื่อยนะพี่ไหม
0: เหนื่อยเหนื่อยมากแล้วเด็กอ่ะมันจับปูใส่กระด้งอ่ะคุณดอกถ้าเมื่อก่อนเราคงจะทราบนะคะทีนี้แต่กับเราอ่ะพอเธอมาจากกรุงเทพเนี่ยเด็กๆมันก็ตื่นเต้นกันใหญ่แล้วไม่เพียงแต่เด็กๆที่ตื่นเต้นคุณดอกเจ้าอาวาสอย่างนี้กับแม่ชีสองท่านที่ดูแลอยู่แม่ชีท่านก็อายุเยอะแล้วก็ดูท่านมีเมตตาเจ้าอาวาสก็ดีมากเลยท่านก็มีเมตตามากท่านก็เต็มข้าวเหนียวกับข้าวแปลกๆแกดูแล้วแกก็บอกฉันก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอีสานนะก็ชอบใจมากนะคะวันแรกเนี่ยคนอื่นน่ะเขาก็ไม่รู้ยังไงอ่ะเขาไปอยู่อีกเรือนนอนหนึ่งที่มันไกลออกไปอีกเกือบอำเภอหนึ่งแต่มันก็ไม่ไกลพอจะขี่รถได้เขาบอกว่าเขาต้องไปอยู่ตรงนั้นเพื่อตอนเช้าจะได้รับเด็กๆมาที่โรงเรียนนี้เพื่อที่จะมาสอนเด็กมาให้เด็กมาอยู่กันที่นี่นะคะเพื่อพ่อแม่เขาจะได้ไปทำนาทำสวนกันได้เป็นการช่วยพ่อแม่อีกทางหนึ่งแต่ทีนี้ครูเก๋เนี่ยขอนอนที่ในเรือนที่มันเป็นเรือนพักในวัดข้างกุฏิแม่ชีแทนการไปนอนในหมู่บ้านนะคะเพราะว่า เธอบอกว่าอยากนอนที่วัดรู้สึกว่ามันอบอุ่นที่เอาทำไมอบอุ่นเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับพระอยู่ใกล้กับแม่ชีถึงมันจะไม่วังเวงแต่มีความรู้สึกว่าอบอุ่นใจและแถมยังมีเนนอีก2 รูปมีพระอีก3 รูป

0: มีนายอีก2คนมีพระอีก3รูปอ่ะเราต้องเรียกให้ถูกนะคะและที่สำคัญเรือนพักหลังเล็กเนี่ยมันน่ารักพ่อหลวงพ่อปลูกอยู่ในวัดมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมากพอเลยแล้วหลวงพ่อรู้ว่าฉันจะพักก็ให้พระที่วัดแล้วก็เนนที่วัดเนี่ยมาจัดการเคลียร์เรือนพักของคุณครูออกไปหมดเลยไอ้ตรงนี้แหละสำคัญเป็นไฮไลท์ของเรื่องเลยนะไม่เคลียร์ที่พักเรียบร้อยนะคืนนั้นครูเก๋ก็นอนที่พักเรียนยังมีความสุขเลยครูเก๋ครูเข็มมานอนนะโดยที่มีคุณครูเจ้าถิ่นก็คือครูเก๋เนี่ยมานอนพักอยู่ด้วยนะคะสองคนครูสาวสองคนก็ลาเป็นตายจนรุ่งเช้าเลยครูเก๋ตื่นเช้าก็แต่งตัวไปหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปรับเด็กเก๋ก็มานอนด้วยคืนเดียวนั่นแหละเพื่อให้แขกต่างถิ่นจะได้ไม่ตื่นที่ว่างั้นเถอะก็นอนกันสบายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปรับเด็กมาเพื่อเป็นการเด็กที่มาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระพวกพ่อเป็นการพัฒนาเยาวชนน่ะตามนโยบายของกรมพัฒนาชนบทเนี่ยนะคะทีนี้เธอก็หลับไปคืนนึงใช่ไหมตอนเช้าของวันที่2ขณะที่ครูเข็มเนี่ยที่ไปจากกรุงเทพเนี่ยครูก็บอกว่าขณะที่ฉันแต่งตัวอยู่บนเรือนพักแกก็สังเกตเห็นกระป๋องโอวัลตินคุณอ้อมกระป๋องโอวัลตินสักประมาณ20กว่ากระป๋องเนี่ยนะคะเป็นกระป๋องโอวัลตินแบบ
1: จะบอกแบบที่เขาใช้เจาะทำโทรศัพท์หรือเปล่าพี่ไหม
0: ประมาณ
1: ทำโทรศัพท์ได้ที่เอาครอบหูแล้วมีเชือกรอง
0: เนี่ยไอ้นั่นมันเป็นไอ้นั่นมันกระป๋องนมข้นแบบอันนี้เป็นกระป๋องโอวัลตินอย่างสีส้มนะคุณอ้อมนะแล้วที่สำคัญก็คือมีติดชื่อว่าชื่อนางสาวอะไรนายอะไรเด็กอะไรอ๋อครูเข็มดูแล้วครูไปจากกรุงเทพอ๋อเขาเอามาถวายวัดก็คือโอวัลตินมาถวายวัดนี่เองอย่างเงี้ยนะคะเธอก็บอกว่าอู้มันมีตั้ง20กว่ากระป๋องเลยเขียนชื่อตัวเองติดเอาไว้อย่างที่บอกกันนะคะเธอก็คิดได้เท่านั้นแหละเธอไม่ได้คิดอะไรนะคะจนกระทั่งตอนกลางคืนครูเก๋ไม่อยู่แล้วคืนที่2แล้วเธอก็ไปนอนที่อื่นในคืนที่2แล้วนะก่อนนอนแม่ชีก็เดินมาถามครูเก๋ไอ้ครูเข็มที่ไปจากกรุงเทพว่าวันนี้ครูเก๋เขาไม่ได้มานอนด้วยเหรอครูเข็มคุณนอนคนเดียวได้นะครูเก๋ไอ้ครูเก๋จะให้แม่ชีมานอนครูเข็มจะให้แม่ชีมานอนด้วยไหมก็มาถามครูเข็มที่มาจากกรุงเทพอ่ะจะให้นอนด้วยไหมจะได้มานอนเป็นเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องแล้วค่ะหนูนอนได้หนูกราบหมอนนอนแล้วก็มีความสุขเหมือนอยู่ในวัดใกล้พระมีแม่ชีอยู่ไม่ไกลมีทั้งเนนตั้งหลายคนเนี่ยเพราะฉะนั้นหนูอยู่สบายค่ะเรือนพักนี่ก็เงียบสบายดีนะเธอก็หลับไปได้สักพักหนึ่งคุณอ้อมตกดึกเธอครูเข็มก็บอกว่าหูฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเล่นหมอลำเสียงคนร้องหมอลำก็รู้อยู่มันเป็นเสียงที่ฟังแล้วมันคึกคักอ่ะคนร้องหมอลำคุณอ้อมกับสาวมันดนทั้งดนตรีทั้งเสียงเพลงเนี่ยมันร้องรับส่งกันเนี่ยมันคึกคักมากๆเลยฉันเข้าใจว่าคงจะมีงานวัดใกล้ๆกันมั้งก็ไม่ติดใจอะไรทั้งที่บางทีเราจะนอนอ่ะมันก็รำคาญเสียงอ่ะนะคะมันก็รู้สึกว่าเสียงจะดังใกล้มากกว่าอยู่ในหูเรานี่เองก็ไม่ว่าอะไรก็อดทนนอนต่อไปจนรุ่งเช้านี่คือที่สองแหละแล้ววันนี้ก็ต้องช่วยเพื่อนๆสอนเด็กแล้วก็ต้องรบมือกับเด็กมันก็ไม่มีเวลาไปถามใครหรือไปคิดกับใครว่าเขามีงานหมอลำแถวนี้เหรอเธอก็ไม่มีเวลาไปถามใครหรอกคุณอ้อมนะคะพอคุณครูมาถามว่ารับพอตอนบ่ายพองานมันซาๆก็มีคุณครู3คนมาถามว่าหลับสบายไหมเมื่อคืนนอนคนเดียวอุ้ยสบายค่ะหลับสบายจนลุ่มทุกคนหันมามองหน้าแล้วก็บอกว่าโอ้มีพระดีเหรอห้อยพระอะไรขอดูหน่อยฉันก็สงสัยอาจจะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรแบบเนี้ยนะคะก็สงสัยแขวนพระอะไรมาทำไมมาถามอย่างนี้ล่ะจนกระทั่งคืนต่อมาคืนที่3คืนที่4ก็เริ่มสงสัยว่าทำไมหมอลำเนี่ยมาเล่นทุกคืนเลยเสียงมันดังแล้วมันมาดังใกล้ๆเนี่ยทั้งที่ไฟกลางคืนมันก็ปิดหมดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วเขามาเล่นเขาใช้ไฟที่ไหนล่ะแถวนั้นน่ะวัดมันก็เป็นวัดต่างจังหวัดนะแถวนี่รอยต่อระหว่างขอนแก่นกับโคราชนี่มันก็ต้องแบบบ้านนอกพอสมควรนั่นแหละแต่เธอก็ยังได้ยินเสียงพอดับตะเกียงมืดสนิทมันก็ยังมีเสียงอีกนะคะก็มีแต่ไฟฉายที่หลวงพ่อให้ไว้แต่ไม่รู้จะฉายหาใครก็เลยไม่ใช้ในที่สุดก็อดถามเพื่อนครูไม่ได้ในบ่ายวันหนึ่งหลังจากที่งานมันซาเด็กๆหลับกันนะก็บอกว่าบ้านใครไหนเขามีงานเหรอเสียงเพลงหมอลำเสียงดนตรีทั้งคืนแล้วเมื่อไหร่งานเลี้ยงมันจะเลิกจะได้หลับสบายสักทีครูนั่นแหละเท่านั้นแหละครูมองหน้ากันเลยแต่ไม่มีใครพูดอะไรฉันก็ครูเข็มก็บอกไอ้ฉันก็ที่แต่ยืนทำตาปริบๆอ่ะไม่รู้จะเอายังไงนะคะไม่รู้จะเข้าใจอะไรดีพอดีหลวงพ่อเดินมาพร้อมกับเอากระป๋องโอวัลตินมาให้ครูเก๋ครูที่สนิทกับฉันที่เคยมานอนกับฉันวันแรกก็บอกว่ามีคนในเมืองเขาเอามาถวายหลวงพ่อให้ครูให้ครูชงให้เด็กดื่มตอนเที่ยงฉันปากไว

เพราะว่ามันมีอยู่ในห้องฉันตั้งเยอะกระป๋องโอเวนตินเนี่ยใช่ไหมเขาเอามาถวายกันอย่างนี้เองก็บอกว่าที่เรือนนอนเล็กของหนูเขามีทั้ง20กว่ากระป๋องค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวจะหมดอายุซะหลวงพ่อเอามาชงเลยได้ไหมคะเนี่ยไปบอกหลวงพ่ออย่างนั้นหลวงพ่อหันมาทําหน้าตกใจถามว่า

0: นอนกับกระป๋องนั่นมาตั้ง5คืนแล้วเหรอถามอย่างเงี้ยครูนอนกับกระป๋องนั่นมา5คืนแล้วเหรอฉันก็พยักหน้าตอบหลวงพ่อว่าก็ค่ะแต่บางกระป๋องมันท่าทางจะเก่านะครับคุณพ่อสงสัยจะหมดอายุหมดแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกเบาๆว่าครูเอ้ยมันหมดอายุทุกกระป๋องนั่นแหละครูเก๋ไปบอกพระกับเนนนะให้มาเชิญเข้าไปออกจากห้องนั้นซะฉันนั่งงงครูเก๋ก็เพ่นเลยค่ะเพ่นอย่างรวดเร็วฉันก็ยังถามพ่อหลวงพ่อท่านนั้นที่ยังงงอยู่ว่าวัดไหนมีงานเหรอคะหลวงพ่อหนูนอนฟังเสียงร้องทำเพลงมานานหลายคืนแล้วเสียงเสียงนี่แหละค่ะเสียงอะไรนะ
1: หม
0: อลำเนี่ยค่ะไม่ใช่ลำตัดไม่ใช่พูดลำตัดซะละเสียงหมอลำเนี่ยเขาร้องกันเก่งมากเลยค่ะฟังเพราะหนูฟังก็หลับค่ะแต่บางทีมันรำคาญหลวงพ่อเสียงมันดังเมื่อไหร่มันจะหมดงานล่ะคะหลวงพ่อหลวงพ่อตอบว่าไงว่าหมดคืนนี้ละหนูหลวงพ่อจะจัดการให้นะคืนนี้จะไม่มีใครมารบกวนครูอีกครูเก๋หรือครูคนไหนก็ได้วันนี้มานอนกับครูเข็มเขาหน่อยนะโอ้โหท่านผู้อ่านคะฉันทำไมไม่ค่อยเข้าใจไม่ใช่ท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังนะฉันทำไมไม่ค่อยเข้าใจอะไรง่ายๆก็ไม่รู้ตอนนั้นหลวงพ่อก็พูดกับเพื่อนครูภาษาอีสานอีฉันก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอันนี้เข้าใจนะคุณอ้อมนะเราฟังภาษาเหนือมีรู้เรื่องบ้างก็มารู้แจ้งอีกทีดีมากคุณอ้อมมารู้แจ้งตอนกลับมากรุงเทพแล้ว
1: คือนั้นก็ยังนอนอยู่ใช่ไหมยังนอนคือสุดท้าย
0: ตอนนั้นไม่รู้อ่ะเขาอู้อู้เขาเลยนะว่าวอีสานกันอ่ะเราก็ไม่รู้เขาว่าวกันเร็วด้วยนะคะก็บอกว่าเพิ่งมารู้ว่ากระป๋อง20กว่าใบกระป๋องโอวัลตินนั้นน่ะภายในบรรจุกระดูกผู้ตายเอาไว้ทั้งหมดครูเก๋ก็เลยมาเล่าทีหลังว่าก่อนที่ดิฉันจะเดินทางไปหาพวกเขาได้สักประมาณอาทิตย์กว่าๆนะก่อนที่เราติดต่อกันเลยนะคะมีรถคณะหมอลำมาคว่ำที่หน้าวัดค่ะรถมาเร็วมากแล้วมันเสียหลักชนต้นไม้ใหญ
1: ่
0: ข้ามทางอย่างแรงคว่ำเทกระจัดตายเกลี้ยงทั้งรถเลยคุณอ้
1: อม
0: ทั้งรถทั้ง26คนเลยหลวงพ่อกับพระเนนก็ช่วยกันบ้านช่วยกันกับชาวบ้านเนี่ยไปนำศพมาไว้ที่วัดรอให้ญาติมารับหลายวันเขาก็ไม่มาจะทำยังไงล่ะคุณอ้อมก็ต้องเผาใช่ไหมเผาแล้วเอากระดูกใส่ไว้ในกระป๋องเขียนชื่อติดไว้ทุกคนค่ะแล้วก็ติดไว้ทุกกระป๋องเลยแล้วเผื่อญาติมาจะได้ไปถูกนั่นเองหลวงพ่อบอกว่าพวกที่ตายเหล่านั้นน่ะเขาตายโดยเขาไม่รู้อีหนูอีเนี่ยเพราะเขาหลับมาไงเขาหลับมาพอถึงตายเขาก็ตายวิญญาณเขาก็คิดว่าเขาคงจะมีชีวิตอยู่เขาก็ลุกขึ้นมาแสดงทุกคืนเนี่ยก็ออกมาแสดงร้องรำทำเพลงที่วัดทุกคืนนั่นแหละนะคนก็ได้ยินเสียงกันหลวงพ่อก็ได้แต่แผ่เมตตาให้จนกระทั่งฉันไปนั่นแหละท่านก็สั่งให้พระเนนเอากระดูกของในกระป๋องลงไปหมดแล้วแต่พระไม่เอาไปเก็บเนนก็ไม่ได้รู้มั้งก็ฉันก็เลยคิดว่าฉันนอนกับกระดูกผีทั้ง26ศพมานานถึง7คืนเลยทีเดียวหรือฉันไม่ได้กลัวหรอกครูเข็มบอกแต่ฉันมีความรู้สึกว่าคณะหมอลำหรือผีคณะหมอลำเขาช่างขยันกันจริงๆแล้วเขาเล่นดีๆ ด้วยนะคะ ดีนะที่เขามาแต่เสียงไม่มาปรากฏตัวให้ฉันเห็นนะถ้าเขามาปรากฏตัวเนี่ยฉันก็คงจะสนุกไปกับเขาหรือยังไงเนี่ยนะ
1: คะ
0: บอกแล้วว่าเป็นเรื่องน่ารักท่านผู้ฟังไม่น่ากลัวเลยเห็นนะเปล่า
1: ก็แอบน่ากลัวอยู่นะพี่ใหม่แอบน่ากลัวอยู่ตอนที่ไปบอกหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อบอกคืนนี้แหละจะจัดการให้นะ
0: เลยได้เฉลยเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ว่าคืออะไรมายังไงเนี่ยค่ะ
1: ค่ะแต่เห็นไหมก็เขาไม่ได้มาทำร้ายอะไรเนาะก็คือมาตามธรรมชาติของเขาไงมาเล่นดนตรีก็มาเล่นดนตรีเราก็มีจิตสื่อถึงก็เลยได้ยินเนาะพี่ใหม่เนาะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: หลังจากนั้นก็คงต้องทำบุญแหละนะ
0: ก็คงอย่างนั้นไม่เป็นไรอยู่กับพระท่านก็ดูแลท่านมีเมตตานะคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกว่านอนวัดมีอยู่สองอย่างคือไม่กลัวเลยก็คืออยู่กับพระกับสองแต่ละวัดก็จะมีเมนไงพี่น้องพี่ใหม่นะ
0: ใช่
1: คนก็จะกลัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีกระดูกอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยกลัวนะ
0: คะ
1: อยู่กับพระนะอุ่นใจที่สุดแล้วนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเอามาถึงธุรกิจใหม่ๆบ้างค่ะพี่ไหมทุกวันนี้พี่ไหมไม่ได้เข้าโรงหนังนานเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้ไหมเพิ่งไปดูออดิซี่มานะคุณอ้อมไปดูคนเดียวเนี่ยต้องไปดูคนเดียวเพราะว่า3ชั่วโมงนี่ไม่มีใครเขาดูกับเราหรอกนะคะโอ้กินข้าวโพดอร่อยไปเลยคุณอ้อมอุตหนัง3ชั่วโมงต้องบอกว่าไม่ได้ทำให้ผิดหวังเลยแล้วไปดูลง IMAX ด้วยคุณอ้
1: อ
0: มมันจะหลับได้ยังไงแหละเสียงกระหึ่มภาพ ใหญ่สัก
1: ค
0: ข
1: ่
0: น
1: ะ
0: าดนั้นค่ะ
1: คือธุรกิจโรงหนังปัจจุบันมันก็สู
0: ซ
1: ้
0: บเซา

0: อืม
1: ใช่สู้เรื่องของโซเชียลมีเดียไม่ได้เนาะก็มีเขาบอกรอสักพักเดี๋ยวก็มาละเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ็มาดูทางออนไลน์ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้โรงหนังเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าซบเซานะทุกๆที่เลยทุกๆประเทศด้วยล่าสุดนี่ที่ประเทศจีนอีกแล้วค่ะพี่ไหมคำว่าปิ๊งไอเดียนี่ต้องมาจากประเทศจีนนะคะเขาก็เอาโรงหนังเนี่ยนะคะที่เกิดซบเซาเนี่ยมาทำเป็นที่งีบกลางวันค่ะเป็นที่งีบกลางวันของหลายๆบริษัทนะคะโ
0: ไ
1: ร
0: องเดี
1: ภ
0: ย
1: าพ
0: ด
1: ย
0: ี
1: นตร์ไม่ได้มีไว้แค่ดูหนังอีกต่อไปเมื่อโรงหนังแห่งหนึ่งในประเทศจีนกำลังกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์หลังปิ๊งไอเดียเปลี่ยนช่วงเวลาที่โรงหนังเงียบเหงาเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับงีบกลางวันเอาใจพนักงานออฟฟิศและคนทำงานที่อยากจะพักเติมพลังก่อนกลับไปลุยงานต่อในช่วงบ่ายนะคะ
0: อื
1: บริก
0: ม
1: ารนี้นะคะเปิดให้ที่โรงภาพยนตร์ลูมิไอซินิม่าค่ะลูมิไอซินิม่าในนครซีอานอยู่ซ่านซีนะคะโดยเริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วพี่ไหม
0: อืม
1: ก
0: คง
1: ็
0: คงป
1: ป
0: ระสบความสำเร็จดีอืม
1: ประมาณ195 บาทต่อคนนะคะหรือประมาณ293 บาทต่อ2 คนสมาชิกก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่งีบหลับได้ทุกวันทำงานนะค
0: อ
1: ะ
0: ืม
1: เบื้องหลังไอเดียเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อเอาใจคนนอนน้อยเท่านั้นผู้จัดการโรงหนังเนี่ยเขาบอกว่าปกติในวันธรรมดาเนี่ยก็จะมีคนมาดูหนังน้อยเนาะทางโรงหนังก็เลยมองหาวิธีเพิ่มการใช้งานพื้นที่ในช่วงกลางวันก่อนตัดสินใจเปิดโรงฉาย2 โรงรวม76 ที่นั่งให้ลูกค้าเข้ามาพักผ่อนตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย2:30เก้าอี้สามารถปรับเอนจนราบเพื่อให้นอนได้อย่างสบาย
0: โอ้
1: น
0: โ
1: ะคะ
0: หสบ
1: เ
0: า
1: อ
0: ยเล
1: อ
0: ย
1: สิ่งอำนวยความสะดวกก็แบบครบๆเลยค่ะเพราะนอกจากที่นั่งสำหรับนอนพักแล้วเนี่ยลูกค้าก็มีบริการผ้าลูกค้าก็จะได้รับบริการผ้าห่มกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆฟรีด้วยส่วนใครที่ต้องการความเงียบและความมืดมากๆเนี่ยก็สามารถซื้อที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้งหรือว่าผ้าปิดตาเพิ่มเติมได้ในราคาประมาณ28 บาทต่อชิ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้ใช้บริการต้องปิดเสียงโทรศัพท์และหากต้องการโทรออกหรือรับสายก็จะต้องออกไปคุยนอกพื้นที่เพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นนะคะพื้นที่หลับก็จะแบ่งออกเป็น2 รูปแบบค่ะโดยที่นั่งส่วนใหญ่อยู่ในโรงหนังสำหรับพักผ่อนนะโรงฉายหนังนี่แหละซึ่งได้รับความนิยมมากกว่าเพราะมีเบาะขนาดกว้างและก็เหมาะกับการนอนส่วนอีกที่ก็จะเป็นโรงฉายที่ติดตั้งเก้าอี้นวดซึ่งสามารถปรับเอนราบได้เหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าลูกค้าคนไหนมีอาการนอนกรนพนักงานก็จะแนะนำอย่างสุภาพให้ไปพักในโซนเก้าอี้นวดเพราะมีผู้
0: อ
1: ใช
0: ๋
1: ้บริการน้อย
0: อ
1: กว่าแล้วก็ช่วยลดการรบกวนคนอื่นๆด้วยนะคะเขาไปสัมภาษณ์ลูกค้ามาค่ะพี่ใหม่
0: ค่ะ
1: ก็มีอยู่คนหนึ่งอายุ33ทำงานอยู่ใกล้กับโรงหนังแห่งนี้แหละแล้วก็สมัครเข้ามาใช้บริการประมาณ4 เดือนเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยต้องอาศัยการงีบอยู่ที่โต๊ะทำงานซึ
0: อ
1: ่ง
0: ืม
1: ไม่เคยรู้สึกว่าได้พักอย่างเต็มที่
0: อืม
1: แต่
0: อื
1: หล
0: ม
1: ัง
0: ใช
1: จ
0: ่
1: ากเ
0: ใ
1: ข
0: ช
1: า
0: ่
1: สมัครสมาชิกเนี่ยเขาก็เดินมางีบที่โรงหนังแทบทุกวันทำงานแล้วก็บอกว่ามันมืดแล้วมันก็สะอาดด้วยนะคะแล้วก็สามารถนอนเอนได้อย่างสบายช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้นนะคะทาง
0: เย
1: โร
0: ็
1: ง
0: น
1: ภาพยน
0: ไ
1: ต
0: ง
1: ร์ตั้งชื่อบริการนี้แบบติดตลกว่าแผนนอนราบค่ะพี่ไหมซึ่งมันเล่นกับคำว่าถางผิงหรือกระแสนอนราบที่เคยได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ของชาวจีน
0: อ
1: ส
0: ื
1: ื่อ
0: ม
1: ถึงแนวคิดการใช้ชีวิตเรียบง่ายและลดแรงกดดันจากการแข่งขันนะเขามีที่มาที่ไปหมดเนาะ
0: อื
1: โดย
0: ม
1: บริการนี้เนี่ยดูเหมือนจะได้รับการตอบรับไม่น้อยค่ะเพราะว่าผู้จัดการบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งทั้ง
0: อ
1: หม
0: ื
1: ดเลยนะค
0: ม
1: ะแล้วพอ
0: ไอ
1: ข
0: เด
1: ่า
0: ีย
1: วน
0: ด
1: ี้
0: ี
1: ออกไป
0: อือ ม
1: ีกนะคะเขาก็ชื่นชมไอเดียค่ะแล้วก็หลายคนมองว่าเป็นบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตคนทำงานราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็อยากให้ขยายพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศด้วยในขณะที่บางส่วนก็มองว่าเป็นวิธีสร้างรายได้จากพื้นที่โรงหนังที่ว่างในช่วงกลางวันได้อย่างส
0: อ
1: ร้
0: ื
1: าง
0: ม
1: สรร
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ์
0: ่ใช่ใช่
1: ค่ะการงีบกลางวันเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปในจีนอยู่แล้วแต่บ้านเราก็ไม่ค่อยนะพี่ไหมเนาะพี่ไหมไม่ค่อยจะงีบเนาะ
0: แต่จริ
1: ก
0: ง
1: ็
0: ๆแล้วเนี่ยคุณอ้อมถ้าเราได้งีบแค่เพียง10 นาทีเนี่ย
1: น
0: ต
1: า
0: อน
1: ท
0: บ
1: ี
0: ่ายเราจะสมองปลอดโปร่งเลยนะทำงาน
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ด้ด
1: ่
0: ีในวั
1: ก็
0: ฒนธรรมนี้มันเป็นวัฒนธรรมของยุโรปกับที่อื่นมาแล้วอาหรงอาหรับนี่เขาก็ใช้เขาเรียกว่าเซสตาคุณอ้อมหลั
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: กินอาหารกลางวันเสร็จบ่ายต้องงีบสักแป๊บหนึ่ง
1: ในอา
0: โอ
1: เซ
0: ้
1: ียนเราก็มีนะที่ลาวไง
0: อ๋
1: ล
0: อ
1: าว
0: ล
1: เข
0: า
1: า
0: ว
1: ก
0: เ
1: ็
0: หรอ
1: ยั
0: ค
1: ง
0: ะ
1: มีนอนกลางวันแต่เห็นว่าตอนนี้เวียดนามก็เริ่มแล้วเหมือนกันนะพี่ใหม่ให้งีบก่อนของไทยเรายังไม่มีอ่ะยังไม่มีผลสำรวจของสมาคมวิจัยการนอนหลับแห่งประเทศจีนเมื่อเดือนมีนาคมพบว่าชาวจีนมากกว่า70%

0: เซ็นเนี่ยนิยมงีบในช่วงบ่ายเป็นเวลาอย่างน้อย30 นาทีนะคะ
1: อืมค่ะ
0: นะเออโรงหนังบ้านเราก็เยอะแยะแต่ส่วนใหญ่มันอยู่ในห้างเนาะอันนี้ก็จะเหมือนเป็นโรงหนังโดยเฉพาะเลยพี่ใหม่อยู่ใกล้ๆออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่โรงหนังในห้างก็ทำได้นะ
1: ถามว่าไอเดียที่เอาโรงหนังมาทําเป็นที่นอนเนี่ยหมายว่ามันเหมาะเลยนะเพราะตอนที่เราไปดูหนังบางทีเราก็ชอบแอบหลับอะหลับแล้วมันสบายสบายในโรงเนี่ย
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: ันเย็นมันนุ่มมันเงียบมันมืดเนี่ย
0: ค่
1: ใช
0: ะ
1: ่นั่นแหละ
0: อ่ามันก็เป็นไอเดียดีๆนะที่เขาทำได้รายได้ขึ้นมาด้วยนะพี่หมายดูแล้วเนี่ยมันก็ถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงแต่ถามว่าถ้าจะไปนอนทุกวันมันก็หนักอยู่เนาะ100 กว่าบาทนะคะแต่สำหรับคนที่เขาต้องการพักผ่อนจริงๆก็เกือบเท่าตั๋วหนังแหละแต่ตั๋วหนังตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่หมายวันนั้นไปดู
1: โอ้โห
0: โอดิซ
1: ค
0: ี
1: ุณอ้อมเดี๋ยวนี้แบงค์500หรือแบงค์พันเนี่ย
0: เออ
1: มันแทบจะบางทีถ้าเราไปดูหลายคนนะไม่พอเลยนะ
0: ค
1: เหลื
0: ่ะ
1: อไปดูหนังเนี่ยแพงอยู่แพงอยู่เพราะฉะนั้นต้องเลือก
0: เอ
1: แล้วหม
0: อ
1: ายก็เป็นอย่างที่คุณอ้อมบอกอะดูในเอาในทีวี
0: ไหนจะป๊อปคอร์นอีกนะป๊อปคอร์นก็ราคาสูงเหลือเกิน
1: แพงกว่าตัวหนังอีกบางที
0: น
1: อ
0: ะ
1: ะโอ้
0: แพงกว่าตัวหนังจริงๆพี่ไหม
1: แล้วไอ้ชุดเซ็ตของเขาเวลาอย่าไปหลงเชื่อเขาเลยนะเอาเซ
0: ค
1: ็ต
0: ่ะ
1: นี้ไหมคะเอานี่ไหมคะรวมโอ้โหอะไรเนี่ย400-500 บาท
0: บางคนไปดูหนังเกือบพันน่ะไหนจ
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: ตั๋วหนังยังป๊อปคอร์นอีกนะน้
1: แล้ว
0: ำอัดลมอีก
1: บางคนจะเอาแก้วไปที่ระลึกอีก
0: เอ
1: เนี่
0: อ
1: ย
0: แต่เขาก็ทำมาให้สอดคล้องกับหนังด้วยนะคะเป็นตัวต่างๆตัวละครต่างๆในหนังด้วยน
1: เ
0: ะ
1: สร็
0: ค
1: จ
0: ะ
1: แล้วก็เอามาทิ้งที่บ้านโดยไม่ได้ใช้
0: เอานะก็ลองดูนะถ้าบ้านเราใครมีแนวคิดแปลกๆดีๆก็ลองเอามาปรับใช้ได้นะคะสร้างธุรกิจนะคะให้มันเป็นธุรกิจแนวใหม่เนาะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะค่ะสวัสดีพี่สมโภชบอกว่าติดตามทุกวันอังคารครับติดตามตลอดแต่ไม่ค่อยได้พิมพ์พี่สุภชัยนะคะสวัสดีคุณกิจรัตน์ที่รับชมอยู่นะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณภูนสุขนะคะพี่ประภาสพี่ก้องเลิฟสยามพี่ทูนทองพี่ดวงพรพี่ศาสิมาพี่ดาทชาพี่ดาราพี่อัญชลีพี่กนกรดานะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีด้วยค่ะ
0: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ฝ
1: ค
0: าก
1: ่ะ
0: พี่ใหม่
1: เจอ
0: กับ
1: ก
0: ค
1: ั
0: ุ
1: น
0: ณดำ
1: คร
0: ง
1: ่ะ
0: นะคะ
1: อยาก
0: สว
1: ได
0: ั
1: ้
0: ส
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ี
1: ส
0: คว
1: ั
0: ่
1: ส
0: ะ
1: ดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผู้อำนวยการ JIC ไทยจี้กัมพูชาเปิดหลักฐานพิสูจน์ปม MK84 ระเบิดคลัสเตอร์และอาวุธเคมีชี้พลเรือนถูกโจมตีต้องสอบข้อที่จริงทุกด้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ. JIC ระบุถึงกรณีนายเฮงรัตนาผู้แทนรัฐบาลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาให้สัมภาษณ์ว่าคณะ AOT และผู้ช่วยทูตทหารได้รับทราบความเสียหายจากกรณีที่ไทยใช้ MK84 ระเบิดคลัสเตอร์และอาวุธเคมีโจมตีว่าต้องแยกให้ชัดว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเป็นคนละเรื่องกันหากกัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ขอให้เปิดเผยรายงานอย่างเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบอย่านำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทูตทหารไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากจึงต้องใช้หลักฐานที่มีมาตรฐานสูงเช่นกันคำถามง่ายๆคือสารอะไรพบที่ไหนใครเก็บตัวอย่างห้องปฏิบัติการใดตรวจและผลตรวจสอบอยู่ที่ไหน

0: ถ้ามีหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลประเทศไทยไม่กลัวการตรวจสอบแต่ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วยงานแถลงข่าวหากมีข้อกล่าวหาว่าพลเรือนถูกโจมตีต้องตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะการคุ้มครองพลเรือนเป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่ต้องตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดทั้งพิกัดเวลาลักษณะเป้าหมายและสถานการณ์ในพื้นที่ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาและจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทางค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องการยกเว้นครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อ19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติมประเสริฐยันเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาไม่มีปิดกั้นนายประเสริฐชันทะรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ออกประกาศกดดันโรงเรียนในสังกัดไม่ให้รับเด็กจากค่ายผู้ลี้ภัยออกมาเรียนในโรงเรียนไทยจนทำให้เด็กต้องพ้นสภาพการเรียนกลางคันว่าเราปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนแต่เนื่องจากเด็กส่วนหนึ่งอยู่ในค่ายอพยพซึ่งตามระเบียบกฎหมายสามารถไปทำการเรียนการสอนในค่ายได้ที่ผ่านมาที่มีการอนุโลมด้วยความจำเป็นบางอย่างก็ให้ไปเรียนนอกค่ายอพยพได้แต่หลังปรากฏประเด็นขึ้นมากระทรวงศึกษาธิการที่ออก2แนวทางคือรูปแบบของการจัดการศึกษาในค่ายให้ถูกต้องและเร็วๆนี้จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กทั่วโลกมาหารือกันเพื่อหาทางออกร่วมกันพร้อมย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้ไว้กับหน่วยงานต่างๆและหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้

0: ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
1: ว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 3:00 ถึง 4:00 Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mcot News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุนะครับรวมไปถึงช่องทางไลฟ์สดที่หน้าแฟนเพจของเราครับ Mcot News FM 100.5 ฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเราเลยนะครับกับรายการไขปมคนในข่าวนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ผ่านช่องทางที่หน้าแฟนเพจได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือจะฟังสดๆได้ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับแอปพลิเคชันนี้ก็เข้าไปฟังง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับหรือว่าจะพูดคุยกันได้อีกหนึ่งช่องทางคือ LINE ครับ @Mcord News ก็พูดคุยกันมาได้เพิ่มเพื่อน @Mcord News นะครับก็วันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะครับอยู่กับผมสื่อโอชุสนะตันตยานนท์นะครับก็เข้าสู่เดือนกันยายนเดือนที่9แล้วนะครับก็ถือว่าเป็น9แรก9ดีๆให้กับคุณผู้ฟังต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเชื่อมกับตัวเลขนิดนึงเชื่อมกับภาษาไทยนะมันก็ไปด้วยกันได้นะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ที่เราจะนำมาไขปมกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็น9สำคัญหรือว่าเป็น9แรกหรือว่าเป็น9ที่จะไปสู่ทางตันหรือไม่รู้หรือเป็น9ที่จะเกิดอะไรขึ้นที่จะเจอกลโกงหรือว่าจะเจอช่องโหว่ช่องว่างอะไรที่ต้องอุดไปรั่วหรือเปล่ากับประเด็นนี้ครับที่เรานำมาไขปมในวันนี้นะครับเช็คบินหมดแล้วถอดชื่อโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นแต่จากนี้ยังไงต่อนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณผู้นำวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
6: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
5: ครับก็เรื่องนี้ทางถ้าในตัวคนที่ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะก็จะน่าจะเป็นมท.4นะอาจารย์มท.4ก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์
6: ใช่ครับ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาบอกแล้วคือถอนชื่อ 3,000 กว่ารายนะ 3,800 กว่ารายเนี่ยอาจารย
6: ์ 3,868 ราย
5: ครับครับก็ถอดชื่อไปทั้งหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตามมาเหมือนชื่อที่หัวข้อที่เราตั้งชื่อเลยอาจารย์ยังไงต่อ
6: นั่นน่ะสิคืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยพอคือเรื่องตัวเลขเนี่ยนะแม่มันจำยากอย่างนี้นะเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงก็เป็นตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างนี้นะ
5: จริงครับจริง
6: เพราะตัวเลขมันเยอะมันเยอะคือตอนแรกเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะจัดการจะปิดจ็อบกับอะไร 5,925 รายนะฮะ
5: ครับ
6: แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยวันที่31คือเมื่อวานเนี้ยพอผ่านมาพอบอกปิดจ็อบแล้วก็ถอน 3,868 ราย
5: ครับ
6: แล้วก็มาชี้แจงอ่ะนะ

0: เนี่ยรองปลัดเซมเบ้นะในฐานะผู้รักษาการนะฮะอธิบดีสถ.นะฮะ
1: ครับผม
0: ก็บอกว่าเนี่ยที่ถอด 3,868 นี่ก็คือเป็นข้าราชการที่ได้รับการบรรจุฮะหมายความว่าอีกพันกว่าจากเนี้ยประมาณ 2,000 กับ5อะไรนะเอา 5,925 ตั้งแล้วลบด้วย 3,868 เนี่ยยังไม่ได้บรรจุรอการบรรจุอยู่เพราะฉะนั้นสรุปก็คือถอดจริงๆแค่ 3,868
1: ครับ
0: ส่วนอีกประมาณสัก 2,000 นิดๆนึงเนี่ยก็ไม่ต้องบรรจุก็เป็นนายว่าจบลงตรงนี้
1: ก็เลยจะไอ้ 2,000 กว่า 2,000 กว่าอะไรนั้นก็ไม่ใช้คำว่าถอดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้บรรจุ
0: ก็คือไม่บรรจุนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยไอ้ตอนแรกก็ไม่เห็นบอกมาอย่างนี้นะ
1: ม
0: ันยังไงก็ไม่รู้นะตัวเลขเนี่ยเราจะจำได้ไหมตัวเลขเนี่ยคุยเรื่องนี้กันมาหลายหนแล้วตัวเลขก็ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยนะ
1: คร
0: ับเราก็ไม่รู้ตัวเลขจริงมันนิ่งที่อะไรยังไงกันแน่แล้วตัวเลขมันก็น่าตกใจตรงที่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีบัญชีสำรองอยู่ประมาณสัก 50,000 รายนะ
1: ครับอาจารย
0: ์เออทำไมมันเยอะงั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสอบไว้ตอนไหนยังไงนะพูดง่ายๆว่าก็มาทดแทนกันทีนี้เราต้องมาไล่กันทีละเรื่องฮะคุณโอครับเพราะว่าขนาดเนี้ยไอ้ที่พูดเนี่ยบอกเป็นการปิดจ็อบทางเรื่องของกระทรวงมหาดไทยถูกไหมก็หมายความว่าโดยงานที่รับผิดชอบอ่ะก็คือทางสถ.แต่แล้วก็ปรากฏว่าเรื่องราวเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นกับสถ.ก็เลยทางกระทรวงก็เป็นคนลงมาดูเองนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็หมายความว่าต้องดำเนินการและอย่างที่บอกอ่ะตอนนั้นก็จะได้ยินว่าทางด้านองค์กรปกครองท้องถิ่นก็พยายามที่บอกเออทำไมต้องให้เขาเป็นคนไปถอดชื่อออกใช่ไหม
1: ใ
0: ช่ไหมอันนี้ก็ทางนี้ก็บอกว่าคณะกรรมการกลางนี่เป็นผู้ประกาศถอดแต่แล้วเวลาแจ้งก็ต้องให้ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้บรรจุอะพูดง่ายนะฮะเป็นคนประกาศถอดเองก็ทำไปทำมาก็คงจะสรุปกันจนได้อะนะฮะแล้วก็ปิดจ็อบกันตรงไปตรง 3,868 รายอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งนะแล้วก็บอกว่าณวันนี้ก็ยังไม่มีการฟ้องร้องสำหรับผู้ที่ถูกถอดถอนแต่อย่างไรกันเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็ทำไมมันถึงได้จบลงตรงนี้ได้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะฮะเพราะตอนนั้นจำได้นะครับว่าทางด้านองค์กรปกครองท้องถิ่นก็บอกว่าไหนขอดูไอ้คะแนนดูใบหน่อยได้ไหมใช่ไหมฮะว่าตกลงมันยังไงกันมันโกงกันยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: เข้าใจ
0: แล้วเห็นก็บอกว่าตอนนี้ก็เปิดให้ดูได้เข้าไปดูได้ใครที่มีข้อสงสัยก็เข้าไปดูได้ว่ามันคะแนนมันถูกเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะฮะอันนี้ก็ว่าไปก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยเรื่องมันไม่จบลงแค่นี้หรอกครับเพราะว่าโอเคอันที่หนึ่งก็คือเห็นบอกว่าตอนที่ถอดเนี่ยก่อนที่จะถอดออกเนี่ยมีคนชิงลาออกก่อนที่จะถูกถอดไป146คนมั้ง
1: ครับอาจารย
0: ์นะอันนี้ก็มันจะมีผู้แนะนำหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะแต่เขาก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วหมายความว่ามันบรรจุไปแล้วก็ตรวจพบแล้วว่ามีการโกงข้อสอบจริงๆนะไอ้โกงผลการสอบจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า146นี่ก็ไม่น่าจะรอดถูกไหมจะว่ากันต่อไป
1: ครับ
0: แต่คำว่าไม่น่าจะรอดนี่มันเป็นเรื่องกระบวนการของการถอดถอนแต่การดำเนินคดีอาญาเนี่ย มันกลายเป็นว่าถูกส่งต่อไปที่ปปช.นะ
1: ครับผม
0: คืองานเนี้ยมันไม่จบตรงแค่นี้หรอกเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องไปตามที่ปปช.แล้วกลายเป็นว่าปปช.นี่รับหน้าเสือในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ต้องไปประสานหมดเลยปปช.ก็ต้องไปตามเรื่องกับปปง.นะฮะเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางเงินอีกนะครับซึ่งตรงนี้แหละเราจะต้องไปตามต่อยแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องยาวแล้วก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นมหากาพย์เพราะว่าพอเป็นข้าราชการปั๊บเนี่ยมันก็จะไปจบลงตรงเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยอาญาเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ที่ปปช.ซะอีกละถูกไหมครับโดยไปยิ่งบุคคลระดับอธิบดีเนี่ยตามข้อกำหนดเลยแหละการตั้งกรรมการสอบสวนอะไรต่างๆในการดำเนินคดีเนี่ยมันต้องอยู่ที่ปปช.เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกส่งต่อไปที่ปปช.แล้วก็เนี่ยผมก็ไปอ่านบทสัมภาษณ์นะฮะก็มีการเขาเรียกว่าอะไรสัมภาษณ์เป็นรองเลขาธิการเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะ
1: ครับผม
0: ก็ปรากฏว่าก็เนี่ยลองสอบถามดูว่าเรื่องราวเนี่ยในบทสรุปเนี่ยสัมภาษณ์ก็คือว่ามี

0: การไต่สวนนะฮะแล้วก็พบว่ามีการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยตั้งแต่ปี2564
1: ครับ
0: นะมันไอ้ที่ถอดถอนนี่มันปี68นะปี2568นะแสดงว่ามันมีก่อนหน้ามาตั้งกี่ปี64 65 66 67 68ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีสอบเกือบทุกปีแหละ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับอืมเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการตั้งแท่นในการไต่สวนอยู่3อธิบดีแต่ว่ายังไม่ถึงระดับรัฐมนตรี
1: นะครับอาจารย
0: ์มันตัดตอนแค่ตรงนี้นี่ก็ยังเป็นคำถามนะฮะของประชาชนคนทั่วไปว่ามันจะถึงไหมอันนี้ผมก็ลองไล่ดูนะก็บอกว่าคือคดีโกงสอบปี68เนี่ยปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษละ
1: ครับ
0: โดยไต่สวนเอาเป็น2ประเด็นด้วยกันก็คือกล่าวหาเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของสอทเข้าไปทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นปี68กรณีแรกก็คือการล็อกสเปคกำหนดเงื่อนไขขอบเขตTOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่จะเข้าไปดำเนินการรายใดรายหนึ่งรายหนึ่งรายใดนะฮะโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือเรียกว่าเป็นการล็อกสเปกนะ
1: ครับ
0: หรือว่ามีความผิดฐานหัวและประการที่สองนี่ก็คือเป็นการเรื่องการทุจริตแอบอ้างเรียกรับกรณีมีการสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็คือไปเรียกเงินนะพูดง่ายๆนะฮะก็มี2ด่วนก็คือส่วนหนึ่งก็คือล็อกสเปคก็คือแต่ง ATOR นะแล้วก็อันที่2ก็คือมีการเรียกรับผลประโยชน์ก็มี2อันนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่แล้วก็บอกว่าอันนี้รายละเอียดต่อไปก็คือทางปปช.ก็รับเอาไว้เป็นคดีพิเศษนะฮะอย่างที่บอกแล้วนะครับทีนี้ระหว่างดำเนินการก็ตรวจสอบหลักฐานทางดิจิตอลแล้วก็วิเคราะห์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ของกลางที่ยึดได้พบว่าไฟล์เอกสารบัญชีเนี่ยมันมีรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์รายชื่อเครือข่ายที่ทำหน้าที่รูปแบบตรวจกับปี2568โดยเพราะรายชื่อและเครือข่ายเหล่านี้มีการเกี่ยวข้องกับการสรรหาเป็นพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารประจำปี2564จากหลักฐานนี้ชี้ชัดว่าเครือข่ายนี้ได้ทำงานเป็นขบวนการมาหลายปีต่อเนื่องกันคณะกรรมการปปช.จึงมีมติไต่สวนรับคดีในปี2564ในสายงานผู้บริหารเป็นคดีพิเศษด้วยเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือนอกจากรับไอ้ของปี68แล้วเนี่ยก็รับของปี64มาด้วยปปช.นะ
1: คร
0: ับ นี่ก็คือความคืบหน้านะที่เรามองเห็นก็มีคำถามว่าแล้วขณะนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหายังเป็นทางการกับใครบ้างหรือไม่คุณโอ๊คน่าสนใจนะถึงว่าเนี่ยเราก็มีคำถามมาตลอดตกลงมันแจ้งข้อกล่าวหาใครหรือยังคำตอบจากนะครับรองเลขาธิการปปช.นี่ก็คือยัง
1: คร
0: ับ ตกลงยังไม่มีนะเนื่องจากอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานปปช.ไม่แจ้งข้อกล่าวหาหลายครั้งฟังดูแล้วก็ไม่รู้เข้าใจไหมล่ะนะฮะก็หมายความว่าคุณต้องทำให้มันเสร็จก่อนนะแล้วก็ชี้มูลแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาทีเดียวอย่างเงี้ยเหร
1: อ
0: ต้องให้เห็นภาพใหญ่ก่อนว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างทีนี้คำถามก็ตอบว่าขณะนี้ผู้ถูกกล่าวหา 6,012 รายที่อยู่ระหว่างปปช.ไต่สวนเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม
1: ครับ
0: นะก็ปรากฏว่าแบ่งออกได้เป็น 3-4 กลุ่มแรกเลยคุณโอ๊คลองฟังดูนะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นระดับนโยบายมีหรือไม่นะถามว่ามีไหมที่เป็นระดับนโยบายคือผู้สั่งการเนี่ยเราเคยพูดว่าเป็นผู้บงการหรือว่าผู้อะไรกันแล้วแต่ถูกไหมครับเตรียมการชุดบนน่ะชุดบนน่ะชุดใหญ่อ่ะนะฮะมีหรือไม่กลุ่มที่สองเนี่ยระดับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหรือเปล่าถูกไหมครับกลุ่มที่สามเนี่ยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบและการประเมินผลและกลุ่มที่สี่ก็คือคนที่เรียกรับเงินนะรวมถึงผู้ได้รับการบรรจุเนี่ยพูดง่ายว่ามันแบ่งยังไงถูกไหมครับ โดยที่คนก็สนใจว่าไอ้คนวางแผนหรือคิดการเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตไอ้การโกงข้อสอบเนี่ยมันต้องมีแน่ๆไม่มีมันทำได้ไงคนระบบใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับมันเป็น
0: มันไม่ใช่ทำเป็นรายบุคคลไม่ใช่แอบอะไรนะแอบทุจริตกันรายสองรายไปอะไรนะ
1: เป็นแผงใหญ่แมงมุมมันนะอาจารย์ใหญ่แมงมุม
0: มันต้องมีการเชื่อมชุดเลยแล้วก็ชุดนี้ไม่มีเหรอ
1: ครับ
0: แล้วคำถามต่อมาว่ากรณีที่บอกว่าการสอบท้องถิ่นมีเส้นทางการเงินรวมกัน 9,000 ล้านจับได้แม้แต่ตอนที่จับครั้งแรกเลยนะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคำตอบก็ตอบจากคำตอบจากทางปปช.รองเลขาธิการปปช.บอก เรื่องเส้นทาง

0: การเงินยังต้องรอยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการจากปปง.
1: ครับ
0: เราคุยเรื่องนี้กันหลายหนแล้วตอนนี้เงินมันไปไหนแล้วครับ 9,000 ล้านเนี่ยนะมันไปอยู่ที่เส้นไหนแล้วครับมันไปไหนนี่ยังไม่ได้คำตอบข้อมูลอย่างเป็นทางการจากปปง.อีกนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วบอกลำพังเห็นเส้นเงินก็ยังไม่สามารถบอกแล้วว่าใครผิดใครถูกต้องประกอบหลักฐานอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขเส้นทางเงินเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีเอานะฮะ แล้วคำถามก็ตอบว่าเงินจำนวน 9,000 ล้านที่เกี่ยวข้องกับทุจริตนั้นมีอยู่จริงหรือไม
1: ่ครับ
0: ได้ยินแต่ข่าวแต่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในสำนวนการไต่สวนไหมคืออย่างนี้ผมว่าคนถามนี่ก็ถามดีว่าคือเป็นข่าวแต่ไม่รู้ว่าตอนไต่สวนเนี่ยปปช.เนี่ยเอาข้อมูล 9,000 ล้านเนี่ยเข้าไปใส่ในสำนวนไหม
1: มันก็มีผลเหมือนกันเนาะพอไม่อยู่ในสำนวนมันก็อาจจะ
0: ไม่ยังไงอ่ะ
1: อาจจะไม่ได้เอามาพิจารณาได้ใช่ไหม
0: แล้วก็ถามต่อว่าแล้วมีการขยายผลเรื่องเส้นเงินและหลักฐานไปถึงข้าราชการระดับที่บดีสอทอที่มีชื่อปรากฏออกมาเป็นข่าวหรือไม่รวมถึงฝ่ายการเมืองด้วย
1: ครับ
0: ก็ข้อมูลก็ทางการเงินนี่ยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายอย่างนี้นะไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เนื่องจากการที่บอกว่าเส้นเงินถึงใครเนี่ยไม่ได้มีเพียงตัวเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: ซึ่งปปช.ก็อยู่ในการรวบรวมหลักฐานอยู่อย่างไรก็ดีหากมีพยานหลักฐานไปถึงใครที่สุดก็ที่สุดก็คนนั้นไม่สามารถดำเนินการจะเป็นอย่างอื่นจนเป็นอย่างอื่นได
1: ้ครับ
0: ก็คือเส้นเงินมันไปจบที่ใครก็ได้แค่นั้น
1: อ
0: ีกเป็นต้นเนี่ยนะถ้าจะหาต่อไป
1: คร
0: ับ ก็สรุปก็คือถึงวันนี้ไอ้เส้นทาง 9,000 ล้านซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่มันจะทำให้ผมก็ยังมีความเชื่อว่าการที่เอาเข้าถึงใครเนี่ยมันต้องเส้นเงินเนี่ยสำคัญที่สุดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเจอไอ้กรณีนี้ไงคุณนกจำได้ไหมที่บอกว่าผู้สอบเนี่ยผู้ที่มาทำข้อสอบเนี่ยเขาบอกเขามาสอบแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนทำทุจริตนี
1: ่อ
0: ื
1: ม
0: ก็สอบปกติถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่คนทำทุจริตคือคนที่ไปแก้คะแนนเขาถูกไหม
1: เอ
0: าใช่ไหมเอา
1: ก
0: ็สมมติว่าคุณนกไปสอบว่าแล้วผมจะโดนลงโทษได้ไงอ่ะผมก็ทำข้อสอบไปตามปกติแต่คุณมาแก้ผมอยู่อันดับต้น
1: ๆ
0: ก็มีคนถามว่าแล้วทำไมเขาถึงแก้คุณอยู่ต้นๆก็คุณไปจ่ายเงินเขาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาหลักฐานการจ่ายเงินมันถึงจะดำเนินคดีไปถึงในตัวผู้สอบถูกไหมครับ
1: มันก็ต้องหาอะไรที่เป็นองค์ประกอบให้รูปของคดีมันสมบูรณ์ซะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเส้นเงินตัวนี้ถ้าไม่มีเงินเข้าไปถึงเนี่ยมันก็จะทำอะไรผู้สอบไม่ได้เหมือนนะถูกไหมครับถ้าลองมองดูสิ
1: มันก็จะบอกว่าเขาโกงก็ไม่ใช่ก็เขาไม่คนไปแก้ข้อสอบต่างหากนี่
0: เขาไม่ได้เป็นคนทำตรงนี้เลยเขาไม่ได้ยุ่งอะไรตรงนี้เลยถูกไหมคร
1: ับยกเว้นไอ้เส้นเงินเนี่ยแหละที่มันจะบอกชัดเจนว่า
0: ก็นี่ไง
1: ก็คุณจ่ายเงินไง
0: ปรากฏไอ้กำลังไอ้ตัวสำคัญเส้นเงินก็ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าตรงนี้เลยแล้วก็ปปง.ก็ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้แล้วมันยังไงถูกไหมครับนี่ผมมองว่ามันหลวมมากเลยอ่ะนะนะไม่รู้สินะนะครับว่ามันจะไปทำถึงตรงไหนแล้วก็คุณโรคเชื่อไหมว่ามันก็จะมียังมีช่องตัวนี้อีกก็คือ คนที่ไปสอบเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินเองถูกไหมฮะ
1: อ๋อถูกครับ
0: เราได้ยินข่าวเรื่องตรงนั้นถูกไหมอาจจะมีอะไรอ่ะนะมีคนจ่ายเงินให้อ่ะนะพูดง่ายๆนะฮะม
1: ี
0: คนจ
1: ่ายเงินให้อาจจะเป็นคนครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็น
0: อะไรก็ไม่รู้แหละใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าบางทีเค้าก็จ่ายเงินให้เพื่อเอาญาติของเค้าเข้าไปถูกมั้ยครับ
1: ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับ
0: ใช่มั้ยฮะที่บอกว่าบางแห่งเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยอะไรนามสกุลเดียวกันกับคนนั้นคนนี้เป็น9ชื่อ10ชื่อเลยอย่างนั้นเนี่ยนะอย
1: ่
0: างเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้จ่ายด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่าเนี่ยจัดการให้ตรงนี้ให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมครับซึ่งไอ้เงินนี่แหละมันจะเป็นหัวใจสำคัญแล้ววันนี้เนี่ยทางปปช.ก็เป็นคนบอกเองว่าเรื่องเงินนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะง่ายๆนะฮะแล้วก็เลยทีนี้ก็มีคำถามต่อว่าแล้วสังคมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าสุดท้ายแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะไม่ถูกโดนไม่โดนดำเนินคดีโดนไม่โดนแก้ข้อหาใช่ไหมทางปปช.บอกกรุณาอดใจรออีกนิดนึง เพราะว่าแต่ละคนแต่ละส่วนเนี่ยต้องระบุให้ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำความผิดตรงไหน
1: ครับ
0: เรื่องตัดตอนไม่มีแน่นอน

0: อน
1: ไม่มี
0: ไม่ได้แปลว่าไม่มีเส้นเงินแล้วจะไม่ผิดยังมีพฤติกรรมการทำอื่นๆแต่ขอให้ไปถึงจุดนั้นก่อนคือไอ้เราก็ยังมีความเชื่อว่าเส้นเงินนี้สำคัญแต่ปปช.บอกว่าไม่มีเส้นเงินก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ผิดนะแล้วเส้นไหนอ่ะที่จะไปทำให้เอาผิดเข้าได้เนี่ยมีพฤติกรรมอะไรอีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เนี่ยผมว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะ
1: อาจจะเป็นเรื่องข้อความในการส่งสั่งใบบินเบิร์นอะไรหรือเปล่าอาจารย์อาจจะมีส่วนประกอบ
0: มันไม่รู้สิ
1: เออ
0: จะไปเอามาจากไหนอ่ะ
1: ผมคิดไปตาม
0: มันมีนายหน้าผู้รวบรวมมาจำได้ไหมถ้าเราฟังจากในคลิปเนี่ยนะฮะมันมีคนรวบรวมอ่ะแต่ไอ้เงินเนี่ยมันเอามายังไงถูกไหมฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันยังไงมันต้องหาทางโยงไว้เข้ากับเงินนะ
1: ครับ
0: นะทีนี้มีคำถามต่อว่าแล้วการสอบการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีกรอบระยะเวลาหรือไทม์ไลน์อย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะปรากฏว่าทางปปช.ก็ตอบบอกว่าคดีนี้ตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนและประธานปปช.ลงมากำกับเองการวางกรอบไว้ไม่เกิน6เดือนจำคำพูดไว้ให้ดีนะหกเดือนหกเดือนนี่มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วนะ
1: ครับผม
0: ณวันนี้นะฮะประมาณ3เดือนแล้วนะโดยจะมีการประชุมทุกสัปดาห์และจะมีการมอบหมายหน้าที่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างเคียงซึ่งเราตั้งไว้เป็นอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการส่วนอื่นรวมทั้งการไต่สวนพยานต่างๆด้วยทุกเดือนประธานปปช.ให้นโยบายว่าเรื่องนี้ค่อนข้างกระทบกับคนจำนวนมากโอกาสที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้องมีสูงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ปปช.แถลงข่าวเป็นประจำจึงวางตารางไว้ว่าจะแถลงข่าวความคืบหน้าทุกเดือน
1: ทุกเดือนนะ
0: อันนี้ก็จำไว้ก่อนนะคำพูดที่พูดเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: เพราะเราชอบได้ยินตอนหลังนี่ได้ยินคำพูดที่พูดมาแล้วพอถึงเวลามันก็หายไปไม่มีการปฏิบัติตามคำพูดเนี่ยนะบางทีเยอะเลยนะกับผ่านไปเรื่อยนะทีนี้คำถามต่อว่าแล้วขณะนี้มีการตั้งกรรมการมาตรวจสอบหลายชุดเนี่ยรวมทั้งปปช.จะทำให้ข้อมูลมันสับสนไหมนี่ก็น่าสนใจนะคือข้อมูลอะไรนั้นก็มีข้อมูลจำได้ไหมกรรมการเนี่ยตอนนั้นนี่ก็มีทางด้านกฎหมายคุณประกรณ์เป็นประธานนะ
1: ครับผม
0: นั้นอันนี้นายกเป็นคนขอให้คุณประกรณ์ใช่ไหมแล้วก็มีให้คุณประกรณ์ทำมาภายใน30วันแล้วตลอดคุณประกรณ์ก็ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็เป็นผู้ที่อะไรไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างแล้วก็นำส่งข้อเสนอแนะ
1: คร
0: ับข้อปฏิบัติให้กับนายกส่งไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ก็เงียบหายไปใช่ไหมฮะก็ไม่รู้นายกจะเอาไงผมจำได้ว่าเรื่องหลักๆก็คือแม้กระทั่งสิ่งที่ไปเห็นกันก็คือโดยเฉพาะยิ่ง TOR เนี่ยมีการปิดข้อสังเกตอย่างยิ่งถูกไหมครับโดยเฉพาะยิ่งที่ไปมีไอ้เรื่องของไอ้แฟลชไดฟ์อะไอ้ซัมไดฟ์ที่มันอยู่ๆมันทำไมมันต้องให้มาเกิดขึ้นทำไมจะต้องมีเอาสำเนาเข้าไปเก็บไว้ในแฟลชไดฟ์ในซัมไดฟ์เนี่ยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือไอ้ที่บรรจุเนี่ยมากกว่าไอ้จำนวนตำแหน่งที่ว่างด้วยยังไงในตอนนั้นนะฮะนั่นแหละแล้วเรื่องพวกนั้นก็ทำไมมันก็เงียบหายไปเลยแล้วจะเอายังไงถูกไหมฮะอันนั้นมันไม่ได้มีผลทางคดีนะมันเป็นข้อแนะนำไปยังนายกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เงียบหายไปแล้วก็นี่คำถามคือมีคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาเนี่ยก็มีชุดปปช.นี่อีกแล้วจะทำให้ข้อมูลมันสับสนไห
1: ม
0: และจะยึดสำนวนของหน่วยงานใดในหน่วยงานใดที่ยื่นฟ้องต่อศาลปปช.ก็ตอบว่าท่านเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่เข้ากติกาครับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตจะต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจของปปช.ทั้งสิ้นนี่ก็ตั้งแต่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี่ไงถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อยู่ในอำนาจของปปช.นะฮะเพราะฉะนั้นที่คณะกรรมการคือคุณประกรณ์อะไรไต่สวนมาก็ไม่ได้มีผลอะไรจะมาดำเนินคดีได
1: ้
0: นะฮะเพราะฉะนั้นปปช.ต้องเป็นคนทำทั้งสิ้นสรุปก็คือสุดท้ายก็โยนกลับเข้ามาที่ตรงนี้ถูกไหมครับที่ปปช.นะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับทุจริตเช่นข้อกล่าวหากระทำความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งมาอยู่ในอำนาจของปปช.ดังนั้นหน่วยงานอื่นก็สามารถดำเนินการได้แต่ถ้าเป็นเรื่องทุจริตต้องส่งมารวมที่ปปช.ทุกเรื่องเราก็จะมาดูว่าสำนวนพยานหลักฐานนี้ดำเนินการไปแล้วหรือยังหรืออาจจะดูเหมือนซ้ำซ้อนกันแต่ต่างคนต่างทำก็ทำหน้าที่ในตามที่จุดที่กฎหมายให้อำนาจไว
1: ้
0: ก็งงเหมือนกันนะ มันมีกรรมการหลายชุดมีอะไรทำ

0: มันหลายชุดแล้วมันจะไปยังไงต่
1: อ
0: ถ
1: ู
0: กไหมครับนะแล้วคนเนี่ยสนใจตรงเรื่องของการดำเนินคดีอาญาที่มันต้องพูดง่ายๆมันต้องให้คนติดคุกอ่ะเอางั้นดีกว่านะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่ปลดไปถูกไหมครับมันไม่ใช่มันต้องมีมากกว่านี้แล้วต้องมีคนที่รับผิดชอบมากกว่านี้นี่คือคนต้องดูนะฮะเสร็จแล้วคำถามก็ถามต่อว่าดูเหมือนฝ่ายการเมืองจะโดนข้อขอรหาว่าเป็นการปิดจบหรือตัดจบเพียงแก้ไขการแค่ตรงที่จับไอ้จับกระดาษคำตอบของผู้สอบเท่านั้นเองเป็นอันนี้มันจะเป็นปัญหาการทำงานของปปชหรือไม
1: ่
0: ปปชก็ตอบบอกไม่เป็นปัญหาเพราะว่าโจทย์ที่ปปชตั้งไต่สวนได้มี2ประเด็นอย่างที่เราพูดประเด็นแรกผู้เขี่ยวข้องคือคณะกรรมการที่ไปดำเนินการล็อกสเปคใช่ไหมแล้วก็กลุ่มที่2ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์สรุปให้สั้นๆก็คือมีไต่สวนอยู่2เรื่องคือเรื่องของการล็อกสเปคคือ TOR กับเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์นี้คำถามต่อว่าแล้วปปชจะถูกมองว่าเป็นการยื้อคดีไปให้ยาวนานที่สุดหรือไม
1: ่นั่นไงสิ
0: ปปชก็ตอบว่าไม่ถ้าเป็นคดีอื่นเนี่ยปปชก็นะที่ผ่านมาปปชไม่เคยการันตีว่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่คดีนี้ย้ำมาอีกทีละกระทบกับคนจำนวนมากปปชก็เลยทุ่มสรรพกำลังทำคดีให้เร็วที่สุดโดยกรอบการวางไทม์ไลน์ไว้เนี่ยตะกี้ที่บอกนะตอนแรกบอก6เดือนตอนนี้พูดไปว่าเป็น3เดือน5เดือนจะต้องเห็นผลเป็นรูปร่างแล้วและจะเห็นอีกทีช่วงที่พิจารณาพยานหลักฐานแล้วเสร็จซึ่งจะแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้างก็จะกำหนดออกมา
1: อ่
0: านะทีนี้คำถามก็ถามต่อว่าแล้วในส่วนนโยบายพฤติกรรมแบบไหนที่ถือว่าเข้าข่ายจะทำผิดหลักๆก็คือตามข้อกล่าวหานี่คือการเอื้อประโยชน์ในการแก้ไข TOR การจัดสอบส่วนระดับนโยบายที่มากกว่านี้ต้องไปดูหลักฐานว่าไปถึงไหน
1: ครับ
0: และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR เนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้แล้วพูดง่ายว่าเขาพยายามจะจับกลุ่มที่ทำกำหนด TOR ก่อนและที่คำถามต่อว่าแล้วกลุ่มนโยบายระดับรัฐมนตรีเนี่ยคำถามของคนที่ไปคุยกับตจ.พฤติกรรมการออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการออกคำสั่งด้วยปากเปล่าถือว่าเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม
1: ่ครับ
0: ปรากฏว่าทางปปช.ก็บอกว่าคำว่าพยานหลักฐานมีพยานหลักฐานบอกเล่าก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานแต่น้ำหนักน้อย พูดง่ายว่าถ้าเป็นการสั่งด้วยวาจาซึ่งเราก็คิดว่ามันสั่งด้วยวาจาอยู่แล้วมันเป็นคำพูดใช่ไหมใครจะมาทำเอกสารเล่าถูกไหมครับแต่ถ้ามีพยานหลักฐานหนักแน่นมีเส้นเงินไปถึงเอ้าเห็นไหมนี่ปปช.พูดเองนะมีเส้นเงินไปถึงก็มีการโอนไปก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ระดับหนึ่งใช่ไหมสุดท้ายก็วนกลับมาที่เส้นเงินเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: นี่ไงมันคำถามเพื่อถามต่อเอาแล้วตามกรอบระยะเวลา6เดือนขนาดนี้ผ่านมาแล้ว2เดือนพอจะบอกได้ไหมว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาช่วงใดก็ขอผลว่าปปช.บอกตอนนี้ยังหรอกเพราะว่ายังลงพื้นที่ให้ครบทุกภาคก่อนโอ้ยตายนะฮะ
1: ก็ใช้เวลาอีก
0: ความยากของเรื่องความยากเรื่องนี้อยู่ที่เกี่ยวข้องกับระดับเล็กๆล่างๆเล็กๆเพราะเราต้องแยกให้ออกว่าผู้กระทำความผิดนี
1: ้
0: มาเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นเหยื่ออ่านี่เห็นไหม
1: มีเปิดช่องไว้อยู่
0: เพิ่มเติมเพิ่มมาว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นเหยื่อ
1: เปิดช่องไว้อีกหนึ่งประตู
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้ก็เลยถามว่าเอาแล้วอย่างนั้นเหยื่อกับผู้กระทำความผิดมันแยกกันยังไงคำตอบปปช.เหยื่อก็คือไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเกี่ยวกับการแก้ไขข้อสอบก็อย่างที่บอกไงตะกี้พูดเป๊ะเลยตอนที่เราพูดตอนเริ่มต้นไหนไห
1: ม
0: ก็ผู้สอบก็บอกเขาเป็นเหยื่อเขาไม่รู้เรื่องถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขาก็ทำข้อสอบไปก็ไม่ได้มีรู้เห็นกับการแก้ไขข้อสอบเลยแล้วอยู่ๆก็มีตัวเองมีชื่อตัวเองขึ้นมาแต่ถ้ามีส่วนคือมีส่วนร่วมกระทำผิดคือเป็นคนจ่ายเงินหรือเสียทองจ่ายไปผลสุดท้ายมีการแก้ไขกระดาษคำตอบทำข้อสอบไม่ได้แต่มีชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบประจุอะอย่างนี้เป็นผู้กระทำความผิด
1: ครับครับ
0: คุณโนกว่างยากหรือง่ายละงานเนี้ย
1: ยากสิอาจารย์มันติมันนอกจากจะหาร่องรอยของหลักฐานทั้งไม่ว่าจะเป็นเส้นเงินนะอาจารย์ก็ต้องมาตีความมันอีกว่าไอ้เส้นเงินนั้นเนี่ยมันมาด้วยตัวบุคคลใดกันแน
0: ่โอ้
1: แล้วจะดูเจตนาอีกว่าบุคคลนั้นมีเจตนาเกี่ยวข้องกับการจ่ายหรือไม่จ่ายอีกหรือใครเป็นคนเอื้อประโยชน์อีกใช้เวลาอีกพอสมควรแหละ
0: คำถามต่อว่า อะไรอย่างนั้นกระบวนการตรวจไอกระดาษคำตอบนะตรวจสอบอะไรคำตอบ 800,000 แผ่นเสร็จหรือยัง
1: ครับ
0: เพราะปปชเป็นคนเก็บไอ้ตัวนี้ไว้ไงกระดาษคำตอบจำได้ไหมตัวจริงอะนะ
1: ครับ
0: เออคำตอบจากปปชคือยังฮะ
1: มันไม่มีทาง
0: การตรวจต้องใช้เวลาประมาณ10วันขนาดนี้กำลังหาเครื่องตรวจที่มีคุณภาพในการตรวจ
1: เครื่องตรวจที่มีคุณภาพครับ
0: โอ้พระเจ้าระบบปิดจ็อบแล้วนะครับ
1: ครับครับ
0: เออนะฮะแล้วจะต้องขยายผลไปต่อไปด้วยนอกเหนือจากการสอบของปี64ขณะนี้คำตอบอันนี้ปปช.บอกขณะนี้รูปแบบหรือพฤติกรรมในการกระทำความผิดอาจมีมากกว่าปี64แต่ตอนนี้ตั้งไต่สวนไว้ปี64ก่อน6264ก่อนหน้านี้ปปช.พยายามดูหลักฐานว่ามีเพียงพอที่จะไต่สวนหรือไม่ก็ไม่ได้ละเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้ยฟังแล้วเหนื่อยครับนะฮะ
1: ขั้นตอนยังมีอีกหลายขั้นตอนการรวบรวมอีกหลายอย่างนะฮะ
0: มันจบได้จริงหรือจบได้จริงหรือนะ
1: ฮะแล้วมันจะไปไกลเกินกว่าระดับตัวถ้าพูดถึงระดับอธิบดีพูดตามลำดับขั้นกันถึงเกินระดับอธิบดีหรือเปล่าก็ยังไม่มีความชัดเจน
0: ใช่นี่ไงตอบมาแล้วว่าขปปช.บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือเส้นเงินใดๆมันมีคำพูดนี้เส้นเงินอีกนะ
1: ครับ
0: ไปถึงระดับรัฐมนตรีฮะและนักการเมืองด้วยพูดง่าย
1: ครับ
0: ขณะนี้ไปถึงเพียงระดับอธิบดีใช่ไหม
1: คร
0: ับคำตอบก็คือใช่ซึ่งอยู่ในการไต่สวนขณะนี้เป็นหลักแต่ก็ขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะตัวที่เป็นสายต่าง
1: ๆ
0: เออเนี่ยสรุปก็คือวนไปวนมาก็อยู่แค่นี้ฮะมันสรุปก็คืออยู่แค่นี้ฮะมันก
1: ็
0: ยังอยู่ในกลุ่มนี้มันเป็นมันไม่ได้ตีออกไปวงนอกเลยไม่ได้ตีไปวงผู้มีอะไรบัญชาการผู้วางแผนเลยทั้งหมดไม่มีเลยนะฮะมันอยู่แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ก็มั่วซั่วไปหมดแล้วไม่รู้ต้องเป็นเลขพันเลยเนี่ยถูกไหมเอาแค่อันไหนเป็นเหยื่ออันไหนเป็นผู้กระทำผิดนี่ก็ปวดหัวตายชักแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วมันจะยังไงกันก็ไม่รู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าก็ค่อนข้างลำบากจริงๆนะที่เราเห็นผลเนี่ยนะครับแล้วทั้งหมดนี้ประโยชน์สมาชิกปปช.ดูเหมือนปปช.จะบอกเอาจริงเอาจังแต่ด้วยรูปแบบวิธีการของการทำงานของปปช.เนี่ยทั้งหมดก็ต้องไปเป็นว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องกล่าวหาหรือดำเนินคดีโดยปปช.ตามกฎหมายอีกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าปปช.ช้ามันก็ผ่านเวลาไปเนิ่นนานแหละนะฮะแต่แล้วมันก็มีคำถามว่าไอ้สิ่งที่พึงจะต้องทำต่อไปก็คือว่าคือสุดท้ายมันก็ต้องมาจุถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ไอ้คนที่ปลดออกไปแล้วเพราะไม่งั้นก็ไม่มีคนทำงานอ่ะของ
1: แต่ละหน่วยงาน
0: ท้องถิ่นนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องเอาคนเหล่านี้บรรจุเข้าไปพอบรรจุเข้าไปปั๊บเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าไอ้คนที่บรรจุนี่ไม่ได้ถูกแปดเปื้อนนะถูกไหมครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องให้แน่นอนถูกไหมไม่ใช่บรรจุไปแล้วไปถอดอีกก็ตายไม่ต้องทำอะไรกันถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ อันที่สองอันนี้ต้องจัดการก็คือไอ้ TOR เนี่ยทำไมมันถึงได้เปลี่ยนจากอะไรมบูรพามั้งนะฮะใช่ไหมฮะมาเป็นเนี่ยมสวเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูที่มันลงตัวและถ้าจะมีการสอบอีกถ้าจะต้องมีการสอบนะคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเรื่องของรูปแบบการสอบและผู้รับผิดชอบถูกไหมฮะอย่างไร
1: ครับ
0: และจะเอาคณะกรรมการกลางมาเป็นผู้สอบเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรถูกไหมครับหรืออาจจะเอาหน่วยงานอื่นเข้ามาสอบเป็นผู้ดูแลการสอบเช่นกอพอหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
1: อัน
0: นี้โอ้โหยังต้องดำเนินการกันอีกนะฮะ
1: จาก
0: น
1: ี
0: ้เออ
1: ซึ่งก็ดูแล้วมันยังกินระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ดูท่าทางคือมันอาจจะไม่ได้ 100% นะอาจารย์แล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือมันก็ยังค้างตึงในบางส่วนที่มันจำเป็นจะต้องไปต่อยังไงคือพอมองตามที่อาจารย์เสน่ห์พูดแล้วเนี่ยมันเส้นทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของการพิจารณาเองเนี่ยหรือว่าจัดการเช็คบินอะไรต่างๆที่ว่ากันเนี่ยมันก็ยัง
0: ยากมากจริง
1: ๆครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: มันมีองค์ประกอบเยอะเอาแค่ใครทำผิดแก้ข้อสอบก็ไปจัดการและคนที่มาสร้างกระบวนการการโกงนี่ก็ใครเป็นตัวต้นเรื่องเลยเนี่ยก็ยังหาไม่เจอมันจะไต่ไปถึงได้ยังไงและไอ้เงินก้อนใหญ่เนี่ยไอ้ 9,000 ล้านบางทีเขาให้พิจารณาหรือมันเป็นหมื่นล้านแน่นอนใช่ไหมมันไปอยู่ที่ไหนเงินอันนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับ

0: แล้วก็ไอ้คลิปเสียงเนี่ยต้องทวนอีกนะไอ้คลิปเสียงไอ้อะไรนะส้มกับกิจนะ
1: คร
0: ับ ก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในสำนวนการสืบสวนอะไรเลย
1: ก็บอกแล้วไงไม่เกี่ยวกัน
0: ทำไมไม่เกี่ยวล่ะนะ
1: ครับเรื่องนี้บอกแล้วหนังม้วนยาวอาจารย
0: ์
1: มีแต่เขาบอกสัญญาไว้แล้วนะว่า1เดือนเนี่ยจะมาแถลง
0: อาจจะดูเลยคอยดูที่ภายใน6เดือนเนี่ยนะลองดูสิ
1: คราวที่แล้วก็จำได้ไหมอาจารย์สัปดาห์รายงานทุกสัปดาห์มาโฟมาไอทีตอนไหน
0: ให้ทุกสัปดาห์จะต้องออกมาไม่เห็นมีอะไร
1: ครับก็เนี่ยแหละครับก็เข้าใจได้คือการตรวจสอบมันต้องใช้ความละเอียดรอบคอบความเป็นธรรมนะครับแต่ก็บางครั้งก็มันก็ต้องมีวิธีการกระบวนการตามแต่หน่วยงานที่จะเพื่อให้สาวไปถึงแล้วกันคิดในมุมที่ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเพื่อให้สาวไปถึงในจุดที่แบบใกล้เคียงกับหัวเรือใหญ่ที่สุดนะครับเข้าใจได้อ่ะเรื่องนี้ก็คงต้องตามกันต่ออย่างที่อาจารย์เสน่ห์บอกครับมันปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสำคัญของคนที่จะเข้ามาทำงานเพื่อท้องถิ่นเนาะเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนบางทีมันถ้าได้มาโดยไม่สุจริตเนี่ยแน่นอนมันจะเกิดอะไรตามมาคือการถอนผลประโยชน์ถอนทุนคืนนะอาจารย
0: ์แน่นอน
1: ครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
0: ด้วยความยินดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังนะครับพรุ่งนี้พบกันนะครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราตามติดกันมาตลอดนะครับคุณผู้ฟังก็ร่วมส่งข้อความกันมาเยอะเยอะนะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็บางคนบอกว่าอยากให้ตรวจสอบย้อนหลังมาด้วยอาจจะมีแบบนี้ด้วยเช่นกันก็น่าสนใจล่าสุดเขาก็ตรวจสอบไปถึงปี64นะครับแล้วหลังจากนั้นอีกมีหรือเปล่าก็เชื่อว่าก็อยู่ในสายตาที่สื่อมวลชนติดตามอยู่ด้วยนะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ติดตามอยู่ด้วยเช่นกันก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับใครที่ฟังรายการไขปมคนในข่าวรวมถึงรายการต่างๆของ FM 100.5 แล้วรู้สึกแบบเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวกระสับกระส่ายนอนหรือนั่งฟังแล้วมันแบบเมื่อยเหลือเกินนะฮะลองนี่เลยครับเรามีตัวช่วยมาให้พิจารณานะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะเป็นนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะครับให้สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพนะครับช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นด้วยนะครับซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทร021143990โทรนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร021143990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญ

แฟนมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้น Finver แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5

0: จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้คุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันบ้างวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณบุรันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณะครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณโอครับ
2: สวัสดีครับ
3: ผู้ฟังบ้านครับ
2: ครับวันนี้เปลี่ยนฟิลมาเป็นเรื่องของตามเรื่องของกงส่งกงสอบบ้างนะอาจารย์นะครับเมื่อวานคุยเรื่องเกี่ยววอลเลย์บอลหมู่มันมาก
3: ติดตามอยู
2: ่ก็แต่ว่าความผู้ว่าภาคภูมิใจมันก็มีฮะวันนี้มาคุยอีกมุมของเรื่องเกี่ยวกับที่มันไม่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับโกงๆสลับฟิลสลับความรู้สึกกันบ้างพอพูดถึงเรื่องนี้คือโอเคแหละเรื่องของกระบวนการตรวจสอบหรือว่าการจับกลุ่มก้อนหรือว่ากลุ่มบุคคลที่มันทำทุจริตอาจารย์เข้าใจได้ว่าอยู่ในขั้นตอนอยู่ในกระบวนการโอเคแหละเพียงแต่ว่
3: า
2: ตอนนี้อาจารย์มองเห็นอะไรไหมว่าพอเราตั้งเรื่องของการตรวจสอบขึ้นมาเพียงแต่ว่าอนาคตเรื่องของอนาคตล่ะการป้องกันแบบแผนต่างๆล่ะมีหรือยังอาจารย์มองว่าตรงนี้จุดนี
3: ้ก็ผมว่าไม่มีตอบสั้นๆเพราะว่าอะไรนะก็ทุกเรื่องนะที่เกี่ยวกับราชการแล้วก็เรื่องการทุจริตเราไม่ได้บอกว่าระบบราชการเราทุจริตทั้งหมดนะแต่ว่าเราทำไมเห็นถึงว่าเรื่องต่างๆที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวในสังคมจริงๆมันมีข้อมูลมาโดยตลอดเนาะหลายๆเรื่องจนมาถึงเรื่องทุจริตตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีแต่คำว่าชอบถอดบทเรียนมันไม่มีเรื่องของการป้องกันและบริหารความเสี่ยง คุณโอ๊ครู้เปล่าว่าราชการเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเอกชนนะโดยธรรมชาติเนี่ยและโดยหลักการด้วยเนี่ยเขาจะต้องมีการทำแผนและการบริหารความเสี่ยงนะของระดับหน่วยงานเลยนะไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยเนี่ยต้องให้ความสำคัญและไอ้การบริหารความเสี่ยงเนี่ยเรื่องของทุจริตเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งเลยคุณโอ๊คแล้วก็เรื่องของจรรยาบรรณนะทางด้านราชการเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญและมันสะท้อนถึงเรื่องของความเชื่อมั่น
2: จ
3: ะถามว่าการสอบเนี่ยคุณโอ๊คมันต้องมีสอบทุกปีไหม
2: มี
3: สอบทุกปีสอบทุกปีใช่ไหมแล้วคุณโอ๊คคิดว่าถ้าสมมติราชการเนี่ยเราเชี่ยวชาญเนาะเพราะเราทำงานแล้วเราต้องมีการอะไรอ่ะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาแล้วไอ้ระบบการป้องกันการทุจริตเนี่ยมันต้องมีจนเป็นระบบแล้วเชี่ยวชาญด้วยนะคุณโอ๊คทำนานมากก็บอกจะเกิดสกิลและเกิดความเชี่ยวชาญจะถามว่าทำไมเมื่อเกิดเหตุนี้ขึ้นมาผมเกิดคำถามตัวโตๆเลยว่า
2: ครับอาจารย
3: ์พอมันไปถึงเรื่องของปปช.เห็นไหม
2: ครับ
3: ดูดิที่อาจารย์เสด็จพูดวิทยาเนี่ย
2: ครับ
3: มันเหมือนกับว่าต้องมานั่งเหมือนกับอะไรอ่ะ
2: นับหนึ่งใหม
3: ่ทำกันใหม่ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ต้องมาทำแล้วก่อนหน้านั้นคุณไม่วาดภาพกันมาเลยเหรอว่าถ้าเกิดไม่มีการเชี่ยวชาญโปรมันจะต้องไปแบบนี้ต้องทำอย่างนี้ใช้เวลาการทำแบบนี
2: ้ครับเมื่อสักครู่อย่างที่ผมคุยกับอาจารย์เสน่ห์จริงอาจารย์ผมก็คิดถึงคือคิดตามตอนอ้าวมันต้องมาเหมือนกับ

0: เริ่มต้นกันที่จุดสตาร์ทเดิมหรือเปล่าคุณใครมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยเนาะ
1: ใช่คือแต่ถ้ามองดูแบบที่ผมมองในแบบทางวิชาการนะผมไม่ได้สติผมมองในเชิงมองว่าการบริหารความเสี่ยงหรือการบริหารภาวะวิกฤตซึ่งมันเป็นหลักการและก็เป็นสิ่งที่เป็นระเบียบที่ข้าราชการต้องทำเนี่ยตั้งแต่ระดับเจ้ากระทรวงเลยนะ
0: ครับ
1: นี่ผมไม่ได้พูดถึงระดับที่เป็นแค่อธิบดีที่เราเห็นว่าตอนเนี้ยอธิบดีจะต้องโดนแน่
0: แน่แน่นอนแน่นอน
1: ใช่ไหม
0: ตามแต่ว่าที่มีหลักฐานถึงตอนณขณะนี
1: ้ณขณะนี้นะแต่ถามว่าถ้าคุณโอ๊คตามหลักการบริหารคุณโอ๊คก็ทราบดีว่าตามข่าวมาก็จะเห็นว่าการบริหารเนี่ยของอธิบดีเนี่ยก็ต้องได้รับนโยบายไหม
0: ครับใช่ถ้าหลักบริหารนะ
1: คือจะบริหารได้ไงถ้าไม่มีนโยบาย
0: ครับ
1: สองแล้วก็มีมุมหนึ่งที่ทางน้องเด็กขาปปช.พูดแต่อันนี้ผ่านตามข่าวนะก็บอกว่าก็เป็นการสั่งการโดยวาจา
0: ครับ
1: แล้ววาจาผิดน้อยผิดมากก็วาจาใช่ไหมเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายจริงๆคนโอ๊กมันเห็นภาพลงมาว่าเวลามันบริหารในภาวะปกติเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาอะไ
0: ร
1: แต่ถามว่าเป็นทำงานหน่วยงานระดับนี้ที่ต้องใช้เงินภาษีประชาชนเนี่ยคุณไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงหรือรูปแบบของการป้องกันปราบปรามหรือมาตรการเลยเหรอ
0: ครับอาจารย
1: ์ตลกไหมอันนี้ผมเรียกว่าตลกนะแล้วก็ไม่ตลกด้วยไม่ตลกด้วย
0: ตลกไม่ออก
1: เรื่องตลกไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบต่อความก็เลยเสถียรภาพภายในประเทศนะมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจนะคุณโอ๊คมันเป็นเรื่องสังคม
0: มันชะงักไปหมดนะ
1: ราชการทั้งหมดอ่ะคุณโอ๊คนี่เขาบอกว่าย้อนไปตั้งแต่ปี64ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้เขาบอกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งมาก่อนเนี่ยแค่นี้ก็แย่แย่แล้วนะเดี๋ยวต้อง
0: ค่อยๆทยอย
1: ไปอยู่ปวช.ถ้าเป็นตั้ง800,000นะ
0: เ
1: ออเราต้องหาเครื่องตรวจก่อนนะเนี่ยที่ยังไม่มีเครื่องโอ้โหคนละเกิดหาอีก10 ปีทำไงวะเนี่ย
0: ก็รอไป
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้คุณโอ้มาบ้างมันเป็นส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาทางสังคมกับประชาชน
0: แน่นอนความเชื่อมั่นหลายๆอย่างนะครับแทนที่เหมือนกับแทนที่จะได้เขาเรียกว่าโอเคแหละแทนที่จะได้ทำงานหรือว่าได้บุคลากรที่ถูกต้องรวมถึงได้ครอบครัวก็ได้ความภาคภูมิใจในเรื่องของการทำงานได้รับเข้าทำงานทุกอย่างมันดูแบบกลายเป็นติดขัดกลายเป็นแบบเครื่องหมายคำถามไปสมมติบางคนสอบได้จริงแต่กลายเป็นว่าอุ้ยกลายเป็นถูกสังคมมองอีกแบบหนึ่งไปก็มีนะปัจจุบันนี้อาจารย์
1: ซึ่งใช่ไงจะไปสอบในรอบนั้นนะ
0: ซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่สอบนะเอาจริงแล้วมันเหมารวมไม่ได้โอเคเพราะว่ามันเฉพาะกลุ่มนั่นแหละทีเนี้ย
1: แต่คราวนี้มันมีนิดนึงไงคุณโอ๊คว
0: ่
1: าถ้าเกิดว่าไปแก้คะแนนคนหนึ่งในนายกอย่างเงี้ยแล้วคนนายกก็บอกว่าเอ้ยผมไม่รู้เรื่องนะมาแก้ผมทำไมอย่างเงี้ย
0: อันนี้
1: ต้องพิสูจน์นะแต่ถามว่าจะไปตัดทันทีเลยว่าเอ้ยไม่รู้ก็ไม่ผิดเองก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่ดีคุณโอ๊กเนี่ยจะไปไอ้ตัวคุณโอ๊กไปแก้คะแนนให้ใครเนี่ยคุณโอ๊กไปแก้ทำไมอ่ะ
0: อยู่มันไม่มีเหตุผลไงใช่ไห
1: ม
0: อยู่ดี
1: สงสารเหรอสงสารเหรอ
0: เออจ้ะก็เป็นไปได้ใช่ไหมมีเมตตาเหรอ
1: มีเมตตา
0: เออ
1: มีเมตตาสูงเหรอ
0: มีเมตตา
1: ความที่ผิดเหรอได้ไงคือมันแต่คราวนี้คุณโอ๊ตมันต้องกลับมาอย่างหนึ่งที่ในมุมที่เราคุยกันในเชิงไขปมนะว่าในเชิงจิตวิทยาทางสังคมเนี่ยแล้วมันก็สะท้อนจริยธรร
0: ม
1: แต่เราพูดถึงจริยวิทยาเราพูดถึงพฤติกรรมและจริยธรรมมันสะท้อนถึงภาพรว
0: ม
1: ขององค์ประกอบหมดนะคุณโอ๊ตเพราะเรากำลังพูดถึงราชการแล้วราชการนี่ถือเป็นฐานรากสังคมและท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเรากระจายอำนาจมาเนี่ยนะท้องถิ่นเราต้องการให้ท้องถิ่นเนี่ยเกิดการกระจายอำนาจลงไปสู่ชุมชนสู่การพัฒนาแต่เรากำลังเอาทุจริตเนี่ยจากด้านบนลงไปถึงระดับรากหญ้า
0: ครับ
1: มันเหมือนพิษอะที่คุณโอ๊คเหมือนว่าเราจะปลูกต้นไม้มันดีงามสวยงามแต่ตอนเนี้ยสารพิษ
0: อ
1: ะมันลงไปถึงดินลงไปถึงราก
0: ครับครับเห็นภาพ
1: ต้นไม้มาต้นไม้มันจะสวยได้ยังไงแต่คุณกำลังไปพูดของโครงการ

0: ไม่กับโปรเจกต์คุณกำลังคุยแบบว่าไปคุยต่างประเทศนู่นนี่นั่นแต่เรื่องนี้คุณไม่มองไม่เห็นนี่คือสิ่งนึงที่เราไม่บัดคลี่กันถึงความเชื่อมโยงนะคุณโอ๊คจริงไหม
1: ครับ
0: นี่แหละ
1: มันก็ทำให้เราแบบ
0: ก็จริง
1: ก็มันก็ทุกอย่างคือถ้ามันไม่โอเคมันต้องขยับแหละถ้าไม่ขยับมันก็ติดชะงักอยู่แบบนี้แต่สุดท้ายแล้วมันต้องขยับไปแบบที่มีประสิทธิภาพนะอาจารย์ทั้งเรื่องของการตรวจสอบในฐานะหน่วยงานที่มีในเรื่องของการตรวจสอบโดยเฉพาะการติดตามผลของการตรวจสอบก็เป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไปรวมไปถึงเรื่องของการที่จะหาต้นตอนะต้นตอจริงๆซึ่งมันก็ไม่รู้แหละจะเมื่อไหร่นะครับอ่ะเรื่องนี้ยังไงก็ต้องตามต่อ okay. ครับอาจารย์กฤษณะวันนี้ okay. หมดเวลาพอดีขอบพระคุณอาจารย์สิงห์กันตามากครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: อาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมาและติดตามรับฟังนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้านี้ It's a new dawn It's a new day พี่ต้องสวัสดีค่ะ
4: It's a new life
3: เก่ง
4: Good Good Morning ครับ
3: สวัสดี
4: ครับ Good Morning ครับน้องน้ำหวานครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ฟังทุกท่านโอ้พี่ต้นหน้าใสแต่เช้า
4: พยายามครับพยายาม

0: พยายาม
1: ค่ะวันนี้ในรายการ Good Morning อาเซียนนะคะเราเริ่มต้นเดือนใหม่วันที่1กันยายนพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวางกูลค่ะวันนี้โอ้โหหลากหลายเรื่องราวนะคะมีความจะเรียกว่าคืบหน้าก็ไม่เชิงเนาะมันกระเพื่อมขึ้นมาใหม่สำหรับความขัดแย้งแถบช่องแคบฮอร์มุซนะคะสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านรวมถึงอีกหลายประเด็นนะคะที่เราต้องมาติดตามความคืบหน้ากัน 6:40 นวันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณอัศวิยมัวตี้ผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียค่ะมีเรื่องไฟไหม้ป่าอินโดนีเซียซึ่งจริงๆเขาก็จับกลุ่มผู้ที่คาดว่ามีส่วนในการเผาแผ้วถางพืชนะคะแล้วมันก็ลุกลามนะแล้วคุณอัศวิบอกว่า keep getting worse ก็คือยิ่งหนักเลยตอนนี้เดี๋ยวมาคุยกับคุณอัศวิกันนะคะ
0: ครับและในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะครับเราจะได้คุยกับท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพลโกมลฮิรันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะไปดูความร่วมมือเขาระหว่างไทยกับจีนผนึกกำลังนวัตกรรมการแพทย์ด้านการซ่อมเข่าสู่อาเซียนเพราะว่าในภูมิภาคนี้โดยประเทศไทยและอย่างยิ่งประเทศไทยของเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหานี้แหละก็แคบก็แคบหัวเข่าเนี่ยแล้วมันก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องไปดูกันว่าจะจัดการเรื่องนี้กันยังไงให้พลเมืองของเรานั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขครับ
1: ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการผ่าเข่าเป็นคนไข้นะคะเดี๋ยวน่าจะคุยกับท่านได
0: ้
1: เจาะลึกในช่วงนี้นะคะท่านใดที่สนใจรอฟังกันได้นะคะเข่านี้สำคัญจริงๆเพราะว่าพออายุเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะหลายท่านเนาะผู้ใหญ่ต้องผ่าตัดเข่ากันเพราะว่าตัวข้อเข่าเนี่ยมันเริ่มเสื่อมนะอย่างในกรณีของดิฉันนี่คืออุบัติเหตุนะคะก็เลยต้องผ่าเข่าไปนะเป็นหมอนรองกระดูกแต่บางท่านเนี่ยอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยคือเอ็นไขว้หน้า ACL นะคะบางทีก็กระโดดสูงกันบ้างวิ่งบ้างนะอ่ะสำคัญค่ะเรื่องข้อเข่าเดี๋ยวมาฟังกัน
0: ครับผมเราไปเริ่มกันที่เช้าวันนี้เลยนะครับเอาไปอัปเดตข้อมูลก่อนเลยไหมครับน้องน้ำหวานครับ
1: เชิญเลยค่ะพี่ต้น
0: วุ่นวาย
1: เอา
0: เหรอ
1: เดี๋ยวรอตามค่ะ
0: อันนี้ไปอีกที่หนึ่งก็คือรัสเซียกับเคียฟตรงนี้ก็ยังไม่จบนะรู้สึกว่าเราจะจำได้ว่าฟุตบอลนี้อาเซียนอีกแล้วที่เป็นรายการที่เรียนให้คุณผู้ฟังทราบขึ้นในวันที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2022นะครับนั่นก็คือ2565จนถึงตอนนี้ก็เข้าปีที่5แล้วก็ยังไม่จบสักทีแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันคือทางยูเครนเนี่ยเขาก็ได้รับอาวุธสนับสนุนจากทางฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อื่นๆประเทศทั้งหลายก็แอบเอานู่นให้เอ็นนี่ให้เข้าไปถล่มในรัสเซียคราวนี้รัสเซียเนี่ยตอบโต้อย่างชนิดที่เรียกว่าคือไม่ได้ทำให้พังทลายไปทั้งหมดซะทีเดียวแต่ว่าตอบโต้ด้วยการทำให้ผู้คนนั้นอกสั่นขวัญแขวนนะครับ Russian torment ก็คือทำให้ทรมานเลยนะ Kiev with new tactics of non-stop waves of drones คือรัสเซียใช้วิธีการตอบโต้นะครับทำให้แบบทุกข์ทรมานกับคนที่อยู่ในกรุงเคียฟคือวันหนึ่งเนี่ยส่งโดรนเข้ามานะครับโดรนเข้ามาถล่มเนี่ยวันหนึ่งหลายร้อยลำแล้วก็กระจายไปทั่วเมื่อก่อนนี้เขาเคยที่จะทำเฉพาะในจุดที่เป็นยุทธศาสตร์ทางทหารอย่างเช่นค่ายทหารเสาอากาศที่ส่งสัญญาณรีเลย์ต่างๆลงเก็บเครื่องบินอะไรต่างๆคราวนี้หลังจากที่ทางยูเครนเนี่ยเขาเอาอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับไปทำคลังแสงเนี่ยอยู่ใกล้คือใช้มนุษย์เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับโลกกำบังในชุมชนเอาอาวุธปืนอาวุธระเบิดอะไรทั้งหลายเนี่ยไปเก็บไว้ในพื้นที่ของชุมชนแล้วก็ถูกรัสเซียเนี่ยถล่มนะครับทำให้พื้นที่ตรงนั้นน่ะที่มันมีคนอยู่ด้วยเนี่ยได้รับความบาดเจ็บเสียหายตายกันไปเยอะเลยทีเดียวแล้วคราวนี้ก็เป็นระลอกต่อมาที่ทางรัสเซียเองคราวนี้รังควานทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นย่านของการค้าย่านของที่อยู่อาศัยคนเรียกคนว่าแต่ละวันเนี่ยนั่งอยู่ไม่เป็นสุขเลยทีเดียวนั่งกินกาแฟอยู่ที่ร้านนั่งทานอาหาร

0: ฐานอยู่ที่และสลองก็ต้องคอยระมัดระวังว่าเสียงไซเรนเนี่ยจะมาหรือเปล่า มาก็เรียกว่าก็ต้องหนีกันหัวซุกหัวซุนพื้นที่ที่เอเชียทางรัสเซียเนี่ยไปถล่มเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้ถล่มคลังแสงเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นบริเวณที่มีผู้คนอยู่ด้วยก็ทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปทั้งหมด38รายนะครับแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกเยอะแยะทำให้บ้านเรือนเสียหายก็เป็นสิ่งที่ทางผู้คนเองของกรุงเคียฟตอนนี้กำลังด่าทอรัฐบาลนะว่าทำแบบนี้ไม่ได้คุณเอาอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเอามาไว้ในใกล้ที่ชุมชนทำให้เราเนี่ยกลายเป็นเป้าที่ถูกโจมตีก็คะแนนของรัฐบาลก็เรียกว่ายิ่งถดถอยลงนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องของการสู้รบกับรัสเซียนี่นะครับเป็นผลพวงของการเลือกตั้งถ้าเราเลือกผู้นำที่ดำเนินนโยบายการประเทศทางการต่างประเทศที่ไม่ถูกต้องก็จะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างที่เห็นนี้นะเราหวังว่าเราจะได้จำไว้เป็นบทเรียนครับ
1: เรื่องรัสเซียยูเครนยาวนานนะคะเราก็มีปัจจัยมากมายหลากหลายหลักๆเลยเป็นขั้วความคิดที่แตกต่างนะคะแถมยังมีการเข้ามามีส่วนร่วมของชาติอื่นๆด้วยในสงครามนี้ซึ่งมันก็ยาวนานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ดูไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆด้วยเรามาดูเรื่องเขื่อนกันนะคะคือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นจากการตกลงมาของทานน้ำแข็งเนี่ยนะคะที่ร่วงลงมาจากที่สูงแล้วมันก็ทำให้เกิดน้ำกระฉอกไหลหลากเข้ามาท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นนะคะเนปาลทิเบตจีนบริเวณชายแดนนะคะตัวเลขตอนนี้เนี่ยไปที่900กว่าคนแล้วนะคะและยังมีคนงานจำนวนหนึ่งที่อยู่ในอุโมงค์ที่ตอนนี้เขาขุดกันอยู่นะคะทำเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำนะคะก็ยังช่วยกันอยู่นะตอนนี้มันมีรายงานออกมาจากนักวิทยาศาสตร์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาวะโลกร้อนอย่างเดียวแต่มันยังมีปัจจัยก็คือการทำเขื่อนซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่และยาวนะตามแนวของจีนนะคะซึ่งบริเวณที่ทำเนี่ยลากยาวนะเป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆจุดที่ติดกับหิมาลายันนะด้านล่างก็จะเป็นเนปาลกับภูฏานนะคะลงมาอีกก็จะเป็นอินเดียนะตอนนี้เนี่ยน่ากังวลเพราะว่าเขาบอกว่าพอเขื่อนต้องการที่จะสร้างใหญ่ที่สุดในโลกมันก็มีผลกระทบค่ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแรงสะเทือนต่างๆนะคะซึ่งตัวเขื่อนนี้เนี่ยเป็นอภิมหาโครงการก่อสร้างชื่อว่าเขื่อนยาลุงซังโปนะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเมื่อตัว Hydro Power Station นะคะซึ่งอยู่บริเวณเขตปกครองตนเองที่เบตบริเวณเชิงเขาหิมาลัยนะคะแล้วพอไปทำกิจกรรมตรงนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามมาต่อเรื่องนี้ดิฉันก็ดูมาจาก CNN นะคะ Himalayan Super Dam Plan นะคะก็เป็นเรื่องที่เขายังขุดกันอยู่แถมยังมีสถานการณ์นี้นะคะ Nepal China flood disaster what's the latest toll how many are missing นะก็ยังมีคนมากมายค่ะที่ติดอยู่มีทั้งอยู่ในอุโมงค์แล้วก็มีคนที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังซึ่งมันไม่ได้เป็นซากอย่างเดียวมันมีโคลนท่วมนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเขายังสามารถที่จะช่วยเด็กคนนึงอ่ะขึ้นมาจากซากเหล่านั้นได้นะคะเต็มไปด้วยโคลนเลยมันก็เลยทำให้ความหวังถึงแม้ว่าจะริบหรี่สำหรับทีมกู้ภัยซึ่งทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากนะคะก็ยังทำกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
0: นี่ก็เป็นผลพวงนะครับของเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะสภาพภูมิอากาศของโลกนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเน
1: า
0: ะ
1: และกิจกรรมมนุษย์ด้วย
0: ใช่เป็นตัวเร่งเข้าไปนะครับจะทำให้ร่วงลงมาง่ายๆเนี่ยดินถล่มลงมาทำให้น้ำกระฉอกมาอย่างที่ทราบกันพาไปดูกันที่อิสราเอลบ้างนะครับเรื่องที่เราก็ตอนนี้ประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบจากคนอิสราเอลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ดูจะเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงแล้วก็ความสงบสุขไปแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นการออกมาเปิดเผยเอง ของบรรดาเหล่านายพลทั้งหลาย

0: ที่เคยอยู่ประจำการในกองทัพอิสราเอลนะครับคนที่ประจำการไปแล้วเพราะท่านเกษียณไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อายุ78 80อะไรเงี้ยเขาได้รวมตัวกันนะครับบรรดาเหล่านายพลทั้งหลายเกษียณทั้งหลายเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซาและเวสต์แบงค์แล้วก็ออกมาแถลงการเลยนะครับว่าการกระทำของผู้ที่ใช้ชื่อว่าอิสราเอลsettler คือผู้ที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์เวสต์แบงค์แล้วก็ฉนวนกาซาเนี่ยเป็นการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายโดยชาวยิวซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อชาวยิวเองนะครับแล้วท่านก็ได้ออกมาในพลเอยาลเบนรูเวนนะครับได้บอกว่าในช่วงชีวิตของท่านตอนที่เป็นหนุ่มเนี่ยก็เคยต่อสู้กับในสงครามอาหรับอิสราเอลตั้งแต่ปี2516นะครับในกองร้อยของท่านตอนนั้นก็คือก็ต้องสู้กันแต่ว่านั่นเป็นการสงครามอย่างเรียกว่าสุภาพบุรุษคือสู้กันอย่างซึ่งหน้าแต่การกระทำของคนชาวอิสราเอลที่เข้าไปยึดพื้นที่ของชาวบ้านในปาเลสไตน์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นโจรมันเป็นภัยคุกคามแล้วเป็นการเข้าไปทําในสิ่งที่เรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์เลยนี่คืออดีตนายพลที่อยู่ในกองทัพของอิสราเอลพูดเองนะครับนอกจากบรรดานายพลเหล่านี้แล้วก็ยังได้มีอดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลอีก2ท่านรวมทั้งอดีตผู้พิพากษาคือคนที่เกษียณไปแล้วแล้วเคยอยู่ในช่วงเวลาที่อิสราเอลนั้นไม่ได้กระทำการอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าการกระทำของรัฐบาลอิสราเอลที่สนับสนุนให้ผู้ที่เข้าไปตั้งลกลากถิ่นฐานว่าอพยพเข้าไปอยู่อะไรนี้แล้วก็ไปคุกคามเข็นฆ่าคนปาเลสไตน์เนี่ยมันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วอันนี้แหละจะเป็นภัยที่ทำให้อิสราเอลอาจจะไม่รอดนะครับอาจจะทำให้การเป็นรัฐของเรานั้นต้องสูญสลายไปท่านทิ้งท้ายว่าผมรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่คนของเรากำลังทำอยู่ที่นี่นะครับนั่นคือคำให้การของอดีตนายพลของอิสราเอลที่เข้าไปดูนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นการฆ่ากันรายวันทุกวันเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ยินว่าคนอิสราเอลที่เข้าไปตั้งรกรากถิ่นฐานเราที่นี่เนี่ยไปเห็นฆ่าชาวปาเลสไตน์ขนาดไหน This general fought for Israel nowThey see Jewish terrorism as the threat นะครับบอกว่าการก่อการร้ายโดยชาวยิวนั้นเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลครับข่าวนี้มาจากเป็นนิวยอร์กไทม
1: ์อิสราเอลก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะคะแล้วที่ผ่านมาเนาะนโยบายสำคัญที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ของคุณเบนจามินเนทันยาฮู AKA BB เนี่ยก็คือเรื่องการวางตนเป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงแห่งชาตินะคะเรื่องความขัดแย้งของอิสราเอลกับชาติอื่นๆประชาชนอื่นๆเองก็ไม่ใช่ว่าคนอิสราเอลทุกคนจะเห็นด้วยหรือว่าสนับสนุนการกระทำแบบนี้ของผู้นำของประเทศตนเองนะคะเรามาดูเรื่อง IRGC กับสหรัฐกันดีกว่าก็ตุ้มตั้มกันไปเมื่อวานนะคะ CNN รายงานไว้ว่า US and Iran trade attacks marking first major military escalation in a month ก็พักๆไปสักประมาณหนึ่งแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยมีการตอบโต้กันอะไรมากนะคะแล้วก็เจรจาก็ไม่จบด้วยเมื่อวานนี้นะคะทางเซนคอมค่ะหรือว่าศูนย์บัญชาการกลางกองทัพสหรัฐนะคะรายงานว่าได้มีการปฏิบัติการโจมตีแท่งยิงขีปนาวุธ2จุดของ IRGC ค่ะหรือว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามบนเกาะลารักซึ่งเกาะลารักเนี่ยมันอยู่ตอนใต้ของอิหร่านนะคะในบริเวณที่เป็นจุดแคบที่สุดเลยของช่องแคบฮอร์มูซนะคะซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ของทางฝากสหรัฐเนี่ยก็ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทางเซนคอมเขาบอกว่าพบการเคลื่อนไหวของ IRGC ที่เตรียมยิงจรวดเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มูซก็เลยต้องสกัดในขณะที่แน่นอนค่ะไม่ยอมนะทางฝั่ง IRGC ก็ได้ทำการยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐที่อยู่ในจอร์แดนนะคะเพื่อตอบโต้การโจมตีของกองทัพสหรัฐอิหร่านบอกว่าเขาทำไปเนี่ยก็ทำให้มีทหารและประชาชนเสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บหลายรายนะทางทหารนี่เข้าใจได้แต่ว่าทางประชาชนก็จะเศร้านิดนึงนะ

0: ขณะที่ทางผู้นำสหรัฐค่ะก่อนหน้านี้เพิ่งจะกล่าวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะคะว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มูสใกล้จะเดินเรือได้แล้วแล้วก็เตือนอิหร่านค่ะว่าเรือลำใดก็ตามนะที่นำทุ่นระเบิดชุดใหม่ไปวางเนี่ยจะเรือลำนั้นจะถูกทำลายทันทีนะคะการเจรจาก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ MOU ที่ลงนามร่วมกันอะไรเนี่ยไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะคะสถานการณ์ทั้งหมดนี้แน่นอนค่ะว่าจะส่งผลกับเรื่องน้ำมันต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าทางฝั่งสหรัฐเองหลังจากที่สต็อกน้ำมันเขาเริ่มร่อยหรอนะคะเขาก็ไปเอามาจากเวเนซุเอลานะพูดถึงเรื่องสหรัฐพี่ต้นคะเราจะเล่าเรื่องนี้หน่อยดีไหมคะแรงค่ะแรงทรัมป์ presidential tier list ที่ดิฉันส่งให้พี่ต้นดูเมื่อวาน
1: ใช่แบบเขาแบบส่งมาที่เห็นด้วยแบบเห็นแล้วก็จะขำดีไหมขำเนาะก็เพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่านได้เอาแรงกิ้งออกมาว่าท่านเนี่ยโอ้ยเป็นอะไรที่มีความเหนือกว่าบรรดาประธานาธิบดีท่านอื่นๆนะครับในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเห็นแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคนหลงตัวเองเหรอหรือว่าไม่อยู่กับความเป็นจริง
0: อันนี้คือการตั้งคำถามถูก
1: ใช่เพราะว่าท่านบอกว่าท่านในบรรดาพี่น้องที่เห็นนะครับส่งมาเนี่ยคือมันก็จะมีรูปของประธานาธิบดีทั้งหลายใช่ไหมฮะตั้งแต่อับราฮัมลินคอนจอร์จวอชิงตันแฟรงคลินดีรูสเวลล์อันนี้เขาบอกว่าบรรดาประธานาธิบดีพวกเนี้ยแล้วก็รูสเวลล์วินสันแล้วก็จอห์นเจฟเฟอร์สันอะไรพวกเนี้ยอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเกรดนะส่วนประธานาธิบดีคนท่านอื่นๆอย่างธีโอดอร์รูสเวลล์ซีฟเลนจอห์นอาดัมอะไรต่างๆถือว่า average ถือว่า near great เกือบดีละ
0: เกือบจะดี
1: เกือบจะดีถ้าเกิดว่าเป็นคลินตันนะครับยุคแบบคลินตันแล้วก็ท่านประธานาธิบดีอย่างจอห์นสันท่านประธานาธิบดีเทเลอร์ท่านประธานาธิบดีบูแคนนอนอะไรพวกนี้ถือว่า average การทำงานแบบกลางๆนะถ้าบอกตกเลยสอบตกเลยก็มีใครบ้างไบเดนโอบามาแกรนท์นะครับแล้วก็ฮาร์ดิงรวมทั้งจอห์นนี่คาร์เตอร์พวกนี้สอบตกแต่ฉันโดนัลด์เจทรัมป์เป็น the greatest president of the United States of America
0: อยู่ในจุดสูงสุดของเทียร์ลิสต์นะคะน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่า CNN บอกว่า the problems with Trump ranking of the presidents นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการจัดpresidential tier list หรือว่าการจัดอันดับประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้เนี่ยท่านใช้สำนักไหนในการทำสำรวจนะน่าสนใจเหมือนกันโพสเองผ่าน Truth Social
1: เป็นการจัดอันดับว่าเป็นคนที่ทำความเสียหายให้กับประเทศมากที่สุดหรือเปล่าใช่ไหม
0: ตั้งคำถามอีกแล้ว
1: ตั้งคำถามระหว่างที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เรียกว่าเขียนไปอะไรไปแล้วว่าสิ่งที่ท่านโพสแต่ละวันเนี่ยก็มีแต่ผู้คนหัวเราะคิกคักกันไปหมดนะครับที่ประเทศอันนี้ครับปีนี้เขาไปกันที่ไหนในประเทศเนี่ยสถานเนี่ยนะครับคือไปที่ท่านประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับได้เดินทางถึงการประชุม SCO หรือเชียงไฮCorporation Organization เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่30แล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นวันแรกของการประชุมซึ่งเขาก็จะเป็นการประชุมถึง2วันสำหรับการประชุม SCO หรือเชียงไฮ Corporation นี้นะครับซึ่งการประชุมปีนี้เนี่ยประเทศเจ้าภาพนะครับก็คือประเทศคีกิสถานนะครับประธานาธิบดีซาดีจาบารอฟก็เรียกว่ามารับท่านสีเจิ้นผิงถึงบันไดเครื่องบินเลยทีเดียวทีนี้ทำไมเราจะต้องจับตาดูว่าเชียงไฮคอร์ปอเรชั่นการประชุมของเขาเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนนะครับองค์กรนี้เนี่ยจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนปีพ.ศ. 2544นะครับที่นครเชียงไฮโดยมีหลักการว่าจะเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันการได้ประโยชน์ร่วมกันความเท่าเทียมการปรึกษาหารือการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแสวงหาการเติบโตทางเศรษฐ

0: ร่วมกันนะครับทีนี้ทำไมจึงต้องสำคัญกลุ่มนี้นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีสมาชิกถาวรอยู่เนี่ย10ประเทศนะครับก็คือคาซัคสถานจีนคีร์กีสถานรัสเซียทาจิกิสถานอุซเบกิสถานอินเดียนะครับปากีสถานอิหร่านและเบลารุสแต่ว่าการมี GDP ของกลุ่มนี้เนี่ยเท่ากับ 25% ของโลกใบนี้นะครับและนอกจากนั้นประชากรของพวกเขาเองก็ยังเป็นเท่ากับรวมกันแล้วเท่ากับ1ใน3ของประชากรโลกนะครับมิติความมั่นคงเนี่ยองค์กรนี้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชียกลางที่เขาพยายามที่จะรวมกลุ่มกันให้แน่นเพื่อไม่ให้อิทธิพลนอกภูมิภาคนั้นเข้ามายุยงส่งเสริมให้แตกระแหงแตกแยกกันนะครับแล้วก็เขามีโครงการต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมิภาคมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาต่อกันที่รุ่นหน้าครับจะพาไปที่สปป.ลาวบ้างครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะคะยังอยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานค่ะเมื่อสักครู่ป้ายที่เขาขึ้นที่บริเวณ Lake Ontario นะเขาก็ใช้คำว่า Now and Always มันก็จะคล้ายๆ Now and Forever
0: Now and forever, I will be your man.
2: It will be Lake Ontario.
0: Ontario. Now and forever. ก็ดูต่อไปนะครับ
2: ค่ะในช่วงนี้คุณอัศรียังเวอร์ตี้พร้อมแล้วนะคะอยู่ในสายกับเราเธอจะมาเล่าความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าค่ะที่ดูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเธอพร้อมแล้วค่ะ
3: Good morning, world.
2: Hi, good morning, Asri.
4: Good morning, selamat pagi, Suchat and Isari.
2: Selamat pagi.
4: I'm good, and how about you in Bangkok?
2: Piton, you sound hesitate to answer.
4: Why? Is it because the weather in Bangkok or...maybe political situation or social situation other than weather?
0: All of the above combined.
4: Oh, okay. So
0: all of your answers are all the correct answer.
4: So it's similar with what happened right now in Indonesia and also in Jakarta. I mean, the weather is not good. The political situation is also...not good, and the social situation, I mean, social economic situation is also not good right now.
2: Asri, this morning you will share us an update on the Indonesia's forest fire situation. It keeps getting worse, right?
4: Yeah, many Indonesians say that this is worse than ever. I mean, the worst in the last 20 years. So, and...According to the Indonesia Forestry Ministry, as of Monday, yesterday, this year has been brutal according to them, because the annual environmental crisis right now, over 14.5 million people in 7 provinces in Indonesia are breathing poisonous air.So, and according to Indonesia Forestry Ministry, today alone, the satellite data reveal an alarming spike in hotspot. The official monitoring reported that over 20,000 active hotspot nationwide. And in Kalimantan alone, nearly 12,000 hotspot were detected only in August.And the current situation on the ground is highly critical. Well, in every island in Indonesia, there is a hotspot, but the most hotspot is in Central Kalimantan and West Kalimantan. These two provinces are the hardest hit location for the forest fire this year. And according to the government, the total burn area has reached over 200,000 hectares. For comparison, this is around 3 times size of

0: the law enforcement also good there. I mean, better in Malaysia than Indonesia.
1: Hang in there, Asteri.
2: All right. Thank you very much, Asteri. We will do a short wrap up and elaborate more into details you have prepared for us this morning. Thank you very much.
0: You're welcome. Thank you for having me this morning. Bye bye.
2: Have a good day.
1: Bye bye. Good luck.
2: ค่ะน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะสำหรับสถานการณ์ไฟป่าอินโดนีเซียที่มันเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์เนี่ยนะแล้วมันลุกลามเกินจะควบคุมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจุดความร้อนเนี่ยมันอยู่ที่ 120,000 ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
1: ใช่ครับผมโอ้โหมันร้อนมากแล้วก็กินพื้นที่นะครับที่ไฟป่าเนี่ยมันไม่คือไม่ใช่ไฟป่าหรอกมันเป็นไฟที่ผู้คนเนี่ยแหละจุดกันขึ้นมาแล้วไปเผาป่านะครับ
2: คือ
1: น
2: ี่
1: เขาบางทีเขาบอกมันพื้นที่ที่จุดความร้อนเนี่ยมันมีถึง 12,000 จุดนะแล้วก็กินพื้นที่ถึง 202,000 เฮกตาร์ซึ่งมีพื้นที่ดินกว้างใหญ่กว่ากรุงจาการ์ตาถึง3เท่าเลยซึ่งกรุงจาการ์ตานี้ก็มีพลเมืองไม่ได้น้อยไปกว่ากรุงเทพเลยทีเดียวครับใหญ่มากๆแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคนเลยทีเดียวไม่ได้โดนไฟครอบตายนะครับแต
2: ่
1: ว่าหายใจไม่ออกเพราะว่ามันเป็นควันไฟแล้วควันเนี้ยมันปลิวมาหายใจไม่ออกก็ทำให้เสียชีวิตไปได้นะครับที่ผมได้เห็นเพื่อนนะครับรุ่นพี่ๆเนี่ยที่เขาอยู่ที่สงขลาเขาก็ส่งรูปมาให้ดูบอกว่ามาถึงสงขลาเนี่ย ตามปกติแล้วเราจะเห็นเกาะแมวกับเกาะหนูใช่ไหมครับเขาบอกตอนนี้แมวไม่อยู่แล้วเพราะว่าโดนไอหมอกควันที่มาจากอินโดนีเซียเนี่ยบดบังไปแล้วหายไปทั้งเกาะเลยนะครับเกาะแมวไม่เห็นมองไม่เห็นหรอกหลายแหล่ง
2: ค่ะน่าเห็นใจมากๆนะคะเพราะว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากมนุษย์นะแล้วก็เป็นประจำทุกปีเลยนะคะแล้วตอนนี้พื้นที่เนี่ยถูกไฟเผาไหม้ไปแล้วรวมเยอะมากนะคะกว่า 202,000 เฮกตาร์นะซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นที่รุนแรงมากๆเนี่ยก็กาลิมันตันกลางกาลิมันตันตะวันตกนะคะและลำบากที่จะควบคุมทำให้ตอนนี้ญี่ปุ่นต้องส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยควบคุมไฟนะคะประมาณ600นายและยังมีเฮลิคอปเตอร์ที่เข้ามาช่วยดับไฟอีกประชาชนอย่างที่พี่ต้นบอกค่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะแล้วก็บางคนถูกไฟคลอกตายคือเขาขับรถแล้วไปผ่านแถวๆนั้นเวลาเราเจอภัยธรรมชาติในมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวไม่สามารถจะไปสู้อะไรได้นะคะแล้วมันดันเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์อีกนะคะเจ้าหน้าที่จริงๆก็จับกลุ่มบ้างแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนเนี่ยเยอะมากทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยตัวแทนรัฐบาลเนี่ยบอกว่าให้ประชาชนอดทนสภาพอากาศมันเป็นสาเหตุของภัยพิบัติทั้งหมดแน่นอนค่ะกระแสสังคมก็ลุกฮือเลยทีเดียวสำหรับชาวเน็ตและผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะคือเขาบอกว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้เจ้าหน้าที่มาช้าตลอดมาตอนมันเกิดเรื่องเกินจะลุกลามและมันก็ตรงกับโค้ดนะที่เขาพูดกันว่า justice delay is justice denied ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นล่าช้ามันก็เหมือนกับคุณปฏิเสธที่จะจัดการดูแลให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมนั่นแหละนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเวลาที่เขาไปแผ่วถางเนี่ยมันจะมาจากกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนะคะซึ่งตอนนี้ตัวเลขที่คุณแอสเตอรี่บอกว่าเขาเข้าไปมีทั้งจับกลุ่มแล้วก็สอบสวนอยู่นะคะมีจำนวนเยอะไม่ได้มีจิตสำนึกอะไรแต่อย่างใดเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทุกปีค่ะ
1: ทุกปีแล้วก็ไม่ใช่จะเป็นเฉพาะอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับเมื่อก่อนนี้ทางสิงคโปร์เขาก็ได้รับตอนนี้เขาก็น่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันเขาก็เคยแซงชั่นว่าบริษัทใดก็ตามที่ใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยคือไปเผาป่านะครับเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกปาล์มเนี่ยเขาก็จะไม่ทำธุรกิจด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ามาตรการนั้นตอนนี้มันทำไมถึงไม่สามารถที่จะมาใช้ได้หรือยังไงนะครับเดี๋ยวต้องดูกันว่าทางสิงคโปร์เขาจะเรียกร้องหรือว่ามีท่าทีอะไรเรื่องนี้ออกมานะครับคุณรัตตาลี่ยังบอกว่ามาเลเซียเขาก็มีอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเหมือนกันแต่เขาจะไม่ได้เจอปัญหานี้เหมือนกับที่อินโดนีเซียคุณอัสลี่บอกว่ามันเป็นเพราะว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยมันหนามันแรงมากนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาแบบนี
2: ้
1: ตลอดเวลาเลยทีเดียวก
2: ็
1: เราก็ได้รับผลกระทบนะเมืองไทยก็ได้รับในช่วงหน้าครับเจาะลึกอาเซียน

0: เราจะได้คุยกับท่านรอท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์กรมวนธิรันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะครับอาจารย์จะพาเราไปดูเรื่องของไทยจีนผลิตนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนเดี๋ยวเป็นยังไงต้องมาติดตามกันครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
5: เจ็ดนาฬิกา13นาทีค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลหิรันนะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองค่ะเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือไทยจีนผนึกพลังนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนนวัตกรรมทางด้านเข่าจากจีนนี่เป็นอย่างไรต้องไปคุยกันในช่วงนี้นะคะ
6: Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหมออ
0: ร
5: ุ
0: ณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ดิฉันก็พอมีประสบการณ์และความรู้เรื่องการผ่าเข่ามาคุยด้วยนะคะเป็นผู้ป่วยมาก่อนนะคะเอ้าวันนี้
0: ยังไม่มีประสบการณ์แต่ก็กำลังจะมีแล้วนะกำลังจะมีเข้าคิว
5: ที่น่าสนใจคือโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ยกำลังจะเปิด knee repair center เหรอคะมองเห็น
7: เปิดไปแล้วครับ
5: อ๋อเปิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วเห็นโอกาส
7: ที่ผ่านมา
5: เป็นอย่างไรบ้างคะ
7: ก็คือมันมาจากจุดอ่อนของเราทั้งในไทยเองแล้วก็อาเซียนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการรักษาเข่าเสื่อมเนี่ยที่ผ่านมาและปัจจุบันเนี่ยยังมีจุดอ่อนอยู่ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยกรณีเข่าเสื่อมเยอะนะครับทั้งไทยและอาเซียนเนี่ยจะมีการผ่าตัดแต่เราเน้นผ่าตัดทางด้านของการเปลี่ยนเข่าครับหรือว่า TKA ก็คือคำว่าเปลี่ยนก็คือเหมือนถอนฟันแล้วก็ใส่ฟันปลอมนะครับคือเอาเข่าเดิมที่เสื่อมออกทั้งข้อทิ้งไปแล้วก็เอาเข่าเทียมมาใส่แทนซึ่งเราเป็นอย่างนี้มา40ปีแล้วนะครับซึ่ง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการปรับปรุงบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นอุปกรณ์ดีขึ้นทนขึ้นหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โรบอทมาช่วยเปลี่ยนเข่าแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มันก็คือการเปลี่ยนเข่าอยู่ดีครับก็คือยังมีปัญหาอีกมากมายตามมาหลายๆเรื่องนะครับซึ่ง
0: มันฟังแล้วมันดูน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยว่าเอาเข่าทั้งข้อออกไปแล้วก็เอาของใหม่ลงมาแล้วตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับอาจารย์
7: ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่านี่คือจุดที่เรารับรู้จากคนไข้นะฮะว่าเวลาคุณหมอบอกว่าเข่าคุณป้าเสื่อมเยอะคุณยายเสื่อมเยอะจะต้องเปลี่ยนเข่านะจะมีเยอะแยะเลยนะครับที่แบบไม่อยากจะเปลี่ยนเข่าคือก็แปลว่าสังคมคนไข้เองก็รับรู้ด้วย

ไอ้รีซัลต์หรือผลของการเปลี่ยนเขาเองเนี่ยมันไม่ได้ดีเพอร์เฟคอะครับมันมีหลายๆจุดที่ทำให้เขาเกิดปัญหาในชีวิตตั้งแต่ผ่าตัดใหญ่แผลใหญ่เสี่ยงเยอะแผลใหญ่เจ็บเยอะฟื้น

0: ่าที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็มีอายุแค่ประมาณ10ปี15ปีหลังจากนั้นมันก็จะทรุดจะพังก็ต้องมาเปลี่ยนรอบ2รอบ3ใหม่นะครับนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีจากการเปลี่ยนเข่านะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเข่าแล้วจะจบนี่ก็คือทำให้เราเห็นโอกาสนะครับว่าปัจจุบันนี้ในยุโรปในอเมริกาในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะพยายามใช้อีกวิธีหนึ่งในการรักษาก่อนมันเรียกว่าการซ่อมเข่าหรือว่า UKA นะครับก็คือเมื่อกี้เปลี่ยนเข่าเหมือนถอนฟันใส่ฟันปอใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่การซ่อมเข่าเนี่ยก็จะเหมือนอุดฟันหรือรักษารากฟันนะครับการซ่อมเข่าหรือ UKA เนี่ยครับก็คือซ่อมเป็นการผ่าตัดเหมือนกันแต่เป็นการผ่าตัดเล็กนะครับซ่อมเฉพาะจุดที่มันเสื่อมจริงๆขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ยังเก็บอวัยวะในเข่าไว้เหมือนเดิมมีทั้งลูกสะบ้าเส้นเอ็นไขว้หน้าไขว้หลังหมอนรองเข่าและกระดูกอ่อนส่วนที่ดีเก็บไว้หมดเพราะนั้นเข่าหลังจากซ่อมเข่า UKA แล้วเนี่ยจึงเป็นเข่าที่เหมือนกับเข่าธรรมชาติครับผม
1: คุณหมอคะ TKA เนี่ยย่อมาจากอะไรคะ
0: TKA ก็คือ Total Knee Arthroplasty ก็คือเปลี่ยนเข่าเป็นของเก่าแต่ UKA เนี่ยก็คือของใหม่เรียกว่าซ่อมเข่ามันก็คือ Unique Compartment Knee Arthroplasty ครับ Unique Compartment Knee Arthroplasty เราเรียกกันสั้นๆว่า UKA หรือว่าไทยเราคนจะรู้จักกันว่ามันคือซ่อมเข่าครับซ่อมเข่า UKA เปลี่ยนเข่า TKA อย่างเงี้ย
1: ค่ะแค่จินตนาการว่าเปลี่ยนเข่าออกไปทั้งอันแล้วใส่สิ่งทดแทนเข้ามาเนี่ย
0: ขนาดเท่ากำปั้น
1: โอ้โห
0: เหล็กที่ใส่เข่าเทียมมีขนาดเท่ากำปั้นแต่ซ่อมเข่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปมีขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือฮะ
1: คุณหมอ
2: แล้วระยะเวลาในการผ่าตัดแล้วก็ในการที่จะพักฟื้นเนี่ยนานแค่ไหนครับอาจารย์ครับสำหรับ UKA ครับ
0: ระยะเวลาผ่าตัดเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับผมแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการพักฟื้นนะครับการเปลี่ยนเข่า TKA แบบเดิมเนี่ย เป็นการผ่าตัดใหญ่แผลยาว15เซน อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแผลใหญ่จะเยอะฟื้นตัวช้ากว่าคนไข้จะเดินได้ด้วยตัวเองนะฮะเป็นเดือนเดือน2เดือนนะครับคือทิ้งวอล์กเกอร์หรือทิ้งไม้เท้าเนี่ยแต่สำหรับการผ่าตัดด้วยการซ่อมเข่าอะครับก็แผลเล็กเจ็บน้อยเนี่ยทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้เลยครับอาจจะเดินด้วยวอล์กเกอร์อยู่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ก็เดินตัวเปล่าได้แล้วครับ
1: oh.
0: นี่คือการฟื้นตัวที่ผิดกันนะเพราะว่าแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวนะครับ เมื่อฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานก็จะกลับไปเหมือนธรรมชาติด้วยครับ
1: อ๋อแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะคุณหมอ
0: ครับ
1: เคยผ่าหมอนรอง
0: แล้ว
1: มี2กล้องค่ะแล้วก็มีตัวยึดอยู่3ตัวตอนนี้อยู่ตรงหมอนรองนะคะอันนั้นก็พักฟื้นนานเหมือนกันกว่าจะกลับมาใกล้เคียงปกติได้แต่ว่า UKA Knee Repair เนี่ยเป็นซ่อมบางจุดแล้วคุณหมอบอกว่าเวลาที่พักฟื้นกลับมาเดินได้เนี่ยก็สั้นกว่าด้วย
0: สั้นกว่าครับผมนะครับแล้วพอฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปใช้งานได้เหมือนคนปกตินะครับผมไม่เหมือนคนเปลี่ยนเข่านะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: เคยวิ่งอะไรก็เคยวิ่งได้เคยเล่นกีฬาเคยใช้งานหนักๆก็ทำได้เหมือนเดิม
1: กายภาพควบคู่ไปในช่วงต้น
0: แต่ระหว่างนั้นก็ต้องมีการกายภาพแต่ว่าเราพูดถึงว่าหลังจากฟื้นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการใช้งานมันจะเหมือนเข่าธรรมชาติมากๆครับผม
1: ค่ะพี่ต้น
0: เพราะมีอวัยวะครบ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับค่าใช้จ่ายในการที่จะทำ
0: แพงกว่า
2: เองครับ
0: แพงกว่า
2: ไหมครับ
0: แพงกว่า
2: บอกได้ไหมครับว่าอยู่ใน
0: บอกได้ครับผมผมเคยทำตั้งแต่สมัยอยู่บำรุงราษฎร์เนี่ยนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย1เข่า 550,000 ถึง 600,000 ณตอนนั้นนะฮะ10กว่าปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยผมย้ายมาที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ย1เข่าก็คือ 450,000
2: ลงไป 50,000
0: ลงไปประมาณ 150,000 นะครับ100,000 ถึง 150,000 นะครับอันนี้คือการผ่าตัดซ่อมเข่า UK ซึ่งอันนี้คือราคาที่เราตั้งเอาไว้นะครับผม
2: ครับผม
1: อยากทราบตัวเลขสถิติโดยเฉลี่ยนะคะคุณหมอคือพอถึงวัยที่ต้องเริ่มซ่อมเข่ามีปัญหากันแล้วเนี่ยซึ่งในผู้หญิงจะเกิดขึ้นเร็วกว่าผู้ชายนะคะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: จะ50ปลายๆหรือ60นะครับก็จะเริ่มมีแล้วครับประมาณ60นะครับเป็นอายุมาตรฐานที่เราเจอกันแต่ว่าเราก็จะเจอแบบอย่างอายุเร็วหน่อยก็คือ55ปีหรือ50ปีเนี่ยก็เจอบ้างปลายนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยอยู่ที่60ขึ้นไปครับผม

0: ของผู้ชายนะครับจะอายุประมาณเท่าไหร
1: ่ของผู้ชายเนี่ยจริงๆอายุเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราเจอเนี่ยน้อยกว่ามากนะครับผมเพราะว่าอาจจะเจอสัก 20% แต่ส่วนใหญ่อีก 80% จะเป็นผู้หญิงนะครับผม
0: อาจารย์ครับแล้วเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับ UKA Knee Repair เนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับทางจีนเขาล่ะครับ
1: จีนเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากจีนโดยบริษัท Just Medical เนี่ยเขาเป็นจีนนี่คือเป็นแหล่งรวมผลิตเป็นโรงงานของโลกนะครับเทคโนโลยีที่สำคัญดีๆจากยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเขามาจ้างจีนผลิตใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการที่เรารู้จักอุปกรณ์เปลี่ยนเข่าหรือซ่อมเข่าอะไรเนี่ยมักจะมาจากยุโรปนะฮะแต่จริงแล้วจริงเนี่ยบริษัทที่ผลิตเนี่ยผลิตจากจีนเพราะนั้นเนี่ยในบริษัทจีนเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Just Medical ที่เราร่วมมือกันเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีการผลิต อุปกรณ์เหล่านี้จากหลายๆบริษัทจากหลายๆประเทศทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเขาและจนปัจจุบันเนี่ยนอกจากเขาจะรับจ้างผลิตแล้วนะครับเขายัง develop สินค้าพัฒนาตัวของตัวเองด้วยนะครับผลิตให้ดีกว่าออริจินอลที่มาจากอเมริกาสมมุติว่าเคยซื้อลิขสิทธิ์จากอเมริกามาผลิตใช่ไหมครับรับจ้างเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยอัปเกรดสินค้าในแบรนด์ของเขาเองให้ดีกว่าอเมริกาครับผมเนี่ยครับคือข้อดีของการที่เราร่วมมือจากกับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Just Medical นี่คือข้อดีคือเราได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจากทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับไม่ว่าเราคุ้นชินกับอุปกรณ์แบบไหนยี่ห้อไหนแล้วเคยไปเทรนจากประเทศไหนมาอยู่ที่นี่มีหมดครับผมนะครับและของเขาเองก็ดีกว่าประเทศอื่นๆที่เขาเคยรับจ้างผลิตเราด้วยครับผมนะฮะคือข้อดีของมันนะครับผม
2: ค่ะคุณหมอ
1: ราคาก็เป็นมิตรกว่าด้วยครับ
2: อ๋อค่ะคุณผู้ฟังอยากทราบว่าเรื่องเข่าเนี่ยค่ะคือพอเราผ่าเราถ้าหากว่าเราซ่อมแซมเข่าบางส่วนเนาะอย่างเทคโนโลยี UKA นี่เนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
1: 20ปีอัพครับ
2: 20ปีขึ้นไป
1: อ๋อนะ20ปีเนี่ยจากสถิติเนี่ยอยู่ได้ระดับ 91% ก็แปลว่าส่วนใหญ่ 91% ณ20ปีผ่านไปเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมซึ่งตรงข้ามกับการเปลี่ยนเข่ามากๆเลยครับผมและ อยู่ได้ทนอยู่ได้นานยังไม่สำคัญเท่ากับการใช้งานระหว่างนั้นเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติมากกว่าครับผมคุณยังใช้ชีวิตได้ปกติในขณะที่สมมติว่าเราเปลี่ยนเข่าไปเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์วิ่งตลอดชีวิตวิ่งไม่ได้เล่นกีฬาหนักไม่ได้และที่สำคัญคือการใช้งานชีวิตประจำวันบางอย่างก็ยังทำไม่ได้เลยจะกราบพระจะขัดสมาธิจะพับเพียบจะคุกเข่าอะไรก็ยังทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับนี่เป็นเรื่องที่ซัฟเฟอร์มากๆสำหรับคนที่ได้รับการเปลี่ยนเข่าครับผ
2: มคุณหมอเล่ามานี่มันความรู้สึกก้นบึ้งจากจิตใจดิฉันเลยนะคะแค่หมอนรองดิฉันก็คุกเข่าไหว้พระปกติไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกกำลังกายได้นะคะแต่ว่ามันคุกเข่ามันจะมีความเสียวๆนิดนึง
1: อีกเรื่องนึงคือเรื่องสำคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยของการผ่าตัดครับผ
2: ม
1: การผ่าตัดเปลี่ยนเข่าอย่างเดิม TKA เนี่ยเป็นการผ่าตัดไหวใช่ไหมครับพอสูงอายุขึ้นมาหน่อยเกิน75หรือ80อย่างเงี้ยโอ้เราก็จะกลัวแล้วหมอเองก็กลัวคนไข้ก็กลัวญาติก็กลัวเพราะมันผ่าตัดใหญ่เสี่ยงเยอะเสียเลือดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้สูงนะครับแต่สำหรับการผ่าตัดเล็กการผ่าตัดซ่อมเข่าเนี่ย UKA เนี่ยมันผ่าตัดเล็กแผลเล็กเจ็บน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงปลอดภัยในคนสูงอายุเราเคยทำถึงคนอายุ91ปีครับ91ปีซ่อมเข่าสองข้างพร้อมกันไม่ต้องเข้า ICU ทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้แล้วก็นอนแค่3วันกลับบ้านเหมือนคนปกติเลยนะครับทั้งที่แกอายุ91ปีครับผม
2: โอ้ซ่อมสองข้าง
1: ซ่อมสองข้างได้สบายๆเลยไม่ต้องให้เลือดด้วยนะครับผม
2: ค่ะค่ะ
1: ผมปลอดภัยมากครับผม
2: ถามเรื่องโอกาสในอาเซียนนะคะคือตอนนี้คุณหมอทราบมาว่าเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทางด้าน UKA Knee Repair นะคะแล้วมองเห็นโอกาสของการดันเรื่องนี้สู่ตลาดอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนครับ

0: ั้งในไทยเองแล้วก็อาเซียน
1: ค่ะจำนวนผู้ที่จะต้องผ่าเข่าเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของอายุด้วยเน
0: า
1: ะพอถึงวัย
0: การรักษาผ่าตัดคุ้นชินอยู่กับคือยังไม่มีใครโดดเด่นเรื่องการรักษาด้วยการซ่อมเข่าหรือ UKL เพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดเนี่ยอาเซียนตั้ง600ล้านคนเนี่ยพูดง่ายๆไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางละเป็นเป้าหลักนะครับก็คือเราโดดเด่นกว่าสิงคโปร์ทางด้านนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากล้าบอกได้ว่าในตลาดอาเซียนเนี่ยถ้าในเรื่องนี้เนี่ยเราเหมือนกับเปิดตลาดใหม่ทำให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสิงคโปร์มาเลเนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยคนไข้ในอาเซียนจะเข้าไปรักษาแข่งกับไทยนะครับเข้าไปมาไทยไปสิงคโปร์ไปมาเลหรือไม่ก็ไปออกนอกอาเซียนไปเลยก็คือไปอินเดียหรือไปเกาหลีหรือไปอเมริกาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยของไทยมีโอกาสมากถ้าเราเป็นศูนย์กลางเรามีศูนย์การซ่อมเข่าของโรงพยาบาลของไทยนะครับแล้วก็มีหมอที่เป็นระดับแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ในไทยเนี่ยครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความโดดเด่นทางนี้มากๆครับผม
2: อาจารย์ครับในอนาคตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเข่าเนี่ยลดลงไหมครับไหมครับ
0: มีโอกาสลดลงยิ่งเราทำ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลยุทินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันเริ่มต้นของเดือนกันยายนวันอังคารที่1กันยายน2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาตอนนี้ยังไม่ถอดบทเรียนอะไรไปถอดบทเรียนกีฬาก่อนจากชัยชนะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ตอนนี้ทีมงานและนักกีฬาก็เดินทางกลับมาแล้วนะคะในช่วงที
5: ่เมื่อคืนนี้ประมาณ3 ทุ่มกว่ามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็โอ้มีแฟนคลับมีประชาชนไปให้การต้อนรับกันอย่างมากมายพักพร้อมพรั่งกันทีเดียวครับ
4: เรียกว่าอบอุ่นมากเหมือนศิลปินมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็หูคนมากมายแล้วก็มีขบวนกลองยาวมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปรอรับในวงการกีฬานี่ไปกันเยอะเลยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการแข่งขันในครั้งนี้นะวันก่อนเราก็มีการคุยกันเหมือนกันนะว่าเขาก็มีการอัดฉีดเงินให้กับนักกีฬาด้วยวันก่อนนี่เราบวกได้15ล้านวันนี้มันเกินมันเพิ่มเข้ามาแล้ว
5: ครับ
4: ก็จะมีบรรดาผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นว่าน่าจะต้องให้นักกีฬาเพิ่มเติมก็เรียกให้กำลังใจใช่ไหมอันนี้ก็เรียกกำลังใจ
5: ใช่ใช่แล้วมีการกำลังใจเงินรางวัลอัดฉีดว่าอย่างนั้นทีเดียวแหละครับแต่ว่าเกมใช้กับอาชีพก็ไม่ได้นะเพราะวันนี้ให้หลังจากประสบความสำเร็จไป
4: อ
5: า
4: ชีพใช่มันต้องก่อน
5: อ้อก่อนว่ามันให้ก่อนว
4: ่
5: าถ
4: ้
5: าชนะนะถ้าชนะจะให้เท่านั้นเท่านี้แต่นี่เป็นการแบบว่ามาแสดงความยินดีแล้วก็

0: ให้กำลังใจกับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นะครับโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเลยเขาบอกให้เงินรางวัลตามหลักเกณฑ์เลยนะอันนี้เป็นไปตามหลัก
1: อันนี้แบบต้องได้ของเดิมใช่ไหม
0: ต้องได้อยู่แล้วใช่ใช่11 ล้านใช่ไหมฮะ
1: 11 ล้าน760,000
0: หกหมื่น
1: ฉันไม่แน่ใจทำไมเขาไม่ปัดเป็น12 ล้านนะคือติ่งไว้หน่อยทำไมเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นไปตามหลักเกณฑ์
1: ก็ยังไม่ติ่งไว้ทำไมเนี่ยเขาไปหาได้หลบตัว
0: เพื่อว่าเขาให้อย่างนี้เลยครับก็ให้เป็นนักกีฬาทั้งหมด14 คนก็รับไปคนละ
1: 600,000 บาท
0: นะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนนี่ก็ให้840,000 บาทส่วนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนี่ก็ให้ไป2 ล้านใช่ไหมให้200,000
1: 2 ล้านแต่คุณ2 ล้าน 500,000
0: 2 ล้าน 520,000 บาท
1: นอกจากนี้ก็เสร็จเนี่ย
0: ใช่ก็คงคงไปตามระเบียบก็ว่าถ้าแข่งสนามนี้เหรียญทองหรืออันดับหนึ่งจะได้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยก็คงเป็นไปตามระเบียบเขาอ่ะแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับ
1: ใช่ก็ดี
0: แต่คนสำคัญผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโมโนหรือแจ๊สนะครับคือคุณพิษโพธารามิกนี่ประกาศตั้งแต่แรกเลยว่าเตรียมมอบเงินอัดฉีด5 ล้านบาทหลังจากที่ทีมนักวอลเลย์สาวไทยนี่สามารถทำผลงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่เคยประกาศเอาไว้ครับ
1: ค่ะก็เป็น16,760,000
0: ครับเออครับก็เป็นความสำเร็จความภาคภูมิใจที่คนไทยทั้งประเทศก็ร่วมแสดงความยินดีไปด้วยครับ
1: ค่ะดิฉันว่าน่าจะมีคนมาช่วยปัดเศษนะ
0: ท่านนายกเดี๋ยวนายกเนี่ย
1: ท่านนายกสนใจไหมคะท่านนายกบอกว่าจะมีท่านนายกก็บอกเป็นนาย
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะเปิดทำเนียบให
1: ้
0: เข้าไปพบท่านนายกดีก็อาจจะมีการเลี้ยงแสดงความยินดีและคงจะมีเงินส่วนหนึ่งให้ของขวัญ
1: ทอง
0: แต่นักกีฬา
1: เหมือนนักมวยอันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรคุณนี่เขาขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นเจ้ากระทรวงก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าการผ่านเข้าไปในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์เนี่ยนะครับก็คือทีมของเราต้องถือว่าอัพขึ้นไปหรือว่าปรับไปอยู่ในระดับเวิร์คคลาสมีศักยภาพสูงเพราะนั้นรัฐบาลนี่ก็พร้อมสนับสนุนทีมตบต่อเนื่องทีมตบลูกยางสาวไทยทั้งในการเตรียมทีมเครื่องหมายว่ามันก็มีกำลังใจใช่ไหมในครั้งหน้าก็อาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการเตรียมทีมแล้วก็การสร้างนักกีฬาเยาวชนจากโครงการ Prime Minister Youth Club ครับครับไม่ใช่ครับแบบที่เราไปเที่ยวกันครับครับที่เป็นถ้วยแล้วก็สนับสนุนลีกอาชีพเพื่อต่อยอดเพื่อที่จะมีโอกาสเข้าไปโอลิมปิกได้เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะคะส่วนดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.บอกว่าได้ร่วมกับสมาคมในการเตรียมทีมมาตลอดแต่ตอนชนะเนี่ยดีๆใครๆก็แจมทั้งนั้นนะโดยเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอันนี้เป็นโครงการน่าจะเป็น NEC นะอันนี้เป็นชื่อโครงการ NTC ค่ะ NTCที่เขาสนับสนุนทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็มีนักจิตวิทยาไปกับทีมด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีความเครียดไงใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เขาบอกว่ากีฬาอื่นๆนี่ที่เคยมีโอกาสไปเนี่ยก็เขาก็จะมีการเตรียมแบบนี้เหมือนกันก็ได้แบบนี้เหมือนกันนะคะเรื่องของการได้แชมป์เนี่ยค่ะอย่างแชมป์เอเชียกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ให้รางวัลอย่างที่คุณจักรพันธ์บอกคืออันนี้คือตามเกณฑ์เลยเขาให้อยู่แล้วแต่ว่าพอสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ได้ตั๋วไปมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกก็ต้องไปคุยกันอีกนะว่าอยากจะให้เงินพิเศษอีกเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะก็จะไปดิฉันถ้าไปถามดิฉันก็ไปรีบเงินกองทุนต่อ
0: ใช่
1: ไปขออีกก้อนหนึ่ง
0: ครับอย่างท่านนายกท่านก็ให้ความสนใจมากหลังจากประสบความสำเร็จไหมสังเกตว่าท่านเดินทางไปประชุมครม.ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับจะเห็นภาพท่านเนี่ยพอนักข่าวถ่ายกล้องแพนไปปั๊บท่านก็จะทำท่าตีวอลเล่
1: ตีวอลเล่แ
0: ล้วก็ทำท่าตบอะไรนี้ตลอดเลยว่าตลอดเวลาหลายช็อตมากเลยที่ท่านอนุทินชาญวีรกุลนี
1: ่
0: แสดงท
1: ่
0: าแสดงความดีของการยินดีกับนักกีฬาด้วยนะครับก็เห็นเลยว่าท่านให้ความสนใจก็ต้องดูการเดี๋ยวว่าอีก2 วันท่านเดินทางกลับมาแล้วจะเปิดทำเนียบรัฐบาลให้นักกีฬาและทีมงานเข้าไปที่ทำเนียบนะครับก็อาจจะเลี้ยงหลานแสดงความดีก็คงจะมีรางวัลของขวัญอะไรมอบให้กับทีมนักกีฬาทั้งหมดด้วยนะครับ
1: ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าถ้าเรามาแจกแจงแยกแยะเนี่ยมันก็จะได้หลายเด้งเหมือนกัน

0: เหนือจากแชมป์เอเชียใช่ไหมคะเราได้ตัวไปมหกรรมกีฬาโอลิมปิกอันดับโลกของไทยก็พุ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นการปรับจาก17ขึ้นไปถึงลำดับที่14เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าสร้างผลงานที่ประทับใจเนี่ยหลายต่อหลายรางวัลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้รางวัลที่มีเศษอยู่ก็หวังว่าผู้ใหญ่มาช่วยปัดเศษให้เยอะๆหน่อยให้สัก5ล้าน10ล้าน
1: ปัดให้เพิ่มขึ้นนะ
0: อย่าปัดลงเออใช่
1: ใช่มั
0: ้ยฮะถ้าจ่ายเงินให้ปัดลงถ้าได้เงินก็ให้ปัดขึ้น
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าท่านนายกนะครับท่านบอกว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทยต่อไปนะครับเพราะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นวินัยและก็การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของทีมนักกีฬาท่านก็บอกว่าท่านจะให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบนักกีฬาไทยสามารถก้าวไปถึงระดับเวทีโลกได้ขนาดนี้ก็ต้องเชื่อว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการยกระดับวงการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและก็ยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
0: คือจริงๆเนี่ยวันที่นักกีฬาจะมีโอกาสเข้าไปที่ทำเนียบนะคะใจดิฉันเองเนี่ยคืออยากจะให้ทีมเก่าๆได้เข้าไปด้วยเข้าไปเยอะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ย
1: กว่าจะมาเป็นวันนี้ก็ต้อง
0: ต่อยอด
1: มาจากทีมเก่าๆกว่าเขาสร้างมาเนี่ยอย่างทีมเจ็ดเซียนเนี่ยหร
0: ือ
1: ก่อนเจ็ดเซียนเนี่ยโอ้โหเขาก็ฝ่าฟันอดทนอุตสาหะกันมาอย่างมากนะครับมาต่อยอดส่งไม้ต่อให้กับทีมน้องๆจนถึงชุดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันก็เชื่อว่านะครับก็คงจะอาจจะมีการเข้าไปบ้างบางท่านอาจจะถ้าไม่ติดภารกิจนะฮ
0: ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าเขาเชิญหมดเพราะว่าเชิญในนามสมาคมวอลเลย์บอลนี่ก็คงจะไปกันหมดนะครับ
0: ค่ะดิฉันนะถ้าถามดิฉันนะอยากจะเชิญทุกรุ่นเลยตั้งแต่ก่อนคุณปริมอ่ะคุณปริมอินทวงศ
1: ์
0: ม
1: ือ
0: เซตชริยะที่เก่งๆมือเซตบ้านเรานี่มีฝีมือมากนะแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นถึงแม้จะเรียกว่าถ่ายทอดเนี่ยแต่ไม่มีใครเหมือนใครนะมันมีสไตล์ที่แตกต่างกันทั้งนั้นเลยนะแต่อย่างของชมพู่พันพันเกิดปราดเดี๋ยวฉันมาดูคล้าย
1: ก็เหมือนมาแทนนุสรานะมาแทน
0: นุสราคนละสไตล์
1: เอ็ดหน้าแต่คนละสไตล์แต่ความคล่องแคล่วอะไรเงี้ย
0: มันเฟิงคุณอะ
1: ข้าวสายทอดนะ
0: ของพันพันนี้จะคล้ายเฟิงคุณ
1: หนา
0: ค่ะก็ยังไงก็ตามขอแสดงความยินดีกับกองทัพวอลเลย์บอลไทยแล้วก็รู้สึกว่าวอลเลย์บอลของชายไทยก็เดินทางไปต่างประเทศเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะเริ่มไปมีนัดแข่งเหมือนกันนะคะ
1: ชาวเชียงก็เนี่ยเตรียมทีมอะไรเนี่ยหลังจากให้พักผ่อนกัน 2-3 วันพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องเตรียมทีมนะเพื่อจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวล่วงหน้าเพื่อเตรียมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที
0: ่
1: ญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วก็ต้องไปเก็บตัวไปสัมผัสกับบรรยากาศของญี่ปุ่นณขณะนี้ก่อนที่เราจะแข่งขันว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เรียกว่าไม่ได้พักกันเลยล่ะไปพักแค่วันสองวันก็ต้องเตรียมทีมไปฝึกซ้อมแล้วก็ลงสนามอีกแล้วนะครับ
0: ค่ะก็หลายๆท่านที่อยู่ในทีมเจ็ดเซียนในขณะนี้ก็ยังอยู่ในทีมชาติไทยเน
1: า
0: ะก็เขาเรียกว่า
1: ปรับอันดับขึ้
0: นมาเป็นโค้ชใช่ไหม
1: ผู้ช่วยโค้ชใช่หลายคน
0: ก็มีหลายท่านเพราะว่าของเรานี่ต้องถือว่ามันยังอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วงการที่เป็นครูฝึกสอนเลยนะคะมีหลายท่านนะมีหลายท่าน
1: ใช่เรามีกัปตันกิฟก็ยังเป็นที่เป็นโค้ชให้กับทีมสโมสรในประเทศไทยแล้วก็อัลบาก็ไปเป็นผู้ช่วยโค้ชไปการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับก็ยังมีพี่น้องนะก็เป็นโค้ชของจับที่สโมสรให้กับหลายสโมสรเหมือนกันช
0: ่
1: วงนี้ก็เรียกว่าหลายคนที่ยังอยู่ในชุดเจ็ดเซียนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ยังเป็นนักกีฬายังเป็นที่ปรึกษายังเป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นโค้ชกับน้องๆอีกหลายรุ่นด้วยกันนะครับ
0: ค่ะแล้วก็นักรู้สึกจะมีอีกท่านหนึ่งนะที่ไปเป็นโค้ชให้กับรุ่นเยาวชนอะในต่างจังหวัดอะ
1: ครับ
0: นะเข้าใจว่าจะมี
1: ทางเหนือเนี่ยผมจำชื่อกันไม่ได้อาจารย์นึกออก
0: ใช่ไหมคะ

0: อ๋อใช่ใช่ใช่เล็กๆขาวๆหน่อย
1: ไม่ขาวไม่ขาวคล้ำคล้ำ
0: ขาวไม่ขาวเลย
1: คล้ำคล้ำเดี๋ยวนะนึกนึกก่อนคนที่มาริกามาริกากันทอง
0: อ๋อกันทองครับ
1: ที่แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นตรงข้ามหัวเสาอ่ะ
0: อืมอืมครับครับ
1: แล้วก็มีวรรณบัวแก้ววรรณบัวแก้วก็เป็นก็เป็นโค้ชนะคะมีหลายท่านเพราะว่าบางทีเราเห็นแข่งๆเนี่ยบางทีกล้องมันแพนมาตรงทีมโค้ชเราก็นั่งดูคือเราก็เป็นแฟนคลับของแต่ละท่านทุกรุ่นอ่ะใช่ไหมพูดถึงพอเห็นหน้าปั๊บแหมมันรู้สึกว่าแฮปปี้รู้สึกเหมือนยังได้ดูทีมเก่ากับทีมใหม่อยู่นะคะอันนี้ก็เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงก่อนที่จะคุยเรื่องของคณะรัฐมนตรีสัญจรครม.สัญจรนี่เห็นก็บอกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจหลายประเด็นนะธรรมดาเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นสรุปข้อมูลเนาะจะได้
0: วันนี้มีการประชุมร่วงหน้าเรียกว่าทำเวิร์กช็อปร่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมวันนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกก็เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ว่าเวิร์กช็อปมีการระดมความคิดเห็นระดมข้อเสนอแนะและแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาและก็จังหวัดนราธิวาสด้วยใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ก็เป็นการประชุมนอกสถานที่ครั้งที่1ครับ2569นะครับซึ่งก็มีท่านมีเป็นประธานร่วมกับครม.ทั้งชุดเลย
1: ชุดเลย
0: อ๋อถูกป่ะบรรยากาศช่วงเช้านี่นักข่าวก็ถ่ายมาเนี่ยโอ้โหสวมเสื้อผ้าลายเขาเรียกว่าผ้าลายราชวัตร
1: ราชวัตรไหม
0: ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ
1: ์
0: ทางวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพื้นที่อีกด้วยครับ
1: ค่ะก็เห็นว่ามีหลายโครงการที่นายกท่านนายกแบบเช่นเลยไงใช่ไหม
0: ใช่ใช่แล้วเห็นบอกว่าจะให้สงขลานี่นำไปเป็นมรดกโลก
1: มรดกโลก
0: ก็จะนำเสนอศักยภาพด้านประวัติศาสตร
1: ์
0: ด้านวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตแล้วก็ให้เป็นแหล่งมรดกสำคัญของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับท่านบอกว่าเพื่อจะพยายามผลักดันการข
1: ึ้
0: นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเน้นไปเรื่องของประวัติศาสตร์
1: ประวัติศาสตร์
0: วัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตครับ
1: อืมอืมก็ถือว่ามันจะมีโครงการหลายๆโครงการให้ได้เห็นพี่น้องชาวใต้ในช่วงนี้ก็อาจจะอุ่นใจขึ้นหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของโครงการต่างๆที่จะมาช่วยเหมือนกับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มีโครงการที่ดิฉันคิดว่านะมันจะเป็นการสร้างงานในหลายๆด้านโดยเฉพาะที่มันเป็นการสร้างงานระยะทั้งเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวยังเร่งด่วนกับระยะกลางนี่ชาวบ้านนี่ต้องการที่สุดอ่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังแย่ๆอยู่เห็นว่าลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนไปดูเรื่องของระบบป้องกันอุทกภัยอีกด้วยนะอาจจะครั้งที่แล้วนี่หัดใหญ่นี่น่าจะเป็นบทเรียนที่ยังตราตรึงอยู่มาก
0: ใช่ๆก็ต้องไปหาทางแก้ปัญหาแก้ไขในเรื่องนี้ว่าจะยกระดับหัดใหญ่ให้มีความพร้อมในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะครับ
1: หรือ
0: ไม่การเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าได้มีแผนรับมือภัยพิบัติเฉพาะพื้นที่ได้อย่างเฉียบพลันและก็ทันท่วงทีด้วยนะครับ
1: ค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมานี่เขาก็มีการเอามาถกกันในที่ประชุมนะคะคือสิ่งสำคัญก็คือต้องการจะแก้ปัญหาของประชาชนให้สอดแล้วก็ให้สอดคล้องกับศักยภาพแล้วก็ความต้องการของแต่ละพื้นที่ก็มีการนำเสนอเรื่องของปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วก็แนวทางแก้ไขที่สามารถปฏิบัติได้จริงแล้วก็มีการเสนอพวกนโยบายครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนแล้วก็ฐานรากในเรื่องการพัฒนาระยะยาวแต่นี่มันก็ต้องเป็นนามธรรมของคุณเนี่ยเป็นรูปธรรมกว่าดิฉันนะดิฉันเวลาอ่านนี่ดูคลุมคลุมเลยทุกคน
0: อันนั้นเป็นแนวคิดที่ยังเป็นนามธรรม
1: เราทำข่าวเปล่าเดียวกันปะเนี่ยเราทำข่าวเดียวกันหรือเปล่า
0: ข่าวเดียวกันแต่เราอาจจะแยกเซกชัน
1: มองละมุม
0: เรามองผมมองเนี่ยอะไรที่เป็นรูปธรรมผมรีบมาบอกคุณผู้ฟังว่าดิท่านนายกทำอะไรนะครับแต่คุณเชื่อว่าจะมอง

0: อะไรที่เป็นนามธรรมต้องใช้เวลานิดหน่อยในกว่าจะสำเร็จได
1: ้แม้กระทั่งดิฉันเองยังต้องค่อยๆทำความเข้าใจแต่ดิฉันได้เห็นไอ้เรื่องที่เราคุยกันมันก่อนโอ้นะเกี่ยวกับเรื่องหลักประกันภัยพิบัติเห็นว่าท่านนายกเซ็นปลั๊บ
0: แต่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่สื่อเนี่ยนะแบบจับภาพตอนเซ็นเลยอ่ะมันเซ็นมันเซ็นตอนอยู่ใน
0: พันธสัญญานอกจากเอกสารแล้วนี่มีภาพประกอบเลยครับว่าท่านเซ็นแล้วจริงๆ
1: เนี่
0: ยท่านจะมาบอกว่าไม่ได้เซ็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ีใครจะหน่วยงานไหนบอกเอ้ยแม่งไม่เห็นมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ย
1: เซ็นไปแล้ว
0: ภาพนี้ปรากฏเลยนี่เซ็นแล้วเห็นชัดๆเลย
1: แต่อันนี้ก็มันก็คงคือหลักการมันก็ดูดีไงแต่ว่าในรายละเอียดจะต้องเจาะลึกอย่างกรณีการที่นายกรัฐมนตรีเซ็นเห็นชอบเอกสารที่ใช้ในการประชุมครม.เป็นทางการนอกสถานที่เกี่ยวกับเรื่องของฉบับที่เป็นหลักประกันภัยพิบัติทั่วประเทศแล้วก็ครอบคลุมเหตุคือแบบครอบหมดเลยนะน่าจะทุกจังหวัดดินโคลนถล่มน้ำท่วมแล้วก็แผ่นดินไหวด้วย
0: ครับ
1: นะคะกรณีที่เขาบอกว่าเหมือนกับรัฐจะจ่ายเป็นจ่ายเบี้ยประกันนะให้กับทางบริษัทประกันภัยซึ่งครม.สัญจรในที่ประชุมก็เห็นว่ามีการเห็นชอบแต่ไงก็ตามทุนประกันน่าจะต้องน้อยกว่าที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมในแต่ละปีเพราะไม่งั้นแล้วก็ขาดทุนถูกไหมโดยหลักการก็คือรัฐเนี่ยจะหาหน่วยงานที่มาช่วยเยียวยาเวลาที่มีภัยพิบัติที่ดีกว่าของรัฐมีประสิทธิภาพกว่ารวดเร็วกว่าและถ้าจะให้ดีก็มากกว่าด้วยโดยที่รัฐนั้นต้องจ่ายน้อยลงถ้าเกิดรัฐจ่ายมากขึ้นก็ไม่ต้องทำก็จ่ายเองได้เพราะนั้นก็ควรจะต้องเป็นหลักการแบบนี้นะคะส่วนทุนประกันจะเป็นยังไงน่าจะต้องติดตามอาจจะต้องมีการแก้พวกกฎกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อลงพื้นที่ใช่ไหมคะช่วงก่อนหน้านี้วันก่อนที่เราคุยแต่ยังไม่ได้คุยเรื่องของโพลซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นของทางภาคของประชาชนทางภาคใต้นี่ยังไม่ค่อยดียังวุบวุบอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: นะแต่ว่าตอนเลือกตั้งที่อุดรตอนนั้นก็โอเคนะถอยหลังก็ได้เนาะแต่ว่าในส่วนของภาคใต้อาจจะมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามเหมือนกันนะในส่วนของ14จังหวัดภาคใต้ซึ่งคะแนนนิยมถือว่าลดลงเห็นข่าวว่านะก่อนหน้านั้นโพลของทางอันนี้เป็นเดี๋ยวนะดูสิโพลของใครพัดใหญ่โพลมันจะที่เราอ่านกันบ่อยๆเราจะอยู่ที่ส่วนกลางใช่ไหมจะเป็นนิดาโพลดูสิโพลแล้วก็มีหลายๆโพลอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นโพลของมหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะเห็นเขาว่านะเขาสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน14จังหวัดใต้ซึ่งปรับตัวลดลงช่วงนี้ค่าครองชีพเขาบอกว่ามันสูงขึ้นของแพงขึ้นรายได้ลดหนี้สินเพิ่มท่องเที่ยวก็ซบเครียดก็เลยสะสมอาชญากรรมก็พุ่งปัญหาสังคมก็เลยบานอ่ะเขาว่างั้นบานปลายนะบานปลายก็มีความพยายามที่จะเขียนเหมือนกับจะว่าเสียไอเดียก็ได้เนาะก็หมายถึงว่าต้องการนำเสนอให้รัฐบาลช่วยอะไรบ้างเช่นพยุงราคาสินค้าเปิดสายด่วนสุขภาพจิตด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ดิฉันเห็นว่าทางภาคประชาชนเนี่ยอยากได้สายด่วนสุขภาพจิตไม่นับไปตอนที่มีปัญหาใหญ่ๆเช่นตอนที่โควิดนะตอนนั้นนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นก็จะมีตอนต้มยำกุ้งอ่ะที่โอ้โหเศรษฐกิจนี่พังระเนระนาดแต่อย่างครั้งนี้น่าจะเป็นภาวะที่สืบเนื่องมาจากช่วงหลังน้ำท่วมซึ่งมันยังไม่ค่อยเข้าสู่สภาวะปกติเท่าไหร่แล้วก็อยากจะให้ลดการน้ำมันแก๊สหุงต้มแล้วก็ที่สำคัญกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของทางหัดใหญ่โพหัดใหญ่โพเข้าใจว่าจะเป็นจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะที่เขาทำส่วนใหญ่ของสถาบันการศึกษาเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนเศรษฐกิจกับสังคมนี่จะปรับลดลงมากเพราะว่าเวลาคนเจอค่าของชีพสูงปี๊ดเนี่ยนะหรือว่าไม่ค่อยมีสตังค์ใช้งานก็ลดลงธุรกิจอะไรต่าง

0: ก็จะไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะมันก็จะได้รับผลกระทบทางจิตใจเยอะขึ้นนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจก็มาเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเขาบอกว่ามันจะเกิดในช่วงหลังตอนที่ปัญหาที่มีผลกระทบจากราคาน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่มันยังสูงต่อเนื่องอยู่นะคะแล้วก็มันทำให้ต้นทุนสินค้ากับบริการเกือบทุกประเภทขยับขึ้นนะคะก็เลยทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยกับปานกลางเนี่ยค่ะจะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่นถ้าเกิดค่าขนส่งค่าพลังงานอะไรต่างๆวัตถุดิบเนี่ยพุ่งสูงพ่อค้าแม่ค้าก็ขยับขึ้นราคาสินค้าทั้งพวกข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินอะไรต่างๆนะก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าถึงแม้เงินจะเท่าเดิมเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันได้ของน้อยลงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้อุดหนุนตรงส่วนนี้นะคะ
1: ครับก็ถือเป็นแนวทางที่ดีที่รัฐบาลชุดนี้ไปประชุมนอกสถานที
0: ่
1: ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับของรัฐบาลชุดนี้นะครับอย่างที่คุณสุภาเรียนเบื้องต้นว่ามีโครงการประกันภัยที่บัตรทั่วหน้าใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ซึ่งแนวคิดนี้ก็รัฐบาลบอกว่าจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัย3ประเภทด้วยกันนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะครับท่านบอกว่าจะให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนเขาบอกว่าระบบนี้นะครับจะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและก็มากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมนะครับเขาบอกว่าขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยต่อนะฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะครับคุณจักรพันธ์คะ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: รณรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณเฉลิมพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับพอดีมาเข้าประชุมอยู่ในวงเสวนาใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมครับเกี่ยวกับเรื่องเงินกองทุนผู้เสียหายในคดีอาญาที่กำลังที่เพิ่งมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อเดือนที่แล้ว
0: ที่วันก่อนที่ฉันส่งข้อมูลเข้าไปช่วยไลฟ์ฟังหน่อยสิคะเดี๋ยวของคุณชัยชนกติดไว้ก่อนนะคุณจักรพันธ
1: ์ฟังนี่ก่อนตอบแทนผู้เสียหาย
0: อันนี้เสร็จแล้วเหรอ
1: ทดแทนอะไรอย่าง
0: นี้แค่ผ่าน
3: ยันเนี่ยลงคือมันนานจัดก็เลยลงมาซื้อกาแฟกิน
0: เห็นได้คุณส่งถาดข้าวให้ดูอ่ะ
3: ค
1: ือ
3: ผ
1: มเนี่ยจะได้รู้ว่าเมนูของครม.สัญจรนั่นเนี่ยว่าเอ๊ะไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ข้าวกับน้ำพริกมา
3: โอ้ผมมาตั้งใจมากินข้าวที่กระทรวง
0: อันนี
3: ้
0: ให้คุณฟังดู
3: กินข้าว
0: คุณจะ
3: ผมมาตั้งใจมากินข้าวที่กระทรวง
0: ข้าวฟรีอ่ะฮะกิน
3: ข้าวเสือมา
0: เมื่อคืน
3: กะว่ากะว่ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งกินบุฟเฟ่กระทรวงงบประมาณน่าจะเลี้ยงกันหรูหราแน่นอนแหละมากระทรวงยุติธรรมมันต้องหรูอ่ะจักรพรรด
1: ิเอ้ย
3: พี่กระทรวง
1: นะ
0: เขาสมถะอายุเยอะเขาว่ากินแบบคลีนเรียกกินคลีน
3: ผมนี่ไม่น่าเลยแหละจำได้ว่าตอนเปิดประชุมสภาวันแรกเราไม่ขอตัดลบงบประมาณใช่ไหมผมได้กินเอ็นดี้เลยแต่ผัดกุ้งสตอเนี่ย
0: เห็นแต่สตอเนี่ยแล้วก็ไก่ผัดขิงใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ครับนี่แหละครับเมนูข้าวกล่องแล้วก็ไม่ต้องลุกไปบุฟเฟ่ตรงไหนนั่งประชุมต่อยาวๆเลย
0: ข้าวกล่อง
1: ครับครับ
0: แล้วผักกินกับอะไรอ่ะ
3: ผักก็กินกับผักสตอเนี่ยนะครับ
0: อ๋อเหร
1: ออ๋อ
0: คิดซะว่ากินคลีน
1: คืออาหารใต้ยังไงก็ต้องมีผักไว้ก่อนเป็นเครื่องเคียง
0: เขาไปกระทรวงยุติธรรมทำไมมีอาหารใต้
3: ก็เขาต้องการให้คู่เข้าร่วมประชุมเนี่ยคุ้มค่าทุกนาทีในการเข้าประชุมเพราะว่าแต่ละคนที่มาในระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยของแต่ละมหาลัย
0: อ๋อถ้าปรมาจารย์นี่ส่วนใหญ่อายุจะเยอะแต่ละท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะกินแบบนี้ผัก
3: ผมรู้แล้วใครเป็นคนเลือกแม่หนู
0: ใคร
3: ทีเนี้ยในของคนที่มีการประกาศในปีนี้

0: แค่มีการประกาศกฎหมายใหม่ออกมาหลายฉบับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา
1: ค่ะ
0: เป็นเงินตอบแทนจะบอกเป็นเงินตอบแทนท่านนะเป็นเงินตอบแทนเงินช่วยเหลือเหยื่อแล้วกัน
1: เขาเรียกว่าทดแทนดีกว่าไหม
0: เป็นเงินทดแทนเหยื่อในคดีอาญา
1: แบบติดคุกเนี่ยไม่ต้องมาตอบแทนหรอกเรียกว่าทดแทนความเสียหาย
0: แต่มันจะมีเงื่อนไขการจ่าย
1: ค่ะ
0: เงื่อนไขการจ่ายคืออย่างแรกเลยคุณต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
1: อ๋อถึงแม้ว่าจะเป็นกรณีที่เขาเรียกอะไรนะยกความสงสัยยกประโยชน์ให้จำเลยแบบนี้แสดงว่าอาจจะมี
0: ถ้ายกประโยชน์เนี่ยไม่จ่ายนะ
1: ไม่จ่ายเพราะว่าแสดงว่าอาจจะมีปัญหาเพียงแต่หลักฐานมันไม่เพียงพอใช่ไหม
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยกองทุนยุติธรรมของเราเนี่ยจะครอบคลุมถึงแค่ศาลพิพากษายกฟ้องและให้เหตุผลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เราถึงจะจ่ายเงิน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดคุณจักรพันธ์ถูกอัยการสั่งไม่ฟ้องเขาไม่จ่ายนะ
2: อ๋อเหมือนพยานหลักฐานอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าไม่ใช่ว่าผิดหรือไม่ผิดยังไม่รู้ใช่ไหมฮะ
0: คือก็คุณไม่ได้ไปติดคุกกับ
1: คุณไม่ได้ติดคุก
2: อ๋อ
0: ไอ้เงินก้อนเนี้ยเขาเอาไปให้คนติดคุก
1: ค่ะ
2: โอ้ต้องรับโทษติดคุกถึงจะคิดออกมา
0: คือมันจะมีเงินอยู่สองก้อนที่เราจะคุ้นกันก็คือหนึ่งค่าเสียหายในคดีอาญาที่กระทรวงยุติธรรมจะจ่ายให้กับผู้เสียหาย
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าเราเป็นเหยื่อเนี่ยเราจะได้เงินก้อนนี้ไปอย่างเช่นที่ลงเบียร์ได้ศพละ 300,000 ทีนี้ในตัวค่าตอบแทนตัวเนี้ยค่าชดเชยค่าทดแทนตัวนี้จะเป็นกรณีว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ของพัฒเขาไม่ได้เขียนว่าแพะตรงๆหรอกเขาก็ไม่ได้เขียนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรงๆหรอก
1: เขียนว่าแกะมา
0: เขาจะเขียนว่าถ้ามีกระบวนการยุติธรรมที่ยกฟ้อง
1: ค่ะ
0: หรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอ่ะรัฐก็ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: รัฐต้องจ่ายแต
1: ่
0: ทีนี้มันจะครอบคลุมออกไปทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงได้เลยที่สมัยก่อนเนี่ยผมจะบอกเงินทดแทนยังไงดีอ่ะคือวิธีการจ่ายเนี่ยไอ้เงินก้อนเนี่ยนะที่ทำไมเขาถึงต้องออกเป็นกฎหมายออกมาก่อนทำไมต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาในปี2569ถึงจะสามารถจ่ายได้เพราะว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน
2: ค
0: ือครม.เนี่ยเขาจะให้มาปีละ200ล้านหรือประมาณเนี่ยจะแข่งแต่ละปีอาจจะไม่เท่ากัน
1: ประมาณ
0: ให้เอามาจ่ายได
1: ้
0: ทีนี้ในระหว่างที่ผมออกจากห้องมาแวบเข้ามาจัดวิญญูเนี่ยเขาก็ยังนั่งถกกันว่าที่คุณศิวพรชอบถามเขาก่อนว่าเอาเงินจากไหนเอาเงินจากไหนมา
1: ดิฉันที่สอนลูกสอบเห็น
0: ศาสตราจารย์หลายท่านก็เสนอก็เล่าให้ฟังว่าในต่างประเทศเนี่ยมันก็คือเงินประกันของเอกชน1ต้องใช้ประกันของเอกชนก่อน2รัฐถึงจะไปเยียวยาหลังจากนั้นคือต้องเน้นให้มีการทำประกันนะว่าง่ายๆอันนี้คือตัวยกตัวอย่างที่สหรัฐในบางมลรัฐและในส่วนของรัฐบาลกลางด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะมีรูปแบบของโครงสร้างคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าไอ้รอบนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเสียหายแล้วคุณเดินไปรับเงิน 300,000 นะ
1: แล้วได้รับ
0: มันจะต้องมีดีเทลมีรายละเอียดที่มีการชดใช้ที่อาจจะสูงขึ้นไปอีกแต่ยังมีปัญหาเรื่องของที่มาที่ไปของเงินว
1: ่
0: าเอาเงินจากตรงไหนมาจ่ายนี่นั่งเสียกันอยู่บางคนบอกว่าก็เป็นยึดของปปส.มาสิปปส.มีเยอะ
1: มันก็ต้องมีเหตุผลนะว่าทำไมถึงเป็นยึดของปปส.หรือว่าจะเอาเป็นส่วนอื่นจากค่าปรับอะไรต่างๆที่เอามาใช้
0: ค
1: ืออ
0: ย่างนี้ที่ทุกคนเขาพูดไปถึงปปส.เนี่ยก็ปปส.ก็มาประชุมด้วยไงปปส.เขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยมีกองของเขาเนี่ยมีกองทุนปปส.ประมาณ1,000 กว่าล้านนะคุณศิวพรคุณจักรพันธ
1: ์ค่ะ
0: กองทุนตัวนี้ใช้สำหรับการป้องกันปราบปรามหรือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดที่เป็นเชิงป้องกันปราบปรามหรือเยียวยาทั้งหลายแหล่เขาบอกให้เราไปขอได
1: ้ค่ะ
2: เ
0: ขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเขาเอาก้อนนี้มาบริจาคให้กองทุน
1: ฟังดูดี
0: คือพอคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บเราก็นักวิชาการท่านก็เสนอว่าในต่างประเทศก็มีการรับบริจาคนะนายวันก็ยังมีการใช้วิธีการแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็นั่งฟังสรุปกองทุนนี้เราต้องนำบริจาคเข้าไปเหรอวันนี้
2: แล้วอย่างนี้มันกรณีอย่างนี้มันช่วยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช่ไหมถึงจะไปเอาเงินจากปปส.มาได้
0: ทั้งหมดเลยคุณจักรพันธ์คืออย่างนี
2: ้
0: ปปส.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีการยึดอายัดแล้วก็เอาไปขายท่อตลาดทีนี้พอขายท่อตลาดเขาก็จะมีเงินย้อนกลับมาบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเข้ามาที่กองทุนเกี่ยวกับหน้างานของปปส.แล้วก็ให้ทางปปส.เนี่ยเอาไปเบิกจ่ายเหมือนกองทุนกสทช.
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเบิกจ่ายไม่หมดเขาก็บอกว่าปีคือผมไม่รู้ว่าควรจะดีใจดีไหมไอเศษเสี้ยวของเม็ดเงินที่ปปส.ไปอายัดมาทำมาเอาเข้ากองทุนได้เป็นพันล้านเลยอ่ะ
1: โอ้โหอันเมื่อกี้200ล้านต่างกันมาก
0: อันนี้เขาขอแค่200ล้านเอง
1: ซึ่งจริงๆถ้าก็เบิกจ่ายเก่งๆให้ประชาชนได้รับการชดใช้เยียวยาได้ไวเนี่ยน่าจะเอามาอุดหนุนตรงนี้เนาะหรือไง
0: คือด้วยความที่เป็นวงเซเว่นดาเนี่ยเราก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็เป็นระดับปรมาจารย์ด้านกฎหมายกองทุนต่างประเทศทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: เราก็นั่งฟังไปเราก็ถึงได้อ๋อเข้าใจแล้วคือในต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีปัญหาคอร์รัปชันหรอมั้ง
1: ช่วยมองให้เป็นเชิงสร้างสรรค์หน่อย
0: เออคือในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่มีระบบการตรวจสอบแล้วถ้าถามว่าที่ต่างประเทศมีปัญหาเหมือนกับเมืองไทยไหมเกี่ยวกับเรื่องของคนเข้าไม่ถึงสิทธิ์ทางกฎหมายมีเพราะมีแล้วแหละเขาถึงได้มีการแก้ไขออกกฎหมายต่างๆนานาแต่เขาใช้เป็นกฎหมายกองทุนช่วยเหลือเหยื่อ
1: ค่ะ
0: เป็นกองทุนช่วยเหลือเหยื่อก
1: ็
0: คือเป็นกองทุนที่มากับประชุมวันนี้และเพิ่งออกกฎหมายประกาศได้ยังไม่ถึงเดือนนี้แหละ
1: ค่ะ
0: แต่กองทุนตัวนี้ก็ยังต้องรอให้ครม.ประกาศรายละเอียดการเบิกจ่ายมาเองซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งรอคืออันนี้เป็นพระราชบัญญัติเม
1: ื่
0: อเป็นพระราชบัญญัติกฎกระทรวงทบวงกรมก็ต้องรอให้ทางครม.เขาประกาศออกมาก่อน
1: ค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามครับโดยหลักการและความน่าสนใจคือเราจะได้เงินเยอะขึ้นครับ
1: ตอนนี้ดีมากงั้นทำเถอะ
0: แต่ผมก็ถามว่าคือผมถามเงี้ยคุณจักรพันธ์คุณเยียวยาเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญาหมดแต่คุณไม่เยียวยาเหยื่อคดีช่อโกงหรือคอร์เซ็นเตอร์เอาอะไรมาเลือกเออเอาทำไมต้องเลือกปฏิบัติทำไมไม่เยียวยาเหยื่อคอร์เซ็นเตอร์ไม่เยียวยาเหยื่อคดีช่อโกง
1: คือ
0: ทั้งที
1: ่คอร์เซ็นเตอร์เนี่ย
0: ค่ะทั้งที่คอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมีเม็ดเงินในการหลอกลวงหลอกในแต่ละปีเนี่ยเป็นแสนแสนล้านเนี่ยหรือหลายหมื่นล้านเนี่ยทำไมไม่เยียวยาแล้วก็ตั้งกองทุนไปยึดของเขาต่อมาคือที่ดิสคัทกันในวงเนี่ยน่าสนใจมากว่าโอเคเราจ่ายเงินได้แล้วเราจะหาเงินจากไหนมาเติมเขาก็บอกว่าคนที่ก่อเหตุหรือก็ทำความผิดทางอาญาคุณก็ต้องเป็นคนจ่ายสิรัฐเนี่ยรัฐจะหมายถึงว่ารัฐบาลหรือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเพียงแค่สำรองจ่ายเงินล่วงหน้าให้เท่านั้นอันนี้แนวคิดนะแนวคิดนี่ดีนะคุณจักรพันธ์
2: ครับ
0: จะให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยจ่ายเงินเหมือนถ้าวันนี้คุณถูกละเมิดสิทธิ์ในระหว่างรอขั้นตอนการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นทางกระบวนการกระทรวงจะมีเงินจ่ายเป็นก่อนเขาเสนอแบบนี้นะแต่มันสะท้อนให้เห็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยแสดงว่าเงินแสดงว่าเรามีปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ามาสำรวยตลอดถ
1: ึ
0: งต้องมีคนถึงขั้นต้องมีคนเสนอว่าในขั้นตอนการเบิกจ่ายช่วยติดตั้งระบบการเบิกจ่ายอีกอันหนึ่งที่ไวกว่าได้ไหม
1: เห็นด้วยดีเห็นด้วย
0: คุณแต่กระพันคุณเสียพรฟังดูแล้วก็จะแปลกๆว่าขอกองทุน
1: เพื
0: ่อให้เยียวยาระหว่างรอเบิกจ่ายกองทุนฟังดีๆนะขอกองทุนเยียวยารอการเบิกจ่ายกองทุน
1: แล้วทำไมมันต้องรอด้วยก็ทำให้มันเป็นอันเดียวกันไม่ได้หรอก็ต่าง
0: ก็ถามเช่นนั้นแหละ
1: ก็ทำเป็นกองทุนชดเชยแห่งชาติเลยก็ได้ทุกกรณีเอาส่งมาให้หมด
0: คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ารอเบิกจ่ายเนี่ยมันช้าเขาก็เลยอยากให้มีการเหมือนกับสำรองจ่ายแต่ผมก็แบบ
1: โอเคแล้วมันจะต้อง
0: ปัจจุบัน
1: เพิ่มขั้นตอนทำไมเนี่ย
0: ปัจจุบันเรามี AI passport แล้วอะทำไมเราไม่รู้จักเอา AI มาใช้อย่างเช่นวันเนี้ยประชาชนที่มายื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยถ้าเอกสารเอาครบเนี่ยเขาสามารถทำแพลตฟอร์มทางดิจิตอลแล้วก็ใช้อัลกอริทึม AI เนี่ยตรวจคุณสมบัติได้เลย

0: ไหมว่าวันนี้เขามีสิทธิ์ได้เงินไหมแล้วคุณก็ทำเชื่อมโยงไปถึงธนาคารให้มันเบิกจ่ายได้ส่วนคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการเซ็นเบิกจ่ายก็ให้นั่งรอประชาชนอย่าเดินหนีรอเซ็นเช็คให้จะได้ไวแต่ทำไมเราถึงคือวิธีคิดของเอกชนควรจะต้องแก้แบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ทำไมราชการต้องไปตั้งกองทุนเพื่อรอกองทุน
1: นี่เข้าใจว่าเนื่องจากที่มาของแต่ละกรณีมันไม่ได้เป็นแบบคณิตศาสตร์อ่ะ1 2 3 4 5แล้วเหมือนกันน่ะแต่ละกรณีอาจจะมีความต่างแต่จริงๆสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในบางส่วนที่มันมีความแน่นอนได้แต่ว่า
2: เดี๋ยวก่อนที่คุณให้คุณลงมาอธิบายต่อนี่เราไปพักสักครู่ดีมั้ยฮะเด
1: ี๋
2: ยวมาค
1: ุ
2: ยกันยาวๆเพราะผมยังมีข้อสงสัยว่าอย่างหน่วยงานปปส.ตัวแทนเขาจะยอมหรือจะมาเอาเงินกองทุนเขาคดีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเป็นคดีอื่นคดีฆาตกรรมคดีอะไรเงี้ยทำไมเขาต้องมาชดเชยให้แทนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้คุณลองมาช่วยอธิบายตรงนี้หน่อย
0: เงินเหลือ
1: ช่วยรับประทานมะเขือกับแตงกวาไปก่อนเดี๋ยวมาสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อคุณรณรงค์คุณจักรพันธ์สัญญาณอยู่ไหม
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทางข่าวทางกฎหมายกันนะครับ
1: ค่ะคุณรณรงค์สัญญาณอยู่ไหมคะเมื่อครู่นี้นะคะคุณเบิร์ตถามมาว่าคือฟังข่าวน่าจะต้นชั่วโมงมาเกี่ยวกับเรื่องของโฆษกท่านใหม่อะค่ะที่เป็นคุณหมอบอกว่าไม่ได้อ่านชื่อนามสกุลก็คือคุณหมอเองคุณหมอเอกภพ
2: ใช่
1: เอกภพเพียรพิเศษ
2: เอกภพเพียรพิเศษหมอเอกซึ่งเป็นอดีตส.ส.จังหวัดเชียงรายของพรรคก้าวไกล
1: ปัจจุบันเป็นผู้ช่วย
2: ของคุณพระดอน
1: คุณพระดอนปริศนานันทกุลแล้วก็คือทีมโฆษกเขาจะมีเขาเรียกว่าสลับนะสลับเพราะว่าก่อนที่เป็นดร.รัชดาธนาดิเรกใช่ไหม
2: ใช่ก็ไล่คุณรัชดาไปเป็นผู้ช่วย
1: ของคุณประดอน
2: สลับกันกับคุณหมอเอกภพ
1: ค่ะ
2: ครับก็เปลี่ยนทีมงานโฆษกเปลี่ยนโฆษกรัฐบาล
1: ค่ะก็ยิ้มหวานยิ้มแป้นกันคุณหมอเอกเนี่ยเคยเป็นหมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะถ้าจำไม่ผิด
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตอนนู้นอยู่พรรคอนาคตใหม่ปะ
2: พรรคก้าวไกล
1: อนาคตใหม่แล้วก็มาก้าวไกล
2: ใช่
1: แล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นผู้ช่วยของคุณพระดอนนะคะ
2: ใช่ครับย้ายวิกย้ายมุง
1: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหมือนว่ามันก็อาจจะมีจังหวะที่อาจจะได้ทำงานเพื่อส่วนรวมว่างานถูกไหม
2: ใช
1: ่คุณคริสถามว่าขอความรู้หน่อยก็เป็นเรื่องที่คุณรณรงค์พูดพอดีผมคิดแบบนี้ได้ไหมที่ไม่เยียวยาเหยื่อช่อโกงเพราะเหยื่อมีส่วนในปัญหาด้วยไม่มากก็น้อยแล้วมีมูลหนี้ของมันอยู่ต้องไปรองเงินตรงนั้นส่วนเหยื่ออื่นคือเหยื่อส่วนใหญ่ที่ถูกกระทำคือเป็นผู้บริสุทธิ์ไงนะว่าจะถามว่าจะ
2: ให้คุณอธิบายตรงนี้ว่าอย่างเนี้ยปปส.เขาจะไม่คัดค้านหรือว่าทำไมต้องมาเอาเงินกองทุนเขาไปเยียวยา
1: เขามีงบ
2: ครับแต่นี้อย่างเช่นคดีอื่นเนี่ยความผิดพลาดมันเกิดจากสมมติคดีฆาตกรรมตำรวจทำสำนวนสอบฟ้องแต่ว่าระหว่างดำเนินคดีกันอยู่เอาเข้าไปติดคุกอยู่ในเรือนจำแล้วปรากฏว่าสุดท้ายศาลตัดสินแล้วว่าเขาไม่มีความผิดในคดีฆาตกรรมรายนี้ก็ต้องปล่อยตัวก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปชดเชยถามว่าความผิดพลาดมันไม่ได้เกิดกับปปส.มันเกิดจากตำรวจทำสำนวนบกพร่องหรือเปล่าหรือว่าทางอัยการทำสำนวนไม่ชัดเจนหรือเปล่าซึ่งไม่สามารถที่จะเอาผิดคนนี้ได้แต่ทำไมต้องเอาเงินที่ปปส.
1: มัน
2: น่าจะเอาเงินที่สตช.นึกว่าหน่วยงานก็มีงบไปทั้งนั้นแหละจะมากจะน้อยก็มาดึงตรงนี้มันก็ไม่ถูกผมก็ยังสงสัยว่าปปส.เขาจะยอมหรือมาใช้กองทุนนี้ไปก่อนทั้งครึ่งความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากเขาถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและเกี่ยวข้องกับเขาอย่างเงี้ยมาเอาเงินของเขาไปชดเชยได้แต่ถ้าคดีอื่นในคดีข่มขืนคดีฆาตกรรมคดีทำร้ายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าความบกพร่องของการดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนที่ไปเอาคนนี้มาติดคุกฟรีๆเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนบกพร่องมันก็ควรจะต้องไปเอาจากต้นทางหรือเปล่าฮะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยผมสงสัยในฐานะปุถุชนคนธรรมดาเลยว่าทำไมถึงต้องเอาเงินจากปปส.จะมาบอกว่าปปส.มีเงินหน่วยงานอื่นก็มีเงินทั้งนั้นมีงบประมาณกันทั้งนั้นน่ะกองทุนก็ไม่ใช่มีแค่ปปส.กองทุนอื่นก็มี ันก็ต้องไปเอาที่อื่นสิ

0: ทำไมในเมื่อความผิดไม่ได้เกิดจากเขาความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากเขาและคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็ไม่ควรจะมาเอาตรงนี้หรือสำรองไปก่อนผมไม่แน่ใจอันนี
1: ้ก็อันนี้ก็เป็นความเห็นเนาะแต่ว่าอันนี้ของรัฐเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช
1: ่การโอนยา
0: สับเปลี่ยนเงินแล้วเดี๋ยวมาชดเชยมาใช้ใช่ทีหลัง
1: มันไม่ใช่เหมือนกระเป๋าของคุณจักรพันธ์กับของเสือพรนะที่เราจะไม่ยอมกันแต่นี่มันเป็นการทำงานของทางภาครัฐด้วยกันเพราะบางหน่วยงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่บางหน่วยงานก็อาจจะเหมือนสรรพสามิตอ่ะคุณหรือว่าเอาง่ายๆเงินที่ขายสลากเนี่ยทำไมเอาไปช่วยตรงนั้นตรงนี้ล่ะใช่ไหมบางหน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่มีรายได้บางหน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งแล้วก็มีจุดที่ต้องชดเชยเยียวยาเหมือนกันเพราะไม่งั้นหน่วยงานที่อาจจะมีผลกระทบเนี่ยถ้าเขากลัวเงินเขาหมดตกลงเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนะถูกไหมเขากลัวเงิน
0: ไม่เขาอาจจะทำเฉพาะในส่วนของเขาไงที่เขาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องอยู่ๆมาควักเงินกระเป๋าฉันมันก็ดูผิดปกติหรือเปล่าผมก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวแทนของปปส.เนี่ยเขาชี้แจงต่อที่ประชุมในวันนี้ว่ายังไงบ้างเรื่องของกระทรวงยุติธรรม
1: เขาห่วงหรือเปล่าใช่ไหม
0: ใช่เขาบอกไม่เกี่ยวกับเขา
1: คือถ้าเป็นคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์ห่วงไม่ให้แต่ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นๆมันอาจจะรวมหรือโยกอย่างเด็ดอันนี้น่าสนใจนะก็น่าถามน่าถาม
0: เดี๋ยวต้องให้คุณลองมาชี้แจง
1: ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยพวกเราชาวบ้านเนี่ยจะชอบนักเขียวเวลาที่มีแต่ว่ามันก็น่าสนใจใช่ไหมเพราะโดยหลักการบางคนก็จะคิดว่าหน่วยงานคุณทำหน่วยงานคุณต้องรับผิดชอบก็เอาเงินคุณสิใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่คุณก็มีงบประมาณมีอะไรเหมือนกันจะบอกว่าไม่มีกองทุนในหน่วยงานคุณเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เราส่วนใหญ่ก็จะมีกันทั้งนั้นเพราะงั้นคุณก็ไปเอากองทุนของโครงการของกระทรวง DA สิมีไทยพาสปอร์ตก็มีกองทุนเรื่องพวกนี้ก็ไปเอาตรงนั้นมาใช้ก่อนได้สิทำไมต้องมาเอาที่ปปส.อย่างเดียวผมก็ไม่แน่ใจ
1: จริงๆมันก็ทุกหน่วยงานที่มีเงินเหลือเนี่ยฝ่ายบริหารก็น่าจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้นะพูดถึงนะถ้าในความเห็นดีนะ
0: ครับ
1: เพราะมันก็อัดยายมันกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเหมือนกันอะฝ่ายหนึ่งต้องทำงานกับประชาชนอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งและเกิดความเสียหายได้อีกหน่วยหนึ่งนี่เก็บเงินอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะถามได้ไอ้เรื่องเอาเงินใครมานี่ดิฉันไม่ค่อยมีปัญหาจะคิดอีกแบบหนึ่งนะคะ
0: หรือคิดอีกแบบว่าหรือว่าบ้านเมืองเรานี่มันเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมันมีคือไม่มีใครไว้ใจใครเอาตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวคนเซ็งคนเดียวหรือคนอนุมัติหน่วยงานเดียวนี่มันจะมีปัญหาช่วยเหลือพรรคพวกเดียวกันหรือเปล่านะครับก็เลยว่าต้องให้มันคอนทัสกันหลายฝ่ายหน่วยหลายหน่วยงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพอเมื่อกี้คุณดวงลงก็พูดเกิดมาว่าในต่างประเทศเขาไม่มีนะเขามีเงินกองทุนเขาสามารถได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนบ้านเมืองเราหรือเปล่า
1: ไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้เป็นความเห็นอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแต่ก็น่าสนใจน่าคุยคนที่มีความรู้ก็จะได้มาตอบ
0: ไปทานข้าวน้ำพริกเลยไม่กลับมาเลยเหรอ
1: ไม่ได้ไม่แน่ใจว่ายังสามารถคุยได้ไหมถ้าสามารถคุยได้เดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาตอบคำถามของคุณจักรพันธ์เนี่ยแหละ
0: ครับ
1: แค่คำตอบที่บอกว่ามีเงินเหลือนี่คุณจักรพันธ์รับไม่ได้ก็คือการบริหารภาครัฐเนี่ยนะหรือรัฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนจุกจิกเหมือนกันนะแล้วก็มีวิธีคิดอาจจะคนละแบบกันสัญญาณมาแล้วใช่ไหมฮะมายังเนาะยังเนาะงั้นก็คุยเรื่องอื่นก่อนคุยประเด็นอื่นๆที่มันใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับที่เราคุยกันเมื่อครู่นี้แหละนะมันมีประเด็นที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของแพะที่เรียนเกินแตะไปนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆนี่มันเป็นประเด็นที่ในสังคมไทยนี่ไม่ค่อยจะอยากฟังคำนี้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่น่าชื่นชมยินดีกับความผิดพลาดหรือว่าคนที่ต้องตกทุกข์ได้ยากจากกรณีที่ทางภาครัฐนั้นเขา

รียกว่าอาจจะกระทำผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาหรือว่าเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมีคดีหนึ่งที่

2552คุณฤทธิรงค์เนี่ยไปยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.เรียกค่าเสียหายนี่แหละตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐพุทธศักราช2539ซึ่งก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับหลังจากที่ครอบครัวของคุณฤทธิรงค์ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมนานถึง17ปีเขาเล่าให้ฟังว่าไปยื่นหนังสือต่อหน่วยงานรัฐมากกว่า50แห่งเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กระทำคนทรมานนั่นแหละคดีนี้เนี่ยนะคะเมื่อวันที่28มกราคมปี52คุณฤทธิรงค์เนี่ยค่ะตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีจับกลุ่มแล้วก็ทรมานคือเป็นลักษณะการซ้อมค่ะทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการใช้ถุงดำคลุมศีรษะด้วยเหมือนที่เราเคยติดตามข่าวจำได้ไหมคดีคลุมศีรษะถุงดำอ่ะคดีถุงดำอ่ะตอนนั้นก็คือบังคับทรมานเพื่อให้รับสารภาพในคดีวิ่งราวทรัพย์ต่อมาอัยการและตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตัวจริงได้นะครับคือจับคนผิดได้คนร้ายได้คุณดิที่ลงก็เลยฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กระทำการซ้อมทรมานที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีคดีอาญานั้นนะครับศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพันตำรวจตรีซึ่งเป็นยศในขณะที่เกิดเรื่องอะค่ะมีความผิดจริงโดยให้ลงโทษจำคุกเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นเป็นเวลา1ปี4เดือนแล้วก็ปรับ 8,000 บาทแต่โทษจำให้รอลงอาญา2ปีจากนั้นคุณฤทธิรงค์ก็ไปยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่นายนั้นตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐปีพุทธศักราช2539ไปยื่นที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะคะแล้วก็ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตอนที่เป็นศาลชั้นต้นนะคะมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายให้คุณฤทธิรงค์3,380,000บาทต่อมาคุณฤทธิรงค์ยื่นอุทธรณ์แล้วก็ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นอุทธรณ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้เหลือเพียง380,000บาทคือพออุทธรณ์ปั๊บเงินลดลงไปอีกเหลือ300,000เองที่แรก3,800,000แล้วก็ตอนหลังเหลือ3,800,000แล้วก็อัตราดอกเบี้ย 107.5 ต่อปีนะคะทีนี้ครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยขออุทธรณ์ศาลสูงก็พิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วง 15-16 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาด้วยวันที่28เมษายนปี69เนี่ยค่ะศาลฎีกามีคำสั่งว่าฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249จึงมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ฎีกาแล้วก็รับฎีกาของโจทก์ไปพิจารณาและให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้จำเลยแก้ฎีกาจำเลยยื่นคำแก้ฎีกาหรือว่าครบกำหนดแล้วตอนนั้นจำเลยไม่ยื่นก็ให้ศาลชั้นต้นรวบรวมสำนวนคืนศาลดำเนินการต่อนะล่าสุดนะคะทนายความมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมเรียกว่า CRCF เนี่ยค่ะเข้าฟังคำสั่งของศาลฎีกากรณีนี้ที่คุณฤทธิรงค์ยื่นเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในคดีที่ตำรวจสภ.ปราจีนบุรีทรมานต่อนายฤทธิรงค์เพื่อให้รับสารภาพในคดีวิ่งราวทรัพย์เมื่อปี52ศาลฎีกามีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่ายเงิน 4,380,000 บาทและให้เพิกถอนประวัติอาชญากรและลายพิมพ์นิ้วมือของคุณฤทธิรงค์ในคดีวิ่งราวทรัพย์ออกจากฐานข้อมูลทะเบียนอาชญากรรมนะก็ถือว่าคดีถึงที่สุดจริงๆดอกเบี้ยนะมีมันจะมีอยู่2ส่วนตอนแรกที่มันเป็น 7% น่ะตอนหลังรู้สึกจะเป็น 5% นะคะคือคดีการซ้อมทรมานช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีหลายคดีที่สำคัญโดยเฉพาะคดีถุงดำถ้าหลายๆท่านติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคดีเนาะกรณีการซ้อมทรมานคดีนี้เนี่ยนะคะเป็นการละเมิดสิทธิ์โดยเจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อเยาวชนและเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาในการผลักดันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับ

0: ให้บุคคลสูญหายปี2565นะครับที่บังคับใช้เมื่อปีถัดไปก็คือปี66เพื่อให้มีการบัญญัติโทษที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำทรมานการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมแล้วก็ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงการกระทำให้บุคคลสูญหายเพื่อให้สามารถลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดทางอาญาแล้วก็ลงโทษผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะที่ปล่อยปละละเลยทำให้เกิดการละเมิดสิทธินั้นนะคะการชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายจากการทรมานถือเป็นหนึ่งในแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายดังนั้นคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวานนะก็ต้องถือว่าเป็นการยืนยันความเป็นธรรมที่ผู้เสียหายก็คือคุณฤทธิรงค์และครอบครัวควรจะได้รับรวมทั้งยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายในคดีทรมานอีกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมมาอย่างยาวนานนะ
1: ตอนนี้ไปใช้เงินกองทุนไหนฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าต้องมาใช้กองทุนปปส.นี่อย่างเงี้ย
0: ปปส.
1: อย่างสงสัยกันอย่างคดีอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยความผิดพลาดเกิดจากใครไม่ได้เกิดจากปปส.แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยแต่ผลสุดท้ายศาลตัดสินฎีกาออกมาเขาไม่มีความผิดจะต้องชดใช้ในส่วนที่เขาเสียหายไปเนี่ยจะไปเอาเงินที่ไหน
0: ก็นี่ไงก็มาเกลี่ยจากปปส.นี่ไงคะ
1: คุณจะขอเงินปปส.บอกไม่ให้ไปเอาที่อื่น
0: อันนี้อันนี้ถามคุณรณรงค์ได้อันนี้คนงกคุณรณรงค์เมื่อครู่นี
2: ่ประชุมเขานี่แหละ
0: เมื่อครู่ดิฉันอ่านไปถึงคดีหนึ่งของคุณฤทธิรงค์ที่โดนจับคลุมถุงดำตอนที่เป็นชั้นม.6นะเมื่อปี52แล้วก็ตอนหลังเขาจับกลุ่มคนร้ายตัวจริงได้นะคะ
2: คดีคุณฤทธิรงค์เนี่ยกับกฎหมายที่ผมกำลังเข้ามานั่งประชุมเนี่ยคือเรื่องเดียวกันเลยเนี่ย
0: เ
2: ป็นเรื่องเขาเลยด้วยซ้ำเลยเนี่ยเรื่องที่ผมมานั่งประชุมกันคือการวิพากษ์ผลการศึกษาการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาและหาแนวทางป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมวงเล็บผมเติมเองตำรวจเพราะว่าฤทธิรงค์นี่โดนตำรวจจับน
0: ะ
2: เหตุการณ์ของฤทธิรงค์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้วนะคุณผู้ฟัง
0: ค
2: ือเด็กม.6 คนหนึ่งเข้าใจว่าออกจากบ้านไปแล้วก็ตำรวจสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับของกลางที่ถูกวิ่งราวทรัพย
0: ์
2: ก็เลยควบคุมตัวไปโดยที่ไม่มีหมายจับหมายค้นไม่มีการแจ้งข้อหาหน้าตอนที่ควบคุมตัวไปนะ17ปีที่แล้วยังไม่มีพ.ร.บ.อุ้มหายครับก็เลยฟ้องตามกฎหมายอุ้มหายไม่ได้หลังจากนั้นก็ผ่านไปผ
0: ่
2: านกระบวนการฤทธิรงค์เข้าใจว่าถูกควบคุมตัวไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ถูกเจ้าทุกข์ทำร้ายร่างกายในโรงพักเพราะเจ้าทุกข์เข้าใจว่าเป็นฤทธิรงค์เป็นคนทำ
0: หลังจาก
2: น
0: ั้
2: นหลังจากนั้นก็ไปเจอคนร้ายตัวจริงก็สั่งไม่ฟ้องฤทธิรงค์แล้วก็จบกันไปแค่นั้นพ่อเขาเนี่ยเข้าใจว่าไปร้องเรียนประมาณ50หน่วยงานนะ 40-50 หน่วยงานเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องนี้แต่คำตอบที่ได้คือเงียบจนสุดท้ายไปเจอมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมก็คือเป็นมูลนิธิของ NGO ก็พาไปฟ้องศาลฟ้องศาลก็ปรากฏสู้กันมาจนล่าสุดเมื่อวานศาลสั่งสตช.จ่าย3ล้านกว่า
0: ค่ะศาลชั้นต้นเนี่ยจ่าย3ล้าน3ศาลอุทธรณ์เหลือ 300,000พอดีกาได้4ล้านเศษ
2: 4ล้านเศษ4ล้านเศษเนี่ยคุณผู้ฟังครับเขาคำนวณตรงไหนมันจะมีแก๊ปช่วงเวลาที่เด็กม.6 ถูกตำรวจที่ปราจีนบุรีเอาตัวไปโรงพักเอาตัวไปถึงโรงพักแล้วก็เอาไปไว้หลังโรงพักก็คือห้องสืบที่มันจะอยู่ตัวอาคารนอกโรงพักส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นปราจีนเนี่ยเคยไปอยู่ค่อนข้างเปลี่ยวไม่มีคนหรอกเอาไปแล้วก็ไปสอบปากคำด้วยวิธีการที่ซ้อมทรมานเขาเขาก็เลยรับสารภาพเพื่อจะได้มีกลอุบายออกมาจากโรงพักไปหาตำรวจได้จนสุดท้ายทั้งหมดที่ว่ามาเข้าไปฟ้องศาลแล้วศาลให้เขาชนะด้วยแต่คุณจักรพันธ์นี่ที่ลงถูกตำรวจฟ้องกลับนะเรื่องฟ้องเท็จเบิกความเท็จโอ้โหเรื่องนี้มหากาพย์มันมากมาก
0: คุณในส่วนมหากาพย์นี่เดี๋ยวเรามาเล่าต่อแต่มีคำถามคุณจักรพันธ์ที่ค้างคาใจแกทำไมถึงเอาเงินของหน่วยงานอื่นไปชดใช้หรือว่าไปเป็นเงินที่สตช.เนี่ยต้องจ่ายคือเขาไม่ให้ได้ไหมปปช.ปปส.ไม่ให้ได้ไหม
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน

0: ใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: คือลองว่าตัวแทนปปส.เขาไม่ทวงติงบ้างหรือว่าทำไมต้องเอาเงินเขาในเมื่อหน่วยงานอื่น
2: เขาไม่
1: ทำผิดพลาดและคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
2: ใน
1: การ ผลิต
2: คร
1: ับ
3: ทุกวงเสวนาทุกที่ประชุมไม่ว่าจะในกรรมธิการหรือที่ไหนคนก็จะถามแบบนี้แหละอ้าวแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเวลาจับแพะไม่รับผิด
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:08 วันอังคารนะครับที่1กันยายนพุทธศักราช2569 2ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดพร้อมเสริมนะครับและวันนี้ได้รับเกียรติจากป้าพรของเรานะคุณวดีวัฒนเมรังกูลนะครับสวัสดีครับพร
2: สวัสดีค่ะนางเหงาค่ะไม่เรียกซะแก่เลยนะคะฟังเนื้อฝังตัวกับท่านฟังด้วยค่ะวันนี้รับหน้าที่แทนใครนะคะคิววันนี
1: ้คิววันนี้เราจะเป็นน้องอุ้มฮะ
2: น้องอุ้มนะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะก็วันนี้ก็เริ่มกันมีมติครม.ออกมาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนแถลงเองนะคะสำหรับครม.สัญจรที่ภาคใต้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้แถลงเองเลยนะคะก
1: ับ
2: ครั้งแรกของครม.ชุดนี้ที่ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลานะคะถือว่าเป็นการจัดประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรก
1: ครั้งแรกเลยนะ
2: ใช่ค่ะก็ถือว่าได้ลงพื้นที่ทั้งที่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีเพื่อที่จะรับฟังแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
1: ไหนๆไปแล้วว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะก็ต้องไปให้มันครบว่ากันอย่างนั้นนะแต่แม้เห็นสื่อใหญ่ท่านหนึ่งนะเชื่อท่านก็ได้พี่สุทธิชัยยุ่นนะเขาก็แซวๆนายก
2: เ
1: พราะเมื่อวานเนี่ยนายกไปขึ้นเวทีมีปอทรงปอแซกอะไรเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: เสร็จแล้วคุณสุทธิชัยยุ่นก็บอกว่าในเพราะช่วงที่ผ่านมาเราก็คงจำได้ว่ามีสถานการณ์ไม่ค่อยสู้จะดีนักนะฮะมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับสุทธิชัยยุ่นบอกว่าเอ๊จากตรงสงขลาเนี่ยลากเส้นไปปัตตานีเนี่ยมันก็น่าจะสักประมาณสัก80-90-100 โลอะไรเงี้ยนะฮะก็น่าจะไปเยี่ยมเดือนถึงค่ายทหารถึงอะไรหน่อยนะอะไรเงี้ยไหนๆไปแล้วอะไรเงี้ยนะ
2: เ
1: ขาก็อ่ำๆกันมาเพราะว่ามองภาพให้แต่ว่าเราอาจจะมองภาพของอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมองภาพว่าท่านก็ต้องการทำให้เหมือนขวัญและกำลังใจมันดีนะก็เลยไปทำอะไรให้มันดูรื่นเริงบันเทิงใจกันหน่อยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คืออุ้ยเราเห็นภาพของนายกทำอะไรมากเลยเมื่อวานนี้รู้ไหมฮะ
2: คือ
1: ถ้ารับวอลลี่บอลไม่ว่าจะเดินลงบันไดเลื่อนลงมาเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: หรือว่าจะเดินในหลายที่น
2: ะ
1: ท่านก็จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอินกับเรื่องของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงนะฮ
2: ะ
1: ที่นี่เป็นครั้งแรกของทีมเราเลยนะที่ได้มีโอกาสเข้าไปโอลิมปิกแต่การเป็นแชมป์เอเชียเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วเออแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปปราบจีนถึงที่บ้านเลยนะ
2: ค่ะ
1: แล้วจีนเนี่ยเขายังไม่เคยแพ้ใครในบ้านในรอบชิงเลยนะวอลเลย์บอลครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรา
2: แพ้คาบ้าน
1: ใช่แล้วก็เมื่อวานก็เห็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่าจะใช้คำว่าท่านใช้คำว่าขนแขนสแตนด์อัพเลยเวลาเห็นวอลเลย์บอลหญิงเราชนะเนี่ยนะ
2: ฮะ
1: แต่นั่นแหละก็คือหลายคนก็บอกว่าไหนๆลงไปภาคใต้แล้วทำไมไม่ไปเยี่ยมเยียนค่ายทหารแถวทั้งปัตตานีทางที่มันติดชายแดนอะไรเงี้ยที่เกิดเหตุการณ์กันอยู่นะ
2: ค่ะก็สนาม

0: สุวรรณภูมิแทบแตกสำหรับการต้อนรับ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหม
0: ใช่ไหมคะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กลับกันมาค่ะแต่ว่าในส่วนของครม.ที่ประชุมวันนี้นะคะก็สรุปใน4เรื่องสำคัญก็มีด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการภัยพิบัติค่ะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของทั้งเรื่องของภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะมีการปลดล็อกข้อจำกัดในการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้นำเสนอสนับสนุนพร้อมกันนะคะก็ในเรื่องของการพิจารณาอย่างกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะพิจารณามาตรการด้านภาษีนะคะโดยเฉพาะเรื่องสินเชื
1: ่
0: อรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกแล้วก็ซ่อมบำรุงร่องน้ำปัตตานีร่องน้ำสงขลามีเป้าหมายเพื่อที่จะให้พื้นที่เนี่ยมีโอกาสมีรายได้แล้วก็สามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาค
1: เพราะว่าการขุดลอกร่องน้ำอะไรต่างในคลองเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณนะมันก็จะได้มีเงินเข้าไปในการที่จะทำให้มันมีการจับจ่ายใช้สอยกันตรงนั้น
0: ใช่ค่ะประเด็นที่สองก็คือเรื่องสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตนะคะรัฐบาลก็จะเดินหน้าแก้ปัญหาดูแลความยากจนของประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะรัฐบาลเนี่ยมอบหมายเรื่องของการออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ค่ะวงเงินส่วนนี้250ล้านบาทนะคะแล้วก็จะหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อที่จะให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสมลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการอันนี้เป็นประเด็นทางสังคม
1: ทางสังคมนะ
0: แต
1: ่เศรษฐกิจก็มาสังคม
0: ค่ะส่วนประเด็นความมั่นคงเนี่ยรัฐบาลก็จะเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญก็คือจะทำงานร่วมกับประชาชนนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของ AI นะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยหรือว่าบริหารจัดการผ่านจุดผ่านแดนเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างความสงบดูแลความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่บางทีเขามาจากต่างถิ่นแล้วมาทำมาหากินหรือว่าประกอบอาชีพที่ภาคใต้ของเราเขาได้มีความรู้สึกมั่นคงมากขึ้น
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือเวลาไปทำงานต่างถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่มิติเพียงแค่ไปหาเงินอย่างเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันต้องมีความปลอดภัยความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกในการที่จะมันอยู่แล้วทำมาหากินคล่องก็ทั้งด้านเศรษฐกิจแต่ว่ามันต้องมีความปลอดภัยด้วยนะมีความอุ่นตรงนั้นด้วยนะแล้วมันก็ต้องมองรอบด้านตรงนี้เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะอย่างประเด็นที่4ก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: ค
0: ือที่ผ่านมาร
1: ัฐบาลโดนหนักเลย
0: น้ำท่วมแต่ว่าอันนี้เป็นองค์รวมของทั้งประเทศนะคะก็จะดูแลเรื่องของการซื้อประกันภัยพิบัติ
1: ที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะท่านนายกบอกว่าแต่ละปีเนี่ยเสียเงินงบประมาณในส่วนของการชดเชยประกันภัยพิบัติ40,000ล้านต่อปี
1: นั่นนะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือว่ารัฐบาลก็จะทำประกันให้กับคนทั้งประเทศนะคะก็เรื่องของอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวทั้งหลายความคุ้มครองก็จะอยู่ที่ 100,000 บาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีแล้วก็ถ้ากรณีเสียชีวิตก็จะได้รับรายละ2บาท2ล้านบาท
1: 2ล้านบาท
0: ใช่ปกติเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายเงินส่วนนี้อยู่แล้วแล้ววงเงินประกันมันจะครอบคลุ
1: ม
0: ทั้งปีเนี่ย 75,000 ล้านบาท
1: กลมๆคือ 75,000 ล้านบาทที่เรียกกันว่าเบี้ยประกันนะใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเบี้ยประกันความคุ้มครอง
1: ความคุ้มครอง
0: ใช่ถ้าสมมติว่าในส่วนของรัฐบาลใช้งบประมาณส่วนนี้ประมาณ 10,000 ล้านบาท
1: อ๋อ 10,000 ล้านบาทคือเบี้ยประกัน
0: ใช่
1: แต่ความคุ้มครองนี่คือ 75,000
0: ล้านบาทครอบคลุมทุกกรณีเพราะว่าเท่ากับว่ารัฐบาลก็จะกันงบส่วนหนึ่งซึ่งเป็นรายจ่ายประจำเอาไว้เลยแต่ละปีเสียไปเท่านี้เพราะว่า
1: เสียไปหมื่นล้าน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมีได้ถึง 75,000 ล้านซึ่งมันไม่แน่เพราะว่าบางปีเนี่ยไอ้หมื่นล้านที่ว่าเราจะต้องเสียประกันเนี่ยเผลอเสียค่าความเสียหายมากกว่ายิ่งหลังๆมันเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมฮะ
0: ก็นั่งเหงาก็รัฐบาลอาจจะเสียในสัดส่วนที่อาจจะมากน้อยแต่ละปีแต่ว่
1: า
0: ล่าสุดเนี่ย 40,000 ล้านบาทยอดที่จ่าย
1: ใช่ไหมฮะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการจัดสรรงบประมาณมา
1: เสียสักหมื่นล้านเนี่ยนะ
0: เสียเป็นรายจ่ายประจำไปเลย
1: ไม่ได้จ่ายประจำไปเลย
0: ไม่ต้องมากังวลว่าอุ้ยเดี๋ยวภัยพิบัติรอบนี้รัฐบาลจะต้องกันงบส่วนไหนมาอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าประชาชนก็จะได้เร็วขึ้น
1: ใช
0: ่ไม่ต้องรอการงบประมาณมาจ่ายแบบนี้

0: เอาง่ายๆว่าเรารับเงินจากบริษัทประกันกับรับเงินจากภาครัฐเนี่ยคนเขาบอกว่าขอจากบริษัทประกันดีกว่า
1: ความเร็วอาจจะ
0: มันเร็วกว่าหนึ่งนะสองก็คือว่าบริษัทประกันเองก็ไม่กล้าเบี้ยวและสามก็คือรัฐบาลก็จะต้องคือสามารถที่นั่นไปได้แต่ว่าผลักดันให้ความรู้เรื่อยๆแต่บางทีภาครัฐด้วยกันเองเนี่ยขนาดภาครัฐด้วยกันผลักดันเนี่ยยังช้าเลยนะเพราะก็จะบอกว่าติดนู่นติดนี่ติดนั่นเนี่ยนะนี่อันนี้ยังไม่ได้เซ็นนะอันนี้ยังถ่ายรูปไม่ครบนะน้ำท่วมเนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะ
1: น้ำลดไปแล้ว2เดือนยังไม่ได้ตังค
0: ์เขาบอกว่าไม่ได้ถ่ายรูปไปให้เขาดูมีนะมีนะหลายแห่งนะที่บอกว่าเอาเนี่ยมันยังไม่ครบเพราะองค์ประกอบมันต้องถึง2 3 4อะไรเนี่ยนะปรากฏว่าก็มีการบ่นกันแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ตรงเนี้ยไปอยู่กับบริษัทประกันซะอะไรเงี้ยนะเออมันก็ตัวนั้นใจแล้วก็ลงนามกันไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ก็เห็นชอบครม.วันนี้นะคะ
0: ช่วงนี้เราก็จะต่อสายไปยังอาจารย์ของเรานะครับพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องของหัวสว.ซึ่งก็บางทีเนี่ยถ้ามันกินลึกไปเนี่ยมันอาจจะไปเป็นถึงคดีความได้นะเพราะว่าคำว่าหัวเนี่ยบางทีมันหมายถึงเรื่องของไม่ใช่บางทีอ่ะเขาก็หมายถึงว่าทุจริตด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนเนี่ยนะครับ
1: ค่ะซึ่งกกต.ก็เลื่อนนัดลงมติเป็นวันที่14กันยายนนะคะ
0: หลังจากที
1: ่รับฟังข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็หัวใจสำคัญก็คือว่าการเลือกตั้งสว.ปี67ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม
0: ่
1: นะคะ
0: แล้วก็2ปีมาแล้วนะ
1: 2ปีแล้วแล้วถ้าเกิดมันห้วงจริงใครผิดบ้าง
0: ไม่ทั้งเมื่อวานเนี่ยนะผมดูบรรยากาศที่การประชุมสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เนี่ย
1: ค่ะ
0: เหมือนกับฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจกันนะผมเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะอาจารย์นันทนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กับทางด้านของประธานเลยเนี่ยนะโอ้โหซัดกันฉากแหลกเลยนะ
1: ค่ะ
0: วันเนี้ยนะฮะ
1: ซึ่งเราก็จะไปพูดคุยประเด็นนี้นะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชัยค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณเอาคุณวันดีและท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงอาจารย์ให้อาจารย์มาสรุปหน่อยทีอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี่มันจะมีไพ่ใบใหม่หงายกันขึ้นมาไหมหรือว่าเขาจะตัดจบครบทุกกระบวนการตรงนี้หรือจะยื้อต่อหรือว่าจะเขาเรียกจาก229เนี่ยมันจะหันมาสัก20ไหมหรือว่าฉลุยทั้ง229อะไรอาจารย์ว่าไง
2: คือตามการประเมินในช่วงนี้นะคุณหมอก็ข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับมีร่องรอยที่ชวนให้จะต้องคิดอยู
0: ่
2: มากพอสมควร
0: ค
2: ือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าประมาณเดือนสิงหาไปปลายเดือนเนี่ยมันมีข่าวว่าจะมีสว.เลี้ยงฉลอง
0: คุ
2: ณปล่อยผีทั้งหมดแต่ว่าก็เรื่องราวนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็มีนั่นก็แต่ว่ามันข่าวนี้ออกมาเนี่ย มันก็เป็นนัยยะว่าเหมือนกับจะถูกปล่อยหมดทั้ง229คน
0: ครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็เคลื่อนตัวไปจากการที่ภาคประชาชนของซึ่งก็มีทั้งคุณยิ่งชีพค
0: ุ
2: ณไพลอว์แล้วก็อาจารย์สมชัยด้วยเนี่ยสามคุณพลเนี่ย
0: อดีตกกต.
2: ได้เขาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างแล้วก็เกิดเป็นกระแสแรงกดดันทางสังคมเข้าไปยังกกต.ให้ต้องคิดต้องไตร่ตรองมากขึ้นเพราะว่าบรรดาข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆที่ออกมานั้นเนี่ยมันก็ทำให้สามารถถูกตั้งคำถามได้ถ้ามีการปล่อยทั้งหมดของ129คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวในระยะหลังในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมันก็อาจจะมีมาในทำนองที่ว่าจะมีความพยายามที่จะปล่อยนั่นแหละแล้วก็อาจจะปล่อยเป็นส่วนใหญ่ด้วยแต่ว่าก็อาจจะต้องมีคนบางส่วนซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสีน้ำเงินโอดเนี่ย จะต้องถูกนำมาเป็นเหมือนกับเป็นแพะบูชายัญเพื่อที่จะรักษาแกนกลางของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการประเมินกันว่าจะมีคนที่อยู่ในข่ายสว.เนี่ยก็อาจจะประมาณสักสิบกว่าคนเพราะเขาต้องการรักษาฐาน

0: ในการคุมสวไว้ที่ประมาณ120
1: ซึ่งถ้าเกิน120ไปก็สามารถจะได้เลยว่างั้น
0: ใช่ไม่ต่ำกว่า120นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะมีคนที่ถูกนำมาส่งฟ้องเนี่ยแค่10กว่าคนแล้วก็ในส่วนที่ไม่ใช่สวก็มีการประเมินกันว่าบรรดาแกนนำของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคงจะหลุดหมดเพราะว่าถ้าหากว่าคนเหล่านี้ถูกส่งฟ้องเนี่ยมันก็จะกระทบกับพรรคภูมิใจไทยอย่างมากและอาจจะนำไปสู่คดีของการยุบพรรคด้วยมันก็เลยออกมาเป็นกระแสข่าวที่ทำให้คนก็ต้องกลุ้มคิดวิเคราะห์กันว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสวเนี่ยก็อาจจะเป็นเครือข่ายระดับปลายแถวที่เป็นนายหน้าติดต่อเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก90กว่าคนนะแต่ว่าที่เป็นแกนดำเนี่ยรัฐมนตรีบ้าง มันมีอยู่ประมาณสัก 20-21 คน
2: คร
0: ับ เพราะงั้นเนี่ยอาจจะมีคนกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งรวมๆแล้วเนี่ยข่าวที่มีการประเมินแล้วก็มีการวิเคราะห์กันเนี่ยองตัวเลขเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 คนนะครับที่อาจจะถูกส่งฟ้องอันนี้ก็คือตัวเลขนี้เป็นตัวเลขการเมืองชัดเจน
2: ค่ะ
0: คือหมายความว่าการตัดสินถ้าภายใต้ตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันตัดสินภายใต้เหตุผลทางการเมืองมันไม่ได้เป็นเหตุผลในเรื่องของตัวหลักฐานหรือตัวหลักการกฎหมายแต่อย่างใดนะครับ
1: คือสมมติบูชายันแค่นี้แต่ว่าที่เหลือเนี่ย120ยิงอยู่สบายว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าดูเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย มันไม่ได้เป็นเรื่องราวของการแยกส่วนนะคุณด
1: ำ
0: แต่มันเป็นเรื่องราวของกระบวนการที่มันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันคือมีทั้งคนคิดลิเริ่
1: ม
0: ที่จะจัดตั้งวางแผนวางกลยุทธ์ในการจัดตั้งจากนั้นเนี่ยก็เป็นการหาคนมารับสมัครตั้งแต่อำเภอตั้งแต่แล้วก็เลื่อยมาจนกระทั่งถึงระดับประเทศ
1: เรียกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือต่างคนต่างทำใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหรือต่างคนต่างทำในลักษณะที่เป็นกลุ่มคนนะแต่มันก็ทำกันเป็นเครือข่าย
1: เป็นเน็ตเวิร์กเลยว่างั้นนะ
0: ใช่แล้วก็มันก็สิ่งที่บอกเราอย่างชัดเจนก็คือตัวผลผลิตที่ออกมาเป็นโพยที่ออกมาเป็นโพยที่หลายคนก็แล้วเรียนกันว่ามีการเรียงเลขกันแบบมีโอกาสเกิดขึ้นหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านล้านเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นได้นะครับเพราะงั้นนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการทำกันเป็นกระบวนการแล้วคนทั้ง229คนเนี่ยก
1: ็
0: คือคนที่อยู่ร่วมกระบวนการนี
1: ้
0: เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้คณะอนุชุดที่26
1: ก
0: ต.เนี่ยเขาก็เลยสั่งฟ้องทั้งหมดไงเขาก็มองว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้วก
1: ็
0: แต่ละฝ่ายก็อาจจะมีความผิดทั้งอย่างเช่นเป็นผู้ยอมให้ผู้อื่นมีเอารายชื่อของตัวเองไว้ในโพยเพื่อให้ได้เป็นสว.หรือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
1: อ
0: ำเภออะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันก็สัมพันธ์เชื่อมโยงมันไปหมดเลยทีนี้พอชุดที่36ที่เขาตั้งมาเนี่ย
1: ตั้งมา
0: เขาก็ใช้วิธีคิดแบบเดียวกันเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการหลักฐานข้อมูลชุดที่26เสนอมาเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงอะไรเขาก็เลยยกหมดของ29คนเหมือนกัน
1: ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนิดนึงอาจารย์ก็คือเหมือนกับว่ามี26แล้วยังต้องเอา36มาอีกนะเพื่อมาสร้างเขาเรียกว่าคัดงานกันกับชุด26เนี่ยมันก็เลยเป็นอีกรอยนึงเหมือนกันที่คนก็มองอ่ะใช่มั้ยอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มัน
0: ก็เลยกลายมาเป็นการเปิดช่องทางที่จะให้กกต.เนี่ยเขาหยิบมาพิจารณาเป็นรายบุคคลท่านเองนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่เราได้พูดคุยไปตอนต้นนะครับ
2: อาจารย์กำลังมองว่าอ่านฉากจบของคดีหัวสว.ถ้าเกิดว่า

0: กกต.ส่งความผิดไปจำนวนมากเกมการเมืองจะเปลี่ยนอาจไปถึงยุบพรรคได้เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าที่จะโดนเนี่ยจริงๆก็คือสีน้ำเงินอ่อนๆแล้วก็เพียงอาจจะเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
1: ผิวๆซิ้วๆเหมือนกัน
0: ทีนี้คำถามต่อมามันก็คือมาตรฐานในการใช้ดุลพินิจของกกต.ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเอ๊ะ
2: อันนี้ก
0: ็ใครโดนไม่โดนอะไรยังไง
2: เป็นคำถามหลักของสังคมไงว่าเราต้องใช้มาตรฐานอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กกต.เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมบอกหรือเปล่านะบอกพวกเราไอ้ประชาชนตาดำๆเนี่ยทราบหรือไม่ว่าคนนี้เนี่ยเขามีข้อมูลหลักฐานอะไรแล้วที่เขาส่งไปเนี่ยเพราะเหตุใดหรือว่าคนนี้เนี่ยมีข้อมูลหลักฐานอะไรแล้วที่ไม่ส่งไปเพราะเหตุใดเป็นลายตัวบุคคลไห
3: ม
2: นะแต่ว่าไม่ว่าเขาจะบอกเราหรือไม่บอกนะครับผมคิดว่าพอหลังเรื่องนี้เสร็จสิ้นไปเนี่ยแล้วถ้าเป็นไปอย่างที่ผมได้ประเมินนะครับต้องมีคนไปขอข้อมูลในการวินิจฉัยเรื่องนี้แน่ๆนะเหมือนกับที่คุณวีระสมความคิดเคยไปขอข้อมูลจากปปช.ในการวินิจฉัยอะไรล่ะคุณพลเอกประวิตร
1: ใช
2: ่ก็ได้เอกสารมา
1: ตอนนั้นเนี่ย
2: แบบขีดทับนู่นนี่นั่นไปหมดเลยจนกระทั่งคุณวีระเนี่ยก็ไปฟ้อง
1: สำเร็จด้วยนั้นน่ะ
2: ฟ้องสำเร็จสารฟ้องแล้วก็ตัดสินจำคุกด้วย
1: ใช่
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากกต.ตัดสินว่าจะส่งใครฟ้องบ้างไม่ส่งใครฟ้องบ้าง
1: ครับ
2: และไม่ยอมบอกเหตุผลแก่ฐานะเนี่ยก็จะโดนนี่แหละโดนคนขอแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ให้อีก
1: ครับ
2: ก็จะถูกฟ้องถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลานานนะการต่อสู้เพราะเวลาเนี่ยใช้เวลาต่อสู้เนี่ยหลายปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: จนกระทั่งพลเอกประวิตรเนี่ยก็พ้นตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนที่โดนก็คือตัว
1: ของ
2: คนที่เป็นกรรมการอิสระ
1: กรรมการอิสระนั่นแหละเพราะงั้นนะ
2: เพราะงั้นอย่างการที่เขาจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยมันก็มีผลตามมาต่อตัวเขาเองทั้งสิ้นไม่สามารถอธิบายต่อสาธารณะได
1: ้
2: ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะฮะย
1: ิ่
2: งกว่านั้นเนี่ยคือทางคุณยิ่งชีพก็ตอนนี้ก็มีอาจารย์สมชัย
1: มาเสริมอีกอดีตกกต.
2: ก็ประกาศชัดเจนว่าถ้าใครที่ไม่ถูกส่งเข้าไปให้ศาลพิจารณาเขาก็จะเปิดเผยข้อมูล
1: ว้าว
2: คราวนี้สังคมก็จะได้เห็นว่าข้อกล่าวหาและก็หลักฐานที่บรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แล้วเหตุใดกกต.จึงไม่ศพอันนี้ก็มันก็จะเกิดเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: แล้วไม่ใช่อยู่แค่นี้
2: กระทบทั้งตัวกกต.เองแล้วก็กระทบทั้งตัวพรรคภูมิใจไทยด้วยอย่างแน่นอนนะครับ
1: คราวนี้อาจารย์มันมีบางคนแทงสวนเขาว่างี้เขาบอกว่าเอ๊ะจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะจะบอกว่าเขามีพงมีโพยเพราะว่ามันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก่อนที่จะมาเลือกตั้งที่เมืองทองเนี่ยนะเขามีการเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ขอคะแนนกันไอ้ตอนที่เลือกไข่นะฮะขอคะแนนกันได้มีจังหวัดใหญ่ๆมานั่งเขาบอกว่าไอ้เราเองก็ทำเนี่ยไปขอคะแนนให้กับผู้ที่สมัครในฝั่งของที่เขาชอบๆกันอยู่ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าไง
2: ครับก็อันนั้นก็พูดกันไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะให้เรื่องนี้ไปพิสูจน์ในศาลไงถ้าศาลว่าไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรก็คือจบไปแต่ถ้าเกิดศาลว่ามันเป็นอะไรขึ้นมา
1: ก็ต้อง
2: คือตอนนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าม ันเป็นข้อกังขาของสังคมเน
1: ี่
2: ยเพราะว่าพอเขามีข้อโต้แย้งมาแบบนั้นได้แบบนั้นแล้วก็ทางนี้ก็มีข้อโต้แย้งแบบนี้ถ้างั้นไปพิสูจน์ในศาล
1: ปัญหา
2: ที่พิสูจน
1: ์ปัญหาก็คือกกต.กกต.จะเอาถึงศาลไหมว่างั้นเนี่ยนะตอนนี้
2: กกต.ก็อย่าตัดตอน
1: อย่าตัดตอน
2: มีสังคมตั้งข้อสงสัยเพราะว่าถ้าหากว่ากกต.ตัดตอนเนี่ยมันก็คลายความสงสัยไม่ได้

0: คนที
1: ่
0: ถูกกล่าวหาเนี่ยก็จะมีตราบาปติดตัวไปตลอด
1: ใช่ไหม
0: เขาจะถูกตั้งคำถามตลอดจะมาบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้
0: ศาลยังไม่ตัดสินถ้าคนไม่เชื่อถือกกต.
2: ค่ะ
0: อันคำวินิจฉัยของกกต.ของกกต.เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นที่ที่สิ้นสุดมันจะถูกโต้แย้งต่างๆง่าย
2: ๆ
0: ดังนั้นถ้าว่าคนยังมีข้อสงสัยอยู่เนี่ย มันก็จะกลายเป็นปมสำหรับคนคนนั้น อย่างตลอดไปแหละถ้าให้ไปถึงศาลเนี่ยถ้าเกิดศาลท่านพิพากษาว่าโอเคคุณไม่มีปัญหาอะไรมันก็จบไปจะได้บริสุทธิ์ผุดผ่องไป
1: เพราะคนที่จะล้างมลทินได้ดีที่สุดก็คือศาลถูกไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ครับตอนนี้ที่มีหลักฐานนั้นควรเชื่อได้ว่าอาจจะมีการทุจริตแบบนี้เนี่ยก็ให้ศาลท่านพิสูจน์ถ้าศาลท่านพิสูจน์แล้วเนี่ยคุณไม่มีปัญหาอะไรคุณก็โอเคไม่มีมลทินก็จบไป
2: ค่ะแต่ถ้าเกิดกกต.ตัดสินบางส่วนให้ศาลตัดสินพิจารณาให้ศาลพิจารณา
1: ไม่ครบว่างั้นเนี่ยนะ
2: ค่ะไม่ครบทั้ง229คนกกต.เองก็จะถูกจับตาว่าจัดการเรื่องนี้อย่างไรอาจารย์คิดว่าใครกำลังแบกรับความเสี่ยงมากที่สุดระหว่างสว.กกต.แล้วก็ระบบการเลือกตั้งใครจะ
1: ถือ
0: ถ้าในแง่ของตัวบุคคลเนี่ย
2: ค่ะ
0: กกต.จะแบกรับความเสี่ยงมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่ากกต.ทำตามหลักการนะครับกกต.จะไม่เสี่ยงจะไม่เสี่ยงต่อสังคมหมายความว่ากกต.เนี่ยก็อาจจะได้รับการเชื่อถือจากสังคมมากขึ้นถ้าส่ง229คนอย่าไปแต่กกต.อาจจะเสี่ยงกับกลุ่มอำนาจที่ตั้งเข้ามาอาจจะโดนเล่นอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เพราะกกต.ก็เป็นองค์กรอิสระและมีผู้ตั้งมาใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่หรือว่าไปสัญญงสัญญาอะไรกันวันหรือเปล่า
1: ก็ไม
0: ่รู้นะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงแบบนี้อยู
1: ่
0: นะทีนี้เนี่ยถ้ากกต.แต่ว่ามันจะได้ประโยชน์กับสังคมถ
1: ้
0: ากกต.ทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ใครที่จะคิดอาศัยวิธีการที่ไม่ถูกต้
1: อง
0: ในการที่จะดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะถูกส่งไปศาลแล้วก็ถูกการพิพากษาแล้วก็มีการสืบสาวข้อมูลกันโดยละเอียดว่าเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับประชาธิปไตยนะถ้ากกต.ส่ง229คนเข้าไปเนี่ยแต่ถ้ากกต.ไม่ส่งเนี่ย
2: อ
0: ันนี้เนี่ยกกต.ก็อาจจะได้ประโยชน์ระยะสั้นก
1: ็
0: คือประโยชน์จากกลุ่มที่เลือกเข้ามาเนี่ยนะก็อาจจะไปเลี้ยงวายฉลองกันอะไรก็แล้วแต่นะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่า
1: ต้องเลือกแล้ว
0: กกต.ก็จะถูกสังคมประนามว่าอยู่ภายใต้การกำกับวงการของเครือข่ายสายสีน้ำเงิน
1: มันก็จริงๆเส้นนี้ก็
0: ระยะยาวเนี่ยระยะยาวกกต.ก็อาจจะโดนคดีอีกแล้วก็สิ่งที่สำคัญนอกจากตัวบุคคลแล้วต่อระบบประชาธิปไตยเนี่ยถ้ากกต.ไม่ส่งเนี่ยหรือส่งไม่ครบเนี่ยมันก็ทำให้ระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมีมลทินเพราะว่าคนก็ยังไม่คลายความสงสัยว่าการเลือกสว.ครั้งนี้เนี่ยมันบริสุทธิ์และก็ยุติธรรมเที่ยงธรรมจริงหรือไม
1: ่
0: แต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าจากการที่ดูข้อมูลเนี่ยถ้าหากว่ามีจิตใจไม่ไปหนุนแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาเนี่ยม
1: ัน
0: ก็คงจะมีแนวโน้มจะเชื
1: ่
0: อแล้วว่าสว.ชุดนี
1: ้
0: 138 140คนเนี่ยมันมาด้วยวิถีที่อาจจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อระบอบประชาธิปไตย
1: เรียกว่าสว.ก็เลือกเอาว่าคุณจะเอาทางรอดหรือจะเอาให้หล่อเลยว่างั้นเนี่ยนะจะเอาแบบหล่อหรือจะเอาแบบแค่รอดนะแล้วรอดก็ไม่รู้จะรอดไปได้นานหรือเปล่าด้วยนะอาจารย์
0: ครับ
2: ถ้าให้อาจารย์ฝากหนึ่งเรื่องกับประชาชนว่าก่อนวันที่14กันยายนนี้เราควรดูอะไรไม่ควรหลงไปกับอะไรอาจารย์อยากฝากบอกอะไรคะ
0: ครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางไอรอแล้วก็อาจารย์สมชัยเอามาเปิดท
1: ุ
0: กวันนะครับแล้วก็นักข่าวเมื่อได้รับข้อมูลไปแล้วก็ไปถามชี้ต่อนะครับคนที่เกี่ยวข้องมันก็จะได้สังคมก็จะได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่14กันยานั่นแหละแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยแน่นอนว่ารัฐบาลเขาก็อาจจะมีการเปิดประเด็นอะไรมาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็นอย่างเช่นเบี่ยงเบนประเด็นในเรื่องของที่มาของข้อมูล

0: ความไม่ถูกต้องบ้างก็เปลี่ยนเป็นประเด็นไปหรือว่าทำให้ตัวเองเป็นเสมือนเป็นเหยื
1: ่อ
0: ทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ล่าน
1: ี่สำคัญอันนี้ก็พูดถึงกันเรื่องนี้อยู
0: ่ครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือการเบี่ยงเบนประเด็นหรือว่าบางทีก็อาจจะถูกนายกเนี่ยเบี่ยงเบนประเด็นด้วยอะไรล่ะภาษาที
1: ่
0: สารดราม่าบ้างนะอย่างเช่นเหล็กไม่ละลายไอศกรีมละลายอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: แขวนคุณในทีม
0: ก็คงจะมีการสร้างประเด็นสร้างเรื่
1: อง
0: ในซีของรัฐบาลช่วงนี้เนี่ยเพื่อมาปลุกกระแสเรื่องของข่าวการหัวสวเราก็จะได้เห็นทั้งตัวนายกเองแล้วก็บรรดารัฐมนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะพยายามสร้างข่าวแบบอาจจะเป็นประเภทเมกะโปรเจกต์หรือว่าสร้างเรื่องที่มันดูน่าหวือหวาน่าตื่นเต้นให้คนไปสนใจในเรื่องราวเหล่านี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประชาชนก็อย่าหลงประเด็นก็ตามแล้วก็ตามที่อยากไปชิดในเรื่องของการหัวสวเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนะคร
1: ับ โอ้แล้วเราก็ปล่อยให้เนิ่นช้ามาถึง2ปีกว่าหลังจากเรื่องสวปี67นะอาจารย
0: ์ครับใช่ครับ
2: ค่ะ
0: นี่แหละ
2: อาจารย์คะถ้าขออนุญาต1นาทีสำหรับคำตอบหากถ้าเกิดว่ามีสวจำนวนหนึ่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
2: มันจะกระทบกับสมดุลอำนาจในวุฒิสภาระดับการเมืองของประเทศมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
0: ์ขึ้นอยู่กับจำนวนนะถ้าร้อยทั้ง138คนเนี่ย มันก็กระทบมากทีเดียวมันจะทำให้ทิศทางของการแก้รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆที่หลายคนหวั่นเกรงว่าจะถูกครอบงำโดยระบบสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะปลอดจากระบบสีน้ำเงินก็สามารถที่จะสร้างรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยได้มีความโอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าสว.ถูกฟ้องไปแค่10กว่าคนอันนี้เนี่ยสถานการณ์การพัฒนาการทางการเมืองในข้างหน้าก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของระบอบสีน้ำเงินเหมือนเดิมถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีแนวโน้มที่กลุ่มนี้จะเข้ามากำกับทิศทางของรัฐธรรมนูญได้อยู
1: ่ครับผม
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้
1: ขอบคุณมากนะครับอาจารย
0: ์ได้
1: ม
0: ี
1: การสอบถามใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ศาสตราจารย์ดร.พิชารัตนดิลกณภูเก็ตนะครับ
2: ค่ะก็ถือว่าวันที่14กันยายนอาจจะไม่ได้วันแค่ชี้ชะตา22คนแต่ว่าอาจจะเป็นวันที่กกต.ก็ถูกจับตาว่าจะวางมาตรฐานกับระบบการเลือกตั้งอย่างไร
1: ใช่ครับตามดูกันนะครับสังคมไทยนะครับส่วน 100.5 พวกเราก็จะติดตามในทุกคราวที่จากนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มันจนสิ้นกระแสสงสัยนะ
2: เดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับอยู่กับคุณพรกนกเงาครับผม
2: ค่ะเดี๋ยวเบรกนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงงบประมาณเงินกู้200ล้านบาทที่รัฐบาลจะใช้กับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะตอนนี้แผนงานชัดเจนไหมความซ้ำซ้อนจะเป็นอย่างไรหรือว่ามันจะเรื่องของงบเนี่ยการใช้งบมันตรงปกมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะกระทบกับเรื่องของการจ้างงานไหมนี่สาธารณะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามีนัดพูดคุยกันนะคะกับดร.ธนิตโสรัตน
1: ์
2: นะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่ออยู่ในส่วนของสายพร้อมแล้วนะคะไปพูดคุยกันเลยกับดร.ธนิตโสรัตน
1: ์
2: ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาแรงงานแห่งชาติและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยสวัสดีค่ะคุณธนิตคะ
1: สวัสดีครับดร.ครับ
4: คุณวันดีและคุณชิติภพนะครับ
1: ครับผม
2: ค่ะถ้าพูดถึงค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับท่านดูทรงแล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่าดูภาพรวมๆแล้วก็บอกมันก็ดีนะมีโซล่ารูฟท็อปมีนู่นนั่นนี่แต่เขาบอกว่าโครงการเขาบอกว่ามันกระดาษยังไม่กี่แผ่นเลยหมายความว่าจริงๆแล้วในส่วนของภาครัฐเองก็เหมือนยังไม่ได้ร่างโครงการที่มันแบบชัดเจนนะฮะอาจารย์ธนิว่าไงฮะว่ามันจะเป็นยังไงมัน
4: ก็มองเอาแบบนี้ไม่พูดประเด็นการเมือง
1: ไม่พูดประเด็น
4: เขาว่าเราเป็นชาวบ้านแล้วกันนั่นเป็นคนเสียภาษี
1: ครับ
4: นะยังไงก็ไม่ชอบเขาก็ผ่า

0: ลแล้วนะศาลรัฐธรรมนูญก็นะไอ้สองแสนแรกก็เอกฉันท์ไอ้สองแสนในการไอ้อะไรนะไอ้สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยก็เก็บต่อสองใช่ไห
1: ม
2: ใช
0: ่แล้วก็สองสภาก็ผ่านแล้วนะชอบไม่ชอบมันก็ต้องมันก็ผ่านใช่ไห
1: ม
0: คราวนี้ไอ้เรื่องความวิตกว่าเขาจะเอาเงินไปใช
1: ้
0: ไปโปะงบประจำหรือไปทำพูดง่ายๆอ่ะประชานิยมเนี่ยคะแนนเสียงนั่นก็มันก็คิดได้ใช่ไห
1: ม
0: แต่ก็ต้องไปตรวจสอบมีกรรมธิการเข้าไปตั้งกรรมธิการไปตรวจสอบแล้วก็แล้วแต่เนี่ย
1: อ
0: ันนี้มาประเด็นของเราตรงนี้ไอ้เงินสองแสนล้านหลังนะไอ้แรกเนี่ย
1: แรกมันก็ไปว่ากันไป
0: มันก็เราก็ไปใช้คนละครึ่งพัฒน์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
1: จะหมดแล้ว
0: เดือนนี้หมดใช
1: ่ไ
0: หม
1: ใช่ครับสิ้นเดือน
0: ตายแล้วสุดท้าย
1: เดือนตายแล้ว
0: ตายแล้ว
1: จบ
0: จริงๆถ้าความเห็นผมนะเขาไม่ทำโครงการนี้ไม่รู้นะ
1: ใช่ไหม
0: มันก็โอเคไปเลยช่วยคุมบางแท้ๆนะผมบอกว่า
1: ชาวบ้านเขาชอบนะ
0: ผมทำไมไม่รู้
1: เลยใช
0: ่ไห
1: ม
0: เราก็เราไม่ให้เราก็ใช้อยู่แล้วใช่ไหมมันควรจะไปกลุ่มที
1: ่ปลอบบางกว่านี้
0: ผมว่าตรงเนี้ยจะไม่มีใครกล้าค้านไง
1: เหมือนสมัยไอ้เขาเรียกรถร้อนเนอะตอนนั้นพอตั้งขึ้นมาแล้วก็โอ้คนก็แบบใช้กันหลายปีเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะเนาะ
0: ตรงนี้พอมาพูดที่ไอ้พลังงานไอ้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดเนี่ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แม่มันฟังแล้วเอ๊ะคุณจะเอายังไงเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกกระดาษเปล่าอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่มีดีเทลเลย
1: ขนาดคนไป
0: ได้เยอะ
1: คนไป
0: เขาเริ่มบอกว่าแล้วนะ
1: ก็
0: จะเป็นแบ่งเป็นก้อนๆไปใช้อะไรนะไอโซล่า
2: ลูฟ
1: ท็อป
0: โซล่าลูฟท็อปอ่ะ
1: หลังคาบนหลังคา
0: ได
1: ้ไฟบนหลังคา
0: แล้วก็ยังงงๆอ่ะจะเอาไปช่วยเกษตรกรไปช่วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถแท็กซี่อะไรผ
1: ม
0: ว่าเปลือกเลยนะ
1: มันชักจะเปลือกไปไหม
0: เปลือกนะเอาไปช่วยยานยนต์ EV รถเมล์แท็กซี่อะไรเนี่ยนะผมว่ามาดูเป็นเรื่องๆดีกว่า
1: เป็นยังไงดี
0: คือโครงการเนี้ยเขาบอกว่าเขาเคยแบ่งเป็น3ก้อนนะไอ้ก้อนแรกเนี่ยก็จะไปซันรูปไปซันอะไรแสงโซล่าเซลล์เนี่ย
1: มูลค่า
0: ใช่ไห
1: ม
0: มีให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมีซับซิดี้แบบว่าให้เงินอุดหนุนใช่ไหมบ้านหลังเล็กๆอ่ะไม่เกิน3กิโลวัตต์มั้งแต่เขาไม่เขียนนะคือแบบไม่เกิน3,000บาทนะไอ้ตรงนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่ามันประหยัดจริงๆนะคุณเป็นดีกับคุณชิติภพเพราะผมติดเองมันลดไฟไปครึ่งนึงเลยนะ
1: อ๋อที่บ้านด็อกเตอร์นี่ติดไอ้ลูกท็อปนี่แล้วใช่ไหม
0: เต็มเลยเต็มลูกแบบไปหลายต่าง
2: ไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี
1: ้ตอนนั้นขออนุญาตนะฮะ
0: แต่ว่าเขาเรียกไปยังแพงเท่านั้นแหละ
1: มันแพงไหมเป็นแสนไหม
0: โอ้เป็นถึงไอ้ลูกสองแสนกว่าบาทนะ
2: ใช
0: ่มันน่าจะเป็นลดตกไอ้นี่แต่ว่าผมก็ใช้ออนพิกนะใช้กลางวันแต่ที่มันแพงอ่ะลูกเดียวก็ไม่มีประโยชน์อ่ะสองลูกก็ล่อไปครึ่งล้านแล้ว
1: ก็เลยก็ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แต่ว่าใช้ไฟเนี่ยเฉพาะกลางวันใช่ไหม
0: แล้ว
1: ค
0: ุ้มแล้วผมได้เลยว่าเซฟไฟไปครึ่งหนึ่งนะเซฟไฟไปครึ่งเลยนะผมก็จำไม่ผิดเดือนหนึ่ง30,000แล้ว15,000-16,000เนี่ย
1: บึ๊บลงไปเลยฮะ
0: อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่ามันช่วยชาวบ้านด้วยช่วยรัฐบาลด้วยช่วยกันไอ้น้ำมันเราก็ต้องไปผิดแล้วก็ซื
1: ้
0: อถึงก็ต้องมีน้ำมันมาผิดด้วยซื้ออะไรอ่ะซื้อมาจากลาวมาจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมอันนี้ผมเห็นด้วยนะตอนนี้ก่อนที่มาลงรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้เขาบอกไอ้ก้อนสองเนี่ยเขาไปช่วย EVนะผมไม่เคยเห็นด้วย
1: รถไฟฟ้าว่างั้น
0: ตรงๆเนี่ยผมอยู่กระทรวงแรงงานเนี่ยเราไปดูโรงงานประกอบรถยนต์ของค่ายจีนเนี่ย
1: เป็น
0: สามสี่ค่ายเนี่ยมันจีนหมดอ่ะเงินมันจะไม่หมุนเวียนในประเทศมันจะไปอยู่ทุนใหญ่หมดรถ EV มันเป็นรถผลิตมันยกมาทั้งคันเลยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเราก็ยังซับซิดี้คันละแสน
1: ไอ้ที่ว่าประกอบหรือมีโรงงานในไทยเนี่ยคือจริงๆเขายกมา
0: เขาก็มีวิธีของเขาอ่ะลงคอนเทนต์เขาอ่ะกินเขาไม่ปล่อยให้ใครกินแล้วก็เหมาหมด
2: อาจจะเป็นอุตสาหกรรมศูนย
0: ์ก็ไม่ได้แบบสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์จีนเขาก็แบ่งกันกินใช่ไหมคนไทยของเขาเนี่ยนะโลโก้คอนเทนต์เขาก็มีของเขามาตั้งโลโก้คอนเทนต์มันก็ได้กินผมก็เลยบอกว่าไอ้รถ EV เนี่ยทบทวนได้ไหมเพราะเงินไปอยู่ในทุนใหญ่มันไม่หมุนเวียน
1: เรื่อง
0: เ
1: งินกระจาย
0: ทั้งหมดมันไหลไปนอกหมด
2: อ
0: ันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยที่พูดตรงๆนะใช่ไหมส่วนเรื่องไปใช้กับพัฒนาทักษะแรงงานสร้างเทคนิควิศวกรมันไม่ใช่

0: ไม่เงินเยอะหรอกแล้วก็ของท่านเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเขาก็ทำเอกชนเขาก็ที่เขาไม่ตั้งไอ้ทำพวกนี้เขาก็ทำแล้วเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ซับซ้อนนะผมมีคลังสินค้าผมทำโลจิสติกส์ก็มีคลังสินค้าไอ้พวกนี้มาเก็บผมเยอะมากเลยนะเป็นลูกค้ารายใหญ่ผมเลยไอ้โซล่าเซลล์เนี่ยใช่ไหมคราวนี้กลับมาที่ไอ้โครงการที่ผมเห็นด้วยนะ
1: ค
0: ือยังไงไอ้ที่เราบอกเราไม่เห็นด้วย200,000 ล้านมันจบไปไง
1: จบไปแล้ว
0: ไม่เห็นด้วยเขาก็ได้ต่างแล้วอ่ะ
1: ได้ต่างไปแล้ว
0: มันก็พับไปเถอะใช่ไหมตอนที่เหลือมันคือรูปบนรูปเดียวทีนี้ไอ้มาทำซันโซล่าลูปเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยแต่ประเด็นคือว่าไอ้200,000 ล้านเนี่ยคุณจะมาแบ่งจ่ายกันยังไงเพราะคุณจะติดบ้านใช่ไหมเห็นบอกว่าใช้ไฟประมาณ3,000 บาทไม่เกิน3,000 บาทเนี่ยถ้าติดตรงนี้มันก็ประมาณ3 กิโลวัตต์นะขนาด3 กิโลวัตต์ก็เล็กที่สุดของเขาแล้วแหละ3 กิโลวัตต์เนี่ยราคามันก็ไม่ถูกนะ
1: เป็นแสนเง
0: ินก็ประมาณ70,000 อัพถูกก็50,000-60,000เราใช้งานได้หรือเปล่าเราไม่รู้นะใช่ไห
1: ม
0: ก็ประมาณนี้50,000-60,000เลยยังถูกๆอ่
2: ะ
0: ใช่ไหมคราวนี้ถ้าอยู่ดีๆไม่ให้ผมกู้เนี่ยแล้วก็ทั่วทีเนี่ยไอ้การคืนทุนเนี่ยมันอีกเรื่องนะมันเกิน3-4ทั้งนั้นนะโดยเฉลี่ยแล้วมัน3.5 ปีสามปีครึ่ง
1: ถึงจะคืนทุน
0: ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราเป็นชาวบ้านเนี่ยพูดถึงชาวบ้านใช่ไห
1: ม
0: นะเพราะว่าเราจะให้ไปให้คนมีสตังค์ทำไมถูกต้องไหมฮะเพราะว่าบ้านไอ้ประมาณ 3,000 เนี่ยไม่เกิน 3,005 กิโลวัตต์เนี่ยมันบ้านหลังเล็ก
1: ก็ชาวบ้านทั่วไปนี่แหละ
0: มันก็คือชาวบ้านทีนี้1คุณถ้าเขาไปกู้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะ 1% นะแต่มันก็คือเงินกู
1: ้
0: ใช่ไห
1: ม
0: โอเคถ้าให้เงินกู้มันก็ต้องเป็นระยะยาวก็ต้องพอเท่ากับที่มันคืนทุนประมาณ3.5 ปีเป็นอย่างน้อยระยะเวลาก็เฉลี่ยเดือนนึงอาจจะ1,000อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาก็จะเซฟ1,000
1: ต้องไหมเห็นบอกว่าขายไฟคืนด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้การไฟฟ้าก็ออกมาก
0: ็ผ่อนใช่ไหมแต่คราวนี้คุณได้เขาเท่าไหร่ก็ให้เขาแค่ที่เห็นบอกว่าไม่เกินหลังละ30,000อะไรพวกเนี้ยมันไม่พองอ่ะ
1: ทีแรกบอก50,000ตอนหลังลงซอยลงมาเหลือ30,000ว่างั้นเลยนะ
0: ใช่แต่ราคามันประมาณเกือบ60,000แต่ผมเช็คราคาหลังเล็กๆเนี่ย
1: ก็ต้องติดนี่
0: แล้วก็จะฟอกกระเป๋าตังค์อีก30,000ตังค์ก็ไม่มี
1: เออ
0: แล้วมันต้องคิดอีกแนวเลยนะคุณซัพซิดี้หมายความว่าอุดหนุนไปเลยอีก30,000
2: ค่ะ
0: ให้ฟรีเลยหรือว่าเป็นส่วนลด 30% อะไรพวกนี้นะใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ดร.ธนิตคะคือ
0: ที่เหลือไปผ่อนไอ้ที่เหลือก็ไปผ่อน
2: ค่ะแนวคิดของรัฐบาลก็คือแบบนี้เขาก็จะสนับสนุนก้อนจากเดิมที่วางไว้ 50,000 บาทต่อครัวเรือนก็จะใช้ไฟ5กิโลวัตต์แต่ว่าตอนนี้อาจจะลดจำนวนบ้านอาจจะ 3,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ประมาณสัก3กิโลวัตต์เนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณสัก 30,000 บาทเดิมเนี่ยคิดว่าจะผู้ใช้สิทธิ์น่าจะประมาณ1,000,000 สิทธิ์แล้วก็ใช้ 50,000 บาทก็จะใช้งบในส่วนนี้ประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่ตอนนี้มีการปรับเกณฑ์ส่วนลดลงมาแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินสนับสนุนเลยแล้วจะพิจารณาเรื่องของธนาคารมาปล่อยกู้ให้ด้วยเพราะว่าบางทีบ้านมันอาจจะติดสัก100,000-200,000-300,000 บาทใน
0: โ
2: ซล่าร
0: ถเนี่ยเห็นด้วยนะเพราะว่าถ้า10กิโลวัตต์เนี่ยมัน200,000นะ200,000อัพนะค่าติดตั้งไม่รวมแบตนะ
1: ค่า7นะ
0: อย่างน้อย200,000อัพถ้า10กิโลวัตต์เนี่ยคือถ้าจะช่วยได้ชาวบ้านคนจนๆนะมันจะได้กระจายไปจำนวนเยอะหน่อย
1: ใช่ไหมซอยให้ได้บ้านคนมีแล้วได้น้อยหน่อยว่างั้นนั่นได้หลายหลังหน่อย
0: ใช่ไหมไอ้พวกนั้นก็พอมีก็โอเคเนี่ยใช่ไหมแต่อันนี้ก็แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยอยู่ดีๆจะไปเขาควักตังค์เนี่ยไม่ได้เขาต้องมีที่บอกถ้ามีเง
2: ิน
0: ม
2: ี
0: ดีอ่ะ
2: มีเงินอุดหนุนกับมีสินเชื่อให
1: ้มีสินเชื่อให้
0: แล้วก็ส่วนหนึ่งแต่ระวังเงินทอนกันระหว่างผลขาย
1: นี่คนก็คือสังคมไทยเนี่ยมันอดระแวงไม่ได้ไงด็อกเตอร
0: ์ส่วนลดกันเนี่ย
1: มันอดระแวงไม่ได้คือเขาอาจจะ
0: คือเราเป็นคุกปองกันได
1: ้ตั้งอะไรไว้ดีนะฮะแต่ว่าพอมามีเรื่องคำว่าเงินทอนเงินใต้โต๊ะเนี่ยสังคมทั้งมัน
0: อ
1: ะไรไม่ได
0: ้คนซื้อคนขายได้เงินสด
2: ค่ะ
0: อันนี้ระวังนะท่านเราอ่ะสองเนี่ยติดตั้งแล้วลองยกไปขาย
1: เออใช่
0: นี่ภาพแ
1: ม่นี่ภาพเหรอคือหมายความว่าได้เงินมาติดตั้งมาสมมติสักแสนนึงเลยนะแล้วขายได้เงินสดๆเลยละ40,000เลยนะฮะ
0: แต่อีกคนนึงเอาไปขายแล้วแกไปขาย
1: โอ้สวยเลย
2: ถ้ามอง
0: อันนี้ต้องเราอ่ะเป็นไปได้เยอะนะคนไทยเราเก่งนะเรื่องพวกนี
1: ้ก็นั่นน่ะสิ
2: ถ้ามองภาพใหญ่ของ

0: แต่ที่ผมเห็นด้วยสรุปว่าไอ้เงินซับซิดี้กับเงินดอกเบี้ยต่ำเน
1: ี่
0: ยด้วยก็ต่ำจริงๆนะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1% น่ะไม่ควรจะเกิน 1%
1: ไม่ควรเกิน 1%
0: นะระยะเวลาต้องยาวด้วยนะไม่ใช่ปี2ปีนะเพราะผู้ติรัฐบาลให้ไม่เกิน2ปีไอ้เงินพวกนี้ในที่มันต้องไปถึง3ปีครึ่งถึง4ปี
1: มันเกินไป
0: มันทุนเขาม
1: ันจะเลยช่วงรัฐบาลไปไงเขาก็เลยบอกว่าเอาสั้นๆ
0: มันเป็นไปไม่ได้มันต้องผูกพันใช่ไหมแล้วที่เหลือก็ยังไงไม่ใช่ไหมจะไม่จูงใจเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ไอคนที่ใช้ก็จะมีหวังกิตนาแฝงอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี
1: ้แล้วคนไทยก็จะมีบางส่วนที่มันคอยตัดตอดมันได้ตลอดเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: เขาให้ไอ้นี้เอาไปเอาข้าวของก็เอาไปแปลงเป็นเงินมาซะอะไรเงี้ย
0: ไปแกะขาย
1: ไปแกะขายอีกอันนี้ต้องระวังเหมือนกันเออ
0: ันนี้เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้เพราะว่าเขาก็อยากได้ตังค์อันนี้พูดยากนะอันนี้เราเห็นด้วยแต่เรื่องรถ EVกับเรื่องอะไรอ่ะไอ้เรื่องคุณจะไปไอ้ทักษะแรงงานผมว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ตังค์เท่าไหร่หรอกเอาเงินไปให้ก็จัดการได้ส่วนที่เรากลัวเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยผมว่ายังไงหนี้สาธารณะเรามัน
1: ต้อง
0: สูงอยู่แล้ววันนี้ก็ 16.8% แล้วเนี่ยมันทะลุ70อยู่แล้วฮะ
1: จะทะลุ70แล้วนะ
0: ใช่ๆช่วง5ปีเนี่ยหนี้สาธารณะเพิ่ม2,200,000,000กว่านะ 2.3 ล้านล้าน
1: ภายใน5ปีนี่แล้วเร็วมาก
0: ทวีคูณใช่ทวีคูณทวีคูณเอาปีนี้กับปีที่แล้วก็เท่าไหร่อ่ะไป 400,000 กว่าล้านนะ
1: แค่
0: ปีเดียวนะปีนี้กับปีที่แล้ว
1: อ
0: ัตราเร่งมากเพราะว่าก็ประมาณเราขาดทุนเยอะนะทุกปีแล้วก็ยังมีเงินในพวกเนี้ยจุกจิกเนี่ยใช่ปะรัฐบาลหน้ามาหรือก็มีโครงการแปลกๆมาก็เงินไม่มีก็ไปเอาหนี้สาธารณะมาแต่ว่าคนกลัวนะแต่ว่าหนี้สาธารณะของไทยเรา 70% เนี่ยมาเลเซียเขาก็ 70% นะ
1: คือแต่ละประเทศทั่วโลกนี่ว่าอันตีตามจริงเนี่ยหนี้สาธารณะ
0: ญี่ปุ่น
1: น
0: ี่200%นะ235%
1: อเมริกาเข้าไปเท่าไหร่นะฮะ
0: โอ้อเมริกาต้องพูดมันแบงก์ดูเอสดอลลาร์ก็พิมพ์เองอะฮะ
1: ใต้3ชาติยังใช้ดีหมดเลย
0: กันกระดาษเอง
1: ใช่ฮะเพราะไม่ต้องกลัวสัก
0: เ
1: ท่าไหร
0: ่ in God we trust เนี่ยชื่อพระเจ้าก็เชื่อพระเจ้าพูดหยาบๆนะต้องเขียนไว้หลังเงยดอลลาร์เพราะเขาไม่มีทองคำอัพไง
1: สรุปแล้วเรื่องนี้สาธารณะเนี่ยไม่ควรต้องกลัวว่างั้นถ้าเกิดว่ามันสามารถที
0: ่จะทำได้ประสิทธิภาพแล้วนี่สาธารณะของเราเนี่ยมันมีเงินต่างชาติอยู่ 58,000 ล้านเองนะนะน้อยมากฮะ 0.5% ที่ล่าสุดนะล่าสุด
1: ถือว่าไม่เยอะ
0: ไม่ถึง 1% มันน้อยมากที่เหลือมันเป็นเงินบาทหมดกู้กันเองในประเทศ
1: กู้กันเองในประเทศ
0: รัฐบาลกู้ก็ไปพิมพ์ก็ไปให้แบงก์ชาติพิมพ์กระดาษมาเป็นตังค์ก็ไปใช่ไหม
1: เอออ
0: ัดใจขนมใหญ
2: ่
0: แต่จริงเขาก็ต้องมีอะไรแบ็กอัพกันนะแต่มันเป็นเงินบาทระบบเกือบ 100% น่ะ
1: ก็ดูเหมือนว่า
0: ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเราไปกู้ดอลลาร์น่ากลัว
1: เพราะเขาพร้อมที่จะเข้ามายึดสินทรัพย์แล้วได้ตลอดเลยว่างั้นนะ
2: ค่ะ
1: ก็ไปกู้เขาแต่เนี้ยเรากู้
0: คน
1: เดีย
0: วก็70%นะฟิลิปปินส
1: ์
0: ฟิลิปปินส์เขาเป็นหนี้ต่างชาติ30%กว่าอยู่ในนั้นแต่ก็น่ากลัว
1: เพราะฉะนั้น3ก้อนเนี้ยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของโซล่ารูปท็อปเรื่องของการอะไรต่างๆเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยอีกอันนึงก็คือไอ้เมล็ดเต็มน้อยเนี่ยนะ
0: มันจะได้กระจายไปจะได้ประโยชน์เยอะ
1: ก็ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ส่วนเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นนะเพราะโลกนี้มันก็หนี้สาธารณะกันทุ่มท่วมกันทั้งนั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่แล้วมันเป็นเงินบาทรถ EV อะไรขอร้องเถอะไปเข้ากระเป๋าชาวบ้านครับผม
1: เอ้พูดถึงรถ EV มันมีประเด็นอยู่อันนึงนะที่เรื่องของ Toyota ที่จะไปอินโดไม่ไปอินโดล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยขยายโรงงาน EV ให้ Toyota นะหมื่นล้านเลยนะ
0: อย่าง
1: น
0: ี้ฮะ
1: เออยังไง
0: อย่างอินโดเนี่ยพอดีเพิ่งอันนี้หน่อยไม่บอกแหล่งข่าวน
1: ะ
0: อินโดเนี่ยเขาออฟเฟอร์มา
1: อ
0: ย่าลืมว่าตลาดเขาใหญ่พลเมืองเขา200-230 กว่าล้านนะ
1: ใช่ใหญ่สุดในอาเซียนอ่ะ
0: เขายังเป็นตลาดคนหนุ่มสาวฟิลิปปินส์ก็ตลาดคนหนุ่มสาวไทยเป็นคนแก่ไม่ซื้อรถใหม่แล้ว
1: อ๋ออ
0: ันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนรถขาย
1: ใน
0: ประเทศม
1: ัน
0: ลดลงทุกปีใช่ไหม
1: ประเด็นนี้อ
0: ย่างคุณอย่างผมเนี่ยรถใหม่แล้ว
1: ไม่เอาม
0: ันเยอะแล้วเราไม่เอาแล้วจริงไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมตอนนี้ไอ้นี่หนึ่งตลาดมันหดสองเนี่ยต้นทุนเราสูงเพราะว่าเราก็ค้าขายแข่งเขาไม่ได้ไม่มีฐานการผลิตไปแล้วเขาย้ายเนี่ยอย่างอินโดเขาถ้าย้ายมาผลิตในเขาต้องมาทั้งซัพพลายเชนมาหมดดังนั้นไม่ให
1: ้
0: กินคนเขาก็ร้อยล้านเหมือนกันนะ
1: อาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ท
0: ั้งพวกนี้ตลาดเขาใหญ่ตลาดคนหนุ่มสาวการเติบโตมันสูง
1: การบริโภครถเยอะกว่าเราเยอะมากเนี่ยของเรามีแต่จะถอย
0: สอบเครื่องออกไปเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงไม่ทำขนาดนั้นแต่ลงทุนใหม่เนี่ย

0: แต่อีกเรื่องหนึ่ง
1: เขาไม่ลง
0: ทุนใช่กับพ่อโตโยต้านะผมว่ามันทุกอุตสาหกรรมเพราะเราไม่ใช่ตลาดเป้าหมายแล้วเราก็จะไปอะไร data center เลยแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะมันร้อน
1: มันกินพลังงานมากเลยนะไอ้ data center เนี่ย
0: ผมก็เข้าใจหนึ่ง

0: แล้วนะ
1: ใ
0: ช่ไหมสองเนี่ยค่าแรงเราก็มีแต่ขึ้นสวัสดิการแรงงานเราก็สูงอันนี้ดีแรงงานแต่ไม่ดีต่อนักลงทุนเขาไปประชุมนี้เขาออฟเฟอร์ดีกว่าสามตลาดมันหดตัวเขาบอกคนเราแก่คนเกิดก็น้อย
1: สังคมสูงวัยแล้วนะ
0: เขาก็ต้องเลือก
2: คร
1: ับ
2: ดร.ธนิตค่ะ
0: เราไม่ปรับตัวไง
2: ค่ะในมุมของนายจ้างคือตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของงบในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอาจจะไหลไปสู่อุตสาหกรรมบางกลุ่มที่ดร.ธนิตบอกว่าอาจจะไม่เห็นด้วยอย่างเช่นอุตสาหกรรม EV ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มจีนทั้งนั้นเลย
0: ใหญ่อย่าไปว่าเขาเป็นกลุ่มใหญ่ได้
2: กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่นะคะ
0: แต่ถ้า
2: เราจะกระจายประโยชน
0: ์ใช่ใช
2: ่ให้ถึง SME ให้ถึงแรงงานที่เราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ถ้าจะกระจายไปอย่างกลุ่มน้อย
0: ผมบอกเนี่ยก็คือไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยไอ้ติดพลังงาน
1: ไอ้ลูกศรเนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: อันนี้มันได้จริงๆเพราะว่าผมกล้าพูดว่าผมติดมาดีๆออฟฟิศผมติดหมดเลยนะ
1: ใช่เพราะมันเห็นผลจริงๆใช่ไหมเรื่องมาตรฐานล่ะถ้าเกิดว่าจะขยายซอยย่อยๆไปเนี่ยมันจะมีมาตรฐานที่มัน
0: กลุ่มมาตรฐาน
1: โอ้
0: เพราะเราก็ไปกับเยอะอย่างพวกทีโรงงานพวกทีเนี่ยก็ถูกหลายโรงก็ถูกไอ้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปจับก็ไม่ได้มาตรฐาน
1: เออนี่สำคัญนะ
0: ต้องระวังแล้วที่ผมไม่พูดก็คือว่าไอ้เราทำอย่างนี้เนี่ยแล้วเราเร่งให้ลงทุนในให้ทุกหน่วยราชการเสนอมากันยายนเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเงิน 200,000 ล้านให้เวลาคิดหน่อยจะไปทำอะไรไม่เยอะกันยาแล้วมันจะชุ่ยๆไง
1: ใช่เดือนเดียวนี่มันจะ
0: ถ้าส่งเสริมให้โซลาร์เซลล์เนี่ยน่าจะให้อุดหนุนผิดในประเทศหรือว่ากำหนดโลโก้คอนเทนต
1: ์โอ
2: ้
0: มันต้องใช้วัสดุของไทยเราเท่าไหร่ ABCDEF ไม่งั้นเงินก็ไหลออกหมด
1: ใช่
0: เงินมันคลายแล้วเนี่ยนอกจากพลังรถไฟฟ้าแล้วเงินมันควรจะหมุนเวียนนึกออกไหมฮะ
1: ใช่ใช
0: ่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไปกระเป๋านู่นกระเป๋านี้มันอยู่ในประเทศ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันไม่ใช่ไปอยู่ในโรงงาน
1: โครงนึงไปอยู่โรงงานนู่นเลยแต่นู่นเมืองอะไรก็ไม่รู้
0: พวกนี้นะฮะเขาเอาเข้ามาแล้วเขามาประกอบมันไม่ได้ผิดเลยมาประกอบ
2: ค่ะอาจจะต
0: ้
2: อง
0: ไปด้วย
2: ค่ะอาจจะต้องกำหนด
0: มันจะได้เกิดไงอุตสาหกรรมนี้มันจะได้เกิดมันเกิดแล้วแต่มันแข่งไม่ได
2: ้ค่ะดร.ธนิตคะอาจจะต้องกำหนดมาตรฐานเลยไหมคะว่าเขาเข้ามาลงทุน
0: มีอยู่แล้ว
2: รถยนต์ EV ในบ้านเรา
0: ว่าไอ้กรณีเคสเนี้ยมันไม่มีไง
1: ก็คือ
0: เข้ามาให้สัดส่วนในประเทศเท่านี้นะอะไร A B C D E F นะอะไรอย่างเงี้ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอ๊ะดร.วันนี้เนี่ยโรงงานทำโซลาร์เซลล์ที่เป็นของในประเทศไทยแล้วมีเยอะไหมหรือไม่มีเลย
0: มีแต่ว่าบางแต่ว่าชื่อไทยไปอินพอร์ต
1: อ๋อ
2: สวม
1: เป็นมีแวร์เฮาส์อยู่อะไรต่างแต่อินพอร์ตเอาของมา
0: แต่บางรายก็อาจจะติดในนี้ก็ได้นะเดี๋ยวก็ว่าผมแต่ว่าเท่าที่ผมทราบและรู้มาคืออินพอร์ต
1: อ
0: ินพอร์ตก็มาอะไรนะมาประกอบ
1: แต่ถ้าเกิดว่าจะตั้งโต๊ะเป็นโซลาร์เซลล์ของ Made in Thailand เป็นแบรนด์ไทยหรือ
0: มันสู้ก็ไม่ได้ไงราคา
1: ทํา
0: ได้หมดนะ
1: หนึ่งราคาสู้เขาไม่ได้
0: โซลาร์เสื้อพนักงานผมเนี่ยเสื้อฟอร์มเนี่ยนะถ้าตัดมีอะไรนะค่ายผิดอะไรนะแต่ก่อนนี่ตัวละ 5-600 มีโลโก
1: ้
0: ทีนี้มันลงมาเหลือ500ลดไป 20% มันอินพอร์ตมาจากจีนนะติดโลโก้เราด้วย
1: โอ้โห
0: สูตรอย่างที่ท่านใส่ดีนะถ้าทำในประเทศไทย 1,500 มาจากจีน 7-800
1: ว้าย
0: แล้วก็ติดโลโก้ให้เราด้วยที่สำคัญนะ
1: เหมือนแด้เลยดี
0: ก็ไม่ใช่ฮะไอ้บริษัทไอ้ร้านไทยนี่แหละไปจ้างเขาไม่ตั้งลงแต่ก่อนนี่ไม่ทำโรงงานใช่ไหม
1: เ
0: ดี๋ยวนี้อินพอร์ตเลย
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะ
0: อันนี้น่ากลัวนะทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมด
1: ฮะมันกลายเป็นว่าไอ้เงิน 200,000 ล้านหลังที่เหลือเนี่ยทำไปทำมามันจะไม่ได้อยู่ในปากในคำของคนไทยใช
0: ่
1: ไหมฮะม
0: ัน
1: จะหายไปวันหนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งไป
0: มันจะอาจจะได้ค่าลงค่าแรงแต่ว่าไอ้ค่ารถไฟฟ้าเนี่ยโอเคนะมันก็ได้จริงจริงใช่ไหมแต่ไอ้ค่าของเนี่ยอย่างน้อยเราก็น่าจะได้ประโยชน์บ้างก็รีบไปกำหนดโลโก้คอนเทนต์ในถังหรือเปล่าไม่รู้นะต้องรีบแล้วเขาบอกต้องทำการจบเร็วๆผมว่าไม่จำเป็นเราเงิน200,000 ล้านเนี่ย
1: อ๋อฮะใช่ไหมในเดือนเดียว
0: โซลาร์เซลล์บ้านคุณเนี่ยคิดวันสองวันเนี่ยมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าคิดอยู่นานนะมันคุ้มไม่คุ้มติดตรงไหนราคามันตั้งได้ไหมอะไรมันไม่ง่ายนะกว่าจะติดตั้งได้เนี่ยคิดอยู่นานนั่นไง
1: ใช่
2: ค่ะเรียนถามถึงสถานการณ์แรงงานตอนนี้นิดนึงค่ะเห็นแบงค์ชาติเขาเป็นห่วงแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนว่ามีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาใช้สิทธิตามมาตรา75แห่งพรบคุ้มครองแรงงานแล้วก็หยุดกิจการชั่วคราวสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็

0: ก็เพราะว่าล่าสุดตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่ล่าสุดเพิ่งออกมานี
1: ่การ
0: ว
1: ่
0: างงานก็เพิ่มเป็น 1.1 อันนี้มากกว่าเดือนที่แล้ว 0.9 เป็นร้อยละหน้าอันนี้เป็นร้อยละหน้า
2: จาก 0.9
0: อันนี้เป็น 1.1% ก
1: ็
0: คนว่างงาน 400,000 กว่าคนที่หน้าสนใจก็คือว่าไอ้คนว่างงานเนี่ยครึ่งนึงมันเป็นเด็กใหม่เด็กที่ยังไม่มีงานทำอันนี้มันก็ว่างานสะส
1: ม
0: เพิ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อวิตกนะครับและคนเศษฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นพวกตกอุดมศึกษาซะก็เยอะ 10%
2: เด็กจบมหาลัยตกงานว่างงานกันมากข
0: ึ้
2: น
0: แล้วก็ตัวเลขอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า
1: คืออะไรฮะ
0: ไอ้ว่างงานแสนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยย
2: ะ
1: ว่างงานแสน
0: ไอ้ว่างงานแสนคือคนทำงานที่อะไรนะฮะที่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะต่อสัปดาห์เนี่ย
1: เพิ่มขึ้น
0: มันก็เพิ่มขึ้นมันค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่เรามีตั้ง 150,000 คน
1: โอ้โห
0: นะ 150,000 คนอันนี้เป็นว่างงานแสงนะแล้วก็ทำงานครึ่งหนึ่งของชั่วโมงทำงานไหมเพราะว่าอาทิตย์หนึ่ง48ชั่วโมงก็ทำครึ่งหนึ่งเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้เยอะอันนี้3ล้านคน
1: โอ้โห
0: ไอ้ตัวเลขนี้มันไม่อยู่ในอัตราว่างงานเมื่อกี้นี้
1: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่าถ้ารายงานประกันสังคมอะไรก็ยังปกตินะ
1: ปกติ
0: ตัวเลขก็ยังระดับสูงประกันสังคมมาตรา33
1: ครับ
0: เอาว่าภาพใหญ่เนี่ยจากแรงงานก็ยังไม่มีสัญญาณเรื่องการเลิกจ้างอย่างรุนแรงแต่ว่าไอ้โรงงานที่ใช้ผิดมาตรา75เนี่ยเขากำลังการผลิตเขาลดลงเพราะว่าตลาดเขามันอยู่ที่คุณอยู่ไซส์ไหนนะถ้าคุณอยู่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยโคตรบูมเลยนะด้วยเช่นแบบว่าโคตรเลยตัวเลขล่าสุด9เดือนแรกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเราโตตั้งเท่าไหร่อ่ะโต3
1: กี่เปอร์เซ็น
0: ต์สามตลาดเนี่ยนะฮะเราโตเท่าไหร่30%เนี่ย
1: โอ้โห
0: นะครับคือเราโตค่อนข้างเยอะส่งออกเนี่ยนะครับก็ปีโต 18% เทียบกับปีที่แล้วเนี่ย 13% อันนี้เก็บเดือนนะ
1: ครับยังไม่ครบ
0: ถ้าเดือนที่แล้วเดือนตลาดที่ส่งออกดีๆเนี่ยนะครับก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: เป็นอเมริกานะเบอร์หนึ่งเลยขยายตัว 48% คิดดูแล้วกันนะนี่ขยายตัวนะนะอเมริกานี่ก็ดีจีนก็ขยายตัวได้ดีนะครับ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลพวกนี้ก
1: ็
0: ส่งออกเราก็ยังถือว่าโต 18% นี่ไม่เบานะ
1: ไม่เบานะโอ้โห
0: ไม่เบาสูงสุดในเท่าที่เคยมีนะในรอบ10ปีเลย
1: โอ้เออ
0: นี่7เดือนนะฮะ
1: นี่7เดือนเองนะยังมาถึง
0: นี่7เดือนนะก
1: ็
0: ไอ้ส่งออกมันดีมันก็ดึงนำเข้าขยายตัว
1: ใช่เพราะว่า
0: ไปด้วย
1: ใช่ไหม
0: นำเข้าก็โต30%เมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันคือนำเข้า37%แต่ว่ามันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะๆนะ
1: เออใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่าที่น่าสนใจคือไอ้นำเข้าเครื่องจักรก็ขยายตัวแบบ 34% นะฮะ
1: รู้
0: ส
1: ึ
0: กไม่ปกติการเหมือนกันนะว่าเครื่องจักรก็ออกเข้ามาเยอะแต่ว่ามันยังมีการผลิตนะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยขยายตัวเกือบ 50% นะวัตถุดิบที่เอาเข้ามาผลิตนะที่นำเข้านะมันเป็นไอ้ตัวเลขพวกนี้มันกำลังบอกว่าไอ้การผลิตมันยังขยายตัวเพราะการผลิตขยายตัวคนมันยังไม่ตกงานแต่ได้ภาคที่ตกงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริการแล้วก็ไอ้พวกสถาบันการเงินไม่ได้สื่อเห็นไหม
1: คน
0: ออกเยอะแยะเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ที
0: ่เกิดเป็นซันเซ็ตบิสเนสเนี่ย
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมอยู่ที่ตรงนี้ตรงไหนแต่ว่าภาพใหญ่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่คนอายุมากๆเนี่ยทีนี้คุณชิติภพนี
1: ่
0: งานอิสระนั้นถ้าไปอยู่นั่นเหนื่อยเลยนะเพราะว่า50เขาถือว่าเป็นคนสูงวัยแล้วนะในเดี๋ยวนี
1: ้ผม61แล้ว
0: ใช่ใช่เนี่ยคนที่สภาพต่ำอายุเยอะปรับตัวไม่ทันอันนี้อันตรายก็ฝากไว้ด้วยนะถ้าใครไม่มีกฎฟังเนี่ยก็เราก็ต้อง
1: คิดตัวเองคงฟังอยู่นะแหมดร.ธนิตมาทั้งทีเนี่ยระดับตรงนี้ผมฟัง
0: ต้องทำตัวมี value จะทำตัวเป็นโน้ตเบอร์นะ
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่เอามัน
1: ไม่ได้
0: เขาเอาออกจริงๆนะ
1: ต้องแอคทีฟไว้ตลอดเวลาเนาะอาจารย์เนาะ
0: ไม่มีคุณค่าจะไม่ทิ้ง
1: ใช่ไห
0: มที่สำคัญ
1: ครับผม
0: ยังอยู่เพราะเขาสงสาร
1: ใช่
2: โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมาก
2: ครับ
1: ดร.ธนิต
2: โสรัตน์นะคะประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อการพัฒ

0: พัฒนาแรงงานแห่งชาติและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรม
1: เห็นภาพรวมหมดเลยนะ
0: ก็วันนี้ก็คุยกันใน2ประเด็นเลยนะคะก็เรื่องของงบ 200,000 ล้านกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะคะมีจุดไหนที่ต้องระวังบ้างกับภาพรวมสถานการณ์การจ้างงานในประเทศ
1: ครับผม
0: วันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะ
1: ประมาณนี้แล้วฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณปอนมาดีนะครับที่มาร่วมกันในชาแนลข่าวเด็ดนะครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนเลยนะครับขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ขอบคุณปอนนะครับ
0: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีท่านครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังฆีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีคำมงคลดีก็มาสวัสดีกับท่านผู้ฟังนะครับตามเวลาเลยนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยรายการนำสยามร่วมสมัยรายการซึ่งผสมผสานไปด้วยลำนำของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยเดินคู่เคียงกันไปเป็นการรักษาวัฒนธรรมของชาติไว้ทุกคืนคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เป็นรายการเพลงซึ่งคลาคล้ายไปด้วยเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล นะครับซึ่งเป็นไทยสากลซึ่งอยู่ในยุคเก่าๆหรือเป็นเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแต่ว่าถึงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นแฟนอีกหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยที่นี้เป็นรายการลำนำสยามล้วนๆเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆและในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็นำเสนอในบทบาทของเพลงไทยเดิมแท้ๆแล้วก็เพลงไทยสากลยุคเก่า

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งมาผสมผสานด้วยทั้งนั้นนะครับก็สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้ที่เรานำผลงานเพลงของครูชาญเย็นแขมาเสนอให้ฟังนักฟังเพลงยุคใหม่ๆนี้นะครับหรือว่าเยาวชนยุคใหม่น่าจะไม่คุ้นหูกับชื่อของชาญเย็นแขถ้าพูดถึงว่าในยุคเมื่อ 5-60 ปีก่อนนี้ในกลุ่มของสมยศทัศนพันธ์ทูลทองใจชาญเย็นแขนฤทธิ์อารีคำรณสัมพุนนนท์ปรีชาบุญเกียรติแล้วก็ชาญเย็นแขต้องอยู่ในแถวนั้นด้วยนะครับแต่ว่าท่านก็ห่างเหินไปจากวงการเพลงวงการแสดงมานานมากแล้วครับหลายสิบปีแล้วแต่ว่าเสียงของท่านนี่ยังคงอยู่นะครับยังอยู่ตามรายการเพลงต่างๆอยู่ประปรายแล้วก็คิดถึงท่านก็เลยพยายามหาเพลงของท่านมาเสนอให้ฟังกันเพลงที่คุณชาญเย็นแขได้จารึกฝากฟังไว้กับแผ่นดินไทยเนี่ยและคนไทยทุกคนแม้กระทั่งเด็กเล็กๆยังรู้จักนั่นคือเพลงข้าน้ำนมคุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องไว้บันทึกเสียงไว้เป็นท่านแรกในประเทศไทยแต่วันนี้เราไม่ได้นำข้าน้ำนมมาเสนอนะครับในช่วงต้นนี้เรานำเพลงอื่นซึ่งหลากหลายไปด้วยเพลงที่โด่งดังของคุณชาญเย็นแขทั้งอย่างเช่นสามหัวใจแม่สีเรือนหรือว่าอีกหลายๆเพลงซึ่งนำทำนองเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งวันนี้ก็ขอนำเสนอด้วยความคิดถึงคุณชาญเย็นแขอีกสักวันหนึ่งนะครับก่อนจะฟังเสียงทุ้มๆห้าวๆกังวานของคุณชาญเย็นแขนะครับเรามาฟังเพลงเพราะจากนักร้องฝ่ายชายของกรมศิลปากรสักท่านหนึ่งนะครับนั่นคืออาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์นะครับท่านจะมาขับร้องให้เราฟังในเพลงจีนหลวงครับบทเพลงจีนหลวง2ชั้นนี่ก็เป็นเพลงทำนองเก่ามีมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นนะครับเป็นเพลงท่อนเดียวแล้วก็ใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะท่านพันโทหลวงสราวุธวิชัยครูสราวุธเสนีวงศ์ณอยุธยาร่วมกับครูเจือเสนีวงศ์ณอยุธยาแต่งเป็นเพลงเขาเมื่อปีพ.ศ. 2478และเปลี่ยนชื่อเพลงใหม่ว่าเป็นเพลงจีนวังหลวงต้องแยกตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าเป็น2ชั้นเรียกว่าจีนหลวงพอเป็นเถาเรียกว่าจีนวังหลวงคล้ายๆกับเพลงเต่ากินผักบุ้งนะครับถ้า2ชั้นเรียกว่าเต่ากินผักบุ้งพอขยายเป็น3ชั้นเรียกว่าเพลงปลาทองเป็นการแยกแยะให้ชัดเจนว่าเวลาขยายเพลงออกมาแล้วเป็นอีกรูปลักษณ์นึงแล้วเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนชื่อไปซะด้วยเลยนะครับวันนี้ขอเสนอเพลงจีนหลวงนะครับด้วยวงปี่พาดไม้แข็งของกรมศิลปากรผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงจีนหลวงก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการร่วมบรรเลงด้วยวงปีพาดไม้แข็งของกรมศิลปากรและขับร้องโดยอาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์นะครับก็เป็นนักร้องที่มีเสียงดีท่านหนึ่งของกรมศิลปากรนะครับอันนี้ก็เป็นยุคในกลุ่มอาวุโสนะครับกลุ่มอาวุโสที่อยู่ในกลุ่มอาจารย์กำจรเดชนี่ก็จะมีอาจารย์สมบัติสังเวียนทองอาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์อาจารย์สมชัยทัพพรนี่มีเป็นกลุ่มเกริ่นนะครับยังมีอีกหลายท่านทีเดียวกลุ่มรองลงมาก็จะมีอาจารย์กาญจนประกรณ์แสดงหาอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐในกลุ่มชายนะครับเดี๋ยวก็จะมีกลุ่มหญิงให้ฟังบ้างแต่วันนี้เรามาร่วมกันรำลึกถึงคุณชาญเย็นแขนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมเดินทางไปไหนคืนๆเงียบๆเหงาๆเส้นทางเงียบๆเนี่ยผมต้องนึกถึงเพลงของคุณชาญเย็นแขเป็นประจำจะนึกขึ้นมาวูบเลยมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อว่าทางสายเปลี่ยวแต่วันนี้ยังไม่นำมาเสนอให้ฟังนะครับ

อีกสักพักหนึ่งวันนี้ยังมีเพลงซึ่งผมอยากให้ฟังอ่ะคือนอกจากจะเป็นเพลงดังที่มีผู้นำไปบันทึกเสียงใหม่หลายๆเพลงแล้วหลายๆท่านแล้วเนี่ยก็ยังมีเพลงซึ่งนำมาจากเพลงไทยเดิมเพราะซึ่งตรงนี้เป็นเอกเป็นหลักของรายการเราเลยครับที่จะเน้นตรงนี้เพราะเรามีความเป็นลำนำสยามร่วมสมัยคือเป็นการเดินคู่กันไประหว่างเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลและเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเนี่ยผมถือว่าเป็นยอดเพลงอีกอย่างหนึ่งเพราะจะเป็นกลุ่มเพลงซึ่งจะทำให้วัฒนธรรมของไทยเรานั้นยังคงอยู่ในรูปลักษณ์ต่างๆนะครับสองเพลงต่อไปที่จะนำเสนอจากเสียงร้องของครูชาญเย็นแขนะครับไม่ใช่ทำนองเพลงไทยเดิมนะครับแต่เป็นเพลงซึ่งโด่งดังมากของคุณชาญเย็นแขอีก2เพลงแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกนำไปบันทึกเสียงหลายต่อหลายท่านเลยครับนั่นคือเพลง3หัวใจและแม่สีเรือนทั้ง2เพลงนี้นะครับทั้ง3หัวใจและแม่สีเรือนเนี่ยเป็นผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ประพันธ์ไว้ทั้งทำนองทั้งเนื้อร้องตั้งแต่ปี2496ถึง2497นะครับทั้ง2เพลงและทั้ง2เพลงนี้ก็ถูกนำไปใช้เป็นนวนิยายเป็นละครวิทยุเป็นละครโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสามหัวใจในถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์เนี่ยหลายต่อหลายครั้งครั้งสุดท้ายก็เมื่อไม่นานมานี้เองครับเรื่องสามหัวใจนี้เพลงทั้งสองเพลงนี้เพราะมากครับขอเชิญรับฟังจากเสียงร้องของครูชาญเย็นแขครับสามหัวใจและแม่สีเรือนครับ

เพลงเอกในอดีตเพลงแห่งความทรงจำเพลงซึ่งเราทุกคนได้ยินได้ฟังกันมาตลอดนั่นคือเพลงสามหัวใจและแม่สีเรือนวันนี้เราหยิบยกนำเอาต้นฉบับมาเสนอให้ฟังนะครับด้วยเสียงร้องของนักร้องท่านแรกนะครับท่านที่เคยร้องไว้ตั้งแต่ยุคแรกๆเมื่อ60ปีก่อนนั้นภายหลังนี่ถูกนำมาขับร้องบันทึกเสียงกันหลายต่อหลายท่านนะครับอย่างเฉพาะยิ่งเพลงสามหัวใจนี่ผมว่านำไปขับร้องกันทั้งนักร้องหญิงทั้งนักร้องชายทั้งนักร้องที่เป็นวงคณะเป็นหมู่เลยนะครับเพลงนี้คงจะเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มนักร้องแล้วก็แฟนเพลงต่อไปอีก2เพลงจากการขับร้องของคุณชาญเย็นแขในคืนวันนี้นะครับเพลงแรกนั้นก็เป็นเพลงประจำตัวของคุณชาญเย็นแขและเพลงนี้ก็ถูกนำไปบันทึกเสียงหลายต่อหลายท่านผมจำได้ว่าคุณธนินทร์อินทรเทพก็ขับร้องคุณกุ้งกิติคุณเชนสงก็ขับร้องนะครับเพลงนี้เพลงแรกนั่นคือเพลงตารางดวงใจนะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันนั่นเองครับครูไพบูลย์บุตรขันนี่ท่านเป็นศิลปินที่ค่อนข้างอัปนะครับเรื่องร่างกายท่านก็ไม่สมประกอบนักแต่เรื่องมันสมองของท่านต้องยก2นิ้วให้เลยครับท่านเก่งมากจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาสูงนะครับและไม่เรียนมาทางอักษรศาสตร์ด้วยแต่ฝีมือการประพันธ์ของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทเพลงซึ่งอยู่ในฝั่งของลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็แล้วแต่ขณะเพลงของท่านที่ประพันธ์ให้กับนักร้องลูกทุ่งขับร้องเนี่ยภาษาของท่านนิสระสลวยใช้คำที่สูงสัมผัสนอกสัมผัสในวรรณยุกต์เสียงทุกอย่างลงตัวหมดเลยครับเพลงตารางดวงใจนี่เราจะนำเสนอเป็นเพลงแรกของคุณชาญเย็นแขในช่วงนี้นะครับส่วนเพลงที่สองชื่อว่ากลิ่นไม้แซมผมเพลงนี้แฟนๆชอบกันมากตั้งแต่ตอนที่คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องเพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องไว้ก่อนนะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุนทรียานวีงการแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนปรินเป็นผู้ประจุทำนองแล้วก็เพลงนี้แหละครับครูสมานกาญจนบริณท่านได้นำมาเพลงสดายงสองชั้นของเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเพลงสดายงนี่เป็นเพลงไทยที่อยู่คาบเกี่ยวอยู่กับสำเนียงลาวนะครับเพราะนั้นเพลงนี้จึงมีความไพเราะมากทีเดียวขอเชิญรับฟังจากคุณชาญเย็นแขทั้งสองเพลงเลยครับเพลงแรกตารางดวงใจและเพลงที่สองกลิ่นไม้แซมผมจากทำนองเพลงสดายงครับ

ตารางดวงใจและกลิ่นไม้แสนผมจากคุณชาญเย็นแขก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่แสนไพเราะโดยเฉพาะกลิ่นไม้แสนผมซึ่งนำทำนองเพลงสดายงมาปรุงแต่งนี้ภายหลังคุณสุเทพบุญคำแหงนำมาขับร้องเพราะเหลือเกินต่อไปเรามาฟังบทเพลงไทยเดิมเพราะๆกันอีกสักเพลงครับวันนี้เป็นเพลงสั้นๆแต่เป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็เป็นเพลงที่นิยมกันมากในสมัยก่อนนี้นะครับนั่นคือบทเพลงจำปาทองเทศครับบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลง2ชั้นทำนองเก่าซึ่งมีความไพเราะและก็นิยมใช้กันทั้งการแสดงละครหรือว่าขับร้องกันเป็นเอกเทศนะครับและเพลงจำปาทองเทศนี้เองก็เป็นเพลงซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเพลงไทยสากลไม่ว่าจะเป็นฝั่งของลูกกรุงในยุคเก่าหรือว่าฝั่งของสุนทราภรณ์นะครับบทเพลงจำปาทองเทศที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นการบรรเลงจากวงพิพาทไม่นวมของกรมศิลปากรนะครับขับร้องโดยครูสมชายทับพรครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงจำปาทองเทศกระจบลงไปแล้วนะครับเสียงของครูสมชายทัพพรค่อนข้างจะสั้นสักเล็กน้อยนะครับเพลงนี้แค่2นาทีเท่านั้นเองแต่ก็เป็นเพลงที่มีความหมายและอยากจะนำมาเสนอเพื่อให้ได้ทราบซึ้งต่อไปถึงบทเพลงที่จะนำเสนอต่อไปนี้ซึ่งเป็นเสียงของคุณชาญเย็นแขนั่นคือบทเพลงจำปาทองเทศเช่นเดียวกันครับ2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงจำปาทองเทศและดาวประดับฟ้านะครับจำปาทองเทศนั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุนทรียานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินนำทำนองเพลงจำปาทองเทศ2ชั้นซึ่งเราได้ฟังจบลงไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับนำมาปรุงแต่งส่วนเพลงที่2ดาวประดับฟ้าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีแนวหวานเศร้านะครับเพราะว่าเพลงนี้ครูสมานกาญจนพลินนำทำนองเพลงสร้อยเพลงซึ่งเป็นทำนองเพลงไทยเดิมอัตราจังหวัด2ชั้นซึ่งเป็นแนวเศร้าๆมาปรุงแต่งนะครับโดยให้ครูสุนทรียานเวียงการบรรจุเนื้อร้องเพลงนี้ทั้ง2เพลงนี้ครับจำปาทองเทศจากทำนองเพลงจำปาทองเทศและดาวประดับฟ้าจาก

ก็จบลงไปอีก2เพลงแล้วนะครับจากการขับร้องของครูชาญเย็นแท้นักร้องผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตเจ้าของต้นตำรับเพลงข้าน้ำนมซึ่งเป็นเพลงอมตะมาจนทุกวันนี้แม้กระทั่งเด็กประถมยังร้องได้เลยนะครับข้าน้ำนมก็เป็นเพราะครูไพบูลย์บุตรขันนี่นะครับที่ร้องไว้เป็นเพลงแรก2เพลงที่จบลงมาสักครู่นี้คือจำปาทองและดาวประดับฟ้านะครับเพลงแรกนั้นนำทำนองเพลงจำปาทองเทศมาบรรจุใส่ส่วนเพลงที่2นั้นก็เป็นทำนองเพลงสร้อยเพลงนะครับเป็นเพลงยอดนิยมของเพลงไทยเดิมเพราะมากครับแล้วก็มาฟังเพลงไทยอัตราสองชั้นกันอีกสักเพลงนะครับเพลงอกทะเลนี่โดยประวัติแล้วนี่อกทะเลสองชั้นนี่ชื่อเดิมคือทะเลบ้านนี่ครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับสองไม้มีสองท่อนใช้ประกอบการแสดงละครมีนักดนตรีไม่ทราบนามนำทำนองร้องมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นตามแบบเพลงสักวาแล้วก็เรียกชื่อสมัยว่าเพลงอกทะเลในยุคปัจจุบันนี้รู้สึกว่าอกทะเลได้ถือเป็นเพลงที่ยอดนิยมสำหรับใช้เป็นเพลงลาหรือว่าลำลาด้วยนะครับขอเชิญรับฟังอกทะเลจากการบรรเลงของวงเครื่องสายครับ

โอเคเลยจากการบรรเลงของวงเครื่องสายก็ผ่านไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีลีลาน่าฟังมากทีเดียวเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากคุณชาญเย็นแขกกันอีกสัก2เพลงนะครับนักร้องดังในอดีตเมื่อสมัย 5-60 ปีก่อนนี่ฮะใครที่เรียกคุณชาญเย็นแขกยากทีเดียวแล้วก็เป็นต้นแบบของนักร้องยุคหลังหลายๆท่านนะครับ2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงข้าน้ำนมและแก้วกัลยาแม้ชื่อเพราะนะครับโดยเฉพาะเพลงแรกข้าน้ำนมนี่ไม่มีใครรู้จักเพลงนี้เลยนะครับครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์ทางเนื้อร้องและทำนองเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกที่คุณชาญเย็นแขกบันทึกเสียงเลยครับเพลงนี้โด่งดังมาตลอดจนทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคมเพลงนี้จะดังกระหึ่มทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวครับวันนี้เรามาเปิดให้ฟังก่อนส่วนเพลงที่2แก้วกัลยาณ นั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณชรอไตรตรองสอนก็คุณชาญเย็นแขกเป็นผู้บันทึกเสียงเป็นท่านแรกเช่นเดียวกันขอเชิญรับฟังบทเพลงสุดยอดของคุณชาญเย็นแขกทั้ง2เพลงครับข้าน้ำนมและแก้วกัลยาครับ

เสียงทุ้มๆนุ่มๆกังวานต่ำของคุณชาญเย็นแขนี่เสียงนี้ร้องตามยากนะครับเป็นเสียงที่ใหญ่กังวานทีเดียวเพลงข้าน้ำนมนี่ถือเป็นเพลงสุดฮิตของประเทศไทยเลยนะครับไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้แม้กระทั่งเด็กๆชั้นประถมยังร้องเพลงนี้กันได้เลยต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงในคราวนี้เปลี่ยนแนวครับนำวงอังกะลุงมาบรรเลงให้ฟังบ้างเป็นการฟังแบบโบราณเพราะว่าเวลาฟังอังกะลุงบรรเลงมีความรู้สึกเหมือนดนตรีโบราณนะครับแล้วเสียงไม้ไผ่เข้ากับเสียงของคุณชานเย็นแขเลยก็จะมาในเพลงสาวน้อยเล่นน้ำแต่ชื่อน่ารักนะครับไม่ใช่สาวน้อยเล่นน้ำหรือสาวน้อยตกน้ำที่อยู่ในงานวัดที่มีการปาลูกบอลกันนั้นไม่ใช่นะครับเพลงสาวน้อยเล่นน้ำนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีท่อนเดียวมี4จังหวะไม่ทราบนามผู้แต่งนะครับสันนิษฐานก็ว่านักดนตรีแต่งขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่อาศัยเพลงใดนะครับเป็นเพลงที่มีลีลาน่าฟังมากแล้วก็เพลงนี้ถ้าท่านฟังแล้วจะคุ้นๆอยู่มักจะอยู่ท้ายเพลงลาวแล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลที่มีลีลากระชับกระจับกระเฉงหลายเพลงทีเดียวลองนึกดูนะครับว่าเพลงนี้ตรงกับเพลงอะไรขอเชิญรับฟังสาวน้อยเล่นน้ำจากการบรรเลงของวงอังกะลุงครับ

สาวน้อยเล่นน้ำก็จบลงไปแล้วนะครับลองนึกไปถึงเสียงร้องของคุณดาวใจเพชรจิตนะครับเกลียดดวงใจตัวเองนักนี่แหละครับเพลงนี้แหละครับน่าฟังทีเดียวน่าจะเหลือเวลาสักหนึ่งเพลงสำหรับเสียงของคุณชาญเย็นแขสำหรับคืนวันนี้นะครับก็ขอนำเสนอผลงานของครูสุนทรียานะเวียงการกับครูสมานการจรปรินซึ่งร่วมกันประพันธ์นะครับเพลงนี้ไม่ได้ออกแนวว่าเป็นเพลงไทยเดิมชัดเต็มรูปแบบนะครับแต่ก็มีเข้าโครงของเพลงไทยเดิมแต่มาในทางครูสมานการจรปรินครับเพลงนี้ชื่อว่าพี่งอเจ้างอคุณชาญเย็นแขกับร้องไว้เพลงนี้น่ารักมากก็ขอเชิญรับฟังเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายสำหรับตำนานสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับและเมื่อจบพี่งอเจ้างอจากคุณชาญเย็นแขแล้วผมดุษฎีข้าวมุกดีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: เป็นช่วงที่โอกาสสำหรับผู้ที่สงสัย

ไอ้ขัดข้องไม่แน่ใจในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของตัวเองพึงทราบโดยทั่วกันว่าช่วงตีสามถึงตีสี่นี้เป็นช่วงที่โอกาสอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงเพื่อสงสัยขัดข้องหรือไม่แน่ใจสิ่งหนึ่งประการใดก็จะได้ทวนถามในความตั้งใจที่มีอยู่อนุญาตให้โทรเข้าเบอร์251-6325 251-6325ได้รับความสะดวกมาไม่ได้หรือมาได้ไม่สะดวกในการที่จะถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของตนเองแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ได้ตั้งใจกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุธรรมาธิบดีวัดพระราชามาแสดงธรรมภาค6โมงเย็นถึงทุ่มทุกวันศุกร์จะมีรายการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการเสริมเพิ่มสติปัญญาของหมู่คณะให้มากขึ้นทุกวันศุกร์ก็มีพระเทราผู้ใหญ่ได้มาให้ขอคิดทุกวันศุกร์18ถึง19หรือ6โมงเย็นถึงทุ่มจะมีทุกวันศุกร์แล้วค่อยได้ทำวัดต่อตามวันเวลาที่หมู่คณะผู้ฝึกประจำปฏิบัติประจำได้มีโอกาสเพิ่มเติมเสริมสติปัญญาของตนเองในวันอาทิตย์ก็ยังคงอยู่ทุกวันอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระแม่ครูอาจารย์หลวงปู่โง่นหลวงปู่โง่นสุริยะหรือสุริโยจากพิจิตรท่านก็จะมาเมตตาตามวันเวลาที่กำหนดไว้บ่ายโมงถึงบ่ายสามของอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามของเดือนนั้นก็จะมีตามกำหนดไว้เพราะถือว่าการนิมนต์แม้ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดท่านก็เมตตามาแสดงธรรมได้แต่มาได้ครั้งละไม่เกิน7วันการกราบราตนานิมนต์ครูบาอาจารย์จึงมีผลให้ตรงต่อพระธรรมวินัยตามพุทธานุญาตไว้ให้โอกาสและได้รับความสะดวกกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาในการอยู่มาไปตามวันเวลาที่กำหนดไว้ตามพุทธานุญาตจึงไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาซึ่งเราก็นิมนต์ท่านไว้ล่วงหน้าเป็นปีในรายการฟังธรรมปฏิบัติธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปนี่ท่านเมตตามาอย่างต่อเนื่องกันสลับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมาเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมสติปัญญาก็แน่ใจว่าการฟังนั้นถ้าตั้งใจฟังย่อมได้ประโยชน์และมีประโยชน์มหาศาลผู้ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาจึงเป็นหลักปฏิบัติที่ง่ายต่อการฝึกมีผู้นำทางสะดวกขึ้นมีคนนำทางที่รู้จักทางแล้วทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียความรู้สึกไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องถามตรงโน้นถามตรงนี้ทำให้เราง่ายขึ้นสำหรับการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังได้ฟังสิ่งที่เราเคยฟังจะทำให้เกิดแน่ใจและมั่นใจมากขึ้นเป็นการยืนยันคำประกันว่านั้นเป็นความจริงที่มีอยู่ในสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ทำที่พูดออกไปที่สงสัยก็จะได้หายสงสัยที่เห็นผิดก็จะได้เห็นถูกแม้ที่สุดก็จะทำให้เรานั้นผู้ฟังมีความผ่องใสมีความผ่องแผ้วในด้านจิตใจมากขึ้น

สาเหตุแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยการฟังแล้วก็คิดตามพิจารณาตามไปได้ชื่อว่าเป็นการฟังธรรมโดยการปฏิบัติธรรมเหมือนกับเดินทางที่มีแผนที่มันก็การเดินทางก็มีผู้ที่นำทางที่รู้จักทางในบรรยากาศแห่งความมืดก็ต้องอาศัยไฟฉายคือแสงอื่นใดที่จะทำให้เราสว่างสะดวกสบายในการเดินทางธรรมะที่กล่าวชี้ชัดวันนี้จึงเป็นไปในลักษณะเน้นเฝ้าดูความคิดความรู้สึกเฝ้าดูกายเฝ้าดูความรู้สึกเห็นว่ามันไปทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันสิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็ปรุงได้สิ่งที่เคยรู้มันก็ปรุงได้มาในอดีตไปในอนาคตแม้ในปัจจุบันที่มีความผูกพันการปรุงแต่งของจิตใจนั้นย่อมมีได้ทุกเรื่องทุกอย่างจะหลับก็ได้จะตื่นก็ดีมันเข้ามาได้ทุกอารมณ์เข้ามาได้ทุกความรู้สึกเป็นลักษณะของการจรไปจรมาของอารมณ์ถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจอยู่แล้วทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนย่อมทำให้เรานั้นไม่ปล่อยให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาให้เรียกว่ากั้นตัวนิวรณ์ไม่ให้เกิดขึ้นกับใจเราในส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติก็จะละเอียดจากความตั้งใจที่ดีนี้จึงพยายามให้ได้ฟังเทศฟังธรรมทุกรูปแบบที่จะพยายามขยายให้ทำให้เข้าสู่ใจคนให้ความสะดวกกับหมู่กับคณะดังรายการที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าจุดมุ่งหมายก็เพื่อต้องการให้ทุกคู่ทุกคนได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมตามกำลังศรัทธาภูมิปัญญาที่มีอยู่ไม่ว่าจะเย็นดึกเช้าสายบ่ายเย็นดึกดึกก็มีอยู่อย่างนี้ลักษณะของความเข้าใจจึงบอกปรับได้ทุกแง่ทุกมุมปรับได้ทุกเรื่องทุกอย่างเป็นไปเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเป็นไปเพื่อการว่ากล่าวตักเตือนให้ดีขึ้นเป็นไปเพื่อชี้ชัดลงไปว่าถ้าทำอย่างนี้ย่างอย่างนี้เผาอย่างนี้จะทำให้เราแกร่งและแข็งด้วยความมีสติสัมปชัญญะไพบูลย์ด้วยสติสัมปชัญญะในทางปฏิบัติแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้มุ่งด้วยความเข้าใจมุ่งด้วยความตั้งใจที่จะให้ได้ประโยชน์ในด้านจิตใจมากขึ้นเพราะแน่ใจว่าอาหารทางกายนั้นก็รู้อยู่อาหารทางใจนี่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งส่วนสำคัญอย่างยิ่งพอใจนั้นเมื่อได้รับธรรมแล้วมันก็จะมีความชุ่มชื่นเบิกบานอยู่พอมีเหตุมีผลมันก็จะทำให้เราหลุดไปทีละเปลาะทีละเปลาะพอใจเรามีเหตุมีผลมันทำให้เราวางอะไรได้เยอะแยะไปหมดมองโลกด้วยความเข้าใจมองโลกในลักษณะทะลุปูโปร่งจากการเฝ้าฝึกปฏิบัตินี่เองอันเป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าใจสภาวะของกายของจิตได้ละเอียดและแม่นยำว่ากายนี้มีลักษณะอย่างนี้จิตนี้มีลักษณะอย่างนี้หากปรุงหากแต่งอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนื่องจากเราไม่เข้าไปยึดติดอยู่กับการปรุงแต่งของจิตและรู้ว่านี้คือที่มาที่ไปรู้ว่าเหตุว่าผลของการปรุงแต่งของจิตมีอยู่ในส่วนอดีตอนาคตปัจจุบันเราก็วางไว้ในฐานะที่เราเข้าใจฝันดีก็ได้ฝันร้ายก็ตามฝันดีก็ได้ฝันร้ายก็ตามต่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของบุคคลที่มีชีวิตอยู่เนื่องจากเราเฝ้าอยู่ด้วยตัวปัญญาเราจึงรู้ที่มาที่ไปว่า

ที่ปรุงแต่งอย่างนั้นคืออะไรที่ฝันอย่างนั้นคืออะไรฝันดีอย่างนั้นฝันร้ายอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่เข้าใจว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆแม้ที่สุดหากจะมีอะไรทำนายทายทักมีอะไรทักท้วงมีอะไรที่ทำนายทายทักทักท้วงก็ดูเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจละเอียดและรอบคอบแต่เรื่องที่ทุกคนเข้าใจละเอียดและรอบคอบว่าเสียงนั้นมีลักษณะอย่างนั้นรูปนั้นมีลักษณะอย่างนั้นแม้ความมุ่งหวังความปรารถนาของบุคคลเช่นนั้นมีลักษณะอย่างนั้นดูออกเข้าใจได้ว่าคืออะไรรู้ได้เข้าใจชัดว่าคืออะไรไม่หลงทางเรียกว่าไม่ขาดสติพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะดูพร้อมที่จะทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นหากจะแย้งจะขัดหากจะขัดจะแย้งก็เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลหากจะแย้งจะขัดก็เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลหากจะขัดจะแย้งก็เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลในเรื่องของความเข้าใจที่มีอยู่โดยทั่วไปจากการเพียรเพ่งพยายามอยู่อย่างนี้เผาอยู่อย่างนี้ถึงบวชจำวัดมากนอนมากก็มีความรู้สึกว่าง่วงมากจำวัดน้อยนอนน้อยก็มีความรู้สึกว่าแกร่งแข็งกับการเฝ้าดูจิตใจของเป็นการทรงอยู่ด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะในลักษณะของความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะจะทำให้เราแกร่งแข็งในเรื่องของการเฝ้าดูเฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทำให้เราละเอียดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเรียกว่าย่างเรียกว่าเผาทำให้สุกพอรู้ว่าย่างเผาด้วยฟืนไฟนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุถ้าย่างเผาด้วยจิตใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้คุณธรรมคือความอดทนถ้าเป็นวัตถุก็ย่างเผาด้วยความร้อนแสงแดดบ้างไฟบ้างถ้าเป็นจิตใจก็ต้องย่างเผาด้วยความอดทนความอดกลั้นอันมีพื้นฐานของความตั้งใจอันมีพื้นฐานของความตั้งใจที่มีอยู่ต้องเอาชนะใจเจ้าของถ้าเอาชนะใจเจ้าของไม่ได้อย่างอื่นมันก็เอาชนะไม่ได้ถึงบอกแผ่นดินจะไหวกี่ครั้งกี่คราวก็ยังสู้หัวใจเราที่ไหวไม่ได้แม่น้ำจะท่วมเสียหายเท่าไรอย่างไรแต่ก็ยังสู้สิ่งที่มันท่วมทับหัวใจเราไม่ได้ทำให้เราคิดไม่ออกบอกไม่ได้ทำให้เราตกอยู่ด้วยอำนาจของสิ่งที่มืดมนย่อมมีความเดือดร้อนก็สับกระสนมากกว่าสิ่งนี้ซึ่งระยะนี้ก็น้ำท่วมทุกท่านก็รู้อยู่ว่ามีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นถึงก็มีการตายเกิดขึ้นถึง12จังหวัดเหนือตะวันออกส่วนกลางกาญจนบุรีก็มีภัยแล้วอุทกภัยเกิดขึ้นจากน้ำท่วมน้ำท่วมเลยว่าเสียหายมากแล้วนะแต่ว่าน้ำคือกามฉันทะน้ำที่คือกามที่เกิดอยู่กับใจเราอย่ามีเหตุมีผลที่ท่วมท้นหัวใจเราได้มากรูปราคะรูปราคะในส่วนที่เกิดอยู่กับตัวเรามีส่วนทำให้เรานั้นเสียหลักได้แต่ว่าร้ายหนักยิ่งกว่าน้ำท่วม depression เอมี่เข้าไปอีกถ้ากิเลสตัณหามันท่วมใจเราถ้าอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงมันท่วมใจเรามันก็ยิ่งหนักเข้าไปกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้กี่กับกี่กันกี่พบกี่จาดกี่สงไข่

0: มันถึงจะหมดมันถึงจะหยุดมันถึงจะไม่กำเริบด้วยความเข้าใจอย่างนี้แหละจึงต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติกันเข้าใจว่าวันนี้มีผู้ฟังแต่ไม่มีท่านผู้ใดถามยังเหลือเวลาแค่5นาทีใช้โอกาสและต่อไปก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจว่าเปิดเทปพระแม่ครูอาจารย์มหาบัวท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขทางใจเราได้มากขึ้นน้ำกามราคะกามตัณหามันท่วมหัวใจคนเนี่ยเสียหลักมามากต่อมากเดือดร้อนมามากต่อมากวุ่นวายสับสนมามากต่อมากไม่รู้กี่กับกี่กันน้ำตัวนี้ก็เรียกไม่มีขอบไม่มีเขตทะเลยังมีฝั่งแต่ว่ากามตัณหานี่ไม่มีฝั่งถ้าไม่ได้ตั้งใจจะแก้จะปรับที่สุดก็มีแต่หาเศษหาเลยจนกลายเป็นเรื่องของคำว่ามีแพ้เป็นมีตำหนิที่สุดก็มีวัวสันลังหวาเกิดขึ้นก็ไม่มีความเป็นปกติถ้าเป็นเช่นนี้จึงต้องแก้ต้องปรับอาศัยหลักของความอดทนอาศัยหลักของความอดกลั้นเป็นหลักที่ข่มใจเราให้ชนะได้ด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติจิตมันเย็นจิตมันสงบลงว่ามีเหตุมีผลมันก็มากขึ้นเจริญพรถ้าเชิญถามมาได้เลย
1: เรียนถามว่านะคะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะมักจะมีหิริโอตตัปปะฉะนั้นในทางโลกเนี่ยก็จะมองดูเหมือนเป็นผู้แพ้กับผู้ที่ไม่สนใจปฏิบัติธรรมเพราะบุคคลประเภทหลังเนี่ยมักประพฤติปฏิบัติในทางที่ตรงกันข้ามนะ
0: ก็เป็นธรรมดามันก็ต้องมี
1: คือเขาทำได้ทุกอย่างโดยวิธีใดก็ได้ให้ได้มาในสิ่งที่เขาต้องการก็เลยดูเหมือนว่าโลกส่วนใหญ่ทุกวันเนี่ยอธรรมก็จะชนะธรรมะทั้งที่ความจริงก็ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะต่อสู้ในทางที่ผิดนี้ทำปัญหาก็คือว่าทำอย่างไรให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ต้องเป็นผู้แพ้อย่างทุกวันนี้นะคือสามารถเจริญก้าวหน้าได้ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะเรียนถามแค่นี้ค่ะ
0: ก็พยายามมองให้คงกว้างไว้ว่าถ้าฮิริโอตตัปปะมันมีอยู่ในใจคนแล้วยังไงเสียมันก็อาจจะมีความแพ้เป็นเบื้องต้นแต่ว่าที่สุดมันจะเป็นผู้ชนะเพราะรู้ว่าเมื่อความทุกข์ยังไม่ให้ผลก็ยังมีความรู้สึกร่าเริงเบิกบานอยู่แต่เมื่อที่สุดแล้วความทุกข์มันจะให้ผลเหมือนกับตอนที่มันยังไม่สุกมันก็ยังไม่มีรสมีชาติในเรื่องที่จะให้ฮิริโอตตัปปะเป็นฝ่ายแพ้นั้นมันก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากหาได้ลำบากมันต้องมองให้ลึกๆลงไปว่าฮิริโอตตัปปะคือความละอายความเกรงกลัวต่อบาปกรรมถ้ามีอยู่ในใจผู้ใดผู้นั้นย่อมไม่เดือดร้อนทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนผู้ที่ขาดฮิริโอตตัปปะแล้วแม้จะได้มาก็ได้มาด้วยคำว่าร้อนรนกระวนกระวายเป็นบุคคลที่เรียกว่าวัวสันหลังหวะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นผู้แพ้ขอให้มีคุณธรรมฮิริโอตตัปปะจริงๆแล้วจะเป็นบุคคลที่ชนะทุกเรื่องทุกอย่างมองโลกด้วยความสงสารมองโลกด้วยความเข้าใจแล้วที่สุดก็จะรู้ว่าเขาตาบอดเขาตาไม่ดีแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเชื่อแน่ในกฎแห่งกรรมไม่ได้เชื่อเหตุอื่นใดว่าทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นอาจจะต้องยอมรับว่าบางทีมันยังไม่ออกลูกออกดอกออกผลมายังไม่รู้ว่ามันจะเปรี้ยวหรือมันจะหวานหรือมันจะอย่างไรจะขมต้องทำต้องใช้เวลาแต่ต้องมอง

กว้างว่าในยุคไหนสมัยไหนก็ตามถ้าธรรมมันมากกว่าแล้วมันอยู่กันได้ที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้แสดงว่าธรรมมันมากกว่าธรรมมันน้อยกว่าคนที่มีฮิริโอตัปปะมากกว่าคนที่ขาดฮิริโอตัปปะน้อยกว่าจึงจะอยู่ได้มองให้เห็นจริงๆลงไปว่าถ้าร่างกายนี้ส่วนมากมันไม่ดีแล้วมันก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าส่วนน้อยมันเสียบ้างก็อยู่กันได้ต้องมองให้ลึกๆ ลงไปไม่เป็นไปในลักษณะเข้าข้างหรือในความรู้สึกตัวเองอย่างเดียวต้องมองโลกว่าถ้าส่วนดีมันอยู่คือส่วนดีมันมากแล้วมันจะอยู่ได้ถ้าส่วนดีมันน้อยแล้วมันจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟในโลกของการอยู่ได้ทุกวันนี้มันก็ต้องมีส่วนดีมีส่วนดีอย่ามองว่ามันไม่ดีมันดีที่มีฮิริโอตปาเนี่ยมันอยู่กันได้ทุกวันนี้เพราะคนมีฮิริโอตปาโดยส่วนมากส่วนน้อยมันก็ไม่มีมันก็ประเดี๋ยวประดาวมันปฏิบัติไม่จริงพอปฏิบัติไม่จริงมันก็แพ้มันต้องจริงมันต้องเลยตายฟากตายมันก็ชนะคอยมีฮิริโอตัปปะที่ขึ้นใจฝังใจจริงๆอย่าปล่อยสิ่งอื่นเข้ามาแทรกอย่าระแวงอย่ากลัวอย่าสงสัยถ้าเราปลูกฮิริโอตัปปะเกิดขึ้นกับใจได้แล้วมันจะเป็นคุณธรรมที่คุ้มครองทั้งโลกนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความอยู่เย็นเป็นสุขหากเรามีฮิริมีโอตัปปะมันจะทำให้เรานั้นแน่ใจและมั่นใจตัวเองว่าคำสอนพุทธเจ้าไม่เคยเป็นหมันทุกยุคทุกสมัยกลัวว่าเราทำไม่จริงปฏิบัติไม่จริงเราก็จะแกล้งใจหรือสงสัยในเรื่องฮิริโอตัปปะไม่ต้องกลัวว่าฮิริโอตัปปะจะไม่ชนะฮิริโอตัปปะนั่นเป็นของจริงเป็นของแท้ศาสดาของเรานั่นเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นถ้าแพ้เป็นที่ใครคนนั้นก็รู้อาจจะดูว่าเป็นคนชนะอาจจะดูว่าเป็นคนที่ไปได้เร็วไปได้ไวแต่อย่าลืมว่าที่สุดก็คือมันโกรงมันโพรงมันข้างในมันไม่มีอะไรมันก็อยู่ได้ไม่นานฐานมันไม่ดีรากแก้วมันไม่ดีรากฝอยมันไม่ดีพอมันก็ไปเหมือนกับต้นไม้ที่มันเกิดเชิงเขามันโตได้ไปเดียวประดาวเดียวมันก็ยังว่านะถ้ามันโค่นมันหักมันก็โค่นหักได้ง่ายถ้ามันก็แตกตัวได้ง่ายให้เชื่อในคุณธรรมของพุทธเจ้าว่าฮิริโอตัปปะนี่ทำให้อยู่ได้ส่วนที่อยู่ได้แบบขาดฮิริโอตัปปะก็อยู่ได้แต่อยู่ได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะแต่เมื่อผลออกมาจึงรู้ว่ามันหมดแบตเตอรี่แล้วข้าวสารมันหมดแล้วคุณธรรมในใจมันไม่มีแล้วมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดน้ำมีสภาพอย่างนั้นคนที่ขาดอิริโอตัปปะก็จะหาความยิ้มแย้มแจ่มใสได้ยากมีความทุกข์ทั้งกลางวันและกลางคืนหาได้มีความเบิกบานร่าเริงในใจไม่ด้วยเหตุนี้ให้มั่นใจในคุณธรรมให้เชื่อมันลงไปว่าถ้าเราปฏิบัติจริงปฏิบัติจังแล้วเราไม่ต้องกลัวเป็นคนแพ้แต่การปฏิบัตินั้นต้องรอบคอบต้องละเอียดในการปฏิบัติธรรมเช่นการเลี้ยงสุนัขถ้าเลี้ยงสุนัขแล้วทำให้มันเลอะทำให้มันสกปรกไม่รับผิดชอบคนอื่นก็เป็นภาระเลี้ยงแมวก็เหมือนกันเลี้ยงสุนัขก็เหมือนกันถ้าเลี้ยงแล้วไม่รับผิดชอบเจตนาดีบริสุทธิ์ตั้งใจดีกับสัตว์แต่ถ้าเราไม่รับผิดชอบกลายเป็นสร้างความมีขยะทำให้มีความสกปรกเกิดขึ้นถ้าเรียกว่าเจตนาดีแต่กลายเป็นเรื่องไม่รับผิดชอบในการกระทำของตัวเองอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่จริงจังและไม่จริงใจแม้การอื่นใดก็เหมือนกันที่เราต้องแสดงออกว่าเป็นความดีนั้นต้องรับผิดชอบมันถึงจะได้ในลักษณะฮิริโอตัปปะที่แท้จริงถึงบางครั้งก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็พยายามที่จะให้ความละเอียดกับตัวเราเกิดขึ้นในใจมากๆพยายามมองโลกว่าถ้ามันดีโดยส่วนมากมันอยู่ได้ถ้าดีโดยส่วนน้อยมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วพยายามมองให้เป็นสากลมองให้กว้างๆฮิริโอตัปปะนี่เป็นคุณธรรมที่ทำให้อยู่ได้ในสังคมคุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตแม้ส่วนอื่นใดที่เรารู้ว่ามันดีและเจริญเติบโตและรวยหรือวัยหรืออะไรที่สุดก็มีปัญหาตามมาเพราะฐานมันไม่ดีและข้างในมันก็ไม่ดีซ้ำไปด้วยก็เรียกมีแต่เรื่องคำว่าแพ้เป็นหรือที่สุดก็กลายเป็นบาดทะยักความเข้าใจในคุณธรรมนั้นจะต้องละเอียดและรอบคอบกับการรับผิดชอบทั้งการกระทำคำพูด

0: ของตัวเองและรับผิดชอบในสังคมที่มีอยู่แม้เราตั้งใจดีปรารถนาดีหวังดีเราก็พยายามให้ใช้คุณธรรมฮิริโอตปาให้มากๆและใช้ความละเอียดของความดีของเรานั้นจะเป็นผลทำให้เราเป็นผู้ชนะที่ไม่ต้องกลับแพ้ส่วนการชนะของผู้ที่ไปได้เร็วไปได้ไวไปได้ไกลได้ประเดียวประดาวเดียวก็จบกันง่ายๆแล้วก็จบลงในสิ่งที่ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะได้อะไรแล้วไม่มีอะไรที่เป็นสาระซ้ำไปด้วยเคยโด่งเคยดังเคยเด่นเคยแล้วที่สุดก็เงียบหายไปซึ่งต่างกันกับคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของบุคคลถ้าบุคคลมีคุณธรรมในใจแล้วยิ่งไกลยิ่งไกลยิ่งดูดยิ่งดื่มยิ่งยุคสุดท้ายยกสุดท้ายยิ่งมีอะไรที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ดูดดื่มหัวใจคนเพราะอำนาจฮิริโอตปานี่แหละจะทำให้โลกนี้อยู่ได้และอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะฮิริโอตปะยังมีคนส่วนมากมีคุณธรรมข้อนี้อยู่มีคนส่วนน้อยที่ยังเป็นอยู่จึงมีลักษณะอยู่กันได้แต่ที่สุดคนส่วนน้อยนี่ก็อยู่ไม่ได้แหละเพราะฐานมันไม่ดีรากมันไม่ดีรากแก้วไม่ดีรากฝอยไม่ดีแถมก็ยังข้างในไส้มันเน่าไส้มันเสียแล้วมันก็ย่อมมีผลในทางปฏิบัติขออนุโมทนาขอบบุญขอบคุณที่สงสัยที่ขัดข้องเจริญพรก็มีอานิสงส์ข้อที่หนึ่งก็จะทำให้เราแกร่งเราแข็งถ้าเราสุขภาพพร้อมถ้าสุขภาพเราไม่ดีพอเราก็มันก็ทำไปดูเป็นการทรมานมากกว่าต้องดูต้องสังเกตสังขารเจ้าของร่างกายของตัวเองสุขภาพของตัวเองถ้ามันมีลักษณะที่เลือนลนเลือหลายประเภททนไม่ไหวจริงๆก็รู้ว่าสังขารมันไม่พร้อมเหมือนกันใจมันพร้อมใจมันสู้แต่มันก็ออกอาการมาเป็นเวทนามันรุนแรงเวทนามันครอบงำเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าแค่ไหนอย่างไรอานิสงส์นั้นรู้อยู่มันมากแต่มันทำได้ยากถ้าเราไม่ฝึกให้ชำนิชำนาญจริงๆค่อยเป็นค่อยไปมันก็ได้แต่มันที่สุดมันก็เลิกก็ดื้อๆนี่คือมันกินข้าวคำใหญ่เกินไปมันเคี้ยวยากมันเคี้ยวลำบากแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องระบบลำไส้ถ้าเป็นเช่นนี้การที่เราจะถือเนสัชชิกได้นั้นนั่งทั้งคืนได้คือไม่มีกิริยาบทอื่นใดคือไม่นอนได้แต่นั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินคือไม่นอนลงกับพื้นอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำให้จิตใจเราแกร่งเราแข็งแต่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่จู่ๆเราก็จะมาทำเลยแต่ต้องอาศัยวันเวลาค่อยๆเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องแล้วที่สุดเราก็จะง่ายก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีนิสงส์มากแต่ต้องสังเกตสังขารเจ้าของเจริญพร
1: แต่เพื่อนบอกว่านะคะนั่นแหละคือมารถ้าเผื่อเราผ่านนี่ไปได้แล้วเขาบอกว่าก็ต่อไปนี้ก็จะได้นั่งตลอดคืนร่างกายเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงจริงไม่ค่ะหลวงพ่อ
0: มันก็ใช้เวลามันก็นั่งได้ตลอดแต่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานิดหนึ่ง
1: อ๋อเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่เกี่ยวกับมารอ
0: ันนี้เรื่องสำคัญอย่างยิ่งต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยถ้าสุขภาพเราไม่ให้แล้วมันก็ทำได้แต่มันก็ไม่แกร่งไม่แข็งพอต้องสังเกตต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องดูวาระธาตุขันธ์เจ้าของแต่ไม่ใช่เข้าข้างเจ้าของจนกลัวว่าจะไปไม่รอดกลัวจะรอดไม่ได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นคนที่ยอมแพ้ตั้งแต่ยกแรกนะต้องฝืนต้องข่มต้องข่มต้องฝืนแล้วที่สุดเห็นว่าจะไม่ไหวจริงก็ต้องลุกไปพักแล้วก็ต่อจะได้ไม่เป็นการเข็ดทีเดียวแล้วเลิกเลยนะ
1: ก็ด้านมาก็เลยไม่กล้าถามค่ะหลวงพ่อ
0: ถามได้เลยไม่เป็นไรถามได้เลย
1: ต้องมาหน้าต่อไปทีนี้เพื่อนบอกว่าให้อธิษฐานจิตค่ะนี่อธิษฐานจิตกับคำขอเนี่ยหมายถึงมันเหมือนกันไหมคะหลวงพ่ออ
0: ธิษฐานคือความตั้งใจขอความตั้งใจที่มีอยู่ที่ตั้งใจจะปฏิบัติทั้งคืน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอความตั้งใจนี้สำเร็จก็เป็นลักษณะอธิษฐานซึ่งต่างกับขอเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรคำว่าขอได้ไม่ได้ทำอะไรนะขอนั่นขอนี่ขอไปเรื่อยขอด่าไปเรื่อยต่างกันคำว่าอธิษฐานคือตั้งใจจะนั่งตั้งใจจะไม่นอนทั้งคืนก็คือความอธิษฐานคือมีเป้าและมีจุดยืนของตัวเองใช้ความพยายามฝืนแล้วก็ข่มไปแล้วก็เอาชนะ

0: าได้ทุกรูปแบบนะ
1: อ๋อค่ะถ้าเราทำไปไม่ถึงคำอธิษฐานนั้นล่ะคะจะบาปไหมคะ
0: ไม่เป็นไรก็เราตั้งใจดีที่สุดมันได้สุดแค่นั้นนะ
1: ค่ะ
0: มันสุดแล้วมันไม่ได้มันก็สุดความสามารถเราก็ถือว่าต้องเข้าใจตัวเองว่ามันเหลือวิสัยแล้วนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็อย่าหยุดวันต่อไปเราก็ทำอีกพยายามไปเรื่อยๆ
1: ค่ะค่ะ
0: สู้ความพยายามเราไม่ได้
1: ใ
0: ช้คะแนนเก็บไม่หยุดไม่หย่อน
1: แม่ถามยาวหน่อยหลวงพ่อทีนี้มันก็ติดพันกันสมมติว่าเราที่ส่วนกุศลแล้วนะคะเราก็ขอพรเนี่ยเขาเรียกอธิษฐานจิตหรือขอคะขอพรจากที่เราบวชเราทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลแล้วเนี่ยเราก็ขอพรต่อพระเนี่ยค่ะสมมตินั่งหน้าพระเนี่ยกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ขอก็คือขออธิษฐานก็คืออธิษฐานขอก็หมายถึงว่าขอได้อานิสงส์จากสิ่งที่เราทำแล้วขอเนี่ยขอได้อานิสงส์จากสิ่งที่เราทำแล้วที่เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนานี่คือขอตั้งใจไว้อย่างนั้นเชื่อเลยว่าแรงอธิษฐานคือแรงตั้งใจของตัวเองเลยนะคือเขียนเป้าไว้แล้วขีดไว้แล้วว่าจะเอาอย่างนั้นนะต้องเอาถ้าไม่เหลือวิสัยก็จะชนะใจเจ้าของได
1: ้ทีนี้เรากิเลสมันมีค่ะเพราะเราสมมติเราอธิษฐานนะคะว่าขอให้ทำบอกว่าขอให้มีความตั้งใจอย่างเงี้ยสำเร็จพอสำเร็จแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญอันเนี้ยเป็นกิเลสหรือเปล่าคะขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้คุณพระคุ้มครองอยากความดีอันเนี้ยขออย่างเงี้ยเป็นกิเลสไหมคะ
0: ถ้าเราเข้าใจแล้วว่ามันอยู่ด้วยสังคมอย่างนี้มันก็ถือว่าทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละว่าจะต้องให้มันดีขึ้นให้มันสำเร็จขึ้นให้มีความสุขอันนี้คือความเข้าใจในการอยู่ในโลกสมมุติมันก็ต้องอย่างนี
1: ้ค
0: ่ะๆไอ้ตัวกิเลสก็คือไม่เข้าใจนะคือไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ทําเหตุให้มันดีแล้วมันก็มีแต่ขอลูกเดียวมันก็ทําให้เราเป็นบาปก็คือเราเดือดร้อนนั่นน่ะคือไม่ลงทุนแต่ก็คอยได้แล้วก็อยากได้แต่เหตุมันไม่ดีมันก็ถึงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเศร้าหมองแต่ถ้าเราเข้าใจและตั้งใจที่จะให้ได้และให้ได้ดังที่เราตั้งใจแล้วมันไม่ได้ดังใจเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจก็ไม่เดือดร้อนในที่สุดเราเข้าใจว่าเราต้องให้มันดีขึ้นในสามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ลูกศิษย์พยายามจะให้มันดีขึ้นแต่ถ้ามันดีได้เท่าไหร่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันสุดความสามารถของเราแล้วอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นกิเลสมันไม่ได้เศร้าหมองอะไรกับสิ่งเหล่านี้คือทำอย่างคนที่เข้าใจไม่ได้ขอหรืออย่างคนที่ไม่เข้าใจ
1: ค่ะกลับมานมัสการขอบพระคุณท่านมากค่ะ
0: เชิญพรนี่คือสิ่งที่เป็นคำถามตัวอย่างวันนี้ก็คงเป็นการบุญกุศลในข้อปฏิบัติของแต่ละคนเมื่อก่อนทำก็ให้เข้าใจขณะทำก็ให้เข้าใจหลังทำแล้วต้องทำความเข้าใจสิ่งนั้นแล้วจะรู้ตื่นลึกหนาบางในสิ่งที่จะพึงมีพึงเป็นพึงได้กับตัวเองเรียกว่าเปิดใจกว้างๆทำใจให้กว้างๆขึ้นพยายามมองโลกในหลายๆแง่หลายๆมุมมองของเราก็พยายามมองให้มันได้ทุกเหตุทุกปัจจัยว่ามันอยู่ได้เพราะส่วนมากนะถ้าส่วนมากมันดีแล้วมันอยู่ได้ถ้าส่วนมากมันไม่ดีแล้วมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้นไม้ทั้งต้นถ้าถูกตัดเข้าไปถูกฟันเข้าไปจนค่อนแล้วมันอยู่ไม่ได้มันหักนะแต่ถ้ามันมีนิดๆหน่อยๆอย่างที่ไปเอาขี้ยางขี้อะไรนั้นก็ไปเอาสิ่งที่มีอย่างต้นไม้เอายางนะมันก็เอาจากเล็กๆน้อยๆมันก็อยู่กันได้เพราะส่วนน้อยมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นเพียงผิวเผินมันก็อยู่ได้แม้จะดูว่าขูดรอบต้นแล้วมันยังอยู่ได้เพราะมันเอานิดๆหน่อยๆต้นมันก็อยู่ได้ชั้นใดก็ดีในโลกแห่งความจริงนี้ก็คุณธรรมนั้นทำให้โลกอยู่ได้ทุกวันนี้แม้จะมีความรู้สึกว่ามันสับสนแม้รู้สึกว่ามันเดือดร้อนแม้รู้สึกว่าอะไรอย่างนี้มันเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะที่เรามองดูถ้าส่วนมากมันเป็นดังที่เราคิดมันคงอยู่ไม่ได้โครงสร้างมันไม่ดีแล้วมันคงอยู่ไม่ได้โดยทั่วไปแล้วก็มีความปรารถนาดีมีความตั้งใจดีมีแรงอธิษฐานมีความตั้งใจดีจะทำให้ดีที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ดังใจก็มีอยู่แม้ส่วนอื่นใดหากจะเป็นการต่อสู้ด้วยหลักของการได้มาใดๆก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลแม้ที่สุดทำยอมชนะทำทุกเรื่องทุกอย่างแค่เรียกว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเป็นที่สุด ที่เราอยู่ได้ทุกวัน

0: ไม่มีอะไรกระเทือนมากมายเพราะมีส่วนน้อยของจังหวัดในเมืองไทยคือเดือดร้อนในน้ำท่วม10กว่าจังหวัดอย่างนี้เมืองไทยเรามีตั้ง70กว่าจังหวัดมันก็ไม่ได้ท่วมมันก็ยังแล้งอยู่พวกเราก็เลยอยู่เฉยๆแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เดือดร้อนแต่มันส่วนน้อยคือเพียง10กว่าจังหวัดมันก็เดือดร้อนแต่มันเดือดร้อนมากในเฉพาะ10กว่าจังหวัดนั่นแหละแต่ว่าอีกตั้ง60 50กว่าจังหวัดมันก็60กว่าจังหวัดก็ยังไม่มีอะไรก็ยังพออยู่กันได้ท่านก็พยายามมองโลกด้วยความเข้าใจให้ลึกซึ้งลงไปว่าธรรมนะจะฝังใจลงไปแล้วมันจะทนาธรรมทุกแง่ทุกมุมแต่ต้องใช้เวลาไม่ใช่เอาความรู้สึกเจ้าของมันตัดสินว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะต้องเร็วไวจะต้องนั่นไม่ได้นะเลยเวลาเอาอนุญาตได้เลยเอาต่อเจริญพร
1: กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกจะกลับขอถามนะคะขณะที่ปฏิบัตินะคะแล้วเห็นแสงสว่างขณะที่เห็นแสงสว่างไม่ทราบว่าจะกำหนดจิตยังไงเจ้าคะ
0: พอกำหนดอย่างไรก็กำหนดอยู่อย่างนั้นนะมันก็เกิดขึ้นเห็นจิตสงบแล้วมันก็สว่างขึ้นถ้าเรากำหนดอยู่อย่างไรเบื้องต้นก็ไปกำหนดอยู่อย่างนั้น
1: ก็ภาวนาไปเรื่อยๆ
0: ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายไป
1: พอหายไปแล้วก็จะเป็นเหมือนคลื่นแต่ว่าจะเป็นวงกลมแล้วก็เร็วๆเจ้าค่ะแล้วไม่ทราบว่าจะให้ดำเนินลูกไม่ทราบว่าจะ
0: กำหนดไปเรื่อยๆมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือกำหนดไปเรื่อยๆสว่างมาสว่างก็ไปวงกลมมาเดี๋ยววงกลมก็ไปให้เรากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆพอรู้แล้วก็กำหนดภาวนาไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นการปรุงแต่งของจิตการปรุงขึ้นมาเราก็ไม่สนใจมันเราก็กำหนดของเราเรากำหนดอย่างไรอยู่เราก็กำหนดอย่างนั้นจนที่สุดแล้วมันก็จะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเรียกว่าไม่ทิ้งคำบริกรรมง่ายถ้าทิ้งแล้วมันไปหลงกับแสงสว่างไปหลงกับวงกลมที่เป็นลักษณะจุดดำๆบ้างจุดขาวๆบ้างมันก็ไปอยู่กับแค่นั้นจิตมันก็ถอนออกมาแล้วถอนออกมาแล้วมันก็หากมันเปลี่ยนแปลงเร็วมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันมันเจอของดีถ้ามันเจอของไม่ดีมันเกิดขึ้นมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันนั่นจึงไม่ต้องสนใจอะไรมากมายทั้งสิ่งที่สว่างแล้วก็ทั้งที่เป็นอาการที่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายดำๆขาวๆเป็นเส้นๆก็ทั้งหมดน่ะไม่ได้สนใจทั้งนั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: กำหนดภาวนาเราไปเรื่อย
1: ต้องภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่สุดมันจะเหลือความว่างสว่างงบสงบเย็นอยู
1: ่แล้วทุกครั้งที่พอเลิกเสร็จแล้วแล้วก็วันต่อไปครั้งต่อไปที่เราจะปฏิบัติก็กำหนดอย่างนี้เหมือนเดิมเจ้าค่ะ
0: เบื้องต้นต้องอย่างนี้เหมือนเดิมทุกครั้งทุกคราวทั้งผู้เก่าและผู้ใหม
1: ่
0: จะรู้ว่าใจเราอยู่แล้วยังไงก็ได้ทีนี้หมดรู้ว่าใจเราอยู่แน่ละไม่มีอะไรแล้วมันก็อะไรเข้ามามันก็เดินปัญญาตามไปเรื่อยเรื่อยได้พอหยุดแล้วก็หยุดได้ทันทีจิตมันมีกำลังแล้วมีอะไรเข้ามามันก็ได้ทั้งนั้นแหละทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ต้องกำหนดอย่างนี้เป็นเบื้องต้นเหมือนกับที่จะสร้างบ้านเนี่ยจะต้องมีการวางรากฐานบ้านให้ดีซะก่อนค่อยมาสร้างโครงขึ้นต้องตอกเสาเข็มวางรากฐานที่จะเป็นฐานแผ่หรือว่าตอกเสาเข็มก็ต้องทำทุกหลังทุกนั่นน่ะมันถึงจะอยู่ได
1: ้เจ้
0: าค่ะในลักษณะฐานแผ่หรือลักษณะตอกเสาเข็มต้องทำภาวนาก็เหมือนกันต้องตอกองค์ภาวนาให้อยู่ซะก่อนแล้วทำให้อยู่ซะก่อนแล้วค่อยกำหนดเดินปัญญาได้ทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละอะไรจะเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะรู้อ๋อนี่ลักษณะของปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะ
1: การที่น้อมจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมจิตหมายถึงว่าจิตเราคิดแต
0: ่
1: ล
0: ู
1: กไม่เข้าใจคำว่าน้อมจิตเจ้าค่ะ
0: นึกถึงความดีของท่านนะนึกถึงความดีของท่านนึกถึงความดีของพ่อของแม่ว่าท่านดีอย่างไรกับเรานึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ท่านดีอะไรอย่างกับเรานึกถึงพระพุทธเจ้าท่านดีเกินกว่าพ่อกว่าแม่ดีเกินกว่าคนอื่นในโลกท่านดีอย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จะเห็นคำว่าพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณที่แท้เราจะได้เข้าใจมากขึ้น
1: คือ
0: น้อมนึกถึงความดีของท่าน
1: เจ้าค่ะ
0: ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมันมีที่มาที่ไปที่ทำให้เราอยู่ได้ถึงความดีที่เราได้เกิดมาก็ดีแล้วที่เราได้มีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วที่เราจะได้ต้องสร้างบารมีต่อไปพอตายไปแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำความเพียรถึงมรรคผลนิพพานได้ตายไปแล้วเราไม่มีโอกาสได้สร้างความดีเช่นกับเป็นมนุษย์ก็นึกถึงความดีของการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นแหละ
1: เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
0: พยายามตั้งใจรักษาดีเพิ่มดีรักษาดีเพิ่มดี

ขออนุโมทนากับทุกคู่ทุกคนที่ตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลความจริงเวลาก็เหลือเพียง15นาทีถ้าท่านผู้ใดจะมีรายการต่อก็คงต้องต่อตามระเบียบที่จริงเราเลยเวลามานี้ขอความกรุณาความเมตตาของทุกคนไม่เป็นไรสั้นบ้างยาวบ้างก็มีบางวันก็จึงต้องชดเชยโดยการให้ฟัง1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็สลับกันไปที่เห็นว่าความคิดที่มีอยู่ก็หลากหลายถ้าเราไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีหลักจริงๆเราก็เสียหลักประเภทสร้างบ้านบนอากาศมันก็อยู่ได้เหมือนกันแต่มันไม่นานสร้างบ้านบนแพก็อยู่ได้เหมือนกันแต่มันไม่มีคำว่านิ่งมันโยกไปโยกมาที่สุดมันก็ไม่ทนถ้ามันโยกมันไหวได้มันก็ไปไม่รอดอยู่แล้วเห็นนี้จึงต้องอาศัยคำว่าบริกรรมภาวนาเบื้องต้นซะก่อนจะเห็นว่าเราเก่าหรือเห็นว่าเราใหม่อยู่ทั้งเก่าและใหม่จำเป็นต้องกำหนดโดยเฉพาะการกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอรหันต์โดยส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอนุพุทธเจ้าโดยส่วนมากท่านก็กำหนดไว้ที่ลมเอาความรู้สึกไปไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมากน้อยก็ให้กำหนดไว้จะทำให้เราละเอียดและแน่นมั่นคงในการเฝ้าฝึกปฏิบัติตัวเองหลักปัญญาเราก็จะละเอียดขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นการแสดงความเป็นเจ้าของแม้แต่สุนัขก็แสดงความเป็นเจ้าของนะไม่ว่าจะมนุษย์อย่างเราท่านเลยแสดงความเป็นเจ้าของหวงพื้นที่ห้องที่อยู่อาศัยรับผิดชอบที่อยู่ของตัวเองใครจะมาข้ามเขตก็ไม่ได้ป้องกันแม้แต่สุนัขกับแมวก็ต้องไล่มันเป็นธรรมะโดยธรรมชาติของสัตว์มีสัญชาตญาณกันแสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าของในพื้นที่อาจจะเป็นเพียงการขู่หรือแสดงอำนาจนิดๆหน่อยๆก็พอใจนะแมวก็ไปแล้วนะแมวก็ทำท่าจะสู้แต่ดูแล้วว่าแมวมันกำลังน้อยกว่ามันก็ต้องวิ่งขู่ไปวิ่งขู่ไปแต่สุนัขมันตัวใหญ่มันก็ทำเล่นๆหยอกๆไปถ้าสุนัขมันเอาจริงเป็นอันตายทันทีเพราะแมวตัวเล็กๆแค่นี้แต่แมวมันก็ยังไม่ยอมนะแต่สุนัขมันเอาจริงมันก็กัดคอทีเดียวก็เรียบร้อยเลยนะนี่คือลักษณะของการไม่ยอมง่ายๆแม้แต่ตัวเล็กก็ไม่ยอมตัวใหญ่ก็ไม่ยอมนะลักษณะของการแสดงออกซึ่งการรับผิดชอบใดๆล้วนแล้วเป็นเรื่องของสัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปฝ่ายธรรมก็รู้ว่ามีความเมตตาอย่างไรฝ่ายอธรรมก็รู้ว่าขาดความเมตตาอย่างไรใจนั้นจึงเปิดกว้างกับการที่จะรับผิดชอบละเอียดสุขุมกับการที่จะรับผิดชอบเมื่อคุณธรรมฝังใจเมื่อคุณงามความดีฝังใจคนแล้วก็การรับผิดชอบใดๆก็จะละเอียดและสุขุมไม่ก่อเกิดการจองกรรมจองเวรไม่ก่อเกิดการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำและคำพูดเห็นความละเอียดของความรู้สึกเจ้าของรู้ความลึกซึ้งของตัวเองถ้าธรรมนั้นเกิดขึ้นกับใจแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นโลกที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะธรรมมันเกิดขึ้นโดยส่วนมากอาจจะมีบ้างโดยส่วนน้อยก็พายก่อควรวุ่นวายในเรื่องของความเป็นอยู่หากเราจะเปรียบเทียบโดยเหตุโดยผลแล้วจะรู้ว่าโดยส่วนมากนั้นมีความเป็นอยู่ได้และได้อยู่กันจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องของฐานะสภาพสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าจะให้เท่าเทียมกันหรือเสมอกันคงเป็นไปไม่ได้มันผิดจากกฎธรรมชาติแต่เรื่องกฎกติกายังมีการยืดหยุ่นยังมีข้อแม้ยังมีข้อยกเว้นแม้ยังมีการเปลี่ยนได้อยู่ในสังคมหากใจนั้นยอมรับในการอยู่ร่วมกันก็จะมีเหตุมีผลการแสดงออกลักษณะของการรับผิดชอบชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมากด้วยเหตุด้วยผลในความเข้าใจก็จะมากด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้น

0: ถามว่าเวลาปฏิบัติจิตฟุ้งซ่านจะปฏิบัติอย่างไรประการที่หนึ่งก็พยายามหางานให้ตัวเองทำงานอื่นใดก็ได้ที่มันเพลิดเพลินอยู่ได้สิ่งที่ตัวเองชอบและพอใจที่สุดก็พยายามให้มันอยู่กับสิ่งนั้นงานนั้นหาทางออกให้กับตัวเองถ้ามันจิตฟุ้งซ่านประการที่สองก็ให้มีโอกาสกับพูดคุยกับครูบาอาจารย์หรืออยู่กับใกล้ๆกับบุคคลที่ควรเชื่อถือได้อยู่ใกล้กับบุคคลพอที่จะเชื่อถือได้ได้พูดได้คุยกันประการที่สามซึ่งเป็นหลักถ้าเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาในจิตขณะนั้นเราก็ต้องใช้หลักบริกรรมทีๆให้มันตัดกระแสถ้าขายมันห่างมันก็รอดได้แต่ถ้าขายทีมันรอดไม่ได้ท่านต้องบริกรรมสวดมนต์ทีๆเร็วๆไวๆแม้จะดูว่าอึดอัดหรือว่าฟื้นความรู้สึกบ้างก็ต้องทำใช้การบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งเช่นคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตั้งไว้ครึ่งชั่วโมง45นาทีบริกรรมไม่เร็วหรือสวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนพุทธคุณธรรมคุณสวดเร็วๆไวๆสวดกลับไปกลับมาแล้วมันก็หยุดเท่านั้นเองนี่เป็นการจัดกระแสด้วยการบริกรรมภาวนาเพราะถ้าเราไปทำอย่างอื่นมันก็ไม่อยู่แต่ทางออกที่ง่ายที่สุดก็คือหางานที่ชอบในขณะนั้นหรือว่ามีโอกาสได้พูดได้คุยในขณะนั้นก็ทำให้ระบายในทางที่ถูกที่ควรมันก็หยุดได้แก้ใจเจ้าของได้แต่การหยุดทันทีโดยการบริกรรมก็เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ก็อาศัยความตั้งใจถ้าเกิดทุกเวทนาจะทำอย่างไรประการที่หนึ่งก็ดูเจ้าของว่าทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนล่ะประการที่หนึ่งถ้าดูทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องเปลี่ยนประการที่สองก็นั่งดูอาการที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเวทนาตรงไหนมันเกิดที่กระดูกตรงไหนหรือมันเกิดตรงที่ความรู้สึกของเราเข้าไปยึดในกระดูกนั้นกระดูกมันปวดหรือว่าหนังมันปวดหรือว่าเอ็นมันปวดนั่งกำหนดดูที่ตรงนั้นเอาตัวรู้ไปจับอยู่ที่ตรงนั้นว่ามันเวทนาตรงไหนกันแน่ดูจนเห็นว่าที่เกิดของเวทนาดูไปดูมาแล้วมันก็หลุดจากอำนาจตัวยึดมันไม่มีตัวยึดแล้วมันก็มีแต่ตัวเบาตัวเย็นเกิดขึ้นดูเวทนาในเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาก็คือกำหนดรู้อาการที่มันเกิดอยู่ในขณะนั้นมันอยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ตรงนั้นดูจนมันหายถ้ามันหายไม่ได้มันเหลือวิสัยจริงๆเราก็เปลี่ยนนิยบทหรือเหตุอื่นใดที่มันเกิดขึ้นในขณะที่นั่งที่เดินที่ยืนที่นอนก็ให้กำหนดไว้จุดนั้นรู้ไว้จุดนั้นนี่เราประคองความรู้สึกไว้จุดนั้นในที่สุดมันก็จะหายจากเวทนาเวลาที่กำหนดไว้ก็ดูจะพอดีสำหรับวันนี้คืนนี้จึงขออนุโมทนาและขออภัยในความไม่สะดวกไว้ณโอกาสนี้หากเป็นบุญกุศลร่วมกันก็ขอได้เป็นปฏิทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการแบ่งบุญกุศลซึ่งกันและกันอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการร่วมอนุโมทนาในสิ่งที่เราแสดงออกมุ่งเพื่อให้ใจนั้นอยู่เย็นเป็นสุขให้ใจนั้นสงบระงับให้ใจนั้นเข้าใจถึงความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งกับทุกคู่ทุกคน
1: เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช2475หลวงชานิคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์มีความประสงค์จะฟื้นฟูเมืองโคราชให้เป็นศูนย์รวมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายธุดงค์กรรมฐานอีกทั้งมีความศรัทธาในพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมนักปฏิบัติแห่งกองทัพธรรมของพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงชานิคมจึงอุทิศที่ดินจำนวน75ไร่เศษใกล้สถานีรถไฟโคราชสร้างเป็นวัดป่าตัวอย่างของฝ่ายวิปัสสนาธุระในภาคอีสานถวายพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเป็นผู้นำแนวทางของท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์เผยแพร่สัจธรรมในถิ่นต่างๆทั่วภาคอีสานเมื่อท่านได้ทราบและเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของหลวงชานิคมประกอบกับเห็นว่าที่อื่นๆนั้นลูกศิษย์ของท่านสามารถเผยแพร่ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วท่านจึงรับนิมนต์หลวงชานิคมมา

ยเหตุที่บริเวณที่สร้างวัดแต่เดิมเป็นป่าไม้เต็งรังหนาแน่นต้นรังนี้เรียกอีกอย่างว่าสาละนับเป็นไม้มงคลมีความสำคัญทางพุทธศาสนาจึงตั้งชื่อว่า

0: สิงห์ขันธยาขโมยเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้สร้างวัดป่าสารวันท่านเป็นผู้วางรากฐานวิปัสสนากรรมฐานแห่งนครโคราชท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุราที่พระญาณวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมยท่านละสังขารณวัดป่าสารวันเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2504ด้วยความอาลัยของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศสิริรวมอายุได้73พรรษาสมณะผู้เป็นธรรมทายาทสืบทอดข้อวัดปฏิบัติจันโลงพระศาสนาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และรับภาระธุระเป็นผู้ครองวัดป่าสารวันในการต่อมาคือพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อพุทธฐานิโยเดิมชื่อพุทธอินทรหังเกิดที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464บิดามารดามีอาชีพทำนาทำไร่ท่านทั้งสองเสียชีวิตเมื่อหลวงพ่อพุทธอายุได้เพียง4ขวบญาติพี่น้องทางจังหวัดสกลนครจึงรับท่านไปอุปการะท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินสุวรรณและสามารถสอบได้นักธรรมเอกเมื่ออายุได้เพียง18ปีเป็นปริญญา4ประโยคเมื่ออายุ20ปีเท่านั้นในด้านการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุทธานิโยได้รับการสั่งสอนชี้แนะจากท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาธานเสงปุตโสให้รู้จักการปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งทำให้ท่านได้รับรสแห่งพระสัจธรรมมันเกิดความอบอุ่นจิตใจเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อพุทธกล่าวอยู่เสมอว่าพระคุณของท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาธานเลิศล้ำในจิตใจท่านเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พาให้รู้จักทางธรรมอันเป็นทางที่สงบระงับและเป็นทางเดินของจิตอย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้เดินธุดงค์ติดตามท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาธานมายังวัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีโอกาสเข้านมัสการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลพระบุพพาจารย์แห่งยุคซึ่งขณะนั้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพาพอดีท่านพระอาจารย์เสามีความเมตตาในสามเณรพุทธได้อบรมสั่งสอนและเมื่อท่านธุดงค์จากอุบลมากรุงเทพท่านก็มีใจกรุณานำสามเณรพุทธติดตามมาฝากฝังให้ศึกษาต่อกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามหรือวัดสาปทุมและได้จำพรรษาอยู่จนอายุครบจึงได้บรรพชาอุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระเป็นพระอุปชาได้รับฉายาในบวรพระพุทธศาสนาว่าฐานิโยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนารามศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปด้วยความคิดที่ว่าการศึกษาหาความรู้นี้เป็นหลักวิชาของครูหลวงพ่อพุทธานิโยท่านไม่ได้มีเพียงวิชาความรู้เท่านั้นท่านยังมีอุบายอันเชิงฉลาดในเชิงสอนและวางตนสมฐานะเป็นครูด้วยกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพุทธานิโยท่านมีบุคลิกลักษณะเป็นครูด้วยเหตุชะนี้หลวงพ่อพุทธานิโยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2512เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันในปีพุทธศักราช2513และเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาที่พระภาวนาพิสารเถระเมื่อปีพุทธศักราช2527และต่อมาได้รับโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยสามารถเข้าถึงผู้ฟังอย่างไม่ยากนักเพราะท่านใช้ภาษาพูดที่กระชับชัดเจนง่ายต่อการฟังการคิดการจดจำ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นพุทธศาสนิกชนที่มีใจศรัทธาเข้าฟังการบรรยายธรรมของท่านอย่างไม่ขาดสายอยู่เสมอ
1: จะกำหนดจิตก็ตามไม่กำหนด

จิตก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วในเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตอย่างนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตและมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกซะจนชำนิชำนาญเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดยประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นๆแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเองจะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิตทีนี้ปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันก็คิดไม่ตั้งใจคิดมันก็คิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้ลูกศิษย์ที่ฟังดูเผินๆก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอ้าวแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสติตามรู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรม

ภาวนาอันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดำเนินไปและอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะสังวรระวังเพราะลัทธิการสอนสมาธิภาวนากันนั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นต้นเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเมื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ส่งกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบ้างวิญญาณพระอรหันต์บ้างวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบ้างให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ญาณแก่กล้าขึ้นบางทีทำจิตให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเห็นพระเอ็นพระพรหมก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยญาณช่วยฌานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนในเมื่อน้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการประทับสงสภาพจิตที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีกลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจจิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวังและอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิโดยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิตครอบวิญญาณของตัวเองให้หมดอิสรภาพในการที่จะดำเนินไปโดยลำพังของตนเองจิตและวิญญาณของตนเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นการภาวนาอันใดซึ่งมีอำนาจหรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิตการภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงทีนี้แผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปความชั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิถีเพื่อสร้างพลังจิตของตนเองให้สงบให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจทุกข์ปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกข์อริยสัจแต่ในเมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นในจิตผู้ปฏิบัติกำหนดดูทุกข์ที่เกิดขึ้นกำหนดดูทุกข์ที่ดับไปเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดดับอยู่นั้นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปในจิตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรงกันกับความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่า
ยังกินกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติ

0: สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการรู้ธรรมเห็นธรรม
1: ด้วยความเคารพในพระบุพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนและหลวงพ่อพุทธานิโยพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างบุษบกที่สวยงามประดิษฐานไว้บนศาลาใหญ่หรือศาลาญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์ซึ่งเป็นศาลาการประเรียนบุษบกองกลางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองขวาบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตองซ้ายบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์เสากันตสีโลองเล็กข้างหน้าบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมในสุดด้านขวามีเครื่องอัฐาบริขารพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมผู้ก่อสร้างวัดป่าสารวันบนศาลามีภาพถ่ายพระบุพาจารย์สำคัญทางสายวิปัสสนาโดยรอบพระโบสถของวัดป่าสารวันหลังปัจจุบันสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2500สมัยพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมเป็นเจ้าอาวาสหอระฆังอันสวยงามสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2521โดยใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนอันเป็นผลิตกรรมพื้นเมืองโคราชที่มีชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระเถระที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างยิ่งท่านมีความชำนาญในการอบรมสั่งสอนสานุศิษย์ทั้งทางด้านพระปริยัติธรรมและทางด้านปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานคุณธรรมเป็นองค์ประกอบพร้อมมูลจริยาวัดของหลวงพ่องดงามหาที่ติมิได้ถึงแม้ท่านจะเป็นพระเถระอาวุโสก็ตามทีแต่ท่านไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านเมตตาแก่สาธุชนทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นแต่ประการใดเมตตาธรรมของท่านนั้นไร้ขอบเขตหาประมาณมิได้ศีลาจารวัดงดงามสมเป็นบุตรพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐเลิศล้ำในโลกใบหน้าและแววตาของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นดุจดังบุพการีมองดูบุตรด้วยความรักและเมตตาความกตัญญูรู้คุณของท่านนับได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าครูบาอาจารย์ของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือได้ละสังขารไปแล้วความเคารพและความศรัทธาหาได้เสื่อมออกจากจิตใจของท่านไม่พระเดชพระคุณพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงามทุกวันที่วัดป่าสารวันหรือกิจนิมนต์ต่างๆท่านมีความยินดีที่จะสนองตอบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านไม่เคยเบื่อหน่ายหรือท้อแท้เมื่อมีผู้เข้ามาถามข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะหรือแนวทางปฏิบัติท่านถือว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกท่านจึงพร้อมเสมอสำหรับการอุทิศตนเป็นประทีปสองทางสู่การปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
2: เมื่อเรารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราก็มีความมุ่งหวังที่จะดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติสมาธิการบำเพ็ญฌานแม้จะสำเร็จฌานสำเร็จฤทธิ์ดำดินบินบนล่องผลหายตัวได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธินี่มันเป็นดาบสองคมสามารถที่จะไปทำร้ายใครก็ได้จะทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองก็ได้เพราะฉะนั้นสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าต้องมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วสีเลนะสุขติยันติการไปก็ดีการมาก็ดีไปที่ไหนมีผู้ยินดีเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงสีเลนะโภคสัมปทาไปอันตรายย่อมไม่เกิดจากบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ไปอันตรายแห่งโภค

0: ปสรรคย่อมไม่เกิดจากคนผู้มีศีลบริสุทธิ์สีเลนะนิพุติงยันติเมื่อศีลแล้วเมื่อมีศีลแล้วมันดับภัยดับเวรดับการพยาบาทอาฆาตเหยียดแค้นดังนั้นในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตามีศีลห้ากับเมตตาพรหมวิหารเป็นสักขีพยานยืนยันพระองค์จะบอกว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อนพุทธบริษัทต้องสร้างความรักความเมตตากันให้มากๆสามีภรรยาสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันให้มากๆพ่อแม่สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อบุตรธิดาบุตรธิดาสร้างความรักเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราให้มากๆอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติเราวันนี้ขอให้รู้ว่าเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าท่านจะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
1: สารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรกิตติถาวโรวงศ์มาลัยวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์252-5465
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
3: เรานั่งอยู่ตรงนั้นก็นั่งสมาธิกันนะนั่งนิ่งๆนั่งดูใจของเราการนั่งดูใจไม่ใครจะมีการทำกันนั่งดูใจของเราเองไม่สนมากไม่ใครจะมีการทำกันไม่ใครจะมีการสนใจนั่งดูใจของเราเองถึงจะดูใจบางทีเกิดไปสนใจไปดูใจคนอื่นใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูใจเราเองการดูใจเรานี่แหละเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาการดูใจของเรานี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมขณะที่เราตั้งใจดูใจของเราใจของเราที่เคยไปหาดูเรื่องอื่นๆเรื่องเหล่านั้นมันเป็นอนุวาสละหรือว่าละได้เหมือนกับตาของเราดูอะไรดูอะไรทีนี้เราหลับตาเสียมันดูตาเรื่องที่ตาของเราเคยเห็นอันนั้นมันก็มีในความรู้สึกการดูเราเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นการปฏิบัติธรรมหรือเป็นการปฏิบัติจิตในเมื่อพูดถึงการดูตาการดูตานี้ก็เป็นการภาวนาภาวนาโดย

ยไม่ต้องบริกรรมอะไรดูเฉยๆดูเฉยๆดูเฉยๆดูเฉยๆดูแล้วเราจะเข้าใจดวงตาใจของเรานี่มีความอัศจรรย์มากๆในเมื่อเขาตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนเขาสามารถที่จะรู้ตรงที่เขาไปตั้งอยู่เห็นตรงที่เขาตั้งอยู่เห็นตรงที่เขาเอาใจไปตั้งอยู่นั้นยกตัวอย่างตาของเรานี่นะตามปกติคนไม่เคยจะดูตาของเราเองหรอกดูก็ส่องกระจกดูนี่ไอ้ตั้งใจหลับตาดูเอาใจเขาไปดูไม่ใครจะมีการทำกันแต่นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าท่านทำกันมาก่อนแล้วการดูตาจึงเป็นประโยชน์การดูตาเป็นการปฏิบัติธรรมจะได้ความรู้จะได้ความคิดความอ่านจะได้ความเข้าใจเกี่ยวด้วยเรื่องตาเนี่ยมากๆทีเดียวสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้สิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจเราก็เข้าใจที่เรามาเข้าใจมารู้ก็เพราะเราเอาใจดูตาแต่ก่อนที่เราไม่รู้ก็เพราะเราไม่เคยเอาใจดูตาของเราอัศจรรย์ยังไงอันนี้ถ้าหากว่าใครต้องการเห็นความอัศจรรย์ของใจก็ให้เอาใจของเราดูตาให้มากๆดูตาให้มากๆดูตาให้มากรูปร่างลักษณะของตาเป็นยังไงเราไม่ต้องไปอ่านตามตำรับตำราใจของเราไปเห็นตาแล้วมันเข้าใจมันรู้ทำไมจึงรู้เราก็เพราะใจเห็นใจเห็นอะไรใจรู้ทั้งนั้นจึงว่าการดูตานี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมและเป็นการที่เรียกว่าทำให้รู้แจ้งในธรรมด้วยการดูใจก็เป็นการปฏิบัติธรรมดูใจดูใจดูใจดูใจดูใจดูใจออกจากใจทั้งหมดเรื่องราวในโลกทั้งหมดออกจากใจอันนี้อันเดียวถ้าหากว่าไม่มีอะไรออกจากใจสักรายเรื่องราวในโลกไม่มีจะเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องใดเรื่องเสียเรื่องอะไรต่ออะไรถ้าไม่มีใจเรื่องภายนอกไม่มีถึงจะมีก็ดินมีน้ำมีลมมีไฟมีต้นไม้ภูเขามีแต่เรื่องราวที่จะเกิดจากดินน้ำลมไฟเรื่องราวที่จะเกิดจากของเกิดของตายไม่มีต้นไม้เขาก็เกิดต้นไม้เขาก็ตายอยากเขาเกิดอยากเขาก็ตายแต่ไม่มีเรื่องราวไม่มีการลักขโมยข้าไม้ไปขายไม่มีการตัดต้นไม้ไม่มีการอะไรต่ออะไรไม่มีเพราะไม่มีใจพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเกิดจากใจทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนลงที่หัวใจของเราในเมื่อเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสอนใจเราได้ดีหมดไม่มีหัวใจทำอะไรไม่เป็นไม่มีจิตใจเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนจิตสอนใจจึงเป็นความถูกต้องที่สุดการดูใจของเราการดูใจของเรานี่ก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

จฟุ้งซ่านใจไม่สงบเราอย่าไปทำความไม่พอใจในความฟุ้งซ่านในความไม่สงบของใจเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมธรรมเพื่ออะไรความฟุ้งซ่านก็เป็นของเกิดของเกิดทั้งหมดเป็นจะต้องเป็นของดับทั้งนั้นความฟุ้งซ่านก็เป็นของเกิดในเมื่อความฟุ้งซ่านเป็นของเกิดความฟุ้งซ่านก็ดับไปเป็นเราดูใจเราจะเห็นความคิดเกิดขึ้นที่ใจนี่แล้วเราก็จะเห็นว่าความคิดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นไม่ประเดี๋ยวประดาวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนักปราชญ์ท่านอุปมาเหมือนกับฟองน้ำเป็นฟองแล้วก็สลายเป็นฟองแล้วก็สลายความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็ไม่แตกต่างอะไรกับฟองน้ำนี่ถ้าเราจะได้ยินคำพูดสังความคิดเหมือนกับฟองน้ำกว่าสังขารทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นจิตของเราเกิดขึ้นแล้วดับเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นเท่าไรดับเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ดับไม่มีเราไม่เห็นในใจของเราแล้วไอ้คำว่าสังขารเปรียบเหมือนฟองน้ำอันนั้นเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองฟังภาษาคำพูดของคนไม่ออกหรอกนี่จึงว่าการดูใจของเรานี่เราจะเข้าใจธรรมะรู้ธรรมะได้รู้ธรรมะตามความเป็นจริงคำว่ารู้ธรรมะตามแบบตามแผนตามตำรับตำราอันนั้นรู้ตำราธรรมตำราอันหนึ่งธรรมะของจริงอันหนึ่งเหมือนกับยาแก้โรคยาแก้โรคอันหนึ่งตำราที่เขาเขียนไว้อันหนึ่งมันเป็นคนละอันกันธรรมะของจริงก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นยาที่กำจัดโรคโรคคือความไม่เป็นปกติของใจด้วยอำนาจของความโลภด้วยอำนาจของความโกรธด้วยอำนาจของความหลงทำให้ใจไม่เป็นปกติใจไม่เป็นปกตินั่นแหละใจป่วยใจไข้ธรรมะเท่านั้นจะรักษาใจของเราให้เป็นปกติเราไม่เป็นปกติเพราะความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงที่จะหมดไปสิ้นไปก็เพราะเราเห็นใจของเรานี่เห็นใจของเราใจจริงๆเขาไม่มีความโลภเขาไม่มีความโกรธเขามีความหลงไอ้ความโลภความโกรธความหลงนี่มันเกิดจากความคิดต่างหากคิดขึ้นมาละเอออันนี้ดีโลกก็ว่าดีอันนั้นว่าไม่ดีก็ไม่ดีความปรารถนาก็เกิดขึ้นในสิ่งที่ในใจของเราสัมผัสกับความคิดที่ในทางที่ดีหรือโลกเขาว่าดีและความไม่ปรารถนาก็เกิดขึ้นในเมื่อใจของเราคิดในทางที่ไม่ดีไม่ถูกใจจะถูกใจไม่ถูกใจดีไม่ดีก็คือของเกิดมาระดับไปทั้งนั้นลูกไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากว่าเราไปหลงว่าความคิดอันนี้เป็นจิตเป็นใจเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราไม่แต่ความคิดดีความคิดดีอันนั้นก็ทำให้เราหลงได้เป็นเครื่องมอมเป็นสิ่งที่มอมเมาเราได้ทำให้เราเกิดความยินดีความยินดีเขาว่ายินดีแล้วมันสารพัดนี่มันเป็นอันตรายทั้งนั้นไม่ใช่เป็นอันตรายแก่เราเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีความคิดทั้งหมดเขาเป็นของกลางของกลางคือยังไงเขาคิดเท่าไรก็ดับคิดเท่าไรก็ดับคิดกระดับก็กระดับคิดในเรื่องดีๆเราไปว่าเขาต่างหากคิดในเรื่องไม่ดีเราไปว่าเขาต่างหาก

ความธรรมชาติของเขาคิดแล้วเขาก็แล้วไปคิดแล้วก็แล้วไปคิดแล้วไปไปท่านจึงว่าอุปาทานไปยึดความคิดของเจ้าของอีกทีนึงว่าดีพอใจหัวแหนไม่อยากให้หมดให้ไม่อยากให้หมดไปไม่อยากให้เสียไปอุปาทานยึดว่าไม่ดีไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นมาแล้วถ้าหากว่ามันยังคิดอยู่เสมอสังเกตอยู่เสมอไอ้มันอยู่เสมอเสมอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหงุดหงิดนี่คืออุปาทานคำอุปาทานก็เรานั่นแหละเป็นอุปาทานจิตของเราเนี่ยไปยึดความคิดอุปาทานมันไม่ใช่คำพูดอุปาทานคำพูดอันนั้นพูดออกมาจากของจริงคือจิตของเราที่ไปยึดความคิดอุปาทานมันก็กลายเป็นอย่างที่เป็นนี่แหละเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นอะไรตอนไรเป็นเกี่ยวเป็นเรือนเป็นครอบเป็นครัวเป็นลูกเป็นหลานเป็นสารพัดเป็นเครื่องผูกมัดรัดรึงไม่อยู่อย่างนี้ตลอดกาลมาจึงว่ายุงนั่งอยู่ตรงไหนนั่งดูใจเราจะได้ข้อมูลเราจะได้เรื่องได้ราวเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยดูกันนักเรียนจะไปเรียนต่างประเทศมันก็ไม่ใช่เรียนดูใจไปเรียนอะไรก็ไม่รู้ตามตำราที่เขาเขียนไว้ตามตำราที่เขียนไว้ตามวันที่เขาตำราที่เขาวิจัยออกมาแล้วไอ้การวิจัยหัวใจของเจ้าของเองไม่ใครทำกันแต่มีพระพุทธญาติทำแล้วท่านจึงเป็นพระศาสดาของเทวดาและอินพรหมจะวิจัยเป็นศาสตราจารย์ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ว่าเทวดาไม่ยอมรับเป็นศาสดาของพระเทวดาอินพรหมไม่มีการกล่าวไว้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะยังหลงใจของเจ้าของยังไม่เห็นใจของเจ้าของนักศึกษาที่จะรู้แล้วรู้ต้องรู้ใจเจ้าของถ้าหากว่ายังไม่รู้ใจเจ้าของจะรู้ขนาดไหนก็ยังหลงใจเจ้าของมันก็ยังหลงอยู่นั่นแหละคือหลงใจพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่มีใครเสมอในโลกก็พระพุทธเจ้าเห็นใจของพระพุทธเจ้าและไม่หลงใจและก็ไม่หลงสิ่งอื่นทั้งหมดถ้าไม่เห็นใจของเจ้าของหลงใจของเจ้าของแล้วสิ่งที่มีภายนอกถึงจะเรียนรู้ทั้งหมดก็คือหลงสิ่งที่เจ้าของรู้จึงว่าการดูใจนี่แหละจึงเป็นการปฏิบัติธรรมการดูใจนี่แหละเป็นการศึกษาธรรมสามารถที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะของจริงได้ธรรมะของจริงเป็นธรรมที่มีพลังเหมือนกระแสงสว่างอย่างนี้ไอ้ของไม่จริงของปลอมที่มันจิตของเรามันเป็นเนี่ยกว่านี่มันหายไปหมดเหมือนกับความมืดอย่างนั้นความสว่างปรากฏขึ้นขณะใดความมืดไม่มีความรู้ปรากฏขึ้นขณะใดความหลงหายไปขณะนั้นจึงว่านั่งอยู่ตรงไหนดูใจจะบริกรรมพุทโธหรือไม่บริกรรมพุทโธก็ไม่มีปัญหาอะไรการดูใจเป็นการปฏิบัติธรรมวันนี้พูดกับพระนี่ให้เอาพุทโธเป็นหลักตั้งเข้าพรรษาเอาพุทโธนี่แหละเป็นสถานที่จำพรรษาเอาตลอดไตรมาส3 เดือนเลยไม่ยอมคิดไม่ยอมอ่านอะไรถึงจะโง่เง่าไม่มีสติปัญญาอะไรนี่ก็ต้องก็ยอมจะเอาใจของเราอยู่กับคำว่าพุทโธเท่านั้นและไม่คิดไปอะไรทั้งนั้นจะพิจารณาอะไรต่ออะไรไม่พิจารณาเลยอย่างนี้ก็ไม่เสียหายอย่าคิดว่าใจนิ่งอยู่ใจอยู่กับพุทโธแล้วจะโง่นะใจไม่อยู่กับพุทโธนั่นล่ะรู้สึกว่าจะโง่มากกว่าจะรู้อย่างนั้นรู้อย่างนั้นรู้อย่างนั้นรู้อย่างนั้นแต่ใจมาอยู่กับพุทโธไม่ดีหรอก

จึงว่าให้เอาใจอยู่กับพุทโธกันเอาใจอยู่กับใจก็เหมือนกับเอาใจอยู่กับพุทโธอุบายของการภาวนามีมากเหมือนก้าววิธีการที่จะรักษาโรคหมอผู้มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่เอารักษาตามตำราอย่างเดียวนะหมอท่านผู้มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่รักษาตามตำรากลางตำรามารักษานะมีเทคนิคหรือมีวิธีการมีอะไรต่ออะไรในการที่จะรักษาโรคถึงจะไม่ถูกตำราก็ช่างแต่โรคหายนะกลางตำรามาดูล่ะหมอนั่นยังอะไรนะยังมือใหม่รักษาอะไรกลัวจะผิดรักษาอะไรกลัวจะผิดแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เอาตำราเสียเลยนะต้องมีตำราแต่จะอ่านตำราทั้งหมดไม่ได้เจ้าวันนี้คือวันเริ่มของพรรษาอาสาฬหะเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกคือพระโกณฑัญญะวัปปาคัฏฐิยะมหาตลอดถึงมหานามะอัสสชินี่โกณในเรียกว่าปัญญวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จมรรคผลสังฆรัตนะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นเป็นหลักฐานพยานในวันอาสาฬหะนี้วันเดือน8เพ็ญ

เดี๋ยวก็เป็นวันเริ่มเข้าพรรษากันวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาตามปกติศรัทธาญาติโยมเข้าพรรษานี่ตั้งใจกันพิเศษเป็นพิเศษจะรักษาศีล5ไม่ให้ขาดจะรักษาศีลอุโบสถไม่ให้ขาดจะรักษาศีลอุโบสถเฉพาะวันพระแปดค่ำสี่พระค่ำอันนี้ตามแต่ที่จะตั้งใจเอาสำหรับท่านผู้ที่ยังไม่พร้อมยังไม่สะดวกในการที่จะรักษาศีล5ตลอดยังไม่พร้อมไม่สะดวกในการที่จะรักษาศีลอุโบสถตลอดก็รักษาเป็นบางโอกาสบางครั้งหรือรักษาเฉพาะวันพระวันพระวันพระแต่ศีล5นี่รักษาตลอดไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเขาไม่ขัดข้องอะไรไม่เสียหายอะไรจึงให้พากันให้พากันสนใจเราจะรักษาศีลสักรักษาศีล5สักหนึ่งอาทิตย์ลองดูตั้งใจจริงๆนี่ฆ่าสัตว์แม้แต่มดเล็กๆเราจะไม่ไปไม่ฆ่าแม้แต่จะไปเบียดเบียนทำให้เขาเจ็บเราก็จะหลีกการลักทรัพย์ตามปกติเราก็ไม่ทำอยู่แล้วแต่บางแม้แต่ใจของเราบางทีก็ไม่คิดจะไปหาลักทรัพย์ของท่านผู้ใดการประพฤติผิดในกามเราก็ไปทำกันอยู่แล้วแล้วเราก็พยายามที่แม้แต่คิดเราก็จะมาให้ใจของเราไปคิดเพราะความคิดในการประพฤติผิดทางกามนั้นเป็นความคิดของใจที่มาตรฐานต่ำการพูดที่ไม่เป็นสุภาษิตการพูดที่ไม่เป็นความจริงมีแต่เสียหายอย่างเดียวเราก็เสียคนฟังก็เสียจึงว่าอันนี้การละเมิดศีล5มีแต่เรื่องเสีย

ไม่ค่อยเสียพูดถึงการกินเหล้ากินน้ำเมานี่ชาวไร่ชาวนากินแล้วก็เมาพ่อข้าวานนิดกินแล้วก็เมาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์กินก็เมานักบวชกินก็เมาเมาทั้งนั้นในเมื่อกินแล้วเมานั่นแหละเป็นการเบียดเบียนเราเองเป็นการทำร้ายเราเบียดเบียนเราทำร้ายเราแล้วก็ทำร้ายคนอื่นด้วยถึงจะไม่ไปทำร้ายร่างกายเจ็บป่วยแต่เป็นการทำลายจิตใจของคนที่เกี่ยวข้องกันเรางดเว้นโทษทั้ง5ประการรักษาศีลถ้าได้เรามีความสุขท่านจึงว่าสีเลนสุขติยังสุขติยันติเว้นจากโทษแล้วมีความสุขเว้นจากโทษแล้วกรรมเวรไม่มีด้วยถ้าหากว่ายังไม่เคยไม่สะดวกรักษาสัก7วันก่อนแล้วทีนี้สัก7วันลงไปแล้วเอ๊ะก็ไม่เสียหายอะไรนี่เอาอีกสัก7นี่ดีไม่ดีนี่แต่27แล้วเอา3เดือนเลยตลอดพรรษา3เดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เอาตลอดการไปเทวดาอนุโมทนาเทวดาอนุโมทนาเดี๋ยวนี้ส่วนมากเทวดามีแต่เบื่อดูไปทางไหนล่ะมีแต่คนศีลชั่วศีลทุศีลทะลุไปหมดหาคนที่จะศีลสมบูรณ์ยากเหลือเกินจึงว่าเทวดาเบื่อแม้แต่เราบางทีก็ยังเบื่อกันนี่การเริ่มต้นในการจำพรรษาก็ต้องเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมของเรานี่เราจะทำยังไงเราจะทำยังไงทำยังไงก็คิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจไว้ที่เราสามารถที่จะทำได้คิดขึ้นมาตั้งใจไว้เราจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ในพรรษานี้แล้วก็รักษาอย่างที่เราตั้งใจไว้นั้นไม่ให้เสียจะเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์นี่จะเป็นที่ลึกในใจเป็นมงคลแก่จิตใจของเราอย่างมากทีเดียวพูดกันถึงการทำสมาธิวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราจะทำสมาธิให้มากที่สุดเราไม่กำหนดว่ากี่ครั้งเราจะพยายามทำสมาธิให้มากที่สุดพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทำได้ทั้งอิริยาบถทั้ง4เดินเราก็พยายามมีสติสำรวมใจไว้ยืนตรงไหนเราก็พยายามมีสติสำรวมใจไว้นั่งนอนก็มีสติสำรวมใจไว้งดงามมากๆผู้ปฏิบัติธรรมนี่เดี๋ยวนี้ส่วนมากเดินหยุดตรงไหนหาความเรียบร้อยในการเดินก็ยากจะยืนคุยกันตรงไหนไม่รู้อะไรตรงไหนอะไรหาที่จะเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเป็นอัตเป็นธรรมไม่เคยมีจึงว่าการปฏิบัติธรรมจึงเป็นประโยชน์แก่เราอย่างเดียวที่สำรวมใจอยู่เสมอสำรานสมใจเสมอสำรวมจึงกระทั่งเป็นสมาธิขึ้นมาท่านว่าศีลอบรมสมาธิก็คือมีการสำรวมให้มากสำรวมให้มากสำรวมมากสำรวมมากสำรวมมากสำรวมแน่วแน่ก็เป็นสมาธิขึ้นมาเท่านั้นจิตของเราที่ไม่สงบจิตของเราที่ไม่สงบดวงที่ไม่สงบนี่แหละเราตั้งใจมีสติสำรวมมากๆก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ต้องไปหาที่ไหนขึ้นอยู่กับการกระทำขึ้นอยู่กับการทำให้พอเป็นทั้งนั้นเหมือนกับการหุงการต้มความร้อนพอสุกทุกอย่าง

พูดถึงปัญญาวิปัสสนาชอบโดยเจริญวิปัสสนาชอบวิปัสสนากันมากบางทีสมถะนี่มันทำให้หลายชะสมถะไม่เกิดปัญญาความจริงมันเป็นอย่างนั้นหรอกผู้ที่จะมีปัญญาต้องมีสมถะซะก่อนสมถะสมาธิอบรมปัญญาถ้าหากว่าสมาธิไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้ทำสมาธิดอกสอนให้เจริญวิปัสสนาเลยแต่ที่นี่เจริญวิปัสสนาละใจมันไม่สงบละมันจะแจ่มแจ้งมันสว่างกระจ่างแจ้งมันจะชัดตามความเป็นจริงไม่ได้เหมือนกับการวิ่งเร็วๆ เราจะมองอะไรข้างทางไม่ชัดนั่งรถเร็วๆ เราตั้งใจจะดูอะไรข้างทางก็ไม่ชัดขี่เรือบินยิงไปกันใหญ่วุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเวลามันลงต่ำจะมองอะไรได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันจะเห็นอะไรชัดเห็นอะไรรู้อะไรชัดนี่ต้องใจแน่วแน่อยู่ในสิ่งนั้นรู้ไปทุกซอกทุกมุมรู้ไปส่วนละเอียดขนาดไหนเพียงไรเราก็สามารถรู้ได้เพราะใจของเราอยู่กับที่ตรงที่ไม่รู้มีนะจึงว่ารู้แจ้งวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งก็ถืออาศัยสมาธิอาศัยสมาธิอันนี้เป็นพื้นฐานนั่นเองถ้าหากว่ามันวิ่งเร็วอยู่ใจของเราวิ่งเร็วกว่ารถวิ่งเร็วกว่ารถบินซ้ำแล้วมันจะไปเห็นอะไรชัดนี่จึงวิปัสสนาเอาไว้ทีหลังพยายามรักษาศีลให้สมบูรณ์พยายามทำสมาธิของเราให้เป็นสมาธิที่มีความแน่นแนบแน่นนี่อัปปะไอคณิกะอุปจาระอัปปนานี่ทำให้สม่ำเสมอนี่วิปัสสนามันก็ค่อยแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นนี่วิปัสสนาแจ้งในจิตผู้ที่ใจเป็นสมาธิจริงๆจะมองไม่เห็นจิตไม่มีสมาธิไม่ใช่หลับตาไม่ใช่ใจบอดสมาธิใจสว่างในเมื่อใจสว่างเห็นใจของเราแล้วนั่นล่ะเรียกว่าเห็นธรรมวิปัสสนาก็รู้แจ้งรู้แจ้งในใจของเรานี่เท่านี้เราก็พอใจไม่ต้องไปใหญ่จะทำทั้งมากมายทั้งหลายมากมายไกลกองอย่าเพิ่งไปปรารถนาไกลปรารถนาไกลมันก็เหมือนกับอะไรนี่ยังไม่ทันเข้าเรียนชั้นประถมอนุบาลก็ยังไม่ทันได้สอบผ่านนี่ก็จะไปหาตำรามหาวิทยาลัยเอามาเรียนมันไม่รู้เรื่อง

เดี๋ยวนี้ชอบพูดถึงสมาธิศีลไม่ใครจะพูดถึงกันไม่มีสมาธิในการทำงานมีสมาธิสั้นส่วนมากชอบพูดกันอย่างนี้ไม่ใครจะพูดกันว่าศีลไม่มีไม่มีศีลไม่ใครจะพูดโดยเฉพาะพูดเรื่องของเจ้าของนี่ไม่ใครพูดพูดเรื่องของคนอื่นอันนั้นมีการพูดกันบ้างพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญการพูดถึงเราเองคิดถึงเราเองสนใจในตัวของเราเองศีลสมบูรณ์หรือไม่สมาธิของเราแน่นหนามั่นคงแล้วหรือยังปัญญาความรู้แจ้งในเรื่องราวของจิตในเรื่องราวของธรรมนี่เรามีความละเอียดรอบคอบแค่ไหนเพียงไรเราต้องคิดถึงเราเองถ้าหากว่ายังไม่สมบูรณ์ศีลไม่สมบูรณ์สมาธิยังบกพร่องปัญญาก็ยังมืดมนอนธการดนดนเดารีบปรับปรุงแก้ไขให้ศีลสมบูรณ์ให้ศีลสมบูรณ์ให้ศีลสมบูรณ์สมาธิ

ประกอบรีบบำเพ็ญให้แน่นหนามั่นคงเป็นสมถะเป็นสมาธิขึ้นมาปัญญานี่ก็รีบพิจารณาครับอะไรสัมผัสต่างๆอะไรสัมผัสทางหูอารมณ์สัมผัสทางใจเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาอย่างที่ว่ากิเลสมันเอาอะไรมาเป็นเอาอะไรมาเป็นอาวุธทำลายเราเราก็เอาสิ่งที่กิเลสมันเอามาทำลายเรานั่นแหละเอาไปทำลายมันพระพุทธเจ้าท่านว่ารูปเป็นของร้อนเสียงเป็นกลิ่นร้อนกลิ่นเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนนี่การสัมผัสถูกต้องเป็นของร้อนธรรมารมณ์เป็นของร้อนร้อนทั้งนั้นคือเราสัมผัสสิ่งเหล่านี้แล้วมันเผาเรารูปเราพอใจความพอใจก็เผารูปไม่พอใจรูปที่ไม่พอใจก็เผาเสียงพอใจเสียงก็เผาไอ้เผาเราเพ้อฝันเสียงไม่พอใจก็เผาเราให้ร้อนให้หงุดหงิดไม่ยังไม่ปรารถนาไม่อยากได้ยินเสียงคนนี่ฉันไม่ต้องการนี่ไม่พอใจขึ้นมานี่มันเผาทั้งนั้นละเราเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเอามาพิจารณาไม่มีเรื่องอะไรรูปทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจะเป็นรูปใครก็ช่างเถอะเกิดแล้วไม่ตายไม่มีเกิดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีตั้งอยู่คงที่สักขณะไม่มีเราจะไปยินดีละสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อะไรชัดในรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีปัญหาเหมือนกันหมดเพราะเป็นของเกิดดับชัดในเสียงรูปและกลิ่นรสก็มีปัญหาเพราะเป็นของเกิดดับเหมือนกันนี่จึงว่าอะไรเป็นข้าศึกเราเอาสิ่งที่เป็นข้าศึกอันนั้นนะให้เป็นธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือสัจธรรมธรรมคือของจริงธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือสัจธรรมของจริงเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นกิเลสมันไม่เอาอะไรมันก็เอาของเกิดมาตายอันนี้ล่ะเป็นอาวุธที่จะทำลายเย็บย่ำจิตใจของเราเราก็เอาของเกิดของตายอันนี้ล่ะเอามาเป็นอาวุธที่จะประหารกิเลสพระพุทธเจ้าก็เอาของเกิดของตายนี้และหัวใจของพระพุทธเจ้าก็ถูกกิเลสมันเอาของเกิดของตายอันนี้มาเย็บย่ำทำลายเช่นเดียวกันนี่สาวกของพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันและสาวกพุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าก็เอาสิ่งที่เกศมันเอามาเป็นอาวุธทำลายเรานั่นล่ะทำลายมันทำลายอาวุธที่มันเอามาทำลายที่มันเอามาทำลายเราและเป็นการทำลายกิเลสตัวกิเลสไปในตัวทีเดียวจึงว่าอะไรไปของเป็นของเป็นศัตรูให้ดูพันแก้วคำโบราณท่านกล่าวแล้วหลานน้อยให้จือจำเอาของศัตรูให้ดูพันแก้วละปูสารสอบปูสอนแล้วหลานน้อยให้จือจำอาจารย์ใหญ่ท่านเคยพูดไปเทศมาเทศนาอยู่บ่อยๆคือสิ่งที่ปรากฏนั่นสิ่งที่ปรากฏอันนั้นละมันเป็นข้าศึกกระจายทั้งเราทั้งนั้นแต่เราเอาอันนั้นละเอามาประหารข้าศึกทีเดียวนี่ต่อพิจารณาให้มันชัดเพ่งให้มันชัดรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่สัมผัสแล้วไม่มีอะไรสักอย่างเป็นธรรมหมดนั่นธรรมจะเป็นอันตรายแก่ใครมันแต่เป็นอันตรายแก่กิเลสเท่านั้นล่ะธรรมไม่เป็นอันตรายแก่หัวใจของท่านผู้ปฏิบัติแต่เป็นอันตรายแต่ตัวกิเลสนั่นจึงว่ากิเลสมันเอาอะไรมาเป็นมาทำลายเราเราเอาสิ่งนั้นน่ะทำลายมันแล้วทำอยู่ที่ไหนทำก็คือที่เรานั่งกันอยู่นี่ล่ะตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะของเกิดของตายอันนี้แหละเป็นธรรมทั้งนั้นการศึกษาธรรมก็ศึกษาตั้งแต่ศีรษะลงมาหาเท้านี่การเรียนธรรมก็เรียนตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าเขาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นคำพูดที่สมมติกันทั้งนั้นไม่รู้ผมเส้นไหนเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นผม
มีไหมผมเด็กผมแก่ผมเด็กผมหนุ่มสมผมสาวผมแก่จนกระทั่งขาวจนกระทั่งแดงก็ช่างนี่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผมเป็น

อายุไม่น่ายังไม่น่าจะเกิน3ปีไม่น่าจะถึง3ปีซ้ำผมแดงเลยนะเอ๊ะมันไม่ใช่ย้อมผมหรอนี่วะย้อมนี่มันดื้อมาจากแม่มันเหมือนกันแล้วแม่มันก็ใส่บาตรอยู่ในไอ้เนี่ยมันดื้อมาจากแม่มันนะแม่มันก็ผมแดงคิดว่าเขาจะโกรธนะเขากับหัวเราะซ้ำมันดื้อมันจะแม่มันวะไม่ได้เรื่องจริงๆนะผมคนไทยแสนที่จะงดงามนี่ไปตื่นฝรั่งย่อมผมน่ะนี่ยังย่อมเล็บเข้าไปอีกนี่เป็นอย่างนั้นล่ะความปรารถนาของกิเลสมันไม่สุดปิ่นย่อมสารพัดของจริงเป็นของที่นักปราชญ์ท่านยกย่องสรรเสริญแต่กิเลสมันยกย่องสรรเสริญของปลอมของย่อมของถาเรานั่งอยู่นี่ล่ะทำทั้งแท่งทำทั้งก้อนทำทั้งตัวทั้งตนให้อยู่ก็ทำอยู่ก็ทำอยู่ก็เราใจของเราอยู่ก็เราอยู่ก็ทำอยู่ก็ทำอยู่เป็นสุขถ้าอยู่ก็ทำนี่ทำอันนี้ไม่มีอะไรหายใจก็สู้ซีดสู้ซีดสู้ซีดอย่างนี้ผมก็เป็นอย่างอยู่อย่างนี้วันไหนก็เป็นอย่างนี้วันไหนก็เป็นอย่างนี้ไม่เห็นเขาเคยบอกว่าเขาเป็นทุกข์ไม่เคยเห็นเขาบอกเขาเป็นสุขขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันเล็บเขาเคยบอกเขาเป็นทุกข์ไหมเขาเคยบอกเขาเป็นสุขไหมฟันก็เหมือนกันเขาเคยบอกว่าเขาเป็นทุกข์ไหมเขาเคยบอกเขาเป็นสุขไหมหนังก็เหมือนกันนี่หนังเขามันเหี่ยวมันแห้งเขาเคยบอกว่าเขาเป็นทุกข์เพราะหนังเหี่ยวแห้งไหมเอาไปเผาเขาก็ยังไม่ว่าอะไรแล้วมันจะมีอะไรดูเรานี่ได้ความคิดความอ่านเราไม่เคยได้ความรู้เรื่องของเรากันเพราะเราไม่สนใจที่จะดูเราสนใจดูอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ดูขึ้นมาบ้านเมืองยิ่งวุ่นวายดูมากเท่าไรความฟุ้งซ่านยิ่งมากจึงว่าไม่เป็นไปเพื่อความสงบสิ่งใดไม่เป็นไปเพื่อความสงบอันนั้นไม่ใช่ธรรมใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระบรมครูอะไรที่เป็นไปเพื่อความสงบอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสดาทรงสอนอย่างนั้นอันนี้เป็นเครื่องตัดสินความคิดของเราทั้งหมดก็เหมือนกันอะไรเป็นไปเพื่อความสงบอันนั้นอ่ะการกระทำอันนั้นความคิดของนั้นเป็นความคิดของเราอย่างนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเขาจะวันดีดีแค่ไหนสักขนาดไหนเพียงไรก็ยังเถอะแต่เข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอันนั้นคือกองไฟหลีกดีกว่า

พากันดูใจเรากันใจคือรู้ใจคือรู้รู้จะหาถ้าหาไม่เห็นรู้อยู่ตรงไหนสังเกตรู้แล้วก็รู้อยู่ตรงนั้นนี่อย่าไปหาความรู้หาความรู้ไม่เห็นหรอกเหมือนกับเราหาเราแล่นยังไงก็ไม่เจอหยุดหาเสียเราก็คือเราอยู่ตรงนี้ดูใจของเรากันพุทโธกำกับก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่หายอะไร

0: นั่นนั่นเสียงสุนัขก็ว่าเสียงสุนัขกวนเสียงสุนัขก็ว่าเสียงสุนัขมันรบกวนเสียงเขาแสดงธรรมเทศนาเสียงเกิดเสียงก็ดับนี่มีไหมเสียงเกิดเสียงก็ดับเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อกวนใครใจที่ไม่สงบน่ะมันเอาหมดว่าอะไรมาผ่านสิ่งนั้นน่ะไม่ดีทั้งนั้นไอ้ใจที่ไปว่าอันนั้นดีไม่ดีอันนั้นน่ะคือไม่ดีคิดด้วยดีๆไหมนั่นเสียงมีอะไรใจที่ไปหาติหาชมนั่นน่ะเป็นใจที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสมาแล้วใจไปหาติหาชมอันนั้นเป็นใจที่ควรตำหนิอย่างยิ่งนี่ไม่มีนะที่คนทั้งหลายจะพากันตำหนิใจที่ไปหาติหาชมน่ะเป็นใจที่ควรติควรตำหนิไม่มีแต่องค์พระพุทธเจ้าท่านมาตำหนิตัวนี้อันนั้นเป็นธรรมชาติเสียงทั้งหลายเขาจะมีตามธรรมชาติเสียงทั้งหลายมีธรรมชาติเสียงทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมชาติเดี๋ยวนี้เสียงมีไหมเสียงสุนัขอ่ะคงคงงงมีไหมจะเสียงมอเตอร์ไซค์ตาตาตาตาตาตาตาโอ้ยควรจริงๆภาวนาไม่ดีไอ้ใจที่ไปหาติหาชมตัวน่ะนั่นแหละตัวใจตัวนั้นไม่ดีแล้วไม่มีใจอันนั้นใจนั้นดับไปเสียเสียงเขาก็ธรรมดาของเขาเขาไม่เห็นได้จะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีความปรารถนาที่จะไปยุ่งกับใครทำเหมือนกันเองเป็นธรรมทั้งนั้นเสียงเป็นของเกิดเสียงเป็นของดับรูปก็เช่นเดียวกันเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาแก่เกิดมาตายโดยธรรมชาติเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครลุ่มหลงมัวเมาแต่กี่ไอ้ความที่ไม่สนใจการศึกษานี่แหละมันจะไปลุ่มหลงมัวเมาการที่ไม่สนใจ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน.100.5 ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

0: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพุธที่2กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม5ค่ําเดือน9ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 และผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและพูดคุยกันมาได้อีก1ช่องทางก็คือ LINE @@mcotnews ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เรา2คนนำข่าวจากหน้า1หนังสือพิมพ์มติชนและ Daily News มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
2: ครับนี่คุณวันนี้เนี่ยเห็นข่าวพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งแล้วสะเทือนใจมาก
3: อ๋อใช่คุณภูเบศเนี่ยแทบจะไม่ได้มาจัดรายการกับดิฉันแล้วนะคุณผู้ฟังคือแบบว่าแต่เป็นเศรษฐีท่านหนึ่งแล้วแต่ว่าคือรักงานไง
2: เขาบอกว่าเฮ23เศรษฐีใหม่เนี่ยผมเกือบจะเป็นคนที่24แล้วผิดแค่2ตัวข้างหน้า
3: 2หลักหน้าเท่านั้นนะคะ
2: เออโอ้เฉียดไปแล้วนะครับ
3: ทำการบ้านใหม
2: ่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเช้านี้นะครับเฮ23เศรษฐีใหม่รวยเละสลากดิจิทัลครับรวมรางวัล186ล้านฟาดคนเดียว24ล้านนะครับสมาคมดิจิทัลได้เศรษฐีใหม่23คนครับรวมเงินรางวัล186ล้านบาทถูกสูงสุด24ล้านบาทนะครับโอ้แล้วก็ในขณะที่สลาก N3 ตรงนะครับ221รางวัลรางวัลละ 5,8001บาทนะครับเสียดายจริงเสียดายแล้วเสียดายอีก
3: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการบ้านกันต่อไปนะคะสำหรับคุณภูเบศแต่ว่ายังมีความหวัง
2: ใช่
3: ไปกันต่อนะคะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเป็นภาพข่าวของการแถลงข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนำแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการว่าได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะสำหรับพาดหัวของหนังสือพิมพ์มติชนคือครม.สัญจรสงขลาเคาะ4ควิกวินทุ่มแสนล้านบูมใต้รถไฟทางคู่สะพานโรงพยาบาลไฟเขียวประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศอนุทินจัดเลี้ยงรัฐบาล6กันยาสมชัยเปิดข้อมูลอนุชุดที่36ค่ะ
2: ครับเช่นเดียวกันกับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งพาดหัวใหญ่ของเดลินิวเช้านี้นะครับนายกปลื้มทะลุเกินเป้าครม.สัญจรไฟเขียวเคาะโครงการอื้อประกันครอบคลุม30ล้านครัวเรือนรถไฟรางคู่ระยะ2งบ 1.06 แสนล้านนายกหนูปลื้มนะครับครม.สัญจรจังหวัดสงขลาประสบความสำเร็จอย่างมากอนุมัติหลายโครงการทั้งประกันภัยครอบคลุมครับ
3: ลุ้นผลบัตรคนจน30กันยายอดยื่นอุทธรณ์ 4.9 ล้านคน TDRI เชื่อเศรษฐกิจไม่โตต่ำจี้โจทย์เลิกเลี้ยงผู้ป่วยสครปลื้มรายได้รัฐวิสาหกิจสนงสลากเข้าคลังสูงสุดค่ะ
2: ไร้เบาะแสบิ๊ก DSI เอี่ยวโกงครับบรสิทธิ์สั่งผู้ว่าเข้มจ้างรับเหมาบัญชีดำบก.ปปป.แจงปมกรรมาธิการปปช.ปูดเครือข่ายขอนแก่นไร้เบาะแสพันตำรวจโทครับ
3: สกัดจ้างเมากลุ่มโกงสอบมหาไทยเตือนท้องถิ่นผิดจริยธรรมโกแพรสั่งเร่งดูแลผู้เสียสิทธิ์พักประชาชนบี้สาวถึงตัวการใหญ่พักขมลจับตาทุจริตซ้ำซ้อนอปทจี้กอกลางฟัน 3.8 พันคนค่ะ
2: มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพืชสวนโลกย้ายจัดที่ปากช่องประหยัด 5,000

0: ล้านสภาพัฒน์เอาด้วยครับครม.อนุมัติให้เปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2027จากอำเภอคงไปที่อำเภอปากช่องสุริยะเผยเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครับ
1: กระทรวงการต่างประเทศชงขยายรั้วไทยมาเลเซียสกัดของเถื่อนและยาเสพติดนายกจี้บูรณาการการข่าวงานมวลชนกำชับสำคัญที่สุดต้องอย่าให้เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะ
0: ครับมีภาพบรรยากาศเยี่ยมอำลาครับพันพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผบ.ทร.เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ลาอำลานะครับหน่วยทัพเรือภาคที่1เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคมนี้โดยมีพลเรือโทเฉลิมชัยส่วนแก้วผบ.ทัพเรือภาคที่1ครับเชิญขึ้นแท่นรับความเคารพและก็พาตรวจแถวกองเกียรติยศครับ
1: สำหรับในมติชนนะคะมีภาพข่าวของความสำเร็จของทีมวอลเลย์ไทยนะคะโดยมีภาพเป็นของนายเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมกับนักตบสาวไทยแล้วก็สตาฟโค้ชนำถ้วยแชมป์เอเชีย2026สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028กลับถึงประเทศไทยท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่ไปรอรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
0: ครับมีภาพเหยื่อเรือชนนะครับเจ้าหน้าที่เก็บกู้ซากวานบรูด้าสัตว์ทะเลหายากไปตรวจพิสูจน์ครับหลังจากเกยตื้นริมเขื่อนหินชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคาดชื่อว่านะครับเจ้ามาลีลูกตัวที่6ของแม่กัญญาโดนเรือชนเสียชีวิตนะครับสลดวานบรูด้าเรือชนชื่อมาลีลูกแม่กัญญาตัวที่6สุชาติสั่งเฝ้าระวังอันตรายสัตว์ทะเลคาดเป็นเจ้ามาลีครับลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญาวานบรูด้าถูกเรือชนดับกลางทะเลสุชาติกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทางเดินเรือลดความเสี่ยงสูญเสียสัตว์ทะเลหายากสั่งการกรมทะเลนะครับให้เร่งวางมาตรการป้องกันเผยผลชันสูตรซากเป็นเพศผู้อยู่ในช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์อายุแล้วก็มีความยาวนะครับประมาณ10เมตรครับ
1: พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะชี้ทานน้ำแข็งถล่มจีนเนปาลดับพุ่ง 1,000 คนสูญหาย 4,400 คนนับหมื่นคนร้องขอความช่วยเหลือส่งผลกระทบ 65,000 คนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนค่ะ
0: ครับมี2ภาพข่าวสุดท้ายของ Daily News นะครับเปิดสัญจรเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากดับไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับถนนวรจักรก่อนที่จะเปิดการจราจรให้สัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติและอีกภาพข่าวหนึ่งนะฮะคุณฟังใครที่เคยซื้อพวกฮาร์ดดิสหรือว่าพวกเอทานอลพวกทําไดต่างๆนะฮะก็เขามีการจับการ์ดปลอมครับตำรวจบก.ปอส.บุกค้นโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานียึดการ์ดหน่วยความจำปลอมยี่ห้อต่างๆยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลยที่เรารู้จัก
1: เราก็เป็นมีเนี่ยปลอมหรือเปล่าที่มีอยู่ตอนนี
0: ้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อดังเลยเวลาเราไปซื้อตาม Shopee Lazada TikTok อะไรพวกนี้มันจะแบบเห็นราคาถูกๆแต่ว่าไปซื้อตามช็อปมันจะแพงกว่านี้
1: ใช่
0: อันนี้ก็น่าคิดว่าเอ๊ะมันของจริงหรือของปลอมนะเพราะว่าเราเห็นไปขายอยู่ในนั้น
1: เราเห็นยี่ห้อเราก็เชื่อถือในยี่ห้อ
0: เชื่อใจไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับจับไปได้ 16,245 ชิ้นก็ลุยขยายผลถึงแหล่งที่มาที่ไปกันต่อไปนะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะตั้งแต่5นาฬิกาผ่านมาแล้ว10นาทีน้ำมัน B7 B20 ขึ้นคุณได้เติมไหม
0: เฉพาะ B ใช่ไหม
1: มีไม่เบนซินและแก๊สโซฮอล์ก็มา
0: อ๋อก็คุณบอก B7 และ B20
1: ไม่กำลังจะแยกราคาค่ะน้ำมันดีเซล B7 B20 นะคะขึ้นราคา75สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็เบนซินแก๊สโซฮอล์เนี่ย60สตางค์ต่อลิตรก็มีผลเมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะก็สำหรับผลครม.กันก่อนเลยนะคะครม.สัญจรที่สงขลาก็เคาะ4ควิกวินนะคะเดินหน้าเรื่องของประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงการเร่งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะก็บอกว่าเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลนะคะโดยลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะเพื่อรับฟังแล้วก็รวมถึงข้อเสนอแนะของประชาชนด้วยนะคะกำหนดแนว

0: ทางในการช่วยเหลือ4 Quick Win นะคะก็คือด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าจะเร่งปลดล็อกเรื่องของข้อจำกัดในการทำธุรกิจส่งเสริมภาคเกษตรนะคะการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการด้านภาษีแล้วก็สินเชื่อนะคะนอกจากนี้ก็ให้กระทรวงคมนาคมเร่งขุดลอกแล้วก็บำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีร่องน้ำสงขลาด้วยนะคะสำหรับด้านความมั่นคงขออภัยค่ะสำหรับด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะรัฐบาลก็เร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขการประกอบอาชีพพร้อมกับเร่งออกแบบเรื่องของโครงการการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่นะคะโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2กรอบวงเงินเบื้องต้นก็250ล้านบาทค่ะรวมถึงหารือกับทางการมาเลเซียเพื่อคุ้มครองแรงงานไทยนะคะแล้วก็ลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการค่ะด้านความมั่นคงนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องของความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาโดยให้รัฐบาลเนี่ยทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของเครือข่ายความปลอดภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงมีการนำเทคโนโลยีหรือว่า AI เข้ามาใช้ในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้วยนะคะส่วนการป้องกันและการบริหารจัดการภัยพิบัติคณะรัฐมนตรีมีการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสำหรับการก่อสร้างสะพานชั่วคราวที่ปัตตานีเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของระบบการระบายน้ำในเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองคอหงนะคะในจังหวัดสงขลารวมถึงเห็นชอบโครงการปรับปรุงแก้มลิงในพื้นที่ภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันค่ะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในหลักการเรื่องของการปรับรูปแบบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประสบในเรื่องของการเยียวยานะคะสู่การเป็นระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนเบื้องต้นก็ครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศคุ้มครองประกันภัยได้แก่เรื่องของอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะสำหรับความคุ้มครองที่อยู่อาศัยเนี่ยกำหนดวงเงิน 100,000 บาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีค่ะกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้2ล้านบาทต่อรายโดยภาครัฐจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันให้กับประชาชนนะคะมีวงเงินคุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงิน 106,798 ล้านบาทนะคะครอบคลุม3ช่วงก็คือช่วงจังหวัดชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และจากชุมทางหาดใหญ่ถึงปะดังเปซาค่ะพร้อมกับให้สภาพัฒน์เร่งศึกษาเส้นทางที่จะเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังสุไหงโกลกเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งจะเป็นโครงข่ายรถไฟแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงเข้าไว้ด้วยกันรวมถึงสะพานเชื่อมของเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยรัฐบาลระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยนะคะจะช่วยลดต้นทุนการเดินทางการขนส่งและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะรวมถึงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การมารับฟังปัญหาแต่จะนำข้อเสนอต่างๆเข้าสู่การประชุมของรัฐบาลและก็การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไปค่ะพร้อมระบุว่าครม.ครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะเริ่มที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีเป้าหมายที่จะลงพื้นที่ครอบคลุมให้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีอนุมัติอีกหลายๆประเด็นหลายๆโครงการนะครับอย่างเช่นเรื่องของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องของงานพืชสวนโลกนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับเรื่องของงบประมาณของโรงพยาบาลนะครับทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติออกมานะครับก็250ล้านบาทนะครับในการพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่พร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานและลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษานะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลามีมติเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ครับหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการเร่งพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เงินงบประมาณ250ล้านบาทครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลเห็นชอบแนวทางในการเร่งรัดออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2โดยให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณถ้าหากงบประมาณไม่เพียงพอให้เสนอขอใช้งบกลางตามขั้นตอนโครงการโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2มีเป้าหมายเพิ่ม

0: ักยภาพการให้บริการสาธารณสุขรองรับประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่และก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและศูนย์กลางทางการแพทย์สำคัญของภาคใต้ส่วนเรื่องของปัญหาแรงงานกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้เร่งจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU กับทางการมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดขั้นตอนของการทำงานของแรงงานไทยในมาเลเซียพร้อมทั้งทบทวนกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่นอกจากนี้จะมีการยกระดับหลักสูตรการยกระดับทักษะแรงงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานครับอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญเรื่องของความการเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษานะครับโดยเฉพาะช่องว่างระหว่างโรงเรียนสังกัดสพท.กับโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลก็เตรียมผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษานะครับรวมถึงเร่งโครงการ Zero Dropout นะฮะเพื่อนำเด็กและก็เยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้ามาสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็ยังมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางให้ตรงจุดมากขึ้นทั้งผู้พิการผู้ติดยาเสพติดและก็เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษานะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็คือการเปลี่ยนสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาจากเดิมที่จะจัดที่อำเภอคงไปจัดที่อำเภอปากช่องแทนครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะครับบอกว่าการย้ายสถานที่เนี่ยก็เป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.สภาพัฒน์นะครับมีหลังจากมีการทบทวนความเหมาะสมเรียบร้อยแล้วและก็ความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะยาวการเปลี่ยนสถานที่ครั้งนี้ก็สร้างความผิดหวังให้กับชาวบ้านในอำเภอคงเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็พากันไปเตรียมจัดพื้นที่บนเนื้อที่678ไร่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงมีการปรับพื้นที่เตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางป่าทางหญ้านะครับชาวบ้านบางส่วนตั้งคำถามว่าเอ้าถ้าหากสุดท้ายต้องย้ายสถานที่ทำไมไม่ตัดสินใจตั้งแต่แรกเพราะว่าพื้นที่เดิมเนี่ยมีทั้งป่าเต็งรังมีความหลากหลายทางชีวภาพชาวบ้านเขาก็กังวล นะครับว่าการเตรียมพื้นที่ที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายแต่ว่ายังไงก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็ให้เหตุผลนะครับว่าการทบทวนการจัดงานมีเป้าหมายเพื่อให้การลงทุนมันเกิดความคุ้มค่าและเพิ่มศักยภาพในการรับรองการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดงานระดับนานาชาติก็งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมานะครับก็หรือว่าโคราชเอ็กโป2029เนี่ยจริงๆแล้วก็มีกำหนดจัดปี2029นะครับที่อำเภอคงนะฮะจากเดิมเนี่ยก็จะย้ายไปเป็น
1: ไปที่ปากช่อง
0: นะฮะ
1: ค่ะเพราะว่าบอกว่าปากช่องนี่มีเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมกว่าม
0: ันไปมาสะดวกไปมาง่ายมากนะครับสมัครที่ปากจริงๆมันปี2027หรือ2029นะ27นะ
1: คุณผู้เบียดเสิร์ชอีกทีเพราะดิฉันก็ไม่มั่นใจ
0: ในข่าวเนี่ย2027นะแต่ว่ามีคนเถียงผมอยู่ในนี้
1: อ
0: ่ะโอเค2027นะคุณฟังครับขออภัยด้วย
1: ค่ะสำหรับเรื่องของบัตรคนจนนะคะก็มาต้องรอติดตามเรื่องของคนที่ยื่นอุทธรณ์ว่า30กันยายนนี้จะมีผลอย่างไรนะคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะก็เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนปี2569ระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569เนี่ยนะคะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31สิงหาคม2569ซึ่งขณะนี้เนี่ยสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นทบทวนขอยื่นอุทธรณ์แล้วนะคะในการที่จะลงทะเบียนดังนั้นความคืบหน้าของโครงการนี้ในการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลในวันที่31สิงหาคม2569เวลา 5:00 น.พบว่ามีผู้ตรวจสอบคุณสมบัติรวมแล้วทั้งสิ้นนะคะ 5,900,000ขออภัยค่ะ 9,506,531 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่เนื่องจากเป็นผู้ที่ถือบัตรรายเดิมที่ผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนแล้วนะคะจำนวน 6,366,645 รายหรือว่าคิดเป็น 67% ของผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดนะคะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าสำหรับกลุ่มที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนซึ่งประกอบด้วยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรายใหม่และกรณีรายเดิมที่เป็นผู้มอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์เดิมเนี่ยจำนวน 3,139,886 รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ3

0: 33นะคะของผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะคะจาก3,100,000กว่ารายเนี่ยนะคะสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 81.3 ค่ะและในส่วนความคืบหน้าของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์เพื่อทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะคะมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะ 4,903,354 รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 52.64% นะคะร้อยละ 52.64 นะคะของผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ค่ะส่วนการนำเอกสารไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่ต้องดำเนินการต่อเนี่ยท่านที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยนำเอกสารได้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์ต้องนำเอกสารไปด้วยนะคะไม่ใช่ยื่นแค่ในระบบแต่เพียงอย่างเดียวนะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนเป็นต้นไปนะคะคือผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้มีเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของสุขภาพกันบ้างคุณผู้ฟังจำชื่อโอมิครอนได้ไหม
2: ไม่ได้คืออะไรอ่ะ
1: โควิด
2: อ๋อสายพันธุ์โควิด
1: ใช่นะครับ
2: อุ๊ยมันห่างกับดิฉันจนดิฉันลืมไปแล้วจริงๆหรือนี่
1: มันยังวนเวียนอยู่นะคุณฟัง
2: แต่ความจริงมันอยู่รอบตัวใช่ไหม
1: ใช่ตอนนี้เนี่ยยอดโควิดในไทยทะลุ99,000แล้วนะคุณจะแสนแล้วนะ
2: โอ้โหน่าขมด้วยสินะ
1: ใช่แต่ว่าความรุนแรงเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็33,000นะไข้หวัดใหญ่ยังชนะเลิศอยู่นะครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดถึงวันที่31สิงหาคมพบผู้ป่วยโควิด -19 นะครับสะสม 99,691 คนเสียชีวิต15คนด้วยนะคิดเป็นอัตราป่วยตายประมาณ 0.02% แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยโควิดจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลครับแต่ว่ากรมควบคุมโรคก็บอกว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงกลุ่มที่มีอัตราการป่วยสูงก็คือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ปีส่วนกลุ่มที่ยังต้องเฝ้าระวังอาการรุนแรงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวครับสำหรับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19จำนวน15คนพบว่าใน14คนเนี่ยหรือว่า 93% มีอายุตั้งแต่เกษียณขึ้นไปนะครับมันจะคัดนะและก็ส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรังร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่ม609นั่นแหละนะฮ
2: ะ
1: ในขณะที่สายพันธุ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยยังคงอยู่ในกลุ่มโอมิครอนโดยสายพันธุ์ NB1.8.1 นะครับพบมากกว่าครึ่งของสายพันธุ์ที่ตรวจพบและในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นอาการส่วนใหญ่เนี่ยยังคงคล้ายกับการติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและก็มีไข้ต่ำครับแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาอีกโรคหนึ่งก็คือเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ
2: ่
1: อันนี้ลูกชายผมก็ติดอยู
2: ่ตอนนี้เป็นอยู่
1: เป็นอยู่นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยมีผู้ป่วยแล้วมากกว่า 330,000 คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว48คนกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงก็คือเด็กวัยเรียนนะครับอายุตั้งแต่5ถึง14ปีอันนี้อยู่ในกลุ่มเลยนะฮะและขณะเดียวกันผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้สูงอายุมีผู้เสียชีวิตอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ60คนขออภัยครับ30คนกรมควบคุมโรคก็เลยขอให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะ608ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่โรคทางเดินหายใจกำลังแพร่ระบาดไปไหนมาไหนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะครับในพื้นที่แออัดล้างมืออย่างสม่ำเสมอและหากมีอาการป่วยก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นลดโอกาสในการแพร่เชื้อนะครับซึ่งภาพรวมสถานการณ์ครั้งนี้นะฮะจึงมี2ตัวเลขที่น่าจับตาก็คือโควิด19
2: กับไข้หวัดใหญ่เหรออ่า
1: สะสม 100,000 รายแล้วแต่ว่าความรุนแรงโดยรวมลดลงแต่ว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะครับ มีผู้ป่วยสะสม 300,000 นะครับ เสียชีวิต48นะฮะกรมควบคุมก็ย้ำนะครับว่าแม้โควิดจะอาการไม่รุนแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาในคนส่วนใหญ่แต่ว่าในผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษอยู่นะโดยเฉพาะในช่วงที่ทั้งโควิดและก็ไข้หวัดใหญ่ยังพบการแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยด้วยครับ
2: อืมค่ะเมื่อกี้คุณภูเบศพูด2ตัวเลขนะคะคุณผู้ฟังก็คือกลุ่ม608กลุ่ม608ก็คือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเฝ้าระวังเรื่องของโรคโควิดและก็ไข้หวัดใหญ่เป็นพิเศษเนื่องจาก การติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและอีกตัวเลขหนึ่งก็คือ609 609ก็คือเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตหากเกิดโรคทางเดินหายใจคือเป็นการต่อยอดจากกลุ่มโควิด608

0: อันนี้คือบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยตัวเลข609ใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็จากเรื่องของโควิด19นะคะมากันที่เรื่องของกงสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะกงสอบท้องถิ่นเนี่ยก็ทางมท.4ก็บอกว่าไม่ใช่แค่แบบว่าถอนชื่อแล้วจบนะจะต้องมีการสาวถึงเบื้องหลังให้ได้ทีเดียวนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ยืนยันว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจบแค่เพียงการเพิกถอนชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการเพิกถอนการบรรจุหรือว่าการดำเนินการเพื่อขยายผลเนี่ยต้องดำเนินการไปถึงผู้บงการผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นกระบวนการตรงนี้เนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีคู่ขนานกันไปค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยต้องการที่จะตรวจตั้งแต่คนที่มีคะแนนผิดปกติไปจนถึงกระบวนการที่มีการทำทุจริตเรื่องนี้ว่ามีกระบวนการกันอย่างไรนะคะมีการทำอย่างไรให้ถึงต้นตอเลยทีเดียวหากว่ามีพยานหลักฐานรวมถึงผู้สนับสนุนผู้จัดการผู้ที่อยู่เบื้องหลังต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 คนเนี่ยให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบ5หน่วยงานก็ได้แก่ปปช.ปปท.ปปง.บก.ปปป.และ DSI นะคะเพื่อดำเนินการทั้งในส่วนของการกระทำทุจริตแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินส่วนกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว3,868 คนพร้อมกันทั่วประเทศนะคะมีผลตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติอีกประมาณกว่า 2,000 คนที่ยังไม่ได้บรรจุเนี่ยนะคะก็จะไม่ถูกเรียกเข้ารับเป็นราชข้าราชการค่ะโดยมีแผนเรียกผู้ที่สอบผ่านที่มีคะแนนถูกต้องเข้ารับการบรรจุทดแทนในเดือนตุลาคมนี้นะคะพร้อมย้ำว่าตัวเลข 5,925 คนกับ 3,868 คนเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันเนื่องจากเป็นตัวเลขคนละขั้นตอนกันนะคะที่พบคะแนนที่ผิดปกติค่ะสำหรับคนที่บรรจุแล้วก็ต้องถูกถอนตำแหน่งออกมานะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าการดำเนินการต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้ที่สอบโดยสุจริตเพราะความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะระบบราชการนะคะแต่กระทบต่อผู้ที่สอบแล้วก็เป็นไปตามกติกาด้วยทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการในส่วนที่มีอำนาจที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการได้อย่างเต็มที่นะคะขณะที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดก็จะมีการตรวจสอบดำเนินคดีอย่างครบถ้วนย้ำว่าเรื่องนี้จะไม่เพิกเฉยหลังจากการถอนชื่อไปแล้วนะคะจะต้องมีการสาวถึงตัวบงการใหญ่ให้ได้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณฟังไปบุกโกดังการ์ดความจำปลอมนะครับจับมากว่า 16,000 ชิ้นครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน 2500

0: 69
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็อะไรอาวรกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
3: เมื่อวานก็
1: กินอย่างเดียวไม่แบ่งเราอีกแล้วงวดนี
3: ้เมื่อวานถ้าใครฟังคุณภูเบศเนี่ยเลขทะเบียนก็ได้อยู่นะ
1: ใช่ทะเบียนรถนายก04ใช่ไหม
3: ใช่อันนี้ต้องใช้ทักษะทางตัวเลขนิดนึงนะคะค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะในไลน์ค่ะคุณสุภชัยทักทายมาเป็นคนแรกเช่นเดิมนะคะคุณจำรูนค่ะคุณ SGT9 นะคะบอกว่าฟังทุกวันนะคะคุณไพศาลส่งรูปมาทักทายกันค่ะป้าติ๋วนะคะสวัสดีคุณขวัญคุณภูเบศมานะคะพี่สงครามคนหัวใจเดิมส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: ครับสวัสดีทุกท่าน
3: ช่องทาง Facebook เป็นไง
1: พี่นงบอกว่าถ้าคุณภูเบศถูกรางวัลที่1คงไม่มาอ่านข่าวแน่เลยมาเดี๋ยวผมจะมาอ่านเอาสังคมงวดหน้าเอาใหม่นะแล้วก็คุณชุมชนนะครับบอกว่าอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวของคนสูงอายุเป็นงูเป็นกันเยอะก็คืองูสวัสดครับอันนี้ต้องดูแลร่างกายให้ดี
3: ให้ภูมิตกนะ
1: กันแข็งแรงนะครับคุณชวลิตนะครับสวัสดีนะครับสุขสมปรารถนาคุณภูเบศน้องขวัญนะครับประเวศอากาศเย็นนะครับไม่มีฝนนะครับคุณแหมชื่อเฟซบุ๊กเนาะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบชีวิตใครชีวิตมันอันนี้คือ
3: ชื่อ Facebook ใช่ไหม
1: ชื่อ Facebook เขานะสวัสดีเข้ามานะครับคุณปู่พาสวัสดียามเช้านะครับคุณสื่อท้องถิ่นแถลงข่าวมานะครับเทศกาลประจำปีเมืองคอนจัดงานเดือน10นะครับวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้แข่งประชันหนังลุงนะช
3: ิ
1: งถ้วยพระราชทานแสดงมโนราเยาวชนนะครับร้องเพลงบอกประกวดหมรับคืออะไรหมประกวดหมรับ
3: ห่มรับมั้ง
1: ห่มรับเหรอ
3: ใช่ไหม
1: มันคืออะไรอ่ะ
3: รับรับก็คือการที่นำขนมที่เป็นขนมสัตว์เดือนสิบอะค่ะมาเป็นเหมือน
1: เป็นสำรับอย่างนี้หรอ
3: เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะมาใส่ที่บ้านอะนะเอาเป็นที่บ้านดิฉันแล้วกันใส่เป็นกะละมังขึ้นมาแล้วก็ใส่ขนมที่เป็นสัตว์เดือนสิบแล้วก็ตกแต่งขึ้นมาให้เป็นยอดสูงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการใส่เงินใส่อะไรที่เราจะไปถวายวัดอะ
1: อารมณ์เหมือนเครื่องไหว้งั้น
3: ใช่ไหมใช่ทำนองนั้น
1: บุญศาสตร์เดือน10นะ
3: ถูกต้อง
1: จัดที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารและทุ่งท่าลาด84นะครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: คุณอเกนจากพะเยาสวัสดีเข้ามานะครับนะฮะคุณอามซาก็ให้ลุยใหม่งวดหน้าโอเคได้เลยนะครับคุณชุมชนไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ระบาดหนักคนรอบข้างก็เป็นโควิดกันเยอะไปโรงพยาบาลคุณหมอก็เตือนมานะครับคุณยาหยีสวัสดีจากบางแคคุณคมสันมารายงานตัวนะครับแล้วก็คุณอรันเพื่อความคุ้มค่ารัฐมนตรีเกษตรดูได้จากผลงานที่ผ่านมาเครื่อง 3TX การบินไทยเรื่องพืชสวนโลกนะครับ
3: ค
1: ุณธนยศคุณทองทูลคุณสุภชัยนะครับทุกช่องทางเหมือนกันคุณลิสาเช้านี้แนะนำวานเหมือนที่รัฐมนตรีแนะนำตัวเองเลยนะครับคือยังไงนะ
3: วานบูด้าเหมือนที่รัฐมนตรีแนะนำตัวเองวานบูด้าที่ตายใช่ไหม
1: ใช่
3: อ
1: ัน
3: นี้ขออีกนิดนึงค่ะคุณลิสายังเดาเก็ตไกลไม่ออก
1: คุณนางงามสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็อ่ะคุณอรสาด้วยนะครับ
3: ค่ะ
1: คุณแล้วแต่จะคิดสู้ตายเข้ามาโอเค
3: เดี๋ยวแป๊บนึงคุณปวดหัวปวดไหล่ปวดบ่าปวดคอไหม
1: ก็ยังปวดอยู่เมื่อวานนี้ปวดหนักเลยอ่ะ
3: เอาสุขายะไปดมก่อนนะไปนวดก่อนนะใครที่ปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งหน้าจอนานขับรถไกลหรือว่าไม่ถูกรางวัลเหมือนคุณภูเบศนะคะแนะนำสุขายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานกับสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะพร้อมกับกลิ่นที่หอมกาสลองช่วยผ่อนคลายได้ด้วยหลับสบายขึ้นนะคะมั่นใจในมาตรฐานของอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะก็สุกายะนวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เสนอราคาที่990

0: 9บาทค่ะขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถม3กรัมเนี่ยอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับก็ไปซื้อหามาใช้กันได้นะครับพาคุณฟังไปบุกโกดังการ์ดความจำปลอมครับกว่า 16,000 ชิ้นหลอกว่าความจุ200กว่านะครับเอาเข้าจริงไม่ถึงบางรายเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วข้อมูลหายนะครับตำรวจปอสบุกเข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่สั่งซื้อการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดร์นะครับจากผ่านร้านค้าออนไลน์แต่ว่ากลับว่าใช้งานไม่ได้นะครับความจุไม่ตรงกับที่โฆษณาเอาไว้การตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจยึดการ์ดความจำแฟคไดท์นะครับปลอมเนี่ยกว่า 16,245 ชิ้นซึ่งมีการปลอมเครื่องหมายการค้าของหลายๆแบรนด์ดังด้วยนะไอ้สีแดงๆดำๆน่ะคุณฟังน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับโดยพบว่าถูกเก็บไว้ภายในโกดังที่มีการจัดเก็บพื้นที่อย่างเป็นระบบมีพนักงานทำหน้าที่แพ็คสินค้าและก็จัดส่งให้ลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ตำรวจเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันเริ่มจากมีผู้ร้องเรียนนะครับผู้บริโภคท่านหนึ่งเนี่ยหลังจากซื้อสินค้าแล้วพบปัญหาหลายรูปแบบทั้งความจุไม่เต็มตามที่ระบุเอาไว้ใช้งานไม่ได้บ้างแหละนะครับบางรายพบพฤติกรรมผิดปกติของอุปกรณ์ก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยไปประสานกับบริษัทเจ้าของแบรนด์ก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายค้นนะครับระหว่างที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังพบพฤติกรรมพยายามปกปิดสินค้าเอากล่องพัสดุจำนวนมากเนี่ยจากชั้นวางมากองรวมกันแล้วก็พันด้วยฟิล์มยืดสีดำนะครับตามด้วยนะฮะทำให้ดูคล้ายๆแบบขยะให้มันแบบดูกองขยะเนี่ยคือกองของที่ทิ้งแล้วไม่ได้ใช้งานนะครับแต่พอไปตรวจสอบภายในกล่องนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ลดละนะฮะพบการ์ดหน่วยความจำแล้วก็แฟลชไดรฟ์นะครับมีที่ต้องสงสัยนะครับว่าปลอมเครื่องหมายการค้าเนี่ย 16,245 ชิ้นนะฮะอาจจะเป็นการ์ดแบบการ์ดกล้องอะไรพวกนี้เป็นแบน
0: แบนแบนใช่ไหม
1: แล้วก็เป็นทำไดรฟ์ที่เราใช้เสียบเป็น
0: ในคอมพิวเตอร
1: ์ใช่ถ่ายข้อมูลนะฮะตำรวจก็เลยยึดเอาไว้ทั้งหมดประเด็นที่น่าสนใจนะครับสินค้าประเภทการ์ดความจำมีความจำสูงแต่ว่าขายในราคาที่ถูกมากหลักร้อย
0: โอ้โหจริงๆเคยซื้อเกือบพันนะถ้าแบบเมมสูงๆ
1: 100ต้นๆ นะเขาขายกัน100ต้นๆแต่จริงๆเนี่ยบางทีไม่ถึง100แล้วก็ไอ้ที่มันของดีๆยี่ห้อดีๆหน่อยเนี่ยจริงๆมันเป็นหลักพันเหมือนกันไม่งั้นก็ประมาณ600 700ประมาณนี้ครับถ้ามันถูกเกินไปมันก็อาจจะแบบมองได้ว่าเอ๊ะมันของปลอมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปซื้อในห้างมันจะมั่นใจได้มากกว่านะครับสำหรับสินค้าพวกนี้เนาะนะฮะผลที่ตามมาเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบเราเสียเงินเสียเวลานะครับแต่ว่าข้อมูลที่บันทึกลงไปเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายหรือสูญหายได้โดยเฉพาะภาพถ่ายเอกสารหรือว่าไฟล์สำคัญจึงเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงของผู้บริโภคนะครับต้องระวังเมื่อซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจากร้านค้าออนไลน์ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้จากการสอบถามพนักงานดูแลโกดังนะครับเขาให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเจ้าของเนี่ยเป็นนายทุนต่างชาติตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลทั้งแหล่งที่มาของสินค้าผู้จัดหาผู้จำหน่ายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งหมดนะครับเบื้องต้นตำรวจเตรียมดำเนินคดีข้อหามีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้ามีเครื่องหมายปลอมแปลงนะครับของผู้อื่นในการจดทะเบียนในราชอาณาจักรไปแล้วนะครับคดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่คุณตำรวจฝากเตือนคุณผู้ฟังมานะครับโดยเฉพาะการซื้อการ์ดความจำ แฟลชไดร์ราคาถูกผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากจะได้ของปลอมแล้วนะครับยังเสี่ยงที่จะได้ข้อมูลสำคัญของเราเนี่ยหายไปด้วยนะครับ
0: อืมค่ะนี้พอพูดถึงนะเคยเหมือนกันที่เสียบไปแล้วก็ไปอีกเครื่องนึงแล้วก็รีบเพื่อใช้งานอันเนี้ยไปถึงไม่มีเสียเวลากลับมาใหม่อีก
1: อ
0: ันนี้ก็ถ้าเวลาเลือกซื้อเลือกใช้เนี่ยก็เลือกสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ร้านที่น่าเชื่อถือนะคะ
1: แต่บางทีเราไม่รู้เนาะเห็นไปบอกว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อดัง
0: คือเราเชื่อถือในยี่ห้อไปแล้วไง
1: เชื่อถือเห็นแบรนด์นี้ถูกต้องแน่นอนเลยนะฮะแต่ดูดีๆนะบางทีแบบสะกดสลับตัวอักษรเงี้ยหลอกเรานะ
0: ค่ะเอามากันที่เรื่องของผลไม้กันบ้างค่ะกระทรวงพาณิชย์ปลุกบริโภคผลไม้ไทยดันตลาดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะนายวิทยากรมณีเนตรค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่ากรมการค้าภายในเนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในภาคใต้นะคะหลังจากช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดเพิ่มขึ้นขณะที่ตลาดส่งออกโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยชะลอการซื้อส่งผลให้ราคามังคุดเนี่ยปรับตัวลดลงคุณภูเบ

0: เคยซื้อมังคุดที่ตลาดนัดราคาเท่าไหร่ซื้อไหม
1: ไม่ได้ซื้อครับส่วนใหญ่จะมีคนเอามาให้กิน
0: เป็นคนที่แบบว่าบุญปากจริงๆเลยนะตอนนี้ดิฉันซื้อก็ประมาณโลละประมาณ20กว่าบาทนะคะ4โล100เลยทำนองนี้นะคะสำหรับปี2569เนี่ยมังคุดในภาคใต้นะคะมีผลผลิตประมาณ 139,396 ตันค่ะและยังผลิตทยอยออกสู่ตลาดต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลนี้นะคะโดยช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นขณะที่ประเทศจีนที่เป็นตลาดผลไม้ส่งออกใหญ่ของไทยเนี่ยนะคะก็ชะลอการรับซื้อในช่วงนี้กรมการค้าภายในจึงประสานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเพิ่มจุดรับซื้อมังคุดในพื้นที่โดยเฉพาะมังคุดลูกสีม่วงแล้วก็มังคุดเกรดโรงงานนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการได้เจอกันนะคะการเข้ารับซื้อผลผลิตเกษตรกรเนี่ยก็จะได้เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายมากยิ่งขึ้นค่ะช่วยลดการกระจุกตัวของผลผลิตในแหล่งผลิตแล้วก็ลดการกดราคาของพ่อค้าแม่ค้าคนกลางด้วยนะคะนอกจากนี้กรมการค้าภายในก็จะเร่งกระจายผลผลิตที่ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งการเปิดจุดจำหน่ายที่สถานีโทรทัศน์หรือว่าแหล่งชุมชนรวมถึงการประสานท่าอากาศยานให้บริการโหลดกล่องผลไม้ฟรีด้วยเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนซื้อผลไม้ไทยแล้วก็สามารถนำขึ้นเครื่องบินโดยสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีความโดดเด่นด้านผลไม้เมืองร้อนจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ที่เหมาะสมทำให้ผลไม้หมุนเวียนเนี่ยออกสู่แบบผู้บริโภคเนี่ยตลอดทั้งปีนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายปีจนมีผลไม้เนี่ยจากหลายภูมิภาคทยอยออกสู่ตลาดทั้งมังคุดจากภาคใต้ลำไยจากภาคเหนือมะพร้าวอ่อนจากภาคกลางรวมถึงผลไม้อื่นๆในภาคอื่นๆด้วยนะคะกรมการค้าภายในก็บอกว่าก็จะดูแลราคาสินค้าการเกษตรเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้อยู่ได้เพราะว่าตอนนี้ต้นทุนด้านการเกษตรก็เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยหลังจากที่มีสงครามในประเทศหมู่อ่าวในอาหรับนะคะก็ส่งผลให้ราคาของปุ๋ยแล้วก็ตัวของสารเคมีที่ใช้ดูแลพืชผลทางด้านการเกษตรเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
1: อืมนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
0: ค่ะ
1: มาที่โปรตีนกันบ้างนะครับ FKII นะครับเขาชู Air to Food นะครับเปลี่ยนอากาศเป็นโปรตีนนะฮะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ไทยเนี่ยไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพนายอลงกรณ์พลบุตรครับประธานสถาบัน FKII และก็รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปนะครับประเทศบอกว่าเทคโนโลยี Air to Food นะครับหรือว่า Air เป็นนวัตกรรมไบโอเทคนะครับที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนองค์ประกอบจากอากาศและก็คาร์บอนเนี่ยให้เป็นโปรตีนและก็สารชีวภาพมูลค่าสูง
0: นวัตกรรมมาก
1: สุดยอดเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้ไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการผสานระหว่างชีววิทยาสังเคราะห์วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับเขาใช้คาร์บอนและก็ทรัพยากรที่มีอยู่มาผลิตเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารและก็ผลิตภัณฑ์ชีวภาพลดข้อจำกัดการผลิตอาหารแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้พื้นที่ใช้น้ำใช้ทรัพยากรจำนวนมากครับต้องการเทคโนโลยีนี้นะครับเพื่อเพิ่มขึ้นเนี่ยตามจำนวนประชากรเขาบอกว่าในปี2593คาดว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นมาจาก 9,700 ถึง 10,000 ล้านคนนะครับก็ความต้องการโปรตีนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 70% ต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในระดับอุตสาหกรรมแล้วนะครับเช่นบริษัทโซล่าฟู้ดของฟินแลนด์ที่พัฒนาโปรตีนจากคาร์บอนไดออกไซด์และก็ไฮโดรเจนในขณะที่จีนเองเขาก็มีการผลิตโปรตีนจากกระบวนการหมักก๊าซในระดับอุตสาหกรรมส่วนที่สหรัฐและยุโรปก็เร่งพัฒนาโปรตีนจากอากาศสำหรับใช้ในมนุษย์ในอาหารมนุษย์นะครับอาหารสัตว์น้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงสำหรับไทยเองนะครับคุณอลงกรบอกว่าสามารถต่อยอดเทคโนโลยี Air to Food ได้หลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าอาหารแห่งอนาคตนะครับอาหารสัตว์น้ำอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชนะครับแล้วก็เวชสำอางโดยคาดว่าตลาดอาหารแห่งอนาคตของไทยนะครับซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ 135,000 ล้านบาทในปี2570ครับในขณะเดียวกันไทยก็มีฐานการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่แข็งแกร่งมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 85,000 ถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีแล้วก็พวกคอสเมติคอลนะครับ ก็ประมาณ80,000ล้านบาทต่อปีเวชสำอางสกินแคร์มีมูลค่าประมาณ 120,000 ถึง 150,000 ล้านบาทนะครับและอีกตลาดที่มีโอกาส

0: งก็คืออาหารสัตว์น้ำไทยเนี่ยมีผลิตอาหารสัตว์น้ำประมาณ 1-1.2 ล้านตันต่อปีนะครับก็แต่ว่ายังคงต้องพึ่งพาวัตถุดิบอย่างเช่นปลาป่นกากถั่วเหลืองจากต่างประเทศทำให้สามารถใช้โปรตีนจากจุลินทรีย์เนี่ยมาทดแทนวัตถุดิบในบางส่วนได้ก็มีโอกาสลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าหมุนเวียนภายในประเทศนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการผลักดันอุตสาหกรรม Air to Food นะครับยังมีเรื่องของความท้าทายเรื่องต้นทุนพลังงานสะอาดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบด้านอาหารใหม่นะครับหรือว่า Novel Food นะครับโดยเฉพาะการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากจุลินทรีย์และกระบวนการผลิตในรูปแบบใหม่นะครับ
1: อืมค่ะโอ้เป็นนวัตกรรมอาหารมากเลยก็รอติดตามนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ
0: อันนี้เข้าใจว่ามีทั้งคนและก็สัตว์เนาะนะฮะ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของการขยายรั้วของไทยกับมาเลเซียกันบ้างนะคะเรื่องนี้นะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าเป็นข้อเสนอของคนในพื้นที่ที่วันนี้เนี่ยตัวคุณเสียศักดิ์เองก็ได้พูดในเวทีการประชุมครม.สัญจรก็บอกว่าจะนำเรื่องของการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอจากที่ประชุมการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้มีการพูดถึงการขยายการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งเดิมเนี่ยมีรั้วอยู่แล้วแต่เป็นการสร้างเพิ่มเติมต่อจากของเดิมนะคะเป็นเรื่องของการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดการค้าแล้วก็สินค้าเถื่อนและเรื่องของความมั่นคงเราก็ต้องมาดูต้นตอถึงสาเหตุว่าใครเป็นผู้ร่วมก่อเหตุอยู่ในขบวนการบ้างมีความเชื่อว่างานเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องเป็นเรื่องที่กระทบทั้งความเชื่อมั่นความมั่นใจแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยถ้าหากว่าไม่มีความมั่นคงเนี่ยก็จะกระทบเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของข่าวกรองแล้วก็วิธีการได้มาซึ่งข่าวต้องมีความแม่นยำและเราก็มีหลายหน่วยงานที่ทำในเรื่องนี้โดยจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้การตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงจะต้องมีงานมวลชนจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราต้องดูแล้วก็หากว่างานมวลชนเราดีกว่านี้ก็จะทำให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะคะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยังกล่าวถึงมิติความร่วมมือกับทางการมาเลเซียด้วยค่ะว่าในวันที่6กันยายนนี้นะคะจะมีการเดินทางไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและจะมีการหารือติดตามขยายผลในประเด็นต่างๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำของทั้งสองประเทศได้หารือกันไว้โดยเฉพาะเรื่องของความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันทั้งสองประเทศของไทยและมาเลเซียค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Encord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณ
1: โกสินเสียงวัฒนาค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ครับสวัสดีครับคุณโกสินครับ
6: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: เช้านี้อากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
6: ครับใน

ในช่วงวันสองวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังอาจจะมีบางพื้นที่ที่มีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่มีโอกาสมีฝนตกหนักเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับต้องรอรอบใหม่ก็คือในช่วงประมาณวันที่4วันที่5วันที่

0: ได้ครับ
1: ค่ะ
2: ครับเป็นประกาศฉบับเดียวกันไหมครับในช่วงวันที่4ถึง6เนี่ยกับที่ประกาศอยู่ช่วงนี้ครับ
0: ในประกาศฉบับวันฉบับล่าสุดนะครับในช่วงปี5ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นประกาศฉบับใหม่ของเหตุการณ์ใหม่ก็คือเตือนในช่วงของวันที่4จนถึงประมาณวันที่7กันยายนนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นอีกรอบนึงนะครับส่วนลักษณะอากาศในช่วงวันนี้ต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับก็ดูแนวโน้มในเรื่องของปริมาณและการกระจายของฝนเนี่ยอาจจะเริ่มลดน้อยลงไปบ้างในเรื่องของความรุนแรงของฝนนะครับจะเริ่มรุนแรงอีกรอบหนึ่งก็จะประมาณวันที่4ครับ
2: ครับพื้นที่ไหนนะครับที่จะหนักมากๆในช่วงวันที่4นะฮะ
0: ครับก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่นะครับที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนในพื้นที่ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกเองก็อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักในบางช่วงบางวันแต่ว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานนะครับ
2: กรุงเทพปริมณฑลล่ะครับ
0: กรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันนะครับในช่วงประมาณวันที่4จนถึงวันที่7เนี่ยอาจจะมีบางช่วงบางวันที่มีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของฝนเนี่ยในระยะนี้ในพื้นที่กรุงเทพเองก็ยังมีฝนได้แทบทุกวันนะครับแต่ลักษณะของฝนก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางซะเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะสำหรับที่บอกว่า
2: สักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะวันนี
0: ้วันนี้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ครับ
1: ค่ะครับสำหรับที่บอกว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีฝนตกในช่วงวันที่4เป็นต้นไปเนี่ยนะคะจะตกในพื้นที่แบบใกล้ๆแม่น้ำโขงส่งผลกระทบกับแม่น้ำโขงด้วยไหมคะ
0: ครับก็จะเน้นบริเวณทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมถึงทางด้านตอนบนด้วยตามแนวที่ติดกับทางด้านลุ่มน้ำโขงนะครับก็จะต้องระวังในเรื่องของปริมาณฝนในช่วงวันที่4จนถึงวันที่7นะครับที่อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ก็อาจจะทำให้ในเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับในลุ่มน้ำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับก็ให้เฝ้าระวังในช่วงนั้นกันไว้ด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ล่ะคะเป็นไงบ้างคะวันนี
0: ้ในพื้นที่ภาคใต้เองวันนี้ก็ดูว่าแนวโน้มมีลักษณะของฝนต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานได้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแต่ว่าลักษณะของฝนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้วันนี้ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่การกระจายค่อนข้างดีภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ40ของพื้นที่ครับ
1: ค่ะคลื่นลมในทะเลทั้งสองฝั่งเป็นยังไงบ้างคะ
0: คลื่นลมยังเน้นทางทะเลอันดามันตอนบนนะครับแต่ก็น่าจะเน้นทางตอนบนบนเลยนะครับคลื่นอยู่ในเกณฑ์2ถึง3เมตรเรือเล็กน่าจะต้องงดออกจากฝั่งไว้ก่อนส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์1ถึง2เมตรนะครับก็เดินเรือได้แต่ว่าให้ระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
1: ค่ะ
2: ครับคุณผู้ฟังบอกว่าที่จังหวัดแพร่เช้านี้รับรู้ถึงลมหนาว24องศามันเป็นลมหนาวหรือยังครับ
0: ครับมันเป็นลักษณะของตัวลักษณะของมวลอากาศเย็นนะครับในบางช่วงเนี่ยมันขยับลงมาปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ลักษณะของแนวร่องมรสุมเนี่ยขยับเลื่อนลงมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับภาคเหนือตอนกลางๆกับภาคเหนือตอนล่างในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่แนวโน้มในช่วงนี้เนี่ยลักษณะของแนวร่องมรสุมก็จะเริ่มขยับขึ้นไปฝนในเรื่องของฝนอาจจะคลายตัวลงไปบ้างนะครับส่วนในเรื่องของอากาศเย็นช่วงเช้าๆก็พอมีบ้างนะครับมันมีทั้งลักษณะอากาศชื้นด้วยนะครับในช่วงนี
2: ้ครับมีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ในช่วงนี้นะครับในพื้นที่ประเทศไทยเองบางพื้นที่ก็ยังมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้แต่ว่าวันนี้ที่อาจจะเน้นหน่อยก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือบางจุดนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะด้านตะวันออกก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกันไว้ด้วยนะครับ
2: ครับโอเคขอบคุณนะคะคุณโกศินครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะฮะก็ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่4จังหวัดริมแม่น้ำโขงนะครับทางปภก็ออกมาเตือนด้วยเช่นเดียวกันหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งในช่วงระหว่างนี้จนถึง6กันยายนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงสาเหตุก็มาจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศรวมถึงมีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตอนใต้ของจีนแล้วก็ทางสปป.ลาวนะครับก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นคาดว่าระดับน้ำในพื้นที่4จังหวัดนะครับจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4.8 เมตรต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือที่สถานีหนองคายครับระดับน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วงวันที่ 2-4 กันยายนนี้และคาดว่าจะสูงสุดวันที่4กันยายน

0: สูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ28เซนติเมตรครับส่วนที่สถานีบึงการคาดว่าระดับน้ำจะสูงกว่าระดับวิกฤตช่วงวันนี้ถึงวันที่5กันยายนและจะสูงสุดนะครับสูงสุดเนี่ยวันที่5กันยายนสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ 1.22 เมตรนะครับส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับก็คือหนองคายเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยรัตนวาปีครับส่วนบึงการอำเภอเมืองบึงการป่าคาดบุงคาและโซ่พิสัยจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองบ้านแพงท่าอุเทนและก็ธาตุพนมครับและจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองอำเภอว่านใหญ่และอำเภอดอนตาลนะครับก็ทางปภ.เขากำชับพื้นที่นะครับให้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงและก็ลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงในการช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งของเราทั้งสองคนประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00ถึง3:00ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุฎาและผมต้นสุชาติสวัสดิ์คุณครับ
0: ค่ะดีใจที่ได้กลับมา พบกันอีกครั้งนะคะพี่ต้นคะแล้วก็ได้พบกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับพี่เจเจไปไหนมาครับเนี่ย
0: ไม่ได้ไปไหนมาค่ะรู้สึกว่าจากพุธนั้นสู่พุธนี้มันยาวกว่าจะได้เจอกับพี่ต้นอีกครั้งนึงก็เลยรู้สึกแบบว่าดีใจแล้วก็ที่ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงค่ะ
1: ครับผมเช่นกันครับแล้วเราสองคนก็เตรียมข่าวอัดแน่นมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในรอบ24ชั่วโมงบนโลกใบนี้ครับแน่เลยตั้งแต่เวลานี้จนถึง 6:00 น. ครึ่งครับ
0: ค่ะส่วนช่วงค่ะ 6:40 นะคะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้พบกับคุณแฟรงกี้ชานนะคะใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็ไถ่ถามกันเข้ามานะคะว่าเอ๊ะคุณแฟรงกี้ชานเนี่ยไปเรียนภาษาไทยยังไงถึงได้พูดไทยชัดแจ๋วเลยนะคะก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าคุณแฟรงกี้ชานบอกว่าเรียนด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูละครไทยฟังเพลงไทยนะฮะแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนที่เป็นคนไทยบ่อยๆนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการเรียนภาษาต่างประเทศของคุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนของเรานะคะวันนี้เธอจะมาเล่าเรื่องคุณภาพอากาศในบรูไนค่ะซึ่งย่ำแย่ลงอย่างมากเนื่องจากเกิดฮอตสปอตนะคะก็คือจุดที่เกิดไฟป่าฮะเพิ่มขึ้นนะคะในเกาะบอร์เนียวค่ะ
1: ครับผมและในช่วง 7:10 น.เจาะลึกอาเซียนวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.พิจิตรศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะพาเรามาดูนะครับว่าอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วเนี่ยเราจะอยู่รอดปลอดภัยอย่างไรกันดีนะครับ
0: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนเลยนะคะเช้าวันนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวพุ่งขึ้นอีกแล้วนะคะหลังจากที่กองทัพของสหรัฐค่ะโจมตีอิหร่านระลอกใหม่นะคะโดยมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายหลายแห่งนะคะในประเทศอิหร่านค่ะล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะมีรายงานจาก CNN นะคะแล้วก็สำนักข่าวหลายสำนักข่าวในต่างประเทศนะคะรายงานอย่าง CNN เนี่ยก็จั่วหัวนะคะ US military carries out new strikes on Iranian targets ค่ะนะคะซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าในช่วงเที่ยงคืนนะคะตามเวลาทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะคะกองทัพของสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านนะคะโดยเป้าหมายเนี่ยมีหลายที่มากเลยใช้คำว่า targets นะฮะก็คือหลายแห่งนะคะโดยการสไตรค์หรือว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีความพยายามค่ะจากฝั่งของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC เนี่ยพยายามที่จะโจมตีนะคะเรือพาณิชย์นะคะที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มูซค่ะและอิหร่านนะโดยกองกำลังของ IRGC เนี่ยก็ยังโจมตีค่ะเจ้าหน้าที่กองทัพของสหรัฐที่ไปประจำการในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยซึ่งเรื่องนี้เซนคอมนะคะหรือว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐค่ะก็ได้โพสต์นะคะลงในสื่อโซเชียลเมื่อเวลา6:33 PM ก็คือ6:00 PM นั่นเองนะคะว่าปฏิบัติการล่าสุดเนี่ยค่ะที่เป็นการโจมตีหลายระลอกเนี่ยได้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยดีนะคะเป้าหมายก็คือเป็นฐานที่ตั้งนะคะที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพอากาศนะคะแล้วก็ระบบเรดาร์สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บริเวณที่ตั้งทางนาวิกโยธินของอิหร่านค่ะรวมไปถึงถล่มหน่วยงานที่มีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะวางทุ่นระเบิดนะคะในช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็ยังโจมตีเป้าหมายสำคัญที่เป็นสถานที่ในการโทรคมนาคมหรือว่าด้านการสื่อสารของอิหร่านด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าอย่างเดือดไม่ยอมหยุดนะครับทางการอิหร่านเขาก็บอกมานิดนึงเหมือนกันว่าไปโจมตีเอาในเงี้ยคนเขากำลังที่มีที่แต่งงานอ่ะก็ไป

0: ก็ทำพิธีนั้นด้วยแบบจมในที่จมตีในพิธีนั้นด้วยนะครับทำให้ผู้เสียชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับทางการอิหร่านก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันบอกว่าอเมริกาจะต้องเสียใจกับการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งเราก็จะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์นั้นทะยานขึ้นไป 4.6% ค่ะปิดที่ 94.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็ถือได้ว่าเป็นระดับการปิดตลาดที่สูงที่สุดของเบรนท์นะฮะส่วนราคาน้ำมันดิบสหรัฐนี่ก็ปรับพุ่งขึ้นถึง 5.2% เช่นกันค่ะเพราะว่าบรรดานักลงทุนนะคะหรือว่าหน่วยงานใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันเนี่ยค่ะกังวลนะคะว่าช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยอาจจะถูกปิดตายค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องติดตามเหมือนกับประเทศเราก็รู้นะว่าเขาจะโจมตีกันราคาน้ำมันวันนี้ก็ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีการประชุม G20 กันอยู่นะครับในช่วงนี้ซึ่งก็น่าจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ว่าการประชุมนี้ก็มีแต่ความวุ่นวายนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ถกเถียงกันนะครับโดยนำโดยท่านสตีฟนักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นผู้ที่ต้องดูแลในเรื่องของการประชุม G20 ครั้งนี
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งบรรดาประเทศในยุโรปครับพี่เจเจเขาก็ประท้วงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเชิญรัสเซียเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเชิญรัสเซียเข้าไปนั่งประชุมด้วยแต่ว่าก็ทางยอดรถทั้มพูดบอกว่า we have to talk to everybody เราต้องคุยนะคุยกับทุกคนงงกับลอจิกของท่านนะแต่ท่านก็ไม่คุยกับอิหร่านนะบอมกันอย่างเดียวหรือบอกว่าเชิญรัสเซียเข้ามาประชุมในคราวนี้ตอนที่จะต้องถ่ายรูปร่วมกันนะครับเหมือนกับว่าเป็น family picture อะไรเงี้ยที่เราจะยืนถ่ายรูปร่วมกันประเทศในกลุ่ม G20 ที่มาจากยุโรปเขาก็บอยคอตแล้วก็ประท้วงว่าถ้าเกิดว่าตัวแทนของรัสเซียนะครับก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซียเนี่ยมาอยู่ในเฟรมด้วยเขาก็จะเดินออกไปทั้งหมดนะครับก็คือว่าจะไม่ถ่ายรูปร่วมด้วยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองการประชุมของเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชันนะครับซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่31นี้เหมือนนะครับมันก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่ทางฝั่งนั้นเนี่ยเราจะเห็นจากความร่วมมือเราจะร่วมมือกันสร้างทางรถไฟสร้างถนนหนทางร่วมมือในเรื่องของการค้าการขายร่วมมือกันในเรื่องการปราบปรามแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องการก่อการร้ายอะไรต่างๆมันเป็นบรรยากาศของความร่วมมือที่ดูชื่นมื่นเมื่อเทียบกับฝั่งของ G20 ในอเมริกาที่ประชุมกันนะครับมันค่อนข้างจะวุ่นวายสิ่งหนึ่งที่ออกมาจากการประชุมนี้แล้วก็ทำให้ทั้งโลกนั้นตื่นตะลึงไปด้วยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้รับผลกระทบนั่นก็คือเรื่องของการที่พันธบัตรของอเมริกาเนี่ยมันมีราคาต่ำเตี้ยเรียดินลงเรื่อยๆนะครับวิกฤตพันธบัตรโลกเดือดดอกเบี้ยพุ่งทุบสถิติซ้ำเติมลูกหนี้ทั่วโลกตลาดพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกกำลังเผชิญหน้าแรงเทขายอย่างครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าอัตราบอนด์ยิลด์ก็คือเวลาเราพันธบัตรนี่ก็คือบอนด์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยขึ้นดอกราคาของบอนด์เนี่ยมันจะตกลงนั่นหมายความว่าผู้ที่ลงทุนเนี่ยต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับเขาบอกว่าปัจจัยเร่งวิกฤตหนี้แล้วก็เงินเฟ้อนั้นมันมีอยู่3อย่างก็คือความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะเพราะว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกามีหนี้สาธารณะพุ่งไปถึง40ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นก็เผชิญปัญหาหนี้ท่วมแต่ระดับเกิน 100-200% ของขนาดเศรษฐกิจและก็นักลงทุนก็บอกว่าการเมืองยังไม่สามารถหรือมีปัญหามีแผนที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยนี้ได้นะครับยุโรปเนี่ยก็คือเป็นหนี้ท่วมหัวไปจนตัวแย่อยู่แล้วเนี่ยจะจมหนี้ตายอยู่แล้วเนี่ยทั้งยุโรปเลยนะครับรวมทั้งอังกฤษด้วยปัจจัยที่สองคือสงครามในอิหร่านแล้วก็ราคาน้ำมันสถานการณ์สู้รบดันราคาน้ำมันดิบอย่างที่พี่เจเจได้เรียนที่คุณผู้ฟังทราบไปแล้วนะครับพุ่งทะยานสูงขึ้นกระทบต้นทุนพลังงานและซ้ำเติมเงินเฟ้อในยุโรปและเอเชียปัจจัยที่สามคือมหาอำนาจเทคโนโลยีแห่กู้เงินครับระดับการลงทุนระดับมหาศาลเพื่อสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของบริษัทต่างๆนะครับอย่างพวกในกลุ่ม Hyperscaler ทำให้มีการออกพันธบัตรนับพันล้านดอลลาร์แย่งเม็ดเงินจากตลาดก็คือบริษัทที่เขาทำเรื่องของ AI เนี่ยเขาก็ต้องทำหุ้นกู้ใช่ไหมออกมาแข่งกับพันธบัตรของรัฐบาลอเมริกาก็เลยทำให้เงินทุนที่มันมีอยู่เนี่ยมันไหลไปทางนู้นมากกว่าที่จะมาซื้อพันธบัตรของรัฐบาลอเมริกาผลก็

0: ระทบนี่นะครับมันก็จะเป็นลูกโซ่ไปสู่กระเป๋าเงินของประชาชนเพราะว่าแรงเทขายพันธบัตรของรัฐบาลเนี่ยทำให้ราคาแล้วก็ผลตอบแทนพุ่งสูงขึ้นซึ่งก็จะมีผลกระทบเป็นโดมิโนเลยทีเดียวทำให้ดอกเบี้ยสินเชื่อสูงขึ้นสินเชื่อธุรกิจสูงขึ้นมีประเภทอื่นๆมีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นตามต้นทุนของพันธบัตรธนาคารกลางก็จะจ่อขึ้นดอกเบี้ยนะครับคือเฟดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กำลังจ่อขึ้นหลักภาษีขึ้นดอกเบี้ยนะครับในระยะสั้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อรวมทั้งธนาคารกลางของยุโรปหรือ ECB ก็ไปในแนวนี้เช่นกันตลาดหุ้นนี้ร่วงระนาวกันครูดเลยครับตั้งแต่ดัชนีราคา S&P 500 Nikkei ของญี่ปุ่น Stock Euro 600ต่างก็ปรับตัวลดลงตามความกังวลของนักลงทุนนะครับอันนี้มันเป็นสถานการณ์จิตวิทยาระหว่างตลาดพันธบัตรกับนโยบายรัฐบาลโดยนักวิเคราะห์ก็มองว่าตลาดพันธบัตรกำลังทำหน้าที่เป็นผู้คุมกฎบังคับให้ผู้นำการเมืองทั่วโลกเนี่ยต้องหันมาจัดการปัญหาหนี้สินและงบประมาณขาดดุลอย่างจริงจังตอนที่วิกฤตสินเชื่อจะลุกลามไปใหญ่โตกว่านี
1: ้
0: ก็คือเขามองว่ารัฐบาลพวกเนี้ยพวกกลุ่มโลกตะวันตกเนี่ยมุ่งแต่จะไปทำสงครามมุ่งแต่จะไปทำเรื่องของความขัดแย้งโดยไม่ได้ดูแลเรื่องของหนี้สินนะครับซ
1: ึ่
0: งตอนนี้ทุกประเทศในยุโรปและอเมริกามีท่วมหัวจริงๆครับ
1: อืมค่ะเป็นสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งนะคะเราจะไปกันต่อด้วยอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นที่น่าวิตกด้วยเช่นกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงมหันตภัยนะคะที่โลกทวงคืนธรรมชาติทวงคืนจากชาวโลกนะคะนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่หลายคนตื่นตกใจกันอย่างมากนะคะเมื่อเกิดทานน้ำแข็งค่ะพังถล่มลงมานะคะจากเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาลนะคะซึ่งทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็มวลน้ำป่าเนี่ยค่ะก็ไหลหลากลงมานะคะท่วมบ้านเรือนที่อยู่ด้านล่างนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยค่ะยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งขึ้นไปมากกว่า 1,000 คนแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วยอดผู้เสียชีวิตตัวเลขที่รายงานออกมาเนี่ยจะอยู่ในฝั่งเนปาลซะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมอย่างมหาศาลเลยแต่หลายท่านก็อาจจะยังคงจำกันภาพยังคงจำภาพที่ถ่ายทอดผ่านทั้งสื่อทีวีได้นะคะหรือไม่ก็สื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนั่นคือเรื่องจริงนะคะมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เห็นในภาพยนตร์วันสิ้นโลกหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่านี่เป็นเรื่องจริงจากตอนแรกที่เขาคิดว่าทานน้ำแข็งพังถล่มเพราะว่ามันเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะฮะแรงสั่นสะเทือนที่ตอนแรกคิดว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นเพราะทานน้ำแข็งแล้วก็หิมะเนี่ยพังทลายลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยต่างหากนะคะตอนนี้ค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่าหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วนะคะหลายวันค่ะยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะพุ่งขึ้นไปมากกว่า 1,000 คนแล้วแล้วก็ว่ากันว่าน่าจะพุ่งขึ้นไปถึง 1,500 คนด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้สูญหายผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยค่ะทางฝั่งเนปาลเนี่ยมีมากถึงกว่า 4,000 คนนะคะทางฝั่งจีนก็อีกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะทีนี้ก็มีรายงานนะคะว่าตอนนี้ทางการสหรัฐบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยที่ไปท่องเที่ยวอยู่ในดินแดนแถบนั้นนะคะก็คือตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการเดินเขานะฮะแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมค่ะของบรรดานักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวสไตล์ผจญภัยแล้วก็ยังเป็นเส้นทางที่สำคัญของบรรดาผู้แสวงบุญด้วยตอนนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะเปิดเผยนะคะว่ายังคงมีชาวอเมริกันที่สูญหายไปในเนปาล นะคะคาดว่าน่าจะสูญหายไปในเหตุน้ำท่วมฉับพลันซึ่งเป็นมหันตภัยตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถติดต่อได้อีกราวๆนะคร่าวๆเนี่ยก็คือ75คนในขณะเดียวกันก็สามารถยืนยันชาวอเมริกันนะคะที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยดีแล้ว14คนนะคะในขณะที่มีรายงานเช่นกันว่าเมื่อวานนี้นะกองทัพของเนปาลเนี่ยสามารถช่วยชีวิตนะผู้ประสบภัยได้เพิ่มอีก119คนแต่ตัวเลขผู้สูญหายที่ยังเกินกว่า 4,000 คนเนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลด้วยเช่นกันส่วนใหญ่แล้วนะตอนนี้ปฏิบัติการกู้ภัยเนี่ยจะโฟกัสไปที่อุโมงค์นะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตรงนั้นเนี่ยเชื่อกันว่าจะมีบรรดาเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นคนงานในการทำงานในอุโมงค์นั้นเนี่ยมากถึงราวๆ900คนค่ะและก็ยังมีรายงานล่าสุดมาอีกนะคะ ผู้เชี่ยวชาญเตือน

0: แต่ว่าสภาพธารน้ำแข็งหรือบริเวณที่สูงนะที่เป็นเทือกเขานะยังคงไม่มีเสถียรภาพแล้วก็เป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะเกิดการพังทลายของธารน้ำแข็งครั้งใหญ่อีกนะซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็จะทำให้ธารน้ำแข็งต่างๆที่พังทลายลงมาเนี่ยหลอมละลายแล้วก็กลายเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ท่วมพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างอีกอันนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าบีบคั้นหัวใจนะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กำลังพยายามที่จะเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้ที่อาจรอดชีวิตค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นผลกระทบจากภาวะโลกเดือดนะครับคืออุณหภูมิมันสูงขึ้นสูงขึ้นก็เลยทำให้น้ำแข็งที่อยู่บนภูเขาที่มาลายเนี่ยละลายแล้วก็ถล่มลงมาเป็นอย่างเกิดเป็นศกนาฏกรรมอย่างที่เราได้เห็นนะครับพูดถึงเรื่องของน้ำแข็งเนี่ยนะครับหรือว่าสิ่งที่มันเป็นหิมะหิมะอะไรต่างๆเนี่ยทางเขตทั่วโลกเหนือหรือในเขตภูมิภาคอาร์กติกนะครับมหาสมุทรอาร์กติกซึ่งก็เต็มไปด้วยน้ำแข็งพื้นที่ดินแดนตรงส่วนนั้นก็จะเป็นดินแดนทางด้านเหนือของรัสเซียใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าความเรียกว่าวุ่นวายในภูมิภาคอย่างในตะวันออกกลางแล้วก็จุดตึงเครียดในทะเลจีนใต้อะไรต่างๆนี่คือการพยายามที่จะปิดล้อมจีนแต่ตอนนี้ครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาลอฟเนี่ยได้ออกมาเตือนองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่ากลุ่มประเทศนาโต้นะครับกับ14ประเทศทั้งหลายเนี่ยเขาบอกมันกลุ่มประเทศนาโต้นี่มี32ประเทศแต่ว่ามีทหารจาก14ประเทศของกลุ่มนาโต้เนี่ยได้เข้ามาทำการซ้อมรบในบริเวณเขตอาร์กติกนะครับซึ่งเขาก็บอกมันเหมือนกับมายั่วยุรัสเซียนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน้าบ้านของเขานะครับเมื่อก่อนนี้คุณไม่เคยเข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้ปรากฏว่า14ประเทศจากกลุ่มสมาชิกนาโต้เนี่ยได้นำทหาร 32,500 นายเริ่มเข้ามาซ้อมรบในบริเวณนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้ก็มีกองกำลังทหารจากทั้งอังกฤษและนอร์เวย์และสหรัฐไปร่วมกันซ้อมรบที่เกาะยานไมเอ็นของนอร์เวย์ซึ่งเกาะแห่งนี้เนี่ยอยู่ห่างออกจากแผ่นดินของนอร์เวย์ไปถึง 1,000 กิโลเมตรมันก็มาใกล้ในส่วนของรัสเซียเขานะครับเพราะรัสเซียบอกว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ที่คือคุณทำความวุ่นวายในเขตการเดินเรือปกติเนี่ยทำให้การเดินทางอย่างท่าแก้พมุทก็ปิดอยู่ใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเราก็หาวิธีการในการที่เราจะเดินทางด้วยการออกทางมหาสมุทรแอตแลนติกอาร์กติกซึ่งอาร์กติกเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งเวลามันไม่ใช่ว่าจะล่องเรือผ่านไปได้ง่ายๆมันจะต้องมีเรือชนิดพิเศษที่จะแหวกน้ำแข็งออกไปนะครับให้มันแตกแยกออกเป็นทางถึงจะเดินทางได้แล้วคุณก็ขึ้นมาซ้อมรบกันตรงนี้เนี่ยมันทำให้พวกลูกระเบิดอะไรต่างๆนี่ก็ทำให้อุณหภูมิตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วน้ำแข็งที่มันควรจะอยู่ตรงนั้นมันก็จะละลายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการนะครับในการทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยจะทำให้โลกของเรานั้นมันย่ำแย่มากขึ้นด้วยกองทัพของนาโต้นะครับรัสเซียประกาศออกมาแน่ชัดนะครับว่าถ้าเป็นการยั่วยุเนี่ยแบบนี้หรือมีอะไรที่มันคุกคามและพยายามที่จะมาปิดล้อมเราก็อาจจะเกิดการประทะกันได้ขึ้นในโอกาสหน้านั่นก็หมายความว่าถ้าเขาลบกันบนนั้นเนี่ยน้ำแข็งละลายมากขึ้นแล้วหมายความยังไงครับเราก็จะมีเราที่อยู่ทางด้านใต้แบบนี้เราก็จะเจอกับน้ำท่วมอะไรต่างๆขนาดมากมาย
0: ค่ะก็จะเจอสถานการณ์คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลในตอนนี้นะคะแล้วก็พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นบริเวณชายแดนที่ติดกับเขตทิเบตของประเทศจีนด้วยนะคะนี่จึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราคงจะต้องหันมาสะท้อนย้อนคิดแล้วค่ะว่าตอนนี้เราได้ปราณีกับโลกและธรรมชาติอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเรายังคงถลุงใช้ทรัพยากรธรรมชาติถางป่าไม้นะทำลายป่ามันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าโลกของเรานั้นร้อนขึ้นจนถึงขั้นโลกเดือดแล้วค่ะเราจะไปกันต่อนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ได้อ่านข่าวนี้แล้วก็รู้สึกบอกไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะมีรายงานค่ะที่ชายชาวไต้หวันนะคะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสายลับจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะตอนที่เขากำลังใช้แล็ปท็อปที่สถานีรถไฟใต้ดินไทเปค่ะเพราะว่าหน้าจอเนี่ยแสดงผลเป็นภาษาจีนตัวย่อนะคะ

0: ตำรวจเนี่ยก็เร่งตรวจสอบเลยนะคะก็พบว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่คนที่ไปนั่งรอเพื่อนแล้วก็กำลังเรียนหลักสูตรการลงทุนออนไลน์เรื่องดอกเบี้ยทบต้นเท่านั้นทีนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์นี้ก็เคลียร์ให้เห็นนะคะว่าความหวาดระแวงในสังคมไต้หวันเนี่ยอยู่ในขั้นที่รุนแรงเลยทีเดียวนะคะก็เป็นผลมาจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนะคะคือนักวิเคราะห์เขาชี้นะคะว่าความหวาดกลัวการแทรกซึมจากจีนแผ่นดินใหญ่อย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะสร้างความหวาดระแวงเกินจริงแล้วก็ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะคือเหตุการณ์นี้นะคะเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปในไต้หวันนะทั่วไต้หวันเลยทีเดียวค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าอุ้ยมีสายลับปลอมเข้ามานะคะอยู่ในปลอมตัวเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่ให้บริการรถไฟใต้ดินไทเปก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวกันมากยิ่งขึ้นนะคะว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยส่งสายลับเข้ามาสอดแนมเข้ามาบ่นทำลายอะไรหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยคือคนที่แจ้งเรื่องนี้นะคะเป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งค่ะเขาแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐบาลไต้หวันหลายแห่งนะรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็สภากิจการแผ่นดินใหญ่รวมไปถึงสำนักงานสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมนะคะโดยล่าสุดค่ะก็มีรายงานนะคะคือในช่วงที่กำลังชุลมุนชุลเกอยู่นั้นก็มีรายงานว่าแม้กระทั่งสมาชิกสภานิติบัญญัตินะคะจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็ยังได้ส่งสัญญาณเตือนด้วยเช่นกันโดยบอกว่าระบบเฝ้าระวังความคิดเห็นสาธารณะผ่านการสังเคราะห์แสงที่มีชื่อคล้ายคลึงกันนี้นะคะเคยถูกระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มของจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับตรวจสอบ Big Data ออนไลน์แล้วก็รวบรวมข่าวกรองนะฮะแต่ทีเนี้ยตรวจไปสอบมาปรากฏว่าอ้าวมันไม่ใช่เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาตำรวจไทเปนะฮะตำรวจของไต้หวันเขาก็ติดตามตัวแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำก็ได้รับข้อมูลว่าชายวัย48ปีคนนี้นะแซ่เก่าค่ะให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสายลงสายลับอะไรเลยเขาแค่นั่งรอเพื่อนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เปิดแล็ปท็อปแล้วก็ฟังคอร์สการลงทุนออนไลน์ไปด้วยนะคะนี่ก็ทำให้สังคมไต้หวันตื่นตกใจไปกันใหญ่เลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซูโจในไทเปก็บอกว่าการล่าแม่มดหมู่เนี่ยนะเกิดขึ้นตลอดเลยนะแล้วก็มักจะขับเคลื่อนด้วยความกลัวซึ่งก็นำไปสู่การที่สังคมเนี่ยยิ่งสร้างระบบที่ต่อต้านนะสัตคนที่เห็นต่างนะแล้วก็สร้างศัตรูแล้วก็สร้างความเกลียดชังขึ้นมาในสังคมไต้หวันด้วยกันเองค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะก็จะบอกกับคนไต้หวันได้เลยไม่ต้องสงสัยว่าเขาจะส่งมาหรือเปล่ามีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วมีทุกประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของการข่าวเนี่ยทุกประเทศแหละผมว่าเราเองเราก็มีอยู่ในประเทศอื่นๆเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลของเราดีว่าจะทำอะไรเราก็ต้องพยายามรู้เขารู้เรานั่นแหละของไต้หวันเองก็น่าจะมีอยู่ในประเทศจีนเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องปกติอ่ะอยากที่จะสื่อเรื่องอะไรกันนะครับไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเกิดว่าออกหน้าออกตาจริงๆแล้วมันทำความเสียหายจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องจัดการกันเรื่องของสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่มันกระทบเราอยู่ตอนนี้นะครับทางตอนใต้ของเรานะครับแถวหาดใหญ่สงขลาอะไรเนี้ยก็ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่าครับก็คือคนไปเผาเนี่ยในอินโดนีเซียที่มาเลเซียเองก็ริมเขาใช้คำว่าริมรถควันอย่างแท้จริงคือเวลาควันไฟในเวลามันลอยมาใช่ไหมครับเราจะได้กลิ่นใช่ไหมแต่คราวนี้มันมากซะจนเข้าไปถึงสัมผัสได้กับลิ้นของเราเนี่ยว่ามันเป็นกลิ่นของมันเป็นรสชาติของควันไฟจากการเผาป่านะครับเขาอันเรื่องนี้รายงานมาจากทางรัฐสลาวักของมาเลเซียบอกว่าอากาศนี่มันแย่ลงมากนะครับเนื่องจากควันไฟป่าในอินโดนีเซียเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจนะครับเรื่องของอาการของทางเดินหายใจของประชาชนเนี่ยย่ำแย่กันเลยทีเดียวนะครับดัชนีหรือว่ามลพิษทางอากาศ ACI นะครับที่นู่นเนี่ยนะครับก็บอกมันอยู่ที่อัตรา407เลยทีเดียวโอ้โหซึ่งแบบไม่รู้มันหายใจไม่ได้แล้วมันต้องยังไงเนี่ยนะครับก็เป็นความทุกข์ทรมานของผู้คนที่ในมาเลเซียนะครับได้รับผลกระทบกันไปทั่วหน้าคนที่เป็นเรื่องของพวกโรคหอบโรคหืดโรคหัวใจอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งมันก็คนเรามันจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยออกซิเจนนะครับ แต่นี้ว่าอากาศเนี่ยมันไม่

0: ามารถที่จะสูดดมเข้าไปได้แบบปกติเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองมีการไอมีแสบตาแล้วก็ทำให้หายใจลำบากนะครับก็เข้าโรงพยาบาลกันเรียกว่าเต็มที่เลยทีเดียวนะครับบุคลากรทางการแพทย์ของมาเลเซียในรัฐสลาวัคก็ต้องรับมือกันอย่างจะเรียกในนี้ที่เรียกว่างานเต็มเลยนอกจากนั้นวันนี้ครับพี่เจเจ2กันยายนนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองนะครับจะเดินทางมาถึงประเทศไทยของเราเอาใช้คำว่ามานั่งจับเข่าคุยกันกับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับเขาบอกว่าเขาใช้คำว่า retreat มานะครับ Singapore PM Lawrence Wong to go to Thailand for leaders retreat on September 2nd ก็จะมาคุยกันเรื่องของความมั่นคงการช่วยเหลือกันนะครับในการเฝ้าระวังแล้วก็กำจัดนะครับพวกของแกมต่างๆนะครับที่อยู่ในภูมิภาคนี้เราก็โดนเขาก็โดนเหมือนกันนะครับการเดินทางครั้งนี้ท่านมากับรัฐมนตรีอีก5คนนะครับอีก5ท่านจากกระทรวงต่างๆที่ได้มานะครับก็มีรัฐมนตรีกลาโหมนะครับคุณชานชินชิงรัฐมนตรีการต่างประเทศดร.วิเยนบาลากิชนันนะครับรัฐมนตรีความมั่นคงและยั่งยืนและความมั่นคงยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีกระทรวงความสัมพันธ์การค้าคุณเกรซฟูรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวมาซาโกสซูกิสลีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาดิจิทัลและสารสนเทศโจเซฟีนเทโอนะครับ ก็มาคุยกัน1วันดูกันต่อไปว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้กันบ้างนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะพี่ต้นคะ คุณผู้ฟังคะแล้วช่วงหน้า มาติดตามข่าวที่ยังรออยู่เยอะเลยหลายเรื่องน่าสนใจมากๆค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
10: โอ้ย
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
9: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
0: ครับเราไปตามกับข่าวกันต่อเลยดีไหมครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นไปที่ประเทศคีร์กีสถานนะคะซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเพิ่งจะมีการประชุมที่เรียกกันว่า SAO หรือว่า SCO นะคะซึ่งเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศนะคะเรียกว่าเป็นการประชุมคณะมนตรีประมุข

0: แห่งรัฐองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่26ที่เมืองหลวงของคีร์กีสถานค่ะในงานนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ได้นำเสนอข้อเสนอ4ประการนะคะในระหว่างการประชุมค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวาระครบรอบ25ปีของการก่อตั้งคณะมนตรีประมุขแห่งรัฐองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะผู้นำจีนเนี่ยก็ได้เน้นย้ำค่ะถึงพัฒนาการขององค์กรนะคะที่เติบโตจนครอบคลุมพื้นที่ประชากรและก็ศักยภาพการพัฒนามากที่สุดในโลกนะคะภายใต้จิตวิญญาณเซี่ยงไฮ้ที่เน้นความไว้เนื้อเชื่อใจและผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่มุ่งเป้าโจมตีบุคคลที่3ในนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะคะของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงแล้วก็รัฐบาลจีนนะคะที่จะดำเนินนโยบายนะคะตามแนวความคิดริเริ่มนะคะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนำเสนอนะคะก็คือความคิดริเริ่มทั้ง5ความคิดริเริ่มนะคะที่มุ่งเน้นการพัฒนาและก็เติบโตร่วมกันนะคะเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็มีความคิดพื้นฐานอยู่ตรงที่ว่าทุกประเทศมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่นะคะทุกประเทศมีเสียงที่ทุกฝ่ายจะสามารถรับฟังได้แล้วก็สามารถที่จะส่งเสียงแสดงความคิดเห็นได้นะครับทีนี้ในการประชุม SCO ครั้งที่26นี้นะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ได้เสนอ4แนวทางหลักค่ะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงประชาชนและการเจรจาเพื่อธรรมาภิบาลที่เท่าเทียมนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังระบุด้วยว่าจีนเตรียมที่จะเดินหน้าตั้งศูนย์ความร่วมมือด้าน AI ระหว่างประเทศศูนย์เศรษฐกิจท่าเรือที่นครเทียนจินแล้วก็จะผลักดัน100โครงการเทคโนโลยีร่วมกับชาติสมาชิกภายใน3ปีค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ยังได้ร่วมกันลงนามในปฏิญญาบิชเคกนะคะพร้อมกับรับรองเอกสารผลลัพธ์28ฉบับโดยมีปากีสถานเตรียมตัวที่จะรับเป็นประธานตามวาระหมุนเวียนในปี2569ถึง2570ค่ะ
1: เห็นแล้วครับว่าบรรยากาศของการประชุมของเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นกับบรรยากาศของการประชุม G20 นี่มันแตกต่างกันอย่างที่เจได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะของอันนี้เขามีการร่วมมือทำนู่นทำนี่โครงการอะไรต่างๆมันไม่ได้มีความขัดแย้งถกเถียงกันว่าไอ้นู่นไม่เอาคนนี้ฉันไม่คุยอะไรแบบนี
0: ้
1: คนนี้ฉันไม่ชอบห้ามเข้าร่วมแบบแซงชั่นอะไรต่างๆนะแบบมันคนละบรรยากาศนะครับเขาบอกว่าการกระทำของฝั่งเนี้ยของฝั่งทางจีนเนี่ยก็จะทำให้จีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นประเทศที่ประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าเฉพาะอยู่ในกลุ่ม Global South หรือกระทั่งกลุ่มในยุโรปเองเนี่ยก็แล้วก็ตะวันออกกลางก็พยายามที่จะหันเข้ามามาค้าขายมาคบกับจีนดีกว่ารู้สึกว่าไม่ปวดหัวตัวร้อนเหมือนกับทางค้าขายหรือว่าคบกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็จะทำให้อำนาจในการต่อรองของสหรัฐอเมริกาก็เสื่อมถอยลงเรื่อยๆนะครับถ้ากลับเข้ามาที่อาเซียนก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณแฟรงกี้ชานะครับปรากฏว่าตอนนี้อินโดนีเซียครับเขาได้ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติอินโดนีเซียคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณเดสตรีดามายันตี้นะครับเป็นผู้ที่ได้รับเลือกก็จริงๆแล้วเป็นการเสนอชื่อเพียงคนเดียวเลยนะครับโดยท่านประธานาธิบดีนะครับแต่ก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นเรียบร้อยแล้วคนนี้ก็ได้รับการรับรองจะเข้ารับตำแหน่งต่อจากผู้ว่าการรัฐเพอร์รี่วาจิโยนะครับซึ่งคนนี้ไม่ใช่ผู้ว่าการรัฐผู้ว่าการของธนาคารกลางของอินโดนีเซียนะครับเพอร์รี่วาจิโยซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วอยู่ๆก็ลาออกกระทันหันนะครับในกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่อยู่ในวาระที่2ซึ่งเขาบอกว่าผู้ว่าการธนาคารเนี่ยมีความขัดแย้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างนี้ที่แรกว่าต่อกันไม่ติดนะครับในที่สุดท่านก็เลยต้องเลือกที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งนี้เขามีการคาดการณ์ว่าอินโดนีเซียนะครับจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2027นี้ระหว่าง 2.5 ถึง 6% นะครับซึ่งความเชื่อมั่นนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆนะครับที่มาลงทุนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโครงการดานันทาราครับซึ่งก็เป็นการกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นโดยประธานาธิบดีบราโวจูเบนโตและมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจและนโยบายของประเทศ

0: พื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจครับก็ดูกันต่อไปว่าภาระแล้วก็หน้าที่อันหนักหน่วงของผู้ว่าการธนาคารคนใหม่เนี้ยท่านจะต่อสู้ไปได้ยังไงเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ขึ้นเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอินโดนีเซียครับ
1: ค่ะยังพอมีเวลานะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าจากประเทศบรูไนโดยคุณแฟรงกี้ชานนะคะมีเรื่องจากประเทศเวียดนามค่ะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าความพยายามของเวียดนามนั้นยังคงไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยเวียดนามได้ตั้งเป้าค่ะขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศนะคะด้วยผลิตภาพแทนที่จะพึ่งพาแรงงานราคาถูกเราจะเห็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ว่าเวียดนามกำลังจะtransform นะคะก็คือเปลี่ยนตัวเองนะจากการเป็นประเทศที่เป็นโรงงานผลิตแห่งหนึ่งของโลกนะคะเป็นโรงงานที่สองต่อจากประเทศจีนเนี่ยเขาจะไม่พึ่งแรงงานราคาถูกอีกต่อไปแล้วนะคะในการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้เนี่ยค่ะเรียกได้ว่าเวียดนามกำลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะใหม่นะคะโดยตั้งเป้าที่จะลดการพึ่งพาแรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยจะหันมาให้ความสำคัญกับผลิตภาพนะ productivity องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอันนี้เนี่ยเขาระบุเอาไว้นะคะในนโยบายนะโดยนายต่อหลำซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยค่ะได้กำหนดทิศทางนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไว้4ประการค่ะซึ่งก็รวมไปถึง1การสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพนะคะพึ่งพาองค์ความรู้ให้มากขึ้นใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะการเปลี่ยนผ่านนี้นะคะก็มีข้อกำหนดนะคะที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรองผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเวียดนามเขาก็บอกว่าความท้าทายที่ใหญ่โตที่สุดเลยตอนนี้ก็คือการก้าวข้ามข้อได้เปรียบด้านต้นทุนไปสู่ข้อได้เปรียบที่มาจากเทคโนโลยีและมูลค่าเพิ่มซึ่งก็ต้องอาศัยเงินทุนระยะยาวต้องอาศัยแรงงานทักษะสูงและต้องมีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้แล้วการวัดผลิตภาพเนี่ยเวียดนามเขาจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่แรงงานราคาถูกแล้วก็ทุนต่ำอีกต่อไปนะคะแต่ว่าจะต้องครอบคลุมไปถึงการจัดการทรัพยากรนะคะที่มุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำด้วยโอ้อันนี้ก็น่าติดตามอย่างยิ่งนะคะว่าเวียดนามเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ติดกลุ่มพัฒนาแล้วอย่างที่เขาได้เคยตั้งเป้าเอาไว้เมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วได้หรือไม่นะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาเร็วมากนะครับเร็วมากๆเลย
1: ค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณแฟรงกี้ชานพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะมาเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศนะคะว่ารุนแรงแค่ไหนไปติดตามกันค่ะ
2: Good Morning World
1: สวัสดีค่ะ
0: Good Morning สวัสดีครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่ต้นและพี่เจเจเป็นยังไงบ้างครับ
1: สบายดีค่ะสลามัตปากีค่ะ
3: โอ้อรุณสวัสดิ์ครับ
0: อากาศตรงนู้นเป็นยังไงบ้างครับ How is the air quality in Brunei right now
3: ไม่ดีไม่ดี so it has been really bad the past few days especially yesterday พรุ่งนี้ but today isSlightly better, a little bit nicknoy na. So I'll go on with my update. Okay. So Brunei is experiencing worsening hazy conditions as the number of fire hotspots across Borneo, where Brunei is located together with Malaysia and Indonesia. It continues to rise with smoke from fires in Indonesia being carried towards Brunei by prevailing southwesterly winds. It's not just Brunei that's affected. Also, South Malaysia, which is we're talking about Sarawak, badly affected. Sabah also badly affected. So Brunei is also one of those countries that's been affected by this haze. There has been more noticeable here in Brunei in recent days, especially yesterday, although air quality readings across the country commences in this unhealthy range, according to Brunei authorities. Now, satellite data from the ASEAN Specialized Meteorological Center, ASMC, detected a sharp increase in

0: the situation it's time for the country that related to the cause of this fight and he have to come and discuss more and more to solve the problem นะ
1: to find a solution because this is not just a new thing. This is annually, almost annually in the August and September. But the thing is, you know, no one's stopping this. This is, I think this is not nature. This is actually done by men causing because they are clearing land for farming. Yeah. So and then this, you know, erupts into a big fire and now hot spots in this region.
0: Mm. So it's well, quite worrisome.
1: You know, everyone's now be talking, you know, school's out for the next two, three days. Will now be, for people work, will they be working from home? That's the question now. So that's in the question in everyone's minds right now here in Brunei, whether we will work from home. But it looks like it's back to normal still because they don't want everything to stop just because of the fire.
0: Oh, okay, wow. We all send our hope and wish for all Bruneians to have a good health in the near future.
1: Thank you very, Thank you very much. Yeah. Anyway, so that's my report for now, and hopefully we'll keep you updated from time to time of what the haze situation. Hopefully it won't worsen. Just yesterday was just the peak. Here in Brunei, and you know, the elderly folks are advised not to open up windows at home, not to go outdoors, so including the kids. So let's all stay healthy, not just here in Brunei, but also in ASEAN.
2: Thank you so much. You keep on breathing. Hope you get, you know, a better air quality. Thank you so much.
0: Oh, then come to Thailand. Thank you very much.
1: I will. I should fly to Thailand at this time of the year.
0: Okay. See you then.
1: See you soon.
0: สวัสดีครับ
2: บ๊ายบายครับนั่นก็คือคุณแฟรงคินชานะครับมาอัปเดตว่าโอ้โหอากาศที่บรูไนดารุสลามก็ย่ำแย่เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูไปแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งเขาก็มีพื้นที่อยู่บนเกาะมอร์เนียวด้วยกันนี่แหละก็จะย่ำแย่กว่านะครับแต่ว่าคุณแฟรงกี้บอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเดียวที่รู้สึกว่าแย่ที่สุดเลยนะครับก
0: ็
2: ทำให้ผู้คนนะครับเด็กๆอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ห้ามออกไปวิ่งเล่นไม่ต้องไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าอากาศที่แล้วก็ค่า PM 2.5 มันสูงขนาดนี้มันทำให้ระคายเคืองตาน้ำมูกไหลแล้วก็ผู้ที่สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคหอบหืดโรคปอดโรคหัวใจผู้ที่แพ้ฝุ่นก็ต้องห้ามออกไปทำกิจกรรมเลยคุณแฟรงกี้เองก็บอกปกติเขาจะเป็นคนวิ่งใช่ไหมฮะวิ่งออกกำลังกายตอนนี้ก็เดินรอบเตียงไปก่อนนะครับวิ่งรอบเตียงเลยบ้างไปก่อน
0: คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็มีปัจจัยสำคัญนะคะต้นเหตุสำคัญมาจากการเผาป่านะคะในประเทศเพื่อนบ้านเองค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณแฟรงกี้ชานเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจากข้อมูลดาวเทียมนะฮะที่ได้มาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะของอาเซียนนะหรือที่เรียกกันว่า ASMC เนี่ยค่ะได้ตรวจพบนะฮะฮอตสปอตหรือว่าจุดไฟป่าเนี่ยค่ะจุดที่เกิดไฟป่าทั่วเกาะบอร์เนียวเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะคือในวันพระสัปดาห์ที่แล้วนะคะมี514จุดนะฮะวันศุกร์เพิ่มขึ้นนะคะมาขออภัยวันพระสัปดาห์ที่แล้ว514จุดแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,734 จุดและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็อยู่ที่ 1,000 กว่าจุดนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่สร้างความวิตกกังวลนะฮะให้กับหลายพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะกับจุดที่มีการเผาป่าเพื่อเพาะปลูกฤดูกาลใหม่อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศอาเซียนเราก็มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการออกบทบัญญัตินะคะที่ว่าด้วยการแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดจากวิกฤตไฟป่าด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าดูแล้วสถานการณ์มันก็จะยิ่งเลวร้ายลงหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังไม่เลิกกิจกรรมที่ตัวเองเคยทำนะก็คือแทนที่จะใช้วิธีอื่นนะฮะฝังกลบมันไม่ทันไงมันช้านะก็เลยใช้วิธีการเผานะซะเลยเพราะว่า 1. ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะ 2. ไม่ขีดไฟอันเดียวก็ราบได้

0: ได้เป็นหน้ากลองนะฮะแต
1: ่
0: มันส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแม้กระทั่งพื้นที่ภาคใต้ของเราก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะคะ
1: ใช่ครับเรื่องของการก็คือตอนที่ช่วงโควิดก่อนโควิดเนี่ยเราก็จำได้เราก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ทางสิงคโปร์เนี่ย

0: พราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันย่ำแย่นะผู้คนก็ต้องเลือกเอาปากท้องก่อนนะเพราะว่าการที่จะผางป่าด้วยการใช้รถไปตัดไปไถไปอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่เผาเนี่ยมันใช้งบประมาณมากนะก็อย่างที่พี่เจว่านะครับไม่ขีดก้านเดียวเท่านั้นก็ลาบไปได้ทั้งหมดแต่ว่าผลกระทบนั้นมหาศาลต่อผู้คนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่พี่เจมันก็เป็นสิ่งที่กระทบกับสภาพชีวิตและผลและก็การดำรงอยู่ของมนุษยชาติแต่ว่าเรื่องของทางสังคมมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเรื่องเศรษฐกิจนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์กลางกรุงมะนิลาเลยเนี่ยนะครับหลังจากที่สำนักข่าว ABS-CBN ของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาได้ไปทำสกรูปรายงานว่าพบว่ามีครอบครัวที่อาศัยอยู่ใต้สะพานลอยแล้วก็อยู่ใต้ทางด่วนนะครับทางหลวงของประเทศของฟิลิปปินส์เนี่ยทางหลวงออสเมนยาในกรุงมะนิลาเนี่ยมันเป็นคล้ายเหมือนจะเป็นโพรงลงไปเป็นอุโมงค์ที่อาจจะไว้ใช้สำหรับในการเวลาฝนตกเนี่ยก็จะใช้ให้น้ำเนี่ยมันผ่านใช่ไหมครับแต่ว่าผู้คนเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นนะครับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหลายร้อยครอบครัวแล้วเขาก็บอกว่าครอบครัวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อยู่มาไม่ใช่แค่อาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนอยู่มาเป็นหลายสิบปีแล้วด้วยนะครับทางเมื่อข่าวอันนี้ได้ออกถูกนำเปิดเผยไปถึงสื่อสาธารณชนนะครับก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่เรียกร้องให้ทางการของฟิลิปปินส์นะเข้ามาดูแลครอบครัวต่างๆเหล่านี้มีการสำรวจนะครับโดยข้อมูลของกรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนานะครับบอกว่าครอบครัวต่างๆในฟิลิปปินส์ที่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าไม่มีบ้านอยู่นี่แหละเป็นคนที่แต่ก็ไม่ได้เร่ร่อนนะแต่เขาก็ไม่ได้มีบ้านอยู่จริงๆเนี่ยแล้วต้องไปอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะแบบนี้เนี่ยมีประมาณ 36,034 ครอบครัวทั่วฟิลิปปินส์เลยทีเดียวนะครับในขณะที่กรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาบอกว่าการทำการเคหะนะครับหรือว่าอาคารสงเคราะห์นะพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่จะให้คนที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีพื้นที่อยู่เนี่ยได้รับงบประมาณนะครับจริงๆแล้วมันควรจะต้องได้ถึง30,000 ล้านเปโตแต่ต่อปีนะครับเพื่อที่จะให้เอานำเงินเหล่านี้ไปสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้คนได้เพียงพอแต่ปรากฏว่างบประมาณที่อนุมัติมานี่นะครับมีเพียงแค่ 2,000 ล้าน30,000 ล้านกับ 2,000 ล้านนะพี่เจเจมันหายกันไปตั้งเท่าไหร่อ่ะ 28,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เพียงพอกับจำนวนบ้านที่หรือว่าที่อยู่อาศัยที่จะให้คนแบบนี้อยู่ทีนี้ผลกระทบที่คนต้องไปอยู่ในที่แบบนี้นะครับคือมันอยู่กันอย่างแออัดมากๆมันก็มีผลกระทบในเรื่องของแบบเป็นคุณแม่วัยใสอะไรแบบนี้นะครับหนึ่งในจำนวนนั้นนี่นะครับก็บอกว่าอายุ12เธอก็ตั้งท้องแล้วนะครับแล้วก็คลอดลูกออกมาในอายุ13ปีปัจจุบันนี้อายุ18ก็กำลังท้องลูกคนที่3ครับไม่ได้เปิดเผยว่าคุณพ่อของเด็กเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแต่เธอก็บอกว่าก็ใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าแร้นแค้นแล้วก็คือคนที่อยู่ตรงนี้1เมื่อไม่มีที่บ้านจะอยู่เงินก็ไม่มีการศึกษาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปอยู่กับการทํางานที่ได้เงินแบบต่ํากว่ามาตรฐานค่าแรงงานสักอีกนะครับก็เป็นภัยสังคมเป็นปัญหาสังคมที่ฟิลิปปินส์ก็ยังแก้ไขไม่ออกเราเคยเห็นรายงานใช่ไหมครับที่คนแบบเขาจะไปเก็บเอาจากการขยะเศษอาหารแล้วก็มาคุยดูแล้วก็เลือกเอาอันที่แบบพอจะนั่นได้กับมาล้างน้ำแล้วมาผัดใหม่แล้วก็มาให้เอามาขายอ่ะแล้วคนก็ซื้อด้วยเพราะว่ามันราคาถูกเพื่อที่จะดำรงชีพต่อไปนั่นก็เป็นรายงานประจักษ์จริงๆครับ
1: ค่ะแล้วค่ะไปอีกเรื่องนึงนะคะในประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะมินอองไหลนะคะประธานาธิบดีและเป็นผู้นำสูงสุดนะคะของเมียนมานะคะเตรียมที่จะเดินทางเยือนเวียดนามค่ะอย่างเป็นทางการนะคะในสัปดาห์นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความพยายามนะคะที่จะเข้ามาร่วมสังฆกรรมนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ประชาคมสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นนะคะเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่7ค่ะที่มินอองไหลเดินทางเยือนนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ต้นปี2569นี้นะคะและก็ถือได้

0: ว่าเป็นเสมือนกับการเยือนเพื่อแสวงหาความชอบธรรมนะคะในการเป็นผู้นำรัฐบาลของเมียนมาด้วยค่ะในการเยือนที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะมินออนไลน์จะจัดการประชุมจะได้ประชุมหารือแบบทวิภาคีค่ะกับนายโตหลำนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นประธานาธิบดีของเวียดนามด้วยนะคะรวมทั้งจะได้พบพูดคุยนะคะกับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามประธานรัฐสภาของเวียดนามแล้วก็ยังจะได้ไปร่วมการประชุมนะคะภาคธุรกิจค่ะระหว่างเมียนมากับเวียดนามด้วยก็คล้ายๆกับตอนที่มาประเทศไทยนะคะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเวียดนามนะคะก็ คือการเยือนครั้งนี้นะคะก็มีขึ้นค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยนะคะได้เคยเชื้อเชิญเอาไว้นะคะแล้วก็เราต้องมาดูกันละค่ะว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีการพบพูดคุยมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะคะและในปีนี้นะคะจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีตัวแทนจากภาครัฐบาลของเวียดนามนะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนค่ะ
1: ก็เรียกว่าเราต้องติดตามกันเลยเรื่องของเวียดนามนี้เป็นอะไรที่ก็ถ้าจะเริ่มมองด้วยสายตาแบบร้อนผ่าอีกแล้วนะครับสำหรับประเทศนี้ก็สู้กันต่อไปครับคนไทยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับ Good Morning อาเซียนในช่วงหน้าครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะทางFacebook เห็นคุณสุภชัยมาทักเราเป็นคนแรกนะครับคุณเสือนอนไม่หลับคุณเดชเดชาคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณธวัชชัยนะครับก็มาทักเราอันนี้เป็นรายชื่อใหม่ที่ผมเห็นนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันหรือเปล่าไม่ทราบคุณยุทธพงศ์นะครับบอกว่าอำเภอเชียงคันจังหวัดพะเยาวันนี้24องศาคุณสกิมานะครับทักมาจะบอกว่าเอ๊ะFacebook FM 100.5 เสียงเบาๆนะครับคุณสัติมาบอกเราแบบนั้นนะครับคุณอัมพรนะครับรับทักทีมงานของเรามาคุณกันธนภักดิ์จากภูเก็ต27องศาคุณหมูบอกว่าอุดรธานีวันนี้24องศานะครับเมื่อวานฝนตกหนักเช้านี้มีหมอกลงเล็กน้อยค่ะอ้าวอย่างนี้ก็อากาศดีสิครับ PM 2.5 ไม่น่าจะมีคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับแล้วก็คุณอิซี่แคมป์บอกว่าช่วงนี้โลกประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวหลายแห่งบ่อยครั้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะมีประเทศใดที่ทำการทดลองรอบอนิวเคลียร์หรือเปล่าถ้าเขาทำอยู่หรือเขาทำใต้ดินก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะพี่เจเจเนาะ
1: ใช่
2: พี่เจเจเห็นท่านใดบ้างครับ
1: ค่ะมีคุณอะไรนะนะคะแล้วก็มีคุณอมรีนะฮะนอกจากนี้แล้วก็มีคุณสุวิทย์คุณชวารีคุณเป้าหมายของชีวิตนะฮะคุณประภากรนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ส่งข้อความกันเข้ามาทักทายแล้วก็รวมไปถึง LINE ด้วยนะคะคุณวิบูลชัยคุณพิบูลชัยคุณชื่อคล้ายกันเลยนะคะทั้งสองท่านคุณมยุรีคุณแล้วก็คุณธีรพลคุณโดยคุณมณีรัตน์คุณดิเรกฤทธิ์ด้วยนะคะ